0: าเชื้อเพลิงจากต่างประเทศในสภาวะขาดแคลนเชื้อเพลิงฟอสซิลทั่วโลกผลักดันให้ราคาเชื้อเพลิงจากฟอสซิลพุ่งสูงขึ้นอย่างต่อเนื่องทำให้ผู้คิดค้นได้เล็งเห็นถึงวิกฤตการณ์เหล่านี้จึงได้เกิดความคิดขึ้นว่าในประเทศไทยจะมีส่วนช่วยในการลดการใช้เชื้อเพลิงฟอสซิลได้อย่างไรทางผู้คิดค้นเห็นว่าประเทศของเราเป็นประเทศเกษตรกรรมมีสิ่งที่เหลือใช้จากภาคอุตสาหกรรมการเกษตรเป็นจำนวนมากทำให้มีเชื้อเพลิงชีวมวลเยอะจึงได้เกิดที่มาของเครื่องผลิตเชื้อเพลิงชีวมวลอัดแท่งที่สามารถแปรรูปเชื้อเพลิงให้อยู่ในรูปเชื้อเพลิงอัดเม็ดซึ่งจะช่วยลดการขนส่งและเกิดเชื้อเพลิงแบบใหม่ที่พร้อมใช้รวมถึงแก้ปัญหาเรื่องชีวมวลล้นและต้องเผาทำให้เกิดหมอกควันเกิดมลพิษนอกจากนี้เชื้อเพลิงชีวมวลยังเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมช่วยลดภาวะโลกร้อนจากการปล่อยก๊าซเรือนกระจกเป็นเชื้อเพลิงที่สามารถหาได้ภายในประเทศมีความยั่งยืนลดการนำเข้าเชื้อเพลิงจากต่างประเทศเป็นการสร้างภาพลักษณ์ให้กับองค์กรของผู้ประกอบการในเรื่องของการรับผิดชอบต่อสังคมอีกด้วย
1: กลับเข้ามาอยู่ในรายการคิดการใหญ่นะครับและตอนนี้นะฮะอาร์ก็ได้อยู่กับอาจารย์ที่เขาบอกว่ารู้ลึกรู้จริงแล้วนะครับสวัสดีครับ
2: สวัสดีครับ
1: อยากถามเหมือนกันนะฮะคำว่าชีวมวลเนี่ยมันคืออะไรซึ่งผมรู้จักชื่อแล้วแต่ผมไม่รู้จักชีวมวลนะฮะ
3: ครับชีวมวลนะครับอธิบายง่ายๆก็คือเป็นเศษที่เราเหลือจากไม่ว่าจะเป็นอุตสาหกรรมป่าไม้หรือว่าทางด้านการเกษตรนะครับอย่างถ้าด้านการเกษตรยกตัวอย่างเช่นพวกฟางข้าวนะครับแกลบนะครับชานอ้อยนะครับกากมันสำปะหลังส่วนทางด้านอุตสาหกรรมเนี่ยยกตัวอย่างเช่นพวกอุตสาหกรรมจากกาแฟพวกการสกัดเอากาแฟออกแล้วแล้วเป็นกาก
1: กาแฟ
3: ครับก็เป็นจากอุตสาหกรรมได้ครับ
1: อ๋อนี่คือชีวมวล
3: นี่คือชีวมวลนะครับ
1: อ๋อครับผมแล้วอยากทราบว่าจุดเริ่มต้นในการผลิตเครื่องเจ้าตัวนี้อะฮะคือมายังไง
3: ครับคือทางเชื้อเพลิงอัดแท่งที่เรียกว่าเป็นวุฒิผลิตตัวนี้เนี่ยนะครับในทางเมืองนอกเนี่ยหรือว่าในทางยุโรปเนี่ยมีการใช้กันมาเป็น10ปีแล้ว
1: มีมานานแล้ว
3: มีมานานแล้วนะครับ
1: ครับ
3: ก็คือเขาเนี่ยจะพัฒนาจากการใช้เศษเหลือเช่นเดียวกับทางเราซึ่งทางประเทศไทยเราเนี่ยเศษเหลือทางการเกษตรหรือชีวมวลต่างๆเหล่านี้เนี่ยมีปริมาณที่เยอะมากนะครับเรามองถึงว่าแนวโน้มการใช้ชีวมวลเอามาเป็นพลังงานทดแทนนะครับจะต้องเกิดขึ้นเช่นเดียวกับทางในยุโรปนะครับเราจึงมองเรื่องของการศึกษาพัฒนาเครื่องนี้เนี่ยมามากกว่า10ปีแล้วนะครับจนปัจจุบันก็เกิดเป็นผลงานตามที่ได้เห็น
1: แล้วเกี่ยวกับการพัฒนาสินค้านะฮะไปร่วมมือเขาได้อย่างไรครับ
3: ครับโครงการนี้เนี่ยเริ่มต้นมาจากทางกระทรวงวิทยาศาสตร์นะครับซึ่งทางกระทรวงวิทยาศาสตร์เนี่ยได้ร่วมมือกับทางภาคเอกชนหลายๆด้านนะครับขอย้อนกลับไปเมื่อประมาณ6ปีที่แล้วนะครับเราได้เริ่มต้นพัฒนาเครื่องอัดแท่งชีวมวลเวอร์ชั่นแรกขึ้นมานะครับแล้วในปีถัดมาเนี่ยประเทศเราเกิดปัญหาโดยเฉพาะอย่างยิ่งทางด้านภาคเหนือนะครับเรามีลำไยค้างสต็อกอยู่ 46,800 ตันทางกระทรวงและทางสมาคมเครื่องจักรกลไทยณขณะนั้นเนี่ยเราเข้าไปนำเสนอแนวความคิดว่างั้นเราเปลี่ยนพวกลำไยค้างสต็อกเก่าตรงนั้นเนี่ยให้อยู่ในรูปเชื้อเพลิงชีวมวลอัดแท่งนะครับเพื่อจะได้ใช้เป็นเชื้อเพลิงในอุตสาหกรรมในภาคเหนือได้เกิดประโยชน์นะครับในขณะนั้นเนี่ยเราร่วมกับทางมหาวิทยาลัยสุรนารีในการเข้าไปทําลายลำไยชุดนี้จนกระทั่งในปัจจุบันเนี่ยลำไยที่ค้างสต็อกตรงนั้นเนี่ยได้เปลี่ยนเป็นรูปเป็นเชื้อเพลิงชีวมวลและได้ถูกนําไปใช้ในอุตสาหกรรมในนั้นจนหมดสิ้น
1: อ๋อโหแล้วทางด้านโครงการนะฮะได้ช่วยเหลืออะไรบ้างอ่ะครับ
3: โครงการนี้นะครับก็พอหลังจากที่เรานำไปใช้ให้เกิดประโยชน์อย่างแท้จริงแล้วเนี่ยเรายังพบว่าเครื่องจักรของเราต้องการการพัฒนาอีกขั้นหนึ่งนะครับเราจึงได้มาพบโครงการนี้ว่าเขาต้องการจะช่วยเหลือทางภาคเอกชนที่พัฒนาเครื่องจักรกลภายในประเทศนะครับไม่ว่าจะเรื่องของการทดแทนการนำเข้านะครับเรื่องของศักยภาพของวิศวกรและช่างที่มีอยู่ในประเทศได้พัฒนาขึ้นเพื่อการสร้างเครื่องจัก
1: ร
3: เทคโนโลยีขึ้นภายในประเทศนะครับซึ่งจุดวัตถุประสงค์เนี่ยก็ตรงกันทำให้เราเนี่ยขอได้นำเสนอแนวความคิดเพื่อพัฒนาแล้วเขาก็เห็นพ้องด้วยจึงเกิดโครงการพัฒนาเครื่องจักรเวอร์ชั่น2นี้ขึ้นมาครับ
1: ก็ได้รู้ความรู้ลึกรู้จริง

0: ได้
1: เครื่องผลิตเชื้อเพลิงชีวมวลอัดแท่งเป็นเครื่องที่มีความสำคัญในกระบวนการผลิตการแปรรูปวัตถุดิบที่พร้อมให้อยู่ในรูปของแท่งเครื่องตัวนี้ไม่สามารถทำงานด้วยตัวมันเองได้ต้องมีเครื่องจักรที่เป็นการเตรียมวัตถุดิบเพื่อให้วัตถุดิบมีความพร้อมก่อนที่จะเข้าเครื่องอัดเครื่องที่สร้างนี้มีความสำคัญคือใช้พลังงานกลในการอัดวัตถุดิบที่แปรรูปเป็นผงอัดให้เกิดความหนาแน่นเพิ่มมากขึ้นจากเดิมกว่าปกติความหนาแน่นมากขึ้นในปริมาณที่เท่าเดิมชีวมวลอัดแท่งเป็นสิ่งที่นำมาใช้ในงานอุตสาหกรรมอย่างแพร่หลายเนื่องจากมีประโยชน์หลากหลายประการดังนี้ 1. สะดวกในการขนส่งประหยัดค่าขนส่งเนื่องจากมีความหนาแน่นสูงประมาณ600ถึง650กิโลกรัมต่อลูกบาศก์เมตร 2. สามารถควบคุมปริมาณการใช้ได้ง่ายเพราะมีขนาดที่เท่าๆกันทำให้มีอัตราการเผาไหม้ที่สม่ำเสมอและการเผาไหม้ที่สมบูรณ์ 3.มีขี้เถ้าน้อยกว่าชีวมวลประเภทอื่น 4. ให้พลังงานความร้อนมากกว่าชีวมวลประเภทอื่น 5. ความชื้นต่ำน้อยกว่า 15% 6. เป็นการลดการปล่อยก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์หนึ่งในก๊าซเรือนกระจกซึ่งเป็นสาเหตุของภาวะโลกร้อนเนื่องจากก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ที่เกิดจากการเผาชีวมวลจะถูกหมุนเวียนกลับไปใช้โดยพืชเพื่อสังเคราะห์แสง 7. ค่าใช้จ่ายน้อยกว่าเชื้อเพลิงพลังงานฟอสซิลเช่นน้ำมันดิบก๊าซธรรมชาติก๊าซหุงต้มเชื้อเพลิงชีวมวลอัดเม็ด 2-3 กิโลกรัมเท่ากับน้ำมันเตา1ลิตร
2: กลับมาสู่รายการคิดการใหญ่แล้วครับตอนนี้ก็กลับมาอยู่กับอาจารย์ครั้งหนึ่งนะฮะสักครู่นี้ที่พูดไปเนี่ยเป็นพื้นฐานเบสิกและตอนนี้นะครับผมอยากรู้เรื่องประโยชน์เรื่องคุณภาพความรู้ต่างๆนะครับเดี๋ยวไปถามอาจารย์กันดีกว่าครับนะฮะอยากถามหน่อยนะครับว่าประโยชน์ของเจ้าเครื่องผลิตเชื้อเพลิงตัวนี้นะฮะมีอะไรบ้าง
3: ครับอย่างเครื่องผลิตตัวนี้เนี่ยก็คือจะแปรรูปชีวมวลที่มีความหนาแน่นต่ำนะครับเปลี่ยนให้เป็นชีวมวลที่มีความหนาแน่นสูงในลักษณะเป็นแท่งทรงกระบอกนะครับที่เรียกว่าเป็นพาเลตนะครับตัวนี้เนี่ยจะทำให้สะดวกเราสะดวกเรื่องของการขนส่งนะครับมีประสิทธิภาพสูงขึ้นก็คือต่อเที่ยวเนี่ยเราจะขนส่งเชื้อเพลิงได้เป็นปริมาณที่มากขึ้นจากเดิมถ้าส่งไปในชีวมวลรูปแบบเดิมๆเนี่ยยกตัวอย่างเช่นใน1ลูกบาศก์เมตรเนี่ยมันมี
2: เมตร
3: มันมีน้ำหนักเพียงแค่100ถึง150กิโลกรัมต่อ1ลูกบาศก์เมตรนะครับแต่พอเปลี่ยนเข้ามาในเอาเหล่านั้นเนี่ยวัตถุดิบเหล่านั้นเนี่ยมาผ่านเครื่องจักรตัวนี้นะครับก็จะมีความหนาแน่นสูงนะครับถึง600ถึง700กิโลกรัมต่อลูกบาศก์เมตร
2: โอ้โห4ถึง5เท่าเลย
3: ใช่ครับ
2: ในขนาดเดียวกัน
3: ในขนาดเท่ากัน
2: โอ้โหสุดยอดเลยนะครับ
3: ซึ่งคืออะไรนะครับก็คือจะประหยัดในเรื่องของจำนวนเที่ยวการขนส่งนะครับทำให้สามารถเราสามารถส่งเชื้อเพลิงไปยังอีกที่หนึ่งได
2: ้
3: นะครับแทนที่จะส่งเชื้อเพลิงวัตถุดิบตั้งต้นเบาๆไปอีกที่หนึ่งซึ่งเปลืองค่าขนส่งมากครับ
2: แล้วพูดถึงแนวคิดในการผลิตล่ะครับเหมือนกับว่าแนวคิดในการผลิตของเครื่องนี้ฮะมีจะมีอะไรต่อไปไหมครับ
3: การผลิตเครื่องนี้นะครับเราคิดว่านะครับจะปรับปรุงในแง่ของการลดขั้นตอนการผลิตลงเพื่อจะทำให้ต้นทุนการผลิตโดยรวมเนี่ยลดลงนะครับยกตัวอย่างเช่นเราจะเอาฟังก์ชันบางอย่างมาผนวกเข้ากับตัวเครื่องมองเป็นแพ็คเกจเดียวนะครับทำให้เครื่องเนี่ยมีขนาดไม่เทอะทะนะครับแล้วก็สามารถบำรุงรักษาได้ง่ายนะครับเข้าถึงจุดปรับแต่งได้ง่ายยิ่งขึ้นนะครับ
2: คืออ๋อก็อาจจะเป็นแบบว่าอนาคตอาจจะเป็นปุ่มเดียวก็ใช้ได้หมดเลยอะไรอย่างนี้ป่ะฮะ
3: อาจจะเป็นหนึ่งหน้าจอคอนโทรลทั้งลายการผลิตนะครับ
2: ครับผมนะฮะแล้วแนวคิดทางการตลาดจะเป็นยังไงบ้างครับแนวคิดทางการตลาด
3: สำหรับเครื่องจักรชุดนี้ที่เราพัฒนาขึ้นนะครับคือเราตั้งใจว่าเครื่องจักรเนี่ย

0: ควรจะไปอยู่ที่ในที่ที่มีแหล่งชั่วมวลนะครับเพราะฉะนั้นในทั่วประเทศของเราเนี่ยมีหลายๆแหล่งที่เป็นแหล่งกําเนิดชีวมวลขึ้นนะครับเราตั้งใจว่าเราจะไปนําเสนอให้กับผู้ประกอบการในพื้นที่เหล่านั้นได้เห็นถึงความสําคัญในการพัฒนาชีวมวลทางด้านนี้ออกมาเป็นเชื้อเพลิงอัดแท่งนะครับแล้วก็สามารถมีเครื่องจักรตั้งอยู่ณจุดต่างๆเป็นแหล่งกําเนิดพลังงานแบบใหม่ของไทยที่กระจายอยู่ทั่วประเทศนะครับ
1: เป้าหมายและอนาคตอ่ะครับจะเป็นอย่างไรอาจารย์ว่าแบบอนาคตเนี่ยเป้าหมายและอนาคตจะเป็นอย่างไรกับเจ้าเครื่องนี้
0: เจ้าเครื่องตัวนี้นะครับก็ถือว่าเป็นเครื่องจักรตัวหนึ่งนะฮะที่มีความสำคัญในแง่ที่จะเปลี่ยนเรื่องของการนำเพียงแค่วัตถุดิบตั้งต้นเอาไปใช้งานเปลี่ยนให้อยู่ในรูปแบบของผู้ผลิตพลังงานทดแทนนะครับสำหรับกลุ่มธุรกิจที่มีเครื่องจักรประเภทนี
1: ้
0: นะครับเขาก็จะเป็นอีกแรงขับเคลื่อนหนึ่งซึ่งช่วยในเรื่องของสภาพแวดล้
1: อม
0: ของเรานะครับลดมลภาวะการใช้เชื้อเพลิงฟอสซิลนะครับ
1: โอ้โหนะฮะเราได้ความรู้มากมายเลยพูดกันมาขนาดนี้แล้วผมอยากเห็นตัวเครื่องจริงอยากดูวิธีการทำงานของตัวเครื่องนะครับเราไปดูกันดีกว่าไหมฮะ
0: เดี๋ยวก่อนเข้าไปดูเดี๋ยวผมใส่อุปกรณ์ป้องกันแล้วก็ให้พิธีกรใส่ด้วยชุดหนึ่งนะครับแต่ว่าไม่ซับซ้อนยุ่งยากอะไรเพียงแต่ป้องกันเลอะเทอะนิดๆหน่อยๆนะ
1: ครับเดี๋ยวไปดูเลยก่อนครับ
0: ครับ

0: นะฮะกลับมาอยู่ในเบรกที่3มันเองนะครับโอ้โหเบรกนี้นะฮะเราได้มาดูเครื่องตัวจริงๆแล้วนะครับเอาละครับนะฮะอยากถามอาจารย์นิดนึงนะฮะว่าเครื่องผลิตนี้ฮะใช้งานยังไงขั้นตอนอะไรยังไง
1: ครับ
0: ช่วยอธิบายหน่อยฮะ
1: ครับอย่างเช่นเครื่องชุดนี้นะครับเราจะเริ่มต้นจากขี้เลื่อยนะครับที่มีลักษณะเราทําให้เป็นผงย่อยละเอียดแล้วนะครับแล้วก็มีความแห้งเหมาะสมนะครับอยู่ในช่วงประมาณ 10-15% นะครับจากนั้นเนี่ยเราก็เอาขี้เลื่อยตรงนั้นเนี่ยครับมาป้อนให้ป้อนเข้าสู่เครื่องคัดแยกนะครับเครื่องคัดแยกเนี่ยก็คือจะแยกพวกหัวไม้สิ่งปลอมปนชิ้นใหญ่ๆแข็งๆก้อนหินอะไรพวกนี้นะครับออกจากตัวขี้เลื่อยเราทําให้ได้ขี้เลื่อยที่สะอาดนะครับจากนั้นก็ป้อนจากสายพานเนี่ยเข้าไปสู่กลวยทางด้านบนทางนู้นนะครับแล้วก็จะเข้าสู่เครื่องสีขาวทั้ง2ตัวนั้นซึ่งสีขาวทั้ง2ตัวนั้นก็คือเครื่องอัดเชื้อเพลิงแท่งของเรานั่นเองนะ
0: ครับ
1: อัดออกมาได้เป็นวูดพาเลตแบบนี้นะครับ
0: นี่คือที่ทำออกมาได้เป็นอย่างนี
1: ้ครับ
0: จริงๆแล้วนะฮะจะเหมือนกับกิ่งไม้แห้งๆที่หักออกมาเลยใช่ไหมฮะคือตอนแรกผมความเข้าใจผมคือมันจะออกมาเหมือนไม้อัดอะไรอย่างนี้เหมือนเครื่องอัดแต่ไม่ใช่นะฮะออกจะเป็นไม้แท่งนี้เลยนะฮะ
1: ครับ
0: แล้วส่วนประกอบของเครื่องนะครับมีอะไรบ้างครับอย่างเช่นตัวอย่าง
1: แยกเป็นส่วนเครื่องนี้นะครับก็มีส่วนของหลังจากที่เราโหลดวัตถุดิบมาทางสายพานแล้วนะครับก็จะมีกลวยรับวัตถุดิบนะครับหลังจากที่วัตถุดิบผ่านกลวยตรงนั้นลงมาแล้วเนี่ยก็จะมีส่วนที่เป็นการตีวัตถุดิบนะครับตีเพื่อไม่ให้วัตถุดิบเนี่ยมันแพ็คตัวเป็นก้อนแล้วจะไหลลำบากนะครับเพราะฉะนั้นจะต้องมีชุดตีวัตถุดิบพอหลังจากตีวัตถุดิบแล้วเนี่ยเราก็จะเข้าสู่ชุดฟีดสกรูเพื่อกําหนดปริมาณการป้อนวัตถุดิบเพื่อเข้าไปในนะครับพอผ่านชุดฟีดสกรูจะมาเข้าสู่ส่วนของมิกเซอร์นะครับซึ่งจะมีเพื่อเราสามารถจะเติมน้ําเข้าไปได้ในกรณีที่วัตถุดิบแห้งจนเกินไปนะครับเพราะว่าวัตถุดิบเนี่ยต้องมีความชื้นที่เหมาะสมจริงๆถึงจะอัดออกมาเป็นตัวอย่างนี้ได้นะครับพอหลังจากผ่านชุดมิกเซอร์แล้วเนี่ยก็จะเข้าสู่ชุดห้องอัดนะครับเป็นคอมเพรสชันแชมเบอร์นะครับในนั้นเนี่ยจะมีส่วนประกอบก็คือมีโรลเลอร์กับไดนะครับโรลเลอร์เนี่ยจะเป็นลูกกลิ้งอยู่2ลูกนะครับที่รีดวัตถุดิบที่โปรยมาจากห้องมิกเซอร์เนี่ยก็จะรีดวัตถุดิบให้อยู่ในรูปของไดนะครับเป็นวงกลมจากนั้นเนี่ยที่ตัวไดเนี่ยจะมีการเจาะรูเล็กๆเอาไว้ซึ่งหลังจากที่วัตถุดิบถูกรีดเป็นวง

0: มในลักษณะเป็นเหมือนกับผืนพรมแล้วเนี่ยพอวัตถุดิบชิ้นใหม่ป้อนเข้ามาเรื่อยๆวัตถุดิบเก่าที่ถูกป้อนไปก่อนหน้าเนี่ยก็จะถูกดันตัวออกมาเรื่อยๆผ่านรูเล็กๆที่อยู่รอบๆดายตัวนี้ทำให้ออกมาเป็นแท่งแบบนี้ขึ้นมารอบๆตัวดายนะครับ
1: แท่งแบบนี้นะครับนี่คือแท่งนะฮะแล้วความพิเศษของเครื่องอะครับความพิเศษของเครื่องเจ้าตัวนี้มีความพิเศษยังไง
0: ครับตัวเครื่องตัวนี้นะครับออกแบบมาให้มีความแข็งแรงทนทานนะครับเหมาะสำหรับการอัดเชื้อเพลิงชีวมวลที่ใครว่าอัดยากเนี่ยเรามาอัดกับเครื่องนี้เนี่ยออกมาเป็นเชื้อเพลิงแท่งตะเกียบตัวนี้ได้นะครับแล้วก็อีกขั้นนึงก็คือในเครื่องจักรตัวนี้เนี่ยชิ้นส่วนมากกว่า 60% นะครับเราสามารถผลิตขึ้นได้ภายในประเทศนะครับมีเพียงแค่บางส่วนเท่านั้นเองที่เรายังต้องนำเข้ามา
1: ครับผมนะฮะหลังจากได้ความรู้ไปเยอะแยะมากมายนะครับเดี๋ยวอยากให้อาจารย์ฝากไว้นิดนึงนะฮะ
0: ครับสำหรับเครื่องผลิตเชื้อเพลิงเชื้อมวลอัดเม็ดตัวนี้นะครับเราก็ได้ตั้งใจนะครับเพื่อให้เกิดการพัฒนาเทคโนโลยีเครื่องจักรกลตัวนี้ขึ้นภายในประเทศนะครับแล้วก็อยากจะเป็นแรงบันดาลใจให้กับนักพัฒนารุ่นต่อๆไปนะครับที่จะพัฒนาเครื่องจักรในด้านผลิตพลังงานทดแทนรุ่นใหม่ๆขึ้นมา
1: ครับ
0: ครับ
1: แล้วถ้าใครที่อยากจะได้แบบความรู้ก็สามารถติดต่อได้เช่นกัน
0: ครับสามารถติดต่อผมได้โดยตรงหรือว่าติดต่อผ่านทางกระทรวงวิทยาศาสตร์ซึ่งจะมีข้อมูลเกี่ยวกับทางบริษัทแล้วก็ตัวผมอยู่ที่นั่นอยู่แล้วนะครับ
1: อ๋อโอเคครับผมนะฮะวันนี้ต้องขอขอบคุณมากนะครับ
0: ครับ
1: ขอบคุณครับนะฮะต้องบอกเลยนะครับว่ายังไม่หมดเพียงแค่นี้นะฮะเดี๋ยวเราไปดูผู้ประกอบการกันเดี๋ยวไปดูเลยดีกว่าครับเอาละครับและตอนนี้นะฮะอาร์ตก็ได้อยู่กับผู้ประกอบการแล้วนะครับสวัสดีครับ
2: สวัสดีครับสวัสดีครับ
3: ผมพัฒนาวิราศีสันจาก Total Energy Corporation นะครับบริษัทเราทำเกี่ยวกับผลิตและจัดจำหน่ายเชื้อเพลิงเชื้อมวลอัดเม็ดนะครับ
1: ครับผมนะฮะอย่างแรกที่อยากจะถามเลยนะฮะว่ารู้จักเจ้าเครื่องนี้ได้อย่างไรครับ
3: ก็อย่างแรกเลยเราก็ต้องเท้าความก่อนนะครับว่าผมเข้ามาสู่ธุรกิจนี้ได้ยังไงนะ
1: ครับ
3: ขั้นต้นเนี่ยอย่างแรกก็คือประมาณ4ปีที่แล้วเนี่ยประเทศไทยเนี่ยยังไม่มีใครรู้จักตัวเจ้าเชื้อเพลิงชื้อมวลอัดเม็ดมากนัก
1: ครับผม
3: ทีนี้แล้วมารู้จักกันได้ยังไงเกิดแรงซื้อจากต่างประเทศครับประเทศนั้นก็คือเกาหลีเนื่องจากรัฐบาลเนี่ยมีนโยบายที่จะสนับสนุนให้เลิกใช้ถ่านหินครับให้เปลี่ยนมาใช้เชื้อเพลิงชีวมวลมากขึ้น
1: ครับ
3: ซึ่งไอ้ตัวเชื้อเพลิงชีวมวลอัดเม็ดเนี่ยเป็นหนึ่งในทางเลือกที่จะสนับสนุนนโยบายของรัฐบาลได้เป็นอย่างดีแต่ติดอยู่ที่ว่าประเทศเกาหลีเนี่ยซัพพลายเขาไม่เพียงพอนะคร
1: ับ
3: เขาก็เลยต้องมากระตุ้นประเทศในเขตเอเชียเนี่ยเพื่อให้พัฒนาแล้วก็ผลิตออกมาเพื่อเป็นซอร์ซิ่งให้กับประเทศเกาหลีครับดังนั้นเนี่ยคนเกาหลีก็เลยเข้ามาประเทศไทยทําให้เกิดเป็นเหมือนยุคคล้ายๆยุคตื่นทองในแต่เป็นยุคตื่นเชื้อเพลิงชีวมวลอัดเม็ดในประเทศไทยครับอันนี้เป็นช่วงประมาณ2ปีที่แล้วครับผมทําให้ผมทราบว่ามีบริษัทของคนไทยซึ่งทํากับเครื่องจักรอ่ะมาหลาย10ปีแล้วแล้วก็มีความรู้เรื่องเครื่องอัดชีวมวลเครื่องสร้างชีวมวลอัดเม็ดเนี่ยก็คือไอ้ตัวเครื่องอัดวุ้นผลิตของเราเนี่ยคร
1: ับ ผม
3: คงกับทางกระทรวงวิทยาศาสตร
1: ์
3: นะครับทำให้น่าสนใจแล้วก็น่าเชื่อถือผมก็เลยได้เข้าไปติดต่อกับทาง CDM จะเป็นอย่างนี้รู้จักเครื่องทางนี้ครับผม
1: โอ้โหนะฮะแล้วก็เจ้าเครื่องนี้นะฮะช่วยอะไรได้บ้างอะครับ
3: สำคัญมากครับเพราะว่าการทำธุรกิจเนี่ยเราต้องดูทั้งเรื่องการต้นทุนกำไรแล้วก็การทำงานถูกไหมครับผมขออนุญาตแบ่งเป็น3ส่วนหลักๆแล้วกันส
1: ่
3: วนแรกครับเป็นเรื่องของต้นทุนกำไรจากที่ผมได้ไปหาซอร์สมานะครับว่าเครื่องจักรจากที่ไหนดีราคาเป็นยังไงบ้างพบว่ามีหลายแหล่งนะครับแหล่งหลักๆก็คือ1เป็นยุโรปราคาค่อนข้างสูงแต่ว่าการทำงานเนี่ยนิ่งมากทำได้ดี
1: ครับผม
3: ซอร์สที่2คือฝั่งเอเชียราคาเนี่ยถูกน่าสนใจแต่ว่าการทำงานก็ต้องเท
1: ค
3: ริสไปเกิดความเสี่ยงอาจจะทำได้ไม่ดีตัวที่3คือประเทศของเราเอง
1: ครับผม
3: ซึ่งข้อดีของประเทศของเราเองเนี่ยก็คือขนส่งสะดวกระยะทางใกล้เซอร์วิสดีนะครับของคุณภาพโอเคราคาอาจจะสูงกว่าเอเชียแต่ก็มีราคาที่เหมาะส
1: ม
3: ควบคู่กับคุณภาพที่เหมาะกับที่เราต้องการ
1: ครับผม
3: ครับส่วนที่2คือประสิทธิภาพในการทำงาน
1: ครับ
3: ประสิทธิภาพเนี่ยเนื่องจากเป็นเครื่องจักรใหม่ที่เรายังไม่เคยใช้งานถูกไหมครับ
1: ครับ
3: ดังนั้นเนี่ยเครื่องจักรเราต้องการสิ่งที่มีความชัวร์ความนิ่งบริษัท TDM นะครับได้วางระบบให้ผมในการสร้างโรงงานนะครับแบบครบวงจรเนี่ยต้นน้ำจนถึงปลายน้ำนะครับตั้งแต่วิธีการแปรรูปวัตถุดิบ

0: จัดเก็บการคัดกรองการอัดการเก็บอะไรเงี้ยครับครบกระบวนการทั้งหมดทำให้ผมเนี่ยสามารถทำงานได้นิ่งมากรับรู้ได้ว่าถ้าผมทำงานระยะเวลาเท่านี้ผมจะได้ผลผลิตเท่านี
1: ้
0: ซึ่งการที่ผมวางไว้ได้เนี่ยมันจะทำให้ผมบริหารงานได้ง่ายขึ้นส่วนที่3ส่วนสำคัญเลยก็คือการบริการครับ after sale service ส่วนนี้สำคัญเพราะว่าถ้าเราลงทุนไม่ว่าจะประเทศฝั่งยุโรปหรือเอเชียก็ตามเนี่ยสิ่งสำคัญก็คือเขาบริการเราได้ไม่เต็มที
1: ่
0: ผมมองเห็นถึงข้อนี้เนี่ยก็เป็นข้อดีหลักๆเลยที่ผมเลือกบริษัทของประเทศไทย
1: บ
0: ริษัท TDM นะครับเพราะเซ
1: อร
0: ์วิสดีนะครับบริการได้รวดเร็วอร่อยทันใจนะครับแล้วก็เป็นบริษัทที่มีระยะเวลาการทำงานมานานแล้วก็คุ้มครีกเครื่องนี้มานานนะครับก็เป็นสาเหตุหลักที่ทำให้ผมเลือกแล้วเป็นประโยชน์ที่สำคัญมาก
1: ครับผมนะฮะแล้วสามารถช่วยเหลือคนในชุมชนอย่างไรได้บ้างครับ
0: การทำเชื้อเพลิงชุมชนอัดเม็ดเนี่ยจะมีข้อช่วยเหลือได้ก็เป็นในเรื่องของการสร้างงานทั้งต้นน้ำจนถึงปลายน้ำนะครับเราจะต้องมีการสร้างงานให้แก่เกษตรกรคนในชุมชนรวมถึงการขนส่งนะ
1: ครับ
0: เกษตรกรทำอะไรแล้วก็สนับสนุนการปลูกหรืออาจจะมีการปลูกอยู่แล้วนะครับแต่ว่าเราก็ไปรับซื้อมาเกษตรกรได้ขายยางได้ขายไม้นะครับสองมีการใช้บริการขนส่งภายในนะครับขนส่งในภายในบริเวณนั้น
1: ๆ
0: ก็มีการขนส่งรวมถึงจ้างคนเพื่อที่จะมาทำเครื่องอัดให้เรานะครับเดินงานให้เราน ะครับรวมถึงสร้างรายได้แก่ประเทศด้วย
1: ครับผมนะฮะอยากให้คุณพัฒนายฝากอะไรไว้บ้างครับอย่างเช่นเบอร์โทรติดต่อหรือว่าใครจะสอบถามอะไรครับ
0: ได้ครับก็บริษัท Total Energy Corporation นะครับเราซื้อขายเชื้อเพลิงชีวมวลอัดเม็ดนะครับถ้าหากทุกท่านนะครับไม่มีความสนใจที่จะติดต่อไม่ว่าจะจัดหาจัดซื้อเนี่ยก็สามารถติดต่อเข้ามาได้ที่บริษัทนะครับบริษัทเราจะอยู่ที่สมุทรปราการแล้วก็จะมีโรงงานอยู่ที่ระยอง
1: เอาละครับวันนี้นะฮะขอขอบคุณคุณพัฒนายบ้างนะครับขอบคุณครับนะฮะวันนี้ได้ความรู้มากมายเลยนะครับอีกสักครู่นึงนะฮะเดี๋ยวอาจจะเดินชมบรรยากาศรอบๆหน่อยนะฮะเพราะว่าวันนี้เราอยู่ข้างในและเยอะแล้วอยากไปสู่บรรยากาศข้างนอกบ้างเดี๋ยวเจอกันข้างนอก

วันนี้หมดเวลาลงแล้วนะครับกับรายการคิดการใหญ่นะฮะขอขอบคุณนะฮะคุณจักรเกษตรนะครับและคุณพัฒนัยนะฮะที่เอื้อเฟื้อสถานที่นะครับสิ่งประดิษฐ์เหล่านี้จะไม่สามารถเกิดขึ้นได้นะฮะถ้าไม่มีโครงการพัฒนาสินค้าเทคโนโลยีเพื่อการทดแทนการนําเข้าและเพิ่มศักยภาพในการแข่งขันครับต้องขอขอบคุณด้วยนะฮะสํานักปลัดกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีร่วมกับสถาบัน TGI ไทยเยอรมันวันนี้ผมอาร์ตสิทธินาต้องขอลาไปก่อนรอบหน้าไปดูกันว่าผมคิดการใหญ่ที่ไหนอะไรยังไงเดี๋ยวไปดูกันครับวันนี้ขอลาไปก่อนครับสวัสดีครับ

0: พบกับการผจญภัยครั้งสำคัญของ DLTV และของเพื่อนที่ต้องเผชิญกับภัยพิบัติทางธรรมชาติที่ไม่อาจหลีกเลี่ยงได
1: ้พลังแห่งความคิด
0: ทั้งน้ำท่วมน้ำป่าไหลหลากสึนามิพายุไฟป่าภัยแล้งฝุ่น PM 2.5 แผ่นดินถล่มแผ่นดินไหวและอื่นๆอีกมากมายมาเรียนรู้ทำความรู้จักภัยพิบัติทางธรรมชาติประเภทต่างๆและวิธีเอาตัวรอดทั้งก่อนเกิดเหตุระหว่างเกิดเหตุและหลังเกิดเหตุไปพร้อมๆกับ DLTV และผองเพื่อนได้ทางช่อง DLTV หรือ

0: หรือเว็บไซต์ www.dltv.ac.th นอกจากนี้ยังมีเนื้อหาแบบอีบุ๊กด้วยนะเข้าไปดูเข้าไปดาวน์โหลดกันได้เลย
1: อยากรู้ข่าวอย่าจับอุปกรณ์ไฟฟ้าขณะที่ร่างกายเปียกน้ำ
2: ตัดตีโบโอ้ตัดบทปลอดภัยไม่จำกัด
3: PEA

พระบาทพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรทรงพระราชดำริว่าพระธรรมเทศนาเรื่องสัมมาทิฏฐิตามพระเถราธิบายของท่านพระสารีบุตรเถระซึ่งเป็นพระนิพนธ์ในสมเด็จพระสังฆราชเจ้ากรมหลวงวชิรญาณสังวรนอกจากจะแสดงข้อธรรมะสำคัญสำคัญอันเป็นแก่นคำสอนของพระพุทธศาสนาแล้วยังได้อธิบายถ่ายทอดเพิ่มเติมให้พอเหมาะพอดีแก่ความรู้ความคิดของคนในยุคปัจจุบันให้เข้าใจได้โดยสะดวกและแจ่มแจ้งจึงทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้รวบรวมพิมพ์เป็นหนังสือสัมมาทิฏฐิโดยทรงพระราชอุตสาหะตรวจทานต้นฉบับด้วยพระองค์เอง

0: สัมมาทิฏฐิทะลุมิติมายาตอนที่54ตัณหาตอนที่3
1: ก็ต้องการจับพวกเราให้อยู่ที่นี่ตลอดไปนะสิหนีเร็วนี่แน่
2: ยานยา
1: ได้ยา
3: จะรู้จับ
2: ก็ยินยาได
3: ้ได้ได้แล้วก็ไม่รู้จับ
1: ยา
4: เฮ้ยฮึบฮึบฮึบเอ้ย
3: ก็ยาน
2: ได้ได้ก็ไม่รู้จ
1: ับแบบนี้ต้องกลิ้งหนี
5: ในที่สุดเจ้าก็หนีความอยากไปได้ไม่พ้นหรอกพวกเราจัดการ
3: จะหนีไปไหน
4: ทำไงดี
5: บอยที่เจ้าอยากได้นักหนาเอาไปสิอยากได้ต้องได
4: ้ไม่ไม่ไม่ไม่ไม่ไม่เอาแล้วตอนนี้ตัณหาเอาใจใจข้าไปแล้วข้าไม่อยากได้ของอะไรอีกแล้ว
6: ทำไมล่ะข้าคือเพื่อนแท้ของเจ้านะความอยากมันดีจะตายไป
4: ตัณหาไม่ใช่เพื่อนแท้ข้าไม่คบเจ้าหรอก
7: ยังไงพวกชาวบ้านถึงกลับคืนสภาพเดิมได้เนี่ย
4: ข้าบอกว่าตัณหาไม่ใช่เพื่อนแท้ข้าไม่คบเจ้าหรอกแล้วก็เป็นอย่างที่เห็นนี่ล่ะ
7: โหสุดยอดเลยเข็มทองทีนี้ก็หาทางออกจากที่นี่กันเถอะ
1: ว่าแต่ทางออกอยู่ไหนกันล่ะเนี่ย
8: นั่นไงลิฟต์ข้ามิติมาแล้วรีบไปกันเร็ว
5: เฮ้ยคิดว่าข้าจะยอมให้ออกไปง่ายๆเหรอฝันไปเถอะพวกเจ้าต้องอยู่กับความทะยานอยากอยู่กับไปตลอดกาล
8: ตอนนี้ล่ะรีบไปที่ลิฟต์กันเถอะ
1: ไปเร็วไปเร็วไปเร็วไปเร็ว
4: ไปเร
5: ็
4: ว
5: เร็วโอ๊ยหยุดนะอย่าทิ้งข้าไป
4: เร็วเร็วเร็ว
1: ไม่ทันแน่จนจะเป็นลม
8: ต้องขอบใจเข็มทองมากนะที่ช่วยพวกเราไว้ไม่งั้นคงออกจากด่านตันหาไม่ได้แน่ๆ
4: เจ้าก็ช่วยข้าลงมาจากฟ้าเหมือนกันนี่ตอนบินตามไปเอาสตรอเบอรี่บอยบนเมฆนะขอบใจนะ
7: เอ๊ะทำไมอยู่ๆลิฟต์หยุดค้างไปล่ะ
1: นั่นสิหรือว่าถึงด่านต่อไปแล้วฮะท่านอาจารย์
8: เฮ้ยเจ้าปัน
9: พวกเจ้ายังไม่เสร็จสิ้นภารกิจในด่านปฏิจจสมุปบาทเพราะฉะนั้นจะออกมาสู่มิติปกติไม่ได้แต่เราสามารถพูดคุยกันได้นะ
8: ตอนนี้พวกเราผ่านด่านตัณหาความทะยานอยากมาได้แล้วขอรับท่านอาจารย
7: ์แต่กว่าจะผ่านมาได้ก็เกือบไม่รอดเจ้าค่ะความอยากนี่น่ากลัวจริง
9: ๆพวกเจ้าคงเข้าใจความหมายของตัณหาแล้วสินะตัณหาแปลว่าความทะยานอยาก ความดิ้นรนของจิตใจเรียกง่ายๆสั้นๆว่าความอยากความอยากในอารมณ์6คือรูปเสียงกลิ่นรสสัมผัสและเรื่องราวที่รับรู้เมื่อตาไปมองเห็นหูไปได้ยินจมูกไปรับรู้กลิ่นลิ้นไปรับรสกายไปสัมผัสใจไปรับรู้เรื่องราวต่างๆเข้าก็เกิดตัณหาความอยากขึ้น
8: เหมือนกับตอนที่เข็มทองได้ของจากตู้หมุนไข่ใช่ไหมขอรับได้แว่นตามาก็อยากเอาไว้มองดูหน้าสตรอเบอรี่บอยทั้งวันได้ลำโพงมาก็อยากฟังเสียงหล่อๆเพราะของสตรอเบอรี่บอยไม่หยุดได้น้ำหอมมาก็อยากสูดดมกลิ่นสตรอเบอรี่ที่ชื่นชอบได้คุกกี้มาเห็นเป็นหน้าสตรอเบอรี่บอยก็อยากกินจนหยุดไม่ได้ได้เสื้อมาก็อยากใส่ตลอดเวลาจะได้เหมือนมีสตรอเบอรี่บอยอยู่ใกล้ๆนี่คือความอยากทั้งนั้นเลย
9: ถูกต้องแล้วศิลา
4: ก็ข้าชอบของข้าแบบนี้นี่นา
7: ชอบได้แต่อย่ามากเกินไปจนกลายเป็นหลงนะเข็มทอง
9: ในห้องกระจกตัณหาพวกเจ้าได้เรียนรู้เรื่องตัณหา3คือกามตัณหาภวตัณหาและวิภวตัณหาแล้วใช่หรือไม่ไหนอธิบายให้ข้าฟังสิ
10: ข้าขออธิบายก่อนขอรับตัณหา3มีกามตัณหาความอยากในกามคุณ5คือรูปเสียงกลิ่นรสสัมผัสที่น่าพอใจทั้งหลายเหมือนที่ข้าอยากได้ซาลาเปาในกระจกจนหลงคิดว่าซาลาเปานั้นมีอยู่จริงอยากกินจนหน้ามืดเลยขอรับอายจัง
8: ส่วนอันต่อไปก็คือภวตัณหาความอยากเป็นนั่นเป็นนี่อยากให้สิ่งที่อยากเป็นนั้นคงอยู่ตลอดไปเหมือนที่ข้าอยากเป็นฮีโร่ปีศาจได้สำเร็จเป็นคนเก่งที่ช่วยพ่อกับแม่ให้ปลอดภัยได้แต่ในความเป็นจริงข้าก็ยังทำไม่ได้ขอรับ
7: ส่วนอันสุดท้ายวิภวตัณหาความอยากหลุดพ้นจากสิ่งที่ไม่ชอบอยากทำลายให้หายไปเหมือนกับข้าที่อยากให้ภาพในกระจกสลายไปเพราะข้าไม่อยากเห็นภาพหมอนทองตายซ้ำๆอีกแล้ว
9: พวกเจ้าเก่งมากสมแล้วที่ผ่านด่านชรามรณะชาติภพอุปทานมาได้นี่แหละตัณหาความทยานอยากเป็นเหตุให้เกิดภพใหม่ไปเรื่อยๆไม่ให้พวกเจ้าอยู่กับปัจจุบันเลยสักนิดและเมื่อ

0: ยึดหรืออุปทานตามมา
1: เจ้า
2: ขอรับท่านอาจารย
0: ์เอาล่ะเหลือเวลาไม่มากแล้วพวกเจ้ารีบไปด่านต่อไปเถอะ
3: ไปกันได้แล้วไปกันได้แล้วข้าอยากไปเล่นที่อื่นต่อแล้ว
2: ด่านต่อไปคือด่านอะไรหรอขอรับ
0: เดี๋ยวเจ้าก็จะรู้เอง
4: ในที่สุดศิลาเจ้าปันกันและเข็มทองก็หลุดพ้นจากการครอบงำของตัณหาความทยานอยากมาได้แล้วในด่านต่อไปพวกเขาจะต้องเจอบททดสอบอะไรอีกติดตามได้ในตอนต่อไป
2: คำถาม
1: คำไทย
2: วันนี้ข้ามีคำถามมาถามเจ้าบ้างล่ะเจ้าปัน
5: ถามมาได้เลยข้ารู้ทุกเรื่องและ
2: เจ้ารู้ไหมว่าข้อไหนคือลักษณะของตัณหาข้อ1ความอยากที่เกิดขึ้นในอารมณ์ทั้ง6ข้อ2ความอยากดึงเอาสิ่งที่ชอบมาเป็นของเราข้อ3ความอยากผลักสิ่งที่ไม่ชอบออกไปให้พ้น
5: ทั้ง3ข้อนี้เป็นลักษณะของตัณหาทั้งหมดนั่นแหละ
2: เย้ยทำไมเจ้ารู้ล่ะ
5: เอาก็ท่านอาจารย์สอนมานะสิข้อ1ความอยากที่เกิดขึ้นในอารมณ์ทั้ง6ถ้าอารมณ์นั้นเป็นที่รักใคร่พอใจก็เป็นกามตัณหาข้อ2ความอยากดึงเอาสิ่งที่ชอบมาเป็นของเราการอยากเป็นนั่นเป็นนี่ก็เป็นภวตัณหาข้อ3ความอยากผลักสิ่งที่ไม่ชอบออกไปให้พ้นไม่ต้องการเป็นนั่นเป็นนี่ก็เป็นวิภวตัณหารวมเรียกว่าตัณหา3ยังไงล่ะ
2: เก่งอ่ะข้ายอมแพ้แล้ว
5: ตั้งใจเรียนมากๆก็ทำได้เหมือนข้านั่นแหละสู้ๆสู้ๆแล้วพบกันใหม่ตอนหน้ากับคำถามคำไทยในตอนต่อไปศิลาเจ้าปันกันถูกส่งไปที่ทะเลทรายแห่งเวทนาต้องเจอทั้งความร้อนและความหิวโหยเอ๊ะแล้วนั่นใครกันล่ะเนี่ยถ้าอยากรู้ต้องติดตามตอนต่อไปนะครับ

คำแนะนำสำหรับผู้ปกครองในการจัดการเรียนการสอนระดับประถมศึกษาด้วยการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมผู้ปกครองสามารถจัดให้บุตรหลานเรียนและทำกิจกรรมไปพร้อมกับห้องเรียนต้นทางระดับประถมศึกษาปีที่1ถึง6ทางช่องดาวเทียมหมายเลข186ถึง191ออกอากาศเวลา 8:30 นถึงเวลา 14:30 นสามารถรับชมได้ทุกช่วงเวลาผ่านทาง www.dltv.ac.thรองสามารถส่งเสริมและดูแลช่วยเหลือในการเรียนทางไกลของบุตรหลานได้โดยก่อนเรียนช่วยกระตุ้นเตือนให้เปิดรายการการเรียนการสอนเมื่อถึงเวลาออกอากาศจัดเตรียมหนังสือเรียนหรือเอกสารประกอบการเรียนรู้สอบถามหรือพูดคุยกับบุตรหลานให้เห็นความสำคัญของการเรียนระหว่างเรียนจัดสภาพแวดล้อมที่สะอาดปลอดภัยควรให้บุตรหลานสนใจเรียนในช่วงเวลา 20-30 นาทีแรกเนื่องจากเป็นช่วงการทบทวนความรู้เดิมและสอนเนื้อหาใหม่ส่งเสริมให้บุตรหลานคิดและทำกิจกรรมตามความสามารถหลังเรียนช่วยกระตุ้นเตือนให้ทำแบบฝึกหัดเวลาว่างให้ช่วยทำงานบ้านง่ายๆให้เล่นอิสระกลางแจ้งผู้ปกครองอ่านหนังสือให้ฟังหรือจัดเวลาให้บุตรหลานอ่านหนังสือให้กำลังใจและสังเกตพฤติกรรมของบุตรหลานหากมีข้อสงสัยผู้ปกครองสามารถสอบถามได้ที่ครูประจำชั้นตามช่องทางการสื่อสารที่แต่ละโรงเรียน

0: กำหนด
1: ของชูการ์ไกลเดอร์นะคะชูการ์แปลว่าน้ำตาลเพราะฉะนั้นชูการ์จะชอบอาหารที่มีรสหวานอาหารหลักของเขาได้แก่ผลไม้ตามฤดูกาลทุกชนิดสิ่งที่เสริมเข้ามาและเขามีความจำเป็นที่จะต้องได้รับก็คือโปรตีนจากแมลงที่เขาจะสามารถทานได้ได้แก่หนอนจิ้งหรีดหรือแมลงเล็กๆอื่นๆที่อยู่ตามบริเวณต้นไม้หากไม่สามารถที่เขาจะทานแมลงได้หรือเราไม่สามารถที่จะหาแมลงให้เขาทานได้โปรตีนอย่างอื่นที่เราจะเสริมได้ได้แก่กลุ่มของโปรตีนจากไข่โปรตีนจากเนื้อไก่บ้างเล็กๆน้อยๆนะคะหรืออาจจะเป็นลักษณะของโปรตีนจากเต้าหู้ก็สามารถให้เขาทานได้เช่นกันค่ะการกินของชูการ์ไกเดอร์แต่ละตัวจะขึ้นอยู่กับนิสัยของสัตว์เลี้ยงของเราเป็นหลักแต่มีความจำเป็นที่จะต้องหาให้เพียงพอกับความต้องการของเขาหากเจ้าของคนไหนที่ไม่สามารถที่จะหากลุ่มของแมลงได้คือเรากลัวแมลงสิ่งที่เราจะสามารถนำมาเสริมแทนได้ก็คืออาหารเม็ดสำหรับสัตว์กินแมลงเข้ามาเสริมทดแทนโปรตีนให้คู่กันไปกับผลไม้หากไม่สามารถหาอาหารเม็ดสำหรับสัตว์กินแมลงได้ที่เราจะสามารถหาได้ก็คืออาหารเม็ดของสุนัขและแมวทีนี้ในกรณีการใช้อาหารเม็ดของสุนัขและแมวข้อจำกัดก็คือในชูการ์ไกด์เดอร์ที่อายุไม่เกิน1ปีเราสามารถให้อาหารสุนัขและอาหารแมวได้นะคะเราจะสามารถให้เพียงวันละ1เม็ดต่อตัวเท่านั้นชูการ์ไกด์เดอร์ที่อายุมากกว่า1ปีเราจะให้เพียงแค่ 2-3 ครั้งต่อสัปดาห์นะคะโดยให้แค่ครั้งละ1เม็ดหากให้อาหารของสุนัขและแมวมากเกินไปจะทำให้ชูการ์ไกด์เดอร์มีปัญหาในเรื่องของตับและไตตามมาได้ในอนาคตค่ะ

งสัยไหมว่าเพราะอะไรแม่เหล็กจึงเปลี่ยนกลับไปกลับมาได้ต่อด้วยเรื่องของสารส้มช่วยให้น้ำสะอาดได้อย่างไรสวัสดีครับพบกันอีกเช่นเคยนะครับกับผมดร.นิกธีรชัยพรศิลป์สิริลักษณ์กับรายการไอซายคมฉลาดแบบยกกำลังสองการทดลองวันนี้ครับเป็นการทดลองที่น่าสนใจอย่างหนึ่งเกี่ยวกับครับน้องๆดูนะครับว่าแม่เหล็กอย่างนี้เราจะสามารถทำให้มันไม่เป็นแม่เหล็กแล้วก็ทำให้มันกลับมาเป็นแม่เหล็กได้อย่างไรเห็นนะครับว่าแม่เหล็กเนี่ยถ้าเราเอามาดูดเข็มหมุดอย่างนี้เห็นไหมครับว่ามันก็มีสภาพเป็นแม่เหล็กถูกไหมครับสามารถที่จะดูดเหล็กขึ้นมาได้แต่คราวนี้ผมจะมีวิธีสาธิตที่จะทำให้แม่เหล็กเนี่ยหมดสภาพความเป็นแม่เหล็กถ้าสนใจก็เดี๋ยวมาติดตามชมกันเลยครับสิ่งที่น้องๆจะต้องเตรียมนะครับก็เอาถุงพลาสติกซิปล็อกอย่างนี้นะครับ1ถุงพร้อมกับเอาแม่เหล็กที่เราเตรียมไว้นี่นะครับใส่เข้าไปอย่างนี้ครับเราก็เอาค้อนนี่นะครับทุบแม่เหล็กนี่ให้ละเอียดนั่นเองนะครับนี่คือแม่เหล็กนะครับที่เราทุบละเอียดแล้วนะครับคราวนี้เนี่ยเรามาดูกันว่ามันจะหมดสภาพความเป็นแม่เหล็กหรือเปล่าเดี๋ยวมาดูกันหน่อยนะครับดูนะครับดูให้ดีเห็นไหมครับว่ามันไม่สามารถดูดเข็มหมุดติดขึ้นมาได้นะครับไม่ได้เหมือนเดิมนะครับคราวนี้น้องๆพอที่คิดออกไหมครับว่าเราสามารถที่จะทำให้แม่เหล็กที่หมดสภาพความเป็นแม่เหล็กอย่างนี้กลับสู่สภาพเดิมได้อย่างไรนะครับวิธีก็ง่ายนิดเดียวนะครับเราเอาแม่เหล็กที่มีอยู่นี้นะครับแม่เหล็กเนี้ยเราก็นำมาถูไปในทิศทางเดียวนะครับดูนะครับอย่างนี้นะครับเราถูไปในทิศเดียวอย่างนี้ถูไปมาประมาณสัก 10-20 ครั้งนะครับแล้วเดี๋ยวมาดูกันว่าแม่เหล็กนี้สามารถที่จะดูดเข็มหมุดกลับมาได้หรือเปล่านะครับพร้อมยังครับเอาละครับดูพร้อมกันเลยนะครับเห็นไหมครับมันเริ่มมีสภาพกลับมาเป็นแม่เหล็กเหมือนเดิมแล้วนะครับโดยที่จากเมื่อตะกี้นี้ไม่สามารถที่จะดูดเข็มมาได้เลยนะครับคราวนี้น้องๆพอจะนึกออกไหมครับว่าเมื่อเราทําให้แม่เหล็กหมดสภาพความเป็นแม่เหล็กแล้วก็กลับกลายมาเป็นแม่เหล็กอีกครั้งหนึ่งนะครับคราวนี้เราจะสามารถที่จะทําให้แม่เหล็กนี้นะครับหมดสภาพความเป็นแม่เหล็กอีกได้อย่างไรพอนึกออกไหมครับวิธีการก็ง่ายนิดเดียวนะครับในการที่เราจะทําให้แม่เหล็กนี้หมดสภาพความเป็นแม่เหล็กนะครับก็คือว่าเราเอาแม่เหล็กนี้นะครับมาเขย่านะครับอย่างนี้นะครับตรงนี้เองจะทำให้ทิศทางการเรียงตัวของแม่เหล็กนี้นะครับไม่เป็นทิศทางแค่นี้เองก็จะทำให้แม่เหล็กนี้นะครับหมดสภาพความเป็นแม่เหล็กครับลองมาดูถ้าเรามาใส่ไว้ในถุงนี้เหมือนเดิมอย่างนี้นะครับแล้วลองมาดูดจะเห็นว่าเราไม่สามารถที่จะดูดเข็มหมุดให้ติดขึ้นมาได้แต่ว่าเมื่อกี้อย่างที่ผมบอกว่าเราสามารถทำให้มันกลับมาเป็นแม่เหล็กอีกก็โดยที่นำแม่เหล็กนี้นะครับมาถูไปในทิศทางเดียวกันประมาณ 10-20 ครั้งอย่างนี้นะครับแค่นี้เองมันก็สามารถที่จะมีสภาพกลับมาเป็นแม่เหล็กได้อีกแล้วนะครับเป็นไงครับน่าสนใจมากเลยใช่ไหมครับ

0: การเรียงตัวไม่เป็นระเบียบเหมือนเดิมจึงทำให้ความเป็นแม่เหล็กหมดไปแต่เมื่อเรานำแม่เหล็กไปถูจะทำให้การเรียงตัวของแม่เหล็กที่หมดสภาพไปแล้วกลับเป็นระเบียบเหมือนเดิมจึงสามารถกลับมาดูดเหล็กได้ตามเดิมครับนี่ครับน้องๆจากการทดลองวันนี้นะครับเราเรียนรู้ได้ว่าการที่แม่เหล็กจะดูดเหล็กได้นั้นจะต้องมีการเรียงตัวของอิเล็กตรอนไปในทิศทางเดียวกันเท่านั้นนะครับน้องๆอาจจะเคยได้ยินนะครับว่าคนสมัยก่อนแกว่งสารส้มในน้ำก่อนที่จะนำมาดื่มหรือว่านำมาใช้แต่จะเป็นเพราะอะไรนั้นมีคำตอบในเรื่องน่ารู้วันนี้ครับสารส้มมีส่วนช่วยทำให้น้ำสะอาดได้โดยหน้าที่ของสารส้มคือทำให้ตะกอนเล็กๆนอนก้นโดยสารส้มจะไปช่วยทำลายหรือลดประจุไฟฟ้าของวัตถุที่ไม่ละลายน้ำทำให้รวมตัวกันเป็นก้อนใหญ่และตกตะกอนในที่สุดครับ
1: เชื้อเพลิงอากาศยานแบบยั่งยืนเรามาทำความรู้จักกับ SAF Sustainable Aviation Fuel หรือเชื้อเพลิงอากาศยานแบบยั่งยืนที่ไม่ใช่เชื้อเพลิงฟอสซิลและลดการปล่อย CO2 ได้ SAF ที่ผลิตขึ้นจะมีคุณสมบัติที่คล้ายคลึงกับ Jet A1 ซึ่งเป็นไปตามมาตรฐาน ASTM International Standard มีคุณสมบัติที่สำคัญคือสามารถ Drop-in Fuelหรือสามารถผสมกับน้ำมันเชื้อเพลิง Jet A1 ได้โดยตรงโดยไม่มีความจำเป็นต้องปรับเปลี่ยนเครื่องยนต์หรือปรับปรุงโครงสร้างพื้นฐานในการเติมน้ำมันเชื้อเพลิงต่างๆเป็นหลักการเดียวกับการผสมเอทานอลเข้าไปในน้ำมันเบนซินหรือการผสมไบโอดีเซลเข้ากับน้ำมันดีเซลในปัจจุบันธุรกิจการบินมีการปล่อย CO2 มากเป็นสัดส่วนถึงประมาณ 2% ของโลก SAFจึงเป็นหนึ่งในทางเลือกที่จะช่วยลดปริมาณการปล่อย CO2 ในอุตสาหกรรมการบินลงได้เพื่อที่จะก้าวเข้าสู่เป้าหมาย Net Zero ในคริสตศักราช2065กระบวนการผลิต SAF ที่องค์การการบินพลเรือนระหว่างประเทศ The International Civil Aviation Organization หรือ ICAO ยอมรับมีทั้งสิ้น11กระบวนการยกตัวอย่างเช่นHydroprocesses Ester and Fatty Acid หรือ HEFA ใช้วัตถุดิบในกลุ่มน้ำมันได้แก่น้ำมันพืชใช้แล้วไขมันสัตว์น้ำมันปาล์มดิบแอลกอฮอล์ 2-Jet Synthetic Paraffinic Kerosene ATJ-SPK ใช้วัตถุดิบในกลุ่มแอลกอฮอล์ที่เกิดจากกระบวนการหมักวัตถุดิบประเภทแป้งและน้ำตาล Fischer-Tropsch FTใช้วัตถุดิบในกลุ่มก๊าซสังเคราะห์ซินแก๊สซินเทซิสแก๊สโดยใช้วัตถุดิบจำพวกชีวมวลเช่นวัสดุเหลือทิ้งทางการเกษตรหรือป่าไม้แม้กระทั่งขยะจากแหล่งชุมชนก็สามารถนำมาผลิตซินแก๊สได้โดยนำวัตถุดิบเหล่านี้ไปผ่านกระบวนการทางความร้อนและเคมีแล้วนำเข้าสู่กระบวนการ Fischer-Tropsch เพื่อผลิตเป็นแซฟต่อไปเมื่อประเมินศักยภาพของประเทศไทยเองพบว่ามีวัตถุดิบที่สามารถนำมาผลิตแซฟได้แก่น้ำมันพืชใช้แล้วน้ำมันปาล์มดิบเอทานอลที่ผลิตจากกากน้ำตาลน้ำอ้อยมันสำปะหลังเป็นต้นแต่จะต้องทำให้วัตถุดิบผ่านการรับรองตามเกณฑ์ความยั่งยืนที่ ICAO กำหนดซึ่งจะต้องอาศัยความร่วมมือจากหลายภาคส่วนทั้งจากหน่วยงานภาครัฐและภาคเอกชนร่วมกันผลักดันให้วัตถุดิบของไทยผ่านเกณฑ์ความยั่งยืนของ ICAO เพื่อนำมาผลิตแซฟได้อย่างยั่งยืน
2: แนวทางการใช้สื่อการเรียนการสอน DLTV ของมูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์1. สื่อการเรียนการสอนอนุญาตให้ใช้เพื่อการจัดการเรียนการสอนตามการออกอากาศของ DLTV เท่านั้น 2. ห้ามทำซ้ำดัดแปลงหรือเผยแพร่สื่อของ DLTV เพื่อประโยชน์ส่วนตนหรือเพื่อกิ

จกรรมที่มีลักษณะแสวงหาผลประโยชน์โดยไม่ได้รับอนุญาตสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่มูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์

0: อืมพี่จะถามดูให้นะว่าที่บริษัทมีตำแหน่งว่างหรือเปล่าแต่น้องเขาจบวุฒิม.3อาจจะหางานยากนิดนึงนะครับสวัสดีครับ
1: มีอะไรหรือลูก
0: รุ่นน้องผมนะครับเขามีหลานที่เรียนดีแต่ที่บ้านไม่มีเงินให้เรียนต่
1: อ
0: เลยจะมาขอสมัครงานที่บริษัทนะครับ
1: อ้าวเดี๋ยวสิสมัยนี้มีทุนการศึกษาให้เด็กๆเยอะแยะอย่างทุนมทส.ของในหลวงนี่ก็พระราชทานให้เด็กๆทุกจังหวัดต่อเนื่องตั้งแต่ม.ปลายจนจบปริญญาตรีเลยนะในหลวงท่านให้ความสำคัญและส่งเสริมการศึกษาผ่านหลายโครงการเลยล่ะ
0: จริงด้วยครับเดี๋ยวได้บอกเขาก่อนดีกว่าฮัลโหลนี
2: ่ฉันอยากรู้ว่าในหลวงให้ความสำคัญกับการศึกษายังไง
0: สถานีรถไฟคลองไผ่จังหวัดนครราชสีมาพุทธศักราช2563

0: ี่เพิ่งรับปริญญาบ้านเหรอคะ
1: ใช่พี่เพิ่งรับพระราชทานปริญญาบัตรจากในหลวงเมื่อวานนี้เอง
2: โหพี่เก่งมากเลยนะครับ
1: พี่ไม่เก่งหรอกพี่แค่พยายามตั้งใจเรียนพอได้รับทุนมทส.ของในหลวงน่ะพระองค์มีพระราชประสงค์ให้พวกเราตั้งใจพัฒนาตนเองเพื่อจะได้เป็นคนที่มีความรู้มีคุณธรรมมีภาวะผู้นำและกลับไปช่วยพัฒนาท้องถิ่นของตนเองน่ะ
0: แปลว่าพี่จะกลับมาทำงานที่บ้านเกิดของพี่เหรอคะ
1: ใช่พี่จะกลับมาทำงานที่นี
0: ่หนูเชื่อว่าพี่ต้องทำได้ดีมากแน่ๆค่ะฮะ
3: ฮะฮะไอ้ลูกหมาเรียนจบแล้ววอย
4: พ่อ
3: เอ้ยมา
1: พ่อครับดูนี่สิครับ
3: ไอ้ลูกหมาไอ้ลูกหมาของพ่อ
1: พ่อครับเดี๋ยวครับ

0: อ้าวอ้าวนี่มาดู DLTV นี่สิที่ในหลวงรัชกาลที่9ทรงก่อตั้งและตอนนี้รัชกาลที่10โปรดให้พัฒนาระบบออกอากาศให้ทันสมัยขึ้นมากเลยนะ
1: โอ้โหภาพเสียงคมชัดเหมือนคุณครูตัวจริงมาสอนที่บ้านเลยนะครับ
0: ใช่ก็เพราะเป็นระบบ HD น่ะแล้วก็เพิ่มช่องทางการเผยแพร่สัญญาณและขยายกลุ่มผู้เรียนไปหลายๆที่ให้เข้าถึงทุกคนในทุกท้องถิ่นเลยล่ะเพื่อลดความเหลื่อมล้ำทางการศึกษายังไงล่ะ
2: ในหลวงท่านให้ความสำคัญกับการศึกษามากเลยนะคะปู
0: ่นั่นเพราะพระองค์ทรงมีพระราชประสงค์ว่าการศึกษาต้องสร้างให้คนไทยมีคุณสมบัติดังนี้นะ 1. มีทัศนคติที่ดีและถูกต้อง 2. มีพื้นฐานชีวิตที่มั่นคงเข้มแข็ง 3. มีอาชีพมีงานทำและ 4.เป็นพลเมืองดีมีระเบียบวินัยเพื่อเป็นกำลังในการพัฒนาประเทศให้เติบโตได้อย่างมั่นคงยังไงล่ะจ๊ะ
1: ดีมากๆเลยนะครับ
3: ฟังอีกครั้งหนึ่งนะคะกากากาก
0: ากากากา
1: วันนี้ได้รู้ว่าในหลวงให้ความสำคัญและส่งเสริมการศึกษาผ่านหลายโครงการเช่นการให้ทุนมทส.และยังพัฒนา DLTV เพื่อลดความเหลื่อมล้ำทางการศึกษาเพราะท่านอยากให้การศึกษาสร้างให้คนไทยมีทัศนคติที่ดีและถูกต้องมีพื้นฐานชีวิตที่มั่นคงเข้มแข็งมีอาชีพมีงานทำเป็นพลเมืองดีมีระเบียบวินัยรัก

0: ปู่สั่งทำกรอบรูปในหลวงตอนที่พระองค์ทรงผนวด
1: ตอนพระองค์ทรงผนวดชาวพุทธคงดีใจมากๆเลยนะครับ
2: ก็ไม่ใช่แค่เชิงหลายศาสนาอย่างใกล้ๆวัดนี้ก็มีทั้งมัสยิดโบสถ์คริสต์และก็ศาลเจ้าเลยนะ
1: นมัสการ

ธงชาติและเพลงชาติไทยเป็นสัญลักษณ์ของความเป็นไทยเราจงร่วมใจยืนตรงเคารพธงชาติด้วยความภาคภูมิใจในเอกราชและความเสียสละของบรรพบุรุษไทย

0: ภัยพิบัติทางธรรมชาติตอนแผ่นดินไหวทุกคนสู้ไหวพี่บัสนี่เขาพร้อมเสมอเลยนะครับ
1: เรื่องจิตอาสาคนนี้เขาไม่เป็นรองใครอยู่แล้ว
2: พี่อ้นครับแล้วตอนนี้ในไลน์กลุ่มเขาแจ้งเตือนหรือมีข้อมูลเกี่ยวกับแผ่นดินไหวที่ลำปางเพิ่มเติมไหมครับ
3: รอยเลื่อนพะเยารอยเลื่อนพะเยา
1: น้องอัดเขาจะบอกพวกเราว่ารอยเลื่อนพะเยาเป็น1ใน14รอยเลื่อนที่มีพลังในประเทศไทยเนอะ
4: โอ้โหอัดข้อมูลมาเต็มอีกแล้วนะคะ
1: รอยเลื่อนพะเยาเป็นรอยเลื่อนที่มี2ส่วนคือรอยเลื่อนทางซีกใต้และรอยเลื่อนทางตอนเหนือซึ่งมีแนวการวางตัวแตกต่างกันและแยกออกจากกันชัดเจนโดยพาดผ่านจังหวัดเชียงรายลำปางและพะเยาเนอะส่วนแผ่นดินไหวที่เกิดขึ้นในครั้งนี้มีศูนย์กลางอยู่ที่บริเวณอำเภอวังเหนือจังหวัดลำปางมีขนาดความรุนแรง 4.9 ริกเตอร์ที่ระดับความลึก21กิโลเมตรรับรู้ได้ถึงความสั่นไหวทำให้บ้านเรือหายมีรอยแตกร้าวหลายหลังคาเรือนตอนนี้หลายคนก็ได้อพยพมาอยู่ที่ศูนย์อพยพชั่วคราวเพื่อความปลอดภัยนะประเทศไทยเราเคยมีแผ่นดินไหวที่รุนแรงกว่านี้ด้วยนะย้อนไปเมื่อวันที่5พฤษภาคม2557เกิดแผ่นดินไหวครั้งรุนแรงที่สุดในรอบ100ปีสาเหตุมาจากการเลื่อนตัวในแนวราบแบบเหลื่อมซ้ายของกลุ่มรอยเลื่อนพะเยาส่วนเหนือวัดแรงสั่นสะเทือนได้ถึง 6.3 ริกเตอร์ที่ระดับความลึก 7.4 กิโลเมตรโดยมีศูนย์กลางแผ่นดินไหวที่บริเวณตำบลทรายขาวอำเภอพานจังหวัดเชียงรายชาวบ้านรับรู้ได้ถึงแรงสั่นสะเทือนทั่วทั้งภาคเหนือโดยเฉพาะจังหวัดเชียงรายและมีรายงานถึงความเสียหายรุนแรงในหลายพื้นที่ในรัศมีประมาณ30กิโลเมตรจากศูนย์กลางแผ่นดินไหวนะ
3: กรุงเทพตึกสูง
1: ใช่แล้วน้องอาจแผ่นดินไหวครั้งนั้นคนที่อาศัยอยู่ในตึกสูงของกรุงเทพหลายแห่งก็รู้สึกได้ถึงแรงสั่นสะเทือนด้วยนะส่วนใครที่อาศัยอยู่ในบริเวณที่รอยเลื่อนมีพลังพาดผ่านควรศึกษาทำความเข้าใจเพื่อเตรียมพร้อมรับมือกับแผ่นดินไหวที่อาจเกิดขึ้นในอนาคตด้วยนะเพราะปัจจุบันนักวิทยาศาสตร์ยังไม่สามารถทำนายได้ว่าแผ่นดินไหวในอนาคตจะเกิดขึ้นที่ไหนและเกิดขึ้นเมื่อไหร่นะ
0: ขอเพิ่มเติมจากพี่อ้นสักหน่อยนะครับพลังแห่งความคิดแผ่นดินไหวเป็นภัยพิบัติทางธรรมชาติที่เกิดจากการสั่นสะเทือนของพื้นดินเกิดจากการปลดปล่อยพลังงานเพื่อระบายความเครียดที่สะสมไว้ภายในโลกออกมาอย่างฉับพลันเพื่อปรับสมดุลของเปลือกโลกให้คงที่ส่วนสาเหตุของการเกิดแผ่นดินไหวจากธรรมชาติก็จะมีเรื่องของการเคลื่อนตัวของรอยเลื่อนเปลือกโลกการเคลื่อนที่ของหินหลอมเหลวใต้ภูเขาไฟที่ใกล้ระเบิดและการตกกระทบผิวโลกของลูกอุกกาบาตนะคะ

0: ครับอย่างน้อยเราก็ควรติดตามข่าวสารของทางราชการเกี่ยวกับการเตือนภัยอย่างสม่ำเสมอก็จะดีมากเลยครับ
1: อิงฟ้าขอให้ทุกคนที่นั่นปลอดภัยด้วยเถิด
2: แผ่นดินไหวเป็นเรื่องที่น่ากลัวก็จริงเพราะแผ่นดินไหวยังไม่มีเครื่องมือที่สามารถคาดการณ์หรือพยากรณ์ได้แต่เราสามารถเตรียมพร้อมรับมือได้ปัจจุบันกองเฝ้าระวังแผ่นดินไหวกรมอุตุนิยมวิทยามีสถานีวัดแผ่นดินไหวอยู่หลายสถานีกระจายอยู่ทั่วประเทศเมื่อเกิดแผ่นดินไหวในบริเวณประเทศไทยและประเทศเพื่อนบ้านหรือเกิดแผ่นดินไหวใหญ่ในต่างประเทศก็จะมีการรายงานให้ทราบทั้งศูนย์กลางที่เกิดความลึกจากผิวโลกและระดับความแรงน่ะไปเถอะออกเดินทางกันต่อดีกว่าทุกคน
1: เย้อีกไกลไหมคะเนี่ย
3: เลี้ยวซ้ายเลี้ยวซ้าย
2: ถูกต้องน้องอัดแยกข้างหน้าเราจะเลี้ยวซ้ายแล้วตรงไปสักพักศูนย์อพยพอยู่ทางขวามือ
3: ตรงไปตรงไป
4: นี่น้องอัดหรือ GPS นำทางครับเนี่ย
2: ช่วงก่อนที่จะเกิดแผ่นดินไหวที่นี่พี่และ Positive My Team ทีมใจพลังบวกก็ได้เข้าฝึกอบรมเตรียมตัวรับมือกับแผ่นดินไหวเพื่อซักซ้อมการอพยพให้เกิดความคุ้นชินและเกิดความชำนาญเพื่อที่เราจะได้เอาตัวรอดได้และสามารถช่วยเหลือคนอื่นๆได้อีกด้วย
0: แล้วน้องอัดล่ะครับได้ไปฝึกอบรมซักซ้อมเป็นยังไงบ้างครับ
3: นี่ป้ายอันนี้นกหวีด
2: เก่งมากเลยน้องอัดถึงแม้ว่าน้องอัดจะมีข้อจำกัดในการสื่อสารกับผู้อื่นไม่ค่อยสบตาเวลาคุยกันแต่เวลาเราจะคุยกับเขาต้องมองไปที่เขาและก็ต้องบอกให้เขามองมาที่เราด้วยนะและอาจจะปรับตัวเข้ากับคนอื่นๆสถานที่ใหม่ๆได้ยากหน่อยเราเลยต้องทำการ์ดข้อมูลสำคัญให้เขาห้อยคอหรือพกติดตัวไว้ตลอดเวลานกหวีดก็ด้วยนะเอาไว้ให้เป่าเพื่อขอความช่วยเหลือเราต้องสอนการใช้นกหวีดว่าต้องเป่าแบบไหนหมายถึงอะไรและก็ต้องสอนให้ผู้พิการออทิสติกเข้าใจและมีความระวังในสถานการณ์ที่จะช่วยเตือนภัยก่อนเกิดแผ่นดินไหวโดยสังเกตจากพฤติกรรมของสัตว์ที่ดูแตกตื่นตกใจผิดปกติและปรากฏการณ์ทางธรรมชาติอื่นๆด้วยนะ
3: ไซเรนมือหมุน
2: เพิ่งฝึกมาเลยนี่นาน้องอาร์ตอุปกรณ์ในชุมชนอย่างไซเรนมือหมุนก็จะใช้ในกรณีที่ไม่สามารถใช้ไฟฟ้าได้ส่วนพวกเรื่องการใช้ภาษาก็ต้องเข้าใจง่ายส่วนป้ายสัญลักษณ์หนีภัยป้ายทางออกฉุกเฉินป้ายจุดรวมพลก็ต้องเห็นได้ชัดเจนสัญญาณเสียงสัญญาณรูปภาพการ์ดข้อความที่เป็นคำสั่งก็ต้องสื่อสารได้อย่างชัดเจนตรงประเด็นอย่างคำว่าอันตรายรีบเดินหนีไปไม่เอากระเป๋าไปโดยที่พี่เลี้ยงของคนพิการออทิสติกต้องทำเตรียมไว้ก่อนมีการตกลงทำความเข้าใจกันไว้แล้วเนอะซึ่งวันนี้พี่อ้นกับพี่บาสก็จะเป็นพี่เลี้ยงของน้องอัดเองแล้วก็อาจจะขอความช่วยเหลือจากเด็กๆบ้างพอจะได้ไหมนะ
3: พี่เลี้ยง
1: ได้ครับ
0: สบายมากดีจังเลยครับมีการจัดอบรมฝึกซ้อมอย่างสม่ำเสมอแบบนี้เพราะอย่างน้อยเราก็มีความรู้ในการเอาตัวรอดเบื้องต้นเมื่อเกิดแผ่นดินไหวเตรียมเบอร์โทรศัพท์ฉุกเฉินในพื้นที่ที่เกิดเหตุเตรียมถุงยางชีพเอกสารสำคัญและอุปกรณ์ที่จำเป็นจัดเก็บข้าวของไว้ในที่ต่ำกันมันตกหล่นแตกเสียหายยิ่งถ้าในทุกชุมชนที่อยู่ในพื้นที่เสี่ยงและมีการติดตั้งระบบเตือนภัยและติดป้ายเส้นทางเอาไว้ความเสียหายก็จะลดน้อยลงมากๆเลยครับ
2: DLTV พูดดีมากเลยนะเนี่ย
3: ถึงแล้วถึงแล้ว
0: ทุกอย่างดูเรียบร้อยมากเลยครับดูเหมือนพี่เจ้าหน้าที่เข้าไปดำเนินการในพื้นที่ทั้งระบบไฟฟ้าระบบประปาระบบแก๊สกันเรียบร้อยแล้วแน่เลยครับ
2: พี่ก็คิดว่าอย่างนั้นแหละ
4: เต็นท์พยาบาลก็เป็นระเบียบเรียบร้อยมากเลยครับ
1: มีเชือกกั้นเขตอันตรายเป็นสัดส่วนมีป้ายสัญลักษณ์ป้ายข้อความห้ามเข้าไว้ชัดเจนเลยล่ะค่ะ
2: เด็กๆเห็นตรงด้านขวาไหมตรงนั้นก็จะเป็นพื้นที่ส่วนตัวโดยเฉพาะจัดให้เป็นสัดส่วนสงบเพื่อลดความหวาดกลัวเพื่อที่เจ้าหน้าที่จะได้รู้ว่าคนพิการอยู่ที่ไหนและให้การดูแลทางด้านจิตใจสร้างความอบอุ่นใจมั่นใจไม่ให้ตื่นตระหนกคอยช่วยเหลือและพร้อมที่จะก้าวข้ามอุปสรรคและปรับตัวเวลาอยู่ในศูนย์อพยพน่ะอย่างที่ศูนย์อพยพที่นี่ก็มีหน่วยงานเข้ามารับผิดชอบครบทุกด้านทั้งเรื่องอาหารน้ำดื่มเสื้อผ้าของใช้จำเป็นต่างๆเรียบร้อยแล้วแล้วก็มีการเปิดรับบริจาคเงินทุนสำรองเพื่อช่วยเหลือผู้ประสบภัยแผ่นดินไหวครั้งนี้ด้วยนะ
1: ดีจังเลยค่ะที่คนไทยมีน้ำใจชอบช่วยเหลือกันแบบนี้ว่าแต่ตอนนี้อิงฟ้าว่าพวกเราเข้าไปข้างในกันเถอะค
2: ่
1: ะ
2: ไปไปชาวบ้านจะได้ไม่ต้องรอพวกเรานานสวัสดีครับทุกคนผมอ้นครับ ส่วนคนที่หล่อล่ำบึกที่อยู่ข้างผมชื่อบาสและน้องที่มีป้ายห้อยคอชื่อน้องอัดพวกเราเป็นทีมงานของ Positive My Team ทีมใจพลังบวกแล้วก็มีน้องๆอีก3คนทางด้านนั้น DLTV อิงฟ้าและปกป้องจะมาเป็นผู้ช่วยสาธิตให้กับพวกเราในครั้งนี้ด้วยครับวันนี้เราจะมาเรียนรู้วิธีการช่วยเหลือดูแลคนพิการในชุมชนของเราเมื่อเกิดภัยพิบัติเพื่อความปลอดภัยของทุกคนในชุมชนครับถ้าเราเห็นผู้พิการบกพร่องทางร่างกายและการเคลื่อนไหวที่นั่งวีลแชร์แต่ไม่สามารถเข็นรถได้ด้วยตัวเองเราต้องรีบเข้าไปช่วยเหลือด้วยการเข็นรถวีลแชร์ออกจากที่เกิดเหตุทันทีส่วนผู้พิการบกพร่องทางการมองเห็นเราสามารถช่วยเหลือพวกเขาได้ด้วยการให้ผู้พิการจับที่แขนหรือข้อศอกของผู้ที่เข้าไปช่วยเหลือแล้วรีบพาออกจากที่เกิดเหตุห้ามจับแขนของผู้พิการเด็ดขาด
4: อันตรายอันตรายอันตราย
2: ที่ปกป้องชูป้ายอันตรายให้น้องอัดดูเป็นการสื่อสารให้กับคนพิการออทิสติกได้รับรู้ว่ากำลังอยู่ในสถานการณ์อันตรายให้รีบหนีหรือออกจากที่เกิดเหตุให้เร็วที่สุด
1: อัดมองมาที่อิงฟ้าแล้วเดินตามอิงฟ้ามานะ
2: การที่อิงฟ้าบอกให้น้องอัดมองมาที่อิงฟ้าแล้วเดินตามอิงฟ้าไปก็เป็นการสื่อสารให้น้องอัดรับรู้เข้าใจและทำตามซึ่งในขณะที่พูดต้องให้เขาสบตาแล้วฟังสิ่งที่เราพูดด้วยนะครับว่าน้องอัดจะไม่ค่อยสบตาคนหากเราไม่สบตาเราจะไม่รู้เลยว่าเขารับรู้หรือไม่ครับ
0: โอ้เข้าใจแบบนี้เองสินะดีจังเลยเน
5: า
0: ะ
5: รู้มาก่อนเลยนะเนี่ย
2: เก่งมากปกป้องอิงฟ้าน้องอัดทั้ง3คนทำได้ดีมากครับเพราะการอพยพคนพิการจากที่หนึ่งไปยังอีกที่หนึ่งควรเน้นให้ทุกคนมีสติอพยพจากที่เกิดเหตุไปยังจุดรวมพลที่ได้มีการนัดหมายซักซ้อมกันเอาไว้แล้วอย่างระมัดระวังให้เร็วที่สุดต้องใช้สัญญาณเสียงสัญญาณรูปภาพการ์ดข้อความที่เป็นคำสั่งเหมือนที่ปกป้องใช้เมื่อกี้นี้ถือว่าชัดเจนเข้าใจง่ายด้วยและอีกอย่างคือคนพิการออทิสติกเขาจะควบคุมอารมณ์ความรู้สึกของตนเองได้ไม่ดีนักต้องมีการดูแลเป็นพิเศษจากผู้ปกครองผู้ดูแลหรือผู้นำชุมชนโดยเฉพาะช่วงที่เกิดเหตุและช่วงอพยพส่วนใครที่ยังไม่ได้แอด Facebook กับกลุ่ม LINE ของศูนย์อพยพก็แอดเข้าร่วมกลุ่มและเป็นเพื่อนกันได้เลยนะครับเพื่อจะได้รับข้อมูลการแจ้งเตือนในสถานการณ์ฉุกเฉินได้นะครับตอนนี้เกิด After Shock แผ่นดินไหวที่ไม่รุนแรงมาก
3: กลัวกลัวกลัว
1: ไม่ต้องกลัวนะอัดทุกอย่างโอเคแล้วอิงฟ้าอยู่ตรงนี้อยู่ข้างๆอัดนี่แหละ
2: ทุกคนตั้งสตินะครับตอนนี้เราอยู่ในอาคารที่ปลอดภัยแล้ว
0: สถานการณ์ปกติแล้วครับทุกคนผมเช็คข่าวจากทางการแล้วครับในระหว่างนี้ผม DLTV ขอให้ข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับการปฏิบัติตนในระหว่างที่เกิดแผ่นดินไหวหน่อยนะครับ
6: ได้เลย
0: ถ้าหากเราตกอยู่ในภัยพิบัติแผ่นดินไหวและอยู่ในอาคารสิ่งแรกที่เราต้องทำก็คือรีบออกจากอาคารให้เร็วที่สุดและให้อยู่ห่างจากอาคารสูงแต่ถ้าไม่สามารถออกมาได้ให้ทุกคนหาที่กำบังที่แข็งแรงหลบและหมอบตัวใต้ที่กำบังเพื่อให้ตัวเราปลอดภัยจากสิ่งของที่อาจตกลงมาทับเราได้อยู่ให้ห่างจากเฟอร์นิเจอร์ประตูหน้าต่างและรอจนกว่าสถานการณ์จะคลี่คลายเป็นปกติอย่าจุดไม่ขีดไฟเทียนหรือสิ่งที่ทำให้เกิดประกายไฟเพราะอาจมีแก๊สรั่วอยู่บริเวณนั้นที่สำคัญห้ามใช้ลิฟต์โดยเด็ดขาดเพราะหากไฟฟ้าดับจะติดค้างอยู่ในลิฟต์ทำให้ขาดอากาศหายใจจนถึงขั้นเสียชีวิตได้และห้ามใช้บันไดเลื่อนเพราะแรงสั่นสะเทือนอาจทำให้บันไดเลื่อนชำรุดจนเราได้รับบาดเจ็บได้ส่วนในกรณีที่เราอยู่ภายนอกอาคารต้องอยู่ให้ห่างจากอาคารสูงเสาไฟฟ้าป้ายโฆษณาต้นไม้ใหญ่สิ่งห้อยแขวนต่างๆสิ่งใดๆก็ตามที่อาจจะเคลื่อนไหวล้มหรือหล่นใส่เราได้และถ้าหากอยู่ในรถให้หยุดรถจนกว่าแผ่นดินจะหยุดไหวหรือสั่นสะเทือนนะครับ
2: ข้อมูลที่ดีมีประโยชน์แบบนี้หาได้จากที่ไหนเหรอ DLTV
3: DLTV DLTV
0: ถูกต้องเลยที่ www.dltv.ac.th เข้าไปค้นเข้าไปดูกันได้เลยมีข้อมูลดีๆให้ค้นหาอีกเพียบ
1: ตอนนี้ DLTV มีอัดเป็นผู้ช่วยแล้วล่ะ
0: จัดไปอย่าให้เสีย

0: ตอนนั้น
1: ไฟไหม้ไฟไหม้หนีเร็ว
2: ไฟไหม้หนีเร็ว
1: หนีเร็วไฟไหม
3: ้อัคคีภัยเนี่ยเป็นภัยใกล้ตัวที่เกิดขึ้นบ่อยๆสร้างความสูญเสียต่อชีวิตและทรัพย์สินอย่างมหาศาลเลยล่ะครับ

0: งสัยไหมว่าทำไมกระดาษรูปร่างต่างกันจึงรับน้ำหนักได้ไม่เท่ากันสวัสดีครับพบกันอีกเช่นเคยนะครับกับผมดร.นิก ธีรชัยพรสินศิริลักษณ์กับรายการไอ้สายของฉลาดแบบยกกำลังสองการทดลองวันนี้นะครับเป็นการทดลองเรื่องของการรับน้ำหนักของกระดาษรูปทรงต่างๆนะครับโดยผมมีผู้ช่วยตัวน้อยของผมนะครับก็คือน้องอะไร
1: มิมี่ค่ะ
0: น้องมิมี่ครับในน้องมิมิวนะครับคราวนี้ผมได้เตรียมกระดาษไว้นะครับเป็นกระดาษแผ่นนี้มีความยาวประมาณ15เซนแล้วก็กว้างประมาณ5เซนนะครับแต่เดี๋ยวเรามาพับนะเป็นรูปทรงต่างๆอย่างนี้นะครับน้องมิมี่แล้วก็มิมิวคิดว่ารูปทรงแบบไหนนี่นะครับที่จะสามารถรับน้ำหนักได้มากที่สุดนะครับ
1: อันนี้ค่ะ
0: เดี๋ยวเรามาลองดูกันครับแต่ก่อนอื่นเนี่ยเราน่าจะเริ่มจากแผ่นกระดาษอย่างนี้นะครับแล้วถ้าเรามีห่วงนี้จะเห็นว่าเราไม่ต้องใส่เหนียวเลยก็ได้นะครับกระดาษโดยธรรมดาถ้าเป็นแผ่นเรียบเนี้ยแทบจะไม่สามารถที่จะรับน้ําหนักอะไรได้เลยถ้าใส่เหรียญเข้าไปแค่เหรียญเดียวอย่างนี้มันก็หล่นแล้วถูกไหมโอเคนะครับอย่างนี้เรามาลองแบบที่น้องมิมี่เลือกนะครับเป็นแบบคลื่นอย่างนี้เราดูว่าเราจะสามารถใส่เหรียญได้ทั้งหมดกี่เหรียญวันนี้เป็นนับเป็น5เหรียญอย่างเงี้ยได้ทั้งหมดกี่เหรียญนะครับ
1: 50
0: 30เหรียญนะครับเราก็จะค่อยๆใส่ลงไปนะครับอันหนึ่งนะครับโอ้6 30เหรียญนี่ก็ยังได้อยู่นะครับเดี๋ยวเรามาลองดูว่า7 35เหรียญใช่ไหมครับคราวนี้เอาน้องมิมิวบ้างน้องของน้องมิมิวเป็นหลังคาเท่าไหร่กี่เหรียญดี
1: 5
0: ใช่ไหมห้ามั้งเดี๋ยวลองดูนะอันนี้5เหรียญนะโอ้โหยังอยู่ได้ยังอยู่ได้ยังไม่ล้มสามสิบแล้วนะครับจะใส่30แล้วล้มไหมปล่อยแล้วนะโอ้อันนี้50แล้วนะพร้อมนะโอ้โหแบบของหลังคานี่อยู่ได้นานเลยนะครับ55เดี๋ยวลองดู55ไม่ได้แล้วคราวนี้มาลองแบบอื่นบ้างเรามาลองอ้าวมีให้เลือก2แบบนี้คิดว่าแบบไหนจะอย
1: ู่นี่ก็ขอนี
0: ้โอเคเอานี้อันนี้แบบ3เหลี่ยมใช่ไหมครับไปซื้อ
2: 30เหรียญ
0: 30กี่เหรียญ
2: 15ถ้ามันน้อยกว่า15ล่ะ
0: ถ้ามันมากกว่า15ล่ะโอเคพร้อมนะโอ้แข็งแรงจังเลย60 9 70 71เย้โอ้โหลองใส่ดู

0: อย่าไปโดนนี
1: ้76 77 78ใหญ่ใหญ่ดูอยู่79 80
0: ดูสิ80นี่ยังสามารถที่จะรับน้ำหนักได้เพราะฉะนั้นจริงๆเนี่ยอาจจะรับน้ำหนักได้เป็นถึง100เลยใช่ไหมครับเห็นไหมครับแสดงว่าแบบไหนครับรูปทรงแบบไหนที่รับน้ำหนักได้มากที่สุดแบบทรงกลมไงล่ะครับน้องๆลองไปคิดดูนะครับว่ามีรูปทรงแบบไหนที่สามารถจะมารับน้ำหนักอย่างนี้ได้อีกนะครับ
2: จากการทดลองจะเห็นว่ากระดาษแผ่นเรียบรับน้ำหนักได้น้อยกว่าแบบอื่นๆกระดาษทรงหลังคาและทรงพริซึมมีการกระจายน้ำหนักไปตามมุมของรูปทรงส่วนทรงคลื่นนั้นก็เป็นการเพิ่มจุดรับน้ำหนักทำให้น้ำหนักที่ลงแต่ละจุดน้อยลงในขณะที่ท่อกลมเป็นรูปทรงที่สามารถกระจายน้ำหนักได้ดีที่สุดจึงรับน้ำหนักได้มากที่สุดครับ
0: น้องๆจะเห็นนะครับว่าสิ่งก่อสร้างที่ต้องการรับน้ำหนักที่ดีนะครับจะมีรูปทรงกลมหรือว่าทรงโค้งนะครับก็อย่างเช่นอุโมงค์หรือว่าประตูต่างๆนั่นเองครับ
3: พลังงานลมอนาคตพลังงานทดแทนพลังงานลมเป็นทางเลือกที่ดีในการลดการปล่อยก๊าซคาร์บอนและลดผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศเพราะพลังงานลมเป็นพลังงานสะอาดไม่ก่อให้เกิดอันตรายต่อสิ่งแวดล้อมและนำมาใช้ประโยชน์ได้อย่างต่อเนื่องกังหันลมเพื่อการผลิตไฟฟ้าเมื่อมีลมพัดผ่านใบกังหันพลังงานจลที่เกิดจากลมจะทำให้ใบพัดของกังหันเกิดการหมุนและได้เป็นพลังงานกลออกมาพลังงานกลจากแกนหมุนของกังหันลมจะถูกเปลี่ยนรูปไปเป็นพลังงานไฟฟ้าโดยเครื่องกำเนิดไฟฟ้าที่เชื่อมต่ออยู่กับแกนหมุนของกังหันลมจะจ่ายกระแสไฟฟ้าผ่านระบบควบคุมไฟฟ้าและจ่ายกระแสไฟฟ้าเข้าสู่ระบบต่อไปพลังงานลมในประเทศไทยประเทศไทยได้รับอิทธิพลจากลมมรสุม2ชนิดคือลมมรสุมตะวันตกเฉียงใต้และลมมรสุมตะวันออกเฉียงเหนือโดยโครงการผลิตไฟฟ้าจากพลังงานลมส่วนใหญ่จะตั้งอยู่ภาคตะวันออกเฉียงเหนือเนื่องจากเป็นพื้นที่ที่มีศักยภาพพลังงานลมสูงโดยเฉพาะในช่วงฤดูหนาวของทุกปีลมประจำถิ่นเช่นลมบกลมทะเลเกิดขึ้นเนื่องจากความแตกต่างของอุณหภูมิของพื้นดินและพื้นน้ำที่มีคุณสมบัติของการดูดซับและคายความร้อนที่แตกต่างกันเกิดขึ้นในจังหวัดที่มีพื้นที่ติดทะเลเช่นโครงการสวนกังหันลมเลียบชายฝั่งอำเภอปากพนังจังหวัดนครศรีธรรมราชโดยบริษัทอินเตอร์ฟาร์อีสต์วินอินเตอร์เนชั่นแนลจำกัดกำลังการผลิตติดตั้ง10เมกะวัตต์ประกอบด้วยกังหันลมขนาด 2.5 เมกะวัตต์จำนวน4ต้นซึ่งเป็นกังหันลมกึ่งหุ่นยนต์รุ่นไร้เกียร์สามารถหมุนหาลมและปรับองศาใบพัดได้เองอัตโนมัติเคยได้รับรางวัลดีเด่น Thailand Energy Award 2017ด้านพลังงานทดแทนประเภทโครงการที่เชื่อมโยงกับระบบสายส่งไฟฟ้า On Grid ลมภูเขาลมหุบเขาเป็นลมประจำถิ่นอีกชนิดหนึ่งเกิดขึ้นตามช่วงเวลาของทุกวันโดยเกิดจากความแตกต่างของความกดอากาศบริเวณยอดเขากับพื้นดินพบในบริเวณจังหวัดที่มีพื้นที่เป็นเขาสูงซึ่งอยู่ในภาคเหนือและภาคตะวันตกเช่นโครงการทุ่งกังหันลมเขาค้อโดยบริษัทเขาค้อวินพาวเวอร์จำกัดซึ่งได้รับรางวัลดีเด่นจากเวทีประกวด Thailand Energy Award 2018ด้านพลังงานทดแทนโครงการผลิตไฟฟ้าลมเขาค้อกำลังการผลิตติดตั้งรวม60เมกะวัตต์ประกอบด้วยกังหันลมขนาด 2.5 เมกะวัตต์จำนวน24ต้นผลิตไฟฟ้าได้เฉลี่ยประมาณ110ล้านหน่วยต่อปีช่วยลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจกประมาณ 56,000 ตันต่อปีข้อดีของพลังงานลมเป็นพลังงานสะอาดและหมุนเวียนได้ไม่ปล่อยก๊าซเรือนกระจกระหว่างทำงานลมเป็นทรัพยากรที่อุดมสมบูรณ์และใช้ได้อย่างต่อเนื่องทำให้พลังงานลมเป็นแหล่งพลังงานที่ยั่งยืนฟาร์มกังหันลมสร้างงานกระตุ้นเศรษฐกิจในท้องถิ่นผู้ประกอบการเจ้าของกังหันสามารถมีรายได้จากการผลิตและจำหน่ายไฟฟ้าประเทศไทยสามารถใช้ประโยชน์จากพลังงานลมเป็นแหล่งพลังงานสะอาดและพลังงานทดแทนในการขับเคลื่อนประเทศไปสู่อนาคตที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมมากขึ้นได้ครับ
4: พระชมการเรียนการสอนตั้งแต่ชั้นอนุบาลที่1ถึงชั้นมัธยมศึกษาปีที่3สามารถรับชมออกอากาศทบทวนได้อีกครั้งในวันเสาร์และวันอาทิตย์สัปดาห์เดียวกันวันเสาร์ออกอากาศทบทวนรายการการเรียนการสอนของวันจันทร์วันอังคารและวันพุธตั้งแต่เวลา 6:00 น.เป็นต้นไปหลังจากนั้นรับชมรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตวันอาทิตย์ออ ออกอากาศทบทวนรายการการเรียนการสอนของวันพฤหัสบดีและวันศุกร์ตั้งแต่เวลา 18:00 นเป็นต้นไปหลังจากนั้นรับชมรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตแน่นสาระการเรียนรู้ทุกช่วงเวลาตลอด24ชั่วโมงทางช่อง DLTV
3: 20ปีอาคารอนุรักษ์พลังงานเฉลิมพระเกียรติกรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงานขอพาทุกท่านมาสู่ศูนย์แสดงเทคโนโลยีอนุรักษ์พลังงานสถานที่ที่นวัตกรรมมาบรรจบกับแรงบันดาลใจมาร่วมรำลึกถึงการเดินทางตลอด20ปีอันน่าทึ่งของอาคารอนุรักษ์พลังงานเฉลิมพระเกียรติท่ามกลางความงดงามของเทคโนธานีตำบลคลอง5อำเภอคลองหลวงจังหวัดปทุมธานีเป็นจุดเริ่มต้นพันธกิจอันสูงส่งของกรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงานได้ริเริ่มการก่อสร้างอาคารอนุรักษ์พลังงานเพื่อเฉลิมพระเกียรติแด่พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรเนื่องในวโรกาสที่ทรงครองสิริราชสมบัติครบ50ปีโดยมีพิธีวางศิลาฤกษ์เมื่อวันที่12ธันวาคมพุทธศักราช2538ก่อสร้างแล้วเสร็จและเปิดใช้งานเมื่อปีพุทธศักราช2545ถือเป็นจุดเริ่มต้นของการเดินทางเพื่อการพัฒนาบุคลากรด้านพลังงานให้ก้าวทันเทคโนโลยีและนวัตกรรมในยุคพลังงานเปลี่ยนผ่านของประเทศไทยอาคารหลังนี้เป็นนวัตกรรมทางการอนุรักษ์พลังงานโดยนำแนวคิดของการออกแบบผสมผสานเทคโนโลยีเข้ากับหลักการของธรรมชาติหรือ Passive Design เป็นการประสานความทันสมัยเข้ากับจิตสำนึกด้านสิ่งแวดล้อมและมีการติดตั้งการผลิตไฟฟ้าจากพลังงานแสงอาทิตย์และพลังงานลมมีกำลังผลิตติดตั้งรวม100กิโลวัตต์ภายในเป็นที่ตั้งของศูนย์แสดงเทคโนโลยีการอนุรักษ์พลังงานประกอบด้วย3ส่วนได้แก่ศูนย์แสดงเทคโนโลยีการอนุรักษ์พลังงานภาคอุตสาหกรรมภาคอาคารธุรกิจและภาคบ้านอยู่อาศัยรวม57เทคโนโลยีซึ่งเปิดให้ผู้สนใจสามารถเข้าศึกษาเยี่ยมชมเทคโนโลยีด้านการอนุรักษ์พลังงานและพลังงานทดแทนมาอย่างต่อเนื่องตลอด20ปีผู้เยี่ยมชมนอกจากจะได้รับความรู้แล้วอิสระพร้อมความเพลิดเพลินในการเยี่ยมชมสามารถเรียนรู้นำไปประยุกต์ใช้ให้เกิดประโยชน์ทั้งในแง่การประหยัดค่าใช้จ่ายด้านพลังงานและการเพิ่มผลผลิตได้หรือนำตัวอย่างการออกแบบอาคารไปประยุกต์ใช้กับการออกแบบก่อสร้างและปรับปรุงอาคารอื่นๆให้เกิดผลการอนุรักษ์พลังงานและพลังงานทดแทนที่ประสบผลสำเร็จต่อไปได้จริงนอกจากนี้อาคารอนุรักษ์พลังงานเฉลิมพระเกียรติยังเป็นสำนักงานของกองพัฒนาทรัพยากรบุคคลด้านพลังงานซึ่งมีบทบาทสำคัญในการพัฒนาบุคลากรด้านพลังงานของประเทศและอาเซียนโดยเปิดสอนหลักสูตรผู้รับผิดชอบด้านพลังงานและหลักสูตรด้านพลังงานทดแทนอื่นๆผู้เข้าอบรมจะได้เรียนรู้ภาคทฤษฎีณอาคารอนุรักษ์พลังงานเฉลิมพระเกียรติและภาคปฏิบัติณศูนย์ฝึกอบรมปฏิบัติการด้านการจัดการพลังงานหรือมินิแพลนท์ซึ่งเป็นศูนย์ฝึกอบรมภาคปฏิบัติสำหรับหลักสูตรผู้รับผิดชอบด้านพลังงานเพียงแห่งเดียวของประเทศไทยตลอด2ทศวรรษอันรุ่งโรจน์ของอาคารอนุรักษ์พลังงานเฉลิมพระเกียรติได้เปิดรับทุกคนตั้งแต่ข้าราชการไปจนถึงสถาปนิกวิศวกรนักศึกษาและประชาชนทั่วไปกลายเป็นศูนย์กลางแห่งการเรียนรู้ในด้านพลังงานทดแทนและการอนุรักษ์พลังงานให้กับทุกคนครบรอบ20ปีของอาคารอนุรักษ์พลังงานเฉลิมพระเกียรติเป็นเครื่องพิสูจน์แล้วถึงความทุ่มเทที่จะรวบรวมความรู้นวัตกรรมเทคโนโลยีแห่งการอนุรักษ์พลังงานและพลังงานทดแทนเพื่อเผยแพร่ให้กับประชาชนรวมทั้งการสร้างแรงบันดาลใจในการอนุรักษ์พลังงานที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมสำหรับคนรุ่นใหม่ต่อไปในอนาคต

0: สวัสดีค่ะนักเรียนทุกคนวันนี้นะคะมาพบกับรายวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีชั้นประถมศึกษาปีที่3ค่ะกับครูไอซ์อีกเช่นเคยนะคะครูชนาทิพย์แดงฉ่ำค่ะสำหรับเรื่องที่นักเรียนจะได้เรียนนะคะเดี๋ยวเราไปดูกันเลยค่ะสำหรับเรื่องที่นักเรียนจะได้เรียนในวันนี้นะคะก็คือเรื่องแรงและผลของแรงมีอะไรบ้างค่ะซึ่งชั่วโมงนี้นะคะก็เป็นชั่วโมงที่1นะคะเป็นชั่วโมงแรกของหน่วยที่2นะคะก่อนอื่นนะคะคุณครูก็มีสิ่งที่ให้นักเรียนได้สังเกตดูนะคะนักเรียนปลายทางนะคะแล้วก็นักเรียนต้นทางสังเกตไปพร้อมๆกันนะคะพร้อมไหมคะ
1: พร้อม
0: ค่ะเอาละค่ะสังเกตกันเลยค่ะนักเรียนสังเกตเห็นอะไรคะสังเกตเห็นอะไรเอ่ย
1: รถ
0: ทำไมคะ
1: ร
0: ถรถเคลื่อนที่ได้ใช่ไหมคะนักเรียนคะการผลักรถของเล่นให้เคลื่อนที่มีการออกแรงหรือไม่เพราะเหตุใดมีไหมคะใครจะตอบยกมือหน่อยกลุ่มหนึ่งจะตอบนักเรียนปลายทางตอบได้เลยนะคะ
2: ออกแรงครับ
0: เพื่อนบอกว่ามีการออกแรงเพราะเหตุใด
2: เพราะว่าถ้าเราไม่ออกแรงสิ่งของอันนั้นมันจะไม่เคลื่อนที่คร
0: ับ ก็คือถ้าเราไม่ออกแรงรถของเล่นก็จะไม่เคลื่อนที่ใช่ไหมคะมีความเห็นอย่างอื่นไหมคะใครอยากตอบกลุ่ม5
3: ออกแรงครับ
0: เพื่อนบอกว่าออกแรงเพราะอะไรคะ
3: ถ้าเราไม่โดนสิ่งของก็ไม่ไปครับ
0: ถ้าเราไม่โดนสิ่งของก็คือถ้าเรามือของเราใช่ไหมคะ
3: ไม่ออกแรงครับ
0: หมายถึงว่าถ้าโดนสิ่งของก็คืออะไรโดนสิ่งของคะมือของเราโดนสิ่งของถูกไหมถ้าเราไม่โดนรถของเล่นมือของเราไม่โดนรถของเล่นก็จะไม่
4: มือของเล่นก็ไม่เคลื่อนที
0: ่ไม่เคลื่อนที่ปรบมือให้เพื่อนทั้งสองคนค่ะมีความคิดเห็นอื่นไหมคะมีความคิดเห็นอื่นไหมแล้วนักเรียนปลายทางล่ะคะมีไหมคะอะไรค่ะเดี๋ยวเราไปดูกันต่อนะคะก่อนอื่นนะคะคุณครูมีคำถามชวนคิดมาถามนักเรียนก่อนนะคะว่านักเรียนคิดว่ามีกิจกรรมอื่นอีกหรือไม่ที่มีการออกแรงนอกจากเมื่อกี้ที่นักเรียนได้สังเกตดูใช่ไหมคะว่ารถของเล่นมีการเคลื่อนที่นักเรียนคิดว่ามีกิจกรรมอื่นไหมมีกิจกรรมอื่นอีกไหมที่มีการออกแรงใครอยากจะตอบกลุ่ม5ให้เพื่อนด้านหลังยกมือให้เขาได้ตอบหน่อยค่ะขอเพื่อนคนอื่นได้มีโอกาสตอบมั่งคิดว่ามีกิจกรรมอะไรอีก
5: โยนจรวดครับ
0: เพื่อนบอกโยนจรวดนะคะมีกิจกรรมอื่นอีกไหมกลุ่มอื่นก็ได้นะลูกกลุ่ม2บ้างกลุ่ม2มีโยนจรวดแล้วมีอะไรอีกคะ
6: เป่ากระดาษครับ
0: มีการเป่ากระดาษกลุ่ม3กลุ่ม4มีคำตอบอื่นอีกไหมคะมีกิจกรรมอะไรบ้างที่คิดว่ามีการออกแรงกลุ่ม3มีไหมคะกลุ่ม4มีไหมคะขออีกสักหนึ่งคำตอบคิดว่ามีกิจกรรมกลุ่ม1ค่ะกิจกรรมอื่นอะไรอีกบ้าง
7: ว่ายน้ำครับ
0: เพื่อนบอกว่ายน้ำกลุ่ม5อยากตอบให้ผู้หญิงตอบบ้างค่ะ
8: เตะบอลค
0: ่
8: ะ
0: เตะบอลโอเคทีนี้นะคะปรบมือให้เพื่อนที่ตอบด้วยค่ะเพื่อนบอกว่ามีทั้งปาจรวดใช่ไหมเป่ารถใช่ไหมแล้วก็ว่ายน้ำแล้วก็เตะฟุตบอลก็มีกิจกรรมอื่นที่นักเรียนได้ตอบมานะคะและนักเรียนปลายทางนะคะตอบเหมือนเพื่อนกับนักเรียนต้นทางไหมคะหรือตอบเป็นอย่างอื่นคะเอาละค่ะนักเรียนเดี๋ยวเราไปสู่กิจกรรมในวันนี้กันดีกว่าค่ะกิจกรรมในวันนี้นะคะก็คือกิจกรรมที่1แรงและผลของแรงมีอะไรบ้างที่จุดประสงค์ของกิจกรรมในวันนี้ค่ะมีด้วยกัน2ข้อนะคะข้อแรกก็คือนักเรียนจะต้องระบุกิจกรรมต่างๆที่เป็นการดึงการผลักค่ะข้อที่2นะคะนักเรียนจะต้องสังเกตและลงความเห็นจากข้อมูลเกี่ยวกับทิศทางการออกแรงและการเคลื่อนที่ของวัตถุเมื่อออกแรงดึงหรือผลักนั่นเองค่ะก็คือจุดประสงค์นักเรียน2ข้อนักเรียนจะได้ทำในวันนี้นะคะ เดี๋ยวมาดูกันต่อในส่วนของวิธีทำนะคะซึ่งวิธีทำนักเรียนก็จะได้ทำในตอนที่1ค่ะมีวิธีทำ2ข้อมาดูที่ข้อแรกข้อที่1ที่นักเรียนจะต้องทำกันก่อนค่ะเดี๋ยวเรามาอ่านวิธีทำข้อที่1ไปพร้อมกันได้ไหมคะ
5: ไป
0: นักเรียนปลายทางด้วยนะคะอ่านวิธีทำไปพร้อมกันเลยค่ะ

0: เอาละค่ะในข้อที่1 นี้นะคะนักเรียนแต่ละกลุ่มนะคะจะต้องร่วมกันคิดกิจกรรมที่เกิดขึ้นในห้องเรียนว่ากิจกรรมใดบ้างที่เป็นการดึงกิจกรรมใดบ้างที่เป็นการผลักหรืออาจจะเป็นทั้งดึงและผลักมากี่กิจกรรมนะคะ
1: 5 กิจกรรม
0: นะคะ5 กิจกรรมนะคะแต่ละกลุ่มต้องคิดมา5 กิจกรรมจากนั้นนักเรียนจะต้องทำอะไรคะสมาชิกในกลุ่มจะต้องร่วมกันกำหนดหน้าที่ก็คือ5 กิจกรรมนั้นนักเรียนทุกคนจะได้มีส่วนร่วมในการแสดงกิจกรรมนั้นออกมานะคะให้เพื่อนต้นทางแล้วก็เพื่อนปลายทางได้ดูนะคะว่านักเรียนแสดงกิจกรรมอะไรและมาพูดคุยว่ากิจกรรมนั้นที่นักเรียนแสดงออกมาเป็นการดึงหรือการผลักนั่นเองค่ะพอเข้าใจไหมคะวิธีทำข้อนี้พอเข้าใจไหมคะ
1: เข้าใจ
0: ถ้าเข้าใจไปอ่านวิธีทำข้อที่2กันต่อค่ะสำหรับวิธีทำข้อที่2นะคะนักเรียนปลายทางแล้วก็นักเรียนต้นทางอ่านพร้อมกันเลยค่ะให้ทำอะไรคะ

เอาละค่ะสำหรับข้อที่2นะคะนักเรียนนอกจากยกตัวอย่างกิจกรรมในห้องเรียนแล้วนักเรียนจะต้องยกตัวอย่างกิจกรรมอื่นที่อยู่นอกห้องเรียนนะคะว่ามีกิจกรรมใดบ้างที่อยู่นอกห้องเรียนเนี่ยเป็นการดึงหรือเป็นการผลักหรืออาจจะเป็นทั้งดึงและผลักก็ได้นะคะพอยกตัวอย่างมาแล้วนะคะนักเรียนจะต้องแลกเปลี่ยนความคิดกับเพื่อนด้วยว่าที่นักเรียนยกตัวอย่างมานะคะว่ากิจกรรมนอกห้องเรียนนั้นเนี่ยเป็นการดึงหรือการผลักเพราะเหตุใดเข้าใจไหมคะนักเรียนพอเข้าใจไหมคะถ้านักเรียนพอเข้าใจแล้วนะคะเดี๋ยวเรามาตรวจสอบความเข้าใจหลังจากที่อ่านวิธีทำทั้ง2ข้อไปอีก1ครั้งนะคะว่านักเรียนเนี่ยเข้าใจอย่างไรมีขั้นตอนวิธีทำอย่างไรจะได้ทำวิธีทำได้ถูกต้องนะคะในกิจกรรมในวันนี้เข้าใจไหมคะคำถามแรกที่ครูอยากจะถามนักเรียนว่านักเรียนต้องร่วมกันคิดกิจกรรมอะไรบ้างข้อแรกนักเรียนจะต้องร่วมกันคิดกิจกรรมอะไรคะจำได้ไหมคะข้อที่1ให้

0: เรียนคิดกิจกรรมอะไรคะสามารถเปิดดูได้นะถ้าตอบไม่ได้สามารถเปิดดูได้นะคะข้อที่1ให้ทำอะไรเอ่ยอ่ะกลุ่ม5จะตอบอ่ะขอไมค์ให้กลุ่ม5หน่อยค่ะ
1: คิดกิจกรรมการดึงหรือการผลักครับ
0: อ่ะคิดกิจกรรมก่อนอื่นเราต้องคิดกิจกรรมในไหนก่อนคะในห้องเรียนหรือนอกห้องเรียนก่อน
1: ในห้องเรียนครับ
0: อ่ะเพื่อนบอกว่าอ่ะกลุ่มเอิญฟังเพื่อนตอบด้วยนะคะเพื่อนบอกว่าคิดกิจกรรมในห้องเรียนกี่กิจกรรมเอ่ย
1: 5ครับ
0: อ่ะ5กิจกรรมเพื่อนคนอื่นเห็นด้วยไหมคะเห็นด้วยกับเพื่อนที่ตอบมาไหมคะเห็นด้วยไหมคะอ่ะเห็นด้วยปรบมือให้เพื่อนหน่อยค่ะเก่งมากๆเลยก็คือนักเรียนจะต้องคิดกิจกรรมในห้องเรียนที่ใช้การดึงและการผลัก5กิจกรรมนั่นเองค่ะเอาละค่ะเมื่อนักเรียนคิดกิจกรรมแล้วนะคะนักเรียนจะต้องทำอย่างไรต่อพอคิดกิจกรรม5กิจกรรมแล้วในห้องเรียนต้องทำอย่างไรต่ออ่ะใครจะตอบอ่ะให้กลุ่ม2บ้างให้กลุ่ม2บ้างอ๋อขอโทษค่ะให้กลุ่ม1บ้างขอไมค์กลุ่ม2ให้กลุ่ม1หน่อยอ่ะพอคิดกิจกรรมเสร็จแล้วต้องทำอะไรต่อคะ
1: ร่วมกันยกตัวอย่างกิจกรรมอื่นๆในห้องนอกห้องเรียนที่ต้องใช้การดึงหรือการผลัก
0: นักเรียนคะก่อนยกกิจกรรมนอกห้องเรียนแล้วเนี่ยเรายกกิจกรรมในห้องเรียนเสร็จแล้วพอยกกิจกรรมในห้องเรียนเสร็จแล้วอย่าลืมว่าเราจะต้องทำยังไงก่อนนะเราต้องทำยังไงก่อน
1: แล้วร่วมกันกำหนดหน้าที่สมาชิกในกลุ่มเพื่อแสดงแต่ละกิจกรรมจากนั้นแสดงกิจกรรมและร่วมกันพูดคุยว่าเป็นการดึงหรือการผลัก
0: เมื่อกี้เพื่อนได้ตอบไปแล้วว่าสิ่งที่นักเรียนต้องทำต่อไปเลยนะคะเมื่อคิดกิจกรรม5กิจกรรมในห้องเรียนแล้วก็คือนักเรียนจะต้องกำหนดหน้าที่ของสมาชิกในกลุ่มใช่ไหมคะเพื่อออกมาแสดงกิจกรรมที่ได้รับมอบหมายก็คือเมื่อเราคิดกิจกรรม5กิจกรรมแล้วเราก็จะต้องออกมาแสดงให้เพื่อนกลุ่มอื่นในห้องต้นทางแล้วก็เพื่อนปลายทางได้ดูด้วยว่าเราคิดกิจกรรมอะไรมาพอหลังจากที่คิดกิจกรรมและแสดงแล้วในขณะที่เพื่อนแสดงกิจกรรมนั้นๆนะคะนักเรียนจะต้องร่วมแสดงความคิดเห็นอะไรบ้างจะต้องร่วมแสดงความคิดเห็นอะไรคะพอเพื่อนแสดงกิจกรรม5กิจกรรมที่คิดมาแล้วแสดงความคิดเห็นอะไรเอ่ยก่อนยกตัวอย่างเราจะต้องแสดงความคิดเห็นอะไรก่อนพอเพื่อนแสดงแล้วว่ากิจกรรมในห้องเรียนนั้นน่ะเป็นกิจกรรมอะไรแล้ว
2: เป็นการ
0: ดึงกันใช่แล้วค่ะก็คือเพื่อนบอกว่าร่วมกันพูดคุยพิจารณาว่ากิจกรรมนั้นเป็นการดึงหรือการผลักหรืออาจจะมีทั้งดึงและผลักก็ได้นะคะในกิจกรรมนั้นเอาละค่ะจากนั้นนะคะเมื่อนักเรียนพูดคุยเกี่ยวกับกิจกรรมในห้องเรียนเสร็จเรียบร้อยแล้วนักเรียนจะต้องยกตัวอย่างเพิ่มเติมเกี่ยวกับอะไรเอ่ยกิจกรรมอื่นๆกิจกรรมอะไรคะช่วยตอบหน่อยไม่ได้ยินเลยกิจกรรมอื่นๆก็คือกิจกรรมที่อยู่ในที่อยู่นอกห้องเรียนนั่นเองค่ะก็คือนักเรียนจะต้องยกตัวอย่างกิจกรรมอื่นๆนอกห้องเรียนที่ต้องใช้การดึงและการผลักหรืออาจจะเป็นการดึงอย่างเดียวหรือเป็นการผลักอย่างเดียวก็ได้นะคะนักเรียนก็ยกตัวอย่างเพิ่มเติมมาพอเข้าใจไหมคะถ้าพอเข้าใจแล้วเดี๋ยวเรามาดูในส่วนของบันทึกผลนะคะเมื่อนักเรียนยกตัวอย่างทั้งในห้องเรียนแล้วยกตัวอย่างนอกห้องเรียนแล้วนะคะนักเรียนจะต้องบันทึกผลในใบงานเรื่องแรงและผลของแรงหน้าที่35ค่ะให้นักเรียนเปิดไปที่หน้า35ได้เลยค่ะลองดูในส่วนที่นักเรียนจะต้องบันทึกผลว่านักเรียนจะต้องบันทึกผลอะไรบ้างนักเรียนปลายทางด้วยนะคะเปิดไปที่หน้า35ค่ะเปิดหรือยังเอ่ยถ้านักเรียนเปิดแล้วปรบมือ1ครั้งเปิดแล้วปรบมือ1ครั้งนั่งตัวตรงค่ะเดี๋ยวเราไปดูนะคะว่าหน้า35นักเรียนจะต้องบันทึกอะไร

สำหรับหน้านี้นะคะก็เป็นการบันทึกผลเกี่ยวกับการเปรียบเทียบลักษณะการออกแรงระหว่างการดึงและการผลักและผลที่เกิดขึ้นจากการดึงและการผลักที่กระทำต่อวัตถุนะคะก็จะมีด้วยกัน2ส่วนส่วนบนนะคะส่วนด้านบนจะเป็นการดึงนะคะเขาก็มีข้อความมาให้นักเรียนนะคะว่าการดึงเป็นการออกแรงในทิศทางแล้วก็เว้นไว้ให้นักเรียนได้เติมแล้วก็ตนเองก็คือนักเรียนจะต้องดูนะคะสังเกตดูว่าการดึงเป็นการออกแรงในทิศทางใดเมื่อเทียบกับตนเองนะคะนักเรียนก็เติมไปได้เลยในช่องนี้ว่าทิศทางของการดึงเนี่ยเป็นอย่างไรจากนั้นพอเขียนเสร็จแล้วต้องยกตัวอย่างด้วยว่าตัวอย่างกิจกรรมที่เป็นการดึงเนี่ยยกตัวอย่างมาว่าเช่นอะไรบ้างก็เขียนไปเลยที่เขาเว้นบรรทัดว่าเป็นกิจกรรมอะไรในข้อที่1แล้วก็ข้อที่2อันนี้ก็จะเป็นการดึงนะคะเขียนทั้ง2ข้ออาจจะเป็นกิจกรรมในห้องเรียนหรือนอกห้องเรียนก็ได้ก็ยกตัวอย่างมาเลยค่ะต่อมาในส่วนด้านล่างนะคะก็จะเป็นการอะไรคะการผลักเขาก็ให้ข้อความมาว่าการผลักเป็นการออกแรงในทิศทางก็เว้นไว้ให้ตนเองก็คือเติมไปเลยนะคะว่าการผลักเนี่ยเป็นการออกแรงในทิศทางใดเมื่อเทียบกับตัวนักเรียนเองนะคะเมื่อเติมไปแล้วนะคะในช่องว่างนี้ว่าเป็นทิศทางใดนักเรียนก็จะต้องยกตัวอย่างกิจกรรมที่เป็นการผลักด้วยว่าเช่นอะไรบ้างก็ข้อที่1ข้อที่2เช่นอะไรนะคะก็อาจจะเป็นกิจกรรมที่อยู่ในห้องเรียนหรือนอกห้องเรียนก็ได้พอเข้าใจไหมคะยากไหมคะบันทึกยากไหมเอ่ยถ้าไม่ยากเดี๋ยวไปดูกันต่อนะคะเมื่อนักเรียนบันทึกกิจกรรมเรียบร้อยแล้วนะคะนักเรียนจะต้องมาทำแบบประเมินตนเองด้วยในหน้าที่44นะคะโดยที่นักเรียนจะต้องทำข้อที่1กับข้อที่2ยังจำได้ไหมเอ่ยว่าการประเมินตนเองนักเรียนประเมินอย่างไรอย่างเช่นข้อแรกนักเรียนนะคะข้อที่1ร่วมกันกำหนดหน้าที่ในกลุ่มเพื่อแสดงกิจกรรมที่เป็นการดึงหรือการผลักถ้านักเรียนทำได้ดีระบายดาวกี่ดาวเอ่ยกี่ดาวคะนักเรียนปลายทางระบายกี่ดาวคะใช่แล้วค่ะก็คือ3ดาวถ้าทำได้บ้างกี่ดาว2ดาวถ้าทำได้ไม่ดีกี่ดาวคะ1ดาวใช่แล้วค่ะก็คือนักเรียนก็ระบายไปเลยตามที่นักเรียนประเมินตนเองนะคะข้อที่2นักเรียนทำหน้าที่ที่ตนเองได้รับมอบหมายอยู่ในระดับใดนักเรียนก็ระบายดาวไปได้เลยนะคะส่วนช่องสุดท้ายสิ่งที่ฉันจะทำให้ดีขึ้นก็คือนักเรียนคิดว่าข้อที่1หรือข้อที่2ฉันตั้งใจเนี่ยจะทำให้ดีขึ้นนะคะอาจจะข้อ1อยากตั้งใจทำให้ดีขึ้นก็ใส่เครื่องหมายถูกไปเลยหรืออาจจะเป็นทั้ง2ข้อทั้งข้อ1ข้อ2ก็ใส่ไปได้เลยเข้าใจไหมคะถ้าเข้าใจแล้วก่อนไปทำกิจกรรมมาดูบทบาทคุณครูแล้วก็บทบาทนักเรียนกันก่อนนะคะสำหรับในวันนี้นะคะบทบาทของคุณครูนะคะก็มีดังนี้ค่ะ1นะคะแจกใบงานเรื่องแรงและผลของแรงให้กับนักเรียน2นะคะให้คำแนะนำในการกำหนดหน้าที่ของสมาชิกในกลุ่มและการระดมความคิดค่ะและบทบาทนักเรียนนะคะก็มีดังนี้1นะคะนักเรียนจะต้องระดมความคิดเกี่ยวกับกิจกรรมที่มีการดึงและการผลัก2กำหนดหน้าที่ของสมาชิกในกลุ่ม3แสดงตามกิจกรรมที่แต่ละคนได้รับมอบหมายแล้วร่วมกันแสดงความเห็นว่าเป็นการดึงหรือการผลักค่ะนักเรียนคะอันนี้นะคะก็เป็นบทบาทที่นักเรียนจะได้ทำในวันนี้เดี๋ยวคุณครูจะให้เวลานักเรียนไปทำกิจกรรมทีละข้อนะคะเดี๋ยวเราไปทำกิจกรรมในข้อ1ก่อนเมื่อนักเรียนทำกิจกรรมในข้อ1แล้วเดี๋ยวเราออกมานำเสนอให้กับเพื่อนได้ดูกันนะคะนักเรียนปลายทางด้วยนะคะเดี๋ยวคุณครูจะให้เวลานักเรียนทำกิจกรรมในข้อที่1เมื่อทำเสร็จแล้วมาแสดงกิจกรรมนะคะแล้วก็นำเสนอให้กับเพื่อนๆแล้วก็อภิปรายผลกันต่อค่ะนักเรียนพร้อมไหมคะถ้าพร้อมแล้วนะคะไปทำกิจกรรมกันได้เลยค่ะ

0: เอาละค่ะนักเรียนตอนนี้คุณครูคิดว่านักเรียนน่าจะทำกิจกรรมในข้อที่1เสร็จเรียบร้อยแล้วใช่ไหมคะเดี๋ยวเรามานำเสนอแล้วก็ออกมาแสดงให้เพื่อนๆได้ดูกันนะคะว่านักเรียนคิดกิจกรรม5กิจกรรมนักเรียนได้กิจกรรมอะไรบ้างนักเรียนปลายทางด้วยนะคะอ่ะนักเรียนต้นทางกลุ่มไหนจะออกนำเสนอกลุ่มแรกคะกลุ่ม1เมื่อกี้กลุ่ม1ยกก่อนขอตัวแทนหรือจะออกมาทั้งกลุ่มเดี๋ยวออกมาทีออกมาค่ะตรงนี้มายืนเอามาแต่ตัวค่ะได้ไหมขยับมา
1: ขับอันที่สาม
0: กิจกรรมแรกนักเรียนหันไปให้เพื่อนดูค่ะนักเรียนกลุ่มอื่นดูเพื่อนด้วยนะคะกิจกรรมแรกคือกิจกรรมอะไรเอ่ยกิจกรรมแรกกิจกรรมใครพูดก็ได้ลูกกิจกรรมแรกจำได้ไหมคะ
2: ลากโต๊ะค่ะ
0: เพื่อนบอกลากโต๊ะลากโต๊ะลากยังไงลองสาธิตคุณครูถือไม้ให้ลากโต๊ะลากยังไง

0: การลากโต๊ะคือการดึงเข้าหาตัวครับ
1: เพื่อนบอกการลากโต๊ะเป็นการดึงเข้าหาตัวใช่ไหมคะกิจกรรมที่สองกิจกรรมอะไรคะกิจกรรมที่สองกิจกรรมอะไรเอ่ยกิจกรรมที่สองจำได้ไหมกิจกรรมอะไรคะมีลากโต๊ะอะไรเอ่ยกิจกรรมที่สอง
0: ลากดินสอ
1: ลากดินสอเพื่อนบอกว่าอะไรนะพูดพร้อมกันเลย
0: ลากดินสอ
1: ลากดินสอทำยังไงลากดินสอทำให้เพื่อนดูลากดินสอจับดินสออยู่ลากดินสอมาเป็นการดึงหรือการผลักเป็นการดึงหรือการผลัก
0: เป็นการดึงค่ะ
1: เป็นการดึงเพราะอะไรคะกลุ่มอื่นฟังเพื่อนด้วยนะคะเป็นการดึงเพราะอะไรเอ่ย
0: เป็นการลากเข้าหาตัวค่ะ
1: ก็คือเป็นการลากเข้าหาตัวกิจกรรมที่3พร้อมกันเลยช่วยกันตอบกิจกรรมที่3คือกิจกรรมอะไรคะ
2: เปิดประตูคร
1: ับ เพื่อนบอกเปิดประตู
0: เปิดประตูค่ะ
1: เปิดประตูสาธิตหน่อยแสดงให้เพื่อนดูหน่อยเปิดประตูเปิดยังไงเปิดประตูอีกรอบนึงพร้อมกันเป็นการดึงหรือการผลักเป็นการดึงหรือการผลักคะเปิดประตูเมื่อกี้ที่สาธิตมาเป็นการดึงหรือการผลัก
0: เป็นการดึงค่ะ
1: เป็นการดึงเพราะอะไรเราจับลูกบิดมาแล้วดึงเปิดประตูแบบนี้เป็นการดึงใช่ไหมคะเพราะอะไรเอ่ย
0: ดึงเข้าหาตัว
1: ดึงเข้าหาตัวกิจกรรมที่เท่าไหร่แล้วนะ3ต่อไปกิจกรรมที่4ใช่ไหมคะกิจกรรมที่4พร้อมกันเลยกิจกรรมที่4พูดพร้อมกันเลยค่ะกิจกรรมที่4เก้าอี้ลากเก้าอี้เพื่อนบอกลากเก้าอ
0: ี้ค
1: ่
0: ะ
1: ลากเก้าอี้ลากยังไง
2: ยกแก้ว
1: เอาลากเก้าอี้ก่อนยกแก้วเอากิจกรรมที่5เอาลากเก้าอี้ก่อนค่ะลากเก้าอี้พร้อมกันลากเก้าอี้เป็นการดึงหรือการผลักเป็นการดึงหรือการผลักคะ
0: การดึงค่ะ
1: เป็นการดึงเพราะอะไรคะเพราะอะไรเอ่ยเป็นการดึงเพราะอะไรเพราะอะไรคะเป็นการด
0: ึงเข้าหาตัว
1: ดึงเข้าหาตัวกิจกรรมสุดท้ายกิจกรรมที่5
0: ยกแก้วค่ะ
1: ยกแก้วยกแก้วน้ำใช่ไหมคะทำท่าให้เพื่อนดูหน่อยเพื่อนกลุ่มอื่นยกแก้วน้ำเป็นการดึงหรือการผลักเป็นการดึงหรือการผลักยกแก้วขึ้นมาเป็นการดึงหรือการผลัก
0: การดึงครับ
1: เป็นการดึงเพราะอะไรคะ
2: ดึงขึ้นมา
1: ดึงแก้วขึ้นมาหาตัวเพื่อนเพื่อนกลุ่มอื่นแสดงความคิดเห็นกับเพื่อนไหมคะมีกิจกรรมที่นอกเหนือจากเพื่อนไหมคะเห็นด้วยกับเพื่อนที่เพื่อนตอบไปไหมคะถ้าเห็นด้วยปรบมือให้เพื่อนหน่อยค่ะปรบมือหนึ่งครั้งปรบมือ1ครั้งมือ2ครั้งนั่งตัวตรงเดี๋ยวเรามาอภิปรายผลจากที่นักเรียนได้แสดงกันไปนะคะว่ากิจกรรมในห้องเรียนมีกิจกรรมใดบ้างและเป็นการดึงหรือการผลักนะคะนักเรียนคะคุณครูมีคำถามจะถามนักเรียนว่าจากผลการระดมความคิดนะคะมีกิจกรรมในห้องเรียนกิจกรรมใดบ้างที่เป็นการดึงเพราะเหตุใดเมื่อกี้ที่เพื่อนได้ออกมานำเสนอนักเรียนอาจจะตอบจากเพื่อนที่ได้ออกมานำเสนอนะคะซึ่งเราอาจจะยกตัวอย่างมาแค่บางกลุ่มเพราะว่าจะให้นำเสนอทุกกลุ่มอาจจะไม่ทันนะคะก็อาจจะตอบเป็นคำตอบของกลุ่มตัวเองหรือกลุ่มเพื่อนที่ได้ออกมาแสดงกิจกรรมนั้นก็ได้นักเรียนช่วยตอบหน่อยค่ะกิจกรรมในห้องเรียนกิจกรรมไหนบ้างที่เป็นการดึงเพราะเหตุใดกลุ่มที่ไม่ได้ออกมาแสดงก็สามารถตอบได้นะคะใครจะตอบยกมือกลุ่ม5กลุ่ม5ตอบขอไม้ให้กลุ่ม5หน่อยค่ะเป็นการดึงนะคะกิจกรรมใดบ้าง
0: ดึงยางลบครับ
1: เพื่อนบอกดึงยางลบเพราะเหตุใดถึงบอกว่าเป็นการดึง
0: เพราะว่าเราจับแล้วก็เอาเข้าหาตนเองครับ
1: จับแล้วก็จับยางลบแล้วก็เข้าหาตัวเองปรบมือให้เพื่อนหน่อยค่ะขออีกหนึ่งคำตอบขออีกหนึ่งคำตอบ กลุ่ม3ตอบไหมคะ

0: กลุ่ม3ตอบไหมคะอ่ะกลุ่ม3ตอบหน่อยอันไหนกิจกรรมไหนที่เป็นการดึงกิจกรรมไหนที่เป็นการดึงที่หนูยกตัวอย่างมาก็ได้ค่ะอ่ะหยิบไมค์ขึ้นมาตอบรูปเพื่อนไม่ได้ยินค่ะ
1: ลากโต๊ะค
0: ่
1: ะ
0: อ่ะเพื่อนบอกลากโต๊ะอ่ะลากโต๊ะเป็นการดึงเพราะเหตุใดคะ
1: ด
0: ึ
1: งเข้าหาตัวเอง
0: อ่ะเพราะว่าดึงโต๊ะเข้าหาตัวเองถูกไหมคะอ่ะปรบมือให้กับเพื่อนกลุ่ม3ด้วยค่ะอ่ะนักเรียนคะสำหรับอันนี้ก็จะเป็นตัวอย่างเพิ่มเติมที่ครูได้ยกมานะคะก็คือเป็นการกิจกรรมที่เป็นการดึงก็คืออย่างเช่นการยกเก้าอี้การปิดหน้าต่างอันนี้ก็จะเป็นเกี่ยวกับการดึงนะคะหน้าต่างก็คือการดึงหน้าต่างที่ดึงเข้าหาตัวแบบนี้นะคะก็เป็นการปิดหน้าต่างนั่นเองเอาละค่ะนักเรียนคำถามถามว่าการดึงเป็นการออกแรงในทิศทางใดใครจะตอบกลุ่ม5ตอบการดึงเป็นการออกแรงในทิศทางใดเอ่ย
1: ดึงเข้าหาตนเองครับ
0: ดึงเข้าหาตัวเองหรือดึงเข้าหาตนเองเห็นด้วยกับเพื่อนไหมคะเพื่อนกลุ่มอื่นเห็นด้วยกับเพื่อนไหมคะแล้วเพื่อนๆปลายทางล่ะคะเห็นด้วยกับเพื่อนต้นทางไหมคะว่าการดึงเป็นการออกแรงในทิศทางเข้าหาตนเองเอาละค่ะเดี๋ยวเราไปดูคำตอบกันนะคะสำหรับการดึงนะคะก็เป็นการออกแรงในทิศทางเข้าหาตนเองนั่นเองค่ะปรบมือให้เพื่อนแล้วก็ปรบมือให้ตัวเองด้วยค่ะเอาละค่ะนักเรียนไปดูที่คำถามต่อมานะคะจากผลการระดมความคิดมีกิจกรรมในห้องเรียนใดบ้างที่เป็นการผลักเพราะเหตุใดกลุ่มไหนจะตอบกลุ่ม5อีกแล้วกลุ่ม5ตอบอีกแล้วขอไมค์ให้กลุ่ม5ด้วยค่ะวันนี้กลุ่ม5มาแรงกลุ่ม5ตอบการผลักกิจกรรมใดบ้างคะ
1: ผลักรถของเล่นครับ
0: เพื่อนบอกว่าผลักรถของเล่นเพราะเหตุใด
1: ผลักเพราะว่าผลักไปข้างหน้าครับ
0: เพราะว่าผลักไปข้างหน้าผลักไปด้านหน้าใช่ไหมคะปรบมือให้เพื่อนด้วยค่ะขออีกหนึ่งคนมีใครจะตอบบ้างมีกิจกรรมใดบ้างที่เป็นการผลักกลุ่มหนึ่งตอบไหมคะกลุ่มสองกลุ่มสามกลุ่มสี่ถ้าไม่ตอบไม่เป็นไรเดี๋ยวเรามาดูคำตอบเพิ่มเติมเดี๋ยวเรามาดูคำตอบเพิ่มเติมกันนะคะก็คือการกิจกรรมที่เป็นการผลักก็อย่างเช่นการผลักโต๊ะการดันเก้าอี้การเปิดหน้าต่างอันนี้ก็เป็นตัวอย่างเพิ่มเติมนะคะที่คุณครูได้นำมาให้คุณครูอยากจะถามว่าการผลักเป็นการออกแรงในทิศทางใดเอ่ยการผลักใครจะตอบขอให้กลุ่มหนึ่งตอบหน่อยได้ไหมกลุ่มหนึ่งตอบค่ะให้กลุ่มหนึ่งบ้างให้กลุ่มหนึ่งการผลักเป็นการออกแรงในทิศทางใด
1: ผลักออกจากตนเองครับ
0: เป็นการผลักออกจากตนเองใช่ไหมคะเห็นด้วยกับเพื่อนกลุ่มหนึ่งไหมคะ
2: เห็นด้วยค
0: ่
2: ะ
0: เพื่อนปลายทางเห็นด้วยกับเพื่อนกลุ่มหนึ่งไหมคะถ้าเห็นด้วยนะคะเดี๋ยวเราไปดูคำตอบกันการผลักนะคะเป็นการออกแรงในทิศทางออกจากตนเองนั่นเองค่ะปรบมือให้ตัวเองและปรบมือให้เพื่อนด้วยค่ะเอาละค่ะนักเรียนจากผลการระดมความคิดมีกิจกรรมในห้องเรียนใดบ้างที่เป็นทั้งการดึงและการผลักแสดงว่าต้องมีกิจกรรมที่จะต้องมีทั้งดึงและผลักถูกไหมคะนักเรียนคิดว่ามีกิจกรรมใดบ้างในห้องเรียนในห้องเรียนของเรานักเรียนปลายทางด้วยนะคะลองคิดดูสิคะว่ามีกิจกรรมใดบ้างที่เป็นทั้งการดึงและก็การผลักเป็นการดึงแล้วก็การผลักกิจกรรมใดบ้างเอ่ยได้ไหมคะเพื่อนเพื่อนต้นทางได้ไหมคะเพื่อนเพื่อนปลายทางได้ไหมคะถ้าไม่ได้ไม่เป็นไรค่ะเดี๋ยวไปดูคำตอบกันนะคะก็คืออันนี้ก็เป็นคำตอบที่คุณครูยกมาให้พอยกมาให้อ๋อเลยใช่ไหมก็อย่างเช่นการกวาดพื้นการถูพื้นการระบายสีไม้การคลึงดินน้ำมันการฉีกกระดาษถูกไหมคะการกวาดพื้นก็อย่างเช่นจับไม้กวาดเราจะต้องมีทำไมเราจะต้องกวาดออกไปถูกไหมแล้วก็กวาดเข้ามาก็มีทั้งดึงและก็ผลักใช่ไหมคะนักเรียนพอเข้าใจกิจกรรมที่เป็นการดึงและการผลักไหมคะถ้าเข้าใจนะคะ

0: มีคำถามค่ะก็คือว่านอกจากกิจกรรมในห้องเรียนแล้วนะคะนอกห้องเรียนยังมีกิจกรรมใดบ้างที่ต้องใช้การดึงหรือการผลักหรือทั้งดึงและผลักอ่ะเพื่อนตอบมาแล้ว
1: ฟุตบอลครับ
0: อ่ะเพื่อนบอกเตะฟุตบอลใช่ไหมมีคำตอบอื่นอีกไหมอยากให้กลุ่ม3ขอให้กลุ่ม3บ้างได้ไหมคะกลุ่ม5อ่ะกลุ่ม3ยกมือ
1: ชักกะเยอร์ค่ะ
0: เพื่อนบอกชักกะเยอร์มีโอเคกลุ่ม5ขออีก1คำตอบขออีก1คำตอบ
1: ปิงปองครับ
0: ปิงปองก็คือตีปิงปองเล่นปิงปองถูกไหมครับโอเคปรบมือให้เพื่อนที่ตอบด้วยค่ะนักเรียนก็ตอบตามที่นักเรียนคิดได้เลยว่ากิจกรรมนอกห้องเรียนมีเยอะแยะมากมายเลยใช่ไหมคะก็คือว่าเป็นทั้งการดึงหรือการผลักหรือเป็นทั้งดึงและผลักนั่นเองค่ะเมื่อนักเรียนคิดกิจกรรมแล้วนะคะคุณครูก็อยากจะให้นักเรียนเนี่ยลองยกตัวอย่างให้แต่ละกลุ่มเนี่ยลองยกตัวอย่างกิจกรรมอื่นนอกห้องเรียนหรือกิจกรรมในชีวิตประจำวันนะคะที่นักเรียนต้องใช้การดึงหรือการผลักหรืออาจจะใช้ทั้งการดึงและการผลักได้ไหมคะเดี๋ยวคุณครูเวลานะคะนักเรียนลองยกตัวอย่างภายในกลุ่มตัวเองอาจจะ1หรือ2หรือ3ตัวอย่างก็ได้นักเรียนปลายทางด้วยนะคะลองยกตัวอย่างในกลุ่มตัวเองนะคะว่ากิจกรรมนอกห้องเรียนหรือในชีวิตประจำวันเนี่ยมีกิจกรรมใดบ้างที่เป็นการดึงเป็นการผลักหรือเป็นทั้งดึงและผลักค่ะพอนักเรียนนะคะพอนักเรียนยกกิจกรรมทั้งในห้องเรียนและนอกห้องเรียนเรียบร้อยแล้วนะคะนักเรียนอย่าลืมบันทึกผลนะคะในหน้าที่เท่าไหร่เอ่ยนักเรียนนักเรียนต้นทางช่วยบอกครูหน่อยนักเรียนจะต้องบันทึกผลในหน้าที่เท่าไหร่นะคะ35พอนักเรียนยกตัวอย่างเสร็จเรียบร้อยก็บันทึกผลในหน้าที่35ในส่วนแรกก็จะเป็นการดึงว่าทิศทางของการดึงเป็นอย่างไรแล้วก็ยกตัวอย่างการดึงในข้อ1และข้อ2ส่วนด้านล่างก็จะเป็นการยกตัวอย่างของการผลักนะคะว่าการผลักเป็นการออกแรงในทิศทางใดนะคะแล้วก็ยกตัวอย่างมาว่ามีกิจกรรมใดบ้างที่เป็นการผลักนั่นเองค่ะพอเข้าใจไหมคะ
2: เข้าใจค่ะ
0: นักเรียนต้นทางเข้าใจไหมคะนักเรียนปลายทางเข้าใจไหมคะถ้าเข้าใจแล้วเดี๋ยวครูจะให้เวลาเนี่ยคุยเกี่ยวกับกิจกรรมยกตัวอย่างนะคะเกี่ยวกับกิจกรรมว่ากิจกรรมนอกห้องเรียนเนี่ยกิจกรรมใดบ้างนะคะที่เป็นการดึงการผลักหรือทั้งดึงและผลักนะคะถ้าพร้อมแล้วไปทำกิจกรรมกันเลยค่ะ

0: เอาละค่ะตอนนี้นักเรียนน่าจะคิดกิจกรรมนอกห้องเรียนเสร็จเรียบร้อยแล้วใช่ไหมคะแต่ละกลุ่มเดี๋ยวคุณครูจะให้แต่ละกลุ่มนะคะนำเสนอที่กลุ่มของตัวเองนะคะยกมา1ตัวอย่างซึ่งไม่ซ้ำกับเพื่อนพอเข้าใจไหมคะยืนที่กลุ่มตัวเองแล้วก็บอกว่าหนูยกตัวอย่างอะไรมานะคะแล้วก็อาจจะสาธิตให้เพื่อนดูว่าเป็นการดึงหรือการผลักและบอกเหตุผลด้วยว่าเป็นการดึงการผลักหรือเป็นทั้งดึงและผลักเพราะอะไรเข้าใจไหมคะถ้าเข้าใจแล้วกลุ่มไหนจะโอ้ยยังไม่ได้พูดกลุ่ม1งั้นเรียงไปตามกลุ่มละกันกลุ่ม1กลุ่ม2กลุ่ม3กลุ่ม4กลุ่ม5กลุ่ม1กลุ่มอื่นฟังเพื่อนด้วยนะคะกลุ่ม1ยกตัวอย่างอะไรคะยืนที่กลุ่มตัวเองเลยค่ะให้ไมค์ให้กลุ่ม2ให้ไมค์เพื่อนหน่อยค่ะกลุ่ม2กลุ่ม1ยกตัวอย่างอะไรเอ่ย
1: เตะฟุตบอลครับ
0: เตะฟุตบอลลองสาธิตให้เพื่อนดูเตะยังไงคะเห็นไหม
2: ขย
0: ับ
2: เก้าอ
0: ี้เพื่อนกลุ่มเพื่อนกลุ่มอื่นดูนะอีกหนึ่งครั้งเป็นการดึงหรือการผลักเป็นการดึงหรือการผลักคะ
1: การผลักครับ
0: เป็นการผลักเพราะอะไร
1: เพราะว่าเป็นการเตะบอลออกจากตัวครับ
0: เป็นการเตะบอลออกจากตัวเพื่อนกลุ่มอื่นเห็นด้วยไหมคะเห็นด้วยปรบมือให้กลุ่มหนึ่งกลุ่มสองต่อเลยกลุ่มสองยกตัวอย่างอะไรเอ่ย
3: บาสครับบาสครับ
0: อะไรนะคะ
3: บาส
0: บาสบาสเล่นยังไงหนูทำยังไงโยนใช่ไหมกลุ่มสองลุกขึ้นลองโยนบาสพร้อมกันโยนบาสโยนเป็นการดึงหรือการผลัก
3: การผลักครับ
0: เป็นการผลักเพราะอะไร
3: เพราะ
0: อะไรเอ่ย
3: บาสออกจากตัวครับ
0: เพราะว่าลูกบาสออกจากตัวเห็นด้วยกับเพื่อนไหมคะปรบมือให้กลุ่ม2กลุ่ม3ต่อเลยค่ะกลุ่ม3ลุกขึ้นกลุ่ม3ยกตัวอย่างอะไรเอ่ย
4: เตะตะกร้อครับ
0: เพื่อนบอกเตะตะกร้อเดี๋ยวลองสาธิตวางไมค์นะคะแล้วลองสาธิตให้เพื่อนดูเตะตะกร้อยังไงคะพร้อมกัน1 2 3เตะตะกร้อค่ะเตะตะกร้อโอเคเป็นการดึงหรือการผลักไมค์ตอบหน่อย
4: เป็นการผลักคร
0: ับ เป็นการผลักเพราะอะไร
4: เราเตะออกห่างจากตัวเราครับ
0: เพราะเตะตะกร้อห่างออกจากตัวเราถูกไหมคะปรบมือให้เพื่อนกลุ่ม3ด้วยค่ะต่อไปกลุ่ม4กลุ่ม4ส่งไม้ให้กลุ่ม4หน่อยค่ะส่งไม้ให้กลุ่ม4หน่อยกลุ่ม4ยกตัวอย่างเป็นอะไรคะกลุ่ม4ยกตัวอย่างเป็นอะไรเอ่ยยืนทั้งกลุ่มลูกยืนทั้งกลุ่ม
4: ตีแบด
0: เพื่อนบอกยกตัวอย่างเป็นตีแบดกลุ่ม4ยืนทั้งกลุ่มค่ะลองทำท่าตีแบดให้เพื่อนดูหน่อยตีแบดถือไม้ตีแบดตียังไงปึ๊บตีแบดเป็นการดึงหรือการผลักส่งไม้ให้เพื่อนหน่อยค่ะเป็นการดึงหรือการผลัก
5: ผลักครับ
0: เป็นการผลักเพราะอะไรเอ่ย
5: เพราะว่าเราตีไปข้างหน้าครับ
0: เพราะว่าเราตีไปข้างหน้าตีลูกแบดไปข้างหน้าใช่ไหมคะปรบมือให้เพื่อนกลุ่ม4ค่ะส่งกลุ่ม5กลุ่ม5กลุ่ม5ยกตัวอย่างเป็นอะไรคะ
6: ตีปิงปองครับ
0: ตีปิงปองตียังไงคะเพื่อนช่วยทำหน่อยเพื่อนกลุ่ม5ช่วยทำสาธิตให้เพื่อนดูตีปิงปองตีอย่างนี้ใช่ไหมคะเป็นการดึงหรือการผลัก
6: ผลักครับ
0: เป็นการผลักเพราะเหตุใด
6: เพราะเราตีไปข้างหน้าครับ
0: เพราะว่าเราตีไปด้านหน้าใช่ไหมคะปรบมือให้เพื่อนหน่อยค่ะเอาละค่ะตอนนี้นะคะนักเรียนก็ได้นำเสนอครบทุกกลุ่มแล้วนะคะเดี๋ยวเราไปดูในส่วนของบันทึกผลนะคะในส่วนของบันทึกผลการดึงเป็นการออกแรงในทิศทางไหนนะคะช่วยตอบหน่อยดึงเข้าหาตนเองก็คือทิศทางเข้าหาตนเองก็คือยกตัวอย่างอาจจะยกเป็นอย่างอื่นก็ได้นะครูก็ยกตัวอย่างมาให้นักเรียนได้ดูว่าอย่างเช่นการลากกระเป๋าเดินทางหรือการเล่นชักเกยอร์ก็เป็นการดึงนั่นเองต่อมาการผลักทิศทางการออกแรงในทิศทางไหนคะ ที่ทางไหนเอ่ยใช่แล้วก็คือออกจากตนเองอย่างเช่นยกตัวอย่างก็คือการเวียงเบ็ดตกปลาก็เป็นการผลักใช่ไหมคะแล้วก็การเตะลูกฟุตบอลก็เป็นการผลักนั่นเองเอาละค่ะเดี๋ยวเรามาอภิปรายผลกันต่อนะคะสำหรับกิจกรรมในชีวิตประจำวันมีกิจกรรมใดบ้างที่เป็นการดึงเพราะเหตุใดมีลากโต๊ะมีอะไรอีกเมื่อกี้ที่นักเรียนได้ยกตัวอย่างไปดึงดินสอลากกระเป๋าเดินทางเดี๋ยวเรามาดูคำตอบกันการลากกระเป๋าการจูงสุนัขการเล่นชักเขย่อการดึงลูกโป่งที่ติดอยู่บนต้นไม้ก็เป็นการดึงที่พบเห็นในชีวิตประจำวันใช่ไหมคะเพราะว่าเป็นการออกแรงเข้าหาตนเองนั่นเองอันนี้ก็เป็นกิจกรรมที่นักเรียนพบเจอได้ในชีวิตประจำวันค่ะกิจกรรมในชีวิตประจำวันมีกิจกรรมใดบ้างที่เป็นการผลักเพราะเหตุใดอะไรรถเข็นเข็นรถเข็นผลักรถเข็นมีอะไรอีกอะไรนะ
2: เตะฟ
0: ุ
2: ตบอล
0: เตะฟุตบอลมีอะไรอีกคะเดี๋ยวเรามาดูคำตอบกันนะคะก็อย่างเช่นการหวานแหการเวียงเบ็ดตกปลาการเตะลูกฟุตบอลการโยนลูกฟุตบอลการเข็นรถเข็นใช่ไหมเพราะว่าเป็นการออกแรงในทิศทางที่ออกจากตนเองนั่นเองเก่งมากค่ะกิจกรรมในชีวิตประจำวันมีกิจกรรมใดบ้างที่เป็นทั้งการดึงและการผลักเพราะเหตุใด
2: กวาดพ
0: ื้
2: น
0: ถูพื้น
2: ระบายส
0: ีไม้เอาละค่ะเดี๋ยวเรามาดูคำตอบกันนะคะก็อย่างเช่นการใช้พัดคลายร้อนก็ใช้พัดคลายร้อนก็เป็นทั้งดึงและผลักการกวาดบ้านการถูบ้านการปั้นขนมบัวลอยเพราะว่ามีการออกแรงเข้าหาตนเองและมีการออกแรงออกจากตนเองอันนี้ก็จะเป็นทั้งดึงและก็ผลักใช่แล้วค่ะเอาละค่ะตอนนี้นะคะก็ใกล้จะหมดชั่วโมงแล้วคุณครูอยากจะให้นักเรียนเนี่ยลองสรุปกิจกรรมในวันนี้จากที่นักเรียนได้คิดกิจกรรมในห้องเรียนกิจกรรมนอกห้องเรียนนักเรียนได้อะไรบ้างในวันนี้กิจกรรมอะไรที่เป็นการดึงเป็นการดึงเพราะอะไรกิจกรรมใดบ้างที่เป็นการผลักเป็นการผลักเพราะอะไรนักเรียนลองสรุปกิจกรรมหน่อยได้ไหมคะการดึงทิศทางการดึงเขามีทิศทางอย่างไรคะอะไรนะช่วยตอบหน่อยช่วยตอบหน่อยนักเรียนปลายทางช่วยตอบได้นะคะก็คือการดึงก็คือมีทิศทางเข้าหาตนเองแล้วการผลักล่ะคะการผลักเป็นการออกแรงในทิศทางออกจากตนเองก็คือเป็นการผลักนั่นเองค่ะก็คือกิจกรรมในวันนี้นะคะการดึงเป็นการออกแรงในทิศทางเข้าหาตัวส่วนการผลักเป็นการออกแรงในทิศทางออกจากตัวนั่นเองค่ะและนี่นะคะก็คือการสรุปกิจกรรมในวันนี้นั่นเองค่ะเอาละค่ะเดี๋ยวเรามาดูในบทเรียนครั้งต่อไปนะคะว่านักเรียนจะได้เรียนเรื่องอะไรสำหรับบทเรียนในครั้งถัดไปนะคะนักเรียนจะได้เรียนเรื่องแรงและผลของแรงมีอะไรบ้างซึ่งชั่วโมง

ดไปก็เป็นครั้งที่2ค่ะและสิ่งที่นักเรียนจะต้องเตรียมมาก็คือใบงานเรื่องแรงและผลของแรงหน้าที่36และ37นั่นเองค่ะซึ่งคุณครูปลายทางนะคะก็สามารถดาวน์โหลดได้ที่ www.dltv.ac.th ค่ะสำหรับวันนี้นะคะก็หมดเวลาของวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีชั้นประถมศึกษาปีที่3แล้วค่ะเดี๋ยวพบกันใหม่ค่ะสวัสดีค่ะ

0: สมาร์ทฟาร์มนวัตกรรมการเกษตรและพลังงานทดแทนคุณเคยได้ยินเรื่องสมาร์ทฟาร์มกันบ้างไหมครับสมาร์ทฟาร์มเป็นการผสมผสานระหว่างเทคโนโลยีสมัยใหม่และงานด้านเกษตรเพื่อช่วยแก้ไขปัญหาต่างๆให้กับเกษตรกรโดยกลยุทธ์การทำสมาร์ทฟาร์มนอกจากจะเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมแล้วยังช่วยให้เกษตรกรสามารถใช้ทรัพยากรได้อย่างเหมาะสมกับสภาพพื้นที่ของตนส่งเสริมการดูแลสิ่งแวดล้อมควบคู่ไปกับการเพิ่มผลผลิตทางการเกษตรน่าสนใจมากเลยใช่ไหมครับเราลองมาดูวิธีการเพิ่มประสิทธิภาพการใช้พลังงานในสมาร์ทฟาร์มสามารถทำด้วยกันได้3วิธีครับ 1. การเพิ่มประสิทธิภาพการใช้พลังงานคือการนำเครื่องจักรอุปกรณ์ประสิทธิภาพสูงและเทคโนโลยีต่างๆมาใช้เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการใช้พลังงานเช่นการใช้อุปกรณ์ประสิทธิภาพสูงรวมถึงระบบควบคุมอัตโนมัติต่างๆเช่นระบบจ่ายน้ำอัตโนมัติเพื่อลดภาระการทำงานของเครื่องจักรอุปกรณ์และเป็นการใช้เครื่องจักรและอุปกรณ์เท่าที่จำเป็นทำให้เราสามารถลดการใช้พลังงานลงในขณะที่ยังคงคุณภาพการผลิตไว้ได้ด้วยครับ 2. การใช้พลังงานทดแทนคือการนำพลังงานทดแทนรูปแบบต่างๆเช่นใช้ประโยชน์จากพลังงานแสงอาทิตย์โดยการใช้โซลาร์เซลล์เป็นแหล่งพลังงานผลิตกระแสไฟฟ้าเพื่อตอบสนองความต้องการใช้ไฟฟ้าภายในฟาร์มได้นอกจากนี้ยังสามารถใช้เทคโนโลยีผลิตก๊าซชีวภาพจากมูลสัตว์และเศษอาหารมาหมักจนเกิดก๊าซที่เป็นเชื้อเพลิงสำหรับเปลี่ยนเป็นพลังงานความร้อนเพื่อใช้สำหรับการหุงต้มภายในครัวเรือนเพื่อลดต้นทุนค่าใช้จ่ายด้านพลังงานได้อีกด้วยครับ 3. ระบบบริหารจัดการอัตโนมัติและเทคโนโลยีสมัยใหม่คือการนำระบบ Internet of Things IoT ในการเก็บข้อมูลการใช้พลังงานรวมภายในฟาร์มและข้อมูลการปลูกพืชและเลี้ยงให้สามารถติดตามตรวจสอบดูแลและวิเคราะห์การใช้พลังงานในภาพรวมอีกทั้งการนำเทคโนโลยีใหม่ๆมาประยุกต์ใช้เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพภายในฟาร์มยกตัวอย่างเช่นการใช้เซ็นเซอร์วัดค่าความชื้นและปริมาณน้ำในดินเพื่อใช้ในการคำนวณปริมาณและเวลาในการรดน้ำได้อีกส่วนสำคัญของการทำสมาร์ทฟาร์มคือการรวบรวมข้อมูลอย่างถูกต้องและแม่นยำเพื่อใช้ตัดสินใจในการบริหารจัดการทรัพยากรและพลังงานภายในฟาร์มและสั่งงานมาที่ฟาร์มได้เช่นสั่งงานมาที่ระบบปั๊มน้ำให้รดน้ำแปลงเกษตรหรือสั่งงานให้โดรนบินสำรวจรอบพื้นที่การเกษตรทำให้ทราบการเปลี่ยนแปลงของพืชและฉีดพ่นปุ๋ยตรงจุดเฉพาะได้ครับด้วยการรวมแนวทางด้านนวัตกรรมการเกษตรและพลังงานทดแทนฟาร์มอัจฉริยะในประเทศไทยกำลังได้รับความนิยมและพัฒนาขึ้นเรื่อยๆจะสามารถขับเคลื่อนภาคเกษตรกรรมไปสู่อนาคตส่งผลดีต่อสิ่งแวดล้อมและยังส่งผลต่อผลผลิตโดยรวมของอุตสาหกรรมการเกษตรอีกด้วยครับ
1: แนวทางการใช้สื่อการเรียนการสอน DLTV ของมูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์1. สื่อการเรียนการสอนอนุญาตให้ใช้เพื่อการจัดการเรียนการสอนตามการออกอากาศของ DLTV เท่านั้น 2. ห้ามทำซ้ำดัดแปลงหรือเผยแพร่สื่อของ DLTV เพื่อประโยชน์ส่วนตนหรือเพื่อกิจกรรมที่มีลักษณะแสวงหาผลประโยชน์โดยไม่ได้รับอนุญาตสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่มูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์
2: อย่ากดสวิตช์ไฟขณะที่ร่างกายเปียกน้ำ
3: เซฟตี้โฟร์โอ้ตำบลปลอดภัยไม่จำกัด
4: PEA

0: สวัสดีค่ะสวัสดีคุณครูปลายทางและนักเรียนที่น่ารักทุกคนนะคะวันนี้มาพบกับคุณครูสุคนธาบูโกกในรายวิชาคณิตศาสตร์ชั้นประถมศึกษาปีที่3ค่ะซึ่งในวันนี้นะคะนักเรียนเราจะมาเรียนรู้เกี่ยวกับการหาค่าของตัวไม่ทราบค่าในประโยคสัญลักษณ์การบวกและประโยคสัญลักษณ์การลบโดยใช้ความสัมพันธ์ของการบวกและการลบค่ะในชั่วโมงนี้นะคะจะเป็นชั่วโมงที่1 นะคะซึ่งนักเรียนได้เรียนรู้เกี่ยวกับการหาเลขโดดที่หายไปในการบวกและการลบในแนวตั้งเรียบร้อยแล้วใช่ไหมคะเดี๋ยววันนี้เราจะมาเรียนรู้เกี่ยวกับการหาค่าของตัวไม่ทราบค่านั่นเองค่ะคุณครูนะคะจะขอทบทวนบทเรียนเกี่ยวกับแผนภาพแสดงความสัมพันธ์ของจำนวนแบบส่วนย่อยและส่วนรวมก่อนนะคะนักเรียนยังพอจำได้ไหมคะเรื่องแผนภาพแสดงความสัมพันธ์ของจำนวนแบบส่วนย่อยและส่วนรวมบางคนนะคะยังจำได้ส่วนบางคนนะคะอาจจะจำไม่ได้คุณครูจะทบทวนให้นะคะซึ่งแผนภาพแสดงความสัมพันธ์ของจำนวนแบบส่วนย่อยส่วนรวมนะคะจะมีหน้าตาเป็นแบบนี้ค่ะแล้วเรานะคะก็จะมีจำนวนนะคะที่มีความสัมพันธ์กันส่วนย่อยและส่วนรวมนักเรียนสังเกตจากแผนภาพนะคะนักเรียนสังเกตจากแผนภาพนี้นะคะแล้วก็ลองนึกดูสิคะว่าส่วนย่อยน่าจะเป็นส่วนใดมีอยู่3ส่วนส่วนย่อยน่าจะเป็นส่วนใดคะสองส่วนข้างล่างใช่ไหมลูกนี่ก็คือส่วนย่อยและส่วนข้างบนเราเรียกว่า
1: ส่วนรวม
0: เราเรียกว่าส่วนรวมสังเกตจากแผนภาพก็ได้นะคะส่วนย่อยสองส่วนนี้เมื่อนำไปรวมกันเราจะได้ส่วนรวมเพราะฉะนั้นเดี๋ยวคุณครูนะคะจะมาตรวจสอบความเข้าใจของนักเรียนเดิมนะคะว่าเป็นอย่างไรสมมุติว่าส่วนรวมของคุณครูตรงนี้เป็น 1,000นะคะส่วนย่อยข้างล่าง2ส่วนนี้เป็นจำนวนใดได้บ้างคะ
1: 500
0: บางคนตอบ500กับ500ใช่ไหมคะมีจำนวนอื่นอีกไหมคะที่เป็นส่วนย่อยได้เดี๋ยวให้นักเรียนลองมาเขียนดูสิคะว่าส่วนนี้จะเป็นเท่าไหร่ส่วนนี้จะเป็นเท่าไหร่เดี๋ยวเริ่มจากกลุ่มที่2เลยค่ะเซอร์กิตออกมาเลยออกมาทางนี้เลยลูกนะคะเดี๋ยวคุณครูปรับปากกาก่อนนะเริ่มเลยค่ะส่วนย่อยส่วนที่1ควรเป็นจำนวนใด800ต่อไปค่ะอีกส่วนหนึ่งต้องเป็นจำนวนใดคะ200ใช่ไหมคะลูกตอนนี้เซอร์กิตนะคะได้ส่วนย่อยมา2ส่วนคือ800และ200ใช่ไหมคะมีจำนวนอื่นอีกไหมคะลูกเดี๋ยวเซอร์กิตกลับไปนั่งที่เดี๋ยวเราดูจำนวนของคนอื่นบ้างนะคะไหนกลุ่มที่1ต้นกล้าได้จำนวนใดบ้างเดี๋ยวคุณครูลบก่อนนะคะเดี๋ยวลองดูจำนวนของต้นกล้าสิคะหกร้อยกับ400นักเรียนมาสังเกตจำนวนของต้นกล้าค่ะจำนวนที่เป็นส่วนย่อยส่วนที่1คือ600ส่วนย่อยส่วนที่2คือ400ถูกต้องไหมคะถูกต้องเลยนะคะเก่งมากค่ะต้นกล้ากลับไปนั่งที่ได้เลยตอนนี้นะคะเราได้ตัวอย่างส่วนย่อยนะคะ2ตัวอย่างแล้วและอาจจะมีตัวอย่างอื่นด้วยใช่ไหมคะเช่น500กับ500เช่น900กับ100นะคะซึ่งส่วนย่อยเมื่อนำมารวมกันจะได้เป็นส่วนรวมนั่นเองใช่ไหมคะนักเรียนสังเกตแผนภาพแสดงความสัมพันธ์แบบของจำนวนแบบส่วนย่อยส่วนรวมนี้ถ้าคุณครูนำจำนวนเหล่านี้มาเขียนเป็นประโยคสัญลักษณ์จะได้อย่างไร

0: างคะ
1: 600
0: บวกด้วย400เท่ากับ 1,000 ใช่ไหมคะนี่คือประโยคสัญลักษณ์แรกถ้าคุณครูยังเป็นประโยคสัญลักษณ์การบวกคุณครูเขียนเป็น400บวกด้วย600เท่ากับ 1,000 ได้ไหมคะก็ได้เหมือนกันนะคะซึ่งการบวกนี้มีสมบัติการสลับที่เราสามารถสลับที่กันได้ผลบวกได้เท่ากันต่อไปมีประโยคสัญลักษณ์การลบด้วยไหมถ้าเราจะเขียนเป็นประโยคสัญลักษณ์การลบได้ไหมคะได้อย่างไรบ้าง 1,000 ลบด้วยเท่าไหร่นะลูก 1,000 ลบด้วย600จะเท่ากับถ้า 1,000 ลบด้วย600จะได้เท่ากับ400หรือแบบหนึ่งได้ไหม
2: 1,000 ลบ 400
0: ถ้า 1,000 ลบด้วย400ได้เท่ากับ600ไหมคะก็ได้เช่นเดียวกันนะคะซึ่งเราสามารถเขียนเป็นประโยคสัญลักษณ์การบวกนะคะก็จะได้ผลบวกของส่วนย่อยนะคะจะเท่ากับส่วนรวมหรือถ้าเขียนเป็นประโยคสัญลักษณ์การลบเราจะได้ว่าส่วนรวมลบด้วยส่วนย่อยส่วนใดส่วนหนึ่งจะเท่ากับส่วนย่อยอีกหนึ่งส่วนใช่ไหมลูกส่วนรวมลบด้วยส่วนย่อยส่วนใดส่วนหนึ่งจะได้ส่วนย่อยอีกหนึ่งส่วนนั่นเองซึ่งมีความสัมพันธ์กันนะคะซึ่งการบวกและการลบมีความสัมพันธ์กันนักเรียนดูสิคะอันนี้คือจำนวนที่หนึ่งบวกด้วยจำนวนที่สองได้เป็น 1,000 ซึ่งเป็นผลบวกใช่ไหมลูกถ้านำมาเขียนเป็นประโยคสัญลักษณ์การลบผลบวกของเรามาเป็นตัวอะไรคะ
2: ต
0: ัวอะไรลูกนี่ตัวอะไรตัวตั้งใช่ไหมซึ่งผลบวกเนี่ยเมื่อเรานำมาลบด้วยส่วนใดส่วนหนึ่งเราจะได้ผลลบเป็นอีกส่วนหนึ่งนั่นเองนะคะซึ่งแผนภาพแสดงความสัมพันธ์ของจำนวนแบบส่วนย่อยส่วนรวมและความสัมพันธ์ของการบวกและการลบนี้เราจะมาใช้ในการหาค่าของตัวไม่ทราบค่าในชั่วโมงนี้ค่ะนะคะซึ่งจุดประสงค์การเรียนรู้ในวันนี้นะคะก็คือหาตัวไม่ทราบค่าในประโยคสัญลักษณ์การบวกและประโยคสัญลักษณ์การลบได้นะคะแก้ปัญหาสื่อสารและสื่อความหมายทางคณิตศาสตร์นะคะได้คิดอย่างเป็นระบบสามารถแก้ปัญหาทางคณิตศาสตร์ได้อย่างเป็นขั้นตอนนะคะโดยเลือกความรู้และเครื่องมือทางคณิตศาสตร์มาใช้ได้อย่างเหมาะสมนะคะซึ่งสถานการณ์การหาค่าของตัวไม่ทราบค่าจะเป็นอย่างไรเรามาดูสถานการณ์นี้นักเรียนช่วยกันอ่านสถานการณ์นี้ให้คุณครูฟังและเพื่อนๆปลายทางด้วยนะคะอ่ะเริ่มเลย1 2 3
1: ช่างแป้ง
3: ทำของถ้วย
0: อ่านน้ำหนักได้ 1,000
3: 346 กร
0: ัมต่อไปถ้าถ้วยหนัก200กรัมแป้งข้าวโพดจะหนักกี่กรัมซึ่งสถานการณ์นี้นะคะช่างแป้งข้าวโพดพร้อมถ้วยเราอ่านน้ำหนักได้ 1,346 กรัมถ้าเรานะคะอยากทราบว่าแป้งข้าวโพดเนี่ยหนักเท่าไรเราจะมีวิธีการคิดอย่างไรต้นกล้าบอกว่าใช้วิธีการตั้งลบแล้วมีแนวคิดอย่างไรทำไมต้นกล้าถึงใช้วิธีการลบคะเดี๋ยวกลุ่มที่5ส่งไม้ให้กับต้นกล้าเลยต้นกล้าคิดอย่างไรถึงได้วิธีการตั้งลบมาเพราะว่า
4: น้ำหนักของแป้งข้าวโพดลบกับถ้วยครับจะได้คำตอบครับ
0: น้ำหนักของแป้งข้าวโพดกับถ้วยนี้ใช่ไหมคะลบออกด้วยน้ำหนักถ้วยเราก็จะได้น้ำหนักของแป้งข้าวโพดนั่นเองใช่ไหมคะซึ่งนี่ก็คือแนวคิดของต้นกล้าใครมีแนวคิดอื่นอีกไหมคะที่ขยายแนวคิดของต้นกล้าซึ่งคุณครูนะคะก็ได้ใช้วิธีการนะคะใช้วิธีการเขียนแผนภาพแสดงความสัมพันธ์ของจำนวนแบบส่วนย่อยส่วนรวมก่อนที่จะไปถึงแนวคิดของต้นกล้าอาจจะมีแนวคิดนะคะหรือว่าตัวช่วยนะคะเพื่อให้เราสามารถมองภาพได้ง่ายขึ้นว่าเราจะแก้ปัญหาและหาคำตอบได้อย่างไรนะคะซึ่งเมื่อสักครู่นี้เราได้ทบทวนเกี่ยวกับการเขียนแผนภาพใช่ไหมคะลูกซึ่งแผนนี้เป็นแผนภาพแสดงความสัมพันธ์ของจำนวนแบบส่วนย่อยส่วนรวมถ้าเรานำโจทย์นี้นะคะ

0: านการณ์นี้มาเขียนลงในแผนภาพของเราจะได้อย่างไรอ่านน้ำหนักของแป้งข้าวโพดนะคะกับถ้วยรวมกันได้ 1,346 กรัมนี้เป็นส่วนย่อยหรือส่วนรวมคะเป็นส่วนรวมใช่ไหมคะลูกซึ่งส่วนรวมก็คือ 1,346 นะคะแสดงน้ำหนักของแป้งข้าวโพดกับถ้วยเป็นส่วนรวมนะคะเราก็สามารถนำไปเขียนไว้ที่ส่วนรวมเลย 1,000 นะคะ346นะคะ46นี่คือส่วนรวมต่อไปถ้าถ้วยหนัก255กรัมถ้วยหนัก255กรัมน้ำหนักของถ้วยเป็นส่วนรวมหรือส่วนย่อยคะ
1: ย่อย
0: ก็เป็นส่วนย่อยส่วนที่1ใช่ไหมคะลูกเราก็สามารถเขียนน้ำหนักของถ้วยไปเป็นส่วนย่อยส่วนที่1 255กรัมได้แล้วส่วนย่อยส่วนที่1ต่อไปส่วนย่อยส่วนที่2เราทราบไหมคะยังไม่ทราบก็คือสิ่งที่เราจะต้องหานั่นเองใช่ไหมคะส่วนย่อยส่วนที่1นะคะก็คือ255ซึ่งแสดงน้ำหนักของถ้วยนะคะและส่วนย่อยส่วนที่2ก็คือสิ่งที่เราจะต้องหาคือน้ำหนักของแป้งข้าวโพดนั่นเองเดี๋ยวเรานะคะจะมาเขียนประโยคสัญลักษณ์แสดงสถานการณ์นี้นะคะดูสิคะว่าแนวทางในการหาคำตอบจะเป็นการหาผลลบเหมือนที่ต้นกล้านำเสนอหรือเปล่านะคะซึ่งนะคะแผนภาพของเราก็จะได้ดังนี้ประโยคสัญลักษณ์แสดงความสัมพันธ์ของแผนภาพนี้และจำนวนต่างๆเราสามารถเขียนได้อย่างไรบ้างคะ
1: 1,346
0: 1,346ลบด้วย255เท่ากับเท่าไรใช่ไหมคะซึ่งเป็นแนวคิดของต้นกล้าที่ได้นำเสนอตั้งแต่แรกเลยใช่ไหมคะแล้วเราสามารถเขียนเป็นประโยคสัญลักษณ์แบบอื่นได้อีกไหมถ้าเป็นประโยคสัญลักษณ์การบวกจะเขียนได้อย่างไรคะ
1: 255
0: บวกด้วยบวกด้วยจำนวนใดแล้วได
1: ้
0: ซึ่งจะได้แบบนี้นะคะ255บวกด้วยจำนวนใดเท่ากับ 1,346 หรือถ้าเขียนเป็นประโยคสัญลักษณ์การลบก็จะเหมือนของต้นกล้าเลยลบด้วยจำนวนใดแล้วได้255หรืออีกแบบหนึ่งคือลบด้วย255เท่ากับจำนวนใดเมื่อเราได้ประโยคสัญลักษณ์ทั้ง3นี้แล้วนักเรียนเห็นความสัมพันธ์ของการบวกและการลบไหมคะลูกเมื่อเรามีจำนวน2จำนวนบวกกันผลบวกที่ได้นะคะเมื่อนำมาเป็นตัวตั้งลบด้วยจำนวนใดจำนวนหนึ่งจะได้อีกจำนวนหนึ่งเข้าใจไหมคะดังนั้นถ้าหากว่ามีประโยคสัญลักษณ์แบบใดก็ตามเราก็สามารถใช้ความสัมพันธ์ของการบวกและการลบมาช่วยในการหาคำตอบได้จากประโยคสัญลักษณ์ทั้ง3นี้คิดว่าเราควรจะใช้ประโยคสัญลักษณ์ใดมาช่วยในการหาคำตอบหาน้ำหนักของแป้งข้าวโพดคะ1 2หรือว่า3ดี1 2หรือว่า3ดีคะควรจะเป็น3ใช่ไหมคะซึ่งเป็นแนวคิดของต้นกล้าเนาะเพราะว่าเราจะได้นำมาลบกันเพื่อหาผลลบได้เลยแต่ถ้าเป็นประโยคสัญลักษณ์การบวกอันนี้เราก็จะต้องหาจำนวนที่หายซึ่งอาจจะยากกว่าใช่ไหมคะเพราะฉะนั้นเดี๋ยวเราจะใช้ประโยคสัญลักษณ์ข้อที่3นี้ซึ่งเป็นแนวคิดของต้นกล้านี้มาช่วยในการหาคำตอบ1,346ลบด้วย255เท่ากับจำนวนใดมาช่วยคุณครูหาผลลบไหมคะบางคนหาผลลบได้แล้วได้ผลลบแล้วใช่ไหมคะลูกเดี๋ยวมาตรวจคำตอบกันว่าผลลบของหนูจะเป็นคำตอบที่ถูกต้องหรือไม่นะคะเริ่มด้วย 1,346 ลบด้วย255หาผลลบในหลักใดเอ่ย
1: ห
0: าผลลบในหลักหน่วยก่อน6หน่วยลบด้วย5หน่วยเหลือ1หน่วยต่อไปหาผลลบในหลัก10 40ลบด้วย50ลบยังไม่ได้เพราะ40น้อยกว่า510ใช่ไหมคะต้องไปกระจายในหลัก
1: 100
0: หลัก100หลัก100มี
1: 300
0: นะคะหลัก100มี300กระจายเป็น100เหลือ200หลัก10 40ได้รับการกระจายมา100กลายเป็นเท่าไหร่คะ

0: ท่ากับ10 10 10 10รวมกับของเดิมอีก40กลายเป็น10 4 10นั่นเองนะคะกลายเป็น10 4 10 10 4 10ลบด้วย50เหลือเท่าไหร่ลูก90ก็เขียน9ในหลัก10ต่อไปหลัก100 200ลบด้วย200เหลือ0 100 1,000 ไม่มีตัวลบเหลือ 1,000 นั่นเองนะคะคำตอบคือ 1,091 เป็นคำตอบที่ตรงกับที่เราได้คิดมาไหมคะลูกตรงเลยนะคะแสดงว่าเราสามารถหาคำตอบได้อย่างรวดเร็วเลยเพราะฉะนั้น 1,346 ลบด้วย255เหลือ1,091 นั่นเองดังนั้นแป้งข้าวโพดหนักเท่าไหร่คะ1,091 กรัมนั่นเองนะคะแป้งข้าวโพดหนัก1,091 กรัมนะคะต่อไปถ้าคุณครูมีประโยคสัญลักษณ์การบวกหรือประโยคสัญลักษณ์การลบแล้วมีตัวที่ไม่ทราบค่าอยู่นักเรียนจะหาค่าของตัวไม่ทราบค่าได้ไหมคะอาจจะใช้วิธีการเขียนแผนภาพแสดงจำนวนแบบส่วนย่อยส่วนรวมหรืออาจจะใช้ความสัมพันธ์ของการบวกและการลบได้เลยเดี๋ยวเรามาดูสถานการณ์กันสถานการณ์ที่1ตรงนี้นะคะตัวไม่ทราบค่าของเราจำนวนใดลบด้วย 5,430 แล้วเท่ากับ 12,680 ใครมีแนวคิดในการหาคำตอบข้อนี้แล้วคะตัวไม่ทราบค่าของเราคือจำนวนใด
1: เอามาต
0: ั้
1: งลบ
0: ค่ะใช้วิธีการบางคนบอกใช้วิธีการตั้งลบบางคนใช้วิธีการตั้งบวกเดี๋ยวเรามาดูว่าแนวทางในการหาคำตอบของเราจะเป็นอย่างไรนะคะเดี๋ยวเราใช้แผนภาพแบบส่วนย่อยส่วนรวมได้ไหมคะแผนภาพแสดงความสัมพันธ์ของจำนวนแบบส่วนย่อยส่วนรวมนะคะเริ่มเลยค่ะนี่คุณครูเขียนแผนภาพมาให้กับนักเรียนแล้วส่วนรวมคือจำนวนใดส่วนรวม 12,680 คือส่วนรวมหรือส่วนย่อยนะถ้าเป็นส่วนรวมแสดงว่าจำนวนนี้บวกจำนวนนี้แล้วได้จำนวนนี้ถึงเป็นส่วนรวมใช่ไหมลูกจำนวนใดแน่นะที่เป็นส่วนรวมจำนวนนี้คือส่วนรวมหรือส่วนย่อยคะตัวลบและผลลบจะเป็นส่วนย่อยใช่ไหมคะส่วนตัวตั้งนี้คือส่วนรวมตัวตั้งคือจำนวนที่เรายังไม่ทราบค่าใช่ไหมคะเป็นส่วนรวมส่วนลบและผลลบตรงนี้จะเป็นส่วนอะไรคะส่วนย่อยนั่นเองนะคะเราก็จะได้ส่วนย่อยส่วนที่1คือ5,430นะคะส่วนที่1 5,430เขียนจุลภาคด้วยต่อไปส่วนย่อยส่วนที่2คือ 12,680นี่คือส่วนย่อยส่วนที่2ส่วนรวมซึ่งเป็นตัวตั้งเราทราบไหมคะเราไม่ทราบเราก็ยังไม่ทราบเราก็ยังไม่สามารถเขียนจำนวนได้นะคะแล้วเรามีวิธีการหาคำตอบได้อย่างไรถ้าเป็นแผนภาพแบบนี้เราเขียนเป็นประโยคสัญลักษณ์แบบอื่นได้อย่างไรบ้างก็คือนำส่วนย่อยส่วนที่1กับส่วนย่อยส่วนที่2มาบวกกันแล้วจะได้ส่วนรวมใช่ไหมคะก็จะได้แบบนี้ประโยคสัญลักษณ์อีกแบบหนึ่งที่แตกต่างจากโจทย์นี้กับที่แตกต่างจากประโยคสัญลักษณ์การบวกนักเรียนสามารถหาได้ไหมคะอีกแบบหนึ่งควรจะเป็นอะไรดี5,430บวกด้วย 12,680 เท่ากับเท่าไรแบบนี้ก็ได้ประโยคสัญลักษณ์การบวกเราสามารถสลับที่กันได้ใช่ไหมคะแล้วถ้าเป็นประโยคสัญลักษณ์การลบล่ะส่วนรวมลบด้วยจำนวนหนึ่งได้อีกจำนวนหนึ่งอีกแบบหนึ่งควรเป็นอะไรคะส่วนรวมลบด้วยจำนวนหนึ่งจะได้อีกจำนวนหนึ่งใช่ไหมคะลูกเราก็จะได้ส่วนรวมลบด้วย 12,680 เท่ากับ5,430 นี่ก็คือส่วนรวมลบด้วยส่วนย่อยส่วนหนึ่งจะได้ส่วนย่อยอีกส่วนหนึ่งใช่ไหมคะทีนี้เราได้ประโยคสัญลักษณ์ที่แตกต่างกันมา3ประโยคสัญลักษณ์ซึ่งมีความสัมพันธ์กันดังนี้เป็นความสัมพันธ์ของการบวกและการลบนักเรียนจะเลือกใช้ประโยคสัญลักษณ์ใดในการหาคำตอบคะ1หรือ2 1หรือ2คะเราควรจะใช้ประโยคสัญลักษณ์1ใช่ไหมคะเรานำมาบวกกันเพื่อให้ได้ผลบวกถ้าเป็นประโยคสัญลักษณ์อันที่2นี้ใช้ได้ไหมคะก็ใช้ได้เหมือนกันแต่ว่าอาจจะยากหน่อยเพราะเหมือนกับโจทย์เลยใช่ไหมเพราะเราต้องไปหาว่าตัวตั้งคือจำนวนใดใช่ไหมคะแต่ถ้าเป็นประโยคสัญลักษณ์1นี้นะคะเราก็นำมาบวกกันเราก็จะได้ผลบวกเลยเดี๋ยวเรามาช่วยกันหาผลบวกเลยนะคะผลบวกนี้หาได้อย่างไรใช้วิธีการตั้งบวกนะคะจำนวนที่1ต่อไปจำนวนที่2เริ่มหาผลบวกในหลักใดก่อนคะหลักหน่วยสแตมมาช่วยครูหาผลบวกในหลักหน่วยค่ะ0หน่วยบวกด้วย0หน่วยเท่ากับ0หน่วยเขียน0ในหลักหน่วยต่อไปหาผลบวกในหลัก10 80บวกด้วย30เท่ากับ11 10เขียน1ในหลัก10ทด1ในหลัก100ซึ่ง1ในหลัก100ก็มีค่า100นั่นเองต่อไปหาผลบวกในหลัก100 600บวกด้วย400เท่ากับ10100บวกทดอีก100เป็น1100ซึ่ง1100ก็คือ 1,000 กับอีก100เขียน1ในหลัก100แล้วนํา 1,000 ไปทดในหลัก 1,000 ต่อไปผลบวกในหลัก 1,000 2,000 บวกด้วย 5,000 เท่ากับ7,000 บวกทดอีก 1,000 เป็น 8,000 เราก็เขียน8ในหลัก 1,000 และ 10,000 10,000 ไม่มีตัวบวกก็ได้เท่ากับ 10,000 นะคะคำตอบคือ 18,110 นักเรียนคิดว่าเป็นคำตอบที่ถูกต้องไหมสมเหตุสมผลไหมคะตัวตั้งต้องมากกว่าตัวลบมากกว่าตัวลบไหมลูกมากกว่าไหมคะมากกว่าแล้วถ้า 18,110 มาเป็นตัวตั้ง 18,000 ลบด้วย 5,000 ได้เท่ากับ 12,000 ไหมคะซึ่งเป็นคำตอบที่ใกล้เคียงกันเพราะฉะนั้น 18,110 นะคะก็เป็นคำตอบที่สมเหตุสมผลน่าจะมาเป็นตัวตั้งของเราได้แต่ว่าเรานะคะไม่ได้หาผลบวกเราต้องการหาตัวตั้งใช่ไหมลูกเพราะฉะนั้น 18,110 นะคะก็เป็นตัวตั้งที่หายไปของเรานั่นเองนะคะเราก็จะได้ว่าจำนวนที่หายไปคือ 18,110 นั่นเองนะคะเป็นยังไงบ้างคะนักเรียนยากไหมคะในส่วนนี้นะคะอาจจะยังมีบางคนที่ยังไม่เข้าใจเดี๋ยวเรามาทบทวนอีก1ข้อเดี๋ยวต่อไปคุณครูจะให้นักเรียนได้ทดลองทำนะคะเมื่อนักเรียนพบเจอปัญหาสามารถสอบถามคุณครูได้นะคะอันนี้เป็นประโยคสัญลักษณ์การลบที่จำนวนไม่ทราบค่าตัวไม่ทราบค่าของเราเป็นตัวตั้งนะคะต่อไปถ้าหากว่าตัวไม่ทราบค่าของเราเป็นตัวลบบ้างจะทำอย่างไรใช้วิธีการบวกมาช่วยแบบข้อนี้ไหมเดี๋ยวเราไปดูกันนะคะข้อต่อไปนะคะจะเป็น 58,149ลบด้วยจำนวนใดแล้วเท่ากับ 33,099 เราใช้วิธีใดมาช่วยในการหาตัวไม่ทราบค่าของเราถ้าหากว่านักเรียนยังไม่ทราบนะคะเราสามารถวาดแผนภาพนะคะแสดงแนวคิดนะคะก็คือเป็นแผนภาพแสดงความสัมพันธ์ของจำนวนแบบส่วนย่อยส่วนรวมก็ได้นะคะแล้วเราจะเขียนจำนวนอย่างไรดี 58,149 ตัวไม่ทราบค่าและ 33,099 มีความสัมพันธ์กันอย่างไรนะคะเดี๋ยวคุณครูจะให้นักเรียนออกมาเขียนจำนวนเพื่อแสดงความสัมพันธ์ค่ะใครจะออกมาเขียนดีคะเดี๋ยวให้เชฟนะคะออกมาเขียนจำนวนนะคะเพื่อแสดงความสัมพันธ์ของจำนวนแบบส่วนย่อยส่วนรวมเชฟออกมาเลยค่ะเดี๋ยวเชฟนะคะเขียนจ จำนวนนะคะที่แสดงความสัมพันธ์กันแบบส่วนย่อย

0: ส่วนรวมจะเขียนได้อย่างไรนะคะอ่ะเริ่มเลยค่ะห้าหมื่นแปดพันหนึ่งร้อยสี่สิบเก้าเชฟนำไปเขียนเป็นส่วนรวมนะคะสามหมื่นสามพันเก้าสิบเก้าสามหมื่นสามพันเก้าสิบเก้าเชฟนำมาเขียนเป็นส่วนย่อยส่วนที่หนึ่งนะคะแล้วส่วนย่อยอีกส่วนหนึ่งทำไมเชฟถึงไม่เขียนคะเพราะว่าอะไร
1: เพราะเป็นตัวที่ไม่ทราบค่าครับ
0: เพราะว่าเป็นตัวที่ไม่ทราบค่าเรายังไม่ทราบค่าเราจึงยังไม่เขียนใช่ไหมคะอ่ะถูกต้องเลยทุกคนปรบมือให้เชฟหน่อยค่ะเดี๋ยวจุลภาคครูขอแก้ไขให้เชฟหน่อยนะคะจุลภาคเราจะได้ว่า 58,149 เป็นส่วนรวมและส่วนย่อยส่วนที่1คือตัวที่ไม่ทราบค่าส่วนย่อยอีก1ส่วนก็คือ 33,099 นั่นเองนะคะคำตอบนี้นะคะความสัมพันธ์ของจำนวนนี้เราสามารถนำไปเขียนเป็นประโยคสัญลักษณ์ได้อย่างไรคะนักเรียนสังเกตจากแผนภาพแสดงจำนวนความสัมพันธ์ของจำนวนแบบส่วนย่อยส่วนรวมเขียนเป็นประโยคสัญลักษณ์ได้อย่างไร58,149ทำไมคะลูกนำมาลบด้วย 33,099 เท่ากับเท่าไรตรงนี้ก็ได้ใช่ไหมคะถ้าเราเขียนเป็นประโยคสัญลักษณ์การบวกเราจะเขียนได้ยังไงคะเขียนเป็นประโยคสัญลักษณ์การบวกจากแผนภาพนี้เขียนได้อย่างไรลูกก็จะเป็น 33,099 บวกด้วยตัวไม่ทราบค่าแล้วได้เป็น 58,149 นั่นเองนะคะเราก็จะได้แบบนี้เลยหรือเรานำตัวไม่ทราบค่ามาไว้ข้างหน้าเป็นจำนวนที่1ก็ได้นะคะก็จะได้เป็นประโยคสัญลักษณ์การบวกและการลบนั่นเองนะคะนักเรียนสังเกตประโยคสัญลักษณ์ที่1และประโยคสัญลักษณ์ที่2เราใช้ประโยคสัญลักษณ์1หรือ2มาช่วยในการหาคำตอบดีคะ1หรือ2ดีลูกเราใช้ประโยคสัญลักษณ์ที่2ที่เป็นประโยคสัญลักษณ์การลบนี้ใช่ไหมคะเพื่อที่จะง่ายในการหาคำตอบเพราะถ้าเราใช้ประโยคสัญลักษณ์การบวกตรงนี้นักเรียนจะต้องไปนึกว่าจำนวนใดนะที่บวกด้วย 33,099 แล้วได้ 58,149 เพราะฉะนั้นอาจจะยากกว่าถ้าเราใช้การบวกแต่ถ้าเราใช้ประโยคสัญลักษณ์การลบนี้หาคำตอบได้ง่ายๆเลยใช่ไหมคะก็คือนำมาลบกันนั่นเองนะคะต่อไปนะคะเดี๋ยวเราจะมาหาผลลบนะคะโดยใช้ประโยคสัญลักษณ์แบบที่2เพื่อช่วยในการหาคำตอบนะคะนักเรียนสังเกตนะคะจำนวนที่หายไปคือตัวลบใช่ไหมลูกตัวลบใช่ไหมคะเรานะคะสามารถหาค่าของตัวที่หายไปโดยใช้ประโยคสัญลักษณ์ก็คือนำตัวตั้งลบด้วยผลลบแล้วเราจะได้ตัวลบที่หายไปนะคะต่อไปเดี๋ยวเรามาแสดงวิธีหาผลลบด้วยการตั้งลบกันค่ะเริ่มลบจากหลักหน่วยค่ะ9หน่วยลบด้วย9หน่วยเหลือ0หน่วยเขียน0ในหลักหน่วยต่อไปหลัก10 40ลบด้วย90เหลือยังลบไม่ได้เพราะว่า40น้อยกว่า90เพราะฉะนั้นต้องกระจายในหลักถัดไปทางซ้ายคือกระจายในหลัก100หลัก100มี100กระจายไป100เหลือ100ใช่ไหมคะหลัก10มีอยู่40ได้ทับการกระจายมา100แสดงว่าได้มากี่10ได้มา10 10รวมกับของเดิมอีก40เป็น10 4010 40ลบด้วย90เหลือเท่าไหร่ลูก50เขียน5ในหลัก10ต่อไปหาผลลบในหลัก100หลัก100 100ลบด้วย100เหลือ0 100เขียน0ในหลัก100ต่อไปหลักพัน

8,000 ลบด้วย 3,000 เหลือเท่าไหร่ลูก 5,000 เขียน5ในหลักพันต่อไปหลักหมื่น 50,000 ลบด้วย 30,000 นะ 20,000 เขียน2ในหลักหมื่นดังนั้นคำตอบที่ได้คือ20,000 5,000 50นั่นเอง 25,000 50เพราะฉะนั้นส่วนย่อยอีก1ส่วนของเราคือ2

องการหานั่นเองใช่ไหมคะเพราะฉะนั้นตัวไม่ทราบค่าของเราก็คือ 25,050 นะคะได้แล้วคำตอบที่ถูกต้องคือ 25,050 นักเรียนสามารถตรวจสอบความถูกต้องของคำตอบของตนเองได้โดยการนำ 58,149 ลบด้วยคำตอบของเราผลลบที่ได้ต้องได้ 33,099 นะคะถ้าหากว่าได้คำตอบเป็น 33,099 ก็จะเป็นคำตอบที่ถูกต้องแต่ถ้าไม่ได้แสดงว่านักเรียนจะต้องไปตรวจสอบวิธีการตั้งลบของเราใหม่หรือว่าแนวคิดในการหาคำตอบของเราใหม่นั่นเองซึ่งในข้อนี้นะคะเป็นคำตอบที่ถูกต้องแล้วค่ะ 25,050 นั่นเองนะคะมาดูสถานการณ์ของนักเรียนเดี๋ยวคุณครูจะให้นักเรียนทำแบบฝึกหัด 2.1 นะคะแบบฝึกหัด 2.1 นักเรียนสังเกตแบบฝึกหัดของคุณครูก่อนเดี๋ยวเราจะให้นักเรียนลงมือทำด้วยตนเองข้อที่1เป็นประโยคสัญลักษณ์การอะไรคะเป็นประโยคสัญลักษณ์การบวกเป็นประโยคสัญลักษณ์การบวกตัวไม่ทราบค่าของเรานะคะตัวไม่ทราบค่าของเราเป็นจำนวนที่1จำนวนที่2หรือว่าเป็นผลบวกคะคือจำนวนที่2ใช่ไหมคะลูกจำนวนที่2หายไปเราจะหาจำนวนที่2เราใช้ความสัมพันธ์ของการบวกและการลบได้อย่างไรผลบวกของเราเมื่อนำไปลบด้วยจำนวนที่1เราจะได้จำนวนที่2ใช่ไหมคะหรือผลบวกของเราเมื่อนำไปลบด้วยจำนวนที่2จะได้จำนวนที่1เพราะฉะนั้นประโยคสัญลักษณ์ของเราคือประโยคสัญลักษณ์ที่เราจะใช้ในการหาคำตอบเราจะได้ว่าอย่างไรคะ76,840 นำไปลบด้วยจำนวนที่1เราก็จะได้จำนวนที่2นั่นเองนะคะนักเรียนนำชุดกิจกรรมของตนเองขึ้นมาเลยค่ะแล้วก็เขียนข้อที่1ไปนะคะจากนั้นเดี๋ยวเรานะคะมาหาคำตอบกันว่าผลลบคือเท่าไหร่นักเรียนปลายทางด้วยนะคะเตรียมชุดกิจกรรมขึ้นมาเลยแล้วก็เขียนความสัมพันธ์ของการบวกและการลบลงไปในข้อที่1ค่ะความสัมพันธ์ของการบวกและการลบนะคะผลบวกลบด้วยจำนวนที่1จะได้จำนวนที่2หรือผลบวกลบจำนวนที่2จะได้เท่ากับจำนวนที่1นั่นเองแต่ในข้อนี้เราต้องการหาจำนวนที่2เพราะฉะนั้นเราก็นำผลบวกลบด้วยจำนวนที่1จะได้จำนวนที่2นะคะถ้าใครเขียนเรียบร้อยแล้วให้นักเรียนหาผลลบด้วยตนเองโดยตั้งลบในพื้นที่ว่างได้เลยนักเรียนปลายทางนะคะตั้งลบในพื้นที่ว่างในชุดกิจกรรมของตนเองได้เลยหรือนำสมุดวิชาคณิตศาสตร์ขึ้นมาเพื่อตั้งลบและหาผลลบได้ค่ะนักเรียนลงมือทำเลยนะคะหาผลลบข้อที่1

0: ค่ะและตอนนี้นะคะก็มีนักเรียนหลายๆคนเสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะนักเรียนต้นทางเสร็จหรือยังคะ
1: เสร็จแล้ว
0: เสร็จแล้วนะนักเรียนปลายทางได้คำตอบหรือยังคะผลลบที่ได้คือเท่าไหร่คะซึ่งคำตอบที่ได้คือ 35,730 นะคะ 76,840 ที่เป็นผลบวกตรงนี้นะคะลบด้วยจำนวนที่1คือ41,110ได้เท่ากับ35,730เพราะฉะนั้นตัวไม่ทราบค่าของเราจำนวนที่2ของเราที่หายไปคือจำนวนใดคะคือ35,730นั่นเองนะคะนักเรียนสามารถตรวจสอบความถูกต้องได้โดยนำจำนวนที่1มาบวกจำนวนที่2ซึ่งเป็นคำตอบของเรานะคะ

ว่าได้ผลบวกเท่ากับ 76,840 หรือไม่ถ้าได้ก็แสดงว่าคำตอบของเราถูกต้องแล้วค่ะซึ่งคุณครูได้ตรวจสอบเรียบร้อยแล้วนะคะว่าเป็นคำตอบที่ถูกต้องเพราะฉะนั้นข้อที่1 35,730 นะคะก็คือค่าของตัวไม่ทราบค่าที่หายไปนั่นเองต่อไปข้อที่2นักเรียนมาดูข้อที่2แบบฝึกหัด 2.11 ข้อที่2นักเรียนดูสิคะว่าตัวไม่ทราบค่าของเราเป็นจำนวนที่1จำนวนที่2หรือผลบวกคะตัวไม่ทราบค่าของเราหรือว่าจำนวนที่หายไปของเราเป็นอยู่ในประโยคสัญลักษณ์การบวกใช่ไหมคะซึ่งเป็นจำนวนที่1วิธีในการหาคำตอบหรือแนวคิดในการหาคำตอบคือใช้ความสัมพันธ์ของการบวกและการลบนั่นเองเมื่อมีจำนวนที่1หายไปเราสามารถหาจำนวนที่1ในประโยคสัญลักษณ์การบวกได้อย่างไรคะนักเรียนต้องทำอย่างไรลูกนำผลบวกของเรานำผลบวกของเรามาทำอะไรคะลบออกด้วยจำนวนที่2ใช่ไหมคะลูกแล้วเราจะได้จำนวนที่1ซึ่งคล้ายๆกับข้อที่1เลยข้อที่1เป็นประโยคสัญลักษณ์การบวกเหมือนกันนะคะจำนวนที่หายไปคือจำนวนที่2เราก็นำผลบวกมาลบด้วยจำนวนที่1เราก็จะทราบว่าจำนวนที่2คือจำนวนใดแต่ของเรานะคะจำนวนที่1หายไปเราก็ต้องนำผลบวกมาลบด้วยจำนวนที่2นั่นเองนักเรียนเขียนประโยคสัญลักษณ์ในบรรทัดนี้ได้เลยค่ะความสัมพันธ์ของการบวกและการลบและเขียนประโยคสัญลักษณ์ได้เลยนะคะนักเรียนลงมือทำได้เลยค่ะ

ตอนนี้นะคะนักเรียนก็ใกล้จะหมดเวลาวิชาคณิตศาสตร์แล้วนะคะเพราะฉะนั้นเดี๋ยวเรามาสรุปเนื้อหาบทเรียนที่เราได้เรียนรู้กันไปในวันนี้นะคะวันนี้นักเรียนได้เรียนรู้เกี่ยวกับเรื่องอะไรคะเรื่องอะไรลูกวันนี้เราเรียนรู้เกี่ยวกับเรื่องอะไรคะการหาค่าของตัวไม่ทราบค่าในประโยคสัญลักษณ์การบวกและประโยคสัญลักษณ์การลบนะคะนักเรียนมีวิธีการและขั้นตอนในการหาคำตอบอย่างไรหลังจากที่นักเรียนเห็นโจทย์แล้วเราใช้วิธีไหนคะลูกเอาไปเขียนในแผนภาพแสดงความสัมพันธ์ของจำนวนแบบส่วนย่อยส่วนรวมใช่ไหมคะเมื่อนักเรียนนำจำนวนที่ได้ในประโยคสัญลักษณ์ไปเขียนแสดงความสัมพันธ์แบบส่วนย่อยส่วนรวมเรียบร้อยแล้วเราก็จะได้ประโยคสัญลักษณ์ที่เป็นความสัมพันธ์ของการบวกและการลบมาเมื่อได้มาแล้วเราก็ใช้ความสัมพันธ์ของการบวกและการลบนี้ในการหาคำตอบซึ่งถ้าประโยคสัญลักษณ์ของเราเป็นประโยคสัญลักษณ์การบวกแล้วเราต้องการหาจำนวนที่หายไปคือจำนวนที่1จำนวนที่2เราใช้วิธีการอย่างไรคะเราก็นำผลบวกใช่ไหมคะมาลบด้วยจำนวนที่1ก็จะได้จำนวนที่2ถ้านำผลบวกมาลบด้วยจำนวนที่2เราก็จะได้จำนวนที่1นั่นเองนะคะแต่ถ้าเป็นประโยคสัญลักษณ์การลบถ้าจำนวนที่หายไปเป็นตัวตั้งตัวไม่ทราบค่าของเราเป็นตัวตั้งเราก็นำตัวลบมาบวกกับผลลบนะคะก็จะได้ตัวตั้งนี่คือความสัมพันธ์ของการบวกและการลบนั่นเองนะคะต่อไปนะคะจะมีแบบฝึกหัด 2.11 ข้อที่3ข้อที่4และข้อที่5นักเรียนทำข้อที่1และข้อที่2เสร็จเรียบร้อยแล้วใช่ไหมลูกนักเรียนสามารถตรวจสอบความถูกต้องด้วยตนเองโดยการนำตัวที่ไม่ทราบค่าของเรานี้นะคะไปแทนลงในช่องว่างแล้วหาผลบวกดูสิคะว่าจะได้คำตอบหรือเปล่าส่วนข้อที่3จะเป็นประโยคสัญลักษณ์การลบนะคะข้อที่4เป็นประโยคสัญลักษณ์การบวกข้อที่5เป็นประโยคสัญลักษณ์การลบเราจะหาวิธีในการหาค่าของตัวไม่ทราบค่าได้อย่างไรก็แบบที่เราได้สรุปกันเมื่อสักครู่นี้ใช่ไหมคะถ้านักเรียนยังหาความสัมพันธ์ของการบวกและการลบไม่ได้ใช้วิธีการวาดแผนภาพแสดงความสัมพันธ์ของจำนวนก่อนนักเรียนก็จะได้ประโยคสัญลักษณ์นะคะที่เป็นความสัมพันธ์ของการบวกและการลบมาช่วยในการหาคำตอบนั่นเองสำหรับบทเรียนครั้งต่อไปนะคะเราก็จะเรียนรู้เกี่ยวกับการหาค่าของตัวไม่ทราบค่าในประโยคสัญลักษณ์การบวกและประโยคสัญลักษณ์การลบเช่นเดียวกันโดยใช้ความสัมพันธ์ของการบวกและลบนะคะแต่ว่าจะเป็นชั่วโมงที่2ซึ่งขอให้นักเรียนนะคะกลับไปทบทวนการบ้านให้ดีค่ะส่วนสิ่งที่จะต้องเตรียมนะคะได้แก่กระดาษ

ารางบันไดงูนะคะในชั่วโมงต่อไปเราจะมีกิจกรรมบันไดงูด้วยนะคะแล้วก็ข้อที่2เบี้ย4อันลูกเต๋า1ลูกเบี้ย4อันนี้สำหรับจำนวนสมาชิก4คนนะคะแต่ถ้าหากว่าในชั่วโมงถัดไปเราทำเป็นกิจกรรมกลุ่มคุณครูปลายทางสามารถเตรียมได้ตามจำนวนกลุ่มของนักเรียนเลยนะคะต่อไปข้อที่3บัตรโจทย์ค่ะและข้อที่4แบบฝึกหัด 2.12 ค่ะในรายการที่1ถึง3นะคะนักเรียนปลายทางอาจช่วยคุณครูปลายทางเตรียมอุปกรณ์ด้วยนะคะส่วนในรายการที่4คุณครูปลายทางสามารถดาวน์โหลดได้ที่ www.dltv.ac.th ค่ะสำหรับวันนี้นะคะรายวิชาคณิตศาสตร์ชั้นป.3หมดเวลาลงแล้วค่ะพบกันใหม่ในบทเรียนครั้งต่อไปสวัสดีค่ะ

แนวทางการใช้สื่อการเรียนการสอน DLTV ของมูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์1. สื่อการเรียนการสอนอนุญาตให้ใช้เพื่อการจัดการเรียนการสอนตามการออกอากาศของ DLTV เท่านั้น 2. ห้ามทำซ้ำดัดแปลงหรือเผยแพร่สื่อของ DLTV เพื่อประโยชน์ส่วนตนหรือเพื่อกิจกรรมที่มีลักษณะแสวงหาผลประโยชน์โดยไม่ได้รับอนุญาตสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่มูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์

好。

0: พลังแสงทะลุมิติ
1: โอ้โหนี่มันนอกโลก
2: พบกับการผจญภัยครั้งสำคัญของ DLTV และของเพื่อนที่ต้องเผชิญกับภัยพิบัติทางธรรมชาติที่ไม่อาจหลีกเลี่ยงได
0: ้พลังแห่งความคิด
2: ทั้งน้ำท่วมน้ำป่าไหลหลากสึนามิพายุไฟป่าภัยแล้งฝุ่น PM 2.5 แผ่นดินถล่มแผ่นดินไหวและอื่นๆอีกมากมายมาเรียนรู้ทำความรู้จักภัยพิบัติทางธรรมชาติประเภทต่างๆและวิธีเอาตัวรอดทั้งก่อนเกิดเหตุระหว่างเกิดเหตุและหลังเกิดเหตุไปพร้อมๆกับ DLTV และเพื่อนได้ทางช่อง DLTV หรือเว็บไซต์ www.dltv.ac.th นอกจากนี้ยังมีเนื้อหาแบบอีบุ๊กด้วยนะเข้าไปดูเข้าไปดาวน์โหลดกันได้เลย
3: ลูกข้าวอย่าจับอุปกรณ์ไฟฟ้าขณะที่ร่างกายเปียกน้ำ
4: แซกตีโบโอ้ตำบลปลอดภัยไม่จำกัด
5: PEA

0: สวัสดีครับคุณครูและนักเรียนที่อยู่ปลายทางที่น่ารักทุกๆคนนะครับรวมถึงนักเรียนต้นทางที่น่ารักของคุณครูกันด้วยเช่นกันวันนี้เราพบกันในเรื่องของนิทานแสนสนุกชั่วโมงที่2แน่นอนงานค้างของเราเมื่อชั่วโมงที่ผ่านมานั่นก็คือการกลับไปทำแผนผังความคิดจากการค้นคว้าอิสระที่เด็กๆในกลุ่มได้เลือกมาแล้วว่า1เรื่องในใจฉัน1เรื่องในใจในกลุ่มฉันที่เลือกมาเนี่ย1เรื่องคือเรื่องอะไรแล้วหาคำศัพท์แยกแยะสระออกจำแนกสระได้หาความหมายได้รวมทั้งระบุข้อคิดจากนิทานเรื่องนั้นได้วันนี้คุณครูหวังว่าทุกกลุ่มทั้งต้นทางและปลายทางคงจะทำงานมาเสร็จสิ้นเรียบร้อยดีและพร้อมที่จะนำเสนอแล้วแต่เมื่อชั่วโมงที่ผ่านมาหลังจากที่เราจบการทำกิจกรรมไปมีนักเรียนบางคนไปทำงานที่ห้องสมุดคุณครูก็ได้ยินเสียงแว่วๆมาว่าเด็กนักเรียนป.3มารยาทในการใช้ห้องสมุดรู้จักกันไหมครูสึกจุกที่ใจอุ๊ยเราสอนเรื่องมารยาทในการใช้ห้องสมุดไปแล้วหรือยังคุณครูก็คิดว่าคุณครูยังไม่ได้บอกว่ามารยาทคืออะไรแต่เด็กๆ ก็ต้องรู้ได้แล้วป.1 ป.2 ป.3 เราเข้าห้องสมุดอยู่บ่อยๆเราก็ต้องรู้แล้วว่ามารยาทในการใช้ห้องสมุดคืออะไรดังนั้นวันนี้มาทบทวนมารยาทในการใช้ห้องสมุดกันก่อนที่เราจะไปนำเสนอกันไปดูกันว่ามารยาทในการใช้ห้องสมุดมีอะไรบ้างนะครับจุดประสงค์ของเราวันนี้แน่นอนเหมือนกับชั่วโมงที่ผ่านมาเลยนะครับก็คือบอกเหตุผลค้นหาคำจำแนกเสียงสระระบุข้อคิดแต่เพิ่มมา1ข้อนั่นก็คือการนำเสนอผลงานในการค้นคว้าในวันนี้นะครับแล้วก็ต้องมีมารยาทในการพูดมาดูที่คุณครูบอกไว้ก็คือในเรื่องของมารยาทในการใช้ห้องสมุดเด็กๆต้องมีมารยาทในการใช้อย่างไรนะครับข้อที่1เด็กๆรู้ไหมว่าเราจะต้องมีมารยาทอย่างไรห้องนี้ใครพอทราบบ้างลูกเอาพอที่เรารู้จักก่อนอ่ะเชฟลูกเชฟเอามาส่งมาให้เพื่อนเลยครับมารยาทในการใช้ห้องสมุดของเชฟเชฟคิดว่าเชฟต้องทำอย่างไรลูก
1: ไม่เสียงดังครับ
0: ไม่เสียงดังเวลาที่เราอยู่ข้างนอกหรือข้างในห้องสมุดข้างนอกหรือข้างใน
2: ข้างในคร
0: ับทำตาแป๋วโอเคนะโอเคใช้ได้ต่อไปเมื่อกี้อีคิวยกมือคนที่2นะครับส่งไม้ให้อีคิวหน่อยอีคิวยืนขึ้นเลยครับมารยาทในการใช้ห้องสมุดที่หนูพอรู้จักและพอทำได้แล้วหนูก็ทำอยู่คืออะไรครับ
3: ไม่เสียงดังขณะผู้อื่นอ่านหนังสือครับ
0: ไม่เสียงดังในขณะผู้อื่นอ่านหนังสือนั่นคือไม่เสียงดังนั่นแหละนะต่อไปมาที่เซอร์กิตครับผมเซอร์กิตคิดว่ามารยาทของเซอร์กิตคืออะไรในการใช้ห้องสมุด
4: ไม่วิ่งเล่นในห้องสมุดครับ
0: ไม่วิ่งในห้องสมุดครับโอเคต่อไปเมทันดูสิพอรู้จักสักกี่ข้อ
5: หยิบหนังสือแล้วเก็บที่ค่ะ
0: หยิบหนังสือแล้วเก็บเข้าที่เดิมให้เรียบร้อยต้นกล้า
6: ไม่ฉีกหนังสือคร
0: ับ ไม่ฉีกหนังสือแน่นอนออโต
7: ้ไม่ขีดเขียนหนังสือคร
0: ับ ไม่ขีดเขียนหนังสือครับนะว่าส่งไม้ข้ามจักรวาลได้อ้าวนะวายืน
8: เข้าห้องตะมุดก็ต้องอ่านหนังสือครับ
0: เข้าห้องตะมุดก็ต้องอ่านหนังสือครับเข้าห้องอ่านอีกรอบนึงลูกอ่านให้ชัดๆเข้าห้องสมุดพูดไหม
8: สมุด
0: เข้าสมุดสมุดไปเย็นใหญ่เลยค่ะนี่เข้าห้องเอามาอีกรอบนึงเข้าห้องสมุด
8: เข้าห้องตะมุด
0: ครับต่อต้องทำยังไงครับ
8: ต้องอ่านหนังสือครับ
0: ต้องอ่านหนังสือเอาผมให้นาวาหน่อยครับผมอ่านให้ชัดพูดให้ชัดท้องสมุดต้องอ่านหนังสือใครอีกใครมุกไข่มุกหมดหรือยังเนี่ยมารยาทที่เรารู้จัก
9: ไม่เอาขนมเข้าไปกิน
0: อีกหนึ่งครั้งลูกอีกหนึ่งครั้งเพื่อนเบา
9: ๆไม่เอาขนมเข้าไปกิน
0: ไม่นำขนมเข้าไปกินนะไปทานในห้องสมุดโอเคอ่ะปีนว่ามาพูดดังๆเลย
10: ไม่ทำหนังสือยับค่ะ
0: ไม่ทำหนังสือยับอ่ะกล้า
11: ไม่เปิดหนังสือแรงครับ
0: โอเคนั่งลงพอประมาณถือว่านักเรียนชั้นป.3ของคุณครูห้องนี้เข้าใจมารยาทอย่างดีเด็กไปทั้งคงจะตอบได้ประมาณนี้แล้วมารยาทในการใช้ห้องสมุดทั้งหมดมีอะไรบ้างมาดูกันข้อที่1นั่นก็คืออ่านพร้อมกันว่าแน่นอนต้องแต่งกายสุภาพถ้าเกิดว่าเราสังเกตห้องสมุดที่คุณครูพูดถึงไม่ได้มีเฉพาะในโรงเรียนของเราเรามีห้องสมุดประชาชนเห็นไหมครับข้างนอกโรงเรียนเราก็จะมีห้องสมุดอยู่ตามแยกต่างๆหรือชุมชนต่างๆเวลาเราเข้าไปเราก็ต้องแต่งกายให้สุภาพนะครับต่อไปข้อที่2อ่านพร้อมกันต้นทางและปลายทางอ่านว่า

0: ทำไมต้องฝากไว้ล่ะลูก
1: เด
0: ี๋
1: ยวของ
0: หายเดี๋ยวอะไรหายไม่รู้ว่าของเราหายหรือของในห้องสมุดหายก็เพื่อป้องกันการลักขโมยต่างๆได้ด้วยหรือสัมภาระเรามันเกะกะก็นำไปฝากไว้ให้เรียบร้อยนั่นเองต่อไปข้อที่3ครับอ่านพร้อมกันต้นทางและปลายทางเก่งมากต่อไปข้อที่4
1: ไม่ใช้สมุดหนังสือหรือสิ่งของวางรองที่นั่ง
0: จ้าต่อไปข้อที่5
1: ไม่ฉีดสีหรือเขียนเขียนหนังส
0: ือไม่ฉีดกรีดหรือขีดเขียนหนังสือข้อที่6สรุปเปิดหรือปิดนะปิดแน่นอนต้องปิดอยู่ในโหมดที่เป็นโหมดสั่นตืดๆหรือไม่มีเสียงเพื่อป้องกันอะไรใครทราบบ้างใครจะตอบจับไม้เลยอ่ะจับไม้ได้เลยได้ไหมที่สุดแล้วตอบได้อ่ะเชฟเพื่อป้องกันอะไรลูก
2: ไม่รบกวนผู้อื่นครับ
0: ไม่รบกวนผู้อื่นแน่นอนแล้วเครื่องมือสื่อสารมีอะไรบ้างตัวอย่างเช่น
2: โทรศัพท์คร
0: ับ โทรศัพท์อะไรอีก รู้จักแค่โทรศัพท์โทรทัศน์ใช่ไหมพกโทรทัศน์ใส่กระเป๋าไปด้วยแล้วก็ปิดโทรทัศน์ก่อนนะมีแค่โทรศัพท์นี่แหละแล้วคอมพิวเตอร์ใช่ไหมหรือแล็ปท็อปของเราเอง iPad ต้องปิดเสียงให้เรียบร้อยเยี่ยมมากต่อไปข้อที่7อ่านพร้อมกันอ่านเองเก่งจังต้นทางและปลายทาง1 2เริ่มต่อไปไม่นำสัตว์เลี้ยงเข้าห้องสมุดนะตุ๊กตาเป็นสัตว์เลี้ยงไหมนะ
1: ไม่
0: เป็นตุ๊กตาเป็นแค่สิ่งของเราก็เก็บไว้ในกระเป๋าให้เรียบร้อยใช่ไหมดังนั้นนี่คือมารยาทที่เราจะต้องรู้เวลาที่เราเข้าห้องสมุดไม่ว่าจะเป็นห้องสมุดโรงเรียนหรือห้องสมุดชุมชนนะครับเราต้องรู้จักมารยาทถ้าเหล่านี้ต่อไปมาดูมารยาทในการฟังบ้างก่อนที่เราจะนำเสนอแน่นอนเมื่อมีผู้พูดหน้าห้องก็ต้องมีผู้ฟังรวมถึงคุณครูด้วยก็ต้องฟังแล้วก็มีมารยาทของผู้ที
1: ่
0: ดูและผู้ที่อันอีกลูก
1: ฟ
0: ังดูพูดนั่นเองมาดูซิว่ามารยาทในการฟังมีอะไรบ้างอ่านพร้อมกันทั้งห้องมารยาทในการฟังข้อที่
1: 1

0: นะนี่คือมารยาทในการฟังข้อที่1คือฟังอย่างตั้งใจต้องมีคนที่นั่งเงียบฟังอย่างตั้งใจคือนั่งเงียบไม่รบกวนสมาธิคนอื่นรอบข้างเราและรบกวนสมาธิผู้ที่พูดหน้าห้องรวมถึงไม่สร้างความรำคาญแก่ผู้อื่นคือนั่งกระทืบเท้าปึ้งปึ้งปึ้งปึ้งนั่งกระดิกขาทิกทิกทิกทิกไม่เอาหรือเวลาถูกใจมากเป่าปาโควู้ฮู้วิทยูอย่างนี้ถูกใจมากเลยอย่างนี้ก็ไม่ได้เราต้องนั่งเงียบเงียบนะหรือว่าเมื่อผู้พูดพูดจบแล้วมารยาทของผู้ฟังคือต้องปรบมือก่อนที่เพื่อนจะนำเสนอและเวลาเพื่อนนำเสนอเสร็จแล้วก็ปรบมือให้เกียรติซึ่งกันและกันนะจ๊ะพอเด็กๆปรบมือเป็นแล้วนะต่อไปมารยาทในการดูบ้างนะฟังกับดูฟังกับดูมาคู่กันเสมอใช้ได้ทุกที่ในห้องเรียนไปโรงภาพยนตร์ดูหนังกลางแปลงนะเราต้องมีมารยาทในการดูด้วยดูโทรทัศน์ที่บ้านดูทุกอย่างต้องมีมารยาทอ่ะมารยาทข้อที่1ในการดูมารยาทในการดูข้อที่1คืออะไรอ่านเองเก่งจังข้อที่2
1: 3

0: ข้อ1ข้อ2ทำได้แน่นอนตั้งใจดูแล้วก็ไม่ส่งเสียงดังแต่ข้อที่3รู้จักไหมการเดินอย่างสำรวมทำอย่างไรตัวอย่างเช่นห้องนี้เราแคบมากเลยหรือเด็กๆปลายทางห้องแคบมากด้านหลังไม่มีที่สามารถจะเดินอ้อมเพื่อเข้าโต๊ะของเราได้แล้วเมื่อเราออกไปทำธุระด้านนอกเราจำเป็นต้องเดินผ่านด้านหน้าหน้าจอที่คนอื่นกำลังดูอยู่ต้องเดินอย่างสำรวมอย่างไรอ่ะต้นกล้าเดินออกมาสิสาธิตวิธีการเดินอย่างสำรวมที่เรารู้จักก่อนอ่ะเดินผ่านสมมติว่าเพื่อนกำลังดูหน้าจออยู่ต้นกล้าเดินมาแล้วปึ๊บโอเคก็ถูกต้องไหมล่ะถูกต้องสำรวมไหมสำรวมอ่ะทำอีกทีหนึ่งอ่ะเดินกลับไปช้าๆไม่ต้องรีบแต่กลุ้มอย่าให้บังนั่นแหละเธอจะนอนแล้วกระดึบไปเหรออันนั้นก็เกินไปอันนั้นมันก็ไม่สำรวมใช่ไหมแบบกล้าที่ถูกต้องเดินภาษาอังกฤษแล้วก็ก้มโค้งเล็กน้อยอย่าให้บังนะแล้วก็เดินขาไปให้เรียบร้อยแต่ครูตัวสูงก็ต้องนิดนึงใช่ไหมหรือไม่ก็ขอโทษก่อนขอโทษนะครับขอโทษนะคะขอเดินข้ามหน่อยค่ะแล้วก็เดินปุ๊บข้ามไปให้เรียบร้อยนะโอเคนี่คือท่าทางสำรวมต่อไปมาดูมารยาทอีกหนึ่งอย่างก็คือเมื่อเป็นผู้พูดด้านหน้าต้องมีมารยาทในการพูดอย่างไรบ้างอ่านเองเก่งจังต้นทางและปลายทางข้อที่หนึ่งก็คือ
1: 1ไม่ทำที่สุนัขและ4อย่างที่สุนั
0: ขข้อที่
1: 2
0: จ้าข้อที่3
1: สี่

0: ข้อ1ข้อ2ข้อ3ข้อ4ข้อ5ที่เราจะต้องปฏิบัติในการพูดก็คือทำไมลูก1ใช้ถ้อยคำที่สุภาพแน่นอนพูดครับพูดค่ะใช้เสียงนุ่มนวลแล้วก็เวลาที่เพื่อนพูดหน้าห้องคนฟังในห้องจะพูดแทรกได้ไหมไม่ได้ต้องตั้งใจฟังและใช้น้ำเสียงนุ่มนวลไม่พูดล้อเลียนผู้ที่ออกมาพูดหน้าห้องถ้าเพื่อนพูดผิดพูดติดๆขัดๆก็ควรจะให้กำลังใจนั่งยิ้มให้กำลังใจไม่ใช่นั่งขำคิกคักคิกคักแน่นอนว่าห้องนี้ต้องฝึกเรื่องมารยาทเรื่องนี้อีกนิดนึงเพราะว่าเวลานำเสนอวิชาต่างๆต้องมีคนแอบขำใช่ไหมเก็บไว้ในใจนะเพื่อนผิดได้เราก็ผิดได้ดังนั้นให้กำลังใจกันดีกว่าเนาะนั่งยิ้มยิ้มนั่งยิ้มแย้มไหมนะโอเคถ้าพร้อมแล้วเราจะเริ่มการนำเสนองานโดยที่บทบาทของคุณครูปลายทางก็คือคุณครูเป็นผู้ที่คอยให้คำแนะนำนักเรียนนะครับเมื่อเรียนออกมานำเสนอนักเรียนก็ต้องออกมาทำหน้าที่ของตนเองในแต่ละกลุ่มอย่างเต็มที่ตั้งใจอ่านตั้งใจดูตั้งใจนำเสนอให้ดีที่สุดนะครับถ้ามีท่าทางคิดมาแล้วก็โอเคสวัสดีครับพวกเรากลุ่มที่หนึ่งครับพวกหนูกลุ่มที่สองค่ะอะไรเงี้ยถ้ามีท่าได้คุยกันได้ก็ถ้าทำท่าอาจจะมีคะแนนลีลาเพิ่มเติมให้นะอ่ะพร้อมหรือไม่พร้อมถ้าพร้อมแล้วปรบมือ5ครั้งอ่ะปรบให้ดังกว่านี้อ่ะปรบใหม่อีกทีปรบให้ดีกว่าเดิมอ่ะโยกไปทางซ้ายไปทางไหนแล้วย้ายไปทางขวาสะกิดคนข้างหน้าแล้วถามเพื่อนว่าพร้อมนำเสนองานหรือยังแล้วตอบพร้อมกันว่าอุ้ยไม่ต้องหวีดแสดงว่าไม่มีมารยาทในการพูดแล้วเมื่อกี้เสียงหวีดดังมาเลยต้องพูดว่าอะไรไม่เป็นไรนะต้นกล้าหรือสมน้ำหน้าไม่เป็นไรนะเรานั่งอย่างระมัดระวังต่อไปอ่ะครูจะเชิญกลุ่มที่ออกมานำเสนอด้วยการสุ่มนะครับอ่ะไปดูโปรแกรมซูมเลยกลุ่มที่จะออกมาก่อนได้แก่กลุ่ม4จ๋าต่อไปปรบมือให้กลุ่มที่4หน่อยลูกมารยาทในการอะไรการฟังออกมาถือเอานิทานมาด้วยไหมเอ่ยนิทาน
1: สวัสดีค่ะหนูชื่อเด็กหญิงไว้วิสาแน่นแคว้นชื่อเล่นชื่อเมย์ค่ะ
0: จ้าคนที่2ชื่ออะไรจ้าแนะนำตัวหนูเอาป้ายลงมาหน่อยนึงงานเรา
2: สวัสดีค่ะหนูชื่อเด็กหญิงนวพัฒน์สมพงษ์ชื่อเล่นชื่อน้องจ่าโอค่ะ
0: จ้า
3: สวัสดีครับผมชื่อเด็กชายจีรตักจันตุริยตักชื่อเล่นชื่อนาวาครับ
0: ครับ
4: สวัสดีครับผมชื่อเด็กชายชนวิตันตีเสือพลวณิชชื่อเล่นชื่อ EQ
0: หยุดอย่าเพิ่งมารยาทในการพูดต้องมองผู้ฟังแต่หนูมองพื้นนะเมื่อกี้อาหมายลูกมองกล้องกับมองเพื่อนด้วยอาหมายอีก1รอบพูดช้าๆชัดๆ1 2 3
4: สวัสดีครับผมชื่อเด็กชายชนวิทย์ตันติโสพลวณิชชื่อเล่นชื่อ EQ ครับ
0: ครับดีขึ้น
5: สวัสดีค่ะหนูชื่อเด็กหญิงจินนิพาราชธานีค่ะชื่อเล่นชื่อแบมแบมค่ะ
0: ค่ะนำเสนอได้ลูกจำได้ไหมกลุ่มของเราทำนิทานแสนสนุกเรื่อง
6: มิเทียมค่ะ
0: หนูพูดได้4กลุ่มของเราก
6: ลุ่มของเรา
0: ทำนิทานแสนสนุก
6: ทำนิทานแสนสนุกเรื่องมิเทียมค
0: ่
6: ะ
0: มาอีก1รอบใจเย็นๆใจเย็นๆหายใจเข้าลึกๆให้กำลังใจกันอีก1รอบลูกโอเคจ้า
6: กลุ่มของเรา
0: ไม่ได้ใช่ไหมเข้าใจเพื่อน
6: นิทานแสนสนุกเรื่องนิเทียมค่ะ
0: จ้าได้คำว่าอะไรบ้างว่ามาเลย
6: หลายค่ะ
0: ต่อไป
6: ขโมยค
0: ่
6: ะ
0: ไม่หลายผสมด้วยสระอะไรไปทีละคำลูก
6: สระอาค่ะ
0: ความหมาย
6: ความหมายมากชนิด
1: สระอะและสระอีอย่างค่ะ
0: พูดด้วยสิลูกชนิดคำว่าชนิดผสมด้วยสระอะและสระอีหมายถึงมากอะไรประมาณนี้อ่ะพูดคำเชื่อมไปด้วยเอาคำว่าชนิดใหม
1: ่ชนิดผสมด้วยสระอะและสระอี
0: ความหมาย
1: ความหมายอย่างค่ะ
0: จ้า
1: ไฟผสมด้วยสระอะไม้ไมลาย
0: ไม้อะไรนะ
1: ไม้มะลาย
0: ไม้มะลาย
1: หมายความว่าชื่อธาตุอย่างหนึ่งสุนัขผสมด้วยสระอุและสระอะค่ะหมายความว่าหมาพงผสมด้วยสระโอสระอะ
0: ความหมาย
1: ความหมายช่องที่กวงเข้าไปนิทานเรื่องนี้สอนให้รู้ว่าผู้ที่ไม่จริงใจกับใครยอมหาความย่อมหาความจริงใจอย่างผู้จากผู้อื่นชนกัน
0: อ่ะปรบมือแฮลโหลนะอย่าสุขฟังโอเคอย่าเพิ่งไปอย่าเพิ่งไปลูกยังไม่เสร็จมาขอครูอ่านอีกหนึ่งรอบขออนุญาตนะขอเดินข้ามผู้ที่ไม่จริงใจกับใครย่อมหาความจริงใจกับผู้อื่นไม่ได้เช่นกันน่าจะเขียนตกคำว่าไม่ได้นั่นเองอ่ะโอเคเด็กๆ คิดว่าทำงานนี้เต็มที่แล้วหรือยังใครพอเล่าเรื่องย่อให้ครูฟังได้บ้างใครอ่านนิทานเรื่องนี้แล้วทางกลุ่มก็ต้องอ่านแล้วใครพอเล่าเรื่องย่อให้ครูฟังได้บ้างใช่ไหมไอ้คิวได้ไหมได้อ่านเรื่องย่อสิลูกใครทำอะไรที่ไหนเมื่อไรอย่างไรในเรื่องนี้ฟังหน่อยเร็วเรื่องย่อเราต้องอ่านแล้วทั้งกลุ่มใช่ไหม

0: อ่ะ
1: ณป่าแห่งหนึ่ง
0: มารยาทผู้ฟังอยู่ไหนจ๊ะ
1: มีณป่าแห่งหนึ่งมีสัตว์มากมายจะสัตว์เหล่านั้นสัญญาว่าจะดูแลซึ่งกันและกัน
0: ครับ
1: หมาป่าไอ้สุนัขจิ้งจอกแล้วอินทรีเป็นเพื่อนกัน
0: จ้ะ
1: วันหนึ่งทั้งอินทรีแล้วสุนัขจิ้งจอกมีลูกวันต่อมาสุนัขจิ้งจอกไปหาอาหารให้ลูกของมันตอนมันไปหาอาหารนกอินทรีก็ได้ขโมยลูกของสุนัขจิ้งจอกไปให้ลูกของมัน
0: จ้า
1: ต่อมาตอนสุนัขจิ้งจอกกลับมาสุนัขจิ้งจอกก็รู้ว่าอินทรีขโมยลูกของมัน
0: มันจึง
1: ไปหยิบท่อนไม้ที่ติดไฟมาและเอาไปใส่ไม้
0: เอาไปใส่ต้นอะไรนกอยู่บนต้นอะไร
1: เอาไปใส่ใต้ต้นไม้พอนกอินทรีเห็นฉะนั้นจึงเอาลูกของสุนัขจิ้งจอกไปคืนนับแต่นั้นสุนัขจิ้งจอกกับอินทรีก็ไม่ได้เป็นเพื่อนกันอีกเลย
0: โอเคนี่ไงเรื่องมิตรเทียมนั่นเองเหตุผลที่เป็นมิตรเทียมเพราะว่าสุนัขจิ้งจอกออกไปหาอาหารทีแรกตกลงกับนกอินทรีว่าเราจะเป็นเพื่อนกันช่วยกันดูแลช่วยเหลือซึ่งกันและกันแต่วันดีคืนดีสุนัขจิ้งจอกออกไปหาอาหารมาให้ลูกๆนกอินทรีก็บินมาคาบลูกสุนัขจิ้งจอกแล้วคิดว่าหมาป่าเอ้ยสุนัขจิ้งจอกคงทำอะไรไม่ได้ก็เอาลูกบนต้นไม้สุดท้ายสุนัขจิ้งจอกแก้ปัญหาด้วยการไปเอาไม้ที่จุดไฟติดไฟแล้วไปไว้ใต้ต้นไม้ต้นไม้ก็ลุกเป็นไฟนกอินทรีก็เลยต้องเอาลูกมาคืนแล้วก็ต่างฝ่ายต่างปลอดภัยนับจากนั้นเป็นต้นมาต่างฝ่ายก็ไม่คบกันอีกเลยเพราะว่าเพื่อนแบบนกอินทรีคบได้ไหมคบได้ไหมลูกไม่ได้นะเพราะว่าทรยศหักหลังกันไม่เอาอ่ะปรบมือให้กลุ่มนี้หน่อยลูกเก่งมากไปเยี่ยมมากขอไม้ด้วยคุณจะยึดไม้ไว้ก่อนอ่ะเอางานมาคุณจะติดไว้ต่อไปกลุ่มที่จะออกมากลุ่มที่สองได้แก่กลุ่มหนึ่งฉันเลือกเองมา
2: สวัสดีค่ะหนูชื่อเด็กหญิงกัญญาพัฒน์พรมเชื้อค่ะชื่อเล่นชื่อข้าวหอมค่ะ
3: สวัสดีครับผมชื่อเด็กชายธนภัทรสมแมชื่อเล่นชื่อก้าครับ
4: สวัสดีค่ะหนูชื่อเด็กหญิงทิติการเปี่ยมสีทองค่ะชื่อเล่นชื่อชะเอมค่ะ
5: สวัสดีค่ะหนูชื่อเด็กหญิงชยานินนุ่มดีชื่อยาย่าค่ะ
6: สวัสดีค่ะหนูชื่อเด็กหญิงบุญญาพรสุนบบค่ะชื่อเล่นชื่อแตงกวาค่ะ
7: สวัสดีค่ะหนูชื่อเด็กหญิงยุพารัตน์สง่าชื่อเล่นชื่ออายค่ะ
2: นิทานแสนสนุกคือเรื่องหนูเพื่อนรักมดใช้สาระโอเป็นสัตว์เลี้ยงชนิดหนึ่งที่ตัวเล็ก
0: หนูพูดความหมายด้วยลูกเอาใหม่นะหนูได้คำว่ามดค่ะผสมด้วยสาระโอผสมด้วยสาระโอความหมายก็คืออย่างนี้ประมาณนี้นะอ่ะเริ่มเอาใหม
2: ่หนูได้คำว่ามดค่ะผสมด้วยสาระโอเป็นสัตว์เลี้ยงชนิดหนึ่งที่ตัวเล็กค่ะ
0: ค่ะ
2: คำว่าหิวค่ะผสมด้วยสระอีแปลความหมายว่าอยากกินค่ะหนูค่ะผสมด้วยสระอูเป็นสัตว์ที่เลี้ยงลูกด้วยนมค่ะน้ำนมค่ะมิตรภาพใช้ผสมด้วยสระอูอาสระอาเอ้ยสระอาสระอาค่ะ

0: แปลความหมายว่าความเป็นเพื่อนรักค่ะคำว่ากินค่ะผสมด้วยสระอิค่ะแปลความหมายว่าเคี้ยวค่ะช่วยค่ะผสมด้วยสระอัวค่ะความหมายคือทำให้พ้นจากอันตรายค่ะนิทานเรื่องนี้สอนให้รู้ว่าความกรุณาปราณีและความมิตรความและความมิตรภาพและมิตรภาพเป็นสิ่งที่สวยงามค่ะ
1: โอเคยอดเยี่ยมมากๆเลยมีอ่านผิดอ่านถูกบ้างก็ไม่เป็นอะไรแต่ถือว่าดีขึ้นไหมดีขึ้นนะอาจจะอ่านผิดอ่านข้ามไปบ้างเป็นบางคำไม่เป็นไรแล้วใครสามารถเล่าเรื่องหนูเพื่อนรักให้เพื่อนๆฟังได้บ้างยาย่าจ้าเชิญเด็กปลายทางฟังนะเรื่องหนูเพื่อนรัก
2: มีอยู่วันมดกระหายน้ำมดเลยไต่ใบหญ้าที่จะกินน้ำแล้วคราวนี้มีลมพัดแรงทำให้มดตกลงไปในน้ำแล้วคราวนี้เจ้าหนูก็ได้ยินเสียงมดร้องว่าช่วยด้วยช่วยด้วยแล้วเจ้าหนูก็เดินหาเสียงเจ้าหนูหาอยู่นานแล้วเจ้าหนูก็ไปเห็นมดอยู่ในน้ำเจ้าหนูเลยเอาฟางมาร้อยเป็นเชือก
1: ต่อ
2: แล้วคราวนี้เจ้าหนูก็เลยโยนไปให้เจ้ามดแล้วเจ้าหนูก็ดึงขึ้นมาเจ้ามดบอกว่าขอบคุณครับที่ช่วยผมแล้วเจ้าหนูบอกว่าไม่เป็นไร
1: ไม่เป็นไรแล้วยังไงต่อลูกแล้วหลังจากนั้นหนูโดนนายพรานเล็งจะยิงแล้วยังไงต่อ มดมาทำไม
2: มดไปกัดเท้านายพรานนายพรานร้องโอ๊ย
1: แล้วก็แล้วว่าไงต่อจนทำให้
2: จนทำให้เจ้าหนูปลอดภัย
1: เย้จบแล้วเรื่องหนูเพื่อนรักนั่นเองอ่ะกลุ่มนี้คิดว่าตัวเองทำงานได้ดีแล้วหรือยังดีแล้วนะพอใจกับผลงานไหมพอใจไหมลูกพอใจแล้วนะอ่ะปรบมือให้หน่อยลูกนั่งที่ได้เอางานไหมคุณครูเดี๋ยวครูติดป้ายไว้ให้เชิญต่อไปกลุ่มที่3ได้แก่น่าเชิญ
3: สวัสด
1: ีเราต้องส่งสัญญาณกันก่อน1 2 3แล้วไหว้พร้อมๆกันเอามาคนที่ถือหนังสือนิทานก็เก็บไว้ที่ใครคนนึงก่อนนะส่วนคนที่ถือ2คนก็ไม่ต้องไหว้นะอ่ะมิลินไม่ต้องถือลูกลินเฉยๆอ่ะโอเคอ่ะพร้อมแล้วไหว้พร้อมกันสวยๆจ้า
4: สวัสดีครับผมชื่อเด็กชายกิติพัฒน์ดุสิตสิทธิพรชื่อเล่นชื่อเซอร์กิตครับ
5: สวัสดีค่ะหนูชื่อเด็กหญิงอภรดาลิกเมฆชื่อเล่นชื่อไอติมค่ะ
6: สวัสดีค่ะหนูชื่อเด็กหญิงธรัญญาลุมณีชื่อเล่นชื่อข้าวตูค่ะ
7: สวัสดีค่ะหนูชื่อเด็กหญิงวรนัทบุญญาภักดีชื่อน้องมิลินค่ะ
8: สวัสดีครับผมชื่อเด็กชายวิชัยแก้วแสงชื่อเล่นชื่อเนาะชื่อออโต้ครับ
1: ออโต้ต้องพูดใหม่ลูกเอามาใจเย็นๆใจเย็นๆพูดช้าๆชัดๆครับอ้าวคนเก่ง
8: สวัสดีครับผมชื่อเด็กชายวิชัยแก้วแสงครับชื่อเล่นชื่อออโต้ครับ
1: ครับ
9: สวัสดีครับผมชื่อเด็กชายพิชนัน

0: ความหมายคือสัตว์ชื่อสัตว์เลี้ยงลูกด้วยน้ำนมชนิดหนึ่งใช้เป็น
1: พาหนะ
0: คำว่ามนุษย์ผสมด้วยสระอะแล้วก็สระอุครับความหมายคือคนคำว่าพระเจ้าผสมด้วยสระอะแล้วก็สระเอาความหมายคือเทวดาครับรูปร่างสระอุกับสระอาความหมายคือลักษณะแล้วร่างกาย
1: สวดทรง
0: สวด
1: ลักษณะลักษณะร่างกายสวดทรง
0: ลักษณะร่างกายสวดทรงคำว่าปอดผสมด้วยสระอเป็นอวัยวะทำหน้าที่เกี่ยวกับการหายใจคำว่าหงผสมด้วยสระโอนกในนิยายชื
1: ่นก
0: ชื่อนกจำพวกเป็ดชนิดหนึ่งตัวโตและคอยาวกว่าห่านนิทานเรื่องนี้สอนให้รู้ว่าจงพอใจในสิ่งที่ตนมีอยู่
1: ครับต่อไปหาคนเล่าเรื่องสั้นเล่าเรื่องย่อเรื่องนี้เทพจูปิเตอร์กลับมาออโต้นะ
2: พี่เขาโอเลสเป็นที่อยู่อาศัยของสัตว์หลายๆชนิดเทพอูปิเตอร์เป็นคนที่สามารถคุยกับสัตว์ได
1: ้เอาไว้ที่ปากสิลูกไม่ต้องขยับออก
2: วันหนึ่งเทพอูปิเตอร์เจอม้าตัวหนึ่งเดินไปเดินมาเทพจูปิเตอร์เลยถามว่าเจ้ามาจากไหนเจ้าม้าบอกว่าข้าขออยู่ที่นี่ได้ไหมเทพจูปิเตอร์เลยบอกว่าได้ต่อมาเทพจูปิเตอร์ถามว่าเจ้าจะอยู่ตรงไหนล่ะเจ้าม้าเลยบอกว่าอยู่ที่สัตว์เยอะๆเลยเทพจูปิเตอร์ได้เสกลาตัวหนึ่งขึ้นมา
1: ให้ครูช่วยไหมเอาไหมให้ครูช่วยเปล่าโอเคนะครูช่วย เพราะว่าออโต้ทำหน้าบอกครูครับช่วยด้วยครับช่วยด้วยครับเรื่องนี้ก็คือเทพจูปิเตอร์เนี่ยเขาบอกว่าเมื่อตอนที่เพื่อนเล่ามานี่คือถูกต้องแล้วแต่ว่าจำไม่ค่อยได้ใช่ไหมก็คือมีช่วงหนึ่งที่ม้าเนี่ยบอกกับเทพเจ้าจูปิเตอร์ว่าข้าอยากจะมีโหนกบนหลังสูงๆเพื่อให้มนุษย์ได้มาขี่ข้าง่ายๆข้าอยากมีคอที่ยาวขึ้นเทพจูปิเตอร์ก็เลยเสกอูฐขึ้นมาคราวนี้พอลาม้าเห็นอูฐปุ๊บฮุบทำไมรูปร่างอัปลักษณ์หน้าตาอัปลักษณ์อย่างนี้ก็เลยคิดว่าเอาละข้าไม่เป็นแล้วสัตว์ที่ข้าอยากจะเป็นข้าขอเป็นม้าอย่างเดิมดีกว่าเทพจูปิเตอร์ก็เลยเสกอูฐให้ไปอยู่ที่ไหนลองทายซิที่ไหนลูกที่ไหน
2: ที่ป่าครับ
1: ไม่ใช่ในป่าอูฐต้องอยู่ที่ไหน
2: ทะเลทราย
1: ทะเลทรายอูฐก็เลยไปอยู่ในทะเลทรายนับตั้งแต่นั้นเป็นต้นมาแล้วม้าก็เป็นม้าเหมือนเดิมดังนั้นเรื่องนี้จึงสอนว่าจงพอใจในสิ่งที่ตนเองมีอยู่หรือเป็นอยู่นั่นเองอ่ะ พอใจกับผลงานของเราไหมวันนี้พอใจนะครับปรบมือให้กับกลุ่มนี้หน่อยจ้าไปเอางานไปติดไว้ให้ครูและลูกสองคนนี้

0: 8ช่วยกันติดต่อไปกลุ่มที่4ได้แก่กงสามเชิญจ้าชิดแบบไปหน่อยอ่ะ
1: สวัสดีค่ะหนูชื่อเด็กหญิงประภาวรินทร์เขียวชะอุ่มค่ะชื่อเล่นชื่อปิ่นค่ะ
2: สวัสดีครับผมชื่อเด็กชายดนัยนัทสุขศรีชื่อเล่นสเนลครับ
3: สวัสดีค่ะหนูชื่อเด็กหญิงจิรัชยาศรีวัชแชค่ะชื่อเล่นชื่อลูกปัดค่ะ
0: ทำไมลูกปัดพูดหนูพูดใหม่มั่นใจเราพูดเก่งอยู่แล้วอ่ะหนูพูดใหม่อีกรอบนึงลูกปัด
3: สวัสดีค่ะหนูชื่อเด็กหญิงจิรัชยาศรีวัชแชชื่อเล่นชื่อลูกปัดค่ะ
0: ดีขึ้น
4: สวัสดีครับผมชื่อเด็กชายทักษณัยจีนศิลป์ชื่อเล่นชื่อสแตมครับ
5: สวัสดีค่ะหนูชื่อเด็กหญิงชนันทิดาเครือตาชื่อเล่นชื่อน้องฟูจิค่ะ
6: สวัสดีค่ะหนูชื่อเด็กหญิงพิชยวดีสุขศรีชื่อเล่นชื่อน้องบีมค่ะ
0: ค่ะ
7: วันนี้เราจะมาเล่านิทานแสนสนุกเรื่องสุนัขจิ้งจอกกับนกกระสาค่ะเพื่อนผสมด้วยสระเอือค่ะความหมายก็คือผู้ร่วมธุระค่ะโถค่ะผสมด้วยสระโอความหมายแปลว่าภาชนะที่ใช้ภาชนะที่ทำจากดินเผาค่ะตื้นผสมด้วยสระอือก็ความหมายก็คือต่ำลงไปจากขอบน้อยกว่าปกติค่ะต่อมาผสมด้วยสระอและสระอาความหมายก็คือถัดไปสืบไปติดต่อกันไปค่ะพอใจผสมด้วยสระอและสระไอค่ะความหมายก็คือสมใจเพราะเหมาะสมพอดีชอบชอบสระอค่ะ
0: แป๊บนึงลูกเดี๋ยวพอเปลี่ยนไหมแป๊บนึงจ้าหนูเอาคำว่าชอบใหม่ลูก
7: ชอบผสมด้วยสระอความหมายคือพอใจถูกใจค่ะ
0: เล่านิทานเรื่องนี
7: ้นิทานเรื่องนี้สอนให้รู้ว่าทำอะไรไม่ดีไว้กับใครก็จะได้รับการปฏิบัติที่ไม่ดีเช่นนั้นเป็นการตอบแทน
0: จ้าใครพอเล่านิทานเรื่องสั้นให้เพื่อน
8: สุนัขจิ้งจอกเชิญให้นกกระสาไปกินข้าวที่บ้านของตนเองเมื่อถึงไปตามคำเชิญนกกระสาเริ่มรู้สึกหิวพอดีสุนัขจิ้งจอกจึงเดินไปหยิบซุปร้อนๆหอมกุ่นออกมาเสิร์ฟแต่ซุปนั้นมาเลี้ยงนกกระสาถูกใส่อยู่ในจานตื้นๆสุนัขจิ้งจอกกินซุปในจานของตนเองอยากอร่อยในขณะที่นกกระสาซึ่งมีจงอยปากที่แหลมและยาวไม่สามารถกินซุปในจานแบนๆเช่นนั้นได้ จ้าไม่ชอบซุปนี้หรือถึงได้เหลือเต็มจานแบบนี้มาข้าช่วยเจ้ากินเองจิ้งจอกบอกกับนกกระสาอย่างเอื้อเฟื้อแล้วจึงเลื่อนจานซุปของนกกระสามากินของตัวเองเสียหมดค่ำนั้นนกกระสากลับไปด้วยความรู้สึกโกรธและหิวสองวันถัดมานกกระสาเชิญสุนัขจิ้งจอกให้ไปกินข้าวที่บ้านของตนเองสุนัขจิ้งจอกไปถึงนกกระสาก็นำสตูปลาซึ่งส่งกลิ่นหอมใส่ไว้ในโถปากแคบทรงสูงมาเสิร์ฟให้สุนัขจิ้งจอกกับนกกระสานกกระสาสามารถกินอาหารในโถนั้นได้อย่างสบายในขณะที่จิ้งจอกไม่สามารถลิ้มรสอาหารได้เลยเมื่อเห็นเช่นนั้นนกกระสาจึงแกล้งกับบอกสุนัขจิ้งจอกว่าอาหารของท่านเหลือเยอะแยะเลยมาข้าช่วยเจ้ากินเองว่าแล้วนกกระสาก็กินซุปในโถของสุนัขจิ้งจอกจนหมดคราวนี้เจ้าสุนัขเป็นฝ่ายที่ต้องกลับบ้านด้วยความหิวโหยบ้าง
0: จบแล้วโอเคเอาล่ะกลุ่มนี้ครูติดอยู่นิดเดียวครูบอกว่าต้องมาเล่าเรื่องใช่ไหมเล่าเรื่องย่อแต่นี่เล่นอ่านนิทานทั้งเล่มเลยใช่ไหมเราจริงๆเราเล่าว่าใครทำอะไรที่ไหนเมื่อไรอย่างไรก็ได้แล้วไม่ต้องบอกสนทนาก็ได้แต่ถือว่าเก่งมากแล้วก็เป็นตัวแทนนำเสนอได้ดีอ่ะพอใจกับผลงานของเราไหมจ๊ะพอใจนะอัพรูมให้กับเพื่อนหน่อยครับตอนกลุ่มสุดท้ายเชิญมาได้เลยไปเอางานมาให้ครูลูกูติดให้กลุ่มสุดท้ายมาอ่ะเดินกลับไปลูกมาอยู่นี่ครับผมนี่หยิบไปโอเคถ้าพร้อมแล้วอย่าเอาบังหน้าลูก
9: ขยับไปหน่อยดิ
0: ทำยังไงก่อนพร้อมๆกันคนที่ถือนิทานก็จับไปคนหนึ่งก่อนอามาย1 2 3
10: สวัสดีครับผมชื่อเด็กชายสุธิรักษ์บุญศรีนุ้ยชื่อเล่นชื่อเชฟครับ
11: สวัสดีค่ะหนูชื่อเด็กหญิงวิภาลพันธ์เผือกชื่อเล่นชื่อไข่มุกค่ะ
0: เดินมาข้างหน้าครึ่งก้าวลูกไม่เป็นไรโอเคต่อเลย
12: สวัสดีค่ะหนูชื่อเด็กหญิงณัฐิพรยันธามณีค่ะชื่อเล่นชื่อน้องเมทันค่ะ
0: จ้า
13: สวัสดีครับผมชื่อเด็กชายธันยิ้มน้อยชื่อเล่นชื่อไอครับ
0: ครับ
14: สวัสดีค่ะหนูชื่อเด็กหญิงณัฐิดาอินสุวรรณชื่อเล่นชื่ออันดาค่ะ
15: สวัสดีค่ะหนูชื่อเด็กหญิงพิมลสุวัฒน์ชื่อเล่นชื่อน้องพีทค่ะ
10: นิทานแสนสนุกเรื่องลาในหนังเสือชายผสมด้วยสระอาความหมายคือผู้ชายครับเจ้าผสมด้วยสระเอาความหมายคือผู้เป็นใหญ่

0: คำว่าลาสระอาผสมด้วยสระอาความหมายคือชื่อสัตว์เลี้ยงลูกด้วยเลี้ยงลูกด้วยน้ำนมชนิดหนึ่งอ่อนสระอความหมายคือไม่กระด้างไม่กระด้างคำว่าในผสมด้วยสระไอไม้ม้วนความหมายคือตรงข้ามกับตรงข้าตรงกันตรงกันกะข้ามกับนอกคำว่ามากด้วยสระอาความหมายคือตรงกับน้อยนิทานเรื่องนี้สอนให้รู้ว่าผู้ที่เหิมหลงตนเกินตัวจะนำอันตรายสู่ตนภายหลัง
1: ลาในหนังเสือ
2: เรื่องลาในหนังเสือก็คือมีลาตัวหนึ่งทำงานด้วยความทำไมลูก
1: เหนื่อย
2: อะไรนะ
1: เหนื่อยล้า
2: เหนื่อยล้าทำงานเยอะแล้วก็เหนื่อยล้าวันหนึ่งก็เลยเจ้านายมาเห็นลามันมาทำไมลูกจากที่เดินๆอยู่มันทำไม
1: ล้ม
2: มันล้มลงไปเจ้านายก็เลยบอกว่างั้นจะให้ลาทำไมลูกให้ลามันไปพักผ่อนโดยที่ไม่ต้องทำงานอีกแล้วก็เลยปล่อยลาไว้ในป่าแต่ก่อนที่ปล่อยพ่อค้าคนนั้นทำยังไงลูกไปซื้ออะไรมา
1: ไปซื้ออ
2: ะไรลูก
1: หนังเสือ
2: ซื้อหนังเสือมาคุมไว้ที่ไหน
1: หลัง
2: ที่หลังของ
1: ลา
2: หลังของลาแล้วหลังจากนั้นลาก็เดินไปไหนก็มีแต่คนคิดว่าลามันคือ
1: เสือ
2: ชาวบ้านหรือคนต่างๆสัตว์ต่างก็กลัวกันลาก็เลยรู้สึกทำไมลูกรู้สึกเหิมเกรมว่าข้าเป็นเสือใครๆก็กลัวก็เลยเดินไปหลอกชาวบ้านคราวนี้ชาวบ้านทำยังไงพีท
1: วิ่ง
2: หนีแล้วสุดท้ายทำยังไงลูกชาวบ้านก็ปลอมตัวเป็น
1: เสือ
2: ปลอมตัวเป็นอะไร
1: ลา
2: เป็นลาคานเข้ามาคราวนี้ลาที่มันคิดว่ามันเป็นเสือมันเห็นเพื่อนมันก็ดีใจวิ่งไปหาด้วยความดีใจแต่ลาตัวนั้นสรุปแล้วมันเป็นเพื่อนมันไหมไม่ใช่เป็นชาวบ้านปลอมตัวมาพอเห็นดังนั้นชาวบ้านก็เลยทำไม
1: ยิง
2: กับอะไรยิงคือทำร้ายมันนั่นแหละนะจนลาตัวนั้นทำไมลูกตายจริงๆสุดท้ายแล้วเรื่องนี้ก็จบลงเพราะว่าสอนว่าอย่าเหิมเกริมกับอะไรลูกอย่าเหิมเกริมกับอะไรกับอำนาจมากเกินไปเพราะว่าจะนำมาซึ่งอันตรายต่อตัวเราได้นั่นเองอ่ะคุณครูช่วยนะเพราะเวลาของเราจำกัดงั้นไม่เป็นไรพอใจไหมกับผลงานของเราวันนี
3: ้พอใจคร
2: ับพอใจนะครับปรบมือเพื่อนหน่อยครับไปนั่งที่ได้เลยจ้าไม่มาด้วยและคำถามเดิมอยากจะถามว่าการปฏิบัติงานในวันนี้และชั่วโมงที่ผ่านมาสิ่งใดที่นักเรียนคิดว่าทำได้ดีและสิ่งใดที่นักเรียนคิดว่ายังต้องพัฒนาและจะพัฒนาให้ดีขึ้นอย่างไรอะไรนะครับลายมืองานวันนี้ลูกงานวันนี้1เซฟบอกว่าขอเรื่องลายมือนะขอเรื่องลายมือว่าต้องเรียบร้อยแล้วการนำเสนองานล่ะของเราเป็นยังไงแม่ท่านหนูจะตอบใช่ไหมการนำเสนองานของเราคิดว่ามีสิ่งไหนที่ควรปรับปรุงส่งไม้ไปให้เพื่อนหน่อยจ้าสิ่งไหนลูก
1: จะต้องทำงานให้เรียบร้อย
2: ทำงานให้เรียบร้อยมากกว่านี้แต่ที่ครูเห็นส่วนใหญ่ตรงนี้ก็ถือว่าเรียบร้อยบ้างไม่เรียบร้อยบ้างแต่หนูคิดว่าจะเรียบร้อยกว่านี้ใช่ไหมแล้วก็เรื่องลายมือที่เชฟบอกรวมถึงการทำงานเป็นกลุ่มทำงานเป็นทีมต้องมีความสามัคคีกันและแบ่งหน้าที่กันให้ได้แบบนี้ค่อยๆเป็นค่อยๆไปวันนี้เป็นชั่วโมงแรกที่ต้องออกมานำเสนองานกลุ่มก็ถือว่าทำได้เต็มที่แล้วอาปรมให้กับตัวเองหน่อยครับตอนนี้ทุกคนเยี่ยมมากทำหน้าที่ของตนเองได้เป็นอย่างดีนะครับและเรื่องของเนื้อหาที่ถูกต้องครูขอกลับไปตรวจก่อนอีกหนึ่งครั้งนะครับและจะมาบอกคะแนนเด็กๆว่าได้เท่าไหร่และสิ่งที่คุณครูปลายทางและนักเรียนจะต้องทำหลังจากจบชั่วโมงนี้นั่นก็คือการทำแบบประเมินตนเองท้ายหน่วยที่2รวมทั้งสิ่งที่คุณครูจะต้องเตรียมในชั่วโมงถัดไปเราจะขึ้นหน่วยการเรียนรู้ที่3เรื่องสาระน่ารู้คู่ควรสำนวนไทยสิ่งที่ต้องเตรียมมีใบความรู้นะครับเรื่องการตั้งคำถามและตอบคำถามเชิงเหตุผลมีบทอ่าน1เรื่องทำไมเต่าจึงมีกระดองและใบงานถึงนะครับเพราะบทเรียนใน

0: ถัดไปของเราเราจะเรียนในเรื่องของการตั้งคำถามและตอบคำถามเชิงเหตุผลชั่วโมงที่1นะครับวันนี้ขอให้เด็กๆทุกคนกลับไปพัฒนาตนเองในเรื่องของการนำเสนองานและก็ทบทวนความรู้มาก่อนที่เราจะเรียนในชั่วโมงถัดไปสำหรับวันนี้ขอให้เด็กๆทุกคนที่น่ารักทั้งต้นทางและปลายทางโชคดีนะครับสวัสดีครับ
1: นักเรียนทั้งหมดทำความเคารพ

0: แนวทางการใช้สื่อการเรียนการสอน DLTV ของมูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์ 1. สื่อการเรียนการสอนอนุญาตให้ใช้เพื่อการจัดการเรียนการสอนตามการออกอากาศของ DLTV เท่านั้น 2. ห้ามทำซ้ำดัดแปลงหรือเผยแพร่สื่อของ DLTV เพื่อประโยชน์ส่วนตนหรือเพื่อกิจกรรมที่มีลักษณะแสวงหาผลประโยชน์โดยมิได้รับอนุญาตสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่มูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์
1: สมาร์ทฟาร์มนวัตกรรมการเกษตรและพลังงานทดแทนคุณเคยได้ยินเรื่องสมาร์ทฟาร์มกันบ้างไหมครับสมาร์ทฟาร์มเป็นการผสมผสานระหว่างเทคโนโลยีสมัยใหม่และงานด้านเกษตรเพื่อช่วยแก้ไขปัญหาต่างๆให้กับเกษตรกรโดยกลยุทธ์การทำสมาร์ทฟาร์มนอกจากจะเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมแล้วยังช่วยให้เกษตรกรสามารถใช้ทรัพยากรได้อย่างเหมาะสมกับสภาพพื้นที่ของตนส่งเสริมการดูแลสิ่งแวดล้อมควบคู่ไปกับการเพิ่มผลผลิตทางการเกษตรน่าสนใจมากเลยใช่ไหมครับเราลองมาดูวิธีการเพิ่มประสิทธิภาพการใช้พลังงานในสมาร์ทฟาร์มสามารถทำด้วยกันได้3วิธีครับ 1. การเพิ่มประสิทธิภาพการใช้พลังงานคือการนำเครื่องจักรอุปกรณ์ประสิทธิภาพสูงและเทคโนโลยีต่างๆมาใช้เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการใช้พลังงานเช่นการใช้อุปกรณ์ประสิทธิภาพสูงรวมถึงระบบควบคุมอัตโนมัติต่างๆเช่นระบบจ่ายน้ำอัตโนมัติเพื่อลดภาระการทำงานของเครื่องจักรอุปกรณ์และเป็นการใช้เครื่องจักรและอุปกรณ์เท่าที่จำเป็นทำให้เราสามารถลดการใช้พลังงานลงในขณะที่ยังคงคุณภาพการผลิตไว้ได้ด้วยครับ 2. การใช้พลังงานทดแทนคือการนำพลังงานทดแทนรูปแบบต่างๆเช่นใช้ประโยชน์จากพลังงานแสงอาทิตย์โดยการใช้โซลาร์เซลล์เป็นแหล่งพลังงานผลิตกระแสไฟฟ้าเพื่อตอบสนองความต้องการใช้ไฟฟ้าภายในฟาร์มได้นอกจากนี้ยังสามารถใช้เทคโนโลยีผลิตก๊าซชีวภาพจากมูลสัตว์และเศษอาหารมาหมักจนเกิดก๊าซที่เป็นเชื้อเพลิงสำหรับเปลี่ยนเป็นพลังงานความร้อนเพื่อใช้สำหรับการหุงต้มภายในครัวเรือนเพื่อลดต้นทุนค่าใช้จ่ายด้านพลังงานได้อีกด้วยครับ 3. ระบบบริหารจัดการอัตโนมัติและเทคโนโลยีสมัยใหม่คือการนำระบบ Internet of Things IoT ในการเก็บข้อมูลการใช้พลังงานรวมภายในฟาร์มและข้อมูลการปลูกพืชและเลี้ยงสัตว์เพื่อให้สามารถติดตามตรวจสอบดูแลและวิเคราะห์การใช้พลังงานในภาพรวมอีกทั้งการนำเทคโนโลยีใหม่ๆมาประยุกต์ใช้เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพภายในฟาร์มยกตัวอย่างเช่นการใช้เซ็นเซอร์วัดค่าความชื้นและปริมาณน้ำในดินเพื่อใช้ในการคำนวณปริมาณและเวลาในการรดน้ำได้อีกส่วนสำคัญทำสมาร์ทฟาร์มคือการรวบรวมข้อมูลอย่างถูกต้องและแม่นยำเพื่อใช้ตัดสินใจในการบริหารจัดการทรัพยากรและพลังงานภายในฟาร์มและสั่งงานมาที่ฟาร์มได้เช่นสั่งงานมาที่ระบบปั๊มน้ำให้รดน้ำแปลงเกษตรหรือสั่งงานให้โดรนบินสำรวจรอบพื้นที่การเกษตรทำให้ทราบการเปลี่ยนแปลงของพืชและฉีดพ่นปุ๋ยตรงจุดเฉพาะได้ครับด้วยการรวมแนวทางด้านนวัตกรรมการเกษตรและพลังงานทดแทนฟาร์มอัจฉริยะในประเทศไทยกำลังได้รับความนิยมและพัฒนาขึ้นเรื่อยๆจะสามารถขับเคลื่อนภาคเกษตรกรรมไปสู่อนาคตส่งผลดีต่อสิ่งแวดล้อมและยังส่งผลต่อผลผลิตโดยรวมของอุตสาหกรรมการเกษตรอีกด้วยครับ
2: สุนัขบ้านต่างกับสุนัขป่านะคะหมาบ้านเนี่ยเขาจะมีคนหรือตัวสุนัขเนี่ยเป็นผู้นำฝูงบางทีเนี่ยเราเข้าใจว่าเราจะต้องเป็นจ่าฝูงเราจะต้องแบบคุมทุกอย่างนะคะหมาจะต้องทำตามเราทุกอย่างเลยพอไม่ทำปุ๊บเราตีเลยซึ่งการที่เราตีเราเตะเราตะคอกหมาไม่ใช่ภาษาหมานะคะเป็นความเชื่อผิดๆของเจ้าของยกตัวอย่างเช่นถ้าสมมติหมอดุน้องเบลบอกน้องเบลหยุดน้องเบลก็งงเพราะว่าไม่รู้ว่าหมอต้องการที่จะให้หยุดอะไรทีนี้เราจะสื่อสารยังไงให้น้องหมาเข้าใจเรานะคะแล้วก็อยู่ด้วยกันได้อย่างมีความสุขก็คือเราต้องการให้เขาทำอะไรเราก็ให้รางวัลเวลาที่เขาทำพฤติกรรมที่ไม่เหมาะสมหรือพฤติกรรมที่เราไม่ต้องการนะคะเราก็จะไม่ให้รางวัลในสิ่งที่เขาต้องการ อันนี้คือวิธีการแก้ปัญหาแล้วอีกกรณีนึงนะคะเวลาที่เราสื่อสารกับสุนัขเนี่ยเขาอาจจะไม่เข้าใจเหมือนกับที่เราต้องการสื่อไปกับเขายกตัวอย่างเช่นเวลาที่หมากระโดดใส่เราบางทีเราแต่งตัวสวยมาเลยออกจากบ้านนะคะหมาวิ่งมาเลยค่ะวิ่งมาหาแล้วก็กระโจนใส่เราชุดสวยๆนี่เลอะหมดเลยเราก็เตะน้องหมาเราไปนะคะบางคนเตะบางคนตีบางคนดุใช่ไหมแล้วน้องหมาก็วิ่งกลับมาใหม่เพราะอะไรคะทำไมน้องหมายังทำพฤติกรรมอย่างนั้นอยู่อีกเพราะว่าสิ่งที่น้องหมาต้องการก็คือว่าพอเขาวิ่งมาปุ๊บเนี่ยเราให้ความสนใจเขาไม่ว่าจะในรูปแบบของการดุหรือการตีนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยเราจะแก้ได้ยังไงก็คือว่าเวลาน้องหมากระโจนใส่เรานะคะแบบนี้เราก็จะไม่ให้ความสนใจเราก็จะมองไปทางอื่นนะคะแล้วก็ออกคำสั่งให้น้องหมาทำพฤติกรรมที่เราต้องการเช่นน้องเบลนั่งนะคะถ้าเขายังไม่นั่งเราก็รอจนกระทั่งเขานั่งก่อนแล้วเราก็ให้ความสนใจว่าน้องเบลเก่งมากน้องเบลนั่งเก่งมากเลยลูกนะคะเวลาที่เราพาน้องหมาไปหาคุณหมอเนี่ยแล้วน้องหมาของเราก็ตัวสั่นมากเลยนะคะหรือบางตัวไปถึงปุ๊บขู่หมอใหญ่เลยนะคะแล้วเจ้าของก็บอกไม่เป็นไรลูกไม่ต้องขู่หมอนะคะแล้วก็ลูบหัวใหญ่เลยเนี่ยเจ้าของเนี่ยต้องการบอกว่าไม่เป็นไรนะคะสิ่งที่เขาจะเข้าใจก็คือว่าอ๋อเจ้าของชมว่าดีแล้วต้องกลัวคุณหมอนะคะหรือว่าดีแล้วต้องขู่คุณหมอต่อไปเพราะฉะนั้นเนี่ยก็เลยทำให้เวลามาหาคุณหมอแต่ละครั้งบางตัวก็ขู่ตลอดเวลาเลยวิธีที่ดีที่สุดก็คือไม่ปลอบเขานะคะพอเขาเริ่มที่จะหยุดสนใจคุณหมอหรือว่าไม่สั่นแล้วเนี่ยเราก็อาจจะให้ขนมเป็นรางวัลเขานะคะโอเคน้องเบลเป็นเด็กดีมากไม่ขู่คุณหมอหรือว่าไม่กลัวตัวสั่นกับคุณหมออันนี้คือวิธีการแก้ปัญหากรณีที่เขาทำพฤติกรรมที่เราไม่อยากให้เขาทำแล้วก็ให้รางวัลในสิ่งที่เขาทำถูกต้อง

0: พิบัติทางธรรมชาติตอนภัยแล้งแรงกว่าที่คิด
1: อ้าวคอมจะมาล่มอะไรตอนนี้เน็ตเป็นอะไรไปเนี่ยคนจะขายของ
2: แม่ครับมีอะไรให้ผมช่วยหรือเปล่า
1: แม่กำลังจะปิดยอดลูกค้าหลายตังค์เลยเนี่ยเน็ตดันมาใช้ไม่ได้
0: ใจเย็นๆก่อนครับแม่เดี๋ยวผมดูให้ว่าอินเทอร์เน็ตเป็นอะไรครับ
1: ขอบใจนะ DLTV ช่วยแม่ทีถ้าปิดยอดไม่ได้เสียดายแย่เลยล่ะ
2: ลูกค้าเขาสั่งอะไรเหรอแม
1: ่สั่งสายยางกับเครื่องสูบน้ำหลายตัวเลย
0: แล้วเขาจะสั่งไปทำอะไรเยอะแยะล่ะครับ
1: เห็นเขาตอบแชทแม่ว่าเขาต้องเตรียมรับมือภัยแล้งต้องเตรียมกักเก็บน้ำกินน้ำใช้ให้พอไม่งั้นจะเดือดร้อนเพราะเท่าที่แม่รู้นะภัยแล้งในประเทศเราเนี่ยมันจะเกิด2ช่วงก็คือช่วงฤดูหนาวประมาณกลางเดือนตุลาคมต่อเนื่องถึงฤดูร้อนส่วนมากก็จะเป็นโซนภาคเหนือภาคอีสานภาคกลางและภาคตะวันออกช่วงนั้นจะมีปริมาณฝนลดลงและมักจะเกิดขึ้นเป็นประจำทุกปีส่วนอีกช่วงนึงก็คือช่วงกลางฤดูฝนประมาณปลายเดือนมิถุนายนถึงเดือนกรกฎาคมจะมีฝนทิ้งช่วงเกิดขึ้นภัยแล้งลักษณะนี้จะเกิดขึ้นเฉพาะบางพื้นที่แต่บางครั้งก็อาจครอบคลุมพื้นที่เป็นบริเวณกว้างเกือบทั่วประเทศเลยก็ได้นะ
0: โอ้โหภัยแล้งแรงกว่าที่คิดอีกนะครับ
2: ภัยแล้งเหรออ
0: ืมทำหน้าสงสัยมาทางชั้นขนาดนี้ได้เลยเดี๋ยวจัดให้ภัยแล้งเป็นภัยธรรมชาติที่เกิดจากการขาดแคลนน้ำเป็นระยะเวลานานเป็นเดือนๆหรือเป็นปีมักเกิดขึ้นในพื้นที่ที่ได้รับน้ำอย่างสม่ำเสมอแล้วเกิดฝนตกต่ำกว่าค่าเฉลี่ยเลยส่งผลกระทบอย่างมหาศาลต่อการดำรงชีวิตการเกษตรและระบบนิเวศในพื้นที่เกิดภัยแล้งน่ะ
2: แล้วภัยแล้งมันมีสาเหตุเกิดจากอะไรหรอ DLTV
0: สาเหตุของการเกิดภัยแล้งอย่างแรกเลยก็เกิดขึ้นตามธรรมชาติอย่างการเปลี่ยนแปลงอุณหภูมิโลกการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศและสิ่งแวดล้อมเช่นฝนทิ้งช่วงฝนตกน้อยการเปลี่ยนแปลงของระดับน้ำทะเลหรือแม้กระทั่งความผิดปกติของตำแหน่งร่องมรสุมทำให้ฝนตกในพื้นที่ไม่ต่อเนื่องรวมถึงความผิดปกติเนื่องจากพายุหมุนเขตร้อนเคลื่อนที่ผ่านประเทศน้อยกว่าปกตินอกจากนี้ผลกระทบของปรากฏการณ์เอลนินโญก็ทำให้เกิดภัยแล้งได้เหมือนกันเมื่อลมค้าตะวันออกมีกำลังอ่อนกว่าปกติน้ำอุ่นที่สะสมอยู่บริเวณมหาสมุทรแปซิฟิกตะวันตกจะเคลื่อนที่ไปแทนน้ำเย็นทางมหาสมุทรแปซิฟิกตะวันออกทำให้ผิวหน้าน้ำทะเลบริเวณนี้อุ่นขึ้นกว่าปกติส่งผลให้มีการก่อตัวของเมฆฝนซึ่งปกติจะอยู่ทางตะวันตกของมหาสมุทรเปลี่ยนไปอยู่บริเวณตอนกลางและตะวันออกของมหาสมุทรมากขึ้นทำให้บริเวณดังกล่าวมีฝนตกมากกว่าปกติในขณะที่แปซิฟิกตะวันตกซึ่งเคยมีฝนมากจะมีฝนน้อยกว่าปกติจึงทำให้เกิดภัยแล้งได้นั่นเองส่วนสาเหตุก็มาจากการกระทำของมนุษย์ที่ใช้น้ำสิ้นเปลืองการเพาะปลูกและความถี่ของการเพาะปลูกที่ไม่มีการวางแผนที่ดีทำให้มีการใช้น้ำเพิ่มมากขึ้นทำให้เกิดการขาดแคลนน้ำในพื้นที่ขาดการวางแผนการสร้างแหล่งกักเก็บน้ำไว้ใช้ประโยชน์จากน้ำฝนวิถีการใช้ชีวิตของคนเราเปลี่ยนไปหรือแม้แต่การขยายตัวการพัฒนาของอุตสาหกรรมทำให้เกิดการตัดไม้ทำลายป่าบุกรุกพื้นที่ป่าก็เลยเกิดภัยแล้งยังไงล่ะ
2: คนที่เขาอยู่ในพื้นที่เสี่ยงคงจะเดือดร้อนหนักเลยเนาะถ้าไม่มีน้ำใช้เนี่ย
1: แต่ตอนนี้คนไม่มีอินเทอร์เน็ตใช้ตรงนี้ก็เดือดร้อนอยู่เหมือนกันเนาะ
0: แก้ไขเรียบร้อยแล้วครับแม่เหมือนสัญญาณของเครือข่ายมันล่มแต่ตอนนี้ใช้งานได้แล้วครับ
2: แม่รีบติดต่อกับลูกค้าเลยครับ
1: นี่ไงแม่ทักแชทไปบอกลูกค้าแล้วว่าอินเทอร์เน็ตมันล่มนี่แม่ขอเบอร์ลูกค้าแล้วคุยทางโทรศัพท์ดีกว่า
0: แม่เนี่ยรอบคอบสุดๆไปเลย
1: เดี๋ยวแม่โทรหาลูกค้าก่อนอย่าส่งเสียงดังกันนะถ้าปิดออเดอร์นี้ได้แม่จะเลี้ยงขนมนะ
2: เย้ สวัสดีจ้าจากไหนจ้า
1: ร้านพีพีช็อปที่ลูกค้าสั่งสายยางกับเครื่องสูบน้ำนะคะ
2: อ๋อจ้ามามาคุยต่อทางนี้เลยแล้วกัน
1: ได้ค่ะสรุปตามจำนวนที่คุณลูกค้ากดสั่งเข้ามาในระบบเลยนะคะ
2: จ้าไหนๆก็ไหนๆละจะเล่าให้ฟังนะเพราะถ้าเตรียมกักเก็บน้ำไม่ทันแล้วก็สวนของฉันบ่อเลี้ยงปลาของฉันเจ๊งแน่ภัยแล้งมาทีนึงดินก็ขาดความชุ่มชื้นพืชก็ขาดน้ำผลผลิตที่ได้ก็มีคุณภาพต่ำเก็บขายได้น้อยขาดทุนและไม่เพียงพอต่อการนำมากินมาใช้ด้วยรวมถึงการเลี้ยงสัตว์รายได้ก็หดหายพวกสัตว์บกขาดน้ำสัตว์น้ำต่างๆก็ไม่มีที่อยู่อาศัยไม่มีอาหารตามธรรมชาติกิน ถ้าภัยแล้งรอบนี้รุนแรงก็อาจจะมีไฟป่าตามมาอีกในเจ้าฝุ่นละอองบางทีก็เจอพายุฝุ่นเพราะพื้นดินแห้งแล้งขาดน้ำจนเกิดการพังทลายของผิวดินพอมันแห้งแล้งขาดน้ำมากๆเข้าก็เกิดภาวะขาดน้ำขาดสารอาหารเตรียมตัวเจอกับโรคระบาดอีกซ้ำร้ายก็ต้องอพยพย้ายถิ่นฐานเพื่อเอาชีวิตรอดเชื่อไหมภัยแล้งคราวก่อนที่นี่ไม่มีไฟฟ้าใช้กันด้วยนะเพราะพอน้ำไหลผ่านเขื่อนน้อยก็ผลิตกระแสไฟฟ้าไม่พอจ่ายมาตามบ้านพวกโรงงานอุตสาหกรรมแถวนี้ต้องหยุดงานปิดโรงงานกันเป็นแถวๆเลย
3: ได้เลยจ้าได้เลยจ้าจะส่งแบบด่วนให้เลยค่ะรับรองท่านใช้งานก่อนภัยแล้งจะมาแน่นอน
2: เอาแบบด่วนเลยนะเพราะนี่ฤดูหนาวปีนี้มันสั้นมากเลยหนาวยังไม่ถึง10วันเลยมั้งนี่แหละเป็นสัญญาณเตือนว่าปีนี้ฝนจะแล้งฝากด้วยนะแม่ค้าถ้าบริการดีจะได้แนะนำให้เพื่อนบ้านเขาสั่งด้วย
3: ขอบคุณมากๆเลยนะคะ
2: อย่าลืมสัญญานะครับแม
3: ่ตามที่สัญญาอยู่แล้วได้รับเงินเมื่อไหร่จะพาไปซื้อเลย
2: เย้ดีจังเลยครับที่ลูกค้าของแม่เขาเตรียมรับมือภัยแล้งแบบนี้จากหนักมันจะได้เบาลงบ้างครับ
0: ใช่แล้วเพราะการเตรียมรับมือ

0: ภัยแล้งเป็นเรื่องสำคัญเราต้องติดตามข่าวสภาพอากาศจากกรมอุตุนิยมวิทยาอย่างสม่ำเสมอกำจัดวัสดุเชื้อเพลิงรอบบ้านเพื่อป้องกันการเกิดไฟป่าและการไฟลุกลามติดตั้งถังเก็บน้ำสูงเพื่อสำรองน้ำไว้ใช้เตรียมเบอร์โทรศัพท์ฉุกเฉินเพื่อการขอรับน้ำและแจ้งดับไฟป่าส่วนภาคเกษตรก็ควรเตรียมกักเก็บน้ำสะอาดให้เพียงพอก่อนช่วงเกิดภัยแล้งควรใช้น้ำเพื่อการเกษตรในช่วงเช้ากับเย็นเพื่อลดอัตราการระเหยของน้ำและขุดลอกคูคลองดูแลแหล่งเก็บน้ำของชุมชนให้ดีเพื่อเพิ่มปริมาณการกักเก็บน้ำ
1: และถ้าเตรียมรับมือแล้วแต่ภัยแล้งก็ยังโหดร้ายกับเราจนเดือดร้อนเลยล่ะ
0: ส่วนมากเขาก็จะใช้วิธีแก้ปัญหาเฉพาะด้วยการแจกน้ำให้ประชาชนขุดเจาะน้ำบาดาลสร้างศูนย์จ่ายน้ำหรือจัดทำฝนเทียมนะแต่ในเว็บไซต์ dltv.ac.th กรมอุตุนิยมวิทยาและศูนย์เตือนภัยพิบัติแห่งชาติจะมีข้อมูลเกี่ยวกับภัยแล้งอีกนะลองเข้าไปดูได
2: ้วิธีป้องกันภัยแล้งอีกวิธีที่ช่วยเหลือและเยียวยาคนไทยมาโดยตลอดเลยก็คือโครงการฝนหลวงซึ่งเป็นทฤษฎีและแนวทางอันเนื่องมาจากพระราชดำริหลวงรัชกาลที่9ด้วยสายพระเนตรอันยาวไกลและพระอัจฉริยภาพของพระองค์ท่านทรงค้นหาวิธีการที่จะทำให้เกิดฝนตกนอกเหนือจากที่ได้รับจากธรรมชาติโดยการนำเทคโนโลยีสมัยใหม่มาประยุกต์กับทรัพยากรที่มีอยู่ให้มีศักยภาพของการเป็นฝนให้ได้จนวันที่20กรกฎาคม2512นับเป็นประวัติศาสตร์แห่งการทำฝนหลวงของประเทศไทยเพราะเป็นวันปฐมฤกษ์ในการปฏิบัติการทดลองทำฝนเทียมกับเมฆในท้องฟ้าเหนือภาคพื้นดินบริเวณบนอุทยานแห่งชาติเขาใหญ่จังหวัดนครราชสีมานอกจากนี้การทำฝนหลวงยังช่วยเพิ่มปริมาณน้ำต้นทุนให้แก่อ่างและเขื่อนกักเก็บน้ำเพื่อการชลประทานและผลิตกระแสไฟฟ้าแหล่งน้ำและต้นน้ำลำธารธรรมชาติอีกทั้งยังเป็นการช่วยทำนุบำรุงป่าไม้โดยเฉพาะในช่วงฤดูแล้งช่วยลดการเกิดไฟป่าได้เป็นอย่างมากและฝนหลวงได้เข้ามามีส่วนช่วยในการแก้ปัญหาสิ่งแวดล้อมในการบรรเทามลภาวะที่เกิดขึ้นได้เป็นอย่างดีเลยล่ะ
1: แม่ครับนอกจากโครงการฝนหลวงแล้วยังมีโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริที่ช่วยบรรเทาปัญหาภัยแล้งอีกไหมครับ
2: มีสิในหลวงรัชกาลที่10ของเราท่านทรงสืบสานรักษาและต่อยอดโดยทรงพระกรุณาโปรดเกล้ารับโครงการจัดหาน้ำบาดาลขนาดใหญ่แก้ปัญหาภัยแล้งไว้เป็นโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริเพื่อบรรเทาความเดือดร้อนภัยแล้งจำนวน15โครงการในพื้นที่11จังหวัดกระจายอยู่ทั่วประเทศหนึ่งในนั้นคือจังหวัดกาญจนบุรีซึ่งเป็นโครงการต้นแบบอยู่ในพื้นที่ที่มีชื่อเรียกว่าอีสานภาคกลางพื้นที่ส่วนใหญ่เป็นที่ราบเชิงเขาและเป็นพื้นที่เงาฝนไม่มีระบบชลประทานประชาชนได้รับความเดือดร้อนจากภัยแล้งเป็นอย่างมากซึ่งจากโครงการนี้จะทำให้ประชาชนได้รับประโยชน์จากการมีน้ำบาดาลไว้ใช้อุปโภคบริโภคช่วยบรรเทาปัญหาภัยแล้งและยกระดับคุณภาพชีวิตที่ดีอย่างยั่งยืนนะจ๊ะ
1: พระองค์ท่านทรงเป็นที่พึ่งพิงของคนไทยมาโดยตลอดจริงๆนะครับ
2: ใช่แล้วจ้าพวกเราเองก็ต้องรู้จักวางแผนใช้น้ำอย่างมีระบบและประหยัดเพื่อให้มีน้ำใช้ตลอดไม่เฉพาะแค่ช่วงภัยแล้งเท่านั้นนะอย่างการใช้น้ำจากฝักบัวเพื่ออาบน้ำจะประหยัดน้ำมากกว่าการตักอาบแล้วเราก็เอาน้ำที่ใช้อาบน้ำหรือน้ำจากการซักผ้าไปใช้ประโยชน์อย่างอื่นต่อเช่นรดน้ำต้นไม้ล้างรถล้างลานบ้านก็ได้ก็ถือเป็นการใช้น้ำอย่างคุ้มค่านะเด็ก
3: ๆรับทราบครับแม
0: ่ภัยแล้งเป็นภัยธรรมชาติที่เกิดจากการขาดแคลนน้ำเป็นระยะเวลานานเป็นเดือนๆหรือเป็นปีเกิดผลกระทบอย่างมากต่อการดำรงชีวิตการเกษตรและระบบนิเวศในพื้นที่เกิดภัยโครงการฝนหลวงโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริช่วยบรรเทาภัยแล้งให้กับประชาชนที่ได้รับผลกระทบในพื้นที่เสี่ยง
2: คุณหมอคะคุณหมอคะมีคนไข้ระบบทางเดินหายใจอาการวิกฤตอยู่ที่ห้องฉุกเฉินนะคะ
1: สรุปว่าย่าเป็นอะไรเหรอครับ
4: คุณย่าน่ะได้รับผลกระทบจาก PM 2.5
1: แล้วนี่ฉันไปสูดหายใจเอา PM 2.5 เข้าไปในร่างกายที่ไหนล่ะเนี่ย
4: มลพิษ PM 2.5 มันก็เกิดมาจากมนุษย์เรานี่แหละครับ
1: แต่ถ้าคนที่หายใจเอา PM 2.5 เข้าไปเยอะๆเขาจะมีอาการยังไงเหรอครับ

0: ใจพลังบวก Positive Mind กับพี่อ้นพี่บาร์คพิมพ์เมและน้องอัดในสื่อการเรียนรู้บัตรเพื่อการศึกษาสำหรับกลุ่มคนพิการและประชาชนทั่วไปในรูปแบบการ์ตูนแอนิเมชัน
1: สวัสดีครับวันนี้พวกเราทุกคนจะได้มาร่วมมือร่วมใจกันเพื่อเรียนรู้หลักการการช่วยเหลือเกื้อกูลกันในยามที่เราต้องเจอกับภัยพิบัติทางธรรมชาติกันนะครับ
2: เอ้ยช่วยด้วยตะขาบ
1: ปกป้องเป็นอะไรไหมนี่ก็อีกเรื่องที่ต้องระวังเพราะสัตว์มีพิษต่างๆเขาก็จะมากับน้ำเนอะ
2: ดีนะที่ปกป้องใส่ชุดเอี้ยมไม่งั้นแย่แน่เลย
3: ขวัญเอ้ยขวัญมานะปกป้อง
0: เรียนรู้เรื่องการลดความเสี่ยงจากภัยพิบัติการเตรียมตัวก่อนเกิดการรับมือระหว่างเกิดและการจัดการหลังการเกิดภัยพิบัติรับชมทั้ง8ตอนในรูปแบบมีคำบรรยายและภาษามือได้ทางช่อง DLTV 1-12 ทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์เวลา 8:01 น.และทางช่อง DLTV 15เวลา 5:45 น.ออกอากาศรูปแบบมีคำบรรยายและภาษามือ1ตุลาคมนี้เป็นต้นไป
4: เปลี่ยนขยะเป็นพลังงานรักโลกดีต่อใจพลังงานทดแทนจากขยะเป็นทิศทางใหม่ของการผลิตพลังงานเพื่อคุ้มครองโลกพวกเราทราบไหมครับว่าขยะจากบ้านเรือนของเราและกิจการร้านค้าต่างๆเป็นแหล่งพลังงานที่มีศักยภาพสูงเลยทีเดียวขยะเท่ากับพลังงานขยะที่ถูกทิ้งออกมาจากแหล่งกำเนิดยังคงมีพลังงานสะสมอยู่ภายในสามารถนำขยะมาแปรรูปเพื่อเปลี่ยนเป็นพลังงานทดแทนใช้ในรูปแบบพลังงานความร้อนพลังงานไฟฟ้าหรือน้ำมันไพโรไลซิสได้ขยะมูลฝอยเกือบทุกประเภทสามารถนำมาผลิตพลังงานได้แต่ใช้วิธีการและเทคโนโลยีไม่เหมือนกันที่สำคัญคือต้องมีการคัดแยกขยะมูลฝอยปัจจุบันเทคโนโลยีการผลิตพลังงานทดแทนจากขยะมีหลายประเภทควรเลือกใช้ให้เหมาะสมกับปริมาณศักยภาพและคุณลักษณะของขยะเพื่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดครับขยะอะไรที่เราสามารถนำมาผลิตพลังงานได้บ้างไปดูกันเลยครับ 1. ขยะอินทรีย์หรือขยะที่ย่อยสลายได้เช่นเศษผักเศษอาหารเศษผลไม้ใบไม้เป็นต้น 2. ขยะที่สามารถเผาไหม้ได้เช่นพลาสติกกระดาษเศษไม้ยางหนัง 3. ขยะรีไซเคิลหรือมูลฝอยที่ยังใช้ได้เช่นแก้วกระดาษโลหะอลูมิเนียมพลาสติกยางจะถูกนำเข้าสู่กระบวนการนำกลับมาใช้ใหม่เป็นผลิตภัณฑ์อื่นๆเป็นการลดการใช้ทรัพยากรอีกด้วยเรามาทำความรู้จักเทคโนโลยีที่ใช้ในการจัดการขยะเพื่อเปลี่ยนสภาพเป็นพลังงานทดแทนปัจจุบันมีอยู่ทั้งหมด6เทคโนโลยีคือ 1. เทคโนโลยีการฝังกลบเชื้อเพลิงจากขยะเพื่อผลิตก๊าซชีวภาพ 2. เทคโนโลยีหมักไร้อากาศ 3. เทคโนโลยีเชื้อเพลิงขยะ 4. เทคโนโลยีผลิตก๊าซเชื้อเพลิงจากขยะ 5.เทคโนโลยีการผลิตน้ำมันจากขยะพลาสติก 6. เทคโนโลยีการเผาในระบบเตาเผาเราสามารถมีส่วนร่วมด้วยช่วยกันเปลี่ยนขยะเป็นพลังงานได้ด้วยหลัก 3R เพื่อเป็นการลดปริมาณขยะจากชุมชนได้ดังต่อไปนี้ครับ Reduce คือลดของที่จะทิ้งให้น้อยลงเพื่อลดปริมาณขยะ Reuse คือยืดอายุการใช้งานหรือใช้ประโยชน์ให้มากขึ้นโดยการใช้ซ้ำ Recycle คือคัดแยกขยะที่สามารถนำกลับไปแปรรูปใหม่เพื่อกลับมาใช้ประโยชน์ได้อีกครับมาดูประโยชน์ของการเปลี่ยนขยะเป็นพลังงานหมุนเวียนกันเถอะครับ 1. ลดการใช้เชื้อเพลิงจากฟอสซิล 2. ลดการพึ่งพานำเข้าพลังงาน 3. ส่งเสริมการพัฒนาพลังงานอย่างยั่งยืน 4. เพิ่มการจ้างงาน 5. คุณภาพสิ่งแวดล้อมโดยรวมของประเทศดีขึ้น 6. ลดปัญหาโลกร้อนจากการปล่อยก๊าซมีเทนสู่บรรยากาศ 7. ลดปัญหาน้ำชะขยะสู่ใต้ดินเมื่อเราจะทิ้งลองคัดแยกกันก่อนอาจได้เชื้อเพลิงขยะที่เปลี่ยนเป็นพลังงานหมุนเวียนช่วยลดปัญหาขยะอีกด้วยครับ
3: พลังแสงทะลุมิติ
5: โอ้โหนี่มันนอกโลก
6: พบกับการผจญภัยครั้งสำคัญของ DLTV และของเพื่อนที่ต้องเผชิญกับภัยพิบัติทางธรรมชาติที่ไม่อาจหลีกเลี่ยงได
3: ้พลังแห่งความคิด
6: ทั้งน้ำท่วมน้ำป่าไหลหลากสึนามิพายุไฟป่าภัยแล้งฝุ่น PM 2.5 แผ่นดินถล่มแผ่นดินไหวและอื่นๆอีกมากมายมาเรียนรู้

0: ความรู้จักภัยพิบัติทางธรรมชาติประเภทต่างๆและวิธีเอาตัวรอดทั้งก่อนเกิดเหตุระหว่างเกิดเหตุและหลังเกิดเหตุไปพร้อมๆกับ DLTV และผองเพื่อนได้ทางช่อง DLTV หรือเว็บไซต์ www.dltv.ac.th นอกจากนี้ยังมีเนื้อหาแบบอีบุ๊กด้วยนะเข้าไปดูเข้าไปดาวน์โหลดกันได้เลย
1: พระชมการเรียนการสอนตั้งแต่ชั้นอนุบาลที่1ถึงชั้นมัธยมศึกษาปีที่3สามารถรับชมออกอากาศทบทวนได้อีกครั้งในวันเสาร์และวันอาทิตย์สัปดาห์เดียวกันวันเสาร์ออกอากาศทบทวนรายการการเรียนการสอนของวันจันทร์วันอังคารและวันพุธตั้งแต่เวลา 6:00 นเป็นต้นไปหลังจากนั้นรับชมรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตวันอาทิตย์ออกอากาศทบทวนรายการการเรียนการสอนของวันพฤหัสบดีและวันศุกร์ตั้งแต่เวลา 6:00 นเป็นต้นไปหลังจากนั้นรับชมรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตอัดแน่นสาระการเรียนรู้ทุกช่วงเวลาตลอด24ชั่วโมงทางช่อง DLTV

หลังจากที่เรามีการตกลงใจรับกระต่ายเข้ามาเลี้ยงแล้วนะคะเรามาดูวิธีการจับบังคับกระต่ายกันนะคะหลายๆคนคงจะเคยได้ยินว่าเวลาที่จะจับกระต่ายหรืออุ้มกระต่ายขึ้นมาให้ดึงจากตำแหน่งของหูตรงนี้จริงๆแล้วมันเป็นวิธีการที่ผิดมากเนื่องจากว่าเวลาที่เรามีการจับหรือดึงหูของเขาขึ้นมานะคะเขาเจ็บมากค่ะเนื่องจากว่าเป็นตำแหน่งของเส้นเลือดและเส้นประสาทปริมาณมากหากมีการจับหรือดึงขึ้นมาเส้นเลือดจะมีการแตกได้ง่ายมากกระต่ายบางตัวเวลาที่เจ็บมากเขาจะดีดตัวเองค่ะสามารถทำให้เกิดภาวะของสี่ขาอ่อนแรงเป็นอัมพาตได้นะคะวิธีการจับที่ถูกต้องนะคะถ้ากระต่ายไม่ได้ดื้อมากนะคะเราจะทำการจับโดยการที่จะใช้มือของเราช้อนตรงตำแหน่งของหน้าอกนะคะใต้ขาด้านหน้าขึ้นมาแล้วเราก็จะใช้มืออีกหนึ่งมือในการช้อนที่ตำแหน่งของสะโพกขึ้นมาแล้วอุ้มให้ติดกับลำตัวของเราแบบนี้เขาจะรู้สึกปลอดภัยเขาก็จะไม่ดิ้นวิธีการนี้สามารถอุ้มไปไหนมาไหนได้เหมือนกันนะคะแล้วก็บางคนเขาก็จะสามารถตัดเล็บกระต่ายได้โดยวิธีของการอุ้มแบบนี้นะคะวิธีการจับอีกวิธีนึงนะคะเหมาะสำหรับกระต่ายที่มีลักษณะปราดเปรียวนะคะก็คือการจับบริเวณหนังคอนะคะคล้ายๆกับการจับแมวขึ้นมานะคะเราจะทำการจับโดยที่รวบในตำแหน่งของตัวต้นคอทั้งหมดนะคะรวบหนังทั้งหมดขึ้นมาอยู่ในมือเราแล้วก็ช้อนไปที่ในส่วนของตัวสะโพกของกระต่ายนะคะกระต่ายจะนิ่งนะคะกระต่ายไม่ได้รู้สึกเจ็บอะไรแต่เพียงแค่เขารู้สึกปลอดภัยเท่านั้นเองค่ะส่วนอีกวิธีถัดไปนะคะที่เราจะใช้ในการจับกระต่ายนะคะจะเป็นวิธีการห่อผ้านะคะวิธีการนี้ก็จะเหมาะสำหรับการที่จะใช้ในการป้อนยากระต่ายนะคะเมื่อกระต่ายของเราป่วยพาไปหาคุณหมอคุณหมอให้ยากลับมาป้อนนะคะวิธีการจับบังคับก็คือการห่อผ้านะคะเพราะว่าเวลาที่เราป้อนยาบางทีเขาจะรู้สึกว่ามันมีอะไรเข้ามาใส่ในปากเขาแล้วเขาก็จะรู้สึกว่าเขาไม่ปลอดภัยเพราะฉะนั้นวิธีการที่ปลอดภัยก็คือการห่อผ้าวิธีการก็คือเราปูผ้าเอาไว้ในแนวยาวแบบนี้นะคะเสร็จแล้วเราก็จับกระต่ายวางลงไปนะคะเราค่อยๆสอดผ้าเข้ามาใต้คางเขานะคะพับเพื่อห่อตัวกระต่ายเข้ามาเพื่อที่จะทำให้กระต่ายเขาอยู่นิ่งนะคะซึ่งง่ายต่อการป้อนยาของเรานะคะเวลาที่เราจะป้อนยาเราก็จะสามารถใช้ตัวหลอดป้อนยาหรือไซลิงนะคะใส่เข้าไปด้านข้างปากของกระต่ายเองตรงนี้จะเป็นเหงือกโล่งๆไม่มีฟันนะคะหลังจากที่เราดูวิธีของการจับบังคับเพื่อที่ป้อนยาแล้วนะคะเราก็จะมาดูวิธีของการแปรงขนกันนะคะเวลาที่เราก่อนที่เราจะแปรงขนเราจะพยายามเลือกหวีนะคะโดยที่หวีของเราจะต้องปลอดภัยกับกระต่ายนะคะง่ายๆก็คือบางทีเราก็จะลองดูโดยการที่เราเอามาหวีที่แขนของเราก่อนแขนของเราจะต้องไม่เป็นแผลหรือเราจะต้องไม่เจ็บนะคะวิธีการแปรงขนก็ง่ายๆเลยค่ะเหมือนเวลาที่เราหวีผมค่อยๆหวีลงไปธรรมดาแบบนี้นะคะหวีไปเรื่อยๆค่ะ

พื่อที่จะทำให้ขนที่มันตายแล้วหลุดออกหากเราไม่มีการแปรงขนกระต่ายจะทำการเลียด้วยตัวเองนะคะหลังจากนั้นขนจะเข้าไปพันกับเศษอาหารเศษหญ้าที่เขากินเข้าไปท้ายที่สุดก็จะเกิดปัญหาเรื่องของโรคก้อนขนอุดตันในทางเดินอาหารของกระต่ายนะคะก็จะส่งผลทำให้กระต่ายของเราเกิดปัญหาเรื่องของท้องอื่นหรืออะไรต่างๆตามมามากมายนะคะถ้าเราสามารถแปรงขนกระต่ายได้ทุกวันจะเป็นสิ่งที่ดีมากแต่ถ้าไม่มีเวลาอย่างน้อยเราขออาทิตย์ละ 2-3 ครั้งนะคะเนื่องจากกระต่ายจะเป็นสัตว์ที่มีการเลียขนแต่งขนตัวเองตลอดทุกวันอยู่แล้วค่ะการอาบน้ำในตัวที่ไม่เคยมีการจับอาบตั้งแต่เด็กๆบางตัวเขาตกใจมากสามารถที่จะทำให้กระต่ายช็อกและเสียชีวิตได้นะคะเพราะฉะนั้นการอาบน้ำในกระต่ายเป็นสิ่งที่ไม่ได้มีความจำเป็นแต่อย่างใดนะคะเราเน้นการแปรงขนมากกว่าค่ะเราลองดูกันเวลาที่เราอุ้มขึ้นมาเพื่อที่จะตัดเล็บเวลาอุ้มขึ้นมานะคะเปิดหาเล็บของกระต่ายเวลาที่เราจะตัดเล็บเราก็จะตัดเหมือนในส่วนของตัวสุนัขเลยนะคะโดยที่เราจะต้องไม่ตัดให้เข้าไปโดนในตำแหน่งของสีชมพูนะคะตัดออกห่างออกมาประมาณนี้นะคะก็ตัดไปนะคะกระต่ายก็จะไม่เจ็บนะคะเรื่องราวน่ารู้ของกระต่ายยังมีอีกมากมายห้ามพลาดนะคะ

0: อย่าเสียบปลั๊กไฟเกินอย่าใช้ไฟฟ้าหลายอย่างกับปลั๊กไฟตัวเดียว
1: แซตี้โบโ
2: ฮอำนวยความปลอดภัยไม่จำกัด
3: PEA
4: สวัสดีครับวันนี้โลกแมลงในอุทยานหลวงราชพฤกษ์จะขอนำเสนอซีรีส์ซุปเปอร์บัคสุดยอดแมลงมาให้ชมกันเพราะแมลงทุกตัวล้วนมีพลังพิเศษซึ่งแมลงที่เราจะแนะนำในวันนี้นับว่าเป็นสุดยอดนักแปลงร่างราชแห่งแมลงผู้โบยบินท่ามกลางมวลหมู่ไม้ซุปเปอร์บัคสุดยอดแมลงของเราในวันนี้คือผีเสื้อนั่นเองครับกว่าจะเป็นผีเสื้อแมลงปีกสวยผู้สร้างสรรค์โลกให้สวยงามชีวิตของผีเสื้อต้องแปลงร่างถึง4ระยะเริ่มจากการเป็นไข่ใบจิ๋วค่อยๆฟักตัวออกมากลายเป็นหนอนแล้วชักใยห่อหุ้มหรือสร้างเปลือกแข็งมาห่อหุ้มร่างกายเป็นดักแด้และแล้วเมื่อโตเต็มที่ก็ถึงเวลาขยับตัวออกจากเปลือกทำให้ปีกที่ยับยู่ยี่คลี่ออกจากนั้นก็ออกบินกลายเป็นผีเสื้อนั่นเองซึ่งทุกๆช่วงชีวิตของผีเสื้อมีประโยชน์มีคุณค่ามากกว่าที่คิดไว้ซะอีกเมื่อครั้งเยาว์วัยจากไข่กลายเป็นหนอนนับว่าเป็นห่วงโซ่สำคัญในสายใยอาหารทั้งเป็นผู้กินและถูกกินเชื่อไหมว่าหนอนผีเสื้อนับเป็นอีกหนึ่งแหล่งอาหารที่ดีที่สุดของคนทั้งโลกเพราะมีทั้งวิตามินและโปรตีนสูงซึ่งต่อไปอาจจะกลายเป็นอาหารสำหรับผู้คนในอนาคตหากโลกขาดแคลนอาหารนอกจากนี้หนอนผีเสื้อยังมีประโยชน์จากการกินพืชหรือใบไม้ในต้นไม้ที่สมบูรณ์นับว่าเป็นการช่วยในเรื่องของการตัดแต่งต้นไม้ให้ต้นผลิใบอ่อนขึ้นมาได้อีกด้วยซึ่งหนอนเหล่านี้ส่วนใหญ่จะมีชื่อเรียกตามต้นไม้ที่แม่ผีเสื้อไปวางไข่เช่นหนอนมะนาวหรือหนอนกระทบรกเป็นต้นจากหนอนกลายเป็นตัวดักแด้หนอนจะชักใยรอบๆตัวของมันหรือหนอนบางชนิดก็สร้างเปลือกแข็งมาห่อหุ้มร่างกายก่อนจะเข้าไปจำศีลเพื่อพร้อมแปลงร่างซึ่งเส้นใยเหล่านี้สามารถแปรรูปกลายเป็นเครื่องนุ่งห่มที่ถูกถักทออย่างสวยงามและใส่สบายนอกจากนี้ในอดีตเส้นใยจากไหมทางการแพทย์ได้มีการนำมาใช้

0: ในการเย็บบาดแผลเพราะมีความเหนียวและทนทานอีกด้วยซึ่งในระยะดักแด้นี้นับเป็นระยะฟักตัวของหนอนเพื่อเตรียมความพร้อมที่จะเปลี่ยนรูปร่างไปสู่ระยะตัวเต็มวัยหรือระยะผีเสื้อเมื่อตัวดักแด้สมบูรณ์พอก็จะขยับตัวออกจากเปลือกแล้วแปลงร่างเป็นสุดยอดผีเสื้อนั่นเองผีเสื้อที่เพิ่งออกจากดักแด้จะค่อยๆพยายามกางปีกที่เปียกออกอย่างช้าๆและพึงปีกให้แห้งขยับปีกช้าๆไปมาและเมื่อพร้อมก็จะเริ่มโผบินไปหาอาหารโดยอาหารหลักของผีเสื้อก็คือน้ำหวานจากดอกไม้หลากหลายสายพันธุ์นอกจากนี้ผีเสื้อยังต้องการอาหารจากแร่ธาตุบนดินและผลไม้สุกอีกด้วยเพราะฉะนั้นทุกที่ที่ผีเสื้ออยู่และไปต้องเป็นสถานที่ที่ปลอดภัยทั้งดินน้ำและต้นไม้ต้องปลอดภัยจากสารเคมีและมีความอุดมสมบูรณ์เพียงพอผีเสื้อเป็นแมลงสำคัญที่ช่วยในการผสมของดอกไม้และดอกไม้ก็ตอบแทนผีเสื้อด้วยการให้น้ำหวานเป็นอาหารโดยเฉพาะอย่างยิ่งพืชหรือดอกไม้ที่ผีเสื้อชอบกินน้ำหวานมากได้แก่ดอกไม้ในกลุ่มดอกเข็มผกากรองเซาเวียและหญ้าหนวดแมวเป็นต้นทุกสิ่งในโลกเมื่อมีคุณประโยชน์ก็ย่อมมีโทษผีเสื้อบางชนิดก็เช่นกันเมื่อครั้งยังเป็นหนอนได้สร้างความเสียหายคลานกระดึบกระดึบกัดกินผลผลิตทางการเกษตรหรือแม้แต่ยามแปลงร่างเป็นผีเสื้อก็ยังมีผีเสื้อบางชนิดใช้ปากพิเศษเจาะดูดกินผลไม้ที่ปลูกไว
1: ้ว้ายอย่าจับฉันแรงเดี๋ยวฉันบาดเจ็บขอร้องนะถ้าจะจับฉันจับให้ถูกวิธีให้ฉันเดินบนมือของเธอสิ
0: ว่ากันว่าลวดลายบนปีกผีเสื้อสามารถบอกเพศได้ผีเสื้อตัวผู้มักมีสีหรือลวดลายบนปีกที่สะดุดตาเพื่อดึงดูดเพศเมียนั่นเองโลกแมลงอุทยานหลวงราชพฤกษ์เชียงใหม่โลกแมลงแหล่งเรียนรู้เพื่อรู้จักแมลงให้มากขึ้นแต่มากกว่านั้นคือการได้รับรู้ว่าทุกชีวิตจะดำรงอย่างมีความสุขได้ต้องอยู่อย่างเกื้อกูลและไม่ทำร้ายกันกับวันนี้ซุปเปอร์บัคสุดยอดผีเสื้อราชินีแห่งแมลงผู้โบยบินท่ามกลางมวลหมู่ไม้

0: สวัสดีค่ะ
1: สวัสดีค่ะต้อนรับคุณผู้ชมเข้าสู่ข่าวเที่ยง NBT ค่ะวันนี้วันจันทร์ที่22มิถุนายน2569คุณผู้ชมพบกับคุณปัทมาภรณ์หาญชาญชัยดิฉันชลภรณ์ณพินทากรส่วนล่ามภาษามือวันนี้ขอต้อนรับคุณอรรถกาเที่ยงปรีชารักษ์ค่ะ
2: กรมการศาสนากระทรวงวัฒนธรรมจัดพิธีบำเพ็ญกุศลถวายเป็นพระกุศลแด่สมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารีนีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดาและพิธีเจริญพระพุทธมนต์ถวายแด่สมเด็จพระอริยวงศาคตญาณสมเด็จพระสังฆราชสกลมหาสังฆปริณายกเนื่องในโอกาสการจัดงานฉลองพระชนมายุ99พรรษา26มิถุนายน2569

สมเด็จพระมหาธีราจารย์กรรมการมหาเถรสมาคมเจ้าคณะใหญ่หนเหนือเจ้าวัดวัดพระเชตุพนวิมลมังคลารามเป็นประธานฝ่ายสงฆ์และนายประสบเรียงเงินปลัดกระทรวงวัฒนธรรมเป็นประธานฝ่ายคารวาสพร้อมด้วยนายชัยพลสุขเอี่ยมอธิบดีกรมการศาสนาคณะผู้บริหารค่ะ

0: การถวายพระกุศลแด่สมเด็จพระอริยวงศาคตญาณสมเด็จพระสังฆราชสกลมหาสังฆปริณายกเนื่องในโอกาสฉลองพระชนมายุ 99 พรรษา 26 มิถุนายน 2569 การจัดพิธีในครั้งนี้สะท้อนถึงพลังแห่งศรัทธาและความผูกพันของพุทธศาสนิกชนที่มีต่อพระพุทธศาสนาและการรวมพลังแห่งความจงรักภักดีความกตัญญูกตเวทิตาและความสามัคคีของประสบกรณิกรชาวไทยในการน้อมรำลึกถึงพระกรุณาธิคุณของสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดาพร้อมร่วมกันสืบสานคุณค่าทางพระพุทธศาสนาและวัฒนธรรมอันเป็นรากฐานสังคมสำคัญของสังคมไทยให้ดำรงอยู่สืบไป
1: จากว่าวันนี้ก็เป็นวันสำคัญก็อยากจะเชิญชวนผู้สาธุชนทุกคนนะครับได้น้อมนำคุณธรรมตามหลักศาสนาพุทธนะครับไปใช้ในชีวิตประจำวันแล้วก็ได้ทำความดีถวายแด่พระองค์ท่านนะครับทั้งสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพระเจ้ากิติยาและก็สมเด็จพระสังฆราชด้วยนะครับในโอกาสนี้นะครับก็ถือว่าวันที่26มิถุนายนนะครับอย่าลืมนะครับเป็นวันประสูติของพระองค์ท่านในวันนั้นนะครับขอให้ทุกคนตั้งใจทำความดีและก็ทำบุญถวายเป็นกุศลด้วยทีนี้ในโอกาสที่วันสำคัญ2อย่างมาเจอกันนะครับอยากให้คนไทยที่เป็นประสบกรณิกรนะครับได้น้อมรำลึกและก็ถวายอะไรแด่สมเด็จพระองค์พาด้วยแล้วก็อย่าลืมนะครับว่าเราเป็นผู้สาธารณชนถ้าเกิดว่าเราสามารถที่จะทำความดีแล้วก็ชวนทุกคนได้บำเพ็ญจิตภาวนาแล้วก็ทำบุญก็จะทำให้เรามีใจทุ่มเทแล้วก็ทำให้ประเทศไทยเราก็สามารถที่จะเป็นแบบอย่างที่ดีในการนำหลักธรรมมาใช้ในพุทธศาสนาและก็แสดงความยอมรับกันดีในคราวเดียวกันด้วยครับ
2: สำหรับศาสนิกชนและประชาชนทุกหมู่เหล่าค่ะร่วมถวายความอาลัยและน้อมรำลึกในพระกรุณาธิคุณสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดาโดยประกอบศาสนกิจตามหลักศาสนาที่ตนเองนับถือเพื่อถวายเป็นพระกุศลซึ่งในส่วนของพุทธศาสนิกชนนะคะสามารถร่วมพิธีบำเพ็ญกุศลสวดพระพุทธมนต์สวดพระอภิธรรมเจริญจิตตภาวนาและปฏิบัติธรรมอุทิศถวายพระกุศลและร่วมพิธีสำคัญทางพระพุทธศาสนาในวาระครบ7วัน15วัน50วันและ100วันส่วนศาสนาอิสลามจุฬาราชมนตรีได้กำหนดแนวทางให้ชาวมุสลิมทั่วประเทศร่วมถวายอาลัยด้วยความสำรวมแต่งกายสุภาพตามแนวทางของทางราชการยืนสงบนิ่งแสดงความอาลัยและน้อมนำพระจริยวัตรด้านการอุทิศตนเพื่อประเทศชาติและประชาชนมาเป็นแบบอย่างในการดำเนินชีวิตขณะที่องค์กรคริสตศาสนาทั่วประเทศเชิญชวนคริสตศาสนิกชนร่วมสวดภาวนาอธิษฐานภาวนาและประกอบพิธีนมัสการตามหลักความเชื่อของแต่ละนิกายพร้อมลดธงครึ่งเสาแต่งกายไว้ทุกข์ปรับกิจกรรมให้เหมาะสมกับช่วงเวลาแห่งการถวายอาลัยและเผยแพร่พระกัลยาณกิจของพระองค์ผ่านช่องทางสื่อสารขององค์กรและสถาบันในสังกัดส่วนศาสนาพราหมณ์ฮินดูสำนักพราหมณ์พระราชครูเทวสถานสำหรับพระนครโบสถ์พราหมณ์และองค์กรศาสนาพราหมณ์ฮินดูรวมประกอบพิธีทางศาสนาและสวดมนต์ถวายเป็นพระกุศลโดยลดธงครึ่งเสาแต่งกายไว้ทุกข์และปรับกิจกรรมให้เหมาะสมกับช่วงเวลาแห่งการถวายอาลัยเช่นเดียวกับองค์กรศาสนาซิกทั่วประเทศเชิญชวนสวดมนต์เจริญจิตตภาวนาและประกอบพิธีทางศาสนาเพื่ออุทิศถวายพระกุศลในวาระครบ7วัน15วัน50วันและ100วันพร้อมเปิดโอกาสให้ประชาชนร่วมลงนามถวายความอาลัย
0: ขณะที่ประชาชนทุกหมู่เหล่าจัดพิธีบำเพ็ญกุศลสวดพระอภิธรรมสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดาโดยมีหัวหน้าส่วนราชการภาครัฐภาคเอกชนและประชาชนร่วมแสดงความจงรักภักดีโดยพร้อมเพรียงกัน เริ่มกันที่ศาลารวมใจอนุสรณ์ที่วัดป่าสุทธาวาสจังหวัดสกลนครได้จัดพิธีบำเพ็ญกุศลสวดพระอภิธรรมสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารีนีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดาในการนี้พระเทพวชิรรังสีเจ้าคณะจังหวัดสกลนครได้เป็นประธานฝ่ายสงฆ์นำคณะสงฆ์จำนวน10รูปสวดพระอภิธรรมมีหัวหน้าส่วนราชการข้าราชการเจ้าหน้าที่จากหน่วยงานต่างๆเข้าร่วมพิธี

0: ัดแช่มอุทิศจังหวัดสงขลาได้จัดพิธีบำเพ็ญกุศลสวดพระอภิธรรมโดยเปิดโอกาสให้ทุกภาคส่วนได้ร่วมแสดงความจงรักภักดีผู้เข้าร่วมพิธียังได้ร่วมกันยืนสงบนิ่งถวายความเคารพเบื้องหน้าพระรูปเป็นเวลา47วินาทีเพื่อแสดงความจงรักภักดีและน้อมสำนึกในพระกรุณาธิคุณณศาลาการเปรียญวัดอุดมธานีที่จังหวัดนครนายกประธานประชาชนทุกหมู่เหล่านะคะได้ร่วมพิธีบำเพ็ญกุศลสวดพระอภิธรรมเพื่อร่วมแสดงความอาลัยและน้อมรำลึกในพระกรุณาธิคุณอันหาที่สุดไม่ได้ด้วยพระเมตตาพระวิริยะอุตสาหะที่ทรงปฏิบัติพระกรณียกิจนานปการเพื่อประโยชน์สุขของประชาชนและประเทศชาติส่วนที่ซุ้มพุทธมามกะองค์พระปฐมเจดีย์จังหวัดนครปฐมได้จัดพิธีบำเพ็ญกุศลพระพิธีธรรมสวดพระอภิธรรมสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดามีหัวหน้าส่วนราชการข้าราชการและเจ้าหน้าที่ในสังกัดสำนักงานจังหวัดนครปฐมที่ทำการปกครองและประชาชนทุกหมู่เหล่าเข้าร่วมนอกจากนี้ยังได้กำหนดสถานที่จัดพิธีบำเพ็ญกุศลสวดพระอภิธรรมทั้ง7อำเภอได้แก่ที่อำเภอเมืองนครปฐมจัดขึ้นที่ซุ้มพุทธมามกะองค์พระปฐมเจดีย์อำเภอบางเลนที่วัดบางไผ่นาดอำเภอสามพรานวัดไร่ขิงอำเภอนครชัยศรีที่วัดสำโรงอำเภอดอนตูมที่วัดสามงามอำเภอกำแพงแสนจัดขึ้นที่วัดบ่อน้ำจืดและอำเภอพุทธมณฑลจัดขึ้นที่วัดมะเกลือ
1: ศาลาเรือนทรงงานณเรือนจำกลางระยองไม่ได้เป็นเพียงสิ่งปลูกสร้างค่ะหากแต่เป็นพื้นที่แห่งความทรงจำที่สมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดาเสด็จไปยังเรือนจำกลางระยองด้วยความเรียบง่ายอันงดงามภายในศาลาทรงงานยังคงประทับอยู่ในหัวใจเจ้าหน้าที่และผู้ต้องขังดุจเครื่องเตือนใจถึงพระกรุณาธิคุณที่ไม่อาจลบเลือน
2: แดนหญิงเรือนจำกลางระยองมีสถานที่แห่งหนึ่งซึ่งยังคงเปี่ยมด้วยความหมายและความทรงจำอันลึกซึ้งของเจ้าหน้าที่และผู้ต้องขังสถานที่แห่งนั้นคือศาลาเรือนทรงงานซึ่งเคยใช้เป็นพื้นที่ทรงงานของสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดาในทุกครั้งเมื่อเสด็จยังเรือนจำกลางระยองศาลาแห่งนี้ไม่ได้ใหญ่โตโออาหากงดงามความเรียบง่ายสงบและอบอุ่นสะท้อนพระจริยวัตรอันเรียบง่ายและพระเมตตาที่ทรงใส่พระทัยในทุกรายละเอียดของชีวิตผู้ต้องขังภายในศาลาประกอบด้วยโต๊ะทรงงานเก้าอี้และหน้าต่างบานใหญ่ซึ่งเป็นมุมมองทอดพระเนตรสู่ภายนอกอย่างชัดเจนเป็นภาพที่ยังคงอยู่ในความทรงจำของผู้คนโดยในทุกครั้งพระองค์ยังทรงพระกรุณาโปรดให้ผู้ต้องขังหญิงจัดเตรียมขนมไทยและน้ำดื่มน้อมถวายสะท้อนถึงพระเมตตาและพระกรุณาธิคุณที่ทรงมีต่อผู้ต้องขังอย่างแท้จริง
3: ศาลาทรงงานเนี่ยเป็นศาลาที่พระองค์ท่านนะครับเข้ามาใช้เพื่อทรงงานในแดน3แดนควบคุมผู้ต้องขังหญิงนะครับเมื่อพ.ศ. 2513นะครับก็เป็นจุดเริ่มต้นแห่งกำลังใจนะครับเป็นแสงแห่งกำลังใจให้กับผู้ต้องขังหญิงนะครับตลอดจนถึงเจ้าพนักงานเรือนจำในการที่จะสร้างแรงบันดาลใจนะครับเป็นอนุสรณ์แห่งความจงรักภักดีและพวกเราก็จะรักษาศาลาหลังนี้นะครับให้มีความสวยงามสมพระเกียรตินะครับอยู่เสมอนะครับจะใช้ศาลาแห่งนี้นะครับเป็นสัญลักษณ์ในการทำงานนะครับในการดูแลผู้ต้องขังนะครับตามรอยพระเมตตาของพระองค์ท่านที่มีต่อพระสงฆ์นิกรขององค์ท่านถึงแม้จะเป็นผู้ก้าวพลาดนะครับเข้ามาอยู่ในกำแพงสูงอยู่ในเรือนจำพระองค์ท่านก็ยังเข้ามาดูแลแสงแห่งกำลังใจก็ส่องเข้ามาถึงข้างใน
2: สำหรับเจ้าหน้าที่ที่เคยมีโอกาสรับเสด็จภาพแห่งความเรียบง่ายของพระองค์ยังคงแจ่มชัดมิลู่เลือนพระองค์มิได้ทรงประสงค์สิ่งอำนวยความสะดวกพิเศษหากแต่ทรงเลือกใช้พื้นที่อันสงบเรียบง่ายเพื่อทรงงานและทอดพระเนตรสภาพความเป็นอยู่ภายในเรือนจำ

0: จะมีความเรียบง่ายมากๆท่านไม่ได้ต้องการอะไรที่สวยหรูนะคะท่านแค่ใช้สำหรับทรงงานจริงๆก็คือมีโต๊ะ1ตัวนะคะแล้วก็เป็นเรือนทรงงานที่เรียบง่ายค่ะเพราะท่านไม่ต้องการที่จะให้ข้าราชการหรือว่าผู้ที่ถวายงานเนี่ยคือต้องลำบากนะคะอย่างขนมเบเกอรี่อย่างเงี้ยนะคะของแดนหญิงเรือนจำกลางระยองเนี่ยก็จะมีเค้กส้มที่พระองค์ทรงโปรดแล้วก็เวลาที่ท่านเสด็จมาก็จะมีเค้กส้มที่ถวายท่านนะคะแล้วก็จะมีขนมไทยนะคะทุกครั้งที่ผ่านหรือว่าทุกครั้งที่ได้เห็นเรือนทรงงานแห่งเนี้ยก็คือพระองค์ท่านเลยก็คือจะอยู่ในใจตลอดเวลาแล้วก็เชื่อว่าทุกคนน่ะก็จะตั้งใจที่จะสนองงานพระองค์ท่านแล้วก็สืบสานเพื่อที่จะให้คงอยู่ต่อไปอะค่ะ
1: พวกเราทุกคนนะครับเจ้าหน้าที่ราชทัณฑ์ทั้งหมดนะครับรวมถึงผู้ต้องราชทัณฑ์นะครับภายในเรือนจำกลางระยองและผมเชื่อว่าทั้งประเทศนะครับต่างซาบซึ้งสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณของพระองค์ท่านของพระองค์พาของพวกเรานะครับที่พระองค์ท่านนะครับเข้ามาดูแลนะครับช่วยเหลือพัฒนานะครับให้กำลังใจนะครับอย่างยั่งยืนสำหรับผู้ต้องราชทัณฑ์ทั้งหมดผมเชื่อว่าทุกคนทุกวันนะครับซาบซึ้งในพระมหากรุณาธิคุณอยู่ตลอดเวลาทุกวันก็จะมีกิจกรรมของพระองค์ท่านนะครับในวาระสำคัญถือพระองค์ท่านเป็นศูนย์รวมจิตใจสิ่งเหล่านี้ทำให้พวกเราทุกคนนะครับมีอุดมการณ์ในการใช้ชีวิตและทำงานนะครับและเมื่อมีความท้อแท้เมื่อไหร่เราก็จะมีพระองค์ท่านนะครับเป็นที่พึ่งในจิตใจนะครับและผมก็เชื่อว่าประสงค์นิกรชาวไทยทุกคนก็คิดเหมือนกันครับ
2: ศาลาเรือนทรงงานภายในแดนหญิงเรือนจำกลางระยองยังคงได้รับการดูแลรักษาไว้อย่างสมพระเกียรติเปรียบประดุจอนุสรณ์สถานแห่งพระกรุณาธิคุณอันควรค่าแก่การจารึกไว้ในความทรงจำของแผ่นดินเพื่อเป็นนิมิตหมายแห่งพระเมตตาและพระวิริยะอุตสาหะที่ทรงมีต่อผู้ต้องขังทุกหมู่เหล่าทรงยกระดับคุณภาพชีวิตผู้ต้องขังให้กลับคืนสู่สังคมด้วยศักดิ์ศรีแห่งความเป็นมนุษย์
3: เมื่อช่วงเช้าที่ผ่านมานะคะนายกรัฐมนตรีก็มีการหารือกับภาคเอกชนของไทยเพื่อที่จะเร่งขับเคลื่อนเศรษฐกิจในช่วงนี้นะคะพักกันสักครู่เดี๋ยวช่วงหน้ามาติดตามประเด็นนี้กันค่ะ

ฟ้าหม่นฝนพรำดังน้ำเนตรชนทเวศร่ำให้อาลัยหาวัชรนารีนาถราชธิดาพระมิ่งขวัญเจ้าฟ้าประชาไทยท้าเสด็จสู่สวรรค์คันไหลล่วงชนทั้งปวงวิโยกโศกหวนให้กราบพระบาทอำลาสุดอาลัยแนบดวงใจจงรักพักนิรันดร์ด้วยสำนึกในพระกรุณาธิคุณข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารและเจ้าหน้าที่สถานีโทรทัศน์แห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ์

ื่อช่วงเช้าที่ผ่านมานะคะนายกรัฐมนตรีได้ประชุมกรอ.นัดแรกค่ะย้ำเป็นนิมิตหมายใหม่ในการประสานความร่วมมือระหว่างรัฐและเอกชนพร้อมกับมีการชูโมเดลครม.เศรษฐกิจพลัสนะคะดึงภาคธุรกิจร่วมเป็นกำลังหลักในการขับเคลื่อนประเทศมีการวางเป้าหมายหารือร่วมกันในทุกๆเดือนค่ะเพื่อที่จะเร่งกันกรองมาตรการด้านอุตสาหกรรมการค้าและแรงงานส่งตรงเข้าสู่ที่ประชุมครม.ได้อย่างรวดเร็วค่ะนายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยได้ประชุมคณะกรรมการร่วมภาครัฐและเอก

0: ชนเพื่อแก้ไขปัญหาทางเศรษฐกิจหรือกรอ.ครั้งที่1ทับ2569นายกรัฐมนตรีเปิดเผยนะคะว่าการประชุมร่วมกันในครั้งนี้ถือเป็นนิมิตหมายใหม่ในการบูรณาการทำงานระหว่างภาครัฐและภาคเอกชนเพื่อสร้างความมั่นคงและยั่งยืนให้แก่เศรษฐกิจไทยโดยจะเป็นเวทีสำคัญในการแลกเปลี่ยนความคิดเห็นและแก้ไขปัญหาเศรษฐกิจให้สอดคล้องกับสถานการณ์ปัจจุบันทันทีเดิมทีค่ะรัฐบาลมีแนวคิดที่จะจัดตั้งในรูปแบบคณะรัฐมนตรีเศรษฐกิจแต่ว่าหลังจากหารือร่วมกับทีมเศรษฐกิจแล้วเห็นควรให้ภาคเอกชนเข้ามามีส่วนร่วมโดยตรงจึงปรับรูปแบบมาเป็นคณะกรรมการกรอ.ซึ่งก็เปรียบเสมือนครม.เศรษฐกิจพลัสเพื่อให้เอกชนเป็นกำลังสำคัญในการขับเคลื่อนนโยบายร่วมกับรัฐบาลสำหรับการหารือในนัดแรกนี้ค่ะมุ่งเน้นไปที่การยกระดับขีดความสามารถในการแข่งขันของประเทศที่ประชุมมีการวางแผนจะจัดประชุมร่วมกันทุก1เดือนหรือทุก6สัปดาห์เพื่อที่จะลองนโยบายด้านเศรษฐกิจอุตสาหกรรมเกษตรกรรมแรงงานและการค้าซึ่งข้อดีของการปรับรูปแบบนี้ก็จะช่วยให้การนำเสนอมาตรการต่างๆเข้าสู่ที่ประชุมคณะรัฐมนตรีทำได้อย่างรวดเร็วและประหยัดเวลาเนื่องจากรัฐมนตรีที่เกี่ยวข้องร่วมเป็นคณะกรรมการในชุดนี้อยู่แล้ว
1: อะไรก็ตามคณะกรรมการชุดนี้ก็เป็นเสมือนครม.เศรษฐกิจพลัสนะครับก็คือมีภาคเอกชนเข้ามาร่วมด้วยเป็นถือว่าเป็นเพื่อจักเป็นกำลังสำคัญอีกหนึ่งแรงของรัฐบาลนะครับประเด็นที่จะหาในวันนี้ก็จะเป็นเรื่องของการสร้างความสามารถในการแข่งขันของประเทศวงนี้มันก็จะดีอย่างนึงถ้าเราสามารถที่จะประชุมในทุกๆเดือนนะครับหรือว่า6สัปดาห์ต่อครั้งนะครับถ้าเรามีเรื่องที่เป็นนโยบายเรื่องที่ต้องมีการกันกรองที่เกี่ยวข้องกับเรื่องของทางเศรษฐกิจนะครับไม่ว่าจะเป็นเศรษฐกิจด้านอุตสาหกรรมด้านการเกษตรด้านพลังงานด้านแรงงานนะครับด้านการค้าเราก็จะสามารถที่จะใช้มติของที่ประชุมในคณะกรรมการแห่งนี้นะครับนำเสนอคณะรัฐมนตรีซึ่งมันก็จะเป็นการประหยัดเวลาเพราะว่าคณะรัฐมนตรีส่วนใหญ่ที่เกี่ยวข้องก็อยู่ในที่ประชุมแห่งนี้แล้ว
0: นายกรัฐมนตรีได้ขอความร่วมมือจากทุกภาคส่วนนะคะทั้งหน่วยงานราชการองค์กรอิสระและภาคเอกชนให้ร่วมมือกันอย่างต่อเนื่องเพื่อให้เกิดผลสัมฤทธิ์ที่เป็นรูปธรรมและนำพาเศรษฐกิจไทยเดินหน้าได้อย่างยั่งยืน
2: มาดูเรื่องการส่งเสริมผลไม้ขึ้นชื่อประจำท้องถิ่นกันบ้างค่ะที่อำเภอเบตงจังหวัดยะลามีผลไม้ขึ้นชื่ออย่างส้มโชกุนเบตงค่ะซึ่งเป็นที่นิยมของนักท่องเที่ยวอยู่แล้วและเมื่อมีโครงการไทยช่วยไทยพลัสก็ยิ่งส่งผลให้ยอดจำหน่ายในช่วงวันหยุดสุดสัปดาห์ที่ผ่านมานั้นเพิ่มขึ้นแล้วก็ขยายกลุ่มลูกค้าได้มากขึ้นด้วยค่ะโดยบรรยากาศการจับจ่ายซื้อของฝากในพื้นที่อำเภอเบตงจังหวัดยะลาในช่วงวันหยุดสุดสัปดาห์ที่ผ่านมาเนี่ยนะคะเป็นไปอย่างคึกคักทีเดียวมีนักท่องเที่ยวทั้งชาวไทยชาวต่างชาติเดินทางเข้ามาท่องเที่ยวอย่างต่อเนื่องโดยเฉพาะการเลือกซื้อส้มโชกุนเบตงของดีขึ้นชื่อประจำท้องถิ่นที่กลายเป็นของฝากยอดนิยมสำหรับผู้มาเยือนโดยนางสาวจิตรานุชอุดมบริพันธ์เจ้าของร้านส้มโชกุนอากงค่ะบอกว่าช่วงวันหยุดมีนักท่องเที่ยวเดินทางเข้ามาที่เมืองเบตงเพิ่มขึ้นอย่างเห็นได้ชัดส่งผลให้ยอดจำหน่ายส้มโชกุนเพิ่มสูงขึ้นเนื่องจากส้มโชกุนเบตงนั้นมีจุดเด่นเรื่องเปลือกบางเนื้อแน่นรสชาติหวานฉ่ำไม่ขมแล้วก็มีกลิ่นหอมเป็นเอกลักษณ์โดยนักท่องเที่ยวส่วนใหญ่นิยมซื้อส้มโชกุนนำไปเป็นของฝากแก่ญาติแล้วก็เพื่อนฝูงเนื่องจากเป็นผลไม้ท้องถิ่นที่หาซื้อรับประทานได้ยากในพื้นที่อื่นๆนอกจากนี้ค่ะร้านส้มโชกุนอากงยังเข้าร่วมโครงการไทยช่วยไทยพลัสส่งผลให้เข้าถึงฐานกลุ่มลูกค้าได้กว้างขึ้นโดยยอดจำหน่ายในช่วงวันหยุดเพิ่มจากวันละประมาณ 1,000 บาทเป็นวันละประมาณ 1,500 ถึง 1,800 บาทก็ช่วยกระตุ้นเศรษฐกิจฐานรากและก็สร้างขวัญกำลังใจให้กับเกษตรกรเป็นอย่างดีทั้งนี้บรรยากาศการค้าขายในช่วงวันหยุดก็คึกคักนะคะสะท้อนถึงศักยภาพด้านการท่องเที่ยวและการสนับสนุนสินค้าอาหารพื้นถิ่นซึ่งมีส่วนสำคัญในการขับเคลื่อนเศรษฐกิจชุมชนเบตงให้เติบโตอย่างเข้มแข็ง
0: นับถอยหลังเข้าสู่หมดการเลือกตั้งท้องถิ่นวันที่28มิถุนายนนี้แล้วนะคะทางสำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งค่ะขอให้ผู้มีสิทธิ์เลือกตั้งผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครสมาชิกสภากรุงเทพมหานครและนายกเมืองพัทยาสมาชิกสภาเมืองพัทยานะคะที่ไม่อาจไปใช้สิทธิ์เลือกตั้งได้

ให้แจ้งเหตุก่อนหรือว่าหลังวันเลือกตั้ง7วันเพื่อป้องกันการถูกจำกัดสิทธิ์เป็นระยะเวลา2ปีค่ะโดยสำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งแจ้งให้ผู้มีสิทธิ์เลือกตั้งผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครสมาชิกสภากรุงเทพมหานครหรือว่าสก.นายกเมืองพัทยาและสมาชิกสภาเมืองพัทยาที่ไม่อาจไปใช้สิทธิ์เลือกตั้งในวันอาทิตย์ที่28มิถุนายนนี้ได้สามารถแจ้งเหตุที่ไม่อาจไปใช้สิทธิ์เลือกตั้งได้นะคะโดยแจ้งได้ในช่วงก่อนวันเลือกตั้งก็คือระหว่างวันที่21ถึง27มิถุนายนหรือแจ้งช่วงหลังวันเลือกตั้งค่ะคือระหว่างวันที่29มิถุนายนถึง5กรกฎาคมนี้โดยให้ทำเป็นหนังสือระบุหมายเลขประจำตัวประชาชนและที่อยู่ตามหลักฐานทะเบียนบ้านให้ชัดเจนพร้อมทั้งแจ้งสาเหตุที่ไม่อาจไปใช้สิทธิ์เลือกตั้งได้ผ่านทางช่องทางแอปพลิเคชัน Smart Vote หรือว่าที่เว็บไซต์ www.ect.go.th แจ้งด้วยตนเองหรือมีการมอบหมายให้ผู้อื่นไปยื่นแทนที่นายทะเบียนท้องถิ่นหรือแจ้งโดยจัดส่งทางไปรษณีย์ลงทะเบียนถึงนายทะเบียนท้องถิ่นทางนี้นะคะผู้มีสิทธิ์เลือกตั้งที่ไม่ไปใช้สิทธิ์เลือกตั้งและก็ไม่ได้แจ้งเหตุที่ทำให้ไม่อาจไปใช้สิทธิ์เลือกตั้งหรือเหตุไม่อันควรจะถูกจำกัดสิทธิ์เป็นเวลา2ปีนับแต่วันเลือกตั้งค่ะ

0: พี่จะถามดูให้นะว่าที่บริษัทมีตำแหน่งว่างหรือเปล่าแต่น้องเขาจบวุฒิม.3อาจจะหางานยากนิดนึงนะครับสวัสดีครับ
1: มีอะไรหรือลูก
0: รุ่นน้องผมนะครับเขามีหลานที่เรียนดีแต่ที่บ้านไม่มีเงินให้เรียนต่
1: อ
0: เลยจะมาขอสมัครงานที่บริษัทนะครับ
1: อ้าวเดี๋ยวสิสมัยนี้มีทุนการศึกษาให้เด็กๆเยอะแยะอย่างทุนมทสของในหลวงนี่ก็พระราชทานให้เด็กจังหวัดต่อเนื่องตั้งแต่ม.ปลายจนจบปริญญาตรีเลยนะในหลวงท่านให้ความสำคัญและส่งเสริมการศึกษาผ่านหลายโครงการเลยล่ะ
0: จริงด้วยครับเดี๋ยวได้บอกเขาก่อนดีกว่าฮัลโหลนี
2: ่ฉันอยากรู้ว่าในหลวงให้ความสำคัญกับการศึกษายังไง
0: สถานีรถไฟคลองไผ่จังหวัดนครราชสีมาพุทธศักราช2563

0: พี่เพิ่งรับปริญญามาเหรอคะ
1: ใช่พี่เพิ่งรับพระราชทานปริญญาบัตรจากในหลวงเมื่อวานนี้เอง
2: โหพี่เก่งมากเลยนะครับ
1: พี่ไม่เก่งหรอกพี่แค่พยายามตั้งใจเรียนพอได้รับทุนมทส.ของในหลวงน่ะพระองค์มีพระราชประสงค์ให้พวกเราตั้งใจพัฒนาตนเองเพื่อจะได้เป็นคนที่มีความรู้มีคุณธรรมมีภาวะผู้นำและกลับไปช่วยพัฒนาท้องถิ่นของตนเองน่ะ
0: แปลว่าพี่จะกลับมาทำงานที่บ้านเกิดของพี่เหรอคะ
1: ใช่พี่จะกลับมาทำงานที่นี
0: ่หนูเชื่อว่าพี่ต้องทำได้ดีมากแน่ๆค่ะฮะ
3: ฮะไอ้ลูกหมาเรียนจบแล้ววอย
1: พ่อ
3: เอ้ยมา
1: พ่อครับดูนี่สิครับ
3: ไอ้ลูกหมาของพ่อ
1: พ่อครับเดี๋ยวครับ

0: อ้าวนี่มาดู DLTV นี่สิที่ในหลวงรัชกาลที่9ทรงก่อตั้งและตอนนี้รัชกาลที่10โปรดให้พัฒนาระบบออกอากาศให้ทันสมัยขึ้นมากเลยนะ
1: โอ้โหภาพเสียงคมชัดเหมือนคุณครูตัวจริงมาสอนที่บ้านเลยนะครับ
0: ใช่ก็เพราะเป็นระบบ HD น่ะแล้วก็เพิ่มช่องทางการเผยแพร่สัญญาณและขยายกลุ่มผู้เรียนไปหลายๆที่ให้เข้าถึงทุกคนในทุกท้องถิ่นเลยล่ะเพื่อลดความเหลื่อมล้ำทางการศึกษายังไงล่ะ
2: ในหลวงท่านให้ความสำคัญกับการศึกษามากเลยนะคะปู่
0: นั่นเพราะพระองค์ทรงมีพระราชประสงค์ว่าการศึกษาต้องสร้างให้คนไทยมีคุณสมบัติดังนี้นะ 1. มีทัศนคติที่ดีและถูกต้อง 2. มีพื้นฐานชีวิตที่มั่นคงเข้มแข็ง 3. มีอาชีพมีงานทำและ 4. เป็นพลเมืองดีมีระเบียบวินัยเพื่อเป็นกำลังในการพัฒนาประเทศให้เติบโตได้อย่างมั่นคงยังไงล่ะจ๊ะ
1: ดีมากๆเลยนะครับ
3: ฟังอีกครั้งหนึ่งนะคะกากากาก
0: ากากากา
1: วันนี้ได้รู้ว่าในหลวงให้ความสำคัญและส่งเสริมการศึกษาผ่านหลายโครงการเช่นการให้ทุนมทสและยังพัฒนา DLTV เพื่อลดความเหลื่อมล้ำทางการศึกษาเพราะท่านอยากให้การศึกษาสร้างให้คนไทยมีทัศนคติที่ดีและถูกต้องมีพื้นฐานชีวิตที่มั่นคงเข้มแข็งมีอาชีพมีงานทำเป็นพลเมืองดีมีระเบียบวินัยรักและช่วยพัฒนาท้องถิ่นของตนประเทศเราก็จะเติบโตอย่างมั่นคง

0: ปู่สั่งทำกรอบรูปในหลวงตอนที่พระองค์ทรงผนวด
1: ตอนพระองค์ทรงผนวดชาวพุทธคงดีใจมากๆเลยนะครับ
0: ก็ไม่ใช่แค่ชาวพุทธหรอกนะเพราะในหลวงท่านทรงสนับสนุนทุกศาสนาเลยล่ะ
1: พระองค์ทรงสนับสนุนทุกๆศาสนาเลยใช่ไหมครับ
2: บ้านเมืองเรามีคนจากหลายศาสนาอย่างใกล้ๆวัดนี้ก็มีทั้งมัสยิดโบสถ์คริสต์และก็ศาลเจ้าเลยนะ
3: นมัสการ

0: นักเรียนทั้งหมดทำความเคารพ
1: สวัสดีครับคุณครู
2: สวัสดีค่ะสวัสดีคุณครูปลายทางและสวัสดีนักเรียนปลายทางด้วยนะคะวันนี้พบกันในรายวิชาสุขศึกษาและพละศึกษาระดับชั้นประถมศึกษาปีที่3ค่ะพบกับคุณครูสุจิตราบุญธรรมหรือคุณครูซากิค่ะเอาละค่ะนักเรียนทุกคนนะคะในวันนี้ค่ะ

0: ราจะได้เรียนรู้กันนะคะจะเป็นเรื่องที่ต่อเนื่องนะจากในชั่วโมงที่แล้วเลยจะเป็นในเรื่องของปัจจัยที่มีผลต่อการเจริญเติบโตเด็กๆยังจำกันได้ไหมว่าชั่วโมงที่แล้วเนี่ยเราเรียนเกี่ยวกับเรื่องอะไรจำได้ไหมคะเงียบเลยเงียบเลยและนักเรียนปลายทางล่ะคะจำกันได้ไหมว่าครั้งที่แล้วเนี่ยเราเรียนเกี่ยวกับเรื่องอะไรอันไหนมีใครจำได้ในห้องเชิญเลยค่ะเรื่องอะไรเอ่ยเรื่องอะไรคะ
1: น้ำหนักและส่วนสูงของเกณฑ์ค่ะ
0: เป็นเรื่องเกี่ยวกับน้ำหนักและส่วนสูงซึ่งเรานะคะได้นำน้ำหนักและส่วนสูงเนี่ยมาเปรียบเทียบกับเกณฑ์ใช่ไหมคะเยี่ยมมากเชื่อว่าหลายคนน่าจะเป็นไงเริ่มจำกันได้แล้วใช่ไหมคะเราใช้น้ำหนักและส่วนสูงนะคะมาเปรียบเทียบกับตารางนะคะซึ่งจะเป็นกราฟให้เด็กๆได้ดูว่าตอนนี้เนี่ยน้ำหนักและส่วนสูงของเราเนี่ยเป็นอย่างไรบ้างนะคะตามเกณฑ์หรือเปล่าอยู่ในเกณฑ์ไหนบางคนสมส่วนบางคนอยู่ในเกณฑ์ผอมหรือค่อนข้างผอมหรือว่าอ้วนหรือว่าค่อนข้างอ้วนแบบนี้นะคะเราก็ได้นำผลตรงนั้นนะคะไปเปรียบเทียบแล้วทีนี้ค่ะในวันนี้เนี่ยจะเป็นในเรื่องของปัจจัยที่มีผลต่อการเจริญเติบโตเดี๋ยวเราจะมาดูกันว่าจะเป็นเนื้อหาเกี่ยวกับอะไรเราจะได้เรียนรู้กันในวันนี้นะคะซึ่งอย่างที่บอกไปนะคะในชั่วโมงที่แล้วเนี่ยเป็นเรื่องเกี่ยวกับการเปรียบเทียบน้ำหนักส่วนสูงกับเกณฑ์มาตรฐานเชื่อว่าตอนนี้ทุกคนนะคะก็สามารถชั่งน้ำหนักวัดส่วนสูงของตัวเองได้แล้วก็สามารถนำน้ำหนักและส่วนสูงเนี่ยมาเปรียบเทียบกับเกณฑ์มาตรฐานกันได้แล้วนะคะเดี๋ยววันนี้เรามาดูจุดประสงค์การเรียนรู้กันก่อนเลยนะคะจุดประสงค์การเรียนรู้ในวันนี้นักเรียนจะสามารถระบุนะคะปัจจัยที่ส่งผลนะคะที่มีผลต่อการเจริญเติบโตได้ในข้อที่2นะคะนักเรียนจะสามารถจำแนกได้ว่านะคะจากแผนภาพที่คุณครูให้เนี่ยนะคะภาพไหนเป็นปัจจัยที่ส่งผลต่อการเจริญเติบโตและนักเรียนจะได้เห็นความสำคัญนะคะของปัจจัยที่ส่งผลต่อการเจริญเติบโตค่ะเชื่อว่าในวันนี้นะคะทุกคนจะสามารถเรียนรู้นะคะได้ตรงตามจุดประสงค์การเรียนรู้ในวันนี้เดี๋ยวเรามาดูภาพนี้กันค่ะในช่วงชวนดูชวนคิดนะคะนักเรียนไหนนักเรียนให้นักเรียนได้ลองสังเกตดูภาพที่คุณครูกำลังขึ้นให้บนหน้าจอตอนนี้รวมไปถึงนักเรียนปลายทางด้วยนะคะลองสังเกตในภาพนี้ดูนะคะสังเกตก่อนว่าในภาพนี้เป็นอย่างไรบ้างมีอะไรที่เปลี่ยนไปนะคะแล้วก็ภาพนี้ค่ะในภาพนี้จะสังเกตเห็นว่าทั้งสองภาพเนี่ยเป็นยังไงเด็กๆลองสังเกตดูนะทั้งสองภาพเหมือนหรือว่าแตกต่างกันอย่างไรบ้างไหนใครสามารถบอกได้ว่าทั้งสองภาพเมื่อสักครู่นี้ที่ครูสกิให้ดูเนี่ยมีความเหมือนกันหรือว่าแตกต่างกันอย่างไรเชิญกลุ่มนี้ก่อนเลยค่ะ
2: มีการเจริญเติบโตเหมือนกันค่ะ
0: มีการเจริญเติบโตเหมือนกันทีนี้เด็กๆสังเกตว่าจากในภาพเนี่ยเราจะเห็นว่าอย่างเช่นในภาพนี้ต้นไม้นะคะจากที่ต้นเล็กนะคะก็เริ่มโตขึ้นสูงขึ้นใช่ไหมคะแล้วในภาพก่อนหน้านี้เห็นไหมเราจะเห็นว่าคนเนี่ยเป็นไงคะจากตัวเล็กก็ค่อยๆโตขึ้นสูงขึ้นสูงขึ้นทีนี้เด็กๆลองดูนะว่าทั้งสองภาพนี้นะอย่างที่เด็กๆบอกว่าเหมือนกันนะคะก็คือมีการเจริญเติบโตเหมือนกันแล้วอะไรที่ทำให้ทั้งสองภาพนี้นะคะจะเห็นว่าทั้งคนและต้นไม้เนี่ยมีการเจริญเติบโตเพราะอะไรเติบโตได้จากอะไรเชิญค่ะเติบโตได้จากอะไรคะ
1: เติบโตได้จากแร่ธาตุในดินค
0: ่
1: ะ
0: ถ้าเป็นต้นไม้ก็คือได้รับแร่ธาตุได้รับสารอาหารพวกปุ๋ยต่างๆหรือว่าน้ำที่เรารดให้ใช่ไหมคะแล้วถ้าเป็นคนล่ะคะจะเจริญเติบโตได้จากอะไรคน
1: การกิน
0: การกินอาหารนั่นเองนะคะเยี่ยมมากเลยค่ะขอบคุณมากเลยนะคะจะสัง

0: ังเกตเห็นว่าทั้งภาพคนและก็ภาพต้นไม้ที่คุณครูสกิให้ดูนะคะมันก็จะมีการเจริญเติบโตใช่ไหมคะสิ่งที่ทำให้ทั้งคนและต้นไม้เหล่านี้เนี่ยมีการเจริญเติบโตก็คืออาหารต่างๆนั่นเองนะทีนี้ค่ะจากทั้งสองภาพที่เราได้สังเกตเข้ามาสู่กับคำถามนี้นะคะปัจจัยที่มีผลต่อการเจริญเติบโตเด็กๆคิดว่ามันคืออะไรปัจจัยที่มีผลต่อการเจริญเติบโตคิดว่าคืออะไรไหนกลุ่มไหนสามารถให้คำตอบได้บ้างเอ่ยเด็กๆไม่ต้องกลัวนะคะว่าคำตอบที่เด็กๆตอบมาจะผิดนะไม่ต้องกลัวเลยคุณครูสกิอยากให้ทุกคนได้แสดงความคิดเห็นตอนนี้ในห้องของเรามีคำตอบแล้วนะคะเด็กๆปลายทางค่ะถ้าเด็กๆปลายทางจะตอบสามารถบอกคุณครูปลายทางได้เลยนะคะสามารถตอบคำถามไปพร้อมๆกันได้เลยตอนนี้ในห้องของเรามีคำตอบแล้วค่ะเชิญเลยค่ะ
1: ปัจจัยตัวสูงขึ้นค่ะจะมองเห็นได้ชัดก็คือตัวสูงขึ้นค่ะน้ำหนักเพิ่มขึ้นค่ะ
0: โอเคค่ะไม่เป็นไรนะคะทีนี้นะเราจะมาดูกันนะคะว่าจริงๆแล้วเนี่ยคำว่าปัจจัยนะคะปัจจัยที่ทำให้เราตัวสูงขึ้นตัวโตขึ้นเหมือนอย่างที่เพื่อนบอกเนี่ยเราจะมีปัจจัยอะไรบ้างหรือมีสิ่งใดบ้างที่ทำให้ตัวเราเนี่ยสูงขึ้นเจริญเติบโตขึ้นเดี๋ยววันนี้เด็กๆจะได้เรียนรู้กันนะคะนี่เลยค่ะกับความหมายนะคะเกี่ยวกับปัจจัยที่มีผลต่อการเจริญเติบโตนะคะปัจจัยที่มีผลต่อการเจริญเติบโตจริงๆแล้วนะคะก็จะเป็นสิ่งที่ทำให้ร่างกายของเรานะได้เกิดการเปลี่ยนแปลงหรือว่ามีพัฒนาการหรือมีความสามารถที่ดีขึ้นนั่นเองซึ่งในมนุษย์เราเนี่ยนะคะก็จะประกอบไปด้วย2ปัจจัยหลักๆเลยซึ่งวันนี้เด็กๆจะได้เรียนรู้กันเด็กๆสามารถลองตอบคำถามก่อนไหมคะว่า2ปัจจัยหลักที่คุณครูสกิจจะให้เด็กๆได้เรียนรู้กันเนี่ยมีอะไรไหนใครคิดว่าสามารถตอบได้มีไหมเอ่ยไม่เป็นไรนะคะเดี๋ยวเราลองมาเรียนรู้กันก่อนนะคะตอนนี้เด็กๆอาจจะแบบว่ายังงงอยู่หรืออาจจะยังสงสัยอยู่อาจจะยังไม่แน่ใจนะคะไม่เป็นไรให้เด็กๆนะคะตั้งใจถ้าเด็กๆไม่ตั้งใจนะเดี๋ยววันนี้เราจะทำกิจกรรมของเราไม่ได้นะคะเดี๋ยวเรามาดูกันว่า2ปัจจัยหลักนะคะที่จะทำให้เด็กๆเนี่ยมีการเจริญเติบโตที่มันส่งผลต่อการเจริญเติบโตของคนเราเนี่ยมีอะไรบ้างนะคะปัจจัยแรกจะเป็นปัจจัยภายในปัจจัยภายในตรงนี้คิดว่าภายในอะไรไหนในร่างกายของเราในตัวของเรานั่นเองนะคะจะเป็นสิ่งที่จะทำให้ตัวเราเนี่ยเจริญเติบโตเดี๋ยวจะบอกว่าปัจจัยภายในเนี่ยเป็นเกี่ยวกับอะไรและปัจจัยที่2ค่ะปัจจัยที่2จะเป็นปัจจัยภายนอกปัจจัยภายนอกก็คือสิ่งต่างๆที่อยู่รอบตัวเรานะคะอาจจะเป็นสิ่งแวดล้อมต่างๆที่อยู่รอบๆตัวเรานะคะที่ไม่ได้เกี่ยวกับข้างในเลยนะเดี๋ยวเราจะมาดูกันว่าปัจจัยภายในและภายนอกเนี่ยมีอะไรบ้างเด็กๆพร้อมมั้ยคะพร้อมไหมเอ่ย
2: พร้อมค่ะ
0: ถ้าพร้อมแล้วนั่งตัวตรงพร้อมที่จะรับความรู้ไปพร้อมๆกันมีใครที่ยังไม่นั่งตรงนั้นนั่งตัวตรงค่ะนั่งตัวตรงนะคะเรามาดูปัจจัยอันแรกเป็นปัจจัยภายในปัจจัยภายในเนี่ยนะคะจะเป็นสิ่งที่เกิดขึ้นภายในร่างกายของเรานะคะคืออาจจะเป็นสิ่งที่เราได้รับการถ่ายทอดมาจากบรรพบุรุษเด็กๆ เข้าใจคำว่าบรรพบุรุษไหมคือใครอ่ะคือใครเอ่ยคือใครคะบรรพบุรุษของเราคืออาจจะเป็นคุณปู่คุณย่าคุณตาคุณยายก็คือคนในครอบครัวของเรานั่นเองนะคะซึ่งเป็นสิ่งที่เราได้รับการถ่ายทอดนะคะจากพันธุกรรมจากรุ่นหนึ่งไปยังอีกรุ่นหนึ่งนะเป็นสิ่งที่เราจะได้รับจากคุณพ่อคุณแม่ของเราหรืออาจจะได้รับจากคุณปู่คุณย่าคุณตาคุณยายของเรานั่นเองนะก็คือมีอะไรบ้างอย่างแรกเลยค่ะจะเป็นลักษณะทางร่างกายลักษณะทางร่างกายเช่นอะไรบ้างมีสีผิวบางคนเนี่ยอาจจะสีผิวเหมือนกับคุณแม่สมมุติว่า คุณพ่อผิวอาจจะคล้ำนิดนึงแต่คุณแม่ผิวขาวตัวเราอาจจะได้ผิวขาวมาจากคุณแม่แบบนี้แล้วลักษณะทางร่างกายมีอย่างอื่นอีกไหมมีไหมคะมีไหมเอ่ยนอกจากสีผิวแล้วยังมีอะไรอีกบ้างที่เราอาจจะได้รับการถ่ายทอดมาจากพ่อแม่ของเราอะไรคะลูกDNA เด็กๆรู้จักคำว่า DNA ไหมรู้จักเปล่าคืออะไรอ่ะคืออะไร DNA คืออะไรคืออะไรคะเพื่อนบอกแล้ว DNA ก็คือพันธุกรรมก็คือเป็นสิ่งที่เราได้รับมาตั้งแต่เกิดเลยนะคะก็จะมีทั้งมีลักษณะทางร่างกายที่คุณครูให้ดูเป็นตัวอย่างอย่างเช่นสีผิวนอกจากสีผิวแล้วอะไรอีกในร่างกายที่เราอาจจะได้รับมาจากพ่อแม่สายเลือดมีอะไรอีกที่เกี่ยวกับร่างกายนะเกี่ยวกับร่างกายก่อนนะอะไรครับเชิญเลย
2: หน้าตาครับ
0: หน้าตาบางคนหน้าตาเป็นไงคล้ายๆคุณพ่อคุณแม่หรือบางคนเนี่ยอะไรคะตรงนี้คืออะไรบางคนนะคะผมหยิกหยักโศกบางคนผมตรงเด็กๆลองดูสิคะว่าผมตัวเองเป็นไงผมเรากับผมของเพื่อนเนี่ยอาจจะแตกต่างกันใช่ไหมคะบางคนผมหยิกบางคนผมตรงหรือบางคนผมสีดำหรือบางคนผมอาจจะสีทองแบบนี้นะคะนั่นเป็นสิ่งที่เราได้รับการถ่ายทอดนะคะจากพันธุกรรมจากคุณพ่อคุณแม่หรือว่าคุณปู่คุณย่าคุณตาคุณยายของเรานั่นเองนะอันนี้เป็นลักษณะทางร่างกายแล้วนอกจากเส้นผมมีอย่างอื่นอีกไหมเพศแล้วอย่างอื่นล่ะลองดูนะในร่างกายของเราจะอะไรบ้างที่เราอาจจะได้รับมาจากพ่อแม่ของเรานอกจากนี่ไงเส้นผมสีผิวหน้าตาสีของดวงตาเก่งมากเลยนะคะเราจะเห็นว่าเนี่ยถ้าเป็นชาวเอเชียเราเป็นคนเอเชียเป็นคนไทยใช่ไหมคะอยู่ในทวีปเอเชียเนี่ยส่วนใหญ่ก็จะมีเป็นไงตาอาจจะสีดำใช่ไหมคะในตาอาจจะเป็นสีดำหรือสีน้ำตาลแต่ถ้าเป็นชาวต่างชาติหรือที่เราเรียกว่าฝรั่งตาของเขาจะสีฟ้าเห็นไหมก็จะแตกต่างกันนะสีผมสีตาสีผิวนะคะหรืออาจจะรวมไปถึงส่วนสูงด้วยก็ได้นะบางคนสมมุติว่าบางคนเนี่ยคุณพ่อคุณแม่ตัวสูงมากเลยเราเองก็อาจจะตัวสูงตามคุณพ่อคุณแม่ก็ได้เหมือนกันใช่ค่ะทีนี้นะคะนอกจากลักษณะทางร่างกายแล้วนะคะเด็กๆตั้งใจฟังด้วยนะตั้งใจฟังด้วยต่อมาจะเป็นกรุ๊ปเลือดกรุ๊ปเลือดนะคะกรุ๊ปเลือดก็จะมีหลายกรุ๊ปมีกรุ๊ปโอA กรุ๊ป B กรุ๊ป AB นะคะหรือบางคนอาจจะมีอีกกรุ๊ปอื่นๆอีกที่เป็นกรุ๊ปพิเศษนะคะที่เป็นกรุ๊ปพิเศษอีกที่หายากนะอันนี้ก็จะแล้วแต่บุคคลต่อมาค่ะอันนี้จะเป็นโรคหรืออาการต่างๆโรคหรืออาการต่างๆที่เราอาจจะได้รับการถ่ายทอดมาจากบรรพบุรุษหรือพ่อแม่ของเราได้ยินเสียงมาจากกลุ่มไหนรู้สึกว่ามีเสียงแทรกตลอดเวลาในขณะที่คุณครูสกิกำลังสอนอยู่มีไหมคะไม่มีนะทุกคนตั้งใจกันหมดเลยใช่ไหมคะและรวมไปถึงนักเรียนปลายทางด้วยนะคะตอนนี้กำลังตั้งใจฟังคุณครูสกิอยู่ใช่ไหมคะโรคหรืออาการต่างๆนะคะที่อาจจะมาพร้อมกับพันธุกรรมหรือได้รับการถ่ายทอดมาจากคุณพ่อคุณแม่นะคะอาจจะมีบางโรคยกตัวอย่างเช่นนะคะโรคทาราซีเด็กๆรู้จักโรคทาราซีเมียไหม
3: ไม่รู้จัก
0: คืออะไรอ่ะคืออะไรมันคือโรคอะไรคะโรคอะไรโรคที่เกี่ยวกับเลือดใช่ไหมคะหรือเราเรียกว่ามะเร็งเม็ดเลือดขาวนั่นเองนะบางคนก็อาจจะได้รับโรคต่างๆเนี่ยผ่านมาจากพันธุกรรมนะคะหรืออาจจะมีลักษณะอื่นๆนะคะที่มันเปลี่ยนไปที่มันผิดปกติแบบนี้นะคะอันนี้ก็เป็นสิ่งที่เราได้รับมาจากคุณพ่อคุณแม่ของเราซึ่งมันก็จะมีผลต่อ ่อการเจริญเติบโตของเรา

0: สมมุติว่าบางคนเนี่ยได้รับเนี่ยได้รับโรคต่างๆมาหรืออาการผิดปกติต่างๆมาแบบนี้มันก็จะส่งผลต่อการเจริญเติบโตต่อการใช้ชีวิตของเรานั่นเองนะคะทีนี้ต่อไปเดี๋ยวเราจะมาดูว่าปัจจัยภายนอกเนี่ยมีอะไรบ้างนะปัจจัยภายนอกนะคะก็จะเป็นสิ่งที่เมื่อร่างกายของเราได้รับเข้าไปแล้วเนี่ยมันจะส่งผลต่อร่างกายของเราโดยตรงเลยเอ๊เด็กๆลองทายกันได้ไหมว่าน่าจะมีปัจจัยอะไรบ้างที่เราได้รับแล้วมันจะส่งผลต่อการเจริญเติบโตของเราเลยมีไหมใครคิดว่าสามารถตอบได้อ่ะเชิญค่ะเจ้าประจำของเราเชิญเลยค่ะคิดว่าอะไรบ้างที่เราได้รับเข้าไปแล้วน่าจะส่งผลต่อการเจริญเติบโตของเราน
1: มค่ะนมวัว
0: นมที่เราดื่มทุกวันนะคะหรือว่าพวกอาหารใช่ไหมที่เรารับประทานเข้าไปทุกวัน
1: ห้าหมู่ค
0: ่
1: ะ
0: อาหารห้าหมู่ขอบคุณมากเลยค่ะนะคะนมหรือว่าอาหารที่เรารับประทานเข้าไปนั่นเองมันก็จะส่งผลโดยตรงต่อตัวเราเลยเรากินอะไรมันก็จะส่งผลแบบนั้นถ้าเรากินอาหารที่มีประโยชน์ร่างกายของเราก็จะทำไมคะแข็งแรงไหมแน่นอนแข็งแรงอยู่แล้วนะคะดังนั้นแล้วนะคะปัจจัยภายนอกปัจจัยแรกเลยนั่นก็คือเรื่องของอาหารเพราะว่าเราทุกคนเนี่ยคุณครูสกิเชื่อว่าเรารับประทานอาหารกันทุกวันอยู่แล้วถูกต้องไหมคะทีนี้ค่ะอาหารที่เรารับประทานเข้าไปนะคะเด็กๆถ้าเรารับประทานอาหารที่มีประโยชน์ทานอาหารให้ครบทั้ง5หมู่ครบทุกมื้อนะคะแน่นอนว่ามันก็จะช่วยทำให้ร่างกายของเราเนี่ยมันเจริญเติบโตได้นั่นเองแต่ถ้าเด็กๆบอกว่าหนูไม่ค่อยชอบทานผักไม่ค่อยชอบทานอาหารที่มีประโยชน์ค่ะชอบกินขนมกรุบกรอบดื่มน้ำอัดลมกินของหวานเยอะๆกินของทอดๆของมันๆแน่นอนว่ามันก็จะส่งผลต่อร่างกายของเราโดยตรงเหมือนกันใครที่ชอบกินอาหารที่หวานจัดหรือว่าอาจจะมีไขมันเยอะจะส่งผลทำให้เราเกิดเป็นโรคอะไรได้โรคเบาหวานหรือโรคอ้วนได้เห็นไหมมันก็จะส่งผลต่อเราโดยตรงเลยดังนั้นเด็กๆสามารถเลือกได้เลยนะถ้าใครที่อยากมีร่างกายที่แข็งแรงอยากเจริญเติบโตนะคะเป็นคนที่แข็งแรงเนี่ยเราก็กินอาหารที่มีประโยชน์แค่นั้นเองง่ายๆนะคะทีนี้ค่ะนอกจากอาหารแล้วสิ่งต่อมาก็คือน้ำน้ำอันนี้ก็เป็นสิ่งที่สำคัญนะคะถามว่าถ้าร่างกายของเราเนี่ยขาดน้ำไปเด็กๆคิดว่าจะอยู่ได้ไหม
2: ไม
0: ่
2: ได
0: ้ไม่ได้นะไม่ได้นะถ้าให้เปรียบเทียบนะคะอาหารกับน้ำสมมุติว่าถ้าเราขาดอาหารไป2วันกับขาดน้ำไป2วันเด็กๆคิดว่าอันไหนน่าจะทำให้เราเสียชีวิตได้เร็วกว่ากันน้ำนะคะแน่นอนเลยน้ำนะคะดังนั้นเนี่ยเด็กๆก็ควรที่จะดื่มน้ำนะดื่มน้ำเปล่านะไม่ใช่ว่าน้ำเนี่ยเป็นพวกน้ำหวานน้ำอัดลมนะคะต้องเป็นน้ำเปล่าเท่านั้นนะคะแน่นอนว่าเป็นสิ่งที่ดีต่อร่างกายของเราอย่างแน่นอนนะต้องดื่มน้ำเปล่าอย่างน้อยวันละ8แก้ว8แก้วประมาณไหนอะคิดว่าประมาณไหน
2: น้ำ2ล
0: ิ
2: ตร
0: ง่ายๆเลยเด็กๆน้ำขวดใหญ่นะคะน้ำขวดใหญ่เลยประมาณน้ำขวดใหญ่1ขวดถามว่าเราดื่มมากกว่านั้นได้ไหมได้เปล่าได้นะคะดื่มมากกว่านั้นได้นะแต่อย่างน้อยเนี่ยต้องดื่มขวดใหญ่นะทีนี้ค่ะให้เด็กๆนะถ้าเด็กๆอยากมีร่างกายแข็งแรงไม่อยากเป็นโรคอ้วนหรือโรคเบาหวานเราจะต้องหลีกเลี่ยงน้ำอัดลมหรือน้ำหวานต่างๆถามว่าคุณครูสกิห้ามให้เด็กๆดื่มน้ำอัดลมเลยห้ามดื่มน้ำหวานเลยคุณครูสกิห้ามไหมไม่ได้ห้ามนะคะดื่มได้ดื่มได้แต่ว่าอย่าดื่มเยอะเกินใช่ถ้าหลีกเลี่ยงได้ก็ควรจะหลีกเลี่ยงนะคะต่อมาการออกกำลังกายไหนห้องนี้ใครไม่ชอบออกกำลังกายบ้างมีไหมรีบยกมือเลยรีบยกมือเลยทำไมถึงไม่ชอบออกกำลังกายครับเพราะว่าอะไรอะไรนะครับเสียแรงอ๋อไม่อยากเหนื่อยไม่อยากเหนื่อยนะคะแต่ว่าจริงๆแล้วนะเด็กๆการออกกำลังกายเนี่ยนะ มันไม่ได้เพียงแค่ต้องเล่นกีฬานะมันสามารถออกกำลังกายด้วยวิธีอื่นได้เป็นวิธีการที่เราแบบว่าสนใจหรือเราชอบก็ได้บางคนบอกว่าผมไม่ชอบเล่นกีฬาเราสามารถอาจจะเคลื่อนไหวอย่างอื่นอาจจะเดินอาจจะเดินเล่นหรืออาจจะวิ่งนะคะการที่ร่างกายของเด็กๆเนี่ยได้มีการเคลื่อนไหวเนี่ยก็ถือว่าเป็นการออกกำลังกายแล้วนะคะทีนี้นะเวลาที่เราออกกำลังกายนะเราควรจะเลือกกีฬาหรือกิจกรรมที่เหมาะสมกับตัวเองนะคะเอ๊ะกลุ่มนี้อะไรคะมีคำถามหรือเปล่าอ๋อไม่มีนะไม่มีนะฟังก่อนนะคะตั้งใจฟังคุณครูซากิก่อนนะเด็กๆควรจะเลือกกีฬาหรือกิจกรรมที่มันเหมาะสมกับตัวเองอย่างเพื่อนบอกว่าผมไม่อยากเสียแรงเยอะนะคะในแต่ละวันเนี่ยบางทีเราทำงานบ้านหรือช่วยที่บ้านทำงานอะไรต่างๆเนี่ยล้างถ้วยกวาดบ้านเราได้มีการเคลื่อนไหวเราซักผ้าเราก็ได้มีการเคลื่อนไหวร่างกายแล้วอันนี้ก็ถือว่าเป็นการออกกำลังกายอย่างหนึ่งแล้วนะคะนะให้เด็กๆเลือกเองเลยเลือกตามความชอบของเราเนาะทีนี้ต่อมาค่ะการพักผ่อนเมื่อมีการทำกิจกรรมการเคลื่อนไหวออกกำลังกายแล้วแน่นอนร่างกายของเราคิดว่าเหนื่อยไหม
2: เหนื่อย
0: เหนื่อยเราอาจจะมีอาการเหนื่อยล้านะคะเราก็ต้องมีการพักผ่อนการพักผ่อนที่ดีที่สุดคืออะไรคืออะไรคะ
2: นอน
0: หลับนั่นเองนอนหลับในแต่ละวันเราควรจะนอนหลับให้เพียงพอเพียงพอต้องนอนเท่าไหร่ถึงจะเพียงพอถูกต้องค่ะในวัยของนักเรียนนะในวัยของนักเรียนควรนอนอย่างน้อย8ชั่วโมงและไม่ควรนอนดึกนะคะหลายคนบอกว่าหนูนอนตอนเที่ยงคืนค่ะหนูนอนตอนเที่ยงคืนแต่มาตื่นอีกทีตอนประมาณสัก10โมงแบบนี้ถือว่าก็ไม่เป็นไงคะก็ไม่ดีนะการนอนดึกนะเราควรจะนอนเป็นไงควรจะนอนตั้งแต่หัวค่ำไม่ดึกมากไม่ดึกจนเกินไปเพราะการนอนดึกเวลาที่เด็กตื่นมาเนี่ยมันก็อาจจะทำให้เด็กเนี่ยรู้สึกว่าไม่พร้อมเวลาเรียนนั่งเรียนอาจจะเบื่ออาจจะหลับอาจจะได้นะคะดังนั้นเราไม่ควรนอนดึกนะการนอนดึกมันทำร้ายสุขภาพของเราเหมือนกันนะคะนอกจากนี้นะนอกจากการนอนถือว่าเป็นการพักผ่อนที่ดีที่สุดแล้วนะคะการทำกิจกรรมอื่นๆที่เป็นการผ่อนคลายก็ถือว่าเป็นการพักผ่อนเหมือนกันบางคนอาจจะพักผ่อนโดยการเล่นเกมที่บ้านเล่นเกมมีโทรศัพท์มือถือเล่นแต่เด็กๆใจเย็นๆนะใจเย็นฟังก่อนแต่ว่าไม่ใช่ว่าเล่นจนแบบ 2-3 ชั่วโมงไม่ทำอะไรเลยเล่นอย่างเดียวเลยถ้าเด็กๆเล่นแบบนั้นเนี่ยแน่นอนว่ามันไม่ได้เป็นการพักผ่อนแล้วมันจะทำให้ร่างกายของเราเนี่ยยิ่งเสียสุขภาพสายตาเป็นไงคะสายตาเสียนะคะแถมเป็นคนเป็นไงไม่มีสังคมภายนอกเลยอาจจะเกิดเรื่องเครียดยิ่งเล่นเกมเป็นไงยิ่งหงุดหงิดอยากเอาชนะแบบนี้นะคะเล่นได้แต่ว่าเล่นพอประมาณนะอาจจะเล่นสัก30นาทีแล้วก็ไปทำอย่างอื่นหรือบางคนเนี่ยอาจจะทำกิจกรรมอย่างอื่นก็ได้วาดรูประบายสีไม่ควรนะคะควรจะเล่นสัก30นาทีแล้วก็พักไปทำอย่างอื่นบ้างแล้วก็ค่อยกลับมาเล่นใหม่ได้นะใครที่รู้ตัวว่าตอนนี้เนี่ยตัวเองติดมากติดเล่นเกมติดเล่นโทรศัพท์มือถือติดเล่นแอปอะไรต่างๆเนี่ยนะคะเล่นต่อเนื่องหลายชั่วโมงนะต้องปรับเปลี่ยนพฤติกรรมตัวเองนะคะปรับเปลี่ยนพฤติกรรมตัวเองนะปัจจัยต่อมาค่ะปัจจัยที่5แล้วนะยังมีเสียงอยู่ไหมยังมีเสียงใครพูดอยู่ไหมมีเสียงอยู่ไหมไม่มีแล้วนะปัจจัยที่5นะคะปัจจัยที่5เป็นเรื่องของอากาศสภาพอากาศนะเด็กๆถ้าอยากมีสุขภาพที่ดีนะเรากินอาหารครบทุกอย่างดูแลตัวเองพักผ่อนอะไรทุกอย่างแต่ถ้าเราไปอยู่ในที่ที่มีอากาศไม่ดีนะคะอาจจะเป็นที่ที่มีควันรถเยอะๆ หรือไปอยู่ใกล้คนที่สูบบุหรี่แบบนี้เนี่ยอันนั้นก็ถือว่าอากาศไม่ดีนะมันก็จะส่งผลเหมือนกันส่งผลต่อร่างกายของเราเหมือนกันนะคะอาจจะทำให้เราเนี่ยเกิดโรคต่างๆเกิดขึ้นได้ดังนั้นนะเด็กๆก็ควรที่จะเลือกอยู่ในสถานที่ที่มีอากาศที่ดีอากาศถ่ายเทอากาศที่ดีจะต้องเป็นยังไงคะมีใครทราบบ้างมีไหมเอ่ยมีใครทราบไหมเอ่ยตรงนี้ทราบไหมคะตรงนี้ทราบไหมเอ่ยอากาศที่ดีจะต้องเป็นยังไงลูกท้องฟ้าแจ่มใสอากาศที่ดีเด็กๆจำไว้เลยนะไม่มีสีไม่มีกลิ่นนะคะง่ายๆเลยคือไม่มีสีไม่มีกลิ่นไม่มีกลิ่นไม่มีกลิ่นเหม็นๆหรือไม่มีฝุ่นไม่มีควันอะไรต่างๆแบบนี้นะอันนี้ก็คือจะเป็นอากาศที่ดีนะคะทีนี้ค่ะจากปัจจัยทั้งสองปัจจัยหลักนะคะก็คือปัจจัยภายในและปัจจัยภายนอกที่เด็กๆได้เรียนรู้กันไปแล้วนะคะเดี๋ยวจะให้เด็กๆเนี่ยได้ทำกิจกรรมกันในวันนี้เด็กๆพร้อมไหมคะพร้อมนะกิจกรรมนี้จะเป็นกิจกรรมกลุ่มนะคะในกิจกรรมที่มีชื่อว่าต่อภาพหาความหมายนะคะซึ่งในกิจกรรมนี้เนี่ยจะให้เด็กๆทำอะไรเด็กๆทุกคนนะคะตั้งใจฟังนะกิจกรรมต่อภาพหาความหมายนะคะกติกาเด็กๆแต่ละกลุ่มเนี่ยต่อภาพจิ๊กซอแล้ววิเคราะห์ว่าภาพที่ได้เป็นปัจจัยที่มีผลต่อการเจริญเติบโตอย่างไรบ้างเป็นปัจจัยที่มีผลดีหรือเปล่านะคะทำให้ร่างกายของเราเจริญเติบโตดีหรือเปล่านะให้เด็กๆลองวิเคราะห์ภาพที่ได้ดูซึ่งตอนนี้เนี่ยคุณครูได้เตรียมอุปกรณ์นะคะไว้ที่กลุ่มของนักเรียนแต่ละกลุ่มเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะคะซึ่งในกิจกรรมนี้นะคะคุณครูปลายทางนะคะก็สามารถดาวน์โหลดนะคะไฟล์ภาพจิ๊กซอนะคะสามารถใช้ทำกิจกรรมนี้ได้เลยนะคะแต่ละกลุ่มจะได้ภาพที่ไม่เหมือนกันนะคะแต่ละกลุ่มจะได้ภาพที่ไม่เหมือนกันนะตอนนี้ทุกกลุ่มได้อุปกรณ์ที่โต๊ะของตัวเองแล้วนะคะจะให้แต่ละกลุ่มนะฟังดีๆนะเด็กๆคุณครูจะให้แต่ละกลุ่มเนี่ยต่อภาพซึ่งมันก็จะมีคุณครูจะมีเป็นเทปติดไว้ด้านหลังให้เด็กๆลองวางองค์ประกอบภาพก่อนนะวางให้ถูกก่อนนะคะแล้วถึงจะติดลงไปนะคะวางให้ชัวร์วางให้แน่ใจก่อนนะแล้วถึงจะติดภาพลงไปนะคะแต่ละกลุ่มพร้อมไหมคะ
2: พร้อมค่ะ
0: ถ้าพร้อมแล้วลงมือได้เลยค่ะเชิญได้เลยลองช่วยกันดูลองเรียงกันก่อนลองเรียงช่วยเพื่อนด้วย

0: อาล่ะค่ะนักเรียนตอนนี้นะคะเราก็ได้ตัวแทนนะคะของแต่ละกลุ่มแล้วซึ่งก็จะเห็นว่าภาพที่เรานะคะได้ทำการต่อเนี่ยก็จะเป็นภาพที่มีความแตกต่างกันเดี๋ยวเราจะมาดูกันที่กลุ่มแรกเลยดีกว่าว่ากลุ่มแรกเนี่ยเขาได้เป็นภาพอะไรแล้วมีผลดีหรือมีผลเสียต่อการเจริญเติบโตของเราในอย่างไรบ้างมาเริ่มกันที่กลุ่มแรกเลยค่ะของเราได้เป็นภาพอะไรคะ
1: เบอร์เกอร์ครับ
0: ภาพนี้นะคะจะเป็นภาพอาหารที่หลากหลายเลยนะคะจะเป็นอาหารในเป็นอาหารประเภทอาหารฟาสต์ฟู้ดนั่นเองมีเบอร์เกอร์มีเฟรนช์ฟรายนะคะเยอะแยะมากมายเลยเราคิดว่าอาหารพวกนี้เนี่ยส่งผลดีหรือส่งผลเสียต่อร่างกายของเราอย่างไรบ้าง
1: ส่งผลเสียครับ
0: ส่งผลเสียต่อร่างกายของเราใช่ไหมครับถ้าเรากินเข้าไปเยอะๆจะเป็นยังไงครับ
1: อ้วนครับ
0: จะทำให้เกิดโรคอ้วนได้นั่นเองเด็กๆปรบมือให้กับกลุ่มแรกหน่อยปรบมือให้กับกลุ่มแรกหน่อยเยี่ยมมากๆเลยเชิญกลับเลยครับเชิญกลับนั่งที่เลยขยับมาหน่อยค่ะขยับมานิดนึงกลุ่มต่อไปค่ะนักเรียนกลุ่มต่อไปเราได้เป็นภาพอะไรคะ
2: คนเล่นเกมค่ะ
0: เราได้เป็นภาพคนกำลังเล่นเกมอยู่ในช่วงกลางคืนด้วยจะสังเกตเห็นว่ามีพระจันทร์กำลังขึ้นอยู่ใช่ไหมคะแล้วภาพนี้เนี่ยส่งผลยังไงต่อการเจริญเติบโตของเราคะ
2: ส่งผลเสียค่ะ
0: ส่งผลเสียต่อร่างกายของเราแน่นอนเลยถ้าเด็กๆเนี่ยนะคะมีการเล่นเกมนะคะดึกดื่นไม่ยอมนอนนะคะเล่นต่อเนื่องกันหลายๆชั่วโมงเนี่ยก็จะส่งผลเสียได้นะคะเด็กๆปรบมือให้กลุ่มนี้หน่อยเร็วปรบมือให้เพื่อนหน่อยขอบคุณมากเลยค่ะด้านนี้เลยค่ะกลุ่มนี้เราได้เป็นภาพอะไรคะลูก
3: คนออกกำลังกายค
0: ่
3: ะ
0: คนกำลังออกกำลังกายคนกำลังออกกำลังกายเป็นยังไงคะส่งผลยังไง
3: ส่งผลดีค่ะ
0: ส่งผลดีต่อร่างกายของเรานะคะเพราะว่าเราได้มีการเคลื่อนไหวได้ออกกำลังกายแน่นอนส่งผลดีต่อร่างกายของเราแน่นอนอย่างที่คุณครูสกีบอกไปนะเราจะต้องเลือกกิจกรรมที่เหมาะสมกับตัวเองใช่ไหมคะเด็กๆปรบมือให้กับกลุ่มนี้หน่อยค่ะเยี่ยมมากกลุ่มต่อไปค่ะได้เป็นภาพอะไรคะกลุ่มนี
4: ้ครอบครัวค่ะ
0: ได้เป็นภาพเกี่ยวกับครอบครัวแล้วภาพครอบครัวเนี่ยส่งผลยังไงคะส่งผลต่อการเจริญเติบโตยังไงส่งผลยังไงเป็นปัจจัยด้านไหนเป็นปัจจัยด้านไหน
4: ภายในค่ะ
0: เป็นปัจจัยภายในของเราใช่ไหมคะซึ่งเราอาจจะได้รับพันธุกรรมที่ถ่ายทอดมาจากครอบครัวของเรานั่นเองนะคะซึ่งก็จะส่งผลต่อการเจริญเติบโตของเราด้วยนะคะเด็กๆปรบมือให้กับกลุ่มนี้หน่อยค่ะปรบมือให้หน่อยเยี่ยมมากเชิญนั่งที่เลยค่ะและกลุ่มสุดท้ายของเราเป็นภาพอะไรคะ
5: น้ำอัดลมแล้วก็น้ำหวานค่ะ
0: ภาพนี้เป็นภาพน้ำอัดลมและน้ำหวานเพื่อนๆกลุ่มอื่นที่นั่งฟังอยู่นะคะช่วยตั้งใจฟังเพื่อนนิดนึงนะกลุ่มสุดท้ายแล้วเป็นภาพน้ำอัดลมและน้ำหวานส่งผลอย่างไรบ้างคะส่งผลยังไงบ้าง
5: ส่งผลเสียค่ะ
0: ส่งผลเสียยังไงอาจจะทำให้เราเกิดเป็นโรคอะไรได้บ้าง
5: โรคเบาหวานแล้วก็โรคอ้วน
0: โรคเบาหวานแล้วก็โรคอ้วนได้นะคะแล้วน้ำที่เราควรจะดื่มมากที่สุดเนี่ยคือน้ำอะไรคะ
5: น้ำเปล่าค่ะ
0: น้ำเปล่าดีที่สุดนะคะปรบมือให้กับกลุ่มนี้หน่อยค่ะเยี่ยมมากขอบคุณมากเลยค่ะจากกิจกรรมนี้นะคะนักเรียนก็จะได้เห็นแล้วว่าก็จะมีปัจจัยต่างๆนะคะที่เราสามารถเป็นไงสามารถนำไปปรับใช้ได้เลยนะคะปรับเปลี่ยนพฤติกรรมนะคะของตัวเองได้เลยเพื่อที่จะทำให้เราเนี่ยมีสุขภาพที่แข็งแรงมีการเจริญเติบโตเหมาะสมกับวัยของเราและในช่วงต่อไปค่ะนักเรียนในช่วงต่อไปจะเป็นการทำใบงานนะคะใบงานที่2เรื่องปัจจัยที่มีผลต่อการเจริญเติบโตนี่เลยค่ะลักษณะ

ใบงานของเราเป็นแบบนี้เลยนะคะในใบงานนี้จะให้นักเรียนนะคะเขียนอธิบายปัจจัยที่มีผลต่อการเจริญเติบโตค่ะว่ามีปัจจัยอะไรบ้างแต่ละปัจจัยเนี่ยเราควรจะเลือกหรือว่ารับประทานหรือว่าปฏิบัติตนอย่างไรนั่นเองในส่วนของบทบาทนักเรียนปลายทางนะคะให้นักเรียนเนี่ยฟังคำชี้แจงนะคะแล้วก็ลงมือปฏิบัติทำใบงานที่2เรื่องปัจจัยที่มีผลต่อการเจริญเติบโตได้เลยค่ะในส่วนของคุณครูปลายทางนะคะให้คุณครูปลายทางนะคะจัดเตรียมใบงานนะคะซึ่งสามารถดาวน์โหลดได้ที่ www.dltv.ac.th ค่ะแล้วก็ชี้แจงการปฏิบัติกิจกรรมแล้วก็ดูแลความเรียบร้อยในระหว่างที่นักเรียนทำกิจกรรมค่ะถ้านักเรียนทุกคนพร้อมแล้วนะคะลงมือปฏิบัติทำใบงานของเราได้เลยค่ะ

0: เอาละค่ะนักเรียนเดี๋ยวมาดูคำถามชวนคิดอันนี้นะคะปัจจัยที่มีผลต่อการเจริญเติบโตนะคะที่เด็กๆได้เรียนรู้กันไปในวันนี้นะคะไม่ว่าจะเป็นปัจจัยภายในนะคะอาจจะเป็นในเรื่องของพันธุกรรมหรือลักษณะที่ได้รับการถ่ายทอดจากคุณพ่อคุณแม่ของเรามาหรือว่าปัจจัยภายนอกต่างๆไม่ว่าจะเป็นอาหารนะคะน้ำการออกกำลังกายการพักผ่อนเหล่านี้เนี่ยมีความสำคัญต่อตัวเราอย่างไรบ้างไหนห้องนี้ใครจะเป็นตัวแทนในการตอบคำถามเชิญได้เลยค่ะมีความสำคัญอย่างไรคะปัจจัยที่เราได้เรียนรู้กันไปในวันนี้
1: จะทำให้เราตัวสูงขึ้นได้ค่ะ
0: แล้วอะไรอีกร่างกายแข็งแรงได้ป่ะ
1: แข็งแรงค่ะ
0: แน่นอนว่าปัจจัยต่างๆนะคะที่เราได้เรียนรู้กันไปในวันนี้นะคะก็จะเป็นสิ่งที่สำคัญในการดำรงชีวิตของนักเรียนจะทำให้นักเรียนเนี่ยเป็นไงมีร่างกายที่แข็งแรงสมบูรณ์แข็งแรงมากขึ้นสามารถใช้ชีวิตในสังคมได้อย่างมีความสุขนะคะไม่มีโรคภัยต่างๆนั่นเองนะเดี๋ยวเรามาสรุปกิจกรรมสรุปบทเรียนพร้อมกันเลยนะคะปัจจัยที่มีผลต่อการเจริญเติบโตนั้นนะคะก็คือเป็นสิ่งที่ทำให้ร่างกายของเราเนี่ยเกิดการเปลี่ยนแปลงนะคะมีพัฒนาการความสามารถในด้านต่างๆเกิดขึ้นปัจจัยก็จะเป็นสิ่งที่จะช่วยทำให้ร่างกายของเรานะคะมีการเจริญเติบโตที่เหมาะสมกับวัยนะคะสามารถดำรงชีวิตนะคะอยู่ได้อย่างมีความสุขนั่นเองค่ะในบทเรียนครั้งต่อไปนะคะก็จะเป็นในเรื่องของการปฏิบัติตนเพื่อให้ร่างกายมีการเจริญเติบโตตามวัยค่ะซึ่งคุณครูปลายทางนะคะก็สามารถดาวน์โหลดนะคะแผนการจัดการเรียนรู้เนี่ยนะคะมาเตรียมตัวนะคะเพื่อจะสามารถมาทำกิจกรรมในห้องเรียนให้กับนักเรียนได้เลยนะคะสิ่งที่นักเรียนก็จะต้องเตรียมก็คืออุปกรณ์ในการเรียนแล้วก็รวมไปถึงสมุดในการจดบันทึกต่างๆค่ะสำหรับวันนี้นะคะนักเรียนก็ได้รับความรู้นะคะเกี่ยวกับปัจจัยนะคะที่มีผลต่อการเจริญเติบโตของเราไปแล้วหวังว่านักเรียนจะสามารถนำความรู้ตรงนี้นะคะไปปรับใช้ในชีวิตประจำวันค่ะสำหรับวัน

0: นี้ครูสกิต้องขอตัวลาไปแล้วค่ะนักเรียน
1: นักเรียนทั้งหมดทำความเคารพ

0: แนวทางการใช้สื่อการเรียนการสอน DLTV ของมูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์1. สื่อการเรียนการสอนอนุญาตให้ใช้เพื่อการจัดการเรียนการสอนตามการออกอากาศของ DLTV เท่านั้น 2. ห้ามทำซ้ำดัดแปลงหรือเผยแพร่สื่อของ DLTV เพื่อประโยชน์ส่วนตนหรือเพื่อกิจกรรมที่มีลักษณะแสวงหาผลประโยชน์โดยไม่ได้รับอนุญาตสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่มูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์
1: SAF เชื้อเพลิงอากาศยานแบบยั่งยืนเรามาทำความรู้จักกับ SAF Sustainable Aviation Fuel หรือเชื้อเพลิงอากาศยานแบบยั่งยืนที่ไม่ใช่เชื้อเพลิงฟอสซิลและลดการปล่อย CO2 ได้ SAF ที่ผลิตขึ้นจะมีคุณสมบัติที่คล้ายคลึงกับ Jet A1 ซึ่งเป็นไปตามมาตรฐาน ASTM International Standard มีคุณสมบัติที่สำคัญคือสามารถ Drop-in Fuelหรือสามารถผสมกับน้ำมันเชื้อเพลิง Jet A1 ได้โดยตรงโดยไม่มีความจำเป็นต้องปรับเปลี่ยนเครื่องยนต์หรือปรับปรุงโครงสร้างพื้นฐานในการเติมน้ำมันเชื้อเพลิงต่างๆเป็นหลักการเดียวกับการผสมเอทานอลเข้าไปในน้ำมันเบนซินหรือการผสมไบโอดีเซลเข้ากับน้ำมันดีเซลในปัจจุบันธุรกิจการบินมีการปล่อย CO2 มากเป็นสัดส่วนถึงประมาณ 2% ของโลก SAFจึงเป็นหนึ่งในทางเลือกที่จะช่วยลดปริมาณการปล่อย CO2 ในอุตสาหกรรมการบินลงได้เพื่อที่จะก้าวเข้าสู่เป้าหมาย Net Zero ในคริสตศักราช2065กระบวนการผลิต SAF ที่องค์การการบินพลเรือนระหว่างประเทศ The International Civil Aviation Organization หรือ ICAO ยอมรับมีทั้งสิ้น11กระบวนการยกตัวอย่างเช่นHydroprocesses Ester and Fatty Acid หรือ HEFA ใช้วัตถุดิบในกลุ่มน้ำมันได้แก่น้ำมันพืชใช้แล้วไขมันสัตว์น้ำมันปาล์มดิบแอลกอฮอล์ 2-Jet Synthetic Paraffinic Kerosene ATJ-SPK ใช้วัตถุดิบในกลุ่มแอลกอฮอล์ที่เกิดจากกระบวนการหมักวัตถุดิบประเภทแป้งและน้ำตาล Fischer-Tropsch FTใช้วัตถุดิบในกลุ่มก๊าซสังเคราะห์ซินแก๊สซินเทซิสแก๊สโดยใช้วัตถุดิบจำพวกชีวมวลเช่นวัสดุเหลือทิ้งทางการเกษตรหรือป่าไม้แม้กระทั่งขยะจากแหล่งชุมชนก็สามารถนำมาผลิตซินแก๊สได้โดยนำวัตถุดิบเหล่านี้ไปผ่านกระบวนการทางความร้อนและเคมีแล้วนำเข้าสู่กระบวนการ Fischer-Tropsch เพื่อผลิตเป็นแซฟต่อไปเมื่อประเมินศักยภาพของประเทศไทยเองพบว่ามีวัตถุดิบที่สามารถนำมาผลิตแซฟได้แก่น้ำมันพืชใช้แล้วน้ำมันปาล์มดิบเอทานอลที่ผลิตจากกากน้ำตาลน้ำอ้อยมันสำปะหลังเป็นต้นแต่จะต้องทำให้วัตถุดิบผ่านการรับรองตามเกณฑ์ความยั่งยืนที่ ICAO กำหนดซึ่งจะต้องอาศัยความร่วมมือจากหลายภาคส่วนทั้งจากหน่วยงานภาครัฐและภาคเอกชนร่วมกันผลักดันให้วัตถุดิบของไทยผ่านเกณฑ์ความยั่งยืนของ ICAO เพื่อนำมาผลิตแซฟได้อย่างยั่งยืน

0: การผจญภัยครั้งสำคัญของ DLTV และของเพื่อนที่ต้องเผชิญกับภัยพิบัติทางธรรมชาติที่ไม่อาจหลีกเลี่ยงได
1: ้พลังแห่งความคิด
0: ทั้งน้ำท่วมน้ำป่าไหลหลากสึนามิพายุไฟป่าภัยแล้งฝุ่น PM 2.5 แผ่นดินถล่มแผ่นดินไหวและอื่นๆอีกมากมายมาเรียนรู้ทำความรู้จักภัยพิบัติทางธรรมชาติประเภทต่างๆและวิธีเอาตัวรอดทั้งก่อนเกิดเหตุระหว่างเกิดเหตุและหลังเกิดเหตุไปพร้อมๆกับ DLTV และผองเพื่อนได้ทางช่อง DLTV หรือเว็บไซต์ www.dltv.ac.th นอกจากนี้ยังมีเนื้อหาแบบอีบุ๊กด้วยนะเข้าไปดูเข้าไปดาวน์โหลดกันได้เลย
2: ตามชมการเรียนการสอนด้วยระบบการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมทางทีวีดาวเทียม KU Band ช่อง186-200ช่อง186-191พบกับรายการการเรียนการสอนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่1ถึงชั้นประถมศึกษาปีที่6ช่อง192-194รายการการเรียนการสอนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่1ถึงชั้นมัธยมศึกษาปีที่3เริ่มออกอากาศตั้งแต่เวลา 8:30 น.ถึงเวลา 14:30 น.ช่อง195-197พบกับรายการการเรียนการสอนของน้องๆหนูๆชั้นอนุบาลปีที่1ถึงชั้นอนุบาลปีที่3เริ่มออกอากาศตั้งแต่เวลา
3: 8:25 น.ถึง 10:40 น.
2: หลังจากนั้นพบกับรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตพบกับการเรียนการสอนและความรู้ต่างๆเหล่านี้ได้ตลอด24 ชั่วโมงทางช่องทีวีดาวเทียม186-200

0: ความเคารพ
1: สวัสดีค่ะนักเรียนทุกคนสวัสดีนักเรียนปลายทางและคุณครูปลายทางด้วยนะคะวันนี้มาพบกับคุณครูอุบลพันอ้นนะคะในรายวิชาสังคมศึกษาและวันนี้นะคะเราจะมาเรียนกันเรื่องสินค้าและบริการที่เป็นความต้องการของมนุษย์นะคะสินค้าและบริการที่เป็นความต้องการของมนุษย์มีจุดประสงค์อย่างไรวันนี้เรามาดูจุดประสงค์กันนะคะนักเรียนจุดประสงค์ของการเรียนรู้ในข้อที่1 นะคะอธิบายความสำคัญของสินค้าและบริการที่เป็นความต้องการของมนุษย์นะคะข้อที่2จำแนกสินค้าและบริการที่เป็นความต้องการของมนุษย์เพื่อใช้ในการดำรงชีวิตนะคะส่วนข้อที่3ตระหนักและเห็นคุณค่าของการใช้สินค้าและบริการตามความต้องการและความจำเป็นของตนในการดำรงชีวิตวันนี้นักเรียนจะได้ทักษะทั้ง3ทักษะพร้อมไหมคะนักเรียนพร้อมนะคะจากครั้งที่แล้วที่เราเรียนกันมาสินค้าและบริการที่เป็นความจำเป็นของนักเรียนมีกี่อย่างคะมีกี่อย่างคะ4อย่างนักเรียนลองตอบคุณครูดังๆสิคะ4อย่างเรียกว่าอะไรคะ
2: ป
1: ัจจัย4แล้วนักเรียนปลายทางล่ะคะตอบอะไรกันสามารถตอบกับคุณครูปลายทางได้นะคะเรียกว่าอะไรคะเรียกว่าปัจจัย4แล้วปัจจัย4ประกอบด้วยอะไรบ้างคะนักเรียน
2: อ
1: ย่างที่1คืออาหาร2ล่ะคะยารักษาโรค3ที่อยู่อาศัย
2: 4
1: เสื้อผ้าหรือเครื่องนุ่งห่ม4อย่างนี้เป็นสินค้าและบริการที่จำเป็นต่อการดำรงชีวิตของเราใช่ไหมคะแต่วันนี้เราจะมาดูสินค้าและบริการที่เป็นความต้องการของเรานะคะเป็นความต้องการอาจจะไม่ใช่สินค้าที่จำเป็นหรืออาจจะใช่ก็ได้แต่ที่เป็นความต้องการที่เราเห็นอยู่ทุกๆวันนี้เลยมีอะไรบ้างนักเรียนลองคิดสิคะอย่างเช่นอะไรเอ่ยที่เราต้องการในทุกวันนี้ที่เราเกือบจะขาดไม่ได้เลยที่เราต้องหาต้องเรียกใช้อาหารใช่อะไรอีกคะ
2: เส
1: ื้อผ้านอกเหนือจากความจำเป็นอันนั้นคือสินค้าที่เป็นความจำเป็นนอกเหนือจากนี้มีอะไรเอ่ย
3: แชมพู
1: ยาสระผมได้สบู่ยาสีฟันได้อะไรอีกคะอื่นๆกระเป๋าที่สำหรับใส่หนังสือมาโรงเรียนใช่ไหมคะแล้วนักเรียนปลายทางล่ะคะตอบอะไรกันบ้างทีนี้มาดูภาพนี้เป็นภาพอะไรคะนักเรียน
2: โทรศัพท
1: ์เป็นภาพโทรศัพท์เคลื่อนที่ทีนี้คุณครูมีคำถามสิ่งที่นักเรียนเห็นก็คือโทรศัพท์เคลื่อนที่ใช่ไหมคะแล้วโทรศัพท์เคลื่อนที่มีไว้ทำอะไรคะนักเรียน
4: ใช
1: ้ในการถือไมค์แล้วตอบคำถามเลยค่ะโทรศัพท์เคลื่อนที่มีไว้ทำอะไรคะ
4: ติดต่อสื่อสารค
1: ่
4: ะ
1: ใช้ติดต่อสื่อสารปรบมือให้เพื่อนด้วยนะคะแล้วนักเรียนปลายทางล่ะคะตอบอะไรกันโทรศัพท์เคลื่อนที่มีไว้ทำอะไรคะโทรศัพท์เคลื่อนที่อย่างที่เพื่อนตอบไว้แล้วมีไว้ใช้ในการติดต่อสื่อสารในเรื่องที่จำเป็นใช่ไหมคะแล้วนักเรียนมีโทรศัพท์เคลื่อนที่กันหรือไม่คะนักเรียนบางคนก็มีบางคนก็ไม่มีใช่ไหมคะแต่ในวัยสำหรับเราควรจะมีโทรศัพท์เคลื่อนที่หรือยังคะนักเรียนมีหรือยังคะยังไม่จำเป็นสำหรับวัยของพวกเรานะคะแต่ถ้าหากว่ามีสิ่งที่จำเป็นที่เราต้องติดต่อสื่อสารในขณะที่นักเรียนอยู่ที่โรงเรียนนักเรียนจะต้องตอบกับผู้ปกครองนักเรียนก็ต้องมาบอกกับคุณครูประจำชั้นใช่ไหมคะว่าเรามีเรื่องที่จะติดต่อกับผู้ปกครองให้คุณครูประจำชั้นติดต่อให้ใช่ไหมคะนักเรียนอ่ะแล้วต่อไปนักเรียนคิดว่าโทรศัพท์เคลื่อนที่มีความสำคัญอย่างไรในยุคปัจจุบันคะสำคัญไหมคะ สำคัญแล้วสำคัญอย่างไรคะ
0: เอาไว
1: ้
0: ติ ดต
1: ่
0: อส
1: ื่
0: อสาร
1: เอาไว้ติดต่อสื่อสารกันใช่แล้วในยุคปัจจุบันสำคัญอย่างไรอีกคะโทรศัพท์เคลื่อนที่
0: ไว้ดูอินเทอร์เน
1: ็
0: ต
1: สามารถใช้หาข้อมูลได้ไหมคะหาข้อมูลได้แล้วในปัจจุบันโทรศัพท์เคลื่อนที่มีประโยชน์อย่างไรอีกคะ
0: ไว้ดู
1: ไว้ดูด้วยความเพลิดเพลินดูภาพยนตร์หรือดูการ์ตูนใช่ไหมคะแล้วยังใช้ประโยชน์ในด้านอื่นๆอีกด้วยในทางที่เป็นประโยชน์นะคะแล้วต่อไปมาดูภาพต่อไปเป็นภาพอะไร
0: โทรทัศน
1: ์เป็นภาพอะไรคะ
0: โทรท
1: ั
0: ศน์
1: เป็นภาพโทรทัศน์แล้วนักเรียนปลายทางล่ะคะตอบว่าเป็นภาพอะไรกันภาพนี้นักเรียนสังเกตเห็นคือตอบดังๆค่ะคือโทรทัศน์นะคะนักเรียนแล้วโทรทัศน์มีไว้ทำอะไรคะ
0: เอาไว้ดูหนัง
1: ถือไม้แล้วตอบเลยค่ะเอาไว้ดู
4: ข่าวค่ะ
1: เก่งมากนะคะเชิญนั่งค่ะแล้วนักเรียนปลายทางล่ะคะตอบอะไรกันว่าโทรทัศน์มีไว้ทำอะไรมีไว้ดูข้อมูลข่าวสารใช่ไหมคะแล้วมีไว้ทำอะไรอีกถือไม้แล้วตอบเลยค่ะนอกจากดูข่าวสารแล้วมีไว้ทำอะไรอีกคะ
4: ดูหนังค่ะ
1: ดูหนังภาพยนตร์หรือดูการ์ตูนใช่ไหมคะเชิญนั่งได้ค่ะนักเรียนแล้วที่บ้านของนักเรียนมีหรือไม่คะ
2: ม
1: ีทุกบ้านเลยใช่ไหมคะส่วนใหญ่คือจะต้องมีโทรทัศน์ไว้ที่บ้านแล้วโทรทัศน์เป็นสินค้าที่เป็นความต้องการของเราไหมคะเป็นไหมคะเป็นความต้องการของเรานักเรียนสังเกตง่ายๆว่าทุกบ้านต้องมีโทรทัศน์เอาไว้ดูข่าวสารเอาไว้ดูละครหลังข่าวใช่ไหมคะนักเรียนอ่ะแล้วต่อไปนักเรียนคิดว่าโทรทัศน์มีความสำคัญหรือไม่ในยุคปัจจุบันสำคัญไหมคะสำคัญอีกหนึ่งอย่างเหมือนกันรวมถึงเป็นสินค้าที่เป็นความต้องการของมนุษย์ทั่วไปด้วยใช่ไหมคะเก่งมากนะคะนักเรียนทีนี้สินค้าและบริการที่เป็นความต้องการของมนุษย์สินค้าและบริการก็คือสิ่งที่สามารถตอบสนองความต้องการของผู้บริโภคได้พวกเราทุกคนที่ใช้บริการโทรศัพท์เคลื่อนที่หรือดูโทรทัศน์พวกเราเป็นผู้บริโภคหรือผู้ผลิตคะ
2: ผู้บริโภค
1: พวกเราเป็นผู้บริโภคนะคะบริโภคเพื่อความเพลิดเพลินความพึงพอใจหรือเพื่อสนองความต้องการของใครของใครคะนักเรียนของตัวเรานั่นเองนะคะแล้วข้อแตกต่างล่ะคะนักเรียนข้อแตกต่างระหว่างสินค้าและบริการสินค้าคือสิ่งที่เราทำไม
0: สิ
1: ่งที่เราทำไมคะจับต้องได้ไหนนักเรียนลองจับต้องสินค้ารอบๆตัวเราสิคะคืออะไรบ้างมีอะไรบ้างคะนักเรียนลองจับสิคะโต๊ะเก้าอี้กระเป๋าหนังสืออะไรคะกล่องดินสอไมโครโฟนไม้บรรทัดมีอะไรอีกคะกล่องสีกล่องดินสอกำไรยางลบใช่ไหมคะนักเรียนพอแล้วค่ะพอแล้วแล้วนักเรียนปลายทางล่ะคะลองดูสินค้ารอบๆตัวของนักเรียนที่นักเรียนสามารถจับต้องได้สิคะนักเรียนคะสินค้าคืออะไรคือสิ่งที่เราสามารถจับต้องได้ที่อยู่รอบๆตัวเราเรียกว่าอะไรทั้งหมดเลยเรียกว่าอะไรคะถือไมค์แล้วตอบค่ะที่เราจับต้องเมื่อสักครู่นี้เรียกว่าอะไรคะนักเรียน
4: สินค้า
1: เก่งมากค่ะเรียกว่าสินค้าเป็นสิ่งที่เราสามารถจับต้องได้รอบๆตัวเราแล้วส่วนบริการล่ะคะนักเรียน
0: เป
1: ็
0: นส
1: ิ่
0: งที
1: ่
0: จ
1: ับ
0: ต้องไม่ได้
1: บริการคือเป็นสิ่งที่เราจับต้องไม่ได้แต่เรารู้สึกพึงพอใจได้อย่างเช่นบริการสระผมได้ไหมคะเราไปร้านเสริมสวยเพื่อสระผมเราไปใช้บริการไหมคะ
0: ใช่ค่ะ
1: ใช้บริการแล้วเราจับต้องได้ไหมคะจับต้องไม่ได้แต่เรารู้สึกถึงความพึงพอใจที่เราไปใช้บริการใช่ไหมคะแล้วยกตัวอย่างอีกอย่างเช่น ร้านคาเฟ
0: ่
1: แล้วเราไปใช้บริการในร้านคาเฟ่มีคนชงกาแฟมาให้เรามาเสิร์ฟเราถึงโต๊ะโดยที่เราไม่ต้องปรุงรสเองอันนี้เป็นการบริการไหมคะนักเรียนเป็นการบริการเพื่อเกิดความประทับใจหรือความพึงพอใจของเรานั่นเองที่เราไปใช้บริการแล้วบริการที่เราใช้ทุกๆเช้าคือบริการอะไรคะที่นำพาเราจากบ้านมาโรงเรียนรถประจำทางนั่นก็คือการใช้บริการเหมือนกันมีคนขับรถไปรับเราที่บ้านเพื่อมาส่งเราที่โรงเรียนด้วยความปลอดภัยนะคะก็เป็นการใช้บริการเช่นกันนะคะนักเรียนทีนี้มาดูมนุษย์ของเรานะคะต้องการสินค้าและบริการที่นอกเหนือจากปัจจัย4ใช่ไหมคะที่คุณครูบอกไปแล้วที่นอกเหนือจากปัจจัย4เพื่อมาอำนวยความสะดวกสบายในด้านต่างๆแล้ววันนี้คุณครูก็จะยกตัวอย่างมาให้นักเรียนดูด้วยกันกี่ด้านคะนักเรียน3ด้านด้านที่1คือด้านอะไรลองอ่านพร้อมๆกันสิคะ
0: ด้านความสะดวกสบาย
1: ด้านที่2ค่ะ
0: ด้านความบันเทิง
1: ด้านที่3ค่ะ
0: ด้านความสวยงาม
1: ด้านความสวยงามรวมถึงนักเรียนปลายทางด้วยนะคะร่วมอ่านพร้อมๆกันว่า3ด้านที่คุณครูนำมาให้เราดูวันนี้มีด้านอะไรบ้างอย่างเช่นด้านความสะดวกสบายด้านความบันเทิงด้านความสวยงามด้านความสะดวกสบายอย่างเช่นอะไรบ้างคะการบริการรถประจำทางก็เป็นด้านความสะดวกสบายอะไรอีกคะอะไรอีกคะด้านความสะดวกสบายมีไหมการใช

0: ้บริการร้านซักอบรีดได้ไหมคะทําให้เราเกิดความสะดวกสบายไหมคะนักเรียนสะดวกสบายไหมคะสะดวกสบายแล้วด้านความบันเทิงล่ะคะ
1: เพลง
0: มีอะไรอีกคะนักเรียนการดูภาพยนตร์ใช่ไหมคะแล้วด้านความสวยงามล่ะคะนักเรียนเสื้อผ้าเครื่องแต่งกายใช่ไหมคะหรืออุปกรณ์ตกแต่งแม้จะเป็นกิฟต์ติดผมของนักเรียนเป็นความสวยงามไหมคะโบผูกผมเป็นความสวยงามไหมคะเป็นด้านความสวยงามทั้งหมดเลยนะคะนักเรียนอ่ะที่นักเรียนดูค่ะสินค้าและบริการที่เป็นความต้องการของมนุษย์อย่างที่หนึ่งอะไรนะคะโทรศัพท์เคลื่อนที่มนุษย์ของเราส่วนใหญ่นะคะต้องการโทรศัพท์เคลื่อนที่เพื่อใช้ในการติดต่อสื่อสารที่เพื่อนตอบไปแล้วนะคะเก่งมากแล้วต่อไปล่ะคะจะเป็นอะไรนักเรียนคิดว่าน่าจะเป็นอะไรคะแล้วนักเรียนปลายทางล่ะคะคิดว่าสินค้าและบริการสิ่งต่อไปน่าจะเป็นอะไรที่เป็นความต้องการของมนุษย์ในปัจจุบันค่ะนอกจากมีโทรศัพท์เคลื่อนที่แล้วน่าจะมีอะไรอีกคะ
2: รถยนต
0: ์ต้องการรถยนต์เพื่ออะไรคะนักเรียน
2: เพ
0: ื่
2: อใช
0: ้
2: ในการเด
0: ินทางที่รวดเร็วแล้วก็สะดวกสบายมากขึ้นใช่ไหมคะต่อไปน่าจะเป็นอะไรคะนักเรียนลองช่วยกันคิดสิคะนอกจากมีโทรศัพท์เคลื่อนที่แล้วรถยนต์เพื่อใช้ในการเดินทางให้เกิดความสะดวกสบายแล้วมีอะไรอีกคะนักเรียนมีอะไรคะ
2: เ
0: ครื่องประดับเพื่ออะไรต้องการประดับเพื่อความสวยงามในรอบตัวของนักเรียนอะไรบ้างที่เป็นเครื่องประดับคะ
2: ก
0: ิฟต์ติดผมอะไรคะ
2: โบ
0: ผูกผมได้ไหมคะเป็นเครื่องประดับที่ทำให้เกิดความ
2: สวยงาม
0: นะคะรวมถึงนักเรียนปลายทางร่วมสำรวจสิ่งรอบๆตัวของนักเรียนได้นะคะว่าอะไรที่เป็นความต้องการของนักเรียนนะคะทีนี้นักเรียนพร้อมที่จะทำกิจกรรมกันหรือยังคะนักเรียนพร้อมหรือยังคะถ้าพร้อมแล้วปรบมือหนึ่งครั้งปรบมือหนึ่งครั้งปรบมือสองครั้งเอามือจับหัวเอามือจับหูเอามือจับไหล่เอามือวางบนโต๊ะนักเรียนปลายทางแล้วคะพร้อมทำกิจกรรมกับคุณครูหรือยังเอ่ยถ้าพร้อมแล้วนะคะไปดูคำชี้แจงกิจกรรมของคุณครูพร้อมๆกันเลยนะคะนักเรียนคำชี้แจงของกิจกรรมนะคะในข้อที่1คุณครูจะให้นักเรียนอ่านข้อความเดี๋ยวครูจะมีข้อความเกี่ยวกับสินค้าและบริการมาให้นักเรียนอ่านนักเรียนพร้อมไหมคะ
2: พร้อมค่ะ
0: พร้อมอ่านใช่ไหมคะแล้วต่อไปในข้อที่2จากนั้นหลังจากที่เราอ่านข้อความแล้วเราจะจำแนกประเภทของสินค้าและบริการที่เป็นความต้องการของมนุษย์ในด้านต่างๆเมื่อสักครู่นี้ที่ครูบอกไปแล้วมีกี่ด้านคะนักเรียนมี3ด้านมีด้านอะไรบ้างเอ่ย
2: ด
0: ้
2: านความสะดวกสบา
0: ย, บายด้านที่2
2: ด
0: ้านความบันเทิง3ด
2: ้
0: านความสวยงามนักเรียนปลายทางล่ะคะยังจำได้หรือเปล่าว่า3ด้านที่คุณครูบอกไปแล้วมีอะไรบ้างเดี๋ยวเราจะจำแนกประเภทของสินค้าและบริการแต่ละด้านพร้อมๆกันนะคะนักเรียนทีนี้ก่อนอื่นเลยเราลองมาอ่านบัตรคำที่คุณครูจะมีให้มีคำว่าอะไรกันบ้างนักเรียนพร้อมไหมคะแล้วนักเรียนปลายทางล่ะคะพร้อมอ่านกับนักเรียนต้นทางหรือเปล่าถ้าพร้อมแล้วอ่านพร้อมกันเลยนะคะด้วยเสียงดังฟังชัดนั่นนะคะนักเรียนคำที่หนึ่งมีคนไม่อ่านค่ะนักเรียนพร้อมปรบมือหนึ่งครั้งปรบมือสองครั้งพร้อมนะคะรวมถึงนักเรียนปลายทางด้วยพร้อมนะคะคำที่หนึ่ง
2: รถประจำทาง
0: คำที่

0: 2
1: เป็นคนละ
0: รุ่นคำที่3คำที่4คำที่5
1: ยุนี
0: คำที่6
1: เสื้อผ
0: ้
1: า
0: คำที่7
1: เสื้อผ้าแฟชั่น
0: คำที่8
1: คอมพิวเตอร
0: ์และคำที่9
1: เครื่องจักรต่าง
0: ๆมีทั้งหมดกี่คำคะนักเรียน
2: 9คำ
0: มีทั้งหมดกี่คำคะ
2: 9
0: คำแล้วคุณครูให้นักเรียนแยกกี่ด้านคะ
2: 3
0: กี่ด้านคะ
2: 3
0: ด้านนักเรียนพร้อมไหมคะ
2: พร้อมค
0: ่
2: ะ
0: ถ้านักเรียนพร้อมแล้วเดี๋ยวคุณครูจะแจกบัตรคำให้กับแต่ละกลุ่มช่วยกันแยก3ด้านโดยที่ไม่ใช้เสียงนะคะรวมถึงคุณครูปลายทางด้วยนะคะช่วยให้คุณครูแจกบัตรคำกับนักเรียนให้นักเรียนร่วมด้วยช่วยกันจำแนกสินค้าและบริการทั้ง3ด้านนะคะนักเรียนจะได้บัตรคำทุกกลุ่มเลยนะคะนักเรียนนักเรียนช่วยกันแยกแบ่งเป็นกี่ด้านคะนักเรียนแบ่งเป็นกี่ด้านคะแบ่งเป็น3ด้านถ้านักเรียนพร้อมแล้วถ้านักเรียนพร้อมแล้วนักเรียนลงมือทำได้โดยไม่ใช้เสียงนะคะนักเรียนนักเรียนแกะบัตรคำก่อนว่ามีคำว่าอะไรบ้างมีคำว่าอะไรบ้างแล้วแยกเป็นแต่ละด้านคือ3ด้านช่วยกันค่ะนักเรียนดูสิคะว่ามีคำว่าอะไรบ้างช่วยกันได้ค่ะช่วยกันแยกสิคะว่าคำไหนควรจะอยู่ในด้านไหนกลุ่มที่4เสร็จแล้วกลุ่มที่4เสร็จแล้วนะคะนักเรียนไหนดูสิคะ

ับเคลื่อนที่สะดวกสบายหรือให้ความบันเทิงคะแล้วหนังสือการ์ตูนสะดวกสบายอย่าง

0: ้อยหรือยังคะนักเรียนอ้าวนักเรียนคะคุณครูคิดว่านักเรียนน่าจะเรียบร้อยกันแล้วทุกกลุ่มแล้วนักเรียนปลายทางล่ะคะจำแนกบัตรคำเรียบร้อยหรือยังถ้าเรียบร้อยแล้วเรามาดูกันสิคะว่าคำไหนอยู่ในด้านไหนเราจำแนกกันถูกหรือเปล่านักเรียนพร้อมหรือยังคะปรบมือ1ครั้งปรบมือ2ครั้งเอามือจับหัวเอามือจับหูเอามือจับไหล่เอามือวางบนโต๊ะกลุ่มไหนยังไม่เรียบร้อยคะเรียบร้อยหมดแล้วทุกกลุ่มแล้วนักเรียนปลายทางล่ะคะเรียบร้อยหรือยังถ้าหากว่านักเรียนเรียบร้อยแล้วเรามาดูเฉลยพร้อมๆกันสิคะถ้ากลุ่มไหนตอบถูกให้ปรือพร้อมๆกันนะคะนักเรียนรวมถึงนักเรียนปลายทางด้วยนะคะถ้านักเรียนจำแนกบัตรคำถูกต้องให้นักเรียนปรบมือให้กำลังใจตัวเองด้วยนะคะนักเรียนพร้อมไหมคะนักเรียนพร้อมไหมคะไหนนักเรียนลองอ่านบัตรคำพร้อมๆกันอีกหนึ่งครั้งสิคะคำที่หนึ่งคำที่สองคำที่สามคำที่สี่คำที่ห้าคำที่หกคำที่เจ็ดคำที่แปดและคำที่เก้ามีทั้งหมด9คำนักเรียนอ่านได้นักเรียนรู้จักทั้ง9คำเลยใช่ไหมคะนักเรียนนักเรียนรู้จักรวมถึงนักเรียนปลายทางด้วยนะคะรู้จักทั้ง9คำทีนี้เรามาดูเฉลยพร้อมกันพร้อมไหมคะนักเรียน
1: พร้อมค่ะ
0: พร้อมไหมคะพร้อมค่ะเรามาดูเฉลยกันเลยนะคะด้านที่1ด้านอะไรคะ
1: ขวานสะดวกสบาย
0: ด้านที่1ด้านอะไรคะ
1: ขวานสะดวกสบาย
0: ความสะดวกสบายนักเรียนปลายทางดูไปพร้อมๆกับนักเรียนต้นทางเลยนะคะด้านความสะดวกสบายสิ่งที่นักเรียนจำแนกคำที่หนึ่งน่าจะเป็นอะไรเอ่ยน่าจะเป็นอะไรคะขอตัวแทนกลุ่มที่สองตอบค่ะคำที่หนึ่งน่าจะเป็นอะไรคะที่นักเรียนจำแนกไว้กลุ่มที่หนึ่งก็ได้ค่ะคำที่หนึ่งน่าจะเป็นอะไรเอ่ย
2: รถประจำทางค่ะ
0: รถประจำทางถูกต้องไหมคะถูกต้องแล้วนักเรียนปลายทางตอบรถประจำทางกันหรือเปล่าเดี๋ยวลองดูเฉลยของคุณครูนะคะด้านที่1คือ

0: ะคะแล้วนักเรียนปลายทางตอบถูกไหมคะถ้าตอบถูกปรบมือให้กำลังใจตัวเองด้วยนะคะแล้วคำที่2น่าจะเป็นอะไรคะนักเรียนกลุ่มที่2ขอไมค์ให้กลุ่มที่3หน่อยค่ะคำที่2น่าจะเป็นอะไรคะนักเรียน
1: โทรศัพท์เคลื่อนที่ครับ
0: ความสะดวกสบายน่าจะเป็นโทรศัพท์เคลื่อนที่ใช่ไหมคะ yeah. เป็นคอมพิวเตอร์โทรศัพท์เคลื่อนที่ก็ใช่นะคะนักเรียนโทรศัพท์เคลื่อนที่ก็ใช่ปรบมือให้ตัวเองด้วย yeah. นักเรียนปลายทางล่ะคะตอบถูกกันหรือเปล่าลองสำรวจของกลุ่มตัวเองว่าด้านความสะดวกสบายมีอะไรคะลองอ่านพร้อมๆกันมีอะไรบ้าง
2: รถประจำทางคอมพิวเตอร์โทรศัพท์เคลื่อนที
0: ่มีรถประจำทางคอมพิวเตอร์และโทรศัพท์เคลื่อนที่ใช่ไหมคะเป็นด้านอะไรคะนักเรียน
2: ด้านความสะดวกสบาย
0: ด้านความสะดวกสบายแล้วดูด้านต่อไปต่อไปด้านอะไรคะ
2: ด้านความบันเทิง
0: ด้านความบันเทิงนักเรียนกลุ่มที่3ลองตอบสิคะน่าจะมีคำว่าอะไรบ้างด้านความบันเทิง
1: ภาพยนตร์กับเพลงครับ
0: ภาพยนตร์กับเพลงมีไหมลองดูเฉลยของคุณครูรวมถึงนักเรียนปลายทางดูไปพร้อมๆกับนักเรียนต้นทางด้วยนะคะ ด้านความบันเทิงมีโทรทัศน์ไหมคะ
2: ม
0: ีมีอะไรอีกหนังสือการ์ตูนแล้วมีอะไรอีกคะ
2: พ
0: ยนตร์และเพลงต้องมาปรบมือให้ตัวเองด้วยนะคะแล้วนักเรียนปลายทางล่ะคะตอบถูกกันหรือเปล่าในส่วนของด้านความบันเทิงนะคะถ้าตอบถูกนักเรียนปรบมือให้กำลังใจตัวเองด้วยนะคะนักเรียนลองอ่านพร้อมๆกันสิคะด้านความบันเทิงมีอะไรบ้างเก่งมากค่ะด้านต่อไปเป็นด้านอะไรคะนักเรียน
2: ด้านความสวยงาม
0: ด้านต่อไปเป็นด้านความสวยงามครูขอตัวแทนกลุ่มที่5ค่ะนักเรียนกลุ่มที่1เอาไมค์ให้กลุ่มที่5ค่ะครูขอตัวแทนกลุ่มที่5ลองตอบทั้ง3คำเลย3คำที่นักเรียนเลือกมาที่อยู่ในด้านความสวยงามมีคำว่าอะไรบ้างคะ
3: เสื้อผ้าแฟชั่นครับ
0: เสื้อผ้าแฟชั่นมีอะไรอีกคะ
3: เครื่องประดับต่างๆครับ
0: เครื่องประดับต่างๆมีอะไรอีกคะ
3: เครื่องสำอาง
0: เครื่องสำอางนักเรียนคิดว่าถูกต้องไหมคะนักเรียน
2: ถ
0: ู
2: กต
0: ้
2: อง
0: ถูกต้องเชิญนั่งค่ะแล้วลองมาดูเฉลยของคุณครูพร้อมๆกันว่านักเรียนจำแนกถูกต้องหรือเปล่ามาดูกันนะคะมีอะไรบ้างถูกต้องไหมต่อไปถูกต้องไหมแล้วต่อไปล่ะคะถูกต้องไหมเอ่ยปรบมือให้ตัวเองด้วยนักเรียนลองอ่านพร้อมๆกันสิคะว่าด้านความสวยงามมีอะไรบ้างคำที่หนึ่ง
2: คำที่สอง
0: คำที่สามคำที่สาม
2: เ
0: ครื่องประดับต่างๆแล้วนักเรียนปลายทางล่ะคะตอบถูกกันหรือเปล่าถ้านักเรียนตอบถูกนักเรียนปรบมือให้กำลังใจตัวเองด้วยนะคะนักเรียนนั่งตัวตรงค่ะนักเรียนนั่งตัวตรงกลุ่มไหนตอบถูกหมดเลยบ้างคะปรบมือให้ตัวเองดังๆค่ะเก่งมากนะคะนักเรียนรวมถึงนักเรียนปลายทางด้วยนะคะถ้านักเรียนจำแนกบัตรคำถูกต้องตามแต่ละด้านต่างๆให้นักเรียนปรบมือให้กำลังใจตัวเองด้วยนะคะทีนี้ต่อไปจะเป็นคำถามนักเรียนจะใช้สินค้าและบริการเหล่านี้ให้เกิดประโยชน์โดยไม่ส่งผลเสียต่อตนเองอย่างไรคะถือไมค์แล้วตอบค่ะให้เกิดประโยชน์ใช้ยังไงคะ
1: ใช้อย่างให้คุ้มค่าครับ
0: ใช้ให้คุ้มค่าที่สุดปรบมือให้ตัวเองด้วยและปรบมือให้เพื่อนๆด้วยนะคะเราต้องใช้ให้คุ้มค่ามากที่สุดแล้วก็ให้เกิดประโยชน์ต่อตัวเรามากที่สุดนะคะนักเรียน

ใช้เท่าที่มีความจำเป็นหรือความต้องการอย่างเช่นโทรศัพท์เคลื่อนที่นั่นแหละนะคะนักเรียนเราก็ใช้ตามความจำเป็นหรือตามความต้องการของเรานะคะคือไม่ใช้เกินจำนวนรายได้ของครอบครัวเช่นการใช้โทรศัพท์เคลื่อนที่ที่ต้องใช้ในยามจำเป็นการนั่งรถประจำทาง

0: ต่อการดำเนินชีวิตของตนเองอย่างไรคะเลือกซื้อสินค้าที่มีความจำเป็นแล้วก็มีประโยชน์กับใครกับตัวเรานะคะก็คือการเลือกซื้อสินค้าและบริการโดยดูจากความคุ้มค่าของระยะเวลาการใช้งานว่าคุ้มค่ากับเงินที่เสียไปหรือไม่นะคะและในการเลือกซื้อสินค้าและบริการทุกๆครั้งนะคะจะต้องมีการคิดว่าเป็นความต้องการหรือเป็นความจำเป็นมากน้อยแค่ไหนในการดำเนินชีวิตของนักเรียนทุกคนนะคะรวมถึงนักเรียนปลายทางด้วยนะคะจะต้องมีการคิดถึงความต้องการหรือความจำเป็นที่เป็นสิ่งจำเป็นในการดำเนินชีวิตของเรานะคะนักเรียนทีนี้จะเป็นในขั้นปฏิบัตินะคะนักเรียนมีชุดกิจกรรมหรือเปล่าม
1: ี
0: ก่อนอื่นนะคะนักเรียนเงียบเสียงก่อนค่ะให้นักเรียนแต่ละกลุ่มตัวแทนกลุ่มเก็บรวบรวมบัตรคำโดยไม่ใช้เสียงค่ะนักเรียนเก็บรวบรวมบัตรคำให้เรียบร้อยโดยไม่ใช้เสียงนะคะนักเรียนรวบรวมบัตรคำเก็บเรียบร้อยหรือยังคะเก็บแล้ววางบนโต๊ะให้เรียบร้อยค่ะกลุ่มไหนเรียบร้อยแล้วยกมือขึ้นกลุ่มที่1เก็บบัตรคำเรียบร้อยแล้วส่งคืนคุณครูกลุ่มที่2เรียบร้อยหรือยังกลุ่มที่3เรียบร้อยแล้วส่งคืนคุณครูค่ะกลุ่มที่4เรียบร้อยแล้วกลุ่มที่5เรียบร้อยหรือยังคะส่งคืนคุณครูค่ะไม่เป็นไรนักเรียนหลังจากที่เก็บบัตรคำเรียบร้อยแล้วให้นักเรียนเปิดชุดกิจกรรมวันนี้เราจะมาทำกิจกรรมในหน้าที่13ใช่ไหมคะนักเรียนเราจะมาทำใบงานที่6นักเรียนเงียบเสียงค่ะเราจะมาทำใบงานที่6เรื่องสินค้าที่เป็นความต้องการของมนุษย์ให้นักเรียนเปิดชุดกิจกรรมในหน้าที
1: ่13
0: นะคะและให้คุณครูปลายทางนะคะช่วยแจกชุดกิจกรรมให้กับนักเรียนหรือให้คุณครูช่วยเดินดูการทำกิจกรรมและให้คำแนะนำกับนักเรียนด้วยนะคะในหน้า13นักเรียนดูคำชี้แจงก่อนนะคะคำชี้แจงคือให้นักเรียนวาดรูปสินค้าที่เป็นความต้องการของมนุษย์พร้อมทั้งเขียนอธิบายความสำคัญให้เรียบร้อยนักเรียนเปิดหนังสือหรือยังคะ
1: เป
0: ิดแล้วอยู่หน้าไหนนะคะอยู่หน้า13แล้วนักเรียนปลายทางล่ะคะเปิดกิจกรรมในหน้า13หรือยังถ้านักเรียนเปิดแล้วให้นักเรียนลงมือทำได้นะคะโดยที่ฝากคุณครูปลายทางนะคะช่วยเดินดูให้กำลังใจและให้คำแนะนำกับนักเรียนด้วยนะคะลงมือทำได้ค่ะนักเรียนอยู่ในหน้า13นะคะนักเรียนวาดภาพสินค้าที่เป็นความต้องการของเราและเขียนอธิบายความสำคัญลงไปนะคะมีกี่ภาพคะนักเรียน2ภาพวาดทั้ง2ภาพเลยอันนี้ต้องเป็นยาอะไร

าดอะไรเขียนไปก่อนว่าจะวาดอะไรเขียนไปในช่องสี่เหลี่ยมใช่ค่ะแล้วเราก็วาดไปในช่องที่ครูให้วาดภาพนักเรียนลงมือทำได้นะคะ

0: ที่อยู่อาศัยเมื่อยามฝนตกแดดออก
1: ใครวาดภาพเสร็จแล้วนักเรียนสามารถระบายสีได้นะคะและเขียนอธิบาย

าดรูปสินค้าที่เป็นความต้องการของมนุษย์ข้าวเป็นความต้องการใช้ดำรงชีวิตไหมคะอ่ะความสำคัญก็

้เขียนหนังสือ

うん。

รีบแล้วไปกลุ่มที่5ใกล้เสร็จแล้วนะคะนักเรียนกลุ่มอื่นเสร็จหรือยังนักเรียนกลุ่มอื่นเสร็จหรือยังอันนี้เขียนวาดอะไรคะนักเรียนก็เขียนยารักษาโรคแล้วมีความสำคัญอย่างไรก็เขียนตรงนี้อันนี้เราวาดอะไรอาหารแล้วก็เขียนตรงนี้ว่าอาหารแล้วก็มีความสำคัญอย่างไรอะไรคะคะคลายเครียดคอควายเรียบร้อยแล้วใช่ไหม

0: ูคิดว่านักเรียนน่าจะเสร็จแล้วนะคะเดี๋ยวเราลองมาดูของเพื่อนๆว่าเพื่อนๆเขียนอะไรกันไปที่เป็นสินค้าที่เป็นความต้องการของมนุษย์นะคะนักเรียนพร้อมหรือยังถ้าพร้อมแล้วนักเรียนลองดูบนกระดานของคุณครูนะคะตัวอย่างเฉลยของคุณครูคุณครูก็จะมีรถยนต์นะคะรถยนต์ใช้ในการเดินทางทำให้เกิดความอะไรคะเกิดความสะดวกสบายถึงที่หมายได้อย่างรวดเร็วและปลอดภัยนะคะแล้วอย่างที่สองของคุณครูนะคะคือโทรศัพท์มือถือใช้การติดต่อสื่อสารทำให้การติดต่อสื่อสารเนี่ยมีความสะดวกสบายมากขึ้นไม่ว่าจะใกล้หรือไกลเราก็สามารถติดต่อสื่อสารกันได้ใช่ไหมคะแล้วนักเรียนปลายทางล่ะคะตอบอะไรกันสามารถแลกเปลี่ยนคำตอบกันได้นะคะเดี๋ยวคุณครูขอตัวแทนกลุ่มที่5 1คนค่ะตัวแทนกลุ่มที่5ค่ะลองออกมานำเสนอให้เพื่อนดูสิคะว่าเขียนอะไรไปว่านักเรียนต้องการอะไรจำนวน2อย่างเอาไมค์มาค่ะลองบอกเพื่อนสิคะว่าสิ่งแรกนักเรียนต้องการอะไรคะ
1: กระเป๋านักเรียนครับ
0: สิ่งแรกคือต้องการ
1: กระเป๋าคร
0: ับ กระเป๋าแล้วมีความสำคัญอย่างไรคะที่นักเรียนเขียน
1: เอาไว้ใส่หนังสือไปโรงเรียนกับใส่อุปกรณ์การเรียนครับ
0: เอาไว้ใส่หนังสือและใส่อุปกรณ์การเรียนแล้วสิ่งที่สองนักเรียนต้องการอะไรคะ
1: ดินสอครับ
0: ดินสอแล้วดินสอมีความสำคัญอย่างไร
1: เอาไว้เขียนหนังสือครับ
0: เอาไว้เขียนหนังสือเก่งมากปรบมือให้เพื่อนด้วยค่ะเชิญนั่งค่ะอันนี้นักเรียนเพื่อนก็ออกมาแลกเปลี่ยนแล้วว่าเพื่อนเขียนอะไรไป2อย่างแล้วนักเรียนเขียนอะไรไป2อย่างเหมือนกับเพื่อนหรือเปล่านะคะนักเรียนปลายทางก็สามารถแลกเปลี่ยนเรียนรู้กันได้นะคะแล้วเดี๋ยวเราจะมาสรุปบทเรียนกันนักเรียนพร้อมหรือยังคะนักเรียนพร้อมหรือยังวันนี้เราเรียนเรื่องสินค้าและบริการที่เป็นความต้องการของเรานะคะเหมือนอย่างที่เพื่อนเขียนไปอาจจะต้องการกระเป๋าดินสอหรือตัวอย่างของคุณครูที่ต้องการรถยนต์หรือโทรศัพท์มือถือบางคนก็เขียนต้องการตู้เย็นก็มีนะคะต้องการข้าวก็มีแล้วนักเรียนปลายทางล่ะคะต้องการอะไรกันแลกเปลี่ยนกันได้นะคะแล้วสรุปบทเรียนในวันนี้นะคะนักเรียนสินค้าและบริการก็คือสิ่งที่สามารถตอบสนองความต้องการของผู้บริโภคได้พวกเราทุกคนถือเป็นผู้บริโภคไหมคะเป็นผู้บริโภคนะคะแล้วข้อแตกต่างจากเมื่อสักครู่ที่ครูบอกไปแล้วข้อแตกต่างของสินค้าและบริการสินค้าสามารถทำไมคะนักเรียนตอบดังๆค่ะสินค้าสามารถ
2: จับต้องได้
0: จับต้องได้แล้วบริการล่ะคะเป็นสิ่งที่จับต้องไม่ได้ไหนรอบโต๊ะของเราเป็นสินค้าไหมคะนักเรียนรอบๆโต๊ะของเรารอบตัวของเราเป็นสินค้าทั้งหมดเลยคือสามารถจับต้องได้แต่สิ่งที่ไม่จับต้องไม่ได้ก็คือเป็นการบริการอย่างเช่นนักเรียนไปใช้บริการร้านตัดผมหรือใช้บริการรถประจำทางนั่นคือการบริการที่เราจับต้องไม่ได้แต่เรารู้สึกได้เป็นความพึงพอใจของเราเป็นความประทับใจของเรานะคะนักเรียนแล้วมนุษย์ของเราต้องการสินค้าและบริการที่นอกเหนือจากปัจจัย4เพื่อมาอำนวยความสะดวกในด้านต่างๆเมื่อสักครู่นี้มีกี่ด้านคะนักเรียน
2: 3
0: ด้านลองตอบดังๆสิคะด้านที่1คือด้านอะไรด้านที่2ล่ะคะและด้านที่3ล่ะคะเก่งมากค่ะรวมถึงนักเรียนปลายทางร่วมด้วยช่วยตอบได้นะคะนักเรียนวันนี้เราก็จะได้รู้กันไปแล้วว่าสินค้าและบริการที่มีความต้องการของเรามีอะไรบ้างแล้วก็ที่จะจำแนกได้ใช่ไหมคะว่าสินค้าและบริการนั้นๆแยกเป็นด้านอยู่ในด้านใดด้านใดบ้างใช่ไหมคะนักเรียน อ่ะแล้วในบทเรียนครั้งต่อไปนักเรียนดูนะคะรวมถึงนักเรียนปลายทางด้วยนะคะบทเรียนครั้งต่อไปเราจะมาเรียนรู้เรื่องประโยชน์และคุณค่าของสินค้าและบริการใช่ไหมคะแล้วสิ่งที่คุณครูปลายทางนะคะต้องเตรียมให้กับนักเรียนปลายทางก็คือใบงานที่7ค่ะเรื่องหลักในการเลือกซื้อสินค้าและสื่อสำหรับครูนะคะจะเป็นแบบสำรวจพฤติกรรมการเลือกซื้อสินค้าที่เป็นความจำเป็นต่อการดำรงชีวิตของนักเรียนนะคะในครั้งต่อไปเราจะมาเลือกซื้อสินค้ากันให้รู้จักประโยชน์และคุณค่าของสินค้าวันนี้นักเรียนใครมีอะไรสงสัยไหมคะนักเรียนใครมีอะไรสงสัยไหมคะแล้วนักเรียนปลายทางล่ะคะมีอะไรสงสัยไหมถ้าไม่มีให้นักเรียนเก็บอุปกรณ์วันนี้หมดเวลาลงแล้วนะคะแล้วก็จะมาพบกับคุณครูใหม่ในชั่วโมงถัดไปนั่งให้เรียบร้อยค่ะนักเรียนนั่งให้เรียบร้อยค่ะนักเรียนพร้อมหรือยังนักเรียนหิวข้าวกันไหมคะถ้านักเรียนหิวข้าวแล้วนั่งตัวตรงเงียบเสียงค่ะหัวหน้าห้องบอกค่ะ
3: นักเรียนทั้งหมดถึงความนักเรียนทั้งหมดถึงความเคารพ
4: ขอบคุณค่ะคุณครู
0: สวัสดีค่ะนักเรียน

0: แนวทางการใช้สื่อการเรียนการสอน DLTV ของมูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์ 1. สื่อการเรียนการสอนอนุญาตให้ใช้เพื่อการจัดการเรียนการสอนตามการออกอากาศของ DLTV เท่านั้น 2. ห้ามทำซ้ำดัดแปลงหรือเผยแพร่สื่อของ DLTV เพื่อประโยชน์ส่วนตนหรือเพื่อกิจกรรมที่มีลักษณะแสวงหาผลประโยชน์โดยมิได้รับอนุญาตสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่มูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ
1: ์ SAF เชื้อเพลิงอากาศยานแบบยั่งยืนเรามาทำความรู้จักกับ SAF Sustainable Aviation Fuel

ือเชื้อเพลิงอากาศยานแบบยั่งยืนที่ไม่ใช่เชื้อเพลิงฟอสซิลและลดการปล่อย CO2 ได้ SAF ที่ผลิตขึ้นจะมีคุณสมบัติที่คล้ายคลึงกับ Jet A1 ซึ่งเป็นไปตามมาตรฐาน ASTM International Standard มีคุณสมบัติที่สำคัญคือสามารถ Drop-in Fuel หรือสามารถผสมกับน้ำมันเชื้อเพลิง Jet A1 ได้โดยตรงโดยไม่มีความจำเป็นต้องปรับเครื่องยนต์หรือปรับปรุงโครงสร้างพื้นฐานในการเติมน้ำมันเชื้อเพลิงต่างๆเป็นหลักการเดียวกับการผสมเอทานอลเข้าไปในน้ำมันเบนซินหรือการผสมไบโอดีเซลเข้ากับน้ำมันดีเซลในปัจจุบันธุรกิจการบินมีการปล่อย CO2 มากเป็นสัดส่วนถึงประมาณ 2% ของโลก SAF จึงเป็นหนึ่งในทางเลือกที่จะช่วยลดปริมาณการปล่อย CO2 ในอุตสาหกรรมการบินลงได้เพื่อที่จะก้าวเข้าสู่เป้าหมาย Net Zero ในคริสตศักราช2065กระบวนการผลิต SAF ที่องค์การการบินพลเรือนระหว่างประเทศ The International Civil Aviation Organization หรือ ICAO ยอมรับมีทั้งสิ้น11กระบวนการยกตัวอย่างเช่น Hydroprocesses Ester and Fatty Acid หรือ HEFA ใช้วัตถุดิบในกลุ่มน้ำมันได้แก่น้ำมันพืชใช้แล้วไขมันสัตว์น้ำมันปาล์มดิบแอลกอฮอล์ทูเจ็ตซินเทติกพาราฟินิกเคโรซีน ATJ-SPK ใช้วัตถุดิบในกลุ่มแอลกอฮอล์ที่เกิดจากกระบวนการหมักวัตถุดิบประเภทแป้งและน้ำตาล Fischer-Tropsch FT ใช้วัตถุดิบในกลุ่มก๊าซสังเคราะห์ Syngas Synthesis Gas โดยใช้วัตถุดิบจำพวกชีวมวลเช่นวัสดุเหลือทิ้งทางการเกษตรหรือป่าไม้แม้กระทั่งขยะจากแหล่งชุมชนก็สามารถนำมาผลิตซินแก๊สได้โดยนำวัตถุดิบเหล่านี้ไปผ่านกระบวนการทางความร้อนและเคมีแล้วนำเข้าสู่กระบวนการ Fischer-Tropsch เพื่อผลิตเป็นแซฟต่อไปเมื่อประเมินศักยภาพของประเทศไทยเองพบว่ามีวัตถุดิบที่สามารถนำมาผลิตแซฟได้แก่น้ำมันพืชใช้แล้วน้ำมันปาล์มดิบเอทานอลที่ผลิตจากกากน้ำตาลน้ำอ้อยมันสำปะหลังเป็นต้นแต่จะต้องทำให้วัตถุดิบผ่านการรับรองตามเกณฑ์ความยั่งยืนที่ ICAO กำหนดซึ่งจะต้องอาศัยความร่วมมือจากหลายภาคส่วนทั้งจากหน่วยงานภาครัฐและภาคเอกชนร่วมกันผลักดันให้วัตถุดิบของไทยผ่านเกณฑ์ความยั่งยืนของ ICAO เพื่อนำมาผลิตแซฟได้อย่างยั่งยืน

0: ไม่เป็นไรนะครับติดตั้งอุปกรณ์เช็คและป้องกันไฟรั่วหรือ RCD ไว้ภายในบ้าน
1: เต็มตีโฟ
2: ตั้งบนปลอดภัยไม่จำกัด
3: PEA
0: ไม่เป็นไรนะครับติดตั้งอุปกรณ์เช็คและป้องกันไฟรั่วหรือ RCD ไว้ภายในบ้าน
2: เต็มตีโฟ
1: ตั้งบนปลอดภัยไม่จำกัด
3: PEA

ากพระราชโองการเรียนการสอนตั้งแต่ชั้นอนุบาลที่1ถึงชั้นมัธยมศึกษาปีที่3สามารถรับชมออกอากาศทบทวนได้อีกครั้งในวันเสาร์และวันอาทิตย์สัปดาห์เดียวกันวันเสาร์ออกอากาศทบทวนรายการการเรียนการสอนของวันจันทร์วันอังคารและวันพุธตั้งแต่เวลา 6:00 น.เป็นต้นไปหลังจากนั้นรับชมรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตวันอาทิตย์ออกอากาศทบทวนรายการการเรียนการสอนของวันพฤหัสบดีและวันศุกร์ตั้งแต่เวลา 6:00 น.เป็นต้นไปหลังจากนั้นรับชมรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตแน่นสาระการเรียนรู้ทุกช่วงเวลาตลอด24ชั่วโมงทางช่อง DLTV

0: ยินดีต้อนรับทุกคนเข้าสู่รายการและอาจารย์อยากจะรู้จริงพวกเราแอบไปรู้ชื่อตอนมาอีกแล้วเปล่า
1: ค
2: ่
1: ะ
2: ค
0: ่
2: ะ
0: มีพี่ผิงหยางเขาไม่รู้นะ
3: แต่หนูรู้ค
1: ่
3: ะ
1: แต่ว่ารู้ค
0: ่ะอ่ะไหนลองบอกพี่ผิงหยางสิวันนี้ชื่อตอน
4: เล่นเปลี่ยนขนาด
5: อ้าวไม่รู้อยู่คนเดียวเลยนะครับน้องผิงหยางวันนี้มีชื่อตอนว่าเลนส์เปลี่ยนขนาดอาจารย์ต้องมีการทดลองสนุกสนุกแน่ๆเลย
0: พี่ผิงหยางได้ยินคำว่าเลนส์เปลี่ยนขนาดแล้วนึกถึงอะไร
3: แว่นขยายเพราะว่าพอส่องแล้วมันจะใหญ่ขึ้นแล้วก็เหมือนกับแว่นตาบางทีถ้าเกิดเรามองเปล่าๆมันจะแบบใหญ่ขึ้นบ้างถ
0: ้
3: าเลนส์ที่ใหญ่จริงๆก็เลนส์ถนน
0: คืออะไรเลนส์ถนน
1: เลนส์
0: ถนนเลนส์ถนน
5: เล่นมุกแบบนี้ทำเอาอาจารย์งงไปเลยนะครับเขาเรียกว่าเลนส์ครับไม่ใช่เลนส์ถนนแหมใช้ได้เลยนะครับน้องผิงหยาง
0: เดี๋ยววันนี้เราจะมาเจาะลึกกันว่ามันมีอะไรที่อยู่เบื้องหลังเรื่องราวของเลนส์กันบ้างแต่แน่นอนเราจะต้องพูดถึงเรื่องราวของฟิสิกส์พวกเราคิดว่ามีหลักการทางฟิสิกส์อะไรน่าที่มาทำให้เลนส์มันสามารถทำงานของมันได้
5: เจอคำถามนี้เข้าไปแก๊งตัวจิ๋วของเราถึงกับอึ้งกันไปเลย
1: ผมคิดว่าจะเอาแว่นขยายมาจะดูว่าการมันจะเปลี่ยนไปยังไงบ้างจากที่เรามองอย่างนี้หรือว่าเอาแว่นขยายมา
0: จะดูการเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นน้องบอสบ้าง
6: แล้วก็มันจะมีหลายเลนส์ด้วยกันแต่ที่เกี่ยวข้องกับฟิสิกส์ก็คือเลนส์
0: ถนน
5: แหมฟังมาตั้งนานไงจบแบบนี้แล้วครับน้องบอส
0: ทุกที่คนตอบนั่นคือสิ่งที่จะนำไปสู่การสร้างเลนส์หรือการนำเลนส์มาใช้แต่เดี๋ยววันนี้อาจารย์จะเริ่มต้นโดยการอธิบายหลักการที่เป็นเบื้องหลังของไอ้เจ้าเลนส์เหล่านี้ให้พวกเราได้ฟังแต่ก่อนอื่นเลยเดี๋ยวเรามาทำความคุ้นเคยกับเลนส์ต่างๆที่เรามีอย่างที่พวกเราคุยให้อาจารย์ฟังเมื่อสักครู่กันก่อนเนาะอาจารย์มีตัวอย่างอุปกรณ์ที่เกี่ยวข้องกับเลนส์ที่เราอาจจะน่าจะหาได้รอบๆตัวเราเนาะมาให้ดูกันและลองมาทดสอบซิว่าลักษณะสิ่งที่เราดูผ่านเลนส์เนี่ยมันมีลักษณะเป็นเช่นไร
1: อาจารย์เราไม่เกี่ยวอะไรด้วยนะ
0: ทุกคนจะสงสัยไม่มีอะไรอาจารย์ใช้มาเป็นแค่ตัวอย่างให้เราส่องเฉยๆอุปกรณ์ที่อาจารย์เอามาให้พวกเราได้ทดลองกันก็คือนี่ในอันนี้คุ้นเคยแว่นขยายนี่คือเราเรียกว่าเป็นตาแมวที่ติดตรงประตูที่เวลาเอาไว้ส่องว่ามีใครมาเยี่ยมมาเคาะประตูแล้วเราก็เช็คได้ว่าเป็นใครอันนี้ก็เป็นเลนส์ทั่วไปที่หาได้จากร้านค้าหรืออาจจะเป็นศูนย์ที่ขายเครื่องเขียนเนาะนี่คือสิ่งที่อาจารย์อยากให้พวกเราทดลองดูทำให้ภาพเปลี่ยนไปอย่างไร
5: ได้เวลาเริ่มการทดลองกันแล้ว

0: แล้วเราจะทำให้ภาพเปลี่ยนไปได้ยังไงกันนะน้องๆทางบ้านลองคิดกันดูครับผม
1: เลนนูนกับเลนเว้า
2: ตรงที่มันนูนมันไอตรงกลางมันจะนูนมากที่สุดแล้วเห็นว่าภาพตรงกลางมันจะชัดที่ส
3: ุ
2: ด
3: โอ้ดีมาก
2: แล้วภาพตรง
3: บริเวณ
2: นูนน้อยที่สุดมันก็จะแบบว่าเบลอเบลอ
3: เบลอเน
4: า
3: ะ
4: ฟังคะอันนี้มันจะทำไมมันเหมาะกับหัว
3: อ๋อดีมาก
0: น้องๆแต่ละคนมองภาพไม่เหมือนกันเลยแล้วทำไมถึงมองภาพไม่เหมือนกันล่ะครับอาจารย
3: ์อันนี้จริงๆอาจารย์ตั้งใจเอาเลนส์ที่มีขนาดเล็กกลางใหญ่เนี่ยนะแตกต่างไซส์มาเนี่ยแต่ในความเป็นจริงแล้วพวกเราคิดว่าอะไรที่จะเป็นตัวบอกว่าภาพที่เราจะสังเกตเห็นเนี่ยมันจะมีรูปร่างหน้าตาเปลี่ยนไปอย่างไรคิดว่ามันขึ้นอยู่กับปัจจัยอะไรบ้าง
4: ความนูน
3: ความอ๋อมีอะไรอีกครับผม
4: ขนาด
3: ขนาดน้องบอส
4: ความยาวครับ
3: ยาวของ
4: สิ่งของ
3: ของสิ่งของของไหนสิ่งของไหน
4: ของแว่นขยาย
3: ของแว่นหมายถึงว่าก็คืออย่างที่พี่พิงหยางบอกเส้นผ่านศูนย์กลางนี้นะและนั่นแหละคือสิ่งที่อาจารย์อยากจะให้พวกเราทุกคนตั้งข้อสังเกตให้ได้ก็คือสังเกตนะอันนี้เอาอาจารย์เอาตัวอย่างที่ง่ายที่สุดก็คือแว่นขยายจะสังเกตได้ว่าแว่นขยายเนี่ยจะทำงานได้ก็ต่อเมื่อเราพยายามจะขยายวัตถุที่อยู่ใกล้ๆเนาะอย่างเช่นเวลาเราอ่านหนังสืออะไรเงี้ยไปดูอะไรใกล้ๆอย่างเงี้ยเนาะมันถึงจะใหญ่แต่พอเราดึงไอ้เจ้าตัวเลนส์แว่นขยายออกมาไกลมากขึ้นเรื่อยๆทุกคนบอกว่าเห็นอะไรนะภาพมันกลับหัวอันที่หนึ่งก็คือแสดงว่าสิ่งที่มีผลต่อภาพที่จะปรากฏกับเราก็คือระยะห่างของวัตถุสิ่งที่เรากำลังจะมองนี่มันอยู่ใกล้ๆเนี่ยมีผลด้วยปัจจัยที่2เมื่อกี้เรามีเรื่องของระยะห่างแล้วเนาะว่าสิ่งของที่เราอยากจะมองมันอยู่ใกล้ไกลก็มีผลแต่จริงๆเมื่อสักครู่มีคนตอบถูกด้วยอีกอันนึงความโค้งที่พี่พิงหยางตอบเมื่อสักครู่ถูกต้องก็คือถ้าเราดูด้านข้างเลนส์แต่ละอันเนี่ยผิวของมันจะสังเกตได้เนอะว่ามันไม่เรียบมันจะต้องมีความโค้งอยู่สิ่งที่บอกเราว่าภาพที่มันปรากฏมันจะมีการเปลี่ยนแปลงไปอย่างไรเนี่ยไอ้เจ้าความโค้งนี่แหละจะเป็นตัวบอกว่าภาพที่เกิดควรจะเกิดอย่างไรที่ไหนรูปร่างอย่างไรตีลังกากับหลังไหมอะไรอย่างนี้นั่นคือสิ่งที่เป็นตัวชี้วัดว่าเลนส์เนี่ยจะควรจะมีคุณสมบัติเช่นไรอันนี้สังเกตอันนี้ใหญ่ดูใหญ่เนา
4: ะ
3: แต่ถ้าพวกเราดูด้านข้างสังเกตอะไรไหมมันไม่ค่อยโค้งเลยปะ
4: มันไม่โค้งค่ะมันโค้งค่ะแต่ว่า
3: แต่น้อยมากนะพอเราเอามาวางเนี่ยมันไม่ค่อยจะขยายเท่าไหร่
4: ใช่ค่ะ
3: มันขยายน้อยอ่ะเน
4: า
3: ะ
4: แทบจะไม่ขยายกระจกธรรมดา
3: ใช่ถูกต้องเลยเพราะยิ่งมันโค้งน้อยเท่าไหร่ก็คือหมายความมันใกล้ความเรียบเท่าไหร่มันก็จะประพฤติตัวเหมือนกับกระจกธรรมดา
2: อ๋อแสดงว่าหลักการในการขยายก็คือความนูนใช่ไหม
3: ถูกต้อง
2: ถ้าเกิดนูนมากก็สามารถขยายให้ภาพใหญ่ขึ้นได้มาก
3: ถูกต้องแล้วถ้ามันเป็นความเว้าจะเกิดอะไรขึ้น
4: แล้วความเว้าหมายถึงอะไร
3: ความเว้าหมายถึงอะไร
2: ขึ้นก็ได
3: ้พี่พิงหยางน้องอดีนถามว่าความเว้าคืออะไรคะ
2: ความนูนมันจะนูนโค้งขึ้นมาแต่ถ้าความเว้าก็คือมันจะแบบว่าโค้งลงไป
3: เยี่ยมยอดทุกคนดูอันนี้สังเกตดูที่ด้านข้างของเลนส์อันนี้ที่อาจารย์ยกมาเป็นตัวอย่างสังเกตไหมถ้าทุกคนด้านขวาสังเกตไหมมันนูนโป่งออกมาเนาะ
4: ค่ะเหมือนอันนี้ใช่ไหมคะ
3: ถูกต้อง
4: ว่าอันนี้ก็
3: ใช่แต่ถ้าทุกคนดอนด้านซ้ายสังเกตไหม
4: มันหายไป
3: มันเป็นหลุมเข้าไปอย่างที่พี่ผิงหยางบอกนี่แหละเราเรียกว่าเว้าเข้าโอเคไหมเพราะฉะนั้นอะไรที่มันโป่งออกมาอย่างเงี้ยเราเรียกว่ามันนูนถ้าอะไรที่มันยุบเข้าไปเราเรียกว่ามันเว้า
0: ถึงตอนนี้น้องๆก็ได้รู้จักกับเลนส์แต่ละแบบกันไปแล้วต่อไปเราจะมาทำการทดลองกันดูว่าหลักการอะไรในฟิสิกส์เกี่ยวข้องกับเลนส์บ้าง
3: เดี๋ยวเราจะมาดูเบื้องหลังหลักการทางฟิสิกส์ที่อธิบายปรากฏการณ์ต่างๆที่เกิดขึ้นกับเลนส์นะจริงๆแล้วอ่ะมันมีอยู่คำหนึ่งที่อาจารย์อยากได้ยินอะไรในฟิสิกส์ที่เกี่ยวข้องกับเลนส์ที่เรากำลังจะศึกษาอยู่ตอนนี
0: ้ว่าแต่น้องๆทางบ้านทราบไหมครับว่าฟิสิกส์กับเลนส์เกี่ยวกันยังไง
3: มันมีคำหนึ่ง
2: สายตาสั้นสายตา
3: ไม่ใช่เป็นหลักการทางฟิสิกส
4: ์มันก็เป็นตั้งเชิงมุม
3: มาแล้วยังไม่ใช่
2: การหักเหของแสง
3: โอ้ยโอ้ยเยี่ยมยอดมากคือการหักเหของแสงเมื่อใดก็ตามที่แสงเคลื่อนที่แล้วมีการเปลี่ยนตัวกลางมันจะสามารถมีการเปลี่ยนทิศการเดินของแสงได้และนั่นแหละคือต้นเหตุของการเกิดภาพที่บิดเบี้ยวหรืออาจจะเปลี่ยนระยะของเลนส์อาจารย์เลยมีตัวอย่างให้พวกเราดูนี่อาจารย์ทำตัวอย่างเพื่อให้พวกเราทุกคนเห็นภาพชัดอันนี้อาจารย์เรียนแบบด้านข้างถ้าเราดูนี่คือด้านข้างของเลนส์นะอันนี้นูนหรือเว้าดีมากเราเข้าใจแล้วเนาะก็คือถ้ามันโป่งออกมานี่คือเลนส์นูนและอาจารย์ก็ทำอีกตัวอย่างนึงที่พี่เอเลียนถืออย่างนี้นูนหรือว้าว
4: ว้าว

0: เบาเข้าไปตราบใดที่ตรงกลางมันกว้างกว่าบริเวณขอบเราจะเรียกว่าเป็นเลนส์นูนทั้งหมดเลยเพราะฉะนั้นถ้าเป็นลักษณะเช่นนี้อย่างนี้เราเรียกว่าเว้าด้านหนึ่งแล้วก็ตรงด้านหนึ่งก็ได้แต่สุดท้ายรวมทั้งชิ้นเรายังถือว่านี้เป็นเลนส์เว้าอยู่สิ่งที่อาจารย์จะทดสอบให้พวกเราเห็นอันนี้อาจารย์สาธิตให้พวกเราดูอาจารย์จะวางชิ้นที่เป็นด้านข้างของเจ้าตัวเลนส์นี้ให้พวกเราเห็นบนโต๊ะนะอาจารย์จะเอาเลเซอร์นี้มาฉายไปลงบริเวณของการเดินทางของแสง
1: แล้วดูว่ามันจะหางเขที
0: ่ไหนถูกต้องเลยก็คือเราจะดูว่าแสงเนี่ยถ้าเกิดมันไม่มีอะไรเกิดขึ้นมันควรจะวิ่งไปตรงๆเนาะ
2: ใช่ค่ะ
0: แต่ถ้าเกิดมาเจอเลนส์เนี่ยมันจะสามารถแสดงเรื่องของการหักเหของแสงก็คือเดี๋ยวมันจะมีการเปลี่ยนทิศอย่างไรโอเคไหม
2: ค่ะ
0: สิ่งที่เราจะทำก็คือเลเซอร์เนี่ยเรารู้อยู่แล้วว่าเวลาเรายิงออกมาเนี่ยแสงก็เดินทางเป็นเส้นตรงเนา
2: ะ
0: คราวนี้อาจารย์จะเอาไอ้เจ้าเลนส์ตัวนี้มาขวางทางเอาไว้แล้วเดี๋ยวลองดูซิว่ามันยังวิ่งตรงไปไหมลองดูนะครับอาจารย์ยิงไปที่ตรงกลางเลยสังเกตอะไรไหมก็ยังตรงอยู่นะมันก็ยาวเนาะเพราะว่ามันยังมีลำแสงมันยังตรงอยู่คราวนี้อาจารย์จะค่อยๆขยับขึ้นนะนี่สังเกตอะไรไหม
2: มันตรง
0: มันเบี้ยวลงข้างล่างเนาะแล้วถ้าเกิดอาจารย์ขยับเลเซอร์มาด้านล่าง
2: ม
0: ันขึ้นสิ่งที่เกิดขึ้นก็คือแสงต้องเดินทางจากอากาศเข้าไปสู่อันนี้อาจจะเป็นแก้วอะคริลิกที่อาจารย์สร้างมาแล้วสุดท้ายอะคริลิกก็ต้องออกไปที่อากาศอีกทีทุกทีที่มีการเปลี่ยนตัวกลางแล้วมันมีมุมของการตกกระทบเกิดขึ้นเนี่ยมันจะมีการหักเหเกิดขึ้นและนั่นก็เลยนำมาสู่แสงที่ออกมามีการเบี้ยวถ้าเกิดอาจารย์ให้แสงวิ่งมาจากด้านล่างแสงที่ออกไปมันเฉียงขึ้นถ้าแสงที่วิ่งมาจากด้านบนมันเฉียงลงคราวนี้คำถามก็คือถ้าอาจารย์มี2เส้นจะเกิดอะไรขึ้นมาจากข้างบนและล่าง
1: มันกลายเป็นตัว X เลย
0: ถูกต้องมันก็ต้องมาตัดกันที่ที่หนึ่ง
3: เจี๊ยบวันนี้ตอบได้เยอะมากเลยนะครับน้องผิงหยางสุดยอดไปเลย
0: อาจารย์ก็เลยเอาเลเซอร์หลายๆชิ้นมาเรียงกันแล้วอาจารย์จะได้ยิงพร้อมๆกันและดูซิว่ามันไปตัดกันจริงไหมน้องบอสดูนะ
2: เป็นตัว V ค่ะ
0: เป็นตัว V อ่ะ V หรือ X ก็ได้แล้วแต่ทุกคนสังเกตนะว่ามันไปพยายามจะไปตัดกันที่จุดๆนึงทุกคนคุ้นคำคำนึงไหมคำว่าจุดโฟกัสเมื่อใดก็ตามที่อาจารย์เอาแสงวิ่งมาตรงๆแล้วมันก็ไปตัดกันที่จุดนึงเนี่ยถ้าอาจารย์วัดระยะจากไอ้เจ้าตัวเลนส์ไปถึงจุดที่ตัดกันน่ะอันนั้นแหละคือระยะโฟกัสของเลนส์นั่นเองถ้าเป็นเลนส์เว้าเนาะอาจารย์เอาเลเซอร์มาใกล้ตัวเนี่ยแสงก็พยายามจะวิ่งมาทางเดียวอาจารย์เนาะ
2: ค่ะ
0: ถ้าอาจารย์ดึงเลเซอร์ออกไปไกลนิดนึงแสงพยายามจะหนีอาจารย์ไปเหมือนกันเนาะเพราะฉะนั้นถ้าเกิดอาจารย์เอาทั้ง2เส้นมา เปิดพร้อมกันเหมือนกันที่เราทำกันเลนส์นูน
1: มันจะกระจายแสง
0: ดีมากนั้นเราลองดูเลยว่าเกิดอะไรขึ้น
1: หูกระจายจริงๆ
0: มันจะบานออกเนาะถ้าเราเน้นไปที่แสงที่ทะลุผ่านเลนส์ไปจะเห็นได้ว่าในกรณีของเลนส์เว้ามันจะถ่างแสงออก

0: ิ่งที่เรากำลังจะทำอาจารย์กำลังจะเปลี่ยนปรับเลนส์ที่อยู่บนมือถือให้สามารถเห็นภาพใหญ่ขึ้น
1: หูเลนส์กล้องในโทรศัพท์มือถือสามารถปรับได้ด้วยหรอครับอาจารย
0: ์สิ่งที่เราสามารถทดลองได้ง่ายๆก็คือตามท้องตลาดทั่วไปตอนนี้เราจะมีเป็นลักษณะเป็นคลิปออนก็คือเป็นคลิปนี่แหละแต่ตอนนี้ทุกคนเข้าใจแล้วถ้าเกิดเราไปดูที่คลิปนั้นสิ่งที่มันมีอยู่ก็คือมีเลนส์นั่นเองเพราะฉะนั้นสิ่งที่เกิดขึ้นก็คืออันนี้อาจารย์ยกตัวอย่างอาจารย์เอาแท็บเล็ตมาซึ่งจะได้ถือง่ายๆหน่อยเนาะแต่นี่มือถืออะไรก็ใช้ได้เนาะต้องมีระยะโฟกัสของมันไงจำได้ไหมก็คือถ้าเกิดอาจารย์ขยับออกมามันเริ่มเบลอเพราะมันไม่โฟกัสแล้วนี่เห็นไหมชัดไหมนี่เห็นเกสรตรงกลางเลยเห็นไหมลองมาดูอันนี้อาจารย์มีทรายวิทยาศาสตร์นี่เลย
2: เป็นเม็ดเลย
0: เป็นเม็ดเลยนะเห็นนะ
3: มีกี่เม็ด
0: หนึ่งกี่เม็ดนี่นับจนถึงประมาณ3 ทุ่มแล้วเนี่ยอาจารย์ด้วยนะ
1: น้องไอรีนตั้งใจนับจริงจังไปเปล่าครับ

0: อยากจะให้พวกเราคิดต่อตอนนี้เราเห็นอะไรเล็กๆกำลังขยายเยอะๆอาจารย์อยากจะรู้ว่าถ้าอาจารย์อยากจะเห็นอะไรไกลๆทำได้เปล่า
1: ทำได
0: ้คิดว่าจะทำยังไง
2: ใช้เลนว้าว
0: ใช้เลนว้าว
3: ใช้เลนนูน
0: ใช้เลนนูน
4: ใช้เลนว้าว
0: ใช้เลนว้าวแต่สิ่งที่อาจารย์จะทำก็คือเดี๋ยวอาจารย์จะพาพวกเราไปดูอุปกรณ์ที่สามารถมองเห็นสิ่งระยะไกลๆได้
4: กล
0: ้องส่องทางไกลเท่านั้นยังไม่พอเดี๋ยวเราจะมีโอกาสสร้างกล้องส่องทางไกลของพวกเรากันเองด้วยพร้อมยังพร้อมยัง
4: ดีใจค่ะ
0: ถ้าพร้อมเดี๋ยวเราออกไปหากล้องส่องทางไกลของจริงที่เราเห็นอะไรไกลๆกันดีกว่า
4: ค
0: ่
4: ะ
0: ไปกันเลยครับลุย
5: แหมดูตัวจิ๋วจะดีใจเป็นพิเศษเลยนะครับเรามาลุ้นกันว่าวันนี้แก๊งตัวจิ๋วของเราจะได้ออกไปสัมผัสกับกล้องส่องทางไกลกันที่ไหนไปดูกันเลย
0: ว่าไงจะไปไหนกันไปไหนกันไปไหนกันปะโถปะโถโอ้โหพวกเราจะไปไหนกัน
3: ผมจะบินไปอากาศไปหาความรู้ครับอาจารย์แต่อาจารย์ไปไม่ได้ครับเพราะน้ำหนักเกินครับ
5: น้องบอสแซวอาจารย์แบบนี้อาจารย์คงต้องไปลดน้ำหนักซะแล
0: ้
5: ว
0: และตอนนี้พวกเราอยู่กันที่ไหน
2: ตึกใบหยกครับ
3: ใบหยกสกายค
0: ่
3: ะ
0: แล้วรู้หรือเปล่าเราอยู่ที่ชั้นที่เท่าไหร่ตอนนี
3: ้77
0: ค่ะโอ้โหเต็มหูมากใช่แล้วครับตอนนี้เราอยู่กันที่ชั้น77ของโรงแรมใบหยกสกายแล้วเป็นชั้นที่เราสามารถมองเห็นกรุงเทพทั้งเมืองเลยเราอยู่กันที่นี่เนี่ยเดี๋ยวอาจารย์จะมาให้พวกเราเนี่ยได้ชมบรรยากาศกรุงเทพรอบๆบวกกับเดี๋ยวเราจะมีฟิสิกส์ที่เกี่ยวข้องกับอุปกรณ์ที่เรามาใช้ในการสังเกตการณ์กันด้วยหลังจากที่เราไปเดินวนดูบรรยากาศรอบๆกันมาแล้วเราจะสังเกตได้ว่าทุกครั้งเนี่ยที่เราอยู่บนชั้นสูงๆเนาะแล้วเราจะสามารถพยายามจะสังเกตอะไรไกลๆเนี่ยมันจะมีอุปกรณ์อยู่ชิ้นนึงที่เป็นลักษณะเช่นนี้มาให้เราสามารถทำอะไรได้นะ
2: ส่องทางไกล
0: พวกเราทุกคนพอจะบอกอาจารย์ได้ไหมว่าไอ้เจ้าอุปกรณ์ที่เราเอาไว้ใช้ส่องทางไกลเนี่ยใช้หลักการอะไร
3: ก็รู้ค
0: ่
3: ะ
0: ทีละคนทีละคน
3: ก็คือต้องเอามาส่องค่ะ
0: เอาอะไรมาส่อง
3: ต้องเอากระจกหลายๆเลนมาซ้อนๆกัน
0: โอ้ใกล้เคียงนะกระจกหลายๆเลน
3: แล้วอีกอย่างนึงครับนี่ไงครับเขาบอกว่าต้องหยอดเงิน10บาทถ้าเราไม่ใช้เราก็ไม่ต้องหยอดนะคะ
5: สุดยอดไปเลยครับน้องบอสไม่ธรรมดาจริงๆเลยนะเรา
4: หลักการอันนี้ก็คือว่าเอาหลายๆเลนมาซ้อนๆกันแล้วเสร็จก็ดูถ้าส่องด้านนี้ก็คือมันจะใกล้แต่ถ้าส
0: ่องมีส่องกลับด้าน
4: ส่องอีกด้านนึงมันจะก็จะไกลค่ะแถมยังมองไม่เห็นด้วยค่ะเพราะยังไม่ได้หยอดเหรียญค่ะ
0: นี่โอ้โหทุกคนมาลงเอยที่หยอดเหรียญพี่มีอย่างว่าไงครับ
2: เขาใช้หลักการฉายภาพที่มันทำให้ใหญ่ขึ้นพอหันไปหันมามันก็จะบอกว่าเลื่อนไปด้วยได้กล้องฉายภาพ
0: กล้องฉายภาพเอาแหละแต่มันก็ต้องใกล้เคียงกับสิ่งที่เราทำการทดลองมาแล้วคราวนี้อาจารย์ก็เลยอยากจะพาพวกเรามาที่เนี่ยเพื่อจะมาดูอีกรูปแบบนึงของอุปกรณ์แต่คราวนี้จุดประสงค์ของมันเพื่อจะให้สามารถมองอะไรที่อยู่ไกลๆได้
2: มันก็เลยดูยาวๆใช่ไหม
0: ถูกต้องนั่นก็คือเราสามารถจะเห็นอะไรที่อยู่ไกลๆเนี่ยชัดเจนมากขึ้น
3: ใครจะดูก่อน
0: อยากจะดูกันแล้วยัง
3: น้อยออกกัน
5: แก๊งตัวจิ๋วรีบจัดคิวกันเองเลยครับจะรอช้าอยู่ทำไมอยากส่องกล้องกันแล้วครับ
0: เห็นอะไรเห็นอะไรบรรยายสักนิด
4: เป็นตึกค่ะ
0: ไหนลองดูสิไกลๆเห็นไปถึงไหนลองดูสิ
4: หนูเห็นตรงตึกที่ยังสร้างไม่เสร็จ
0: เดี๋ยวให้เอาไปบอสใช่ไหมบอสกำลังมองอะไรครับตอนนี้ไหนอธิบายให้อาจารย์หน่อย
3: ก็เห็นคนจริงๆ BTS นี่
0: BTS
3: นี
0: ่ BTS ลองส่องไปทางวิวบางกระเจ้าทางซ้ายที่เขียวๆที่เป็นป่าเขียวๆหน่อยเห็นอะไรไหมเห็นอะไรไหม
2: ป่า
0: หลังจากที่เราส่องทางไกลด้วยอุปกรณ์ชิ้นนี้เนา
4: ะ
0: ถ้าพวกเราลองไปสังเกตลักษณะไอ้เจ้าโครงสร้างของอุปกรณ์ชิ้นนี้ลักษณะของเลนส์ที่เราสังเกตได้จากรูปร่างของเจ้านี้ก็คือจะเห็นได้ว่ามันจะมีเลนส์ที่อยู่ด้านหน้าเนาะด้านหลังมันจะต้องมีระบบเลนส์ที่อยู่ในนี้เช่นเดียวกัน
3: อันนี้เล็กไปใหญ่
4: อาจารย์คะแล้วมันเกี่ยวกับเลนส์บอลเลนส์นูนด้วยไหมคะ
0: มีผลเราสามารถเอามาผสมผสานกันได้แต่เมื่อสักครู่เนี่ยน้องบอสพูดว่ามีเล็กไปใหญ่

0: ต้องอย่าลืมว่าจริงๆแล้วเนี่ยเจ้าตัวแค่ความใหญ่ของเลนส์เนี่ยไม่ใช่ตัวกำหนดว่าลักษณะของเลนส์ที่ประกอบขึ้นมาแล้วจะทำหน้าที่อะไรอย่างเดียวจริงๆอ่ะเราต้องดูที่ความอ้วนผอมหรือก็คือความนูนความเว้าด้วยซึ่งเรามีคำว่าระยะโฟกัสนั่นเองมันก็คือมันจะมีลักษณะการประกอบกันของระยะโฟกัสที่แตกต่างกันนี่แหละทำให้เราได้กล้องที่เป็นกล้องขยายบ้างเป็นกล้องส่องทางไกลบ้างสิ่งนึงที่พวกเราและน้องๆทางบ้านสามารถลองศึกษาหลักของฟิสิกส์ตรงนี้ได้ก็คือใช้อุปกรณ์ง่ายๆอาจารย์มีแว่นขยาย2อันที่จะเห็นได้ว่าขนาดมันไม่เท่ากันเนาะแต่ว่าสิ่งที่อาจารย์เน้นก็คือมันไม่ใช่แค่ความใหญ่แต่มันต้องเป็นความอ้วนผอมของเลนส์ด้วยก็คือระยะโฟกัสอาจารย์เคยบอกไว้ว่าเอ๊เดี๋ยวเราพาออกมาข้างนอกแล้วเนี่ยเดี๋ยวเราจะมาลองทำอุปกรณ์กันด้วย
1: วันนี้อาจารย์บอกว่าจะให้ทำกล้องส่องทางไกล
0: ใช่เดี๋ยวเรามาลองทำกันดูอุปกรณ์ที่อาจารย์บอกว่าเราสามารถทำกันเองได้ไม่ยากอยู่ต่อหน้าของพวกเราทุกคนแล้วตอนนี้แต่ว่าจริงๆแล้วถ้าทุกคนสังเกตด้วยความที่เราต้องการจะสร้างกล้องส่องทางไกลเนาะอาจารย์ก็ต้องการเลนส์2ชิ้นนั่นแหละจริงๆมันก็คือ2ชิ้นเดียวกับที่เอามาจากแว่นขยายนั้นด้านหน้าก็คืออันที่ใหญ่กว่าด้านหลังตัวนี้ก็คืออันที่เล็กกว่าอย่างที่อาจารย์บอกจริงๆเราเน้นกันที่ว่าเราต้องการระยะโฟกัสที่มีค่าแตกต่างกันก็คือไอ้เจ้าอันใหญ่ก็จะไกลหน่อยไอ้อันใกล้ตาก็จะสั้นเข้ามาหน่อยเอามาประกอบกันอาจารย์ก็เลยแค่หาอุปกรณ์มายึดเลนเอาไว้ด้วยกันสิ่งที่อาจารย์ใช้ก็คือตอนนี้อาจารย์ใช้กระบอกจริงๆเนี่ยกระบอกนี้ใช้อะไรก็ได้ถ้าเกิดรูปร่างมันค่อนข้างจะตรงนิดนึงสิ่งที่อาจารย์เอามาใช้ตอนนี้ก็คือกระบอกที่เอาไว้ใส่เอกสารข้อดีก็คือสิ่งที่อาจารย์อยากจะได้ก็คืออาจารย์อยากจะได้กระบอก2ชิ้นที่มีขนาดต่างกันเล็กน้อยเพื่อที่มันจะได้สามารถสไลด์เข้าสไลด์ออกได้เดี๋ยวพวกเราทุกคนลองดูไหมว่าหลังจากที่เรามีอุปกรณ์ในการยึดที่ดีขึ้นแล้วเนี่ยเราจะสามารถสังเกตภาพได้ยากง่ายขึ้นยังไงเนาะอย่างลองดูซิว่าหลังจากที่เรายึดอุปกรณ์นี้มาแล้วลองส่องไปไกลๆข้างหลังดูเหมือนกัน
1: ลองส่องทั้งสองด้านแล้ว
0: ได้เลยลองดูเราจะได้เห็นเราจะได้เห็น
2: ใจเย็นก่อนครับพี่หยางยังไม่ทันได้ใช้เลยเดี๋ยวคนอื่นจะไม่ได้ส่องกันนะ
0: แต่มันมีการกลับหัวด้วยถูกต้อง
1: ไม่ได
0: ้ผลของการที่เราใช้อุปกรณ์อันนี้แล้วระยะห่างของเลนส์จะเป็นอย่างเงี้ยภาพก็กลับหัว
1: จะสวยกว่า
0: จะสวยกว่ากลับข้าง
1: โหสวยอ
0: ่
1: ะ
0: แต่ภาพกลับหัวไหมกลับหัวไหม
1: ไม่กลับคร
0: ับ เฮ้ย
2: คนอื่นเขาเห็นภาพกลับหัวกันหมดแล้วทำไมน้องบอสถึงไม่เห็นเหมือนคนอื่นล่ะครับโอ้ยเลนเอาทุกคนงงกันไปหมดเลยครับ
1: เวลาไปยกสูงมันจะเห็นเตี้ยเลย
0: อ้าวนั่นแหละกลับหัวแล้วสิ่งที่เราสรุปได้วันนี้ก็คือนี่คือหลักการทำงานของเลนส์ต่างๆซึ่งมีพื้นฐานมาจากเรื่องของการหักเหแสงจำได้เนาะด้วยความที่เลนส์มันมีรูปร่างทั้งนูนบ้างเว้าบ้างก็สามารถทำให้เกิดภาพแปลกแตกต่างกันออกไปและสิ่งหนึ่งที่อยากจะให้ทุกคนสังเกตตอนนี้สำหรับน้องๆทั้งบ้านอย่างพี่ผิงหยางกับอาจารย์สังเกตอาจารย์ใส่แว่นตอนที่เราอาจจะเคยได้ยินกันมาว่าสั้นเว้ายาวนูนตอนนี้พวกเราทุกคนพอจะสรุปได้ยังว่าทำไมสั้นเว้ายาวถึงนูน
1: รู้แล้วคะ
0: ครับผม
1: เพราะรายการฟิสิกส์สนุกไงครับทำให
0: ้
1: ผม
0: เยี่ยมยอดสำหรับใครที่ไม่เคยได้ยินประโยคนี้สิ่งที่เกิดขึ้นก็คือสำหรับคนสายตาสั้นปรากฏว่าก็คือความผิดปกติของลูกตาเนี่ยอาจจะมาจากว่าเลนส์เนี่ยมันอาจจะเกินไปหรือลูกตามันอาจจะยาวเกินไปก็แล้วแต่คือลักษณะของกระบอกตาอาจจะยาวเกินทำให้แสงเนี่ยมันโฟกัสเร็วเกินไปมันก็เลยไม่ไปตกนะตรงเรติน่าที่เป็นจุดโฟกัสของดวงตา
3: เรติน่าเคยได้ยิน
0: เรติน่าคือจุดที่เป็นรวมแสงและเป็นจอที่เป็นจอประสาทตาที่รับภาพแล้วก็ไปประมวลทำให้สมองเราเห็นเป็นภาพต่างๆตอนนี้เราพอจะเข้าใจแล้วว่าเลนส์ที่อ้วนเนี่ยมันจะโฟกัสเร็วเราก็เลยต้องเอาเลนส์เว้ามาช่วยถ่างมันออกเข้าใจอย่างเพราะฉะนั้นคนสายตาสั้นก็เลยต้องใช้เลนส์เว้าเท่านั้นเองสำหรับคนที่สายตายาวก็กลับกันก็คือเราก็เลยต้องใช้เลนส์นูนเพื่อมารวมแสงให้ไปตกที่เรติน่าได้เองแต่ก็เป็นหลักการทำงานของเลนส์ล้วนๆเลยในเรื่องของกล้องส่องทางไกลอันที่จริงแล้วเราสามารถสร้างอุปกรณ์ที่มันส่องไปได้ไกลมากคือมากเลยก็คือเราสามารถไปสร้างอุปกรณ์ขนาดใหญ่แล้วเราสามารถส่องเห็นถึงนู่นเลยดาวต่างๆกาแล็กซี่ต่างๆ
3: ส่องดูดาว
0: ถูกต้องก็จะเป็นการขยาย ขนาดของมันจนข้างกลายเป็นกล้องดูดาวนั่นเองแต่ก็ยังคงใช้หลักการการหักเหของแสงเพราะฉะนั้นสิ่งที่วันนี้เราเรียนรู้เป็นเรื่องราวของฟิสิกส์ที่เกี่ยวข้องกับการหักเหของแสงแล้วก็การทำงานของเลนส์ต่างๆนั่นเองสนุกไหม
3: สนุกค่ะ
0: และแน่นอน
4: ความสนุกยังไม่หมดเพียงเท่านี้
5: พบกับพวกเราใหม่ในรายการ
3: ฟิสิกส์สนุก
0: สำหรับวันนี้หมดเวลาลงแล้วครับพบกันใหม่คราวหน้าครับสวัสดีครับ

0: SAF เชื้อเพลิงอากาศยานแบบยั่งยืนเรามาทำความรู้จักกับ SAF Sustainable Aviation Fuel หรือเชื้อเพลิงอากาศยานแบบยั่งยืนที่ไม่ใช่เชื้อเพลิงฟอสซิลและลดการปล่อย CO2 ได้ SAF ที่ผลิตขึ้นจะมีคุณสมบัติที่คล้ายคลึงกับ Jet A1 ซึ่งเป็นไปตามมาตรฐาน ASTM International Standard มีคุณสมบัติที่สำคัญคือสามารถ Drop In Fuelหรือสามารถผสมกับน้ำมันเชื้อเพลิง Jet A1 ได้โดยตรงโดยไม่มีความจำเป็นต้องปรับเปลี่ยนเครื่องยนต์หรือปรับปรุงโครงสร้างพื้นฐานในการเติมน้ำมันเชื้อเพลิงต่างๆเป็นหลักการเดียวกับการผสมเอทานอลเข้าไปในน้ำมันเบนซินหรือการผสมไบโอดีเซลเข้ากับน้ำมันดีเซลในปัจจุบันธุรกิจการบินมีการปล่อย CO2 มากเป็นสัดส่วนถึงประมาณ 2% ของโลก SAFจึงเป็นหนึ่งในทางเลือกที่จะช่วยลดปริมาณการปล่อย CO2 ในอุตสาหกรรมการบินลงได้เพื่อที่จะก้าวเข้าสู่เป้าหมาย Net Zero ในคริสตศักราช2065กระบวนการผลิต SAF ที่องค์การการบินพลระหว่างประเทศ The International Civil Aviation Organization หรือ ICAO ยอมรับมีทั้งสิ้น11กระบวนการยกตัวอย่างเช่นHydroprocesses Ester and Fatty Acid หรือ HEFA ใช้วัตถุดิบในกลุ่มน้ำมันได้แก่น้ำมันพืชใช้แล้วไขมันสัตว์น้ำมันปาล์มดิบแอลกอฮอล์ 2-Jet Synthetic Paraffinic Kerosene ATJ-SPK ใช้วัตถุดิบในกลุ่มแอลกอฮอล์ที่เกิดจากกระบวนการหมักวัตถุดิบประเภทแป้งและน้ำตาล Fischer-Tropsch FTใช้วัตถุดิบในกลุ่มก๊าซสังเคราะห์ซินแก๊สซินเทซิสแก๊สโดยใช้วัตถุดิบจำพวกชีวมวลเช่นวัสดุเหลือทิ้งทางการเกษตรหรือป่าไม้แม้กระทั่งขยะจากแหล่งชุมชนก็สามารถนำมาผลิตซินแก๊สได้โดยนำวัตถุดิบเหล่านี้ไปผ่านกระบวนการทางความร้อนและเคมีแล้วนำเข้าสู่กระบวนการ Fischer-Tropsch เพื่อผลิตเป็นแซฟต่อไปเมื่อประเมินศักยภาพของประเทศไทยเองพบว่ามีวัตถุดิบที่สามารถนำมาผลิตแซฟได้แก่น้ำมันพืชใช้แล้วน้ำมันปาล์มดิบเอทานอลที่ผลิตจากกากน้ำตาลน้ำอ้อยมันสำปะหลังเป็นต้นแต่จะต้องทำให้วัตถุดิบผ่านการรับรองตามเกณฑ์ความยั่งยืนที่ ICAO กำหนดซึ่งจะต้องอาศัยความร่วมมือจากหลายภาคส่วนทั้งจากหน่วยงานภาครัฐและภาคเอกชนร่วมกันผลักดันให้วัตถุดิบของไทยผ่านเกณฑ์ความยั่งยืนของ ICAO เพื่อนำมาผลิตแซฟได้อย่างยั่งยืน
1: หากพระชมการเรียนการสอนตั้งแต่ชั้นอนุบาลที่1ถึงชั้นมัธยมศึกษาปีที่3สามารถรับชมออกอากาศทบทวนได้อีกครั้งในวันเสาร์และวันอาทิตย์สัปดาห์เดียวกัน

0: เอาออกอากาศทบทวนรายการการเรียนการสอนของวันจันทร์วันอังคารและวันพุธตั้งแต่เวลา 6:00 นเป็นต้นไปหลังจากนั้นรับชมรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตวันอาทิตย์ออกอากาศทบทวนรายการการเรียนการสอนของวันพฤหัสบดีและวันศุกร์ตั้งแต่เวลา 6:00 นเป็นต้นไปหลังจากนั้นรับชมรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตแน่นสาระการเรียนรู้ทุกช่วงเวลาตลอด24ชั่วโมงทางช่อง DLTV
1: ไม่เป็นไรนะครับ
2: ติดตั้งอุปกรณ์เช็คและป้องกันไฟรั่วหรือ RCD ไว้ภายในบ้าน
3: เซฟตี้บ้าน

วัสดีค่ะวันนี้นะคะอาจารย์ปอมก็จะมาสอนทุกคนนะคะทำการแทรกฟังก์ชันใน Google Sheet หรือว่า Excel Online กันนะคะโดยเนื้อหาในวันนี้เนี่ยก็จะเป็นการแทรกฟังก์ชัน10สูตรนะคะที่เป็นที่ยอดนิยมมากเลยนะคะ10สูตรที่คนใช้ Excel จะต้องรู้ภายในแค่10นาทีค่ะเชิญรับชมได้เลยค่ะค่ะเรามาดูสูตรแรกกันเลยนะคะสูตรที่1นะคะจะเป็นสูตรอะไรไปไม่ได้นอกจากการหาผลรวมนะคะหรือว่าซัมนั่นเองนะคะโดยปกติแล้วเราจะมีวิธีการแทรกฟังก์ชันอยู่2วิธีนะคะอันดับแรกเนี่ยก็จะต้องไปคลิกเซลล์ที่เราต้องการจะแสดงผลนะคะหลังจากนั้นนะคะเราไปที่ไอคอนตรงนี้นะคะที่เป็นไอคอนฟังก์ชันนะคะกดนะคะแล้วก็จะเห็นฟังก์ชันทั้งหมดที่อยู่ในนี้เต็มไปหมดนะคะในที่นี้เราต้องการหาผลรวมเนาะเราก็เลือกฟังก์ชันซัมได้เลยนะคะหลังจากนั้นนะคะให้เราเลือกเซลล์ที่เราต้องการจะหาผลรวมนะคะในที่นี้นะคะจะเป็น1คอลัมน์อย่างนี้ก็ได้นะคะหรือจะเป็น2คอลัมน์อย่างนี้ก็ได้นะคะอ่ะสมมุติว่าเราเลือก2คอลัมน์เสร็จแล้วเนาะเราก็กด Enter นะคะผลซัมก็จะปรากฏออกมานะคะหรืออีกวิธีนึงนะคะเราสามารถที่จะเลือกเป็นเซลล์ได้ที่ไม่ใช่เซลล์ติดกันเนาะนะคะเราก็ใส่เครื่องหมายเท่ากับค่ะเวลาเราจะแทรกฟังก์ชันนะคะวิธีทางลัดอีกวิธีนึงก็คือสามารถที่จะพิมพ์เครื่องหมายเท่ากับนะคะหลังจากนั้นนะคะเราก็เลือกเซลล์ที่เราต้องการจะซัมนะคะสมมติว่าตอนนี้อาจารย์เลือก D5 นะคะอีกเซลล์นึงอาจารย์ก็เลือกD7นะคะ D5 นะ D5 ก่อนเนาะแล้วก็บวกด้วย D7 แบบนี้นะคะแล้วก็กด Enter นะคะตรงนี้ก็จะเป็นการซัมแบบที่เซลล์ที่ไม่ติดกันนะคะก็จะมีประโยชน์สำหรับการเซลล์ที่มันไม่ติดกันเนาะวิธีนี้นะคะก็จะเป็นการรวมเป็นแนวตั้งที่เป็นคอลัมน์นะคะกรณีเราต้องการจะรวมเป็นแนวนอนบ้างนะคะก็สามารถที่จะเลือกฟังก์ชันแล้วก็ซัมเหมือนเดิมนะคะแล้วก็เลือกเซลล์แนวนอนแบบนี้นะคะจากนั้นก็กด Enter นะคะสังเกตนะคะว่าโปรแกรมเนี่ยเขาจะ suggestion มาให้ว่าให้เราออโต้ฟิลไหมออโต้ฟิลในที่นี้นะคะก็คือเขาจะคำนวณมาให้เลยว่าเซลล์แถวถัดไปนะคะให้บวกกันณตำแหน่งเดิมแบบนี้นะคะถ้าเราต้องการเรากดเครื่องหมายถูกได้เลยนะคะทั้งหมดก็จะซัมมาให้เนาะโอเคมาถึงสูตรที่2นะคะก็คือเป็นซัมอีฟนะคะเป็นการหาผลรวมเฉพาะบางไอเทมกรณีนี้นะคะสมมุตินะคะอาจารย์ต้องการหาผลรวม product ที่เป็นคีย์บอร์ดแบบนี้นะคะว่าผลรวมของ

สินค้าที่เป็นคีย์บอร์ดขายไปแล้วเนี่ยราคาเท่าไหร่บ้างนะคะอันดับแรกเหมือนเดิมอาจารย์ก็คลิกที่ช่องที่ต้องการแสดงผลแล้วก็ไปเลือกฟังก์ชันนะคะในที่นี้เนี่ยไม่มีเนาะเราไปที่ All ได้เลยนะคะเลือก All ตรงนี้เนาะแล้วตรงนี้สูตรเขาจะเรียงมา

นะคะก็ทำการกดคอมม่านะคะพอกดคอมม่าแล้วเนี่ยใครที่เหลี่ยของเราก็คือตัวที่เป็นคีย์บอร์ดแล้วก็เลือกเซลล์คีย์บอร์ดนะคะแล้วก็กดคอมม่านะคะแล้วก็เลือกซัมเรนจ์อีกทีหนึ่งนะคะก็คือช่องนี้นะคะนั้นก็กด Enter นะคะเราก็จะได้ตัวผลลัพธ์ที่เป็นเฉพาะคีย์บอร์ดซึ่งก็คือ400บวก500นั่นเองเป็น900นะคะอีกวิธีนึงนะคะก็สามารถที่จะพิมพ์ข้อความที่เราต้องการจะเป็นเงื่อนไขลงไปได้โดยที่ไม่ต้องอ้างอิงเซลล์เรฟเฟอเรนซ์นะคะในที่นี้ก็คืออาจารย์ต้องการให้พิมพ์คำว่าคีย์บอร์ดอาจารย์ก็พิมพ์คำว่าคีย์บอร์ดได้เลยนะคะแล้วก็กด Enter นะคะผลลัพธ์ก็จะได้เท่ากันค่ะนะคะต่อไปค่ะสูตรที่3ค่ะอันนี้เป็นสูตรยอดนิยมเช่นเดียวกันคือสูตรที่ชื่อว่า VLOOKUP นะคะเป็นการค้นหาข้อมูลตามไอเทมที่ต้องการในที่นี้นะคะต้องการหาข้อมูลนะคะที่เป็นเมาส์บีสินค้าที่เป็นเมาส์บีเนาะเราก็เหมือนเดิมค่ะไปที่แทรกฟังก์ชันแล้วก็หาคำว่า VLOOKUP นะคะตรงตัว V ท้ายๆตรงนี้นะคะVLOOKUP นี้นะคะพอเลือกเสร็จแล้วนะคะอันดับแรกนะคะเขาก็จะบอกว่าให้เราใส่ search key หรอนะคะ search key ที่เราจะใส่ตรงนี้ก็คือเป็นตัว mouse b นะคะ mouse b นะคะหลังจากนั้นกด comma แล้วก็เลือก lens ซึ่งตรงเนี้ย lens ที่เราจะต้องการก็คือต้องเป็นข้อมูลที่ควรที่จะครอบคลุมทั้งหมดเนาะเราจะไม่เลือกแบบเนี้ยเลือกเกินเนี้ยไม่ได้นะคะให้เลือกเฉพาะครอบคลุมที่มันเป็นข้อมูลที่เรามีนะคะแล้วก็กดคอมม่าหลังจากนั้นเนี่ยก็จะเป็นอินเด็กซ์ตัวอินเด็กซ์ในที่นี้ก็คือลำดับของคอลัมน์ตรงนี้อาจารย์ต้องการจะรวมราคาของเมาส์บีอาจารย์ก็ price ราคาเนี่ยเป็นคอลัมน์ที่3อาจารย์จะต้องใส่เลข3แต่ถ้าบางท่านนะคะต้องการ price ต้องการโค้ดไม่ต้องการ price ต้องการโค้ดตรงนี้ก็สามารถใส่เลข2ได้นะคะโอเคเนาะหลังจากนั้นนะคะก็เลือกคอมม่านะคะโปรแกรมก็จะแนะนำบอกว่าให้ใส่ east source ลงไปในที่นี้นะคะเราจะต้องใส่คำว่า fault ลงไปนะคะ fault แปลว่าข้อความจะต้องตรงกันทุกข้อความหมายถึงว่า mouse b จะต้องตรงกันหมดแต่ถ้าเราใส่คำว่า true เนี่ยตัว1ตัวที่ไม่ตรงกันอาจจะแสดงผลออกมาด้วยนะคะนี่คือเป็นเงื่อนไขที่จะต้องใส่นะคะถ้า false เป็นเงื่อนไขสำหรับข้อมูลที่ต้องตรงกันทุกตัวอักษรนะคะตัวเล็กตัวใหญ่จะต้องตรงกันหมดอย่างนี้นะคะอันนี้เนาะอาจารย์ใส่ false ลงไปแล้วก็กด enter นะคะก็จะปรากฏ product mouse b ในราคา300อันนี้ก็จะมีประโยชน์สำหรับการค้นหาข้อมูลตามไอเทมที่เราต้องการนะคะซึ่งจริงๆไอเทมมันอาจจะมีมากกว่านี้เนาะต่อไปมาถึงสูตรที่4ค่ะสูตรที่4ตรงนี้เป็นสูตรการหาการนับจำนวนนะคะนับจำนวนก็คือใช้สูตรที่ชื่อว่าเขานะคะเราก็ไปเลือกเลยค่ะไปเลือกที่ไอคอนตรงไอคอนแทรกฟังก์ชันนะคะแล้วก็เลือกเขาได้เลยเพราะว่าจะเป็นสูตรที่แนะนำอยู่แล้วนะสูตรที่แนะนำจะอยู่ข้างบนตรงนี้นะคะอ่ะเราก็กดแล้วก็เลือกเขาเฉพาะข้อมูลที่เราต้องการจะนับเราต้องการจะนับว่าราคาเนี่ยมันมีกี่ไอเทมนะแล้วก็ลากคลุมนะคะแล้วก็กด Enter ก็จะปรากฏว่ามี6ไอเทมถูกต้องนะคะแต่ว่าเขาธรรมดาเนี่ยเราจะไม่เขาจะไม่นับข้อมูลที่เป็นตัวอักษรลองดูนะคะเนี่ยอาจารย์ทำใหม่นะคะอาจารย์ทำใหม่ตรงนี้ก็คือลากคลุมจริงๆมันต้องเป็น12ไอเทมเห็นไหมแต่ว่าฟังก์ชันเขาธรรมดาเขาจะไม่นับตัวอักษรนับแต่ตัวเลขนะคะทีนี้นะคะถ้าอยากนับตัวเลขต้องใช้อะไรต้องใช้เขา Aเขา A ไม่ได้อยู่ในฟังก์ชันแนะนำเนาะไปที่ All แล้วก็เลือกตรงนี้นะคะเขา A ก็จะอยู่นะคะถ้าไล่ตาม A ถึง Z เนี่ยก็จะหาง่ายเนาะอ่ะอันนี้นะคะก็แทรกเขา A นะคะพอเขา A ก็คือจากนั้นเนี่ยเลือกนะคะตัวเลือกคลุมส่วนที่เราต้องการจะนับได้ทั้งตัวอักษรแล้วก็ตัว

ตัวเลขนะคะพอเราคุมเสร็จแล้วปุ๊บกด enter เห็นไหมคะตรงนี้ก็จะเป็น12นะคะถ้าต้องการจะนับตัวอักษรด้วยให้ใช้เขา A นะสูตรที่5อันนี้ก็คือเป็นที่ยอดนิยมมากๆเลยก็คือการหาค่าเฉลี่ยนะคะการหาค่าเฉลี่ยก็ตรงตัวเลยค่ะแทรกฟังก์ชันแล้วก็เลือกที่ average เลยนะคะแล้วก็เลือกคลุมนะคะช่องที่เราต้องการจะหาค่าเฉลี่ยแค่นี้เองเนาะกด enter ก็จะได้ค่าเฉลี่ยออกมานะคะสูตรที่6ค่ะสูตรการหาค่ามากที่สุดหรือว่า max แล้วก็การหาค่าน้อยที่สุดหรือว่า min นะคะมาดูอันแรกกันค่ะเราต้องการหาราคาที่มากที่สุดก็เลือก sum นะคะเลือกฟังก์ชันนะคะแล้วก็เลือกสูตรที่ชื่อว่า max นะคะหาค่าที่มากที่สุดแล้วก็หลังจากนั้นนะคะให้ลากคลุมข้อความที่เราต้องการจะหาค่าที่มากที่สุดนั้นๆ นะคะกด enter ลงไปก็จะได้ข้อมูลออกมาเนาะอีกอันนึงค่ะก็คือถ้าต้องการหาค่าน้อยที่สุดก็เลือกแทรกแล้วก็เลือกฟังก์ชัน min นะคะลากคลุมเหมือนเดิมแล้วก็กด enter นะคะนะคะอันนี้ก็จะมีประโยชน์สำหรับการหาข้อมูลที่มีปริมาณจำนวนมากเช่นเดียวกันเนาะสูตรที่7นะคะเป็นสูตรที่ชื่อว่า if นะคะอันนี้เป็นการสร้างเงื่อนไขการทำงานนะคะเราจะต้องการหาสมมติว่าตรงนี้อาจารย์ต้องการหาราคาที่ราคาของสินค้าที่น้อยกว่า500ให้พิมพ์คำว่า yesนะคะแต่ถ้าราคาของสินค้ามากกว่าหรือเท่ากับ500ให้พิมพ์คำว่า no นะคะอ่ะมาทำยังไงนะคะก็เริ่มจากการที่เราไปทำการแทรกฟังก์ชันก่อนแล้วก็เลือก if นะคะ if พอเลือกเสร็จแล้วนะคะอันแรกเขาจะบอกว่าให้ใส่ logical expression ตรงนี้เราจะใส่ช่องเงื่อนไขก็คือมากกว่ากดช่อง reference ตรงนี้ก่อนก็คือราคาตรงนี้จะต้องน้อยกว่ากดเครื่องหมายน้อยกว่า500นะคะแล้วก็เครื่องหมายคอมมาเสร็จแล้วนะคะเขาก็จะให้ใส่ value if to ถ้าเป็นจริงถ้าเงื่อนไขนี้เป็นจริงให้แสดงข้อความว่า yes นะคะจะต้องมี double quote ด้วยนะคะเพราะว่าอะไรที่เป็นข้อความจะต้องอยู่ในเครื่องหมาย double quote นะคะกดเครื่องหมายคอมมาถ้าเงื่อนไขเป็นเท็จให้พิมพ์คำว่า no ค่ะเราก็ใส่เงื่อนไขให้เขาซะนะคะหลังจากนั้นกด enter นะคะพอข้อมูลเป็นแบบนี้เรียบร้อยแล้วนะคะเราสามารถที่จะลากคุมลงมาได้นะคะการลากคุมลงมาเมื่อกี้ขั้นตอนแรกถ้าทุกคนจำได้นะคะเราสามารถคลิกเครื่องหมายถูกแล้วออโต้ฟิลก็ได้แต่อีกวิธีการนึงนะคะเราเอาเมาส์ไปชี้ตรงมุมขวาตรงเนี้ยตรงจุดแล้วก็ลากลงมาค่ะก็จะสามารถทำการหาได้เหมือนกันนะคะหาผลลัพธ์ดึง reference ลงมาจนถึงข้อมูลที่เราต้องการได้เหมือนกันนะคะลองเช็คดูก่อนว่าเงื่อนไขเป็นจริงไหมนะคะเมื่อกี้เราบอกว่าเงื่อนไขราคาน้อยกว่า500เราให้พิมพ์ yes นะคะหรือถ้ามากกว่าเท่ากับ500ให้พิมพ์ no เงื่อนไขก็ถูกต้องกรณีเราต้องการเปลี่ยน logical test นะคะ logical test ตรงนี้ก็มีเครื่องหมายมากกว่าน้อยกว่าหรือว่าเท่ากับแบบนี้นะคะหรือว่าไม่เท่ากับกรณีนี้ถ้าเกิดเป็นไม่เท่ากับบ้านจะพิมพ์ยังไงไม่เท่ากับก็จะต้องใส่เครื่องหมายแบบนี้นะคะบางคนอาจจะไม่คุ้นเคยนะคะเครื่องหมายแบบนี้จะต้องเป็นเครื่องหมายที่บ่งบอกว่า logical test แบบไม่เท่ากับนะคะแล้วก็กดลงไปแบบนี้นะคะก็จะเปลี่ยนเงื่อนไขได้ตามที่เราต้องการเนาะสูตรที่8เป็นการเชื่อมข้อความค่ะกรณีเราต้องมีรหัสสินค้า1กับรหัสสินค้า2ที่เราจะต้องการเชื่อมข้อความนะคะสูตรที่เราจะใช้ก็คือชื่อว่า concatenate นะคะไปที่ฟังก์ชันเช่นเดียวกันเลือก all แล้วก็ไปที่ตัว c นะคะเลือก concatenate นะคะตรงนี้นะคะเสร็จแล้วนะคะไม่ยากเลยค่ะก็เขาบอกว่าอันแรกให้คลิกที่สตริง1ก็คือข้อความช่องที่1นะคะแล้วก็คอมมาตามด้วยข้อความช่องที่2แบบนี้นะคะแล้วก็กด enter ได้เลยก็จะเป็นการเชื่อมข้อความที่1กับ

ข้อความที่สอเข้าด้วยกันกรณีรหัสสินค้าอยู่คนละคอลัมน์แบบนี้ก็จะเป็นประโยชน์นะคะอันนี้เราสามารถที่จะลากคุมลงมาได้เช่นเดียวกันนะแล้วก็ถ้าต้องการที่จะใส่เครื่องหมายพิเศษลงไปเราก็ใส่คอมม่านะคะแล้วตามด้วยดับเบิลโควตแบบนี้นะคะอาจจะใส่เครื่องหมายแดทเพื่อให้เป็นการเบรกว่าอันนี้รหัสสินค้า1รหัสสินค้า2ก็ใส่เครื่องหมายคอมม่าขั้นไปแล้วเราก็ enter เห็นไหมคะตรงนี้ก็จะแทรกออกมาเป็นมีขีดมีดัดด้วยเนาะสูตรที่9ค่ะเป็นคำสั่ง today นะคะก็คือกรณีที่เราต้องการให้ข้อมูลมันเป็นปัจจุบันอยู่ตลอดเราต้องการวันที่ปัจจุบันนะคะสามารถที่จะแทรกฟังก์ชันได้เลยนะคะวิธีการนะคะของการแทรกฟังก์ชัน today นะคะก็จะมีประโยชน์ตรงที่เราต้องบางเอกสารเนี่ยเราต้องการให้มันแสดงข้อมูลที่เป็นวันที่ปัจจุบันอยู่ตลอดเวลานะคะก็สามารถที่จะแทรกคำสั่งนี้ลงไปได้โดยใช้ชื่อคำสั่งว่า today นะคะพอเราเลือกฟังก์ชันแล้วเราก็กด enter ได้เลยนะคะในที่นี้นะคะก็จะมีข้อมูลที่ออกมาเป็น format ที่เป็น default ของเครื่องอยู่ตอนนี้ default ของเครื่องก็คือมีวันที่มีเดือนแล้วก็มีปีคริสต์ศักราชนะคะถ้าเราต้องการที่จะเปลี่ยนนะคะเปลี่ยน format ตรงนี้นะคะเราก็เลือกไปที่ format แล้วก็ number นะคะหลังจากนั้นไปที่ custom date and time เห็นไหมคะก็จะมีตัวอย่างที่บอกว่าเราจะเอารูปแบบไหนเนาะในที่นี้นะคะก็จะมีหลายรูปแบบมีวันที่แล้วก็เป็นตัวเลขมีเดือนที่เป็นตัวอักษรนะคะสมมุติว่าอาจารย์ต้องการที่เป็นตัวเลขทั้งหมดมีทั้งวันเป็นตัวเลขเดือนเป็นตัวเลขแล้วก็ปีเป็นตัวเลขอาจารย์ก็คลิกตรงนี้แล้วก็กด apply ได้เลยนะคะก็คือสามารถเลือกฟอร์แมตได้นะคะทีนี้ถ้าเราต้องการที่ให้เขาเซฟเป็นค่าคงที่ไปเพราะบางทีเราปิดแล้ววันพรุ่งนี้เรามาเปิดมันก็จะเป็น today ของวันพรุ่งนี้อย่างเงี้ยไม่ผิดวัตถุประสงค์นะคะเราก็จะไม่สามารถที่จะดูได้ว่าเอกสารนี้มีการแก้ไขล่าสุดได้วันไหนกรณีนี้ให้เราคลิกขวาแล้วก็ copy นะคะเสร็จแล้วก็มาวางนะคะเป็นในรูปแบบของ Paste Special แบบนี้เลือกเป็น Value Only แบบนี้นะคะตรงนี้พอเซฟปุ๊บข้อความถ้ามาเปิดวันพรุ่งนี้ก็จะไม่เปลี่ยนเป็นวันพรุ่งนี้นะคะจะเป็นข้อความคงที่ไปเลยนะสูตรสุดท้ายค่ะสูตรที่10เป็นการเปลี่ยนตัวอักษรนะคะจากพิมพ์ใหญ่เป็นพิมพ์เล็กนะคะหรือตัวอักษรที่ปะปนกันอยู่ทั้งตัวพิมพ์เล็กและพิมพ์ใหญ่แต่ต้องการจะเปลี่ยนเป็นพิมพ์ใหญ่ทั้งหมดจะใช้คำสั่ง upper นะคะก็ไปที่ตัวที่เป็นฟังก์ชันนะคะแล้วก็เลือก upper นะคะนี่นะคะ upper แล้วก็เลือกช่องที่เป็นข้อความที่เราต้องการจะเปลี่ยนจากนั้นก็กด enter นะคะตรงนี้เราสามารถที่จะลากคลุมมาได้เลยเห็นไหมคะตรงนี้ก็จะเปลี่ยนเป็นตัวพิมพ์ใหญ่ทั้งหมดถ้าต้องการเปลี่ยนเป็นตัวพิมพ์เล็กก็เลือกฟังก์ชันที่ชื่อว่า lower นะคะตรงนี้นะคะแล้วก็เลือกช่องที่เราต้องการจะเปลี่ยนเช่นเดียวกันก็จะเปลี่ยนเป็นตัวพิมพ์เล็กทั้งหมดแล้วก็ลากคลุมลงมาค่ะเสร็จแล้วค่ะ10สูตรที่คนใช้ Excel จำเป็นต้องรู้ภายใน10นาทีต้องบอกว่ามันเป็นประโยชน์มากๆนะคะซึ่งถ้าเกิดใครไม่ใช้เนี่ยอาจารย์มองว่าขาดทุนเลยเพราะว่าข้อมูลที่มันมีมหาศาลแล้วเราต้องการที่จะใช้การคำนวณนะคะซึ่งนอกจากจะเสียเวลาแล้วเนี่ยนะคะถ้าเราคำนวณ AI อาจจะมี human error เกิดขึ้นได้นะคะเพราะฉะนั้นก็เชิญชวนนะคะให้มาลองฝึกฝนลองทำกันดูไม่ยากนะคะแล้วพบกันใหม่นะคะในบทเรียนหน้าค่ะสวัสดีค่ะ

ลี่ยนขยะเป็นพลังงานรักโลกดีต่อใจพลังงานทดแทนจากขยะเป็นทิศทางใหม่ของการผลิตพลังงานเพื่อคุ้มครองโลกพวกเราทราบไหมครับว่าขยะจากบ้าน

0: เรือนของเราและกิจการร้านค้าต่างๆเป็นแหล่งพลังงานที่มีศักยภาพสูงเลยทีเดียวขยะเท่ากับพลังงานขยะที่ถูกทิ้งออกมาจากแหล่งกำเนิดยังคงมีพลังงานสะสมอยู่ภายในสามารถนำขยะมาแปรรูปเพื่อเปลี่ยนเป็นพลังงานทดแทนใช้ในรูปแบบพลังงานความร้อนพลังงานไฟฟ้าหรือน้ำมันไพโรไลซิสได้ขยะมูลฝอยเกือบทุกประเภทสามารถนำมาผลิตพลังงานได้แต่ใช้วิธีการและเทคโนโลยีไม่เหมือนกันที่สำคัญคือต้องมีการคัดแยกขยะมูลฝอยปัจจุบันเทคโนโลยีการผลิตพลังงานทดแทนจากขยะมีหลายประเภทควรเลือกใช้ให้เหมาะสมกับปริมาณศักยภาพและคุณลักษณะของขยะเพื่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดครับขยะอะไรที่เราสามารถนำมาผลิตพลังงานได้บ้างไปดูกันเลยครับ 1. ขยะอินทรีย์หรือขยะที่ย่อยสลายได้เช่นเศษผักเศษอาหารเศษผลไม้ใบไม้เป็นต้น 2. ขยะที่สามารถเผาไหม้ได้เช่นพลาสติกกระดาษเศษไม้ยางหนัง 3. ขยะรีไซเคิลหรือมูลฝอยที่ยังใช้ได้เช่นแก้วกระดาษโลหะอลูมิเนียมพลาสติกยางจะถูกนำเข้าสู่กระบวนการนำกลับมาใช้ใหม่เป็นผลิตภัณฑ์อื่นๆเป็นการลดการใช้ทรัพยากรอีกด้วยเรามาทำความรู้จักเทคโนโลยีที่ใช้ในการจัดการขยะเพื่อเปลี่ยนสภาพเป็นพลังงานทดแทนปัจจุบันมีอยู่ทั้งหมด6เทคโนโลยีคือ 1. เทคโนโลยีการฝังกลบเชื้อเพลิงจากขยะเพื่อผลิตก๊าซภาพ 2. เทคโนโลยีหมักไร้อากาศ 3. เทคโนโลยีเชื้อเพลิงขยะ 4. เทคโนโลยีผลิตก๊าซเชื้อเพลิงจากขยะ 5. เทคโนโลยีการผลิตน้ำมันจากขยะพลาสติก 6. เทคโนโลยีการเผาในระบบเตาเผาเราสามารถมีส่วนร่วมด้วยช่วยกันเปลี่ยนขยะเป็นพลังงานได้ด้วยหลัก 3R เพื่อเป็นการลดปริมาณขยะจากชุมชนได้ดังต่อไปนี้ครับ Reduce คือลดของที่จะทิ้งให้น้อยลงเพื่อลดปริมาณขยะ Reuse คือยืดอายุการใช้งานหรือใช้ประโยชน์ให้มากขึ้นโดยการใช้ซ้ำ Recycle คือคัดแยกขยะที่สามารถนำกลับไปแปรรูปใหม่เพื่อกลับมาใช้ประโยชน์ได้อีกครับมาดูประโยชน์ของการเปลี่ยนขยะเป็นพลังงานหมุนเวียนกันเถอะครับ 1. ลดการใช้เชื้อเพลิงจากฟอสซิล 2. ลดการพึ่งพานำเข้าพลังงาน 3. ส่งเสริมการพัฒนาพลังงานอย่างยั่งยืน 4. เพิ่มการจ้างงาน 5. คุณภาพสิ่งแวดล้อมโดยรวมของประเทศดีขึ้น 6. ลดปัญหาโลกร้อนจากการปล่อยก๊าซมีเทนสู่บรรยากาศ 7. ลดปัญหาน้ำชะขยะสู่ใต้ดินเมื่อเราจะทิ้งขยะลองคัดแยกกันก่อนอาจได้เชื้อเพลิงขยะที่เปลี่ยนเป็นพลังงานหมุนเวียนช่วยลดปัญหาขยะอีกด้วยครับ
1: หากพลาดชมการเรียนการสอนตั้งแต่ชั้นอนุบาลที่1ถึงชั้นมัธยมศึกษาปีที่3สามารถรับชมออกอากาศทบทวนได้อีกครั้งในวันเสาร์และวันอาทิตย์สัปดาห์เดียวกันวันเสาร์ออกอากาศทบทวนรายการการเรียนการสอนของวันจันทร์วันอังคารและวันพุธตั้งแต่เวลา 6:00 นเป็นต้นไปหลังจากนั้นรับชมรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตวันอาทิตย์ออกอากาศทบทวนรายการการเรียนการสอนของวันพฤหัสบดีและวันศุกร์ตั้งแต่เวลา 6:00 นเป็นต้นไปหลังจากนั้นรับชมรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตแน่นสาระการเรียนรู้ทุกช่วงเวลาตลอด24ชั่วโมงทางช่อง DLTV

0: บกับการผจญภัยครั้งสำคัญของ DLTV และของเพื่อนที่ต้องเผชิญกับภัยพิบัติทางธรรมชาติที่ไม่อาจหลีกเลี่ยงได
1: ้พลังแห่งความคิด
0: ทั้งน้ำท่วมน้ำป่าไหลหลากสึนามิพายุไฟป่าภัยแล้งฝุ่น PM 2.5 แผ่นดินถล่มแผ่นดินไหวและอื่นๆอีกมากมายมาเรียนรู้ทำความรู้จักภัยพิบัติทางธรรมชาติประเภทต่างๆและวิธีเอาตัวรอดทั้งก่อนเกิดเหตุระหว่างเกิดเหตุและหลังเกิดเหตุไปพร้อมๆกับ DLTV และผองเพื่อนได้ทางช่อง DLTV หรือเว็บไซต์ www.dltv.ac.th นอกจากนี้ยังมีเนื้อหาแบบอีบุ๊กด้วยนะเข้าไปดูเข้าไปดาวน์โหลดกันได้เลย
2: คำแนะนำสำหรับผู้ปกครองในการจัดการเรียนการสอนระดับประถมศึกษาด้วยการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมผู้ปกครองสามารถจัดให้บุตรหลานเรียนและทำกิจกรรมไปพร้อมกับห้องเรียนต้นทางระดับประถมศึกษาปีที่1ถึง6ทางช่องดาวเทียมหมายเลข186ถึง191ออกอากาศเวลา 8:30 นถึงเวลา 14:30 นสามารถรับชมได้ทุกช่วงเวลาผ่านทาง www.dltv.ac.th ผู้ปกครองสามารถส่งเสริมและดูแลช่วยเหลือในการเรียนทางไกลของบุตรหลานได้โดยก่อนเรียนช่วยกระตุ้นเตือนให้เปิดรายการการเรียนการสอนเมื่อถึงเวลาออกอากาศจัดเตรียมหนังสือเรียนหรือเอกสารประกอบการเรียนรู้สอบถามหรือพูดคุยกับบุตรหลานให้เห็นความสำคัญของการเรียนระหว่างเรียนจัดสภาพแวดล้อมที่สะอาดปลอดภัยควรให้บุตรหลานสนใจเรียนในช่วงเวลา 20-30 นาทีแรกเนื่องจากเป็นช่วงการทบทวนความรู้เดิมและสอนเนื้อหาใหม่ส่งเสริมให้บุตรหลานคิดและทำกิจกรรมตามความสามารถหลังเรียนช่วยกระตุ้นเตือนให้ทำแบบฝึกหัดเวลาว่างให้ช่วยทำงานบ้านง่ายๆให้เล่นอิสระกลางแจ้งผู้ปกครองอ่านหนังสือให้ฟังหรือจัดเวลาให้บุตรหลานอ่านหนังสือให้กำลังใจและสังเกตพฤติกรรมของบุตรหลานหากมีข้อสงสัยผู้ปกครองสามารถสอบถามได้ที่ครูประจำชั้นตามช่องทางการสื่อสารที่แต่ละโรงเรียนกำหนด
3: เปลี่ยนขยะเป็นพลังงานรักโลกดีต่อใจพลังงานทดแทนจากขยะเป็นทิศทางใหม่ของการผลิตพลังงานเพื่อคุ้มครองโลกพวกเราทราบไหมครับว่าขยะจากบ้านเรือนของเราและกิจการร้านค้าต่างๆเป็นแหล่งพลังงานที่มีศักยภาพสูงเลยทีเดียวขยะเท่ากับพลังงานขยะที่ถูกทิ้งออกมาจากแหล่งกำเนิดยังคงมีพลังงานสะสมอยู่ภายในสามารถนำขยะมาแปรรูปเพื่อเปลี่ยนเป็นพลังงานทดแทนใช้ในรูปแบบพลังงานความร้อนพลังงานไฟฟ้าหรือน้ำมันไพโรไลซิสได้ขยะมูลฝอยเกือบทุกประเภทสามารถนำมาผลิตพลังงานได้แต่ใช้วิธีการและเทคโนโลยีไม่เหมือนกันที่สำคัญคือต้องมีการคัดแยกขยะมูลฝอยปัจจุบันเทคโนโลยีการผลิตพลังงานทดแทนจากขยะมีหลายประเภทควรเลือกใช้ให้เหมาะสมกับปริมาณศักยภาพและคุณลักษณะของขยะเพื่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดครับขยะอะไรที่เราสามารถนำมาผลิตพลังงานได้บ้างไปดูกันเลยครับ 1. ขยะอินทรีย์หรือขยะที่ย่อยสลายได้เช่นเศษผักเศษอาหารเศษผลไม้ใบไม้เป็นต้น 2. ขยะที่สามารถเผาไหม้ได้เช่นพลาสติกกระดาษเศษไม้ยางหนัง 3. ขยะรีไซเคิลหรือมูลฝอยที่ยังใช้ได้เช่นแก้วกระดาษโลหะอลูมิเนียมพลาสติกยางจะถูกนำเข้าสู่กระบวนการนำกลับมาใช้ใหม่เป็นผลิตภัณฑ์อื่นๆเป็นการลดการใช้ทรัพยากรอีกด้วยเรามาทำความรู้จักเทคโนโลยีที่ใช้ในการจัดการขยะเพื่อเปลี่ยนสภาพเป็นพลังงานทดแทนปัจจุบันมีอยู่ทั้งหมด6เทคโนโลยีคือ 1. เทคโนโลยีการฝังกลบเชื้อเพลินจากขยะเพื่อผลิตก๊าซชีวภาพ 2. เทคโนโลยีหมักไร้อากาศ 3. เทคโนโลยีเชื้อเพลินขยะ 4. เทคโนโลยีผลิตก๊าซเชื้อเพลิงจากขยะ 5. เทคโนโลยีการผลิตน้ำมันจากขยะพลาสติก 6. เทคโนโลยีการเผาในระบบเตาเผาเราสามารถมีส่วนร่วมด้วยช่วยกันเปลี่ยนขยะเป็นพลังงานได้ด้วยหลัก 3R เพื่อเป็นการลดปริมาณขยะจากชุมชนได้ดังต่อไปนี้ครับ Reduce คือลดของที่จะทิ้งให้น้อยลงเพื่อลดปริมาณขยะ Reuse คือยืดอายุการใช้งานหรือใช้ประโยชน์ให้มากขึ้นโดยการใช้ซ้ำ Recycle คือคัดแยกขยะที่สามารถนำกลับไปแปรรูปใหม่เพื่อกลับมาใช้ประโยชน์ได้อีกครับมาดูประโยชน์ของการเป็นพลังงานหมุนเวียนกันเถอะครับ 1. ลดการใช้เชื้อเพลิงจากฟอสซิล 2. ลดการพึ่งพานำเข้าพลังงาน 3. ส่งเสริมการพัฒนาพลังงานอย่างยั่งยืน 4. เพิ่มการจ้างงาน 5. คุณภาพสิ่งแวดล้อมโดยรวมของประเทศดีขึ้น 6. ลดปัญหาโลกร้อนจาก

การปล่อยก๊าซมีเทนสู่บรรยากาศ 7. ลดปัญหาน้ำชักขยะสู่ใต้ดินเมื่อเราจะทิ้งขยะลองคัดแยกกันก่อนอาจได้เชื้อเพลิงขยะที่เปลี่ยนเป็นพลังงานหมุนเวียนช่วยลดปัญหาขยะอีกด้วยครับ

0: ม่วงมันก็สวยดีเหมือนกันเนี่ยแต่มันจะเหมาะกับเสื้อเราหรือเปล่าโอ้คุณยายขอโทษนะครับ
1: ค่ะไม่เป็นไรค่ะ
0: สวัสดีนะครับน้องๆวันนี้เป็นไงบ้างคะเสื้อใหม่พี่ต้อมเนี่ยดูเท่มากเลยใช่ไหมฮะมันอาจจะไม่แอดเวนเจอร์สมกับความเป็นคิดวิทย์เท่าไหร่นะครับแต่ต้องบอกน้องๆนะครับว่าเส้นใยที่ถักทอบนเสื้อของผ้าพี่ต้อมเนี่ยดูดีใช่ไหมล่ะจริงๆแล้วน้องๆรู้ไหมครับว่ามันคืออะไรมันก็คือเส้นไหมนะครับที่ถูกทอผ้าขึ้นบนกี่ทอผ้านี้และมีต้นกำเนิดมาจากดักแด้ของหนอนนั่นเองครับ

น้องๆครับแล้วที่เราเห็นอยู่ข้างหลังนี้นะครับเป็นห้องเลี้ยงใหม่ครับจะเป็นยังไงตามพี่ท็อปเข้ามานะครับน้องๆเข้ามาดูใกล้ๆเลยนะครับอันนี้คือหนอนหรือว่าหนอนไหมนั่นเองกำลังกินใบไม้อย่างอร่อยเลยทีเดียวพอระยะเวลาผ่านไปสักระยะหนึ่งนะครับก็จะเปลี่ยนนี่ครับเปลี่ยนร่างนะครับในการชักใหญ่กลายเป็นดักแด้สีทองแบบนี้ครับผมสวยงามใช่ไหมล่ะครับสักระยะหนึ่งเช่นกันนะครับเขาก็จะเปลี่ยนเป็นผีเสื้อมอสและน้องๆเห็นไหมครับเส้นสีเหลืองทองอร่ามแบบนี้นะครับที่เรานำไปทำเป็นเสื้อผ้านั่นเองครับคราวนี้น้องๆมาดูกันใกล้ๆนะครับถ้าพี่ท็อปนำเส้นใยจากดักแด้ไหมมาโดนความร้อนจะเกิดอะไรขึ้นมาดูกันครับพี่ท็อปก็จะนำบิ๊กเกอร์นะครับมาวางแล้วก็ใส่น้ำประมาณนี้นะครับแล้วก็จุดไฟ

ความร้อนนะครับจะทำให้กาวเซรีซินที่อยู่ในเส้นไหมนะครับละลายออกมาและเมื่อมันละลายออกมาแล้วเนี่ยพี่ท็อปจึงสามารถใช้แท่งคนสานนะครับในการทำให้เส้นใยเนี่ยพันในลักษณะนี้ได้และนี่ครับก็เป็นที่มานะครับของความแข็งแรงทนทานและก็ความแวววาวของเส้นไหมนั่นเองครับและแน่นอนที่สุดครับวันนี้เรื่องราวของเส้นไหมนะครับต้องกลายมาเป็นภารกิจที่สำคัญให้กับผู้เข้าแข่งขันในรายการคิดวิทย์อย่างแน่นอนแต่จะสนุกสุดมันแค่ไหนไปชมตัวอย่างกันครับ

าตื่นเต้นขนาดนี้นะครับน้องๆที่อาสามาคิดวิทย์พิชิตภารกิจเส้นไหมต้องไม่ธรรมดาอย่างแน่นอนครับขอเชิญพบกับน้องๆทีม Science

0: ินดีต้อนรับน้องๆทีม Science Seal เข้าสู่รายการคิดวิทย์นะครับต้องบอกน้องๆไว้ก่อนครับว่ารายการคิดวิทย์เนี่ยมาจังหวัดขอนแก่นนะครับแน่นอนที่สุดจังหวัดนี้เนี่ยขึ้นชื่อเรื่องเกี่ยวกับผ้าไหมเส้นไหมเป็นอย่างมากเลยนะครับต้องถามน้องๆกันก่อนมีความรู้จักเกี่ยวกับเส้นไหมมากน้อยขนาดไหนครับอ่ะน้องอุ๊บอิ๊บ
1: มากค่ะ
0: เป็นยังไงบ้างรู้จักยังไงบ้างครับ
1: รู้จักตั้งแต่วิธีการเอาตัวไหมมาทำผ้าค่ะ
0: อู้อันนี้คือรีเสิร์ชข้อมูลมาก่อนหรือเปล่าร
1: ีเสิร์ชค่ะ
0: ค้นคว้าข้อมูลมาก่อนใช่ไหมครับอ่ะน้องหลิวรู้จักผ้าไหมหรือเส้นไหมมากน้อยขนาดไหนครับ
2: ก็พอรู้จักค่ะ
0: พอรู้จักบ้างเห็นจากไหนเอ่ย
2: เลี้ยงหนอนไหม
0: เลี้ยงหนอนไหม
2: ดูเขาเลี้ยงหนอนค่ะ
0: เคยไปดูมาด้วยใช่ไหมโอ้อันนี้นี่เรียกได้ว่าเนี่ยหาข้อมูลมาค่อนข้างจะดีเหมือนกันนะครับอ่ะน้องนุ่น
3: ก็พอปานกลางค่ะก็พอรู้บ้างค่ะ
0: ก็พอรู้บ้างแล้วเคยเห็นคนใส่เสื้อไหมคุณพ่อคุณแม่ใส่ไหม
3: ใส่ค่ะเวลาไปออกงานเนี่ยค่ะแบบไปงานประชุมพวกต่างจังหวัด
0: ต่างจังหวัดอะไรอย่างนี้ใช่ไหมแล้วเราคิดว่ายังไงครับสวยหรือไม่สวย
3: สวยค่ะแล้วก็พิถีพิถันในการทำมากค่ะ
0: ดีมากนะครับต่อไปครับน้องไอซ์ครับรู้จักผ้าไหมหรือว่าเส้นไหมมากน้อยขนาดไหนครับ
4: พอสมควรค่ะ
0: ยังไงเอ่ยเคยเห็นไหม
4: ไม่เคยเห็นนะคะแต่ว่าค้นคว้าทางอินเทอร์เน็ตแล้วก็เคยเห็นคุณยายใส่ชุดใหม่ไปออกงานมั่งค่ะ
0: แล้วสวยไหมเราชอบไหมครับ
4: สวยค่ะ
0: โอเคน้องต้นกล้าครับ
5: พอได้ครับ
0: พอได้ใช่ไหมครับแล้วรู้จักมากน้อยขนาดไหน
5: รู้จักแบบอาหารของไหมตัวไหมอะไรอย่างเงี้ยครับลักษณะมันเป็นยังไงครับ
0: น้องๆทั้ง5คนนะครับพูดเป็นเสียงเดียวกันเลยนะครับว่าผ้าไหมเนี่ยที่ผลิตจากเส้นไหมเนี่ยค่อนข้างที่จะสวยงามแต่ใครจะรู้ครับนอกจากความสวยงามแล้วนะครับผ้าไหมหรือเส้นไหมเนี่ยยังแฝงไปด้วยเรื่องราวของวิทยาศาสตร์ที่น่าทึ่งอีกถ้าอยากจะรู้ว่าน่าทึ่งขนาดไหนไปฟังภารกิจกันครับ
6: ให้น้องๆช่วยกันทำมัดเส้นไหม3สีที่มีคุณภาพพร้อมนำไปทอเป็นผ้าไหมได้จะต้องทำตามกระบวนการตั้งแต่เริ่มต้นเลี้ยงไหมไปจนเสร็จสิ้นได้เป็นเส้นไหมทั้ง3มัด3สีฟังดูแล้วเหมือนจะสั้นๆง่ายๆคล้ายกับว่าเส้นชัยอยู่ใกล้แค่เอื้อมแต่จริงๆแล้วระหว่างทางมีอะไรให้น้องๆต้องฟันฝ่ากันอีกเยอะภารกิจคิดวิทย์ในวันนี้บอกได้คำเดียวว่าท้าทายจริงๆ
0: ขั้นตอนแรกของการเริ่มทำภารกิจนะครับให้น้องๆเนี่ยต้องไปหาอาหารให้กับหนอนซึ่งพี่ต๊อบก็มีตัวอย่างนั่นก็คือนี่ใบหม่อนนั่นเองนะครับแต่น้องๆเนี่ยต้องหาใบหม่อนคุณภาพดีที่สามารถเลี้ยงหนอนได้มากถึง 10,000 ตัวหลังจากนั้นนะครับน้องๆถึงจะทำขั้นตอนในการทำเส้นไหมต่อไปได้นะครับอ่ะรับไปเป็นตัวอย่างเลยนี่ดูกันดีๆนะครับถามน้องพร้อมที่จะทำภารกิจกันหรือยังครับ
7: พร้อมแล้วค่ะ
0: ถ้าพร้อมแล้วขอให้น้องโชคดีพี่ต๊อบเอาใจช่วยอย่างเต็มที่เริ่มได้เลย
8: เฮ้ยมาใส่ยังไงล่ะเนี่ย
9: ใส่ง่ายๆเองดูตามนี้นะ
10: เขาเอากรรไกรนั่นแหละใช้ง่ายที่สุดละ
6: หลังจากสำรวจใบหม่อนที่พี่ต๊อบให้มาน้องๆก็ไม่รอช้าพุ่งตรงสู่แปลงปลูกต้นหม่อนทันทีแต่ในศูนย์หม่อนไหมเฉลิมพระเกียรติแห่งนี้มีแปลงปลูกต้นหม่อนอยู่ตั้งหลายสายพันธุ์หลายขนาดแล้วแบบนี้จะรู้ได้ยังไงล่ะครับน้องๆว่าหนอนไหมชอบกินใบหม่อนแบบไหน
3: ภารกิจที่พวกหนูได้รับก็คือช่วยกันทำเส้นมัดไหมได้ให้ได้3สีค่ะก็ตื่นเต้นกลัวทำไม่ได้ค่ะกำลังเก็บใบหม่อนเพื่อให้ไปเป็นอาหารของหนอนไหมในโรงเพาะเลี้ยงค่ะไอ้เราต้องเลือกแบบเนี้ยอันใหญ่ๆเขียวๆอย่างเงี้ย
11: ดูข้างหลังมันดี
3: ต้องดูข้างหลังว่ามันสมบูรณ์ขนาดไหน
11: อันนี้มัน
3: แล้วก็ระวังยางมันด้วยล่ะก็คือแบ่งกลุ่มอีกคนก็ไปทำอีกโซนนึงไปเก็บอีกโซนนึงอีกคนก็ไปเก็บอีกโซนนึงค่ะ
12: ก็ไม่ยากนะคะแต่ว่ามันเหนื่อยค่ะเหนื่อยตรงที่ไปเก็บใบหม่อนนะคะ
3: ก็เยอะพอประมาณแล้วค่ะ
13: น้องหนอนหนึ่งพี่โย
14: อันนี้ได้ไหมคะเนี่ย
11: แบบว่า
13: อันตรงนี้มันใบ
11: น
13: อน
11: ก็เลยทำไม
13: อันนี้เลี้ยงสำหรับวัยสอง
11: อันนี้ก็ไม่ได้
13: คร
11: ับ
13: อ
11: ัน
13: นี้ก็
11: ไม่ได้จะไปเก็บมาหรือเปล่าต้นกล้า
6: หนอนไหมวัยรุ่นที่เติบโตเข้าสู่ระยะที่4ไม่กินใบหม่อนอ่อนแบบนี้ต้องแก้ปัญหาแล้วครับ
3: ก็พี่เขาบอกว่าไม่ต้องเก็บใบอ่อนเพราะว่าใบอ่อนจะเป็นอาหารของวัยที่2วัยที่3แล้วก็คือเราต้องเก็บใบที่แก่ๆเข้มๆค่ะเพื่อจะเป็นอาหารวัยที่3ที่4ค่ะ

0: ินแล้ว
1: 2-3 คนให้ใบหม่อนนอนกินส่วนอีก2-3 คนก็หั่นใบหม่อนเตรียมใบหม่อนอะไรอย่างเงี้ยค่ะ
2: วิ
3: ่งอลิวคน
0: ต่อไปมาหั่น
1: ใบหม่อนก็ให้กระจายไปทั่วอันนี้ค่ะให้มันกินได้เสมอกัน

0: น้องๆครับความจริงแล้วนะครับหม่อนหรือต้นหม่อนเนี่ยก็คือมัมเบอรี่นั่นเองครับประโยชน์ของมันเนี่ยมีมากมายเลยนะครับใบเนี่ยก็ให้ไหมนะครับในการกินและมีสัตว์อีกประเภทหนึ่งที่ชอบมากนั่นคือนกกระจอกเทศนั่นเองนะครับประโยชน์ของมันเนี่ยไม่ได้อยู่แค่ใบครับต้นของมันนะครับหรือว่ารากเนี่ยก็สามารถนำไปทำเป็นสมุนไพรได้และที่สำคัญและอร่อยมากที่สุดนั่นก็คือผลของมันนั่นเองครับผลมัมเบอรี่มันอร่อยได้ใจจริงๆนะครับแต่ตอนนี้เราต้องไปติดตามชมกันก่อนครับว่าน้องๆเขาจะต้องทำขั้นตอนอะไรต่อไปหลังจากที่เขาเก็บมอนไปให้หนอนได้กินกันแล้วครับไปติดตามกันเลย
1: เสร็จแล้วป้าเอ้ยต่อไปก็สาว
2: อ
1: ุ๊ยค่อยๆค่อยๆนะ
3: ผ่านแล้วเย
4: ้ด้วยการสังเกตลองผิดลองถูกทำให้เกิดการเรียนรู้จนน้องๆเข้าใจว่าหนอนไหมที่เติบโตขึ้นมาในแต่ละระยะก็จะชอบกินใบหม่อนที่มีความแก่ความอ่อนแตกต่างกันไปการเรียนรู้ครั้งนี้ทำให้น้องปฏิบัติภารกิจขั้นแรกคือการให้อาหารหนอนไหมได้สำเร็จและสิ่งที่ได้รับก็คือรังดักแด้ของหนอนไหมสีเหลืองทอง1กะละมังใหญ่แล้วจะเอาไปทำยังไงต่อกันนะ
1: แล้วก็จะไปสาวไหมค่ะ
5: เมื่อหนอนไหมโบยวินออกจากดักแด้มันจะกลายเป็นผีเสื้อกลางคืนตัวนี้ไหมเป็นผีเสื้อกลางคืนชนิดหนึ่งพวกมันจะออกไข่ฟองเล็กๆเป็นจุดสีขาวอยู่บนใบไม้หลังจากนั้น 10-12 วันหนอนไหมตัวเล็กๆก็จะฟักออกจากไข่พวกมันจะกินใบหม่อนเป็นอาหารและลอกคราบทั้งหมด4ครั้งจนเข้าดักแด้สร้างเส้นใยที่เราสามารถนำไปทอเป็นผ้าไหมที่สวยงามได้นอกจากรังไหมสีเหลืองทองที่เห็นอยู่นี้ยังมีสัตว์ที่ให้เส้นใยซึ่งสามารถนำมาทอเป็นผ้าได้อยู่อีกหลายชนิดเช่นขนแกะเส้นใยของแมงมุมสีทองหรือเจ้าหนอนไหมป่าที่มีชื่อเรียกว่าไหมอีรี่ที่มีรังดักแด้เป็นสีขาวแวววาวก็เป็นที่นิยมนำเส้นใยของมันมาทอเป็นผ้าเช่นกัน
4: หลังจากน้องๆได้รับตัวไหมสีเหลืองทองมาแล้วก็ถึงเวลาที่จะต้องต้มไหมและสาวไหมโดยก่อนหน้านี้เจ้าหน้าที่ของศูนย์หม่อนไหมเฉลิมพระเกียรติได้ทำการสาธิตวิธีให้น้องๆดูกันแล้ว1รอบน้องแต่ละคนก็ตั้งใจเก็บรายละเอียดกันตาไม่กระพริบ

0: พอแล้วพอแล้วเมื่อกี้มันจะเป๊ะแล้วเออเอาประมาณนี้แล้วไปเลย
1: เอา20เอาลงสิ
2: น้องอยากเอาคอนใหม่มา
1: 6010แล้ว
2: 20
1: มา20
0: 20โอเคกระบะที่3ไม่พอ50ไปเลย
3: การชั่งวัดรังไหมของน้องๆอาจจะกินเวลาไปนานสักหน่อยแต่วิธีนี้ก็จะทำให้น้องๆสามารถผลิตเส้นที่มีขนาดเท่ากันได้มาตรฐานทั้ง3หม้อน้องๆใส่รังไหมลงไปในหม้อ120รังจะได้เส้นไหมขนาดที่ต้องการคือ120ดีเนี่ยทางเทคนิคถือว่าทำได้ดีคราวนี้ก็เหลือแต่ขั้นตอนการลงมือปฏิบัติจริงเริ่มสาวไหมกันได้เลยครับน้องๆ
0: ทำความสะอาดคือต้องเอาเยื่อที่หุ้มข้างนอกของรังไหมเอาออกให้หมดเลยค่ะ

0: ึกยากค่ะมันต้องดูว่าเส้นใยมันจะพันกันหรือว่ามันจะขาดเมื่อไหร่แล้วก็ต้องคอยดูว่าเมื่อรังไหมตัวไหนมันจะบางหรือไม่บางแล้วก็ต้องเติมอีกเท่าไหร่ค่ะค่ารังไหมที่จะขาดก็คือว่ามันจะเป็นสีขาวๆแล้วก็จะเห็นตัวของไหมขึ้นเยอะก็เป็นการเอาออกก็ต้องใช้ช้อนตักเอาตัวที่ซีดๆเอาออกมาแล้วก็เพิ่มตัวสีเหลืองๆเข้าไปใหม่แล้วก็เอากดลงน้ำเพื่อให้มันเป็นใยพันกันต่อค่ะ
1: เมื่อสาวไหมได้คล่องแล้วขั้นตอนต่อไปก็คือตามหาสีย้อมแล้วในสวนที่เต็มไปด้วยต้นไม้อย่างนี้จะมีสีย้อมผ้าอยู่ตรงไหนกันเนาะ
2: 3สีมีสีน้ำตาลสีเขียวสีแดงครับอ๋อเจ้าหน้าที่เขาบอกมาครับสีของฝักคูณเนี่ยก็จะใช้สีน้ำตาลในการทำแล้วก็สีเขียวก็ใช้ใบหูกวางหรืออื่นๆก็ได้ดีดิเจอแล้วไม่ต้องโยนละนี่ไง22ต้องหาอีก8อันโอเสร็จแล้ว
3: มีต้นไม้อีกหนึ่งชนิดนะครับที่สามารถสร้างสีสันให้สวยงามได้นั่นก็คือต้นคูนฝักของมันนะครับนำไปย้อมไหมนะฮะให้เกิดเป็นสีน้ำตาลนะครับซึ่งน้องๆทีมแซนซิลเขาก็ใช้เหมือนกันนะครับพี่ต๊อบจะลองหักให้ดูว่าข้างในเนี่ยจะมียางครับสีน้ำตาลแบบนี้ครับเพราะฉะนั้นแล้วนะครับพี่ต๊อบอยากให้น้องๆเนี่ยสังเกตธรรมชาติรอบตัวนะครับเพราะว่ามันเนี่ยยังแฝงสีสันที่สวยงามให้น้องๆได้ศึกษาอีกมากมายเลยครับ
2: เย้เพื่อนเพื่อนหาวัตถุดิบมาครบแล้วดูสิอันนี้ใบหูกวางที่เอาไว้ทำสีเขียวแล้วก็ฝักคูเนี่ยเอาไว้ทำสีน้ำตาลแล้วก็เหลือแค่เบิกประดู่เอาไว้ทำสีแดงก็ให้เพื่อนตอนนี้ให้เพื่อน3คนมาปั่นรวมผมด้วยนะครับแล้วก็อีก2คนไปหาสีแดงครับ
1: ด้วยความพยายามที่มุ่งมั่นและอดทนน้องๆก็ได้ม้วนไหมสดมา3ม้วนสวยงามแล้วมาดูด้านสีย้อมกันบ้างน้องๆเลือกส่วนต่างๆของพืชที่แตกต่างกัน3ชนิดคือใบหูกวางฝักคูณและเปลือกต้นสะเดาที่น้องๆคิดว่ามันจะให้สีเขียวน้ำตาลและสีแดงอิดแต่พืชเหล่านี้จะให้สีสันตามที่น้องๆคิดได้หรือเปล่านั้นต้องมาลุ้นกันในขั้นตอนสุดท้ายการย้อมสี
4: ส่วนต่างๆของพืชพันธุ์เหล่านี้สร้างสีสันได้น่าทึ่งจริงๆสีธรรมชาติส่วนใหญ่ได้จากพืชในส่วนของเปลือกไม้ใบลูกไม้รากไม้และยางไม้อย่างเช่นรากต้นยอดอกคำฝอยสีน้ำเงินจากต้นครามสีเหลืองจากแก่นขนุนขมิ้นชันสีดำจากลูกมะเกลือสีชมพูจากต้นฟางเป็นต้นถึงแม้สีธรรมชาติเหล่านี้จะไม่ได้ให้สีที่โดดเด่นเหมือนกับสีสังเคราะห์แต่มันก็ไม่ได้เป็นอันตรายต่อผู้สวมใส่ไม่ทำให้เกิดอาการแพ้ดังนั้นจึงมีการคิดค้นวิธีการย้อมสีธรรมชาติให้ติดทนนานและได้สีที่สดยิ่งขึ้นโดยนำน้ำที่มีค่าเป็นกรดจากธรรมชาติได้จากการต้มน้ำกับใบส้มเซี่ยวมาผสมลงในหม้อย้อมสีที่เราต้องการเพื่อให้กรดทำปฏิกิริยากับเส้นไหมจนสีสามารถแทรกซึมเข้าไปในเส้นไหมได้ดียิ่งขึ้นเราก็จะได้เส้นไหมสีธรรมชาติที่สวยงามและทนทาน

0: และตอนนี้นะครับก็ใกล้หมดเวลาขึ้นมาเต็มทีแล้วครับก็อยู่ในขั้นตอนสุดท้ายนะครับก่อนที่จะผลิตเป็นผืนผ้าไหมที่สวยงามครับนั่นก็คือการตากไหมนั่นเองแต่ตอนนี้ครับเราต้องลุ้นกันอย่างมากเลยนะครับว่าเส้นไหมที่น้องๆเขาผลิตขึ้นมาแบบนี้นะครับจะมีคุณภาพพอที่จะเข้าเครื่องทอไหมที่เป็นผืนผ้าหรือเปล่าอันนี้เราต้องติดตามชมกันให้ดีครับ
1: ผมคิดว่าสำเร็จครับถ้าเชื่อว่ามันได้มันก็ได้ถ้าเชื่อว่ามันไม่ได้มันก็ไม่ได
0: ้และตอนนี้นะคะก็ถึงขั้นตอนสุดท้ายนะครับนั่นก็คือการให้ผู้เชี่ยวชาญนั่นคือคุณยายหลิงนะฮะในการตรวจสอบครับว่าเส้นไหมของน้องๆเนี่ยจะสามารถนำไปเข้าเครื่องทอผ้าได้หรือเปล่าอันนี้เนี่ยเราก็ไม่แน่ใจนะครับว่าจะผ่านหรือไม่ผ่านครับ
2: อันนี้มันบ่มีปมเนี่ยเข้าได้อยู่ค่ะ
0: มันก็เข้าได้อยู่แต่ว่าก็คือปัญหาตอนนี้คือว่าเส้นมันค่อนข้างเล็กใช่ไหม
2: เส้นมันเล็กแต่มันเป็นไหมบ่กลม
0: ไหมไม่กลมด้วย
2: ไหมแตก
0: ไหมแตกอยู่
2: มันไม่ละเอียด
0: มันไม่ละเอียดด้วย
2: ควรค่ะ
0: ไม่แตกไม่กลมไม่ละเอียดแล้วภารกิจจะผ่านหรือเปล่าเราต้องลุ้นกันครับโอ้ย

ุณยายครับตอนนี้เนี่ยถึงเวลาที่สำคัญแล้วฮะผมอยากให้คุณยายเนี่ยได้ลองแล้วก็สรุปให้ผมนิดนึงว่าเส้นไหมที่น้องๆได้ทำขึ้นมาเนี่ยสามารถทอได้หรือเปล่าครับ

0: ณยายครับสรุปว่าเส้นไหมที่น้องๆทำมานั้นนะครับใช้ได้หรือไม่ได้ครับ
1: ได้ค่ะใช้ได้อยู่ค่ะ
0: ถ้าใช้ได้ก็แปลว่าวันนี้น้องๆทำภารกิจสำเร็จหรือผ่านนั่นเองครับเย้สุดยอดภารกิจที่ยิ่งใหญ่สำเร็จได้ด้วยพลังคิดและความสามัคคีของเด็กๆอย่างพวกเราและในที่สุดนะครับผืนผ้าไหมของน้องๆเนี่ยก็ทำได้สำเร็จวันนี้ครับต้องถามน้องๆเลยได้เรียนรู้อะไรบ้างครับอ่ะน้องหลิว
2: ได้เรียนรู้การทำผ้าไหมการสาวไหมแล้วก็เลือกใบหมอนไปให้นอน
0: โอ้โหก็คือกระบวนการตั้งแต่แรกเริ่มเลยใช่ไหมอ่ะน้องอุ๊บอิ๊บ
3: ต้องเลือกใบหมอนที่แข็งแล้วไม่อ่อนเกินไปเพราะว่าตัวใบหมอนจะได้กินได้อย่างสะดวกค่ะ
0: โอ้นะครับอ้าวน้องนุ่น
4: ได้เรียนรู้การ

0: ร่วมกลุ่มแล้วก็การรวมพลังในกลุ่มด้วยค่ะว่าต้องสามัคคีกันยังไงบ้างค่ะ
1: การทำงานกันเป็นทีมนั่นเองใช่ไหมครับ
0: ค
1: ่
0: ะ
1: อ่ะน้องต้นกล้า
2: ได้เรียนรู้จากการสาวไหมการย้อมสีผ้าแล้วก็ตากแดดเยอะมากเลยครับตอนนี
1: ้โอเคน้องไอซ์
3: เรียนรู้เรื่องใบหม่อนว่าใบขนาดไหนควรที่จะให้หนอนใบไหนกินมั่งแล้วก็เรียนรู้เรื่องความสามัคคีการทำงานเป็นทีมค่ะ
1: ดีมากๆเลยนะครับสิ่งที่สำคัญที่สุดนะครับน้องนั่นก็คือกระบวนการที่เราได้เรียนรู้วิธีการสร้างผ้าไหมขึ้นมาในแต่ละผืนนั่นเองและที่สำคัญนะเราไม่ต้องใช้เครื่องจักรนะครับหรือว่าสารเคมีอันตรายเลยเราเพียงแค่ใช้ทรัพยากรธรรมชาติที่มีอยู่บวกกับความคิดสร้างสรรค์เราก็สามารถสร้างเป็นผ้าพื้นไหมที่สวยงามใช่ไหมครับเด็กๆ
4: ใช่ค่ะ
1: คำถามชวนคิดวิทย์ท้ายรายการวันนี้ประเทศใดที่ได้ชื่อว่าเป็นคนค้นพบเส้นไหมจากหนอนไหมและนำมาทอเป็นผ้าไหมเป็นประเทศแรกของโลกส่งคำตอบของน้องๆนะครับมาทาง Facebook Fanpage ของรายการของเราสำหรับ3คนแรกที่ตอบโดนใจทีมงานนะครับก็จะได้รับสื่อเพื่อการเรียนรู้ทางวิทยาศาสตร์ไปเป็นรางวัลและสำหรับผู้ที่อยากร่วมสมัครเข้าร่วมรายการก็รวบรวมสมาชิกแล้วก็ส่งจดหมายอีเมลหรือสมัคร Facebook Fanpage ก็ได้เช่นกันครับแล้วคิดวิทย์แอดเวนเจอร์ครั้งหน้าจะพาน้องๆไปประจนภัยที่ไหนจะต้องติดตามชมกันให้ดีครับแต่วันนี้ขอสโลแกนที่เกี่ยวข้องกับผ้าไหมนะครับ
4: ความพยายามอยู่ที่ไหนความสำเร็จอยู่ที่ผ้าเย
1: ้แล้วพบกันใหม่ครั้งหน้ากับรายการ
4: คิดวิทย์
1: สำหรับวันนี้สวัสดีครับ

แนวทางการใช้สื่อการเรียนการสอน DLTV ของมูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์1. สื่อการเรียนการสอนอนุญาตให้ใช้เพื่อการจัดการเรียนการสอนตามการออกอากาศของ DLTV เท่านั้น 2. ห้ามทำซ้ำดัดแปลงหรือเผยแพร่สื่อของ DLTV เพื่อประโยชน์ส่วนตนหรือเพื่อกิจกรรมที่มีลักษณะแสวงหาผลประโยชน์โดยมิได้รับอนุญาตสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่มูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์

0: ใจพลังบวก Positive Mind กับพี่อ้นพี่บาทพิมพ์เมและน้องอัดในสื่อการเรียนรู้ภัยพิบัติเพื่อการศึกษาสำหรับกลุ่มคนพิการและประชาชนทั่วไปในรูปแบบการ์ตูนแอนิเมชัน
1: สวัสดีครับวันนี้พวกเราทุกคนจะได้มาร่วมมือร่วมใจกันเพื่อเรียนรู้หลักการการช่วยเหลือเกื้อกูลกันในยามที่เราต้องเจอกับภัยพิบัติทางธรรมชาติกันนะครับ
2: เอ้ยช่วยด้วยตะขาบ
1: ปกป้องเป็นอะไรไหมนี่ก็อีกเรื่องที่ต้องระวังเพราะสัตว์มีพิษต่างๆเขาก็จะมากับน้ำเนอะ
2: ดีนะที่ปกป้องใส่ชุดเอี้ยมไม่งั้นแย่แน่เลย
3: ขวัญเอ้ยขวัญมานะปกป้อง
0: เรียนรู้เรื่องการลดความเสี่ยงจากภัยพิบัติการเตรียมตัวก่อนเกิดการรับมือระหว่างเกิดและการจัดการหลังการเกิดภัยพิบัติรับชมทั้ง8ตอนในรูปแบบมีคำบรรยายและภาษามือได้ทางช่อง DLTV 1-12 ทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์เวลา 8:01 น.และทางช่อง DLTV 15เวลา 5:45 น.ออกอากาศรูปแบบมีคำบรรยายและภาษามือ1 ตุลาคมนี้เป็นต้นไป

0: ีวมวลไบโอแมสคือสารอินทรีย์ที่เป็นแหล่งกักเก็บพลังงานจากธรรมชาติและสามารถนำมาใช้ผลิตพลังงานได้เช่นเศษวัสดุเหลือใช้ทางการเกษตรหรือกากจากกระบวนการผลิตในอุตสาหกรรมการเกษตรเช่นแกลบได้จากการสีข้าวเปลือกชานอ้อยได้จากการผลิตน้ำตาลทรายเศษไม้ได้จากการแปรรูปยางพาราหรือไม้ยูคาลิปตัสเป็นส่วนใหญ่และบางส่วนได้จากสวนป่าที่ปลูกไว้ชีวมวลสามารถเปลี่ยนรูปเป็นพลังงานได้เพราะในขั้นตอนของการเจริญเติบโตนั้นพืชใช้คาร์บอนไดออกไซด์และน้ำแล้วเปลี่ยนเป็นพลังงานจากแสงอาทิตย์ได้โดยการผ่านกระบวนการสังเคราะห์แสงได้ออกมาเป็นแป้งและน้ำตาลแล้วกักเก็บไว้ตามส่วนต่างๆของพืชดังนั้นเมื่อนำพืชมาเป็นเชื้อเพลิงเราก็จะได้พลังงานออกมาการใช้ประโยชน์จากพลังงานชีวมวลสามารถใช้ได้ทั้งในรูปแบบของพลังงานความร้อนไอน้ำหรือผลิตเป็นกระแสไฟฟ้าโดยจะใช้เชื้อเพลิงชีวมวลชนิดใดชนิดหนึ่งที่กล่าวมาข้างต้นหรือหลายชนิดรวมกันก็ได้ชีวมวลจึงเป็นแหล่งเชื้อเพลิงราคาถูกหากมีการใช้ประโยชน์ในบริเวณที่ไม่ไกลจากแหล่งเชื้อเพลิงมากนักเพื่อลดต้นทุนในการขนส่งชีวมวลมีอยู่ทั่วไปในประเทศไทยการนำชีวมวลมาใช้จึงช่วยลดการสูญเสียเงินตราต่างประเทศในการนำเข้าเชื้อเพลิงและสร้างรายได้ให้กับคนท้องถิ่นนอกจากนี้เรายังมุ่งหวังว่าการพัฒนาโครงการเกี่ยวกับชีวมวลจะสามารถเสริมสร้างความเข้มแข็งและการมีส่วนร่วมของชุมชนได้อีกด้วย
1: สวัสดีครับขอต้อนรับท่านผู้ชมทุกท่านนะฮะเข้าสู่รายการคิดการใหญ่รายการที่ชื่นชมคนเก่งคนไทยคิดสร้างสรรค์ผลงานชิ้นใหญ่ยกระดับความสามารถของคนไทยให้ก้าวขึ้นไปอีกขั้นซึ่งสิ่งประดิษฐ์รายการนี้นะฮะเป็นส่วนหนึ่งของโครงการพัฒนาสินค้าและเทคโนโลยีเพื่อทดแทนการนำเข้าและเพิ่มศักยภาพในการแข่งขันอีกด้วยครับต้องบอกเลยนะฮะต้องขอขอบคุณผู้สนับสนุนใจดีนะครับสำนักปลัดกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีนะฮะร่วมกับ TGI ไทยเยอรมันนะครับวันนี้นะฮะผมอาร์ซีนาได้พาท่านทุกท่านนะฮะไปดูเครื่องเผาจะเผาอะไรนั้นนะครับเดี๋ยวไปดูกันนะครับแต่เขามีชื่อว่าเครื่องผลิตเชื้อเพลิงเชื้อมวลอัดแท่งชื่อแบบนี้แล้วอยากรู้ว่าเป็นยังไงเดี๋ยวไปดูกันเลยครับ

จจุบันทั่วโลกต่างให้ความสำคัญกับการเปลี่ยนแปลงภูมิอากาศของโลกหรือภาวะโลกร้อนซึ่งสาเหตุหลักส่วนหนึ่งเกิดจากการปล่อยก๊าซเรือนกระจกของภาคอุตสาหกรรมโดยเฉพาะอย่างยิ่งกระบวนการผลิตที่มีการใช้เชื้อเพลิงฟอสซิลในการกำเนิดไอน้ำการเผาไหม้เชื้อเพลิงเหล่านี้ปล่อยก๊าซเรือนกระจกเป็นจำนวนมากและปัจจุบันไทยยังต้องพึ่งพาการนำเข้าเชื้อเพลิงจากต่างประเทศในสภาวะขาดแคลนเชื้อเพลิงฟอสซิลทั่วโลกผลักดันให้ราคาเชื้อเพลิงจากฟอสซิลพุ่งสูงขึ้นอย่างต่อเนื่องทำให้ผู้คิดค้นได้เล็งเห็น

ถึงวิกฤตการณ์เหล่านี้จึงได้เกิดความคิดขึ้นว่าในประเทศไทยจะมีส่วนช่วยในการลดการใช้เชื้อเพลิงฟอสซิลได้อย่างไรทางผู้คิดค้นเห็นว่าประเทศของเราเป็นประเทศเกษตรกรรมมีสิ่งที่เหลือใช้จากภาคอุตสาหกรรมการเกษตรเป็นจำนวนมากทำให้มีเชื้อเพลิงชีวมวล

0: นอกจากนี้เชื้อเพลิงชีวมวลยังเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมช่วยลดภาวะโลกร้อนจากการปล่อยก๊าซเรือนกระจกเป็นเชื้อเพลิงที่สามารถหาได้ภายในประเทศมีความยั่งยืนลดการนำเข้าเชื้อเพลิงจากต่างประเทศเป็นการสร้างภาพลักษณ์ให้กับองค์กรของผู้ประกอบการในเรื่องของการรับผิดชอบต่อสังคมอีกด้วย
1: กลับเข้ามาอยู่ในรายการคิดการใหญ่นะครับและตอนนี้นะฮะอาก็ได้อยู่กับอาจารย์ที่เขาบอกว่ารู้ลึกรู้จริงแล้วนะครับสวัสดีครับ
2: สว
1: ั
2: สดีครับ
1: อยากถามเหมือนกันนะฮะคำว่าชีวมวลเนี่ยมันคืออะไรซึ่งผมรู้จักชื่อแล้วแต่ผมไม่รู้จักชีวมวลนะฮะ
3: ครับชีวมวลนะครับอธิบายง่ายๆก็คือเป็นเศษที่เราเหลือจากไม่ว่าจะเป็นอุตสาหกรรมป่าไม้หรือว่าทางด้านการเกษตรนะครับอย่างถ้าด้านการเกษตรยกตัวอย่างเช่นพวกฟางข้าวนะครับแกลบนะครับชานอ้อยนะครับกากมันสำปะหลังส่วนทางด้านอุตสาหกรรมเนี่ยยกตัวอย่างเช่นพวกอุตสาหกรรมจากกาแฟพวกการสกัดเอากาแฟออกแล้วแล้วเป็นกากกาแฟครับก็เป็นจากอุตสาหกรรมได้ครับ
1: อ๋อนี่คือชีวมวล
3: นี่คือชีวมวลนะครับ
1: อ๋อครับผมและอยากทราบว่าจุดเริ่มต้นในการผลิตเครื่องเจ้าตัวนี้ฮะคือมายังไง
3: ครับคือทางเชื้อเพลิงอัดแท่งที่เรียกว่าเป็นวุ้ดผลิตตัวนี้เนี่ยนะครับในทางเมืองนอกเนี่ยหรือว่าในทางยุโรปเนี่ยมีการใช้กันมาเป็น10ปีแล้ว
1: มีมานานแล้ว
3: มีมานานแล้วนะครับ
1: ครับ
3: ก็คือเขาเนี่ยจะพัฒนาจากการใช้เศษเหลือเช่นเดียวกับทางเราซึ่งทางประเทศไทยเราเนี่ยเศษเหลือทางการเกษตรหรือชีวมวลต่างๆเหล่านี้เนี่ยมีปริมาณที่เยอะมากนะครับเรามองถึงว่าแนวโน้มการใช้ชีวมวลเอามาเป็นพลังงานทดแทนนะครับจะต้องเกิดขึ้นเช่นเดียวกับทางในยุโรปนะครับเราจึงมองเรื่องของการศึกษาพัฒนาเครื่องนี้เนี่ยมามากกว่า10ปีแล้วนะครับจนปัจจุบันก็เกิดเป็นผลงานตามที่ได้เห็น
1: แล้วเกี่ยวกับการพัฒนาสินค้านะฮะไปร่วมมือเขาได้อย่างไรครับ
3: ครับโครงการนี้เนี่ยเริ่มต้นมาจากทางกระทรวงวิทยาศาสตร์นะครับซึ่งทางกระทรวงวิทยาศาสตร์เนี่ยได้ร่วมมือกับทางภาคเอกชนหลายๆด้านนะครับขอย้อนกลับไปเมื่อประมาณ6ปีที่แล้วนะครับเราได้เริ่มต้นพัฒนาเครื่องอัดแท่งชีวมวลเวอร์ชั่นแรกขึ้นมานะครับแล้วในปีถัดมาเนี่ยประเทศเราเกิดปัญหาโดยเฉพาะอย่างยิ่งทางด้านภาคเหนือนะครับเรามีลำไยค้างสต็อกอยู่ 46,800 ตันทางกระทรวงและทางสมาคมเพื่อจากคนไทยณขณะนั้นเนี่ยเราเข้าไปนำเสนอแนวความคิดว่างั้นเราเปลี่ยนพวกลำไยค้างสต็อกเก่าตรงนั้นเนี่ยให้อยู่ในรูปเชื้อเพลิงเชื้อมวลอัดแท่งนะครับเพื่อจะได้ใช้เป็นเชื้อเพลิงในอุตสาหกรรมในภาคเหนือได้เกิดประโยชน์นะครับในขณะนั้นเนี่ยเราร่วมกับทางมหาวิทยาลัยสุรนารีในการเข้าไปทำลายลำไยชุดนี้จนกระทั่งในปัจจุบันเนี่ยลำไยที่ค้างสต็อกตรงนั้นเนี่ยได้เปลี่ยนเป็นรูปเป็นเชื้อเพลิงชีวมวลและได้ถูกนำไปใช้ในอุตสาหกรรมในนั้นจนหมดสิ้น
1: โอ้โหแล้วทางด้านโครงการนะฮะได้ช่วยเหลืออะไรบ้างครับ
3: โครงการนี้นะครับก็พอหลังจากที่เรานำไปใช้ให้เกิดประโยชน์อย่างแท้จริงแล้วเนี่ยเรายังพบว่าเครื่องจักรของเราต้องการการพัฒนาอีกขั้นหนึ่งนะครับเราจึงได้มาพบโครงการนี้ว่าเขาต้องการจะช่วยเหลือทางภาคเอกชนที่พัฒนาเครื่องจักรกลภายในประเทศนะครับไม่ว่าจะเรื่องของการทดแทนการนำเข้านะครับเรื่องของศักยภาพของวิศวกรและช่างที่มีอยู่ในประเทศได้พัฒนาขึ้นเพื่อการสร้างเครื่องจักรเทคโนโลยีขึ้นภายในประเทศนะครับซึ่งจุดวัตถุประสงค์เนี่ยก็ตรงกันทำให้เราเนี่ยขอได้นำเสนอแนวความคิดเพื่อพัฒนาแล้วเขาก็เห็นพ้องด้วยจึงเกิดโครงการพัฒนาเครื่องจักรเวอร์ชั่น2นี้ขึ้นมาครับ
1: ก็ได้รู้ความรู้ลึกรู้ลึกรู้จริงรู้ทุกอย่างไปแล้วแต่ยังไม่หมดเพียงแค่นี้เดี๋ยวช่วงหน้านะฮะเดี๋ยวผมจะล้วงให้ลึกกว่านี้นะครับเดี๋ยวเจอกันช่วงหน้าครับ

0: ได้
1: เครื่องผลิตเชื้อเพลิงชีวมวลอัดแท่งเป็นเครื่องที่มีความสำคัญในกระบวนการผลิตการแปรรูปวัตถุดิบที่พร้อมให้อยู่ในรูปของแท่งเครื่องตัวนี้ไม่สามารถทำงานด้วยตัวมันเองได้ต้องมีเครื่องจักรที่เป็นการเตรียมวัตถุดิบเพื่อให้วัตถุดิบมีความพร้อมก่อนที่จะเข้าเครื่องอัดเครื่องที่สร้างนี้มีความสำคัญ

0: ือใช้พลังงานกลในการอัดวัตถุดิบที่แปรรูปเป็นผงอัดให้เกิดความหนาแน่นเพิ่มมากขึ้นจากเดิมกว่าปกติให้มีความหนาแน่นมากขึ้นในปริมาณที่เท่าเดิมชีวมวลอัดแท่งเป็นสิ่งที่นำมาใช้ในงานอุตสาหกรรมอย่างแพร่หลายเนื่องจากมีประโยชน์หลากหลายประการดังนี้ 1. สะดวกในการขนส่งประหยัดค่าขนส่งเนื่องจากมีความหนาแน่นสูงประมาณ600ถึง650กิโลกรัมต่อลูกบาศก์เมตร 2. สามารถควบคุมปริมาณการใช้ได้ง่ายเพราะมีขนาดที่เท่าๆกันทำให้มีอัตราการเผาไหม้ที่สม่ำเสมอและการเผาไหม้ที่สมบูรณ์ 3. มีขี้เถ้าน้อยกว่าชีวมวลประเภทอื่น 4. ให้พลังงานความร้อนมากกว่าชีวมวลประเภทอื่น 5. ความชื้นต่ำน้อยกว่า 15% 6. เป็นการลดการปล่อยก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์หนึ่งในก๊าซเรือนกระจกซึ่งเป็นสาเหตุของภาวะโลกร้อนเนื่องจากก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ที่เกิดจากการเผาชีวมวลจะถูกหมุนเวียนกลับไปใช้โดยพืชเพื่อสังเคราะห์แสง 7. ค่าใช้จ่ายน้อยกว่าเชื้อเพลิงพลังงานฟอสซิลเช่นน้ำมันดิบก๊าซธรรมชาติก๊าซหุงต้มเชื้อเพลิงชีวมวลอัดเม็ด 2-3 กิโลกรัมเท่ากับน้ำมันเตา1ลิตร
1: กลับมาสู่รายการคิดการใหญ่แล้วครับตอนนี้ก็กลับมาอยู่กับอาจารย์ครั้งหนึ่งนะฮะสักครู่นี้ที่พูดไปเนี่ยเป็นพื้นฐานเบสิกและตอนนี้นะครับผมอยากรู้เรื่องประโยชน์เรื่องคุณภาพความรู้ต่างๆนะครับเดี๋ยวไปถามอาจารย์กันดีกว่าครับนะฮะอยากถามหน่อยนะครับว่าประโยชน์ของเจ้าเครื่องผลิตเชื้อเพลิงตัวนี้นะฮะมีอะไรบ้าง
2: ครับอย่างเครื่องผลิตตัวนี้เนี่ยก็คือจะแปรรูปชีวมวลที่มีความหนาแน่นต่ำนะครับเปลี่ยนให้เป็นชีวมวลที่มีความหนาแน่นสูงในลักษณะเป็นแท่งทรงกระบอกนะครับที่เรียกว่าเป็นพาเลตนะครับตัวนี้เนี่ยจะทำให้สะดวกเราสะดวกเรื่องของการขนส่งนะครับมีประสิทธิภาพสูงขึ้นก็คือต่อเที่ยวเนี่ยเราจะขนส่งเชื้อเพลิงได้เป็นปริมาณที่มากขึ้นจากเดิมถ้าส่งไปในชีวมวลรูปแบบเดิมๆเนี่ยยกตัวอย่างเช่นใน1ลูกบาศก์เมตรเนี่ยมันมี
1: เมตร
2: มันมีน้ำหนักเพียงแค่100ถึง150กิโลกรัมต่อ1ลูกบาศก์เมตรนะครับแต่พอเปลี่ยนเข้ามาในเอาเหล่านั้นเนี่ยวัตถุดิบเหล่านั้นเนี่ยมาผ่านเครื่องจักรตัวนี้นะครับก็จะมีความหนาแน่นสูงนะครับถึง600ถึง700กิโลกรัมต่อลูกบาศก์เมตร
1: โอ้โห4ถึง5เท่าเลย
2: ใช่ครับ
1: ในขนาดเดียวกัน
2: ในขนาดเท่ากัน
1: โอ้โหสุดยอดนะครับ
2: ซึ่งคืออะไรนะครับก็คือจะประหยัดในเรื่องของจำนวนเที่ยวการขนส่งนะครับทำให้สามารถเราสามารถส่งเชื้อเพลิงไปยังอีกที่หนึ่งได
1: ้
2: นะครับแทนที่จะส่งเชื้อเพลิงวัตถุดิบตั้งต้นเบาๆ
1: ครับ
2: ไปอีกที่หนึ่งซึ่งเปลืองค่าขนส่งมากครับ
1: แล้วพูดถึงแนวคิดในการผลิตล่ะครับเหมือนกับว่าแนวคิดในการผลิตของเครื่องนี้ฮะมีจะมีอะไรต่อไปไหมครับ
2: การผลิตเครื่องนี้นะครับเราคิดว่านะครับจะปรับปรุงในแง่ของการลดขั้นตอนการผลิตลงเพื่อจะทำให้ต้นทุนการผลิตโดยรวมเนี่ยลดลงนะครับยกตัวอย่างเช่นเราจะเอาฟังก์ชันบางอย่างมาผนวกเข้ากับตัวเครื่องมองเป็นแพ็คเกจเดียวนะครับทำให้เครื่องเนี่ยมีขนาดไม่เทอะทะนะครับแล้วก็สามารถบำรุงรักษาได้ง่ายนะครับเข้าถึงจุดปรับแต่งได้ง่ายยิ่งขึ้นนะครับ
1: คืออ๋อก็อาจจะเป็นแบบว่าอนาคตอาจจะเป็นปุ่มเดียวก็ใช้ได้หมดเลยอะไรอย่างงี้ป่ะฮะ
2: อาจจะเป็นหนึ่งหน้าจอคอนโทรลทั้งลายการผลิตนะครับ
1: ครับผมนะฮะแล้วแนวคิดทางการตลาดจะเป็นยังไงบ้างอ่ะครับแนวคิดทางการตลาด
2: สำหรับเครื่องจักรชุดนี้ที่เราพัฒนาขึ้นนะครับคือเราตั้งใจว่า เครื่องจักรเนี่ยควรจะไปอยู่ที่ในที่ที่มีแหล่งชีวมวลนะครับเพราะฉะนั้นในทั่วประเทศของเราเนี่ยมีหลายๆแหล่งที่เป็นแหล่งกําเนิดชีวมวลขึ้นนะครับเราตั้งใจว่าเราจะไปนําเสนอให้กับผู้ประกอบการในพื้นที่เหล่านั้นได้เห็นถึงความสําคัญในการพัฒนาชีวมวลทางด้านนี้ออกมาเป็นเชื้อเพลิงอัดแท่งนะครับแล้วก็สามารถมีเครื่องจักรตั้งอยู่ณจุดต่างๆเป็นแหล่งกำเนิดพลังงานแบบใหม่ของไทยที่กระจายอยู่ทั่วประเทศนะครับ
1: เป้าหมายและอนาคตอะครับจะเป็นอย่างไรอาจารย์คิดว่าแบบอนาคตเนี่ยเป้าหมายและอนาคตจะเป็นอย่างไรกับเจ้าเครื่องนี้
2: เจ้าเครื่องตัวนี้นะครับก็ถือว่าเป็นเครื่องจักรตัวหนึ่งนะฮะที่มีความสำคัญในแง่ที่จะเปลี่ยนเรื่องของการนำเพียงแค่วัตถุดิบตั้ง

0: ต้นเอาไปใช้งานเปลี่ยนให้อยู่ในรูปแบบของผู้ผลิตพลังงานทดแทนนะครับสำหรับกลุ่มธุรกิจที่มีเครื่องจักรประเภทนี
1: ้
0: นะครับเขาก็จะเป็นอีกแรงขับเคลื่อนหนึ่งซึ่งช่วยในเรื่องของสภาพแวดล้
1: อม
0: ของเรานะครับลดมลภาวะการใช้เชื้อเพลิงฟอสซิลนะครับ
1: โอ้โหนะฮะเราได้ความรู้มากมายเลยพูดกันมาขนาดนี้แล้วผมอยากเห็นตัวเครื่องจริงอยากดูวิธีการทำงานของตัวเครื่องนะครับเราไปดูกันดีกว่าไหมฮะ
0: เดี๋ยวก่อนเข้าไปดูเดี๋ยวผมใส่อุปกรณ์ป้องกันแล้วก็ให้พิธีกรใส่ด้วยชุดหนึ่งนะครับแต่ว่าไม่ซับซ้อนยุ่งยากอะไรเพียงแต่ป้องกันเลอะเทอะนิดๆหน่อยๆนะ
1: ครับเดี๋ยวไปดูเลยก่อนครับ
0: ครับ

0: นะฮะกลับมาอยู่ในเบรกที่3มันเองนะครับโอ้โหเบรกนี้นะฮะเราได้มาดูเครื่องตัวจริงๆแล้วนะครับเอาละครับนะฮะอยากถามอาจารย์นิดนึงนะฮะว่าเครื่องผลิตนี้ฮะใช้งานยังไงขั้นตอนอะไรยังไง
1: ครับ
0: ช่วยอธิบายหน่อยฮะ
1: ครับอย่างเช่นเครื่องชุดนี้นะครับเราจะเริ่มต้นจากขี้เลื่อยนะครับที่มีลักษณะเราทําให้เป็นผงย่อยละเอียดแล้วนะครับแล้วก็มีความแห้งเหมาะสมนะครับอยู่ในช่วงประมาณ 10-15% นะครับจากนั้นเนี่ยเราก็เอาขี้เลื่อยตรงนั้นเนี่ยครับมาป้อนให้ป้อนเข้าสู่เครื่องคัดแยกนะครับเครื่องคัดแยกเนี่ยก็คือจะแยกพวกหัวไม้สิ่งปลอมปนชิ้นใหญ่ๆแข็งๆก้อนหินอะไรพวกนี้นะครับออกจากตัวขี้เลื่อยเราทําให้ได้ขี้เลื่อยที่สะอาดนะครับจากนั้นก็ป้อนจากสายพานเนี่ยเข้าไปสู่กลวยทางด้านบนทางนู้นนะครับแล้วก็จะเข้าสู่เครื่องสีขาวทั้ง2ตัวนั้นซึ่งสีขาวทั้ง2ตัวนั้นก็คือเครื่องอัดเชื้อเพลิงแท่งของเรานั่นเองนะ
0: ครับ
1: อัดออกมาได้เป็นวูดพาเลตแบบนี้นะครับ
0: นี่คือที่ทำออกมาได้เป็นอย่างนี
1: ้ครับ
0: จริงๆแล้วนะฮะจะเหมือนกับกิ่งไม้แห้งๆที่หักออกมาเลยใช่ไหมฮะคือตอนแรกผมความเข้าใจผมคือมันจะออกมาเหมือนไม้อัดอะไรอย่างนี้เหมือนเครื่องอัดแต่นะฮะออกจะเป็นไม้แท่งนี้เลยนะฮะ
1: ครับ
0: แล้วส่วนประกอบของเครื่องนะครับมีอะไรบ้างครับอย่างเช่นตัวอย่าง
1: แยกเป็นส่วนเครื่องนี้นะครับก็มีส่วนของหลังจากที่เราโหลดวัตถุดิบมาทางสายพานแล้วนะครับก็จะมีกลวยรับวัตถุดิบนะครับหลังจากที่วัตถุดิบผ่านกลวยตรงนั้นลงมาแล้วเนี่ยก็จะมีส่วนที่เป็นการตีวัตถุดิบนะครับตีเพื่อไม่ให้วัตถุดิบเนี่ยมันแพ็คตัวเป็นก้อนแล้วจะไหลลำบากนะครับเพราะฉะนั้นจะต้องมีชุดตีวัตถุดิบพอหลังจากตีวัตถุดิบแล้วเนี่ยเราก็จะเข้าสู่ชุดฟีดสกรูเพื่อกำหนดปริมาณการป้อนวัตถุดิบเพื่อเข้าไปในเครื่องนะครับพอผ่านชุดฟีดสกรูจะมาเข้าสู่ส่วนของมิกเซอร์นะครับซึ่งจะมีเพื่อเราสามารถจะเติมน้ำเข้าไปได้ในกรณีที่วัตถุดิบแห้งจนเกินไปนะครับเพราะว่าวัตถุดิบเนี่ยต้องมีความชื้นที่เหมาะสมจริงๆถึงจะอัดออกมาเป็นตัวอย่างนี้ได้นะครับพอหลังจากผ่านชุดมิกเซอร์แล้วเนี่ยก็จะเข้าสู่ชุดห้องอัดนะครับเป็นcompression chamber นะครับในนั้นเนี่ยจะมีส่วนประกอบก็คือมีโรลเลอร์กับไดนะครับโรลเลอร์เนี่ยจะเป็นลูกกลิ้งอยู่2ลูกนะครับที่รีดวัตถุดิบที่โปรยมาจากห้องมิกเซอร์เนี่ยก็จะรีดวัตถุดิบให้อยู่ในรูปของไดนะครับเป็นวงกลมจากนั้นเนี่ยที่ตัวไดเนี่ยจะมีการเจาะรูเล็กๆเอาไว้ซึ่งหลังจากที่วัตถุดิบถูกรีดเป็นวงกลมในลักษณะเป็นเหมือนกับผืนพรมแล้วเนี่ยพอวัตถุดิบชิ้นใหม่ป้อนเข้ามาเรื่อยๆวัตถุดิบเก่าที่ถูกป้อนไปก่อนหน้าเนี่ยก็จะถูกดันตัวออกมาเรื่อยๆผ่านรูเล็กๆที่อยู่รอบๆไดตัวนี้ทําให้ออกมาเป็นแท่งแบบนี้ขึ้นมารอบๆตัวไดนะครับ
0: แท่งแบบนี้นะครับนี่คือแท่งนะฮะแล้วความพิเศษของเครื่องอะครับความพิเศษของเครื่องเจ้าตัวนี้มีความพิเศษยังไง
1: ครับตัวเครื่องตัวนี้นะครับออกแบบมาให้มีความแข็งแรงทนทานนะครับเหมาะสำหรับการอัดเชื้อเพลิงชีวมวลที่ใครว่าอัดยากเนี่ยเรามาอัดกับเครื่องนี้เนี่ยออกมาเป็นเชื้อเพลิงแท่งตะเกียบตัวนี้ได้นะครับแล้วก็อีกขั้นนึงก็คือในเครื่องจักรตัวนี้เนี่ยชิ้นส่วนมากกว่า 60% นะครับเราสามารถผลิตขึ้นได้ภายในประเทศนะครับมีเพียงแค่บางส่วนเท่านั้นเองที่เรายังต้องนำเข้ามา
0: ครับผมนะฮะหลังจากได้ความรู้ไปเยอะแยะมากมายนะครับเดี๋ยวอยากให้อาจารย์ฝากไว้นิดนึงนะฮะ
1: ครับสำหรับเครื่องผลิตเชื้อเพลิงเชื้อมวลอัดเม็ดตัวนี้นะครับเราก็ได้ตั้งใจนะครับเพื่อให้เกิดการพัฒนาเทคโนโลยีเครื่องจักรกลตัวนี้ขึ้นภายในประเทศนะครับแล้วก็อยากจะเป็นแรงบันดาลใจให้กับนักพัฒนารุ่นต่อๆไปนะครับที่จะพัฒนาเครื่องจักรในด้านผลิตพลังงานทดแทนรุ่นใหม่ๆขึ้นมา
0: ครับ
1: ครับ
0: แล้วถ้าใครที่อยากจะได้แบบความรู้ก็สามารถติดต่อได้เช่นกัน
1: ครับสามารถติดต่อผมได้โดยตรงหรือว่าติดต่อผ่านทางกระทรวงวิทยาศาสตร์ซึ่งจะมีข้อมูลเกี่ยวกับทางบริษัทแล้วก็ตัวผมอยู่ที่นั่นอยู่แล้วนะครับ
0: อ๋อโอเคครับผมนะฮะวันนี้ต้องขอขอบคุณมากนะครับ
1: ขอบคุณครับ
0: นะฮะต้องบอกเลยนะครับว่ายังไม่หมดเพียงแค่นี้นะฮะเดี๋ยวเราไปดูผู้ประกอบการกันเดี๋ยวไปดูเลยดีกว่าครับเอาละครับและตอนนี้นะฮะอาร์ตก็ได้อยู่กับผู้ประกอบการแล้วนะครับสวัสดีครับ
2: สวัสดีครับสวัสดีครับผมพัฒนาวนาสีสันจาก Total Energy Corporation นะครับบริษัทเราทำเกี่ยวกับผลิตและจัดจำหน่ายเชื้อเพลิงชีวมวลอัดเม็ดนะครับ
0: ครับผมนะฮะอย่างแรกที่อยากจะถามเลยนะฮะ ว่ารู้จักเจ้าเครื่องนี้ได้อย่างไรครับ
2: ก็อย่างแรกเลยเราก็ต้องท้าความก่อนนะครับว่าผมเข้ามาสู่ธุรกิจนี้ได้ยังไงนะ
0: ครับ
2: ขั้นต้นเนี่ยอย่างแรกก็คือประมาณ4ปีที่แล้วเนี่ยประเทศไทยเนี่ยยังไม่มีใครรู้จักตัวเจ้าเชื้อเพลิงชุบมลพิษมากนัก
0: ครับผม
2: ทีนี้แล้วมารู้จักกันได้ยังเกิดแรงซื้อจากต่างประเทศครับประเทศนั้นก็คือเกาหลีเนื่องจากรัฐบาลเนี่ยมีนโยบายที่จะสนับสนุนให้เลิกใช้ถ่านหินครับให้เปลี่ยนมาใช้เชื้อเพลิงชีวมวลมากขึ้น
0: ครับ
2: ซึ่งไอตัวเชื้อเพลิงชีวมวลอัดเม็ดเนี่ยเป็นหนึ่งในทางเลือกที่จะสนับสนุนนโยบายของรัฐบาลได้เป็นอย่างดีแต่ติดอยู่ที่ว่าประเทศเกาหลีเนี่ยซัพพลายเขาไม่เพียงพอนะครับเขาก็เลยต้องมากระตุ้นประเทศในเขตเอเชียเนี่ยเพื่อให้พัฒนาแล้วก็ผลิตออกมาเพื่อเป็นซอร์ซิ่งให้กับประเทศเกาหลีครับดังนั้นเนี่ยคนเกาหลีก็เลยเข้ามาประเทศไทยทำให้เกิดเป็นเหมือนยุคคล้ายๆยุคตื่นทองในอเมริกาแต่เป็นยุคตื่นเชื้อเพลิงชีวมวลอัดเม็ดในประเทศไทยครับอันนี้เป็นช่วงประมาณ2ปีที่แล้วครับผมทำให้ผมทราบว่ามีบริษัทของคนไทยซึ่งทำกับเครื่องจักรอ่ะมาหลาย10ปีแล้วแล้วก็มีความรู้เรื่องเครื่องอัดชีวมวลเครื่องสร้างชีวมวลอัดเม็ดเนี่ยก็คือไอตัวเครื่องอัดวุ้นผลิตของเราเนี่ยครับคงกับทางกระทรวงวิทยาศาสตร
0: ์
2: นะครับทำให้น่าสนใจแล้วก็น่าเชื่อถือผมก็เลยได้เข้าไปติดต่อกับทาง CDM จะเป็นอย่างนี้รู้จักเครื่องทางนี้ครับผม
0: โอ้โหนะฮะแล้วก็เจ้าเครื่องนี้นะฮะช่วยอะไรได้บ้างอะครับ
2: สำคัญมากครับเพราะว่าการทำธุรกิจเนี่ยเราต้องดูทั้งเรื่องการต้นทุนกำไรแล้วก็การทำงานถูกไหมครับผมขออนุญาตแบ่งเป็น3ส่วนหลักๆแล้วกันส
0: ่
2: วนแรกครับเป็นเรื่องของต้นทุนกำไรจากที่ผมได้ไปหาซอร์สมานะครับว่าเครื่องจักรจากที่ไหนดีราคาเป็นยังไงบ้างพบว่ามีหลายแหล่งนะครับแหล่งหลักๆก็คือ1เป็นยุโรปราคาค่อนข้างสูงแต่ว่าการทำงานเนี่ยนิ่งมากทำได้ดี
0: ครับ
2: ซอร์สที่2คือฝั่งเอเชียราคาเนี่ยถูกน่าสนใจแต่ว่าการทำงานก็ต้องเทคริสไปเกิดความเสี่ยงอาจจะทำได้ไม่ดีตัวที่3คือประเทศของเราเอง
0: ครับผม
2: ซึ่งข้อดีของประเทศของเราเองเนี่ยก็คือขนส่งสะดวกระยะทางใกล้เซอร์วิสดีนะครับของคุณภาพโอเคราคาอาจจะสูงกว่าเอเชียแต่ก็มีราคาที่เหมาะสมควบคู่กับคุณภาพที่เหมาะกับที่เราต้องการ
0: ครับผม
2: ครับส่วนที่2คือประสิทธิภาพในการทํางาน
0: ครับ
2: ประสิทธิภาพเนี่ยเนื่องจากเป็นเครื่องจักรใหม่ที่เรายังไม่เคยใช้งานถูกมั้ยครับ
0: ครับ
2: ดังนั้นเนี่ยเครื่องจักรเราต้องการสิ่งที่มีความชัวร์ความนิ่งบริษัท TDM นะครับได้วางระบบให้ผมในการสร้างโรงงานนะครับแบบครบวงจรตั้งแต่ต้นน้ำจนถึงปลายน้ำนะครับตั้งแต่วิธีการแปรรูปวัตถุดิบการจัดเก็บการคัดกรองการอัดการเก็บอะไรเงี้ยครับครบกระบวนการทั้งหมดทำให้ผมเนี่ยสามารถทำงานได้นิ่งมากรับรู้ได้ว่าถ้าผมทำงานระยะเวลาเท่านี้ผมจะได้ผลผลิตเท่านี
0: ้
2: ซึ่งการที่ผมวางไว้ได้เนี่ยมันจะทำให้ผมบริหารงานได้ง่ายขึ้นส่วนที่3ส่วนสำคัญเลยก็คือการบริการครับ after sale service ส่วนนี้สำคัญเพราะว่าถ้าเราลงทุนไม่ว่าจะประเทศฝั่งยุโรปหรือเอเชียก็ตามเนี่ย
0: ครับ
2: สิ่งสำคัญก็คือเขาบริการเราได้ไม่เต็มที
0: ่
2: ผมมองเห็นถึงข้อนี้เนี่ยก็เป็นข้อดีหลักๆเลยที่ผมเลือกบริษัทของประเทศไทย
0: บ
2: ริษ
0: ั
2: ท TDM นะครับเพราะ service ดีนะครับบริการได้รวดเร็วอร่อยทันใจนะครับแล้วก็เป็นบริษัทที่มีระยะเวลาการทำงานมานานแล้วก็คุ้มครีกเครื่องนี้มานานนะครับก็เป็นสาเหตุหลักที่ทำให้ผมเลือกแล้วเป็นประโยชน์ที่สำคัญมาก

0: ผมนะฮะแล้วสามารถช่วยเหลือคนในชุมชนอย่างไรได้บ้างครับ
1: การทำเชื้อเพลิงชุมชนบำบัดเม็ดเนี่ยจะมีข้อช่วยเหลือได้ก็เป็นในเรื่องของการสร้างงานทั้งต้นน้ำจนถึงปลายน้ำนะครับเราจะต้องมีการสร้างงานให้แก่เกษตรกรคนในชุมชนรวมถึงการขนส่งนะ
0: ครับ
1: เกษตรกรทำอะไรแล้วก็สนับสนุนการปลูกหรืออาจจะมีการปลูกอยู่แล้วนะครับแต่ว่าเราก็ไปรับซื้อมาเกษตรกรได้ขายยางได้ขายไม้นะครับสองมีการใช้บริการขนส่งภายในนะครับขนส่งในภายในบริเวณนั้น
0: ๆ
1: ก็มีการขนส่งรวมถึงจ้างคนเพื่อที่จะมาทำเครื่องอัดให้เรานะครับเดินงานให้เรานะครับรวมถึงสร้างรายได้แก่ประเทศด้วย
0: ครับผมอยากให้คุณพัฒนายฝากอะไรไว้บ้างครับอย่างเช่นเบอร์โทรติดต่อหรือว่าใครจะสอบถามอะไรครับ
1: ได้ครับก็บริษัท Total Energy Corporation นะครับเราซื้อขายเชื้อเพลิงชีวมวลอัดเม็ดนะครับถ้าหากทุกท่านนะครับไม่มีความสนใจที่จะติดต่อไม่ว่าจะจัดหาจัดซื้อเนี่ยก็สามารถติดต่อเข้ามาได้ที่บริษัทนะครับบริษัทเราจะอยู่ที่สมุทรปราการแล้วก็จะมีโรงงานอยู่ที่ระยอง
0: เอาละครับวันนี้นะฮะขอขอบคุณคุณพัฒนายบ้างนะครับ
2: ขอบคุณครับ
0: นะฮะวันนี้ได้ความรู้มากมายเลยนะครับอีกสักครู่นึงนะฮะเดี๋ยวอาจจะเดินชมบรรยากาศรอบๆหน่อยนะฮะเพราะว่าวันนี้เราอยู่ข้างในและเยอะแล้วอยากไปสู่บรรยากาศข้างนอกบ้างเดี๋ยวเจอกันข้างนอกครับ

วันนี้หมดเวลาลงแล้วนะครับกับรายการคิดการใหญ่นะฮะขอขอบคุณนะฮะคุณจักรเกษตรนะครับและคุณพัฒนายนะฮะที่เอื้อเฟื้อสถานที่นะครับสิ่งประดิษฐ์เหล่านี้จะไม่สามารถเกิดขึ้นได้นะฮะถ้าไม่มีโครงการพัฒนาสินค้าเทคโนโลยีเพื่อการทดแทนการนําเข้าและเพิ่มศักยภาพในการแข่งขันครับต้องขอขอบคุณด้วยนะฮะสำนักปลัดกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีร่วมกับสถาบัน TGI ไทยเยอรมันวันนี้ผมอาร์ตสิทธินาต้องขอลาไปก่อนรอบหน้าไปดูกันว่าผมคิดการใหญ่ที่ไหนอะไรยังไงเดี๋ยวไปดูกันครับวันนี้ขอลาไปก่อนครับสวัสดีครับ

0: ื้อสภาพเป็นอะไร
1: อย่าจับเครื่องใช้ไฟฟ้าในขณะที่ร่างกายเปียกน้ำ
2: แสงตีโป้ตำบลปลอดภัยไม่จำกัด
3: PEA
4: พลังแสงทะลุมิติ
5: โอ้โหนี่มันนอกโลก
6: พบกับการผจญภัยครั้งสำคัญของ DLTV และของเพื่อนที่ต้องเผชิญกับภัยพิบัติทางธรรมชาติที่ไม่อาจหลีกเลี่ยงได
4: ้พลังแห่งความคิด
6: ทั้งน้ำท่วมน้ำป่าไหลหลากสึนามิพายุไฟป่าภัยแล้งฝุ่น PM 2.5 แผ่นดินถล่มแผ่นดินไหวและอื่นๆอีกมากมายมาเรียนรู้ทำความรู้จักภัยพิบัติทางธรรมชาติประเภทต่างๆและวิธีเอาตัวรอดทั้งก่อนเกิดเหตุระหว่างเกิดเหตุและหลังเกิดเหตุไปพร้อมๆกับ DLTV และผองเพื่อนได้ทางช่อง DLTV หรือเว็บไซต์ www.dltv.ac.thนอกจากนี้ยังมีเนื้อหาแบบอีบุ๊กด้วยนะเข้าไปดูเข้าไปดาวน์โหลดกันได้เลย

0: วัสดีครับผมมิกกี้บัตโรบอทเด็กรุ่นใหม่ใฝ่เรียนรู้มาพบกับทุกคนพร้อมเรื่องราววิทยาศาสตร์แสนสนุกอีกแล้วครับ
1: สวัสดีค่ะพี่ชายเด็กรุ่นใหม่ใฝ่เรียนรู้ก็มารายงานตัวด้วยแล้วเหมือนกันค่ะว่าแต่มิกกี้บัตเป็นอะไรไปคะเนี่ยทำไมทำหน้าเศร้าแบบนั้นล่ะ
0: ก็ผมไม่ชอบตอนที่มีฝนตกแบบนี้นะสิครับทั้งเสียงดังเปียกชื้นอากาศก็ไม่สดชื่นบรรยากาศชวนให้รู้สึกเศร้าจังเลยล่ะครับ
1: แหมหุ่นยนต์ผู้ละเอียดอ่อนแต่ว่าจริงๆแล้วพี่สายชอบนะคะเวลาที่ฝนตกเนี่ยเพราะมันทำให้อากาศเย็นสบายแถวก็ไม่ต้องรดน้ำต้นไม้และที่สำคัญได้เห็นรุ้งสวยๆแบบนั้นด้วย
0: โอ้โหจริงด้วยครับสายรุ้งสวยมากๆเลยครับเห็นแล้วสดชื่นมากเลยว่าแต่พี่รู้ไหมครับว่าทำไมหลังฝนตกเราถึงเห็นสายรุ้งแบบนี้
1: รู้ค่ะแต่ว่ายังมีเรื่องน่าสนใจอีกหลายเรื่องเลยที่เกี่ยวกับสายรุ้งที่พี่ใส่เนี่ยก็อยากรู้เหมือนกัน
0: ว้าวยอดไปเลยครับงั้นตอนนี้เพื่อนๆทางบ้านก็มาระดมความคิดตั้งคำถามเกี่ยวกับสายรุ้งได้เลยพวกเราจะไปค้นหาคำตอบด้วยกัน
2: รุ้งเกิดขึ้นได้อย่างไรคะ
3: เราสามารถสร้างรุ้งเองได้ไหมคะ
4: เราจะเห็นรุ้งทุกครั้งหลังฝนตกใช่ไหมคะ
2: นอกจากบนท้องฟ้ายังมีรุ้งอยู่ที่อื่นอีกไหมคะ
5: ทำไมรุ้งถึงมี7สีครับ
1: แสงสีต่างๆรวมกันเป็นสีรุ้งได้ยังไงแล้วรุ้งเกิดขึ้นมาได้ยังไง
0: มาร่วมกันไขปริศนานี้ด้วยการทดลองกันเลยครับ

0: สายรุ้งไม่ได้มีแค่ในนิทานสายรุ้งนั้นมาจากไหนเกิดขึ้นมาได้ยังไง
1: ของสวยๆแบบนี้ธรรมชาติสร้างขึ้นมาแน่นอนแต่รู้ไหมว่าสายรุ้งก็สามารถเกิดขึ้นได้แม้จะไม่มีฝนตก
0: แน่ตื่นเต้นกันแล้วใช่ไหมงั้นเราไปดูจากการทดลองนี้กันเลยนี่คืออุปกรณ์ที่เราจะใช้ทำรุ้งอย่างง่ายขั้นแรกให้ใส่น้ำในโหลแก้วสี่เหลี่ยมและแก้วน้ำในปริมาณเท่านี
1: ้จากนั้นก็เอาอุปกรณ์ทั้งหมดมาวางไว้ตามตำแหน่งนี้เลยค่ะ
0: เมื่อได้ตำแหน่งที่ถูกต้องแล้วก็ให้ดับไฟและเปิดไฟฉาย

0: เมื่อแสงจากไฟฉายเดินทางจากอากาศไปยังน้ำในแก้วน้ำแสงจะเกิดการหักเหขึ้นเพราะอากาศและน้ำมีความหนาแน่นต่างกันและการหักเหของแสงนี้ทำให้แสงกระจายออกมาเป็นสีรุ้งหลังฝนตกและมีแดดออกเราจึงมักเห็นสายรุ้งเพราะแสงอาทิตย์เดินทางจากอากาศผ่านละอองน้ำในอากาศที่เกิดขึ้นหลังฝนตกทำให้แสงเกิดการหักเหและสะท้อนออกมาเป็นสายรุ้งครับ
1: สายรุ้งเกิดจากการหักเหของแสงอาทิตย์ผ่านละอองน้ำในอากาศนั่นเอง
2: งั้นคราวนี้เราลองมาทดสอบการหักเหของแสงด้วยแสงอาทิตย์จริงๆเลยดีกว่าเราจะหันด้านกว้างของปริซึมขึ้นเพื่อรับแสงจาก

0: สงสัยกันไหมครับว่าทำไมแสงอาทิตย์ที่เป็นสีขาวๆถึงหักเหออกมาเป็นหลายๆสีแบบนี้ได
1: ้แสงอาทิตย์ที่คนเรามองเห็นนั้นเป็นแสงที่ไม่มีสีหรือบางครั้งเรียกกันว่าแสงสีขาวซึ่งความจริงแล้วแสงสีขาวนี้เกิดจากการรวมตัวกันของแสงหลายสีเมื่อแสงสีขาวนั้นเคลื่อนที่จากอากาศไปสู่คลื่นหรือน้ำมันจึงถูกหักเหและแยกออกมาเป็นสีต่างๆมากมายหลายสีโดยสีหลักๆที่ตาของคนเราสามารถมองเห็นได้นั้นแบ่งออกได้เป็น7เฉดสีด้วยกันเรียกว่าสเปกตรัมประกอบด้วยสีม่วงครามน้ำเงินเขียวเหลืองแสดแดงเราจึงคิดกันว่าสายรุ้งนั้นมี7สีถ้าพูดให้ถูกจริงๆแล้วสายรุ้งไม่ได้มี7สีนะครับแต่คนเราสามารถแยกความแตกต่างของสายรุ้งได้ชัดแค่7สีต่างหาก
2: สายแอนอินสคูลสนุกคิดวิทย์ในโรงเรียน
1: หลังฝนตกเด็กๆมักจะตื่นเต้นที่จะได้เห็นสายรุ้งกันสายรุ้งที่เด็กๆชื่นชอบนี้เด็กๆรู้หรือเปล่าว่าทำไมมันถึงมีหลายสี
3: พระอาทิตย์เมื่อส่องกระทบกับละอองน้ำจะทำให้เกิดสายรุ้งแต่จริงๆแล้วพระอาทิตย์มีหลายสีแต่ตาของเราสามารถรับได้เพียงแค่7สีค่ะ
4: แสงอาทิตย์เดินทางมายังโลกเราด้วยความเร็วสูงจึงทำให้เห็นเป็นแสงสีขาวเมื่อในอากาศมีละอองน้ำมากเมื่อแสงอาทิตย์มาตกกระทบจึงทำให้เกิดการกระจายแสงและการหักเหจึงทำให้เห็นเป็นรุ้ง7สี
5: รุ้งมักเกิดขึ้นหลังฝนตกเพราะมีละอองน้ำมากเมื่อแสงแดดส่องผ่านละอองน้ำทำให้เกิดการหักเหและการสะท้อนเข้าที่ตาเราจึงมองเห็นสีรุ้งเป็น7สีค่ะ
1: ไปดูกันว่าสายรุ้งสวยงามที่มีสดใสนี้จะเป็นแรงบันดาลใจให้เด็กๆที่สร้างสิ่งประดิษฐ์แบบไหนออกมากันนะถ้าพร้อมแล้วไปพบกับวิจิตรคนเก่ง
6: พวกเรามาจากโรงเรียนมินบุรีค่ะ
1: ไปชมฝีมือของพวกเขากันได้เลย
7: แรงบันดาลใจของหนูคืออยากให้ห้องตกแต่งให้สวยงามโดยสายรุ้งค่ะ
8: แรงบันดาลใจของหนูคือไปเห็นลูกบอลดิสโก้สีสันสวยๆก็อยากได้มาประดับห้องบ้างแต่ว่ามันมีราคาแพงเราก็เลยนำซีดีมาฉายส่องกับไฟแล้วก็จะเห็นเป็นรุ้งสีสันสวยๆเหมือนกันค
9: ่
8: ะ
9: แรงบันดาลใจของหนูก็คือหนูอยากเห็นรุ้งทุกวันทุกวันที่หนูในบ้านกลับมาบ้านเหนื่อยเพราะบางครั้งการรอที่กว่าจะเห็นรุ้งที่เกิดขึ้นตามธรรมชาติมันรอแสนนาน
10: แผ่นซีดีเทปใสกาวสองหน้ากาวกรรไกรกระดาษโปสเตอร์สีและกระดาษสีเงินแล้วก็หลอดไฟกล่องทึบแสง
11: วิธีการทำคือนำกระดาษสีเงินมาติดให้ทั่วภายในกล่องจากนั้นนำแผ่นซีดีมาติดให้ทั่วภายในกล่องแล้วก็เจาะช่องที่ข้างกล่องและบนฝากล่องจากนั้นนำหลอดไฟเข้าไปในช่องด้านบนฝากล่องวิธีการใช้ง่ายๆนะคะคือแค่เราเปิดสวิตช์ก็สามารถใช้งานได้แล้วค่ะ
12: หลักการที่ทำให้เห็นสายรุ้งพื้นผิวของแผ่นซีดีถูกปกคลุมไปด้วยรอยเล็กๆที่เรียกว่าพิษทำให้แสงแต่ละสีตกสะท้อนในมุมที่แตกต่างกันจึงเกิดเป็นสเปกตรัมหรือสายรุ้งค่ะ

เพื่อนๆครับในหลักการการรวมสีของสายลุ้มเราสามารถมาทำเป็นของเล่นสนุกๆใช้ในชีวิตประจำวันได้เช่นลูกข่างและวงล้อสีครับ

ลับมาพบกับ5คำถามจริงหรือไม่เกี่ยวกับสายรุ้งจริงหรือไม่มีสายรุ้งสีขาวด้วยคำตอบคือจริงสายรุ้งนี้จะเกิดในที่ที่มีหมอกหนาจัดจริงหรือไม่มีคนพบปลายทางของสายรุ้ง

นึงบังเอิญถ่ายภาพปลายของสายรุ้งที่ติดอยู่บนพื้นดินได้บนทางด่วนจริงหรือไม่ที่ปลายทางของสายรุ้งมีขุมทรัพย์ซ่อนอยู่คำตอบคือไม่จริงค่ะเป็นเพียงความเชื่อแต่โบราณเท่านั้นจริงหรือไม่ไม่ได้มีแค่สายรุ้งโค้งเท่านั้นแต่มีแบบเป็นวงกลมด้วยคำตอบคือจริงแต่ต้องขึ้นไปดูบนที่สูงๆอย่างบนเครื่องบินจริงหรือไม่ที่มีเครื่องสร้างสายรุ้งจริงๆอยู่ในห้องนอนคำตอบคือไม่จริงค่ะแต่ถ้าจะมีก็จะมีเฉพาะโปรเจคเตอร์ที่สร้างสายรุ้งปอมๆเท่านั้นน่าทึ่งใช่ไหมล่ะตอบกันถูกกี่ข้อเอ่ยแต่ความสนุกของสายรุ้งยังไม่หมดแค่นี้เท่านั้นนะ

0: เมื่อมีฝนตกแล้วมีแดดออกเราก็จะเห็นสายรุ้งที่มีสีสันสวยงามได้
1: จะอยู่ตรงข้ามกับดวงอาทิตย์เสมอเพราะฉะนั้นถ้าเราอยากเห็นสายรุ้งก็ต้องหันตรงข้ามกับดวงอาทิตย
0: ์นอกจากรุ้งบนท้องฟ้าที่เกิดขึ้นตามธรรมชาติแล้วรู้กันหรือเปล่าว่ารุ้งมีอยู่ในสิ่งของรอบตัวเราด้วย
1: ถูกต้องในบ้านของเราก็มีรุ้งอยู่ด้วยนะ
0: แปลกใจกันใช่ไหมล่ะรุ้งมีได้ยังไงและรุ้งมีอยู่ในสิ่งของอะไรบ้างแล้วจะลองให้เพื่อนๆมาทายกันดู
1: เริ่มจากห้องนั่งเล่นกันเลย
0: ของ4อย่างในห้องนั่งเล่นมีอย่างนึงที่มีรุ้งอยู่เราจะลองมาดูกันว่าวิทย์บอลวิทย์เกิร์ลแถวเนี้ยเขาจะเลือกถูกกันหรือเปล่า

0: ะน้องไทก้าครับน้องไทก้าคิดว่าของสิ่งไหนที่ทำให้เกิดลุงได
1: ้ซีดีค่ะ
0: คำตอบของน้องไทก้าถูกต้องครับแผ่นซีดีเนี่ยมีลุงจริงๆนี่ไงโชว์อย่าง
2: ที่เราได้เรียนรู้ไปแล้วว่าในแสงสีขาวนั้นจะประกอบไปด้วยแสงสีต่างๆอยู่มากมายหลายสีเมื่อแสงสีขาวเดินทางมากระทบกับเส้นบางๆที่เรียงขนานกันบนแผ่นซีดีมันจะเกิดการกระเจิงแสงขึ้นทำให้ตาของเรามองเห็นแถบสีรุ้งได้ครับ
3: ต่อไปเป็นห้องนอนนะคะ

0: องสิ่งไหนที่จะทำให้เกิดสายรุ้งได้คะอันนี้กระจกไหนลองดูสิกระจกมีสายรุ้งไหมคำตอบที่น้องภูมิตอบมายังไม่ถูกต้องนะคะที่ถูกต้องก็คือนี่เลยนี่สั้นสองคนนี้คิดว่าของสิ่งไหนที่จะทำให้เกิดสายรุ้งได้บ้างอันไหนเลยหยิบเลย
1: หยิบเลยหยิบเลย
2: อันเดียวกันด้วย
0: คิดว่าเพราะอะไรครับ
1: เพราะอะไร
3: เพราะเห็นสี
1: เพราะเห็นสีสายรุ้งอยู่ด้านใน
0: ลุงอยู่ค่ะ
4: แม้แต่ในห้องน้ำก็มีรุ้งอยู่ด้วย

0: น้องๆครับน้องๆคิดว่าของอันไหนที่มีสายลุ้งอ่ะ
1: อันนี้เหรอมีสายลุ้งเหรอ
2: เป็นไงเป็นไง
1: วิวี่คิดว่ามีไหม
2: ไม่มี
1: แล้ววิวี่คิดว่าอันไหนเอ่ยอันนี้เหรอ
0: ทำไมถึงคิดว่าเป็นอันนี้
3: เพราะว่าข้างในฟองสบู่มันมีสีคล้ายๆสายลุ้ง

0: คำตอบของน้องๆทั้งสองคนถูกต้องนะครับเพราะในน้ำสบู่เนี่ยมีฟองสบู่อยู่แล้วฟองสบู่เนี่ยก็มีสีของสายรุ้งอยู่ด้วยเอาลองจุ่มขึ้นมาแล้วเปล่าดูแล้วเปล่าเปล่าอู้นี่นี่ได้เห็นรุ้งในสิ่งของต่างๆไปแล้วคราวนี้เรามาทำรุ้งเองกันบ้างดีกว่า
1: ได้เลยถ้าพร้อมแล้วลงมือทำกันเลย
0: เริ่มจากหยดน้ำยาเคลือบเล็บลงไปในน้ำสะอาด

0: ันนี้เราได้รู้ที่มาของรุ้งสวยหลากสีว่าเกิดขึ้นมาได้ยังไงแถมยังได้เห็นสายรุ้งในมุมมองที่แปลกใหม่จากสิ่งรอบๆตัว
1: คราวหน้าที่มองเห็นรุ้งทุกคนคงรู้สึกตื่นเต้นและชื่นชอบสายรุ้งมากขึ้นแน่
0: ส่วนเพื่อนๆคนไหนที่อยากรู้ข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับสายรุ้งก็สามารถหาอ่านได้จากในหนังสือหรือว่าเว็บไซต์พวกนี้ได้เลยค่ะ
1: ส่วนคำถามประจำสัปดาห์นี้ก็คือรุ้งมี7สีใช่หรือไม่คิดให้ดีนะครับเพราะหลังจากดูเวอร์ไวด์วิสายรุ้งวันนี้แล้วคำตอบของเพื่อนๆอาจจะต้องเปลี่ยนไปใครรู้คำตอบแล้วรีบตอบมาทาง Facebook ของรายการเลยนะครับ
0: 3คนแรกที่ตอบถูกรับไปเลยหนังสือวิทยาศาสตร์น่าสนุกแบบนี้ส่วนวันนี้รายการเวอร์ไวด์วิสของพวกเราก็หมดเวลาลงแล้วแต่ความสนุกทางวิทยาศาสตร์ยังคงดำเนินต่อไป
1: แค่ทุกคนรู้จักสังเกตสิ่งต่างๆรอบตัวศึกษาหาความรู้และรู้จักตั้งคำถามเพราะความสงสัยบวกกับวิทยาศาสตร์
0: เท่ากับความรู้ที่ไม่มีวันสิ้นสุด
1: แล้วพบกันใหม่เมื่อสงสัยคราวหน้าในรายการ

0: แนวทางการใช้สื่อการเรียนการสอน DLTV ของมูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์ 1. สื่อการเรียนการสอนอนุญาตให้ใช้เพื่อการจัดการเรียนการสอนตามการออกอากาศของ DLTV เท่านั้น 2. ห้ามทำซ้ำดัดแปลงหรือเผยแพร่สื่อของ DLTV เพื่อประโยชน์ส่วนตนหรือเพื่อกิจกรรมที่มีลักษณะแสวงหาผลประโยชน์โดยไม่ได้รับอนุญาตสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่มูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ
1: ์ไฟเป็นอะไรอ่ะ
2: อย่าจับหลอดไฟขณะร่างกายเปียกนะ
3: เต็มตีโป้ง
4: ตำบลปลอดภัยไม่จำกัด
5: PEA
6: อยากทุกข่าว
7: อย่าจับอุปกรณ์ไฟฟ้าขณะที่ร่างกายเปียกน้ำ
3: เต็มตีโป้ง
4: ตำบลปลอดภัยไม่จำกัด
5: PEA

0: อ้าวมากันแล้วเหรอครับโอ้โหเวลานี่ผ่านไปเร็วมากเลยนะครับแป๊บเดียวเนี่ย4โมงครึ่งแล้วนะน้องๆเคยสังเกตไหมครับว่าเวลาเราทำอะไรที่เราเพลิดเพลินไปกับมันเนี่ยไม่ว่าจะเป็นการเล่นเกมการดูหนังการต่อตัวต่อเวลามันจะผ่านไปเร็วมาก 2-3-4 ชั่วโมงแวบเดียวเนี่ยจากเช้ากลายเป็นมืดไปเลยนะครับแล้วพอมืดปุ๊บเราก็ต้องเข้านอนเพื่อเช้าเราจะต้องไปโรงเรียนหลายๆคนเนี่ยคงภาวนาใช่ไหมครับขอให้ตอนเช้าเนี่ยไม่มาถึงแต่ผมขอบอกเลยนะว่าเป็นไปไม่ได้เพราะว่ากลางวันกับกลางคืนเนี่ยนะครับเขาเป็นคู่หูดูโอกันมาเลยเช้าค่ำเช้าค่ำแบบนี้ตลอดและไม่ได้เป็นแค่ประเทศไทยที่เป็นแบบนี้นะครับทั่วโลกเขาก็เป็นกันพูดถึงคำว่ากลางวันและกลางคืนเนี่ยสังเกตง่ายๆเลยนะครับเวลาที่ดวงอาทิตย์ลอยขึ้นมาสู่ท้องฟ้าและฉายแสงสู่โลกนั่นคือตอนกลางวันใช่ไหมล่ะครับส่วนตอนที่ดวงอาทิตย์เนี่ยร่วงหล่นลงมาจากท้องฟ้าแสงอาทิตย์หายไปนั่นคือตอนกลางคืนใช่ไหมครับและถ้าพูดถึงแสงอาทิตย์และกลางวันกลางคืนเนี่ยคงมีความเกี่ยวข้องกับดวงอาทิตย์ไม่มากก็น้อยแน่นอนครับจะบอกว่าเกี่ยวเต็มๆเลยดีกว่าครับน้องๆ ก่อนอื่นนั้นขอยินดีต้อนรับเข้าสู่จักรวาลอันไกลโพ้นต้องบอกก่อนเลยว่าโลกที่เราอาศัยอยู่ทุกวันนี้นะครับเป็นดาวเคราะห์ดวงนึงซึ่งสันนิษฐานว่าเป็นทรงกลมลอยอยู่ในอวกาศและหมุนรอบตัวเองด้วยแรงเหวี่ยงของตัวมันเองนะครับจึงทำให้โลกของเราเนี่ยมีทรงเหมือนลูกส้มหรือมีทรงแป้นนะครับและความพิเศษนอกจากนั้นนอกจากมันจะหมุนรอบตัวเองแล้วมันยังโคจรรอบดวงอาทิตย์อีกด้วยนะครับหุ้ยไม่เวียนหัวหรือไงฮะซึ่งการหมุนรอบตัวเองของโลกหนึ่งรอบแบบนี้หมุนแบบนี้นะครับกินเวลาไปถึง24ชั่วโมงหรือ1วันกันเลยทีเดียวและนอกจากนี้นะครับโลกของเรายังโคจรรอบดวงอาทิตย์อีก1ปีหรือ365วันอีกด้วยสุดยอดไปเลยใช่ไหมล่ะครับและจากปัจจัยทั้ง2 อย่างนี้นะครับทำให้เกิดปรากฏการณ์มากมายบนโลกของเราไม่ว่าจะเป็นการเกิดกลางวันกลางคืนการขึ้นตกของดวงดาวนะครับและการเกิดทิศการกำหนดเวลาบนโลกของเราอีกด้วยไม่ธรรมดาเลยนะครับทุกคน
1: ลองมองขึ้นไปบนท้องฟ้าที่อยู่สูงขึ้นไปใกล้แสนไกลเราจะเจอกับทั้งแสงสว่างจากดวงอาทิตย์ในเวลากลางวันและเห็นดาวดวงอื่นมากมายในเวลากลางคืนวัตถุบนท้องฟ้าเหล่านั้นล้วนเป็นองค์ประกอบของระบบสุริยะระบบสุริยะคืออะไรระบบสุริยะก็คือระบบดาวที่มีดาวฤกษ์เป็นศูนย์กลางและมีดาวเคราะห์เป็นบริวารโคจรอยู่โดยรอบเมื่อสภาพแวดล้อมเอื้ออำนวยต่อการดำรงชีวิตสิ่งมีชีวิตก็จะเกิดขึ้นบนดาวเคราะห์เหล่านั้นระบบสุริยะจะประกอบไปด้วยดวงอาทิตย์เป็นดาวฤกษ์ขนาดกลางแต่ก็ใหญ่มากเมื่อเทียบกับโลกให้แสงสว่างความร้อนและพลังงานรูปแบบอื่นแก่โลกเป็นศูนย์กลางของแรงโน้มถ่วงโดยมีดาวเคราะห์และบริวารทั้งหลายโคจรล้อมรอบดวงอาทิตย์ส่วนดาวเคราะห์ก็คือบริวารขนาดใหญ่ของดวงอาทิตย์มี8ดวงเรียงลำดับจากใกล้ไปไกลได้แก่ดาวพุธดาวศุกร์โลกดาวอังคารดาวพฤหัสบดีดาวเสาร์ดาวยูเรนัส

าวเนปจูนดาวเคราะห์ทั้ง8นั้นโคจรรอบดวงอาทิตย์ดวงจันทร์บริวารก็หมายถึงดาวที่เป็นบริวารซึ่งโคจรรอบดาวเคราะห์อีกทีนึงไม่ได้โคจรรอบดวงอาทิตย์โดยตรงแล้วก็ยังมีดาวเคราะห์แคระดาวเคราะห์น้อย

เลยคำถามโลกของเราเป็นดาวเคราะห์ที่อยู่ใกล้ดวงอาทิตย์ในลำดับที่เท่าไหร่

0: ตอบคือโลกอยู่ใกล้ดวงอาทิตย์เป็นลำดับที่3ลองไล่ดูเริ่มจากใกล้สุดจะเป็นดาวพุธดาวศุกร์แล้วก็โลกเป็นลำดับที่3
1: คราวนี้เราจะมาหาคำตอบเกี่ยวกับกลางวันและกลางนะครับและเราจะมาดูกันว่ามีดวงดาวดวงไหนบ้างที่เกี่ยวข้องกับระบบสุริยะจักรวาลของเรามาหาคำตอบไปด้วยกันนะครับทีนี้เราก็มาดูกันที่ลูกโลกของเรากันก่อนเลยครับเรามาหาประเทศไทยกันก่อนว่ามันอยู่ตรงไหนของลูกโลกใบนี้ประเทศไทยนี่ไงเจอแล้วครับประเทศไทยอยู่ตรงนี้ไงครับพอเราเจอประเทศของเราปุ๊บเราก็เอาสัญลักษณ์สีแดงเนี่ยมาติดไว้จะได้หาง่ายๆครับ

จากนั้นนะครับให้เรานำไฟฉายมาตั้งบนแท่นวางไฟฉายนะครับตั้งให้ตรงกับแกนกลางของโลกนะครับแบบนี้ตรงแล้วใช่ไหมล่ะครับทีนี้ปิดไฟเห็นไหมล่ะครับเราก็เหมือนยืนอยู่ท่ามกลางจักรวาลอันไกลโพ้นแล้วแล้วเราก็มาเปิดไฟฉายครับเห็นไหมล่ะครับทีนี้โลกของเรากับไฟฉายเนี่ยไฟฉายก็เหมือนแสงจากดวงอาทิตย์ที่สาดส่องมายังโลกของเราเลยใช่ไหมล่ะครับทีนี้เริ่มหมุนกันช้าๆนะครับ

ลองสังเกตดูว่าจะมีด้านที่โดนแสงกับด้านที่ไม่โดนแสงด้านที่โดนแสงคือเวลากลางวันส่วนด้านที่ไม่โดนแสงก็คือเวลากลางคืนนั่นเอง

คราวนี้ถ้าโลกของเราหมุนรอบตัวเองจะทำให้เกิดปรากฏการณ์อะไรขึ้นบ้างปิดไฟให้แสงสว่างเนี่ยส่องไปยังโลกของเรานะครับคราวนี้เพิ่มอุปกรณ์อีก1ชิ้นเป็นไม้ที่มีรูตรงกลางขนาดเท่าๆกันลองยกขึ้นมาตั้งให้เงาของไม้ส่องลงไปที่โลกครับลองสังเกตดูรูแต่ละรูที่มีขนาดไม่เท่ากันนะครับและมีสีเข้มไม่เท่ากันอีกด้วยทั้งที่มาจากแสงแบบเดียวกันรูก็เจาะเท่าๆกันมันเป็นเพราะอะไรกันนั่นก็เป็นเพราะว่าแสงที่กระจายออกพื้นที่ตรงกลางนี้จะได้รับแสงไปเต็มๆเลยส่วนพื้นที่ด้านบนได้รับแสงน้อยกว่าตรงกลาง

คจรรอบดวงอาทิตย์ไปเรื่อยๆเนี่ยนะครับบริเวณที่เป็นจุดที่โดนแสงอาทิตย์ก็แตกต่างกันออกไปนะครับทำให้ฤดูกาลก็แตกต่างกันเช่นกันครับลองดูในโซนประเทศไทยที่ตั้งอยู่สิครับเห็นไหมล่ะครับไม่ว่าจะโคจรไปอยู่ตรงไหนก็โดนแสงอาทิตย์แบบเต็มๆตลอดเวลาอยู่แล้วครับเพราะอยู่ตรงกลางเลย

จากเหตุการณ์ที่เราจำลองขึ้นก็จะเห็นได้ว่ากลางวันกลางคืนนั้นเกิดจากการที่โลกจะหมุนรอบตัวเองเป็นเวลา24ชั่วโมงขณะที่หมุนก็จะมีด้านที่โดนแสงจากดวงอาทิตย์ซึ่งนั่นก็เป็นเวลากลางวันส่วนด้านที่ไม่โดนแสงจากดวงอาทิตย์จะเป็นเวลากลางคืนเมื่อโลกหมุนไปเรื่อยๆด้านที่ไม่โดนแสงก็จะค่อยๆหมุนเปลี่ยนมาจนกลายเป็นกลางวันอีกครั้งภายใน24ชั่วโมงหรือที่เรานับเป็น1วันนั่นเองและโลกของเราก็จะหมุนรอบตัวเองเวียนกันไปแบบนี้เรื่อยๆไม่มีหยุดทำให้เดี๋ยวก็เช้าเดี๋ยวก็มืดแบบนี้ไปตลอดชีวิตของเรานอกจากการหมุนรอบตัวเองของโลกแล้วโลกของเรายังมีการโคจรรอบดวงอาทิตย์ด้วยโดยการโคจรรอบดวงอาทิตย์1รอบใช้เวลา365วันหรือ1ปีขณะที่โลกกำลังโคจรรอบดวงอาทิตย์นี้โลกไม่ได้หมุนแบบตั้งตรงแต่โลกของเราหมุนแบบเอียงด้วยมุม 23.5 องศาส่งผลให้พื้นที่ส่วนต่างๆบนโลกได้รับแสงจากดวงอาทิตย์ไม่เท่ากันลองสังเกตดูได้จากความเข้มของแสงจากไม้บรรทัดที่เราใช้ทำการทดลองจะมีจุดเข้มมากและมีจุดที่เข้มน้อยนั่นหมายถึงแต่ละพื้นที่ได้รับแสงไม่เท่ากันจุดที่เข้มก็คือส่วนที่ได้รับแสงมากและจุดที่อ่อนก็คือส่วนที่ได้รับแสงน้อยจากภาพวงโคจรของโลกรอบดวงอาทิตย์จะเห็นว่าช่วงเวลาที่โลกเข้าใกล้ดวงอาทิตย์ที่สุดก็คือเดือนมกราคมส่วนช่วงเวลาที่โลกอยู่ห่างจากดวงอาทิตย์ที่สุดก็คือเดือนกรกฎาคมแต่แทนที่เดือนมกราคมอากาศของโลกควรจะร้อนส่วนในเดือนกรกฎาคมอากาศของโลกควรจะเย็นแต่ในความเป็นจริงเดือนมกราคมประเทศที่อยู่ทางซีกโลกใต้จะเป็นฤดูร้อนแต่ซีกโลกเหนือจะเป็นฤดูหนาวส่วนในเดือนกรกฎาคมเฉพาะซีกโลกใต้อีกเช่นกันที่เป็นฤดูหนาวส่วนซีกโลกเหนือจะเป็นฤดูร้อนเพราะฉะนั้นกลไกสำคัญที่ทำให้เกิดฤดูกาลไม่ได้ขึ้นอยู่ที่ว่าโลกอยู่ใกล้หรืออยู่ไกลดวงอาทิตย์แต่อยู่ที่ความเอียงของโลกที่ทำให้แต่ละพื้นที่ได้รับแสงจากดวงอาทิตย์ไม่เท่ากันและทำให้เกิดฤดูกาลที่ต่างกันนั่นเองคำถามบริเวณใดของโลกที่ได้รับความร้อนจากดวงอาทิตย์มากกว่ากันระหว่างจุดนี้กับจุดนี้

0: คำตอบก็คือบริเวณเส้นศูนย์สูตรเป็นเขตที่ได้รับความร้อนจากดวงอาทิตย์มากที่สุด
1: กลางวันกลางคืนเนี่ยส่งผลกับชีวิตของเรามากเลยนะครับสัตว์ส่วนใหญ่เนี่ยจะออกหากินในเวลาที่ดวงอาทิตย์ขึ้นและเข้านอนในเวลาที่ดวงอาทิตย์ตกดินใช่ไหมล่ะครับแต่มีสัตว์ประเภทหนึ่งที่ออกหากินในเวลาที่ดวงอาทิตย์ตกดินเพราะว่าดวงตาของพวกมันนั้นสามารถมองเห็นในที่มืดได้เช่นนกฮูกและค้างคาวครับบางคนชอบเวลากลางวันมากกว่าเพราะได้ออกไปเล่นกับเพื่อนๆบางคนก็ชอบเวลากลางคืนมากกว่าเพราะได้นอนหลับพักผ่อนสบายอยู่ที่บ้านแต่อย่าลืมนะครับว่ากลางวันก็มีความสำคัญเช่นกันเพราะพืชและสัตว์ต้องการแสงสว่างในการดำรงชีวิตส่วนพืชก็ต้องการแสงสว่างและน้ำเพื่อเจริญเติบโตสัตว์เล็กสัตว์ใหญ่ก็ต้องการกินพืชเป็นอาหารแต่ว่าเวลากลางคืนก็จำเป็นสำหรับสัตว์และพืชนะครับเพราะพวกเขาก็ต้องการการพักผ่อนครับเพราะฉะนั้นตอนกลางคืนก็อย่าเอาแต่เล่นนะครับต้องนอนพักผ่อนให้เพียงพอเพื่อที่จะตื่นขึ้นมารับดวงอาทิตย์ที่สดใสในยามเช้าของอีกวันหนึ่งด้วยนะครับแต่ว่าประเทศไทยของเราเนี่ยไม่

0: ค่อยสดใสเท่าไหร่นะครับร้อนมากเลยได้กินเนื้อย่างไหมครับเฮ้ยร้อน
1: คำถามทำไมตอนกลางวันมองขึ้นไปบนท้องฟ้าถึงไม่เห็นดวงดาวเหมือนในตอนกลางคืนคำตอบก็คือจริงๆแล้วดวงดาวนั้นจะอยู่บนท้องฟ้าทั้งช่วงเวลากลางวันและเวลากลางคืนนั่นแหละแต่ตอนกลางวันเราจะมองไม่เห็นดวงดาวก็เพราะมีแสงของดวงอาทิตย์ที่ส่องสว่างอยู่บนท้องฟ้าจนกลบแสงของดวงดาวไปจนหมดนั่นเองเรามาดูกันอีกครั้งว่าบนท้องฟ้านอกจากสิ่งที่เรามองเห็นด้วยตาแล้วยังมีอะไรอยู่อีกบ้างนะลองมองขึ้นไปบนท้องฟ้าเราจะเจอกับทั้งแสงสว่างจากดวงอาทิตย์ในเวลากลางวันและเห็นดาวดวงอื่นมากมายในเวลากลางคืนวัตถุบนท้องฟ้าเหล่านั้นล้วนเป็นองค์ประกอบของระบบสุริยะระบบสุริยะคืออะไรระบบสุริยะก็คือระบบดาวที่มีดาวฤกษ์เป็นศูนย์กลางและมีดาวเคราะห์เป็นบริวารโคจรอยู่โดยรอบเมื่อสภาพแวดล้อมเอื้ออำนวยต่อการดำรงชีวิตสิ่งมีชีวิตก็จะเกิดขึ้นบนดาวเคราะห์เหล่านั้นระบบสุริยะจะประกอบไปด้วยดวงอาทิตย์เป็นดาวฤกษ์ขนาดกลางแต่ก็ใหญ่มากเมื่อเทียบกับโลกให้แสงสว่างความร้อนและพลังงานรูปแบบอื่นแก่โลกเป็นศูนย์กลางของแรงโน้มถ่วงโดยมีดาวเคราะห์และบริวารทั้งหลายโคจรล้อมรอบดวงอาทิตย์ส่วนดาวเคราะห์ก็คือบริวารขนาดใหญ่ของดวงอาทิตย์มี8ดวงเรียงลำดับจากใกล้ไปไกลได้แก่ดาวพุธดาวศุกร์โลกดาวอังคารดาวพฤหัสบดีดาวเสาร์ดาวยูเรนัสและดาวเนปจูนดาวเคราะห์ทั้ง8นั้นโคจรรอบดวงอาทิตย์ดวงจันทร์บริวารก็หมายถึงดาวที่เป็นบริวารซึ่งโคจรรอบดาวเคราะห์อีกทีนึงไม่ได้โคจรรอบดวงอาทิตย์โดยตรงแล้วก็ยังมีดาวเคราะห์แคร์ดาวเคราะห์น้อยแล้วก็ดาวหางสวยๆที่อาจจะเคยเห็นภาพกันมาบ้างแล้วด้วยโลกเป็นดาวเคราะห์บริวารของดวงอาทิตย์ทำให้เกิดปรากฏการณ์หนึ่งที่เรียกว่ากลางวันและกลางคืนกลางวันกลางคืนนั้นเกิดจากการที่โลกจะหมุนรอบตัวเองเป็นเวลา24ชั่วโมงขณะที่หมุนก็จะมีด้านที่โดนแสงจากดวงอาทิตย์ซึ่งนั้นก็เป็นเวลากลางวันส่วนด้านที่ไม่โดนแสงจากดวงอาทิตย์จะเป็นเวลากลางคืนเมื่อโลกหมุนไปเรื่อยๆด้านที่ไม่โดนแสงก็จะค่อยๆหมุนเปลี่ยนมาจนกลายเป็นกลางวันอีกครั้งภายใน24ชั่วโมงหรือที่เรานับเป็น1วันนั่นเองและโลกของเราก็จะหมุนรอบตัวเองเวียนกันไปแบบนี้เรื่อยๆไม่มีหยุดทำให้เดี๋ยวก็เช้ามืดแบบนี้ไปตลอดชีวิตของเรานอกจากการหมุนรอบตัวเองของโลกแล้วโลกของเรายังมีการโคจรรอบดวงอาทิตย์ด้วยโดยการโคจรรอบดวงอาทิตย์1รอบใช้เวลา365วันหรือ1ปีทั้งหมดนี้แหละเป็นสิ่งที่อยู่บนท้องฟ้าไม่อยากจะเชื่อเลยเนาะมันช่างยิ่งใหญ่อลังการจนมนุษย์อย่างเราเหลือตัวจ้อยไปเลยคำถามถ้าเราเห็นดวงอาทิตย์ลับขอบฟ้าไปทางด้านหลังบ้านแสดงว่าหน้าบ้านเราจะเป็นทิศอะไรคำตอบคือทิศตะวันออกถ้าหากสังเกตการเคลื่อนที่ของดวงอาทิตย์ในเวลาเช้าจะเห็นดวงอาทิตย์โผล่ขึ้นมาจากขอบฟ้าด้านหนึ่งเราเรียกด้านนั้นว่าทิศตะวันออกและในตอนเย็นเราจะเห็นดวงอาทิตย์เคลื่อนต่ำลงจนลับขอบฟ้าไปอีกด้านหนึ่งเราเรียกด้านนั้นว่าทิศตะวันตกเมื่อดวงอาทิตย์ตกหลังบ้านแสดงว่าหน้าบ้านเป็นทิศตะวันออกนั่นเอง

0: แนวทางการใช้สื่อการเรียนการสอน DLTV ของมูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์ 1. สื่อการเรียนการสอนอนุญาตให้ใช้เพื่อการจัดการเรียนการสอนตามการออกอากาศของ DLTV เท่านั้น 2. ห้ามทำซ้ำดัดแปลงหรือเผยแพร่สื่อของ DLTV เพื่อประโยชน์ส่วนตนหรือเพื่อกิจกรรมที่มีลักษณะแสวงหาผลประโยชน์โดยมิได้รับอนุญาตสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่มูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์
1: 20ปีอาคารอนุรักษ์พลังงานเฉลิมพระเกียรติกรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงานขอพาทุกท่านมาสู่ศูนย์แสดงเทคโนโลยีอนุรักษ์พลังงานสถานที่ที่นวัตกรรมมาบรรจบกับแรงบันดาลใจมาร่วมรำลึกถึงการเดินทางตลอด20ปีอันน่าทึ่งของอาคารอนุรักษ์พลังงานเฉลิมพระเกียรติท่ามกลางความงดงามของเทคโนธานีตำบลคลอง5อำเภอคลองหลวงจังหวัดปทุมธานีเป็นจุดเริ่มต้นพันธกิจอันสูงส่งของกรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงานได้ริเริ่มการก่อสร้างอาคารอนุรักษ์พลังงานเพื่อเฉลิมพระเกียรติแด่พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรเนื่องในวโรกาสที่ทรงครองสิริราชสมบัติครบ50ปีโดยมีพิธีวางศิลาฤกษ์เมื่อวันที่12ธันวาคมพุทธศักราช2538ก่อสร้างแล้วเสร็จและเปิดใช้งานเมื่อปีพุทธศักราช2545ถือเป็นจุดเริ่มต้นของการเดินทางเพื่อการพัฒนาบุคลากรด้านพลังงานให้ก้าวทันเทคโนโลยีและนวัตกรรมในยุคพลังงานเปลี่ยนผ่านของประเทศไทยอาคารหลังนี้เป็นนวัตกรรมทางการอนุรักษ์พลังงานโดยนำแนวคิดของการออกแบบผสมผสานเทคโนโลยีเข้ากับหลักการของธรรมชาติหรือ passive design เป็นการประสานความทันสมัยเข้ากับจิตสำนึกด้านสิ่งแวดล้อมและมีการติดตั้งการผลิตไฟฟ้าจากพลังงานแสงอาทิตย์และพลังงานลมมีกำลังตั้งรวม100กิโลวัตต์ภายในเป็นที่ตั้งของศูนย์แสดงเทคโนโลยีการอนุรักษ์พลังงานประกอบด้วย3ส่วนได้แก่ศูนย์แสดงเทคโนโลยีการอนุรักษ์พลังงานภาคอุตสาหกรรมภาคอาคารธุรกิจและภาคบ้านอยู่อาศัยรวม57เทคโนโลยีซึ่งเปิดให้ผู้สนใจสามารถเข้าศึกษาเยี่ยมชมเทคโนโลยีด้านการอนุรักษ์พลังงานและพลังงานทดแทนมาอย่างต่อเนื่องตลอด20ปีผู้เยี่ยมชมนอกจากจะได้รับความรู้แล้วยังมีอิสระพร้อมความเพลิดเพลินในการเยี่ยมชมสามารถเรียนรู้นำไปประยุกต์ใช้ให้เกิดประโยชน์ทั้งในแง่การประหยัดค่าใช้จ่ายด้านพลังงานและการเพิ่มผลผลิตได้หรือนำตัวอย่างการออกแบบอาคารไปประยุกต์ใช้กับการออกแบบก่อสร้างและปรับปรุงอาคารอื่นๆให้เกิดผลการอนุรักษ์พลังงานและพลังงานทดแทนที่ประสบผลสำเร็จต่อไปได้จริงนอกจากนี้อาคารอนุรักษ์พลังงานเฉลิมพระเกียรติยังเป็นสำนักงานของกองพัฒนาทรัพยากรบุคคลด้านพลังงานซึ่งมีบทบาทสำคัญในการพัฒนาบุคลากรด้านพลังงานของประเทศและอาเซียนโดยเปิดสอนหลักสูตรผู้รับผิดชอบด้านพลังงานและหลักสูตรด้านพลังงานทดแทนอื่นๆผู้เข้าอบรมจะได้เรียนรู้ภาคทฤษฎีณอาคารอนุรักษ์พลังงานเฉลิมพระเกียรติและภาคปฏิบัติณศูนย์ฝึกอบรมปฏิบัติการด้านการจัดการพลังงานหรือมินิแพลนท์ซึ่งเป็นศูนย์ฝึกอบรมภาคปฏิบัติสำหรับหลักสูตรผู้รับผิดชอบด้านพลังงานเพียงแห่งเดียวของประเทศไทยตลอด2ทศวรรษอันรุ่งโรจน์ของอาคารอนุรักษ์พลังงานเฉลิมพระเกียรติได้เปิดรับทุกคนตั้งแต่ข้าราชการไปจนถึงสถาปนิกวิศวกรนักศึกษาและประชาชนทั่วไปกลายเป็นศูนย์กลางแห่งการเรียนรู้ในด้านพลังงานทดแทนและการอนุรักษ์พลังงานให้กับทุกคนครบรอบ20ปีของอาคารอนุรักษ์พลังงานเฉลิมพระเกียรติเป็นเครื่องพิสูจน์แล้วถึงความทุ่มเทที่จะรวบรวมความรู้นวัตกรรมเทคโนโลยีแห่งการอนุรักษ์พลังงานและพลังงานทดแทนเพื่อเผยแพร่ให้กับประชาชนรวมทั้งการสร้างแรงบันดาลใจในการอนุรักษ์พลังงานที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมสำหรับคนรุ่นใหม่ต่อไปในอนาคต

0: าพบกับฟุกค่ะ
1: และนุ่มนิกค่ะ
0: ในรายการ Eco Learning with ราชกุลสตรีซึ่งจะออกอากาศในทุกๆวันเสาร์นะคะเวลา 14:30 นบนเพจราชกุลสตรีค่ะ
1: พี่ฟุกคะพี่ฟุกสังเกตไหมคะว่ารอบๆตัวเราอ่ะมีแต่ใบไม้ตรงนั้นก็มีใบไม้ค่ะพี่ฟุกตรงโน้นก็มีใบไม้ตรงนี้ก็ยังมีใบไม้เลยวันนี้นะคะเราจะมาทำกิจกรรมสร้างสรรค์ผลงานศิลปะนะคะด้วยการพิมพ์ภาพจากใบไม้ค่ะ
0: ค่ะนุ่งนิกนอกจากที่เราจะได้สังเกตธรรมชาติรอบๆตัวแล้วนะคะเราก็ยังสามารถนำงานที่เราสร้างสรรค์นะคะมาต่อยอดนะคะสร้างรายได้แล้วก็นำไปมอบเป็นของขวัญให้กับคนใกล้ตัวได้อีกด้วยค่ะ
1: โอ้น่าตื่นเต้นมากๆเลยค่ะพี่ฟุ๊กงั้นเราไปทำกันเลยไหมคะ
0: ไปค่ะ
1: ไปกันเลย
2: อุปกรณ์ที่เราจะใช้ในกิจกรรมนี้ก็คือ
1: แก้วเซรามิกไม่มีลวดลายสีพื้นแบบนี้ขนาดใดก็ได้ค่ะสีอะคริลิกหรือสีโปสเตอร
0: ์ฟองน้ำหรือผู้กันวัสดุจากธรรมชาติ
2: ควรเลือกวัสดุที่มีรูปร่างชัดเจนหรือใบไม้ที่มีผิวนูนจะทำให้ง่ายต่อการพิมพ์ภาพและลวดลายชัดเจนค่ะนี่คือของที่เราไปเก็บมาใช่ไหมคะก่อนที่เราจะทำควรเช็ดความสะอาดคราบฝุ่นออกไปหลังจากนั้นก็ผสมสีตามที่เราต้องการแล้วทาสีที่ต้องไปให้ทั่วบริเวณเลยค่ะเสร็จแล้วเราก็แปะวัสดุที่เราทาสีลงไปบนแก้วของเราตามที่เราต้องการได้เลยค่ะ

0: เห็นไหมคะว่าศิลปะสนุกสนุกแบบนี้ไม่จำเป็นต้องวาดหรือแค่ระบายสีก็ได้นะคะ
1: หากเพื่อนท่านใดได้ทำกิจกรรมตามเราในวันนี้นะคะสามารถโพสต์อวดรูปหรือหากมีกิจกรรมเจ๋งๆสามารถคอมเมนต์ใต้คลิปนี้ได้เลยนะคะอย่าลืมกดไลค์กดแชร์ให้พวกเราด้วยนะคะสำหรับวันนี้ขอตัวลาไปก่อนแล้วพบกันใหม่สัปดาห์หน้าค่ะสวัสดีค่ะ
2: เครื่องใช้ไฟฟ้าวางบนที่สูงปลอดภัยอย่าลืมสับสวิตช์เบรกเกอร์ลงด้วยนะครับ
3: เซฟตี้โฟร์ตำบลปลอดภัยไม่จำกัด
4: PEA
5: คำแนะนำสำหรับผู้ปกครองในการจัดการเรียนการสอนระดับประถมศึกษาด้วยการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมผู้ปกครองสามารถจัดให้บุตรหลานเรียนและทำกิจกรรมไปพร้อมกับห้องเรียนต้นทางระดับประถมศึกษาปีที่1ถึง6ทางช่องดาวเทียมหมายเลข186ถึง191ออกอากาศเวลา 8:30 นถึงเวลา 14:30 นสามารถรับชมได้ทุกช่วงเวลาผ่านทาง www.dltv.ac.thรองสามารถส่งเสริมและดูแลช่วยเหลือในการเรียนทางไกลของบุตรหลานได้โดยก่อนเรียนช่วยกระตุ้นเตือนให้เปิดรายการการเรียนการสอนเมื่อถึงเวลาออกอากาศจัดเตรียมหนังสือเรียนหรือเอกสารประกอบการเรียนรู้สอบถามหรือพูดคุยกับบุตรหลานให้เห็นความสำคัญของการเรียนระหว่างเรียนจัดสภาพแวดล้อมที่สะอาดปลอดภัยควรให้บุตรหลานสนใจเรียนในช่วงเวลา 20-30 นาทีแรกเนื่องจากเป็นช่วงการทบทวนความรู้เดิมและสอนเนื้อหาใหม่ส่งเสริมให้บุตรหลานคิดและทำกิจกรรมตามความสามารถหลังเรียนช่วยกระตุ้นเตือนให้ทำแบบฝึกหัดเวลาว่างให้ช่วยทำงานบ้านง่ายๆให้เล่นอิสระกลางแจ้งผู้ปกครองอ่านหนังสือให้ฟังหรือจัดเวลาให้บุตรหลานอ่านหนังสือให้กำลังใจและสังเกตพฤติกรรมของบุตรหลานหากมีข้อสงสัยผู้ปกครองสามารถสอบถามได้ที่ครูประจำชั้นตามช่องทางการสื่อสารที่แต่ละโรงเรียนกำหนด

0: ร้านเด็ดของเราวันนี้นะครับผู้พาคุณผู้ชมมาอยู่ที่ตลาดสี่ย่านนะครับต้องบอกว่าเป็นตลาดเก่าแก่ที่เป็นแหล่งรวมของกินของคนกรุงเทพเลยนะครับตอนนี้ประมาณ8โมงร้านค้าสตรีทฟู้ดต่างๆนี่ตั้งเรียงรายพร้อมที่จะเสิร์ฟให้กับคนที่จะมาซื้ออาหารไปกินนะครับเนี่ยส่วนใหญ่นะก็จะเป็นคนที่ตื่นเช้ามาทำงานก็แวะซื้อขึ้นรถเมย์ไปทำงานได้นะครับแต่วันนี้ร้านเด็ดของฟู้ดนะครับที่จะพามานี่เป็นร้านที่อยู่ริมฟุตบาทชื่อว่าร้านห่อหมกแม่บุญมานะครับเขาว่ากันว่าทำมาขายนี่วันละ100โลขายหมดหมดได้ยังไงอร่อยขนาดไหนตามพุ่มมาเลยนะครับมาครับคุณผู้ชมฮะนี่ตั้งอยู่ริมฟุตบาทแบบนี้เลยนะฮะต้นซอย4ย่าน1เจอเลยนี่แม่สวัสดีครับ
1: จ้าสวัสดีค่ะ
0: นี่เลยห่อหมกแม่บุญมาของเราแม่บุญมาคือคนนี้ใช
1: ่
0: ไหม
1: ใช่ค่ะ นี่ตัวจริงเสียงจริง
0: ดูหม้อนี่คือใหญ่มากเลยนะแม่
1: ค่ะหม้อเบอร์60ค่ะเต็มหม้อ100โล เนื้อปลา100โลค่ะ
0: เนื้อปลา100โล
1: มีปลาช่อนตะกายหมูสับแล้วก็หัวเนื้อหัวพุงค่ะ
0: หัวเนื้อหัวพุงปลาช่อนเหรอ
1: ปลาช่อนค่ะ
0: ราคาก็ต่างกันไปอย่างเงี้ยนะ
1: ต่างกันไปก็หัวพุงกระทงละ60
0: จ้ะ
1: ถ้าพุงล้วนกระทงละ80
0: อืม
1: เด็กจิ๋วก็25บาทค่ะ
0: คือเขาจะมีวางถาดไว้ในตู้กระจกนะตรงนี้เป็นกระทงเล็ก25บาทใช่ไหม
1: จ้ะ
0: ส่วนใหญ่คนก็จะมาซื้อแบบนี้ความอร่อยของห่อหมกเราคืออะไรจ๊ะแม
1: ่คือใจซื่อมือสะอาดใส่เครื่องให้ครบไม่ลดของกะทิที่แพงมากโลละ780ป้าก็ต้องใส่เท่านั้นไม่ลดใส่เครื่องให้ถึงไม่ตั้งใจทำ
0: พริกแกงเครื่องแกงนี่สูตรเราเลย
1: สูตรเรา
0: จากที่เห็นนี่คือตากใส่กระทงตรงนี้แล้วก็นึ่งกันเลยถ้าใครมีเวลาเนี่ยรอได้ก็สั่งแม่ได
1: ้บางคนสั่งมาจากบ้านก็ได้ค่ะแล้วมาเอา
0: อ๋อโทรสั่งก็ได้อันนี้ขายเริ่มขายตั้งแต่กี่โมงจ๊ะแม
1: ่โมง
0: 7โมง
1: ใช่
0: แล้วหมดประมาณกี่โมงอ่ะ
1: ก็บ่ายโมง2โมง3โมงแล้วแต่
0: เอาเหรอก็มาสักเที่ยงนี่ก็ยังพอได้กินอยู
1: ่ได้ค่ะได้ฝนฟ้าตกก็จะขายหมดไม่มีการเหลือแช่เหลือค้างไม่เอา
0: ไม่มีโอ้โห100โลนี่เกลี้ยงนะครับนอกจากห่อหมกแล้วมีอย่างอื่นด้วยนี
1: ่มีทอดมันแล้วก็ขนมจีนน้ำยาปลาช่อนทอดมันไปซีค่ะ
0: ทอดมัน
1: ผสมเองนะ
0: ทอดมันชิ้นใหญ่ๆแบบนี้นะครับ
1: ชิ้นหนาแต่ของเราจะไม่มีน้ำจิ้ม
0: เอาเหรอทำไม
1: เพราะเราทำมันหนาแล้ว
0: จ้ะ
1: อร่อยในตัว
0: ชิ้นเท่าไหร่จ้ะเนี่ย
1: ชิ้นละ5บาท
0: ชิ้นละ5บาทนะครับลองชิมกันได้เดี๋ยวผู้สั่งหมดเลย

0: ครับคือต้องบอกก่อนว่าร้านนี้นะฮะเขาไม่มีที่ให้นั่งกินนะแต่อันนี้คือเราขอเป็นกรณีพิเศษแล้วก็เอาข้าวมาด้วยซื้อข้าวมาแถวนี้นะฮะคือเพราะว่าตรงนี้เป็นร้านสตรีทฟู้ดทั้งหมดเลยนะครับหาซื้อง่ายมากเริ่มจากห่อหมกก่อนเลยนะครับอันนี้จะเป็นไซส์เล็กนะครับ25บาทที่แม่บอกว่าขายดีมากนะครับอันนี้เป็นห่อหมกหมูสับแล้วก็ห่อหมกปลากายนะฮะเดี๋ยวลองปลากายก่อนเลยโอ้ตัวเนื้อนี่มาแน่นๆก่อนอื่นเลยขอลองชิมแบบเปล่าเพียวๆก่อนนะครับเนื้อปลากายคือเต็มคำชิ้นใหญ่แน่นหนึบนะฮะส่วนรสชาติเนี่ยจะเค็มนำแล้วมีหวานมันตามนะฮะกินกับข้าวสวยนี่อร่อยมากแน่นอนนะครับแล้วเผ็ดกำลังดีเลยถ้าเป็นห่อหมกปลากายนะครับก็จะลองมาด้วยกระหล่ำปลีแบบนี้นะฮะซึ่งทางร้านนี่มี3แบบนะมีใบยอมีโหระพาแล้วก็มีกระหล่ำเดี๋ยวลองเป็นหมูสับบ้างนะครับดูความฉ่ำนะครับหมูสับฉ่ำว้าวตัวพริกแกงในห่อหมกหมูสับมันจะเผ็ดน้อยกว่าตัวปลากายนะฮะแต่โดยรวมแล้วเนี่ยพริกแกงที่แม่เขาใส่ลงมานะกับตัวหัวกะทินะให้เยอะเข้มข้นอร่อยมากถึงมากมาต่อเลยนะครับเดี๋ยวมาลองทีเด็ดของทางร้านนะครับที่รู้ว่าทีเด็ดเพราะอะไรหม้อใหญ่สุดห่อหมกปลาช่อนนะครับเนื้อล้วนๆใหญ่มากอันนี้เป็นห่อแบบห่อใหญ่60บาทนะครับหุยให้เยอะมากเลยอ่ะอันนี้จะเป็นใบยอนะเนื้อปลาช่อนนะครับมันเป็นชิ้นเป็นก้อนแล้วมันแน่นนะครับสดมากนะฮะกินแบบเคี้ยวไปรวมกับตัวห่อหมกที่มันมีทั้งกะทิเป็นหัวกะทิแบบเข้มข้นแล้วก็มีพริกแกงที่มันรสจัดจ้านนะมันตัดกันดีนะครับมันกลายเป็นแบบนัวๆไม่เผ็ดจนเกินไปแล้วก็มีความหวานมันของหัวกะทิด้วยมาต่อกันที่ใครที่ชอบหัวกับพุงนะครับก็มีเหมือนกันกระทงนี้กระทงใหญ่80บาทนี่หัวนะเบิ่มๆแบบนี้มาทั้งหัวแบบนี้อันนี้จะเป็นพุงนะฮะถ้าเป็นกระทง80บาทที่เป็นหัวกับพุงนะครับเขาก็จะใส่ผักรวมมาเลยนุ่มนวลชวนฝันมากเลยคือส่วนพุงอ่ะมันจะมีความมันแล้วก็มีเนื้อที่มันนุ่มนวลกว่าส่วนที่เป็นชิ้นๆนะสำหรับพุงนะถ้าพุงมาเนี่ยพุงจะมุ่งมาเลย80บาทต่อเลยนะฮะนี่มาที่ขนมจีนมากนะครับเป็นน้ำยาปลาช่อนนะฮะด้วยความที่แม่บุญมานะครับเขาใส่หัวกะทิแบบเต็มที่ไม่หวงเลยนะฮะแล้วก็พริกแกงนี่ค่อนข้างเข้มข้นเลยเพราะมันรวมกันอ่ะมันทำอะไรก็อร่อยไปหมดเลยนะครับห่อหมกก็ดีน้ำยาขนมจีนก็ดีเดี๋ยวมาลองทอดมันบ้างนะครับว่าเป็นยังไงนะครับแต่ว่าให้ดูชิ้นใหญ่ๆแบบนี้5บาทเท่านั้นนะครับเป็นปลาอินทรีนะฮะมาแบบนี้เลยน้ำจิ้มไม่ทำเพราะว่าอร่อยอยู่แล้วนี่เด้งหนึบไม่แห้งไม่แข็งกระด้างเลยนะครับเครื่องนี่เผ็ดกำลังดีนะครับไม่หวานไม่เค็มเกินอยู่ตรงกลางๆกินกับข้าวอร่อยเลยอันนี้ก็ขายวันละ100โลเหมือนกันนะครับสมคำล่ำลือนะครับ40กว่าปีอยู่ตรงนี้อร่อยมากเลยใครผ่านไปผ่านมานี่ซื้อกันหูหยุดต้องหยุดซื้อแล้วดูนะครับออเดอร์นี่คือใส่แบบกล่องเตรียมไว้เยอะมากนะฮะเชื่อแล้วว่า100โลยังไงก็หมดนะครับเดี๋ยวมาดูราคากันหน่อยนะครับไล่จากห่อหมกไซส์เล็กนะครับ25บาทนะครับมี3แบบนะครับมีทั้งหมูสับกับปลากายแล้วก็ปลาช่อนนะฮะอันนี้เราสั่งมาแค่2อย่างนะครับปลาช่อนเราสั่งเป็นไซส์ใหญ่60บาทนะฮะอันนี้หัวกับพุงนะครับ80บาทส่วนขนมจีนชุดละ30บาททอดมัน9ชิ้นชิ้นละ5บาท45บาทนะครับทั้งหมดวันนี้รวมเป็น265บาทราคาไม่แพงนะถ้าเทียบกับคุณภาพที่แม่บุญมาจัดให้เรานะครับอร่อยมากรสชาติดีนะครับถ้าคุณผู้ชมสนใจมาได้เลยนะครับตรงปากซอย4ย่าน1เจอแน่นอนนะครับเปิดทุกวันหยุดแค่วันจันทร์เท่านั้นนะฮะเปิดตั้งแต่8โมงเช้าถึงประมาณ3โมงเย็นนะครับแต่ว่าสัก2โมง3โมงเนี่ยก็เริ่มหมดแล้วมาไวๆหน่อยก็ดีนะครับมาได้เลยนะครับกับห่อหมกแม่บุญมา4ย่านซอย1เขตดุสิตกรุงเทพมหานครนี่เองครับอร่อย
1: เรียบเด็ดเอ็ดเปโร ันนี้ค่ะพามาทำความรู้จักกับอีกหนึ่งภูมิปัญญาและอาชีพของชาวบ้านในภาคเหนือกับการเลี้ยงครั่งค่ะครั่งคืออะไรเลี้ยงกันที่ไหนแล้วมีประโยชน์ยังไงวันนี้นะคะเราจะไปหาคำตอบกันที่บ้านห้วยปิงอำเภอทุ่งหัวช้างจังหวัดลำพูนกันค่ะในช่วงเข้าสู่ฤดูหนาวของแถบพื้นที่ภาคเหนือนะคะก็คือตั้งแต่เดือนพฤศจิกายนเป็นต้นไปจะเริ่มเข้าสู่ฤดูกาลของการเก็บเกี่ยวครั่งกันค่ะชาวบ้านนะคะจะเริ่มปีนต้นไม้เพื่อเก็บครั่งที่เลี้ยงไว้ลงมาซึ่งครั่งที่ว่านี้ก็คือก้อนขาวๆที่ติดอยู่บนกิ่งไม้นี่แหละค่ะ
2: ครั่งนี้เป็นแมลงชนิดหนึ่งนะครับจะพวกเพี้ยทีนี้มันเป็นเพี้ยที่มันมีประโยชน์เขาทำรังของเขาแล้วเขาจะอาศัยอยู่ในนั้นทีนี้เขาเอารังวันนี้ไปใช้งานไปใช้ประโยชน์
1: สังเกตนะคะว่าต้นไหนมีครั่งอยู่ก็จะอาศัยการสังเกตกิ่งไม้ที่มีรังของครั่งค่ะรวมไปถึงผงสีดำๆหรือว่าขี้ของครั่งที่กระจายอยู่บริเวณใบไม้ใต้ต้นไม้นั่นเองค่ะหลังจากที่แน่ใจแล้วนะคะว่ารังของครั่งนั้นพร้อมเก็บเกี่ยวชาวบ้านก็จะเริ่มเก็บครั่งโดยจะใช้วิธีการปีนขึ้นไปบนต้นไม้เพื่อตัดกิ่งไม้ที่มีรังของเขาอยู่ค่ะแล้วก็ไม่ใช่แค่ตัดกิ่งเล็กๆใกล้รังนะคะแต่เป็นการตัดกิ่งใหญ่เลยล่ะค่ะ
2: ปกติแล้วในรอบปีหนึ่งเนี้ยถ้าเราปล่อยไปแล้วเนี่ยถ้ามันติดหรือไม่ติดเนี่ยนะครับชาวสวนเขาจะฟันทั้งหมดเลยต้นนั้นให้กิ่งมันโป่งพร้อมกันนะครับหลักสำคัญคือว่าเวลาฟันแล้วเนี่ยเขาจะไม่ให้กิ่งของตัวชำฉานี่ฉีกเพราะว่าถ้าฉีกแล้วเปลือกมันฉีกในเวลามันแตกคราวต่อไปนะไอตัวด้านล่างที่มันฉีกมันจะไม่แตกเนื้อไม้มันจะเน่าไประยะเวลาของมันนะครับเราจะเริ่มตัดช่วงเดือนพฤศจิกาถ้ามันเยอะจริงๆก็จะเริ่มตั้งแต่ตุลาแล้วก็มาพฤศจิกาแล้วก็จะเข้าช่วงธันวาเนี่ยมันจะเป็นช่วงที่เราเก็บเชื้อด้วยเก็บพันธุ์ด้วยนะครับ
1: แต่ว่าไม่ใช่ต้นไม้อะไรก็ได้นะคะที่จะสามารถเลี้ยงครั่งแล้วก็ทำให้ครั่งเจริญเติบโตได้ส่วนใหญ่แล้วนะคะชาวบ้านก็จะเลือกต้นช้ำช้าหรือว่าต้นก้ามปูในการเลี้ยงครั่งค่ะ
2: ที่ชาวบ้านนิยมเลี้ยงกันมากที่สุดก็คือต้นช้ำช้าเขาจะให้ผลผลิตดีกว่าไม้ทุกอย่างตัวข้างนี้จะเจริญเติบโตได้ดีกว่าไม้ทุกชนิดแล้วก็การเก็บเนี่ยต้นช้ำช้ามันจะเก็บง่ายกว่ากิ่งมันก็จะเรียบๆอย่างเงี้ยอย่างเป็นอย่างไม้ชนิดอื่นมันก็จะเป็นกิ่งที่เป็นกิ่งเยอะๆทีนี้มันจะเก็บยาก
1: นอกจากสาเหตุในเรื่องของการให้ผลผลิตที่ดีแล้วก็ง่ายต่อการเก็บครั่งแล้วนะคะอีกหนึ่งเหตุผลที่ต้นช้ำช้านั้นกลายเป็นต้นไม้ยอดฮิตสำหรับการเลี้ยงครั่งก็เนื่องจากเป็นต้นไม้ที่มีอยู่เยอะมากในพื้นที่ค่ะและด้วยสภาพภูมิอากาศที่เหมาะสมนะคะก็ทำให้ครั่งนั้นเจริญเติบโตได้ดีค่ะแต่นอกจากต้นช้ำช้าแล้วนะคะในปัจจุบันก็มีการเพาะเลี้ยงครั่งบนต้นลำไยและก็ต้นลินจีอีกด้วยค่ะ
2: ตัวนี้เขาเรียกรังในรังของครั่งนี่นะครับไอ้ตรงที่น้ำแดงๆตรงนี้นะครับตัวนี้จะพัฒนาไปเป็นตัวแม่ของมันประมาณกลางเดือนธันวาจะเป็นตัวแม่เล็กๆสีแดงๆเขาก็จะออกมาถ้าสังเกตเห็นว่าถ้าสมมติว่ารังเขาแก่เนี่ยหลังตรงนี้เขาจะแตกเป็นร่องแตกเป็นเหมือนลายงานะครับตัวนี้ถ้าเราจะขายเลยเราก็เลาะฝักเขาออกมาเวลาตัดเราต้องเอาใบออกให้หมดนะครับเพื่อความสะอาดของตัวรังครั่งเวลาเราไปเลาะ
1: อย่างที่พี่พัฒน์บอกนะคะว่าครั่งที่ได้นั้นจะแยกออกเป็น2ส่วนค่ะคือส่วนที่เลาะรังเพื่อนำไปขายซึ่งสามารถนำไปขายได้ทั้งหมดนะคะทั้งรังที่ขาวๆแล้วก็รังสีดำชาวบ้านเรียกกันว่าเป็นรังของครั่งที่ตายแล้วค่ะอีกส่วนที่สมบูรณ์นะคะก็จะแยกไว้สำหรับทำพันธุ์เพาะเชื้อค่ะซึ่งการทำพันธุ์นั้นนะคะก็จะใช้วิธีการนำฟางมาห่อรังที่ถูกตัดเป็นท่อนๆแบบนี้ค่ะ
2: ชาวบ้านก็จะมัดอย่างนี้นะครับมันก็มีหลายวิธีนะครับเท่าที่เห็นอยู่ตอนนี้มันมีอยู่3วิธีที่ชาวบ้านเขาใช้กันแต่มัดฟางแห้งเนี่ยจะเป็นวิธีดั้งเดิมถ้าเป็นสมัยใหม่ขึ้นมาหน่อยที่เขาเก่งต้นไม้เขาก็ไม่มัดแล้วนะครับเขาใช้กิ่งอันเนี้ยขึ้นไปบนกิ่งไม้เลยแล้วก็ใช้ตอกมัดติดเลยแล้วอีกอันนึงก็ใช้ใบมะพร้าวแล้วก็มามัดไอ้ตัวเนี้ยติด2ข้างแล้วก็พับแล้วก็ขึ้นไปห้อยเลยพอเราได้อย่างงี้มาแล้วนะครับเราก็ใช้ท่อนพันมัดเข้าไป2อันครับต้องใช้2อันเพราะว่าเวลาเราไปห้อยอ่ะมันจะถ่วงกันอยู่มันก็จะได้ประมาณนี้ครับอย่างนี้เลยใช้ได้เลยป่าตรงนี้นิดหนึ่งเพื่อให้มันพับได้อันนี้คือท่อนพันธุ์ที่พร้อมปล่อยต้นไม้ที่เราจะปล่อยต่อไปเนี่ยเราต้องดูความสมบูรณ์ของกิ่งต้องขาวไม่ดำแล้วก็ไม่แก่แต่ว่าอันหนึ่งศัตรูของเขาคือมดดำนะครับตัวนี้จะแพ้มดดำถือว่าเราตัดปีนี้นะครับพัก2ปีเราพอเริ่มปีที่3เราก็ใส่สิ้นปีที่3เราก็ตัด3ปีจะได้ผลผลิต1ครั้ง
1: วนของคลั่งที่ได้นะคะก็จะถูกส่งไปที่โรงรับซื้อซึ่งเป็นจุดที่รวบรวมคลั่งก่อนที่จะส่งโรงงานเพื่อนำไปแปรรูปอีกครั้งนั่นเองค่ะ
3: ตรงจุดนี้ก็คือว่าจีปีเนี่ยเป็นคนรับซื้อเจ้าเดี๋ยวนี้ตีเห็นอยู่นี่อยู่ประมาณอยู่770โลเจ้าเขามาเทว่าของเขาอ่ะมีสิ่งเจือปนกับเจ้าบางคนก็มีทรายเนาะบางคนก็เป็นเศษไม้มันต้องออกหมดนะเจ้าเนาะต้องทำแบบสะอาดเจ้าเป็นใบอย่างมันฮื้อมีเจ้า

0: คุณสมบัติของคลั่งเนี่ยมันก็คืออยู่ที่อายุของคลั่งนะครับอย่างคลั่งดิบที่ได้จากเกษตรกรเนี่ยจริงๆถ้าอายุประมาณ 1-2 ปีเนี่ยคุณภาพยังใช้ได้อยู่แต่ถ้าเกิดเกินกว่านั้นเป็น 3-4-5 ปีเนี่ยคุณภาพก็จะต่ำลงกระบวนการที่เราต้องการก็คือเราจะเอาตัวเนื้อของคลั่งเพราะฉะนั้นคลั่งที่คุณภาพดีก็คือ 1. อายุไม่ยาวจนเกินไปไม่เกินปี2ปีอันที่2ก็คือสิ่งเจือปนน่ะจะต้องน้อยสิ่งเจือปนที่เห็นมาครับก็จะเป็นพวกเศษไม้นะครับแล้วก็เป็นพวกความชื้นพวกน้ำพวกฝุ่นนะครับซึ่งการตรวจสอบก็เราจะตรวจสอบเบื้องต้นด้วยสายตานะครับหลังจากนั้นเราจะเอาไปเข้าแลบเพื่อทดสอบอีกทีนึงหลังจากได้ข้างดิบมาแล้วเนี่ยเราก็จะมาทำการบดลดขนาดให้มีขนาดประมาณเม็ดถั่วเขียวแล้วก็มาทำการล้างซึ่งวิธีการล้างเราก็จะล้างด้วยน้ำกับโซดาแอชนะครับเพื่อเป็นการเอาสิ่งเจือปนออกสิ่งที่ออกไปกับ น้ำก็จะเป็นพวกน้ำเลี้ยงที่มีสีแดงเราจะเอาน้ำเลี้ยงที่มีสีแดงเนี่ยเอาไปสกัดเป็นสีผสมอาหารสีย้อมผ้าส่วนของที่เหลือที่เราใช้ประโยชน์จริงๆก็คือตัวเนื้อของมันหรือเรซินนะครับหลังจากล้างเสร็จปุ๊บเนี่ยเราก็จะมีกระบวนการเอามาตากเหมือนที่เราเห็นอยู่ตรงนี้เนาะลานตากจริงๆก็ตากประมาณ4ชั่วโมงนะครับเพื่อป้องกันไม่ให้มันร้อนเกินไปโดนแดดมากเกินไปสีมันจะเปลี่ยนเป็นสีคล้ำคุณสมบัติของคลั่งนะครับก็คือมันเป็นเขาเรียกว่าพลาสติกที่มีจุดหลอมเหลวต่ำดีกว่าแปลว่าถ้าเกิดว่าตากไว้เฉยๆโดยไม่มีการเกลี่ยเนี่ยมันก็จะติดกันเป็นก้อนได้เพราะฉะนั้นเราก็จะมีการเกลี่ยที่กองเรื่อยๆซึ่งจริงๆก็จะประมาณครึ่งชั่วโมงครั้งนึงอะไรเงี้ยหลังจากตากเสร็จเราจะเอาไปทำความสะอาดก็คือเอาเศษไม้เล็กกับฝุ่นออกหลังจากนั้นก็จะมีเข้าไปในส่วนของห้องที่จะอบลดความชื้นประมาณ7วันก็จะเสร็จกระบวนการแรกก็คือคลั่งเม็ดคลั่งดิบจากเกษตรกรแปลรูปมันเป็นคลั่งเม็ดซึ่งคลั่งเม็ดนี่แหละครับจะกลายถุดิบสำคัญในการผลิตแชลักแชลักใช้ในหลายอุตสาหกรรมนะครับปัจจุบันอย่างประเทศไทยเราอาจจะคุ้นเคยว่าแชลักนี่เอาไปทาไม้แต่จริงๆแล้วเนี่ยแชลักถือเป็นพลาสติกธรรมชาติที่ได้รับการรับรองเรื่องความปลอดภัยเนี่ยจาก FDA ของอเมริกาจาก EFSA ของยุโรปให้ใช้ในอุตสาหกรรมอาหารได้เพราะฉะนั้นแชลักในปัจจุบันเนี่ยไม่ได้ใช้เฉพาะทาไม้ละเราใช้ในการเคลือบผลไม้นะครับพวกส้มพวกแอปเปิ้ลเคลือบพวกช็อกโกแลตนะครับช็อกโกแลตที่มันวาวหรือลูกอมต่างๆนี่ก็เคลือบด้วยแชลักและอีกอุตสาหกรรมนึงก็คืออุตสาหกรรมเม็ดยาอีกอุตสาหกรรมนึงที่กำลังเติบโตก็คือว่าสกัดสารเคมีในเม็ดคลั่งเนี่ยเพื่อเอาไปใช้เป็นหัวน้ำหอมการใส่ส่วนผสมจากคลั่งเข้าไปจะทำให้กลิ่นมันหน่วงนานขึ้นนะครับนี่ก็เป็นอุตสาหกรรมนึงที่ใช้คลั่งเยอะ
1: เรียกได้ว่ากว่าจะได้คลั่งเม็ดที่นำมาใช้ประโยชน์อย่างที่เราคุ้นเคยกันนั้นนะคะก็ต้องผ่านภูมิปัญญาที่สะท้อนถึงวิธีการเกษตรท้องถิ่นและขั้นตอนการผลิตที่ได้คุณภาพต่อยอดเป็นผลิตภัณฑ์ที่หลากหลายทั้งสร้างงานสร้างอาชีพแล้วก็สร้างเศรษฐกิจให้กับชุมชนถึงเป็นแค่แมลงตัวเล็กๆนะคะแต่ก็สามารถสร้างประโยชน์ให้กับมนุษย์เราได้มากมายเลยค่ะ
2: วันนี้นะคะที่นำมาให้ผู้ชมได้ช็อปกันถึงหน้าจอนะคะเป็นผลิตภัณฑ์น้ำพริกค่ะมาจากอำเภอแม่ม้อจังหวัดลำปางนะคะผลิตภัณฑ์ของเรานะคะมาจากวิสาหกิจชุมชนกลุ่มแม่บ้านเกษตรกรบ้านเมาะหลวงนะคะที่นี่เนี่ยเป็นกลุ่มแม่บ้านที่เขารวมตัวกันแปรรูปส่วนใหญ่นี่ก็จะเป็นผลิตภัณฑ์น้ำพริกตัวเครื่องที่จะใช้ในการทำน้ำพริกเนี่ยก็จะนำมาจากชุมชนใกล้เคียงที่มีการปลูกมีการหากันนะคะเริ่มจากอันนี้ก่อนเลยนะคะน้ำพริกข่าโบราณนะคะตัวน้ำพริกข่าอันนี้เนี่ยจะอยู่ที่กระปุกละ50บาทนะคะนี่ค่ะน้ำพริกข่าก็จะเป็นน้ำพริกแห้งๆแบบนี้นะคะโรยข้าวกินหรือว่าจ้ำข้าวเหนียวนี่คือล้ำเลยอันนี้อีกหนึ่งน้ำพริกต่อมาอันนี้เนี่ยเป็นน้ำพริกลาบนะคะน้ำพริกลาบเนี่ยสังเกตว่าสีของตัวน้ำพริกจะค่อนข้างเข้มกว่าน้ำพริกขานะคะเครื่องเขาจะทั้งคั่วแล้วก็มีการนำไปอบด้วยนะคะน้ำพริกลาบจะมีส่วนผสมของมะแล็บด้วยนะคะเป็นเครื่องเทศเนาะเป็นเครื่องเทศของทางเหนือเหมือนกันนะคะเป็นกลิ่นจะหอมๆเย็นๆกระปุกนี้ก็50บาทเหมือนกันนะคะ1หอม2รสชาตินี่คือบอกเลยว่าเผ็ดร้อนรสจัดนะคะถ้าใครทานรสจัดได้ถือว่าอร่อยเนาะหอมแล้วก็ค่อนข้างที่จะเป็นน้ำพริกที่แห้งเพราะฉะนั้นเนี่ยเก็บไว้ได้นานแน่นอนมาที่น้ำพริกกรอบสมุนไพรกันบ้างนะคะตัวน้ำพริกกรอบสมุนไพรเนี่ยหลักๆแล้วก็คือหอมกระเทียมแล้วก็พวก พริกแห้งนะคะค่ะแต่ว่านอกจากตัวน้ำพริกกรอบสมุนไพรที่ไม่ใส่เนื้อสัตว์แล้วเนี่ยมีแบบที่ใส่เนื้อสัตว์ด้วยเช่นน้ำพริกกรอบสมุนไพรกุ้งป่นปลาป่นแล้วก็หมูกระจกนะคะอันนี้เนี่ยราคาก็คือเท่ากันก็คือกระปุกละ50บาทราคาก็จะไม่รวมส่งนะคะเดี๋ยวเปิดตัวอย่างให้ดูเป็นกุ้งป่นนะคะตัวเครื่องสมุนไพรเนี่ยเขาจะมีความเป็นชิ้นที่ใหญ่กว่าตัวน้ำพริกก่อนหน้านี้อย่างเช่นพวกน้ำพริกข่าก็จะมีความละเอียดกว่านี้เนาะหรือน้ำพริกลาบอันนี้จะมาเป็นแบบชิ้นๆเลยนะคะแล้วก็จะมีเป็นกุ้งแห้งเป็นอะไรแบบนี้อบกรอบมาหมดเลยนะคะส่วนอันนี้เป็นน้ำพริกกรอบสมุนไพรที่เป็นหมูกระจกนะคะก็จะใส่มามีความแบบกากหมูข้างบนด้วยแบบนี้เป็นชิ้นๆนะคะกลิ่นหอมเจียวนี่คือแบบหอมมากแล้วก็อันนี้ไม่หืนนะคะกลิ่นไม่หืนเลยน้ำพริกชนิดสุดท้ายนะคะอันนี้จะเป็นน้ำพริกเรียกง่ายๆน้ำพริกกากหมูแล้วกันเพราะว่าเขาจะเน้นตัวกากหมูเยอะหน่อยนะคะกระปุกนี้เนี่ยจะราคาต่างจากน้ำพริกชนิดอื่นก็คือน้ำพริกกากหมูจะอยู่ที่กระปุกละ65บาทนะคะกากหมูเป็นชิ้นๆเลยแล้วก็ทั้งกระเทียมทั้งหอมนี่คือแบบดูกรอบมากแล้วก็พอตักออกมาได้กลิ่นหอมของกระเทียมเจียวมาน้ำพริกอบกรอบสมุนไพรทุกอย่างเนี่ยจะได้เครื่องเหมือนกันก็คือเป็นพวกหอมเป็นพวกกระเทียมที่เวลากินเข้าไปก็จะมีความกรอบใช่ไหมคะแต่ถ้าเป็นน้ำพริกกากหมูเนี่ยตัวกากหมูจะเยอะเพราะฉะนั้นเราจะได้เคี้ยวกากหมูแบบเต็มปากเต็มคำเลยนะคะแต่ว่ากรอบแล้วก็ไม่หืนด้วยนะคะน้ำพริกทุกอย่างไม่หืนเลยมาอีกหนึ่งผลิตภัณฑ์นะคะอันนี้เนี่ยในพื้นที่เขามีการเลี้ยงกันก็คือเรื่องของจิ้งหรีดนะคะแต่ว่าตัวผลิตภัณฑ์จากจิ้งหรีดเนี่ยอันนี้จะเป็นการนำไปคั่วแล้วก็อบวิธีการของเขาคือก่อนที่จะนำจิ้งหรีดมาจำหน่ายเนี่ยเขาจะมีการปล่อยให้จิ้งหรีดเนี่ยถ่ายท้องเพื่อที่จะเหมือนกับว่าให้ถ่ายของเสียออกไปก่อนเวลานำมารับประทานเนี่ยเราก็จะไม่ท้องเสียนะคะจากนั้นเนี่ยเขาก็จะนำมาคั่วกับน้ำเกลือจากนั้นก็จะนำมาคั่วกับพวกเครื่องสมุนไพรต่างๆอย่างอันนี้เนี่ยเขาจะบรรจุมาเป็นหลอดๆแบบนี้เหมือนอารมณ์แบบจิ้งหรีดช็อตนะคะเนี่ยข้างในเราจะมองเห็นตัวสมุนไพรที่อยู่ภายในหลอดเลยอย่างที่โนบอกเขาคั่วไปกับสมุนไพรซึ่งหลังจากที่คั่วแล้วเนี่ยเขาก็จะนำไปอบเพราะฉะนั้นเนี่ยตัวจิ้งหรีดช็อตอันนี้เนี่ยจะได้ทั้งรสชาติความหอมแล้วก็ความกรอบด้วยนะคะหลอดนี้หรือว่ากระปุกนี้นะคะอยู่ที่20บาทราคาไม่รวมส่งคือกลิ่นเป็นกลิ่นของสมุนไพรด้วยแล้วก็กลิ่นของจิ้งหรีดด้วยนะคะแล้วก็ไม่เค็มเกินไปอร่อยอันนี้คือแบบกินง่ายนะว่ากินง่ายเลยคุณผู้ชมที่สนใจสินค้าของวิสาหกิจชุมชนกลุ่มแม่บ้านเกษตรกรบ้านเมาะหลวงนะคะจากอำเภอแม่เมาะจังหวัดลำปางนะคะก็สามารถที่จะติดต่อสอบถามได้ตามเบอร์ตามรายละเอียดที่เราขึ้นเอาไว้ให้นะคะรวมถึงค่ะกลุ่มไหนชุมชนไหนนะคะที่มีการรวมกลุ่มการผลิตสินค้านะคะแล้วก็จำหน่ายในนามชุมชนนะคะอยากจะส่งมาให้เรื่องเด็ดอัตโนมัติของเราช่วยรีวิวให้สามารถที่จะติดต่อสอบถามแล้วก็ส่งรายละเอียดของสินค้าเข้ามาได้ที่ Facebook ของเรื่องเด็ดอัตโนมัติการรีวิวสินค้าของเราไม่เสียค่าใช้จ่ายแต่อย่างใดนะคะรวมไปถึงคุณผู้ชมที่ดูแล้วจดเบอร์ไม่ทันจำราคาไม่ได้นะคะทักทายมาถามกันได้ที่ Facebook ของเรื่องเด็ดอัตโนมัติเช่นกันค่ะวันนี้เรื่องเด็ดอัตโนมัติของเราหมดเวลาลงแล้วนะคะพบกันใหม่กับการรีวิวสินค้าดีๆทางอมรีทีวีเอชดีช่อง34แห่งนี้ในรายการเรื่องเด็ดอัตโนมัติค่ะวันนี้ลาไปแล้วสวัสดีค่ะ

0: ื้อซักผ้าเป็นอะไร
1: อย่าจับเครื่องใช้ไฟฟ้าในขณะที่ร่างกายเปียกน้ำ
2: เซฟตี้โฟโอตำบลปลอดภัยไม่จำกัด
3: PEA
4: SAF เชื้อเพลิงอากาศยานแบบยั่งยืนเรามาทำความรู้จักกับ SAF Sustainable Aviation Fuel หรือเชื้อเพลิงอากาศยานแบบยั่งยืนที่ไม่ใช่เชื้อเพลิงฟอสซิลและลดการปล่อย CO2 ได้ SAF ที่ผลิตขึ้นจะมีคุณสมบัติที่คล้ายคลึงกับ Jet A1ซึ่งเป็นไปตามมาตรฐาน ASTM International Standard มีคุณสมบัติที่สำคัญคือสามารถ drop in fuel หรือสามารถผสมกับน้ำมันเชื้อเพลิง Jet A1 ได้โดยตรงโดยไม่มีความจำเป็นต้องปรับเปลี่ยนเครื่องยนต์หรือปรับปรุงโครงสร้างพื้นฐานในการเติมน้ำมันเชื้อเพลิงต่างๆเป็นหลักการเดียวกับการผสมเอทานอลเข้าไปในน้ำมันเบนซินหรือการผสมไบโอดีเซลเข้ากับน้ำมันดีเซลในปัจจุบันธุรกิจการบินมีการปล่อย CO2 เป็นสัดส่วนถึงประมาณ 2% ของโลก SAF จึงเป็นหนึ่งในทางเลือกที่จะช่วยลดปริมาณการปล่อย CO2 ในอุตสาหกรรมการบินลงได้เพื่อที่จะก้าวเข้าสู่เป้าหมาย Net Zero ในคริสตศักราช2065กระบวนการผลิต SAF ที่องค์การการบินพลเรือนระหว่างประเทศ The International Civil Aviation Organizationหรือ ICAO ยอมรับมีทั้งสิ้น11กระบวนการยกตัวอย่างเช่น

0: ไฮโดรโพเซสเอสเตอร์แอนด์แฟตตี้แอซิดหรือเฮฟฟาใช้วัตถุดิบในกลุ่มน้ำมันได้แก่น้ำมันพืชใช้แล้วไขมันสัตว์น้ำมันปาล์มดิบแอลกอฮอล์ทูเจ็ตซินเทติกพาราฟฟินิกเคโรซีน ATJ-SPK ใช้วัตถุดิบในกลุ่มแอลกอฮอล์ที่เกิดจากกระบวนการหมักวัตถุดิบประเภทแป้งและน้ำตาลฟิชเชอร์โทรปFT ใช้วัตถุดิบในกลุ่มก๊าซสังเคราะห์ซินแก๊สซินเทซิสแก๊สโดยใช้วัตถุดิบจำพวกชีวมวลเช่นวัสดุเหลือทิ้งทางการเกษตรหรือป่าไม้แม้กระทั่งขยะจากแหล่งชุมชนก็สามารถนำมาผลิตซินแก๊สได้โดยนำวัตถุดิบเหล่านี้ไปผ่านกระบวนการทางความร้อนและเคมีแล้วนำเข้าสู่กระบวนการฟิชเชอร์โทรปเพื่อผลิตเป็นแซฟต่อไปเมื่อประเมินศักยภาพของประเทศไทยเองพบว่ามีวัตถุดิบที่สามารถนำมาผลิตแซฟได้แก่น้ำมันพืชใช้แล้วน้ำมันปาล์มดิบเอทานอลที่ผลิตจากกากน้ำตาลน้ำอ้อยมันสำปะหลังเป็นต้นแต่จะต้องทำให้วัตถุดิบผ่านการรับรองตามเกณฑ์ความยั่งยืนที่ ICAO กำหนดซึ่งจะต้องอาศัยความร่วมมือจากหลายภาคส่วนทั้งจากหน่วยงานภาครัฐและภาคเอกชนร่วมกันผลักดันให้วัตถุดิบของไทยผ่านเกณฑ์ความยั่งยืนของ ICAO เพื่อนำมาผลิตแซฟได้อย่างยั่งยืน
1: ไม่เป็นไรนะครับ
2: ติดตั้งอุปกรณ์เช็คและป้องกันไฟรั่วหรือ RCD ไว้ภายในบ้าน
3: เซฟตี้ฟอร์ออล
4: ตำบลปลอดภัยไม่จำกัด
5: PEA

สวัสดีครับพบกับพยากรณ์อากาศจากกรมอุตุนิยมวิทยาประจำวันจันทร์ที่22มิถุนายน2569กันนะครับในวันนี้ครับประเทศไทยมีฝนลดลงนะครับเนื่องจากลมมรสุมตะวันตกเฉียงใต้ที่พัดปกคลุมประเทศไทยมีกำลังอ่อนลงครับสำหรับคลื่นลมบริเวณทะเลอันดามันตอนบนมีกำลังปานกลางครับโดยมีคลื่นสูง 1-2 เมตรทะเลอันดามันตอนล่างและอ่าวไทยมีคลื่นสูงประมาณ1เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรครับพยากรณ์อากาศ24ชั่วโมงข้างหน้าภาคเหนือมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ30ของพื้นที่ส่วนมากบริเวณจังหวัดแม่ฮ่องสอนเชียงใหม่เชียงรายพะเยาน่านตากและเพชรบูรณ์ภาคตะวันออกเฉียงเหนือมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ20ของพื้นที่ส่วนมากบริเวณจังหวัดเลยหนองคายบึงกาฬชัยภูมินครราชสีมาบุรีรัมย์และอุบลราชธานีภาคกลางมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ20ของพื้นที่ส่วนมากบริเวณจังหวัดอุทัยธานีสุพรรณบุรีกาญจนบุรีราชบุรีและนครปฐมภาคตะวันออกมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ30ของพื้นที่ส่วนมากบริเวณจังหวัดนครนายกชลบุรีระยองจันทบุรีและตราดภาคใต้ฝั่งตะวันออกมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ40ของพื้นที่ส่วนมากบริเวณจังหวัดสุราษฎร์ธานีนครศรีธรรมราชพัทลุงสงขลาปัตตานียะลาและนราธิวาสภาคใต้ฝั่งตะวันตกมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ40ของพื้นที่ส่วนมากบริเวณจังหวัดตรังและสตูลกรุงเทพมหานครและปริมณฑลมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ30ของพื้นที่ส่วนมากในช่วงระหว่างบ่ายถึงค่ำครับในวันนี้และวันพรุ่งนี้นะครับประเทศไทยมีฝนลดลงและคาดว่าจะกลับมามีฝนเพิ่มขึ้นในวันพุธที่24นี้ครับอย่าลืมติดตามข่าวพยากรณ์อากาศเป็นประจำกันด้วยนะครับพบกับพยากรณ์อากาศจากกรมอุตุนิยมวิทยาได้ใหม่ในวันพรุ่งนี้สำหรับวันนี้สวัสดีครับ

ธงชาติและเพลงชาติไทยเป็นสัญลักษณ์ของความเป็นไทยเราจงร่วมใจยืนตรงเคารพธงชาติด้วยความภาคภูมิใจในเอกราชและความเสียสละของบรรพบุรุษไทย

0: พี่จะถามดูให้นะว่าที่บริษัทมีตำแหน่งว่างหรือเปล่าแต่น้องเขาจบวุฒิม.3อาจจะหางานยากนิดนึงนะครับสวัสดีครับ
1: มีอะไรหรือลูก
0: รุ่นน้องผมนะครับเขามีหลานที่เรียนดีแต่ที่บ้านไม่มีเงินให้เรียนต่
1: อ
0: เดี๋ยวจะมาขอสมัครงานที่บริษัทนะครับ
1: อ้าวเดี๋ยวสิสมัยนี้มีทุนการศึกษาให้เด็กๆ เยอะแยะอย่างทุนมทส.ของในหลวงนี่ก็พระราชทานให้เด็กๆทุกจังหวัดต่อเนื่องตั้งแต่ม.ปลายจนจบปริญญาตรีเลยนะในหลวงท่านให้ความสำคัญและส่งเสริมการศึกษาผ่านหลายโครงการเลยล่ะ
0: จริงด้วยครับเดี๋ยวได้บอกเขาก่อนดีกว่าฮัลโหลนี
2: ่ฉันอยากรู้ว่าในหลวงให้ความสำคัญกับการศึกษายังไง
0: สถานีรถไฟคลองไผ่จังหวัดนครราชสีมาพุทธศักราช2563

0: ี่เพิ่งรับปริญญาบ้านเหรอคะ
1: ใช่พี่เพิ่งรับพระราชทานปริญญาบัตรจากในหลวงเมื่อวานนี้เอง
2: โหพี่เก่งมากเลยนะครับ
1: พี่ไม่เก่งหรอกพี่แค่พยายามตั้งใจเรียนพอได้รับทุนมทส.ของในหลวงน่ะพระองค์มีพระราชประสงค์ให้พวกเราตั้งใจพัฒนาตนเองเพื่อจะได้เป็นคนที่มีความรู้มีคุณธรรมมีภาวะผู้นำและกลับไปช่วยพัฒนาท้องถิ่นของตนเองน่ะ
0: แปลว่าพี่จะกลับมาทำงานที่บ้านเกิดของพี่เหรอคะ
1: ใช่พี่จะกลับมาทำงานที่นี
0: ่หนูเชื่อว่าพี่ต้องทำได้ดีมากแน่ๆค่ะฮะ
3: ฮะฮะไอ้ลูกหมาเรียนจบแล้ววอย
4: พ่อ
3: เอ้ยมา
1: พ่อครับดูนี่สิครับ
3: ไอ้ลูกหมาของพ่อ
1: พ่อครับเดี๋ยวครับ

0: อ้าวนี่มาดู DLTV นี่สิที่ในหลวงรัชกาลที่9ทรงก่อตั้งและตอนนี้รัชกาลที่10โปรดให้พัฒนาระบบออกอากาศให้ทันสมัยขึ้นมากเลยนะ
1: โอ้โหภาพเสียงคมชัดเหมือนคุณครูตัวจริงมาสอนที่บ้านเลยนะครับ
0: ใช่ก็เพราะเป็นระบบ HD น่ะแล้วก็เพิ่มช่องทางการเผยแพร่สัญญาณและขยายกลุ่มผู้เรียนไปหลายๆที่ให้เข้าถึงทุกคนในทุกท้องถิ่นเลยล่ะเพื่อลดความเหลื่อมล้ำทางการศึกษายังไงล่ะ
2: ในหลวงท่านให้ความสำคัญกับการศึกษามากเลยนะคะปู
0: ่นั่นเพราะพระองค์ทรงมีพระราชประสงค์ว่าการศึกษาต้องสร้างให้คนไทยมีคุณสมบัติดังนี้นะ 1. มีทัศนคติที่ดีและถูกต้อง 2. มีพื้นฐานชีวิตที่มั่นคงเข้มแข็ง 3. มีอาชีพมีงานทำและ 4.เป็นพลเมืองดีมีระเบียบวินัยเพื่อเป็นกำลังในการพัฒนาประเทศให้เติบโตได้อย่างมั่นคงยังไงล่ะจ๊ะ
1: ดีมากๆเลยนะครับ
3: ฟังอีกครั้งหนึ่งนะคะกากากากากากา

และยังพัฒนา DLTV เพื่อลดความเหลื่อมล้ำทางการศึกษาเพราะท่านอยากให้การศึกษาสร้างให้คนไทยมีทัศนคติที่ดีและถูกต้องมีพื้นฐานชีวิตที่มั่นคงเข้มแข็งมีอาชีพมีงานทำเป็นพลเมืองดีมีระเบียบวินัยรักและช่วยพัฒนาท้องถิ่นของตนประเทศเราก็จะเติบโตอย่างมั่นคง

0: ปู่สั่งทำกรอบรูปในหลวงตอนที่พระองค์ทรงผนวด
1: ตอนพระองค์ทรงผนวดชาวพุทธคงดีใจมากๆเลยนะครับ
0: ก็ไม่ใช่แค่ชาวพุทธหรอกนะเพราะในหลวงท่านทรงสนับสนุนทุกศาสนาเลยล่ะ
1: พระองค์ทรงสนับสนุนทุกศาสนาเลยใช่ไหมครับ
2: บ้านเมืองเรามีขวายศาสนาอย่างใกล้ๆวัดนี้ก็มีทั้งมัสยิดโบสถ์คริสต์และก็ศาลเจ้าเลยนะ
1: นมัสการ

0: ฏิบัติทางธรรมชาติตอนภัยแล้งแรงกว่าที่คิด
1: อ้าวคอมจะมาล่มอะไรตอนนี้เน็ตเป็นอะไรไปเนี่ยคนจะขายของ
2: แม่ครับมีอะไรให้ผมช่วยหรือเปล่า
1: แม่กำลังจะปิดยอดลูกค้าหลายตังค์เลยเนี่ยเน็ตดันมาใช้ไม่ได้
0: ใจเย็นๆก่อนครับแม่เดี๋ยวผมดูให้ว่าอินเทอร์เน็ตเป็นอะไรครับ
1: ขอบใจนะ DLTV ช่วยแม่ทีถ้าปิดยอดไม่ได้เสียดายแย่เลยล่ะ
2: ลูกค้าเขาสั่งอะไรเหรอแม
1: ่สั่งสายยางกับเครื่องสูบน้ำหลายตัวเลย
0: แล้วเขาจะสั่งไปทำอะไรเยอะแยะล่ะครับ
1: เห็นเขาตอบแชทแม่ว่าเขาต้องเตรียมรับมือภัยแล้งต้องเตรียมกักเก็บน้ำกินน้ำใช้ให้พอไม่งั้นจะเดือดร้อนเพราะเท่าที่แม่รู้นะภัยแล้งในประเทศเราเนี่ยมันจะเกิด2ช่วงก็คือช่วงฤดูหนาวประมาณกลางเดือนตุลาคมต่อเนื่องถึงฤดูร้อนส่วนมากก็จะเป็นโซนภาคเหนือภาคอีสานภาคกลางและภาคตะวันออกช่วงนั้นจะมีปริมาณฝนลดลงและมักจะเกิดขึ้นเป็นประจำทุกปีส่วนอีกช่วงหนึ่งก็คือช่วงกลางฤดูฝนประมาณปลายเดือนมิถุนายนถึงเดือนกรกฎาคมจะมีฝนทิ้งช่วงเกิดขึ้นภัยแล้งลักษณะนี้จะเกิดขึ้นเฉพาะบางพื้นที่แต่บางครั้งก็อาจครอบคลุมพื้นที่เป็นบริเวณกว้างเกือบทั่วประเทศเลยก็ได้นะ
0: โอ้โหภัยแล้งแรงกว่าที่คิดอีกนะครับ
2: ภัยแล้งเหรออ
0: ืมทำหน้าสงสัยมาทางชั้นขนาดนี้ได้เลยเดี๋ยวจัดให้ภัยแล้งเป็นภัยธรรมชาติที่เกิดจากการขาดแคลนน้ำเป็นระยะเวลานานเป็นเดือนๆหรือเป็นปีมักเกิดขึ้นในพื้นที่ที่ได้รับน้ำอย่างสม่ำเสมอแล้วเกิดฝนตกต่ำกว่าค่าเฉลี่ยเลยส่งผลกระทบอย่างมหาศาลต่อการดำรงชีวิตการเกษตรและระบบนิเวศในพื้นที่เกิดภัยแล้งน่ะ
2: แล้วภัยแล้งมันมีสาเหตุเกิดจากอะไรหรอ DLTV
0: สาเหตุของการเกิดภัยแล้งอย่างแรกเลยก็เกิดขึ้นตามธรรมชาติอย่างการเปลี่ยนแปลงอุณหภูมิโลกการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศและสิ่งแวดล้อมเช่นฝนทิ้งช่วงฝนตกน้อยการเปลี่ยนแปลงของระดับน้ำทะเลหรือแม้กระทั่งความผิดปกติของตำแหน่งร่องมรสุมทำให้ฝนตกในพื้นที่ไม่ต่อเนื่องรวมถึงความผิดปกติเนื่องจากพายุหมุนเขตร้อนเคลื่อนที่ผ่านประเทศน้อยกว่าปกตินอกจากนี้ผลกระทบของปรากฏการณ์เอลนินโญก็ทำให้เกิดภัยแล้งได้เหมือนกันเมื่อลมค้าตะวันออกมีกำลังอ่อนกว่าปกติน้ำอุ่นที่สะสมอยู่บริเวณมหาสมุทรแปซิฟิกตะวันตกจะเคลื่อนที่ไปแทนน้ำเย็นทางมหาสมุทรแปซิฟิกตะวันออกทำให้ผิวหน้าน้ำทะเลบริเวณนี้อุ่นขึ้นกว่าปกติส่งผลให้มีการก่อตัวของเมฆฝนซึ่งปกติจะอยู่ทางตะวันตกของมหาสมุทรเปลี่ยนไปอยู่บริเวณตอนกลางและตะวันออกของมหาสมุทรมากขึ้นทำให้บริเวณดังกล่าวมีฝนตกมากกว่าปกติในขณะที่แปซิฟิกตะวันตกซึ่งเคยมีฝนมากจะมีฝนน้อยกว่าปกติจึงทำให้เกิดภัยแล้งได้นั่นเองส่วนสาเหตุก็มาจากการกระทำของมนุษย์ที่ใช้น้ำสิ้นเปลืองการเพาะปลูกและความถี่ของการเพาะปลูกที่ไม่มีการวางแผนที่ดีทำให้มีการใช้น้ำเพิ่มมากขึ้นทำให้เกิดการขาดแคลนน้ำในพื้นที่ขาดการวางแผนการสร้างแหล่งกักเก็บน้ำไว้ใช้ประโยชน์จากน้ำฝนรวมถึงวิถีการใช้ชีวิตของคนเราเปลี่ยนไปหรือแม้แต่การขยายตัวการพัฒนาของอุตสาหกรรมทำให้เกิดการตัดไม้ทำลายป่า

0: บุกรุกพื้นที่ป่าก็เลยเกิดภัยแล้งไงล่ะ
1: คนที่เขาอยู่ในพื้นที่เสี่ยงคงจะเดือดร้อนหนักเลยเนาะถ้าไม่มีน้ำใช้เนี่ย
2: แต่ตอนนี้คนไม่มีอินเทอร์เน็ตใช้ตรงนี้ก็เดือดร้อนอยู่เหมือนกันนะ
0: แก้ไขเรียบร้อยแล้วครับแม่เหมือนสัญญาณของเครือข่ายมันล่มแต่ตอนนี้ใช้งานได้แล้วครับ
1: แม่รีบติดต่อกับลูกค้าเลยครับ
2: นี่ไงแม่ทักแชทไปบอกลูกค้าแล้วว่าอินเทอร์เน็ตมันล่มนี่แม่ขอเบอร์ลูกค้าแล้วคุยทางโทรศัพท์ดีกว่า
0: แม่เนี่ยรอบคอบสุดๆไปเลย
2: เดี๋ยวแม่โทรหาลูกค้าก่อนอย่าส่งเสียงดังกันนะถ้าปิดออเดอร์นี้ได้แม่จะเลี้ยงขนมนะ
1: เย้สวัสดีจ้าจากไหนจ้า
2: ร้านพีพีช็อปที่ลูกค้าสั่งสายยางกับเครื่องสูบน้ำนะคะ
1: อ๋อจ้ามาคุยต่อทางนี้เลยแล้วกัน
2: ได้ค่ะสรุปตามจำนวนที่คุณลูกค้ากดสั่งเข้ามาในระบบเลยนะคะ
1: จ้าไหนๆก็ไหนๆละจะเล่าให้ฟังนะเพราะถ้าเตรียมกักเก็บน้ำไม่ทันแล้วก็สวนของฉันบ่อเลี้ยงปลาของฉันเจ๊งแน่ภัยแล้งมาทีนึงดินก็ขาดความชุ่มชื้นพืชก็ขาดน้ำผลผลิตที่ได้ก็มีคุณภาพต่ำเก็บขายได้น้อยขาดทุนและไม่เพียงพอต่อการนำมากินมาใช้ด้วยรวมถึงการเลี้ยงสัตว์รายได้ก็หดหายพวกสัตว์บกขาดน้ำสัตว์น้ำต่างๆก็ไม่มีที่อยู่อาศัยไม่มีอาหารตามธรรมชาติกินถ้าภัยแล้งรอบนี้รุนแรงก็อาจจะมีไฟป่าตามมาอีกในเจ้าฝุ่นละอองบางทีก็เจอพายุฝุ่นเพราะพื้นดินแห้งแล้งขาดน้ำจนเกิดการพังทลายของผิวดินพอมันแห้งแล้งขาดน้ำมากๆเข้าก็เกิดภาวะขาดน้ำขาดสารอาหารเตรียมตัวเจอกับโรคระบาดอีกซ้ำร้ายก็ต้องอพยพย้ายถิ่นฐานเพื่อเอาชีวิตรอดเชื่อไหมภัยแล้งคราวก่อนที่นี่ไม่มีไฟฟ้าใช้กันด้วยนะเพราะพอน้ำไหลผ่านเขื่อนน้อยก็ผลิตกระแสไฟฟ้าไม่พอจ่ายมาตามบ้านพวกโรงงานอุตสาหกรรมแถวนี้ต้องหยุดงานปิดโรงงานกันเป็นแถวๆเลย
2: ได้เลยจ้าได้เลยจ้าจะส่งแบบด่วนให้เลยค่ะรับรองทันใช้งานก่อนภัยแล้งจะมาแน่นอน
1: เอาแบบด่วนเลยนะเพราะนี่ฤดูหนาวปีนี้มันสั้นมากเลยหนาวยังไม่ถึง10วันเลยมั้งเนี่ยแหละเป็นสัญญาณเตือนว่าปีนี้ฝนจะแรงฝากด้วยนะแม่ค้าถ้าบริการดีจะได้แนะนำให้เพื่อนบ้านเขาสั่งด้วย
2: ขอบคุณมากๆเลยนะคะ
1: อย่าลืมสัญญานะครับแม
2: ่ตามที่สัญญาอยู่แล้วได้รับเงินเมื่อไหร่จะพาไปซื้อเลย
1: เย้ดีจังเลยครับที่ลูกค้าของแม่เขาเตรียมรับมือภัยแล้งแบบนี้จากหนักมันจะได้เบาลงบ้างครับ
0: ใช่แล้วเพราะการเตรียมรับมือกับภัยแล้งเป็นเรื่องสำคัญเราต้องติดตามข่าวสภาพอากาศจากกรมอุตุนิยมวิทยาอย่างสม่ำเสมอกำจัดวัสดุเชื้อเพลิงรอบบ้านเพื่อป้องกันการเกิดไฟป่าและการไฟลุกลามติดตั้งถังเก็บน้ำสูงเพื่อสำรองน้ำไว้ใช้เตรียมเบอร์โทรศัพท์ฉุกเฉินเพื่อการขอรับน้ำและแจ้งดับไฟป่าส่วนภาคเกษตรก็ควรเตรียมกักเก็บน้ำสะอาดให้เพียงพอก่อนช่วงเกิดภัยแล้งควรใช้น้ำเพื่อการเกษตรในช่วงเช้ากับเย็นเพื่อลดอัตราการระเหยของน้ำและขุดลอกคูคลองดูแลแหล่งเก็บน้ำของชุมชนให้ดีเพื่อเพิ่มปริมาณการกักเก็บน้ำ
1: และถ้าเตรียมรับมือแล้วแต่ภัยแล้งก็ยังโหดร้ายกับเราจนเดือดร้อนเลยล่ะ
0: ส่วนมากเขาก็จะใช้วิธีแก้ปัญหาเฉพาะด้วยการแจกน้ำให้ประชาชนขุดเจาะน้ำบาดาลสร้างศูนย์จ่ายน้ำหรือจัดทำฝนเทียมนะแต่ในเว็บไซต์ dltv.ac.th กรมอุตุนิยมวิทยาและศูนย์เตือนภัยพิบัติแห่งชาติจะมีข้อมูลเกี่ยวกับภัยแล้งอีกนะลองเข้าไปดูได
2: ้วิธีป้องกันภัยแล้งอีกวิธีที่ช่วยเหลือและเยียวยาคนไทยมาโดยตลอดเลยก็คือโครงการฝนหลวงซึ่งเป็นทฤษฎีและแนวทางอันเนื่องมาจากพระราชดำริของในหลวงรัชกาลที่9ด้วยสายพระเนตรอันยาวไกลและพระอัจฉริยภาพของพระองค์ท่านทรงค้นหาวิธีการที่จะทำให้เกิดฝนตกนอกที่ได้รับจากธรรมชาติโดยการนำเทคโนโลยีสมัยใหม่มาประยุกต์กับทรัพยากรที่มีอยู่ให้มีศักยภาพของการเป็นฝนให้ได้จนวันที่20กรกฎาคม2512นับเป็นประวัติศาสตร์แห่งการทำฝนหลวงของประเทศไทยเพราะเป็นวันปฐมฤกษ์ในการปฏิบัติการทดลองทำฝนเทียมกับเมฆในท้องฟ้าเหนือภาคพื้นดินบริเวณบนอุทยานแห่งชาติเขาใหญ่จังหวัดนครราชสีมานอกจากนี้การทำฝนหลวงยังช่วยเพิ่มปริมาณน้ำต้นทุนให้แก่อ่าง และเขื่อนกักเก็บน้ำเพื่อการชลประทานและผลิตกระแสไฟฟ้าแหล่งน้ำและต้นน้ำลำธารธรรมชาติอีกทั้งยังเป็นการช่วยทำนุบำรุงป่าไม้โดยเฉพาะในช่วงฤดูแล้งช่วยลดการเกิดไฟป่าได้เป็นอย่างมากและฝนหลวงได้เข้ามามีส่วนช่วยในการแก้ปัญหาสิ่งแวดล้อมในการบรรเทามลภาวะที่เกิดขึ้นได้เป็นอย่างดีเลยล่ะ
1: แม่ครับนอกจากโครงการฝนหลวงแล้วยังมีโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริที่ช่วยบรรเทาปัญหาภัยแล้งอีกไหมครับ
2: มีสิในหลวงรัชกาลที่10ของเราท่านทรงสืบสานรักษาและต่อยอดโดยทรงพระกรุณาโปรดเกล้ารับโครงการจัดหาน้ำบาดาลขนาดใหญ่แก้ปัญหาภัยแล้งไว้เป็นโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริเพื่อบรรเทาความเดือดร้อนภัยแล้งจำนวน15โครงการในพื้นที่11จังหวัดกระจายอยู่ทั่วประเทศหนึ่งในนั้นคือจังหวัดกาญจนบุรีซึ่งเป็นโครงการต้นแบบอยู่ในพื้นที่ที่มีชื่อเรียกว่าอีสานภาคกลางพื้นที่ส่วนใหญ่เป็นที่ราบเชิงเขาและเป็นพื้นที่เงาฝนไม่มีระบบชลประทานประชาชนได้รับความเดือดร้อนจากภัยแล้งเป็นอย่างมากซึ่งจากโครงการนี้จะทำให้ประชาชนได้รับประโยชน์จากการมีน้ำบาดาลไว้ใช้อุปโภคบริโภคช่วยบรรเทาปัญหาภัยแล้งและยกระดับคุณภาพชีวิตที่ดีอย่างยั่งยืนนะจ๊ะ
1: พระองค์ท่านทรงเป็นที่พึ่งพิงของคนไทยมาโดยตลอดจริงๆนะครับ
2: ใช่แล้วจ้าพวกเราเองก็ต้องรู้จักวางแผนใช้น้ำอย่างมีระบบและประหยัดเพื่อให้มีน้ำใช้ตลอดไม่เฉพาะแค่ช่วงภัยแล้งเท่านั้นนะอย่างการใช้น้ำจากฝักบัวเพื่ออาบน้ำจะประหยัดน้ำมากกว่าการตักอาบแล้วเราก็เอาน้ำที่ใช้อาบน้ำหรือน้ำจากการซักผ้าไปใช้ประโยชน์อย่างอื่นต่อเช่นรดน้ำต้นไม้ล้างรถล้างลานบ้านก็ได้ก็ถือเป็นการใช้น้ำอย่างคุ้มค่านะเด็ก
3: ๆรับทราบครับแม
4: ่ภัยแล้งเป็นภัยธรรมชาติที่เกิดจากการขาดแคลนน้ำเป็นระยะเวลานานเป็นเดือนๆหรือเป็นปีเกิดผลกระทบอย่างมากต่อการดำรงชีวิตการเกษตรและระบบนิเวศในพื้นที่เกิดภัยโครงการฝนหลวงโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริช่วยบรรเทาภัยแล้งให้กับประชาชนที่ได้รับผลกระทบในพื้นที่เสี่ยง
2: คุณหมอคะคุณหมอคะมีคนไข้ระบบทางเดินหายใจอาการวิกฤตอยู่ที่ห้องฉุกเฉินนะคะ
1: สรุปว่าย่าเป็นอะไรเหรอครับ
5: คุณย่าน่ะได้รับผลกระทบจาก PM 2.5
1: แล้วนี่ฉันไปสูดหายใจเอา PM 2.5 เข้าไปในร่างกายที่ไหนล่ะเนี่ย
5: มลพิษ PM 2.5 มันก็เกิดมาจากมนุษย์เรานี่แหละครับ
1: แล้วถ้าคนที่หายใจเอา PM 2.5 เข้าไปเยอะๆเขาจะมีอาการยังไงเหรอครับ

แนวทางการใช้สื่อการเรียนการสอน DLTV ของมูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์1. สื่อการเรียนการสอนอนุญาตให้ใช้เพื่อการจัดการเรียนการสอนตามการออกอากาศของ DLTV เท่านั้น 2. ห้ามทำซ้ำดัดแปลงหรือเผยแพร่สื่อของ DLTV เพื่อประโยชน์ส่วนตนหรือเพื่อกิจกรรมที่มีลักษณะแสวงหาผลประโยชน์โดยไม่ได้รับอนุญาตสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่มูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์

0: จพลังบวก Positive Mind กับพี่อ้นพี่บาทพิมพ์เมและน้องอัดในสื่อการเรียนรู้ภัยพิบัติเพื่อการศึกษาสำหรับกลุ่มคนพิการและประชาชนทั่วไปในรูปแบบการ์ตูนแอนิเมชัน
1: สวัสดีครับวันนี้พวกเราทุกคนจะได้มาร่วมมือร่วมใจกันเพื่อเรียนรู้หลักการการช่วยเหลือเกื้อกูลกันในยามที่เราต้องเจอกับภัยพิบัติทางธรรมชาติกันนะครับ
2: เอ้ยช่วยด้วยตะขา
1: ปกป้องเป็นอะไรไหมนี่ก็อีกเรื่องที่ต้องระวังเพราะสัตว์มีพิษต่างๆเขาก็จะมากับน้ำเนอะ
2: ดีนะที่ปกป้องใส่ชุดเอี๊ยมไม่งั้นแย่แน่เลย
3: ขวัญเอ้ยขวัญมานะปกป้อง
0: เรียนรู้เรื่องการลดความเสี่ยงจากภัยพิบัติการเตรียมตัวก่อนเกิดการรับมือระหว่างเกิดและการจัดการหลังการเกิดภัยพิบัติชมทั้ง8ตอนในรูปแบบมีคำบรรยายและภาษามือได้ทางช่อง DLTV 1-12 ทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์เวลา 8:01 น.และทางช่อง DLTV 15เวลา 5:45 น.เริ่มออกอากาศรูปแบบมีคำบรรยายและภาษามือ1ตุลาคมนี้เป็นต้นไป
4: สมาร์ทซิตี้เมืองอัจฉริยะกับอาคารอนุรักษ์พลังงานสมาร์ทซิตี้หรือเมืองอัจฉริยะคือการนำเทคโนโลยีและนวัตกรรมที่ทันสมัยมาผสมผสานกับการใช้ชีวิตในทุกๆด้านยกระดับคุณภาพชีวิตสร้างความสุขความสะดวกสบายให้ประชาชนด้วยเทคโนโลยีที่ตอบสนองความต้องการของผู้คนอย่างชาญฉลาดโครงสร้างของเมืองอัจฉริยะจะเน้นเรื่องพลังงานที่สามารถปรับเปลี่ยนและรองรับกันได้เช่นใช้ไฟฟ้าจากพลังงานแสงอาทิตย์ในตอนกลางวันใช้ไฟฟ้าพลังงานน้ำหรือพลังงานลมในเวลากลางคืนมีแหล่งเก็บกระแสไฟที่สามารถจ่ายไฟได้ตลอดเวลาและต้องเป็นพลังงานสะอาดการออกแบบและวางแผนการก่อสร้างที่ดีจึงเป็นส่วนสำคัญในการสร้างเมืองอัจฉริยะให้เกิดขึ้นได้จริงอาคาร BEC จึงเป็นคำตอบในยุคนี้ BEC หรือ Building Energy Code คือเกณฑ์มาตรฐานประสิทธิภาพด้านพลังงานในอาคารด้วยการกำหนดมาตรฐานหลักเกณฑ์และวิธีการจัดการพลังงานกับอาคารที่จะก่อสร้างใหม่หรือดัดแปลงตั้งแต่เริ่มต้นออกแบบอาคารเพื่อให้อาคารมีการใช้พลังงานอย่างมีประสิทธิภาพเกณฑ์มาตรฐานขั้นต่ำในการออกแบบอาคารเพื่อการอนุรักษ์พลังงานมีจำนวน6ระบบดังนี้1ระบบเปลือกอาคาร2ระบบไฟฟ้าแสงสว่าง3ระบบปรับอากาศ4อุปกรณ์ผลิตน้ำร้อน5การใช้พลังงานโดยรวมของอาคาร6การใช้พลังงานหมุนเวียนซึ่งการออกแบบอาคาร BEC จะเป็นพื้นฐานให้อาคารใช้พลังงานอย่างประหยัดและมีประสิทธิภาพสูงสุดเช่นไกวัสดุก่อสร้างเปลือกอาคารที่ป้องกันความร้อนได้ดีการติดตั้งฉนวนบนหลังคาการใช้สีโทนอ่อนการใช้อุปกรณ์ไฟฟ้าและเครื่องปรับอากาศที่มีประสิทธิภาพสูงเป็นต้นซึ่งจะสามารถเอามาตรฐาน BEC ไปเชื่อมโยงนวัตกรรมหลากหลายเพิ่มเติมได้เช่นระบบควบคุมพลังงานในอาคารอัตโนมัติระบบปรับปรุงคุณภาพอากาศภายในอาคารระบบปรับอากาศและระบายอากาศสามารถควบคุมด้วยระบบคลาวด์หรือ AI สามารถวิเคราะห์และประเมินผลให้เครื่องปรับอากาศทำงานโดยสูญเสียพลังงานน้อยที่สุดลดพลังงานในช่วงเวลาที่ไม่จำเป็นครับส่วนหลักเกณฑ์การคำนวณในการออกแบบอาคารเพื่อการอนุรักษ์พลังงานพพ.ได้พัฒนาโปรแกรมในการช่วยคำนวณเรียกว่าโปรแกรม BEC ระบบเว็บเบสสามารถดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่เว็บไซต์ศูนย์ให้คำปรึกษาการออกแบบอาคารเพื่อการอนุรักษ์พลังงานครับ

0: ฉากพระราชชมการเรียนการสอนตั้งแต่ชั้นอนุบาลที่1ถึงชั้นมัธยมศึกษาปีที่3สามารถรับชมออกอากาศทบทวนได้อีกครั้งในวันเสาร์และวันอาทิตย์สัปดาห์เดียวกันวันเสาร์ออกอากาศทบทวนรายการการเรียนการสอนของวันจันทร์วันอังคารและวันพุธตั้งแต่เวลา 6:00 นเป็นต้นไปหลังจากนั้นรับชมรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตวันอาทิตย์ออกอากาศทบทวนรายการการเรียนการสอนของวันพฤหัสบดีและวันศุกร์ตั้งแต่เวลา 6:00 นเป็นต้นไปหลังจากนั้นรับชมรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตแน่นสาระการเรียนรู้ทุกช่วงเวลาตลอด24ชั่วโมงทางช่อง DLTV
1: พลังแสงทะลุมิติ
2: โอ้โหนี่มันโ

0: กับการผจญภัยครั้งสำคัญของ DLTV และของเพื่อนที่ต้องเผชิญกับภัยพิบัติทางธรรมชาติที่ไม่อาจหลีกเลี่ยงได
1: ้พลังแห่งความคิด
0: ทั้งน้ำท่วมน้ำป่าไหลหลากสึนามิพายุไฟป่าภัยแล้งฝุ่น PM 2.5 แผ่นดินถล่มแผ่นดินไหวและอื่นๆอีกมากมายมาเรียนรู้ทำความรู้จักภัยพิบัติทางธรรมชาติประเภทต่างๆและวิธีเอาตัวรอดทั้งก่อนเกิดเหตุระหว่างเกิดเหตุและหลังเกิดเหตุไปพร้อมๆกับ DLTV และผองเพื่อนได้ทางช่อง DLTV หรือเว็บไซต์ www.dltv.ac.th นอกจากนี้ยังมีเนื้อหาแบบอีบุ๊กด้วยนะเข้าไปดูเข้าไปดาวน์โหลดกันได้เลย
2: เพิ่มโอกาสทางการเรียนรู้ที่เข้าถึงได้ทุกที่ทุกเวลาของช่อง DLTV ผ่านทาง www.dltv.ac.th สมัครเป็นสมาชิกเว็บไซต์กดเข้าสู่ระบบเลือกสมัครสมาชิกกรอกอีเมลและพาสเวิร์ดพร้อมชื่อและเบอร์โทรศัพท์ของผู้สมัครหรือล็อกอินผ่านทาง Facebook จะพบกับหน้าจอโฮมเพจสุดทันสมัยสีสันสบายตามาพร้อมกับเมนูต่างๆที่ใช้งานง่ายกดเมนูหน้าแรกจะพบกับช่องรายการทั้ง15ช่องหน้าโฮมเพจและข่าวประชาสัมพันธ์ต่างๆของ DLTVคลิกตารางออกอากาศเลือกช่องรายการที่ต้องการชมผังรายการออกอากาศประจำวันและยังสามารถดาวน์โหลดตารางสอนออกอากาศได้อีกด้วยเลือกเมนูชมสดเลือกช่องรายการที่จะรับชมออนไลน์คลิกลูกศรซ้ายขวาเพื่อรับชมช่องรายการอื่นๆเพิ่มเติมขั้นตอนการดาวน์โหลดกำหนดการเรียนรู้รายชั่วโมงและคู่มือครูเลือกเมนูชมร่วงหน้าหรือชมย้อนหลังเลือกช่องรายการที่จะรับชมเลือกรายวิชาการเรียนการสอนคลิกกำหนดการเรียนรู้รายชั่วโมงหรือคู่มือครูเพื่อทำการดาวน์โหลดจากนั้นเลือกหน่วยการเรียนรู้แล้วเลือกที่ต้องการรับชมกดปุ่ม Play การดาวน์โหลดวิดีโอการเรียนการสอนคลิกสัญลักษณ์ลูกศรเพื่อทำการดาวน์โหลดวิดีโอสามารถดาวน์โหลดสื่อประกอบการสอนและใบงานได้ที่มุมขวาล่างคลิก1ครั้งเพื่อทำการดาวน์โหลดอย่าลืมนะครับสามารถติดตามข่าวสารประชาสัมพันธ์หรือพูดคุยเสนอแนะแลกเปลี่ยนความคิดเห็นและร่วมเป็นส่วนหนึ่งกับเราได้ทาง www.dltv.ac.th

พี่โบ๊ทและรายการจิ๋วซ่านักประดิษฐ์รายการที่จะพาน้องๆทุกคนนะคะมาประดิษฐ์สิ่งของง่ายๆที่สามารถทำได้ด้วยตัวเองเพราะว่า DIY ง่ายนิดเดียวและสำหรับวันนี้นะคะพี่โบ๊ทจะพาน้องๆทุกคนมาประดิษฐ์สิ่งของกันและเชื่อว่าน้องๆทุกคนเนี่ยจะต้องสนุกแล้วก็เพลิดเพลินไปกับการประดิษฐ์อย่างแน่นอนเลยล่ะค่ะเพราะของในวันนี้พี่โบ๊ทจะพาน้องๆมาทำคือของเล่นและของเล่นชิ้นแรกของเรานะคะก็คือหุ่นเชิดจากแกงทิชชู่ถ้าพร้อมแล้วไปดูอุปกรณ์กันเลยอุปกรณ์ทำหุ่นเชิดจากแกงทิชชู่แกงกระดาษทิชชู่กระดาษสติกเกอร์กระดาษแข็งกาวฝาขวดน้ำไขควงไหมพรมเชือกเอ็นตะเกียบสีเมจิกแล้วตัวหุ่นเชิดของพี่โบ๊ทในวันนี้เนี่ยจะพาน้องๆมาทำรูปกบกันกบแบบอบๆอ่ะเออถูกต้องนะคะและอย่างแรกที่เราขาดไม่ได้เลยก็คือแกงทิชชู่นั่นเองค่ะนี่พอน้องๆได้แกงทิชชู่มาแล้วนะคะเราก็จะเอากระดาษสีค่ะพี่โบ๊ทเลือกใช้เป็นกระดาษสติกเกอร์นะแต่ถ้าน้องๆคนไหนนะคะไม่มีก็สามารถใช้กระดาษสีแทนได้นะตัดตามรอยเส้นเลยค่ะจากนั้นก็จะติดลงไปรอบๆเลยค่ะแล้วตอนนี้พี่โบ๊ทก็ติดเรียบร้อยแล้วค่ะหลังจากนั้นนะคะน้องๆเราจะมาวาดหน้ากบกันค่ะก็ลองวัดขนาดดูค่ะว่ากบของเราเนี่ยอยากได้หน้าใหญ่ขนาดไหนกบของเราก็จะต้องมีแก้มป่องๆหน่อยนะคะมีดวงตาขึ้นมาก่อนเติมจมูกให้เป็นกบด้วยค่ะโอเคน้องตัดตามรอยที่วาดเอาไว้ได้เลยนะคะได้หน้ากบออกมาเรียบร้อยแล้วค่ะทีนี้นะคะน้องๆทุกคนก็เอากระดาษกบของเราเนี่ยนะคะไปแปะลงบนกระดาษแข็งค่ะที่เราแปะลงบนกระดาษแข็งนะคะน้องๆเพื่อเพิ่มความแข็งแรงให้กับใบหน้าของกบเราค่ะทีนี้เราก็มาตัดตามรอยอีกรอบนึงเลยค่ะทีนี้ค่ะน้องๆมาถึงขั้นตอนการทำตัวกบกันแล้วเพื่อที่เราจะทำเป็นหุ่นเชิดกันค่ะเราจะทำการเจาะรูเข้าไปบนฝานะคะเพื่อร้อยไหมพรมลงไปทำเป็นเท้าของกบกันพี่โบ๊ทก็จะใช้ไขควงนะคะเจาะลงไปเลยถ้าน้องๆมีผู้ใหญ่หรือผู้ปกครองอยู่ด้วยขอให้ผู้ปกครองเข้ามาช่วยนะคะเราจะเจาะกันทั้งหมด4ฝานะคะน้องๆเราก็จะทำการร้อยไหมพรมเข้าไปเลยค่ะให้มันยาวพอประมาณนึงค่ะนี่นะคะน้องๆจะได้ออกมาหน้าตาแบบนี้เลยเราจะทำกันทั้งหมด4ฝาด้วยกันนะคะทีนี้นะคะน้องๆเราจะมาติดขากบเข้าไปกันที่ตัวกันเลยค่ะน้องๆต้องมาเจาะรูกันก่อนนะคะเพื่อที่เราจะได้ร้อยไหมพรมเข้าไปค่ะเวลาผูกขานะคะน้องๆพยายามทำขาของกบให้มันมีขนาดที่เท่ากันนะคะเพราะว่าเวลาเราพาน้องกบเดินเนี่ยมันจะได้ไม่เอียงค่ะอีกทีเราก็จะได้ทั้ง4ขาที่พอดีกันแล้วค่ะน้องๆแบบนี้เลยขั้นตอนต่อมาค่ะเราจะมาทำตัวเชิดกันโดยการที่น้องๆ นะคะนำไม้ตะเกียบค่ะติดเข้าด้วยกันนะคะเป็นตัวกากบาทแบบนี้ทีนี้นะคะเราจะตัดเอ็นนะคะน้องๆให้มีขนาดเท่ากัน2เส้นค่ะส่วนเส้นที่3ของเรานะคะจะให้มีขนาดที่สั้นกว่าจากนั้นค่ะน้องๆเราก็จะติดเอ็นนะคะฝั่งซ้ายฝั่งขวาของเราเนี่ยด้วยตัว2เส้นยาวค่ะส่วนตรงกลางฝั่งนี้ก็จะเป็นตัวที่สั้นค่ะทีนี้นะคะเมื่อเราได้3เส้นออกมาแบบนี้เรียบร้อยแล้วเราจะทำการติดนะคะ2เส้นนี้เข้าไปที่เท้าของกบกันค่ะส่วนเส้นนี้นะคะเราจะไปติดกันที่หลังคอของกบกันแล้วน้องๆสามารถใช้ไขควงนะคะเป็นตัวเจาะนำทางก่อนได้ค่ะเราจะแอบสกอตเทปเข้าไปที่ด้านในกันนะคะทีนี้นะคะน้องๆอีก2เส้นค่ะเราจะมาติดที่เท้าด้านหลังกันเลยค่ะแบบนี้ทีนี้ค่ะก็ได้เรียบร้อยแล้วตัวกบของเรานะคะได้ออกมาเป็นแบบนี้เลยเดี๋ยวพี่โบนะคะจะเอาตัวหน้ากบค่ะที่เราทำเอาไว้มาติดเพิ่มเข้าไปค่ะและตอนนี้นะคะน้องๆพี่โบก็ได้ทำหุ่นเชิดเสร็จเรียบร้อยแล้วล่ะค่ะน่ารักมากๆเลยใช่ไหมล่ะคะแต่วันนี้นะคะน้องๆเรายังไม่หมดกันแค่นี้ค่ะเดี๋ยวเรามาดูของเล่นชิ้นที่2กันเลยดีกว่านั่นก็คือบาสจิ๋วลงห่วงอุปกรณ์มีอะไรกันบ้างไปดูกันเลยอุปกรณ์ทำบาสจิ๋วลงห่วงกล่องลังแก้วน้ำกระดาษลูกปิงปองกระดาษ A4 กรรไกรคัตเตอร์สีเมจิกขั้นตอนในการทำบาสจิ๋วลงห่วงนะคะน้องๆ ง่ายมากๆเลยค่ะ
อันดับแรกเราก็จะมาตัดตรงฝากล่องกันก่อนนะคะที่โบจะใช้กรรไกรนะคะในการตัดอันนี้ทั้ง4ด้านค่ะเราไม่ได้ใช้ก็ตัดออกไปเลยตอนนี้นะคะพี่โบก็ได้ตัดฝากล่องออกทั้งหมดแล้วนะคะทีนี้ค่ะน้องๆเราจะมาวาดเป็นแป้นบาสกันโดยพี่โบนะคะจะใช้ด้านกว้างด้านนี้เลยวัดขึ้นมาประมาณ 2.5 ซมนะคะหรือว่า1ไม้บรรทัดก็ได้พี่โบจะใช้ประมาณ18ซมค่ะก็มาร์กจุดเอาไว้เลยนะคะหลังจากนั้นเราจะเอาจุดที่18ซมของเราเนี่ยลากขึ้นไปให้ชนกับมุมกล่องข้างบนได้เลยด้านนี้ของเราก็ได้ค่ะวัดเอาไว้ก่อนเลยวัดรอบกล่องเหมือนเดิมเลยนะคะแล้วก็ขนาดเซนติเมตรตามเดิมเลยค่ะน้องๆแล้วก็ตัดตามร้อยให้ครบเลยค่ะต้องค่อยๆตัดนะคะน้องๆต้องใช้ความใจเย็นแล้วก็ความอดทนกันนิดนึงนะเสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะตอนนี้พี่โบก็ได้ตัดแป้นบาสเสร็จแล้วจะได้ออกมาเป็นทรงแบบนี้เลยต่อมานะคะน้องๆในการทำแป้นบาสเนี่ยง่ายมากๆเลยค่ะน้องๆพับครึ่งกระดาษ A4 แบบนี้ได้เลยนะคะจากนั้นก็ตัดครึ่งได้เลยค่ะเมื่อตัดเสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะพี่โบก็จะพับครึ่งแบบนี้แต่เราไม่ต้องไปรีดมันให้มันเป็นรอยนะคะมันจะได้เวลาตัดแล้วเนี่ยมีความโค้งขนาดที่เท่ากันเราก็ตัดเลยแบบนี้เลยค่ะทีนี้เราก็มาวาดตัวแป้นกันเลยค่ะเราจะใช้แบบนี้นะคะน้องๆทั้งหมด3แผ่นด้วยกันก็คือตัวแป้นบาสของเราเนี่ยจะมีทั้งหมด2คะแนน3คะแนนแล้วก็5คะแนนค่ะของเรายังขาดตัวห่วงอยู่ใช่ไหมล่ะคะกับลูกบาสเดี๋ยวพี่โบนะคะจะพาน้องๆมาทำห่วงและลูกบาสไปพร้อมๆกันค่ะเราจะใช้แก้วน้ำนะคะไม่ว่าจะเป็นแก้วน้ำกระดาษหรือว่าแก้วน้ำพลาสติกก็ได้เพื่อทำเป็นห่วงของเรากันค่ะน้องๆก็วัดขึ้นมานะคะประมาณ1ข้อนิ้วเราก็จะมาร์กเอาไว้แบบนี้นะคะแล้วเราก็จะมาตัดตูดมันออกค่ะนี่นะคะตอนนี้พี่โบก็ได้ห่วงออกมาแบบนี้แล้วจากนั้นนะคะน้องๆเราก็จะมาตกแต่งห่วงกันต้องเป็นตะข่ายใช่ไหมคะวาดง่ายๆมากๆเลยค่ะน้องๆเราก็จะวาดเป็นเส้นทะแยงนะคะตอนทับกันทั้งหมด2เส้นค่ะแล้วเราก็ทำห่วงเสร็จเรียบร้อยแล้วล่ะค่ะนี่เลยเราจะทำห่วงแบบนี้นะคะน้องๆทั้งหมด3อันด้วยกันค่ะหลังจากนั้นเราก็จะไปติดกันที่แป้นที่เราทำเอาไว้นะคะพี่โบจะใช้เป็นลูกปิงปองนะคะแทนลูกบาสของเราอันดับแรกเลยค่ะน้องๆเราจะมาวาดตัวบ่วงนะคะรอบๆ ลูกปิงปองของเราเลยพอเราได้เส้นแนวนอนแล้วเราก็มาวาดเส้นแนวตั้งกันต่อค่ะพอเราได้ตัวบ่วงของเราออกมาเรียบร้อยแล้วน้องๆสังเกตด้านข้างนะคะวาดเป็นคล้ายๆกับวงรีแบนๆค่ะทั้งสองฝั่งเลยแค่นี้ค่ะน้องๆเราก็จะได้ลูกบาสออกมาแล้วเราจะทำแบบนี้นะคะน้องๆทั้งหมด3ลูกด้วยกันค่ะเราจะต้องเผื่อเอาไว้นะคะเผื่อว่าลูกของเราเนี่ยหายไปหรือว่าเพื่อนมาเล่นด้วยก็จะได้เล่นกันได้ค่ะ

0: ้เราได้ทำของเล่นไปทั้งหมด2อย่างด้วยกันเลยนะน้องๆอย่าลืมนะคะชวนเพื่อนๆมาเล่นด้วยกันหรือว่าน้องๆอาจจะเอาไปเล่นกับพี่น้องที่บ้านก็ได้นะคะรับรองว่าสนุกอย่างแน่นอนแล้วสำหรับน้องๆคนไหนนะคะที่ได้ประดิษฐ์เกมทั้ง2เกมตามพี่โบ๊ทแล้วอย่าลืมถ่ายรูปส่งมาให้พี่โบ๊ทดูด้วยนะทางแฟนเพจ Mahidon Channel ค่ะคนไหนทำถูกใจพี่โบ๊ทเนี่ยมีรางวัลส่งไปให้ถึงที่บ้านอย่างแน่นอนเลยและสำหรับวันนี้นะคะพี่โบ๊ทและจิ๋วซ่านักประดิษฐ์ต้องขอตัวลาไปก่อนพบกันใหม่ครั้งหน้านะคะอย่าลืมว่า DIY ง่ายนิดเดียวแล้วเจอกันค่ะบ๊ายบาย
1: จิ๋วซ่านักประดิษฐ
0: ์สวัสดีค่ะพบกับพี่โบ๊ทและรายการจิ๋วซ่านักประดิษฐ์รายการที่จะพาน้องๆ นะคะมาประดิษฐ์สิ่งของง่ายๆที่สามารถทำได้ด้วยตัวเองเพราะว่า DIY ง่ายนิดเดียวสำหรับวันนี้นะคะพี่โบ๊ทจะพาน้องๆทุกคนนำของเหลือใช้มาประดิษฐ์ใหม่ค่ะเพื่อให้เป็นสิ่งของชิ้นใหม่ซึ่งบอกได้เลยว่าของชิ้นนี้เนี่ยนะคะน้องๆสามารถเอาไปเล่นกับเพื่อนๆที่โรงเรียนก็ได้หรือจะเอามาเล่นกับครอบครัวก็ได้นะคะมันเป็นสิ่งประดิษฐ์ DIY ที่เท่สุดๆไปเลยและของชิ้นนั้นก็คือโปรเจคเตอร์จากกล่องกระดาษนั่นเองเดี๋ยวเราไปดูอุปกรณ์การทำกันเลยค่ะอุปกรณ์ทำโปรเจคเตอร์จากกล่องกระดาษกล่องกระดาษกระดาษสีแว่นขยายดินสอกาวกรรไกรคัตเตอร์เรามาดูวิธีการทำกันเลยและพี่โบนะคะก็เตรียมเป็นกล่องไปรษณีย์มาค่ะแต่น้องๆคนไหนนะคะถ้ามีกล่องกระดาษแบบอื่นก็ใช้ได้หมดเลยนะไม่ว่าจะเป็นกล่องรองเท้ากล่องเครื่องเขียนหรืออะไรก็ได้ค่ะเราจะทำการตัดส่วนเกินออกก่อนค่ะนี่ที่โบจะเหลือตัวหลักๆก็คือแค่ตัวกล่องนะคะกับตัวฝาปิดค่ะน้องๆอย่าลืมนะคะว่าการใช้กรรไกรเนี่ยมันเป็นของมีคมนะถ้ามีผู้ปกครองให้ผู้ปกครองเข้ามาช่วยนะคะทีนี้เราจะมาติดกระดาษกันนะคะเพื่อตกแต่งตัวกล้องของเรากันก่อนแล้วก็จะวัดกระดาษตามขนาดหน้ากล่องของเราเลยนี่นะคะแล้วเราก็จะแปะลงไปด้านหน้าแบบนี้เลยพี่โบก็จะตกแต่งเป็นตัวกล้องนะคะเราก็จะใช้อีกสีนึงในการทำฐานด้านล่างค่ะโอเคเรียบร้อยแล้วค่ะหลังจากนี้ค่ะน้องๆถึงขั้นตอนสำคัญของเราแล้วนั่นก็คือการติดเลนส์นั่นเองพี่โบจะเอาตัวเลนส์นะคะวางพอดีเข้ากับตรงกลางของขนาดกล่องของเราค่ะหลังจากนั้นเราก็วัดลงไปได้เลยและตอนนี้นะคะพี่โบก็ได้ขนาดเลนส์ออกมาเรียบร้อยแล้วล่ะค่ะแต่การตัดของเราเนี่ยเราจะไม่ได้ตัดพอดีกับตัวเลนส์นี้นะคะเราจะตัดให้มันมีขนาดเล็กกว่าเพื่อที่เลนส์ของเราเนี่ยเวลาใส่เข้าไปแล้วจะได้มีตัวยึดติดได้ค่ะขั้นตอนนี้นะคะน้องๆต้องระมัดระวังอย่างดีเลยนะเพราะว่าเราจะใช้คัตเตอร์ในการตัดควรให้ผู้ใหญ่เข้ามาช่วยนะแล้วตอนนี้นะคะพี่โบ๊ทก็ตัดเสร็จเรียบร้อยแล้วค่ะได้แล้วตัวใส่เลนส์ของพี่โบ๊ทแบบนี้เลยนะคะทีนี้ค่ะน้องๆเราก็จะเอาเลนส์ของเรานะคะทากาวค่ะแล้วก็ติดเข้าไปที่ด้านในของกล่องฝั่งนี้ต้องใจเย็นๆนะคะค่อยๆทำค่ะปิดฝากาวให้สนิททุกครั้งนะคะรอสักพักหนึ่งค่ะจนกว่ากาวจะแห้งตอนนี้นะคะเลนส์ของพี่โบ๊ทเนี่ยเขาติดกับกล่องแบบแน่นสนิทเรียบร้อยแล้วล่ะค่ะดังนั้นเราจะมาทำแท่นวางกันนี่พี่โบ๊ทก็จะใช้ความหนาประมาณ7ซมขีดยาวได้เลยค่ะค่อยๆตัดนะคะทีนี้ค่ะเราจะมาพับครึ่งกันน้องๆเอาโทรศัพท์มานะคะแล้วก็วัดความหนาลงไปเลยของพี่โบก็จะประมาณ1ซมนะคะแล้วก็วัดตามความหนาของโทรศัพท์ตัวเองเลยนะคะตรงนี้เป็นกึ่งกลางใช่ไหมคะน้องเราจะหยิบมาทางขวานิดนึงนะพี่โบก็จะเอามา1ซมประมาณตรงนี้หลังจากนั้นน้องๆลากเส้นเฉียงขึ้นไปได้เลยค่ะสำหรับตรงนี้ค่ะน้องๆมันจะเป็นที่เอาไว้พิงโทรศัพท์ของเราอันนี้นะคะก็คือความหนาของโทรศัพท์พี่โบ๊ทค่ะนี่น้องๆก็ขุดร่องลงไปได้เลยประมาณนี้จากนั้นก็ลบรอยออกค่ะก็จะได้หน้าตาออกมาเป็นแบบนี้สำหรับอันนี้นะคะน้องๆพี่โบ๊ทจะใช้คัตเตอร์ในการตัดนะน้องจะใช้ตามเนี่ยก็ต้องระวังมือให้ดีๆเลยนะคะหรือถ้ามีผู้ปกครองให้ผู้ปกครองเข้ามาช่วยกันค่ะเราจะค่อยๆกรีดลงไปค่ะและตอนนี้พี่โบก็ตัดเสร็จเรียบร้อยแล้วนี่แบนทีนี้เมื่อน้องๆ นะคะเอาโทรศัพท์มาวางเนี่ย มันก็จะอยู่ได้พอดีเลยค่ะทีนี้เราก็สามารถเอาไปใส่ในกล่องโปรเจคเตอร์ของเราได้แล้วล่ะค่ะและในการฉายหนังของเรานะคะน้องๆถ้าสมมติน้องๆรู้สึกว่ามันไม่ชัดเนี่ยน้องๆสามารถเลื่อนขยับเข้าออกได้เลยนะคะทันใดแค่นี้ก็เสร็จเรียบร้อยแล้วล่ะค่ะโปรเจคเตอร์จากกล่องกระดาษของเราเห็นไหมล่ะคะน้องๆง่ายมากๆเลยใช่ไหมคะที่สำคัญเนี่ยน้องๆสามารถชวนเพื่อนมาดูพร้อมกันก็ได้ด้วยนะจากการที่เราจะดูคนเดียวเนี่ยเราสามารถเรียกเพื่อนมาดูพร้อมกันได้เลยหลายคนเลยนะคะน้องๆแค่คิดก็สนุกแล้วใช่ไหมล่ะคะแต่สิ่งประดิษฐ์ของพี่โบในวันนี้นะคะยังไม่จบแค่นี้ค่ะอีกอย่างนึงที่พี่โบจะพาน้องๆไปประดิษฐ์นั่นก็คือกระเป๋าเป้จากเสื้อตัวเก่าค่ะถ้าน้องๆพร้อมแล้วไปดูอุปกรณ์กันเลยอุปกรณ์ทำเป้จากเสื้อเก่าเสื้อตัวเก่าเชือกเข็มได้เข็มกลัดกันไกน้องๆอยากได้เป้ขนาดไหนเนี่ยน้องๆสามารถตัดตามขนาดนั้นได้เลยนะคะแต่พี่โบจะเอาขนาดใหญ่หน่อยเพราะว่าพี่โบจะเอาไปใส่รองเท้าเราก็จะขีดเอาไว้ก่อนโอเคเมื่อพร้อมแล้วก็ตัดตามรอยได้เลยค่ะในการตัดนะคะน้องๆต้องใจเย็นๆระมัดระวังให้ดีเลยนะคะเพราะว่ากรรไกรเนี่ยเป็นของมีคมอันตรายมากค่ะเนี่ยเสื้อตัวเก่าของเรานะคะน้องๆแทนที่เราจะเอาไปทิ้งเนี่ยเราก็สามารถเอามาประดิษฐ์ใหม่ได้นะคะน้องๆแค่นี้เราก็ได้ของใช้ใหม่ขึ้นมาด้วยนะทีนี้ค่ะเราจะเตรียมเชือกกันโดยเชือกของเรานะคะเลือกสีตามใจชอบเลยน้องก็ลองพับครึ่งเชือกดูนะเราจะต้องใส่แบบนี้เข้าไปที่ตรงส่วนปลายแบบนี้นะคะอันนี้พี่โบตัดออกมาประมาณ2เมตรครึ่งนะคะทีนี้เรามาทำการร้อยเชือกเข้าไปกันเลยค่ะน้องเอาปลาย2อันนี้นะคะขึ้นมาแบบนี้แล้วเราก็จะตัดเสียงแบบนี้เลยเพื่อให้มันมีรูสำหรับการสอดเชือกค่ะก็จะตัดอีกข้างนึงเหมือนกันเลยค่ะพี่โบก็จะเข็มกัดนะคะจับกับตัวเชือกไปก่อนเลยทีนี้ค่ะน้องๆเราจะเอาตัวนี้นะคะใส่เข้าไปในปลายของชายเสื้อกันค่ะมาเรื่อยๆเลยนะคะจนออกมาอีกข้างนึงนี่เห็นไหมคะทางพี่โบก็ได้ฝั่งแรกแล้วทีนี้เดี๋ยวพี่โบจะร้อยเข้าไปในตัวด้านหลังกันนะคะที่มันต่อกันแบบนี้เลยเพื่อทำให้มันโค้งทั้งหมด1รอบค่ะนี่ค่ะน้องๆตอนนี้ก็ออกมาเรียบร้อยแล้วนะคะแบบนี้เดี๋ยวเราจะดึงนะคะเพื่อให้ปลายเชือกของเรานะคะน้องๆมีขนาดที่เท่ากันค่ะแบบนี้เราก็จะมามัดปลายของเชือกกันค่ะผูกเป็นปมเลยนะคะน้องๆดึงให้แน่นเลยค่ะเดี๋ยวเราจะทำแบบนี้นะคะน้องๆอีกรอบนึงค่ะทีนี้เราจะร้อยจากฝั่งซ้ายค่ะกลับเข้ามาฝั่งขวาบ้างและตอนนี้นะคะน้องๆพี่โบก็ได้ร้อยเสร็จเรียบร้อยแล้วล่ะค่ะทั้งสองฝั่งเลยทีนี้เราจะเย็บนะคะเพื่อคล้องเชือกของเรากันค่ะสำหรับน้องๆคนไหนนะคะที่อาจจะยังเย็บไม่เป็นนะน้องๆอาจจะให้คุณแม่เข้ามาช่วยก็ได้นะคะเราจะทำการเย็บทับกับเชือกเลยนะคะก็เย็บไปเรื่อยๆเลยนะคะน้องๆนี่นะคะน้องๆเราก็เย็บแบบนี้นะคะมาจนสุดเลยค่ะทีนี้เราก็กระพันเอาไว้หลายๆรอบหน่อยนะคะกันเชือกหลุดค่ะเพื่อเป็นการจบได้ของเราค่ะเสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะน้องๆนี่เลยกระเป๋าเป้ DIY ของเราเพียงแค่เรามีเสื้อตัวเก่านะเราก็สามารถเอามา DIY ใหม่เป็นกระเป๋าเป้ที่เป็นสิ่งของใหม่ของเราได้เลยน้องๆสามารถใส่สะพายไปโรงเรียนก็ได้หรือว่าจะไปสอนเพิ่มก็ได้นะคะ

ราในวันนี้นะคะก็เสร็จเรียบร้อยแล้วมีทั้งโปรเจคเตอร์นะคะจากกล่องกระดาษแล้วก็กระเป๋าเป้จากเสื้อตัวเก่าเป็นการ DIY ของทั้งคู่เลยใช่ไหมล่ะคะซึ่งของชิ้นนี้นะคะน้องๆน้องอาจจะเอาไปเล่นกับเพื่อนๆก็ได้หรือว่าจะเอาไปดูกับครอบครัวก็ได้ส่วนชิ้นนี้นะคะกระเป๋าเป้น้องๆสามารถใส่ของไปโรงเรียนก็ได้นะคะหรือว่าจะใส่ไปไหนก็ได้เช่นกันและสำหรับน้องๆคนไหนนะคะที่ได้ทำสิ่งประดิษฐ์เรียบร้อยแล้วอย่าลืมส่งผลงานมาให้พี่โบดูนะทางแฟนเพจ Mahidol Channel พี่โบรอดูอยู่นะและที่สำคัญค่ะน้องๆคนไหนทำถูกใจพี่โบดมีรางวัลส่งไปให้ถึงที่บ้านอย่างแน่นอนเลยค่ะแล้ววันนี้นะคะพี่โบดและจิ๋วซ่านักประดิษฐ์ก็ต้องขอตัวลาไปก่อนค่ะพบกันใหม่ครั้งหน้านะคะอย่าลืมว่า DIY ง่ายนิดเดียวแล้วเจอ

0: วัสดีครับวันนี้โลกแมลงในอุทยานหลวงราชพฤกษ์จะขอนำเสนอซีรีส์ซุปเปอร์บัคสุดยอดแมลงมาให้ชมกันเพราะแมลงทุกตัวล้วนมีพลังพิเศษซึ่งแมลงที่เราจะแนะนำในวันนี้นับว่าเป็นสุดยอดนักแปลงร่างราชินีแห่งแมลงผู้โบยบินท่ามกลางมวลหมู่ไม้ซุปเปอร์บัคสุดยอดแมลงของเราในวันนี้คือผีเสื้อนั่นเองครับกว่าจะเป็นผีเสื้อแมลงปีกสวยผู้สร้างสรรค์โลกให้สวยงามชีวิตของผีเสื้อต้องแปลงร่างถึง4ระยะเริ่มจากการเป็นไข่ใบจิ๋วค่อยๆฟักตัวออกมากลายเป็นหนอนแล้วชักใยห่อหุ้มหรือสร้างเปลือกแข็งมาห่อหุ้มร่างกายเป็นดักแด้และแล้วเมื่อโตเต็มที่ก็ถึงเวลาขยับตัวออกจากเปลือกทำให้ปีกที่ยับยู่ยี่คลี่ออกจากนั้นก็ออกบินเป็นผีเสื้อนั่นเองซึ่งทุกๆช่วงชีวิตของผีเสื้อมีประโยชน์มีคุณค่ามากกว่าที่คิดไว้ซะอีกเมื่อครั้งเยาว์วัยจากไข่กลายเป็นหนอนนับว่าเป็นห่วงโซ่สำคัญในสายใยอาหารทั้งเป็นผู้กินและถูกกินเชื่อไหมว่าหนอนผีเสื้อนับเป็นอีกหนึ่งแหล่งอาหารที่ดีที่สุดของคนทั้งโลกเพราะมีทั้งวิตามินและโปรตีนสูงซึ่งต่อไปอาจจะกลายเป็นอาหารสำหรับผู้คนในอนาคตหากโลกขาดแคลนอาหารนอกจากนี้หนอนผีเสื้อยังมีประโยชน์จากการกินพืชหรือใบไม้ในต้นไม้ที่สมบูรณ์นับว่าเป็นการช่วยในเรื่องของการแต่งต้นไม้ให้ต้นผลิใบอ่อนขึ้นมาได้อีกด้วยซึ่งหนอนเหล่านี้ส่วนใหญ่จะมีชื่อเรียกตามต้นไม้ที่แม่ผีเสื้อไปวางไข่เช่นหนอนมะนาวหรือหนอนกระทบรกเป็นต้นจากหนอนกลายเป็นตัวดักแด้หนอนจะชักใยรอบๆตัวของมันหรือหนอนบางชนิดก็สร้างเปลือกแข็งมาห่อหุ้มร่างกายก่อนจะเข้าไปจำศีลเพื่อพร้อมแปลงร่างซึ่งเส้นใยเหล่านี้สามารถแปรรูปกลายเป็นเครื่องนุ่งห่มที่ถูกถักทออย่างสวยงามและใส่สบายนอกจากนี้ในอดีตเส้นใยจากไหมทางการแพทย์ได้มีการนำมาใช้ในการเย็บบาดแผลเพราะมีความเหนียวและทนทานอีกด้วยซึ่งในระยะดักแด้นี้นับเป็นระยะฟักตัวของหนอนเพื่อเตรียมความพร้อมที่จะเปลี่ยนรูปร่างไปสู่ระยะตัวเต็มวัยหรือระยะผีเสื้อเมื่อตัวดักแด้สมบูรณ์พอก็จะขยับตัวออกจากเปลือกแล้วแปลงร่างเป็นสุดยอดผีเสื้อนั่นเองผีเสื้อที่เพิ่งออกจากดักแด้จะค่อยๆพยายามกางปีกที่เปียกออกอย่างช้าๆและพึงปีกให้แห้งขยับปีกช้าๆไปมาและเมื่อพร้อมก็จะเริ่มโผบินไปหาอาหารโดยอาหารหลักของผีเสื้อก็คือน้ำหวานจากดอกไม้หลากหลายสายพันธุ์นอกจากนี้ผีเสื้อยังต้องการอาหารจากแร่ธาตุบนดินและผลไม้สุกอีกด้วยเพราะฉะนั้นทุกที่ที่ผีเสื้ออยู่และไปต้องเป็นสถานที่ที่ปลอดภัยทั้งดินน้ำและต้นไม้ต้องปลอดภัยจากสารเคมีและมีความอุดมสมบูรณ์เพียงพอผีเสื้อเป็นแมลงสำคัญที่ช่วยในการผสมเกสรของดอกไม้และดอกไม้ก็ตอบแทนผีเสื้อด้วยการให้น้ำหวานเป็นอาหารโดยเฉพาะอย่างยิ่งพืชหรือดอกไม้ที่ผีเสื้อชอบกินน้ำหวานมากได้แก่ดอกไม้ในกลุ่มดอกเข็มผกากรองซัลเวียและหญ้าหนวดแมวเป็นต้นทุกสิ่งในโลกเมื่อมีคุณประโยชน์ก็ย่อมมีโทษผีเสื้อบางชนิดก็เช่นกัน เมื่อครั้งยังเป็นหนอนได้สร้างความเสียหายคลานกระดึบกระดึบกัดกินผลผลิตทางการเกษตรหรือแม้แต่ยามแปลงร่างเป็นผีเสื้อก็ยังมีผีเสื้อบางชนิดใช้ปากพิเศษเจาะดูดกินผลไม้ที่ปลูกไว
1: ้ว้ายอย่าจับฉันแรงเดี๋ยวฉันบาดเจ็บขอร้องนะถ้าจะจับฉันจับให้ถูกวิธีให้ฉันเดินบนมือของเธอสิ
0: ว่ากันว่าลวดลายบนปีกผีเสื้อสามารถบอกเพศได้ผีเสื้อตัวผู้มักมีสีหรือลวดลายบนปีกที่สะดุดตาเพื่อดึงดูดเพศเมียนั่นเองโลกแมลงอุทยานหลวงราชพฤกษ์เชียงใหม่โลกแมลงแหล่งเรียนรู้เพื่อรู้จักแมลงให้มากขึ้นแต่มากกว่านั้นคือการได้รับรู้ว่าทุกๆชีวิตจะดำรงอย่างมีความสุขได้ต้องอยู่อย่างเกื้อกูลและไม่ทำร้ายกันวันนี้ซุปเปอร์บัคสุดยอดผีเสื้อราชินีแห่งแมลงผู้โบยบินท่ามกลางมวลหมู่ไม้
2: ไฟเป็นอะไรอ่ะ
3: อย่าจับ

0: สวัสดีครับนักเรียนต้นทางแล้วก็นักเรียนปลายทางของห้องเรียน Coding for Better Life นะครับวันนี้เราจะมาเรียนรู้กิจกรรมโคดดิ้งกันนะฮะใครทายออกบ้างวันนี้เราจะเรียนรู้เรื่องอะไรบ้าง
1: การแก้ปัญหา
0: โคดไอ้ยี
1: ่แก้ปัญหาด้วยตัวเอง
0: การแก้ปัญหาด้วยตัวเองเยี่ยมมากนะครับอัลกอริทึมนะครับวันนี้มีกิจกรรมสนุกๆให้เล่นแน่นอนเนาะเราจะทำ3สิ่งนี้วันนี้นะครับมีอะไรบ้างครับ
2: ทำงานทดสอบ
0: อย่างแรกเราจะลงมือทำกิจกรรมนะอันที่2ปุ๊บทำแล้วต้องใช้ความคิดด้วยนะครับคิดแล้วปุ๊บท้าทายเอาสิ่งที่เรียนรู้ไปใช้ต่อยอดนะครับนักเรียนปลายทางด้วยเช่นเดียวกันนะครับเราจะทำ3สิ่งเนาะ1ก็คือลงมือทำกิจกรรมตามใบงานที่คุณครูมอบหมายเนาะ2ก็คือคิดตามนะครับ3ก็คือท้าทายเอาไปใช้ต่อยอดนะครับผมวันนี้เราจะมีคนทายถูกนะครับเราจะแก้ปัญหาด้วยการแยกส่วนคิดว่าคืออะไรครับการแยกส่วน
3: ก็คือการที่เรา
1: แก้ปัญหาด้วยตัวเอง
3: ในแต่ละทางแตกต่างกัน
0: คิดในแต่ละทางแตกต่างกันโอ้โหเก่งมากเลยนะครับมีใครอยากต่อยครับยกมือแยกส่วนคืออะไรเอ่ยมีไหมอยากตอบไหมให้เวลาคิดให้เวลาคิดนิดนึงเชิญครับผม
4: ก็คือการที่เราเอาของอย่างนึงมาแยกเป็นหลายส่วน
0: ของอย่างนึงมาแยกเป็นหลายส่วนใช่ไหมนะครับเดี๋ยวเราใครที่ยังไม่รู้ไม่เป็นไรเนาะเราวันนี้เราจะเรียนรู้สิ่งนี้กันแล้วเราจะรู้ว่าเอ๊ะทำไมเราต้องแยกส่วนนะการแยกส่วนทำให้เราแก้ปัญหาได้ยังไงบ้างนะครับผมดูรูปนี้ครับนี่คือรูปอะไรเอ่ย
2: ไอติม
0: ใครชอบกินไอติมบ้างยกมือขึ้นโอเคมือลงอันนี้เรียกว่าอะไรครับรู้ชื่อไหมรู้ชื่อไหมไอติมกล้วย
5: เป็นกล้วยใส่ไอ
6: เป็นก้านกล้วยไอ้วาย
0: ก้านกล้วยไอศกรีมนี้ชื่อว่าบานาน่าสปริตบานาน่าแปลว่ากล้วยใช่ไหมผ่าครึ่งแบ่งออกแล้วก็วางไอติมตรงกลางนี่คือบานาน่าสปริตนะครับวันนี้ครูอยากจะพาพวกเราไปทำบานาน่าสปริตกันนะครับแต่ว่าจะทำมันได้มันต้องมีของใช่ไหมต้องมีอุปกรณ์ใช่ไหมงั้นเราไปดูตู้เย็นก่อนนะตู้เย็นสมมตินะครับไปเปิดตู้เย็นดูปรากฏว่ามีของที่เราอยากจะทำบานาน่าสปริต

0: หรือเปล่านะ
1: กล้วย
2: นม
0: ในตู้เย็นมี
1: ไอศกรีม
0: รส
1: ช็อกโกแลต
0: มี1อย่างแล้วนะมีไอศกรีมช็อกโกแลตแล้วนะในตู้เย็นมี
1: ไอติมรสวานิลา
0: ไอติมรสวานิลาเบอร์รี่มีอะไรอีกนะ
1: แล้วก็เชอร์รี่
0: เชอร์รี่ต้องใส่ไหม
1: ใส
0: ่ใช่ไหมมีอะไรอีกให้ทาย
1: กล้วย
0: วิปครีมมีใครไม่รู้จักวิปครีมบ้างรู้จักหรือไม่รู้
3: จ
0: ัก วิปครีมก็คือครีมที่ใส่อยู่บนไอศกรีมใช่ไหมนะครับไปดูในตู้เย็นอีกมีอะไรอีก
1: กล้วย
0: มีกล้วยนะครับเปิดตู้เย็นมี6อย่างต่อไปนี้พอไหมนะ
1: พอ
0: จะทำบันนาสปริตตามรูปเมื่อกี้หรือเปล่า
1: พอ
0: คิดว่าพอไหม
1: มีจานด้วย
0: มีจานมีอยู่แล้วนะครับที่บ้านมีจานอยู่แล้วเนาะนะครับเดี๋ยวทีเชอร์จะมีโจทย์ให้พวกเรานะครับพอไม่พอเนี่ยเราต้องวิเคราะห์ปัญหาดูก่อนเนาะไปวิเคราะห์ดูว่าเอ๊ะไอศกรีมต้นแบบที่อยากจะได้เนี่ยมันลักษณะยังไงบ้างแล้วถ้าของที่เรามีอยู่6อย่างนี้เพียงพอหรือเปล่าเอ๊ะหรือมีบางอย่างขาดหายไปนะครับทีเชอร์แจกคนละแผ่นนะครับสิ่งที่ทีเชอร์จะแจกเป็นใบงานที่1นะครับสำหรับนักเรียนต้นทางสามารถดูใบงานที่1ได้นะครับในใบงานที่1เนาะด้านขวามือนะครับด้านซ้ายมือจะประกอบด้วยรูปไอศกรีมงานที่เราต้องการทำก็คือเราต้องการไอศกรีมแบบนี้เนาะรูปขวามือคืออะไรครับของที่มีอยู่ในตู้เย็นเนาะคำถามคืออะไร
1: ต้องซื้อ
0: โอ๊ยตั้งคำถามได้เก่งมาก1มีพอหรือเปล่าแล้วเราต้องซื้ออะไรเพิ่มเติมโอเคมั้ยทีเชอร์จะให้ใบงานนี้กับพวกเรานะครับแล้วก็แจก1คน1ใบนะครับเราลองดูนะครับว่าเอ๊ะของที่มีอยู่เพียงพอหรือเปล่านะครับ
1: ผมก็เจ๊
0: ถ้าไม่พอบอกนะครับทุกคนลองหาครับผมถ้าเขียนลงไปครับเขียนลงไป
1: เขียนอะไรอ่ะ
0: เขียนสิ่งที่ต้องซื้อเพิ่มเติม
4: เขียนตรงไหน
0: ก็ได้ครับเขียนตรงquestion markเนี่ยครับตรงเครื่องหมายคำถามนะครับในใบงานจะมีของที่มีอยู่ในตู้เย็นนะครับแล้วก็มีของที่ต้องซื้อเพิ่มเติมเนาะนะครับนักเรียนลองวิเคราะห์รูปภาพนะครับแล้วลองดูว่าอะไรที่มีแล้วอะไรที่ยังไม่มีให้ระบุเลยเขียนลงไปเขียนตรง question mark เลยครับใครเขียนเสร็จแล้วคว่ำกระดาษลงโอเคไหมเขียนเสร็จแล้วคว่ำกระดาษลง
5: คว่ำ
0: ลงคว่ำกระดาษครับเสร็จแล้วคว่ำกระดาษโอเคเยี่ยมพี่ปุณเร็วมาก

0: ปลว่าถูกนะไม่ต้องเชื่อเพื่อนนะครับอันนี้เขียนให้ดูเฉยๆนะถ้าเราคิดต่างไม่เป็นไรคิดต่างได้ช็อกโกแลต
1: โอ้ยไม่มีแล้วช็อกโกแลตอ่ะ
0: ไม่ต้องเชื่อเพื่อนนะคิดไอเดียของเราเองได้เลยเพื่อนอาจจะผิดก็ได้น่าจะเสร็จหมดแล้วเนาะน่าจะเสร็จหมดแล้วนะครับใครคิดว่าเราหาเจอบ้านของที่หายไปขอดูมือหน่อยใครหาเจอขอดูมือหน่อยหาเจอไหมตัวหลังไม่ยกมือหาเจอไหมเจอเนาะไม่เจอหรอไม่เจอไม่เป็นไรเดี๋ยวลองฟังจากเพื่อนเนาะพอฟังจากเพื่อนลองตรวจสอบดูนะครับว่าใช่หรือเปล่านะครับเดี๋ยวพี่เชื่อให้ตอบพร้อมกันดีไหมตอบพร้อมกันเนาะของอย่างแรกพร้อมยังพร้อมยังพร้อมนะครับของอย่างแรกที่หายไปคือ
1: ช็อกโกแลต
0: มี2เสียง1ก็คือซอสช็อกโกแลตอีกอันนึงคือ
1: ถั่ว
0: ใครตอบเหมือนเพื่อนขอดูมือหน่อยโอ้ยเกือบทุกคนเลยคราวนี้ลองตรวจสอบสิตรวจสอบที่จริงหรือเปล่าคำตอบเนี้ยอย่าเพิ่งเชื่อจริงไหม
1: จริ
0: งนะครับถูกต้องครับผมสิ่งที่หายไปคือซอสช็อกโกแลตกับถั่วนะครับ

0: ายังไงเนี่ยเราแยกองค์ประกอบของงานที่เราสนใจเนาะดูจากภาพเก่งมากนะครับการแยกส่วนเนี่ยทำให้เราแก้ปัญหาได้ง่ายขึ้นเนาะแล้วก็สามารถจัดการกับปัญหาได้ยกอย่างเช่นรูปนี้นี่คืองานของเราเราก็แตกออกองค์ประกอบนะครับจากนั้นในการแยกส่วนเนี่ยก็สามารถแยกต่อไปอีกได้อีกเนาะนะครับยกตัวอย่างเช่นทุกคนดูทุกคนดูสไลด์นะครับยกตัวอย่างงานที่เราต้องการทำคือทำไอศกรีมซึ่งไอศกรีมประกอบด้วยองค์ประกอบต่างๆใช่ไหมครับผมเราก็ดูว่าเอ๊ะมีครบหรือยังนะแล้วส่วนที่เราแยกมาสามารถแยกต่อได้อีกเนาะอย่างเช่นไอศกรีมก็จะประกอบไปด้วยอาจจะมีนมหรือว่ามีช็อกโกแลตชิพอยู่ข้างในนั้นแล้วแต่รสชาติอะไรใช่ไหมครับสิ่งนี้เราเรียกว่าแยกส่วนเนาะวิธีการแยกส่วนครับง่ายๆเลยทำได้หลายแบบนะครับคุณครูอยากให้เราดู3วิธี1ครับดูจากรูปเนาะแล้วก็แยกมันออกไปเป็นส่วนๆนะครับบางคนอาจจะดูรูปไอศกรีมใช่ไหมแล้วก็วงกลมแล้วก็ขีดแยกส่วนออกนะครับ2ครับวาดเป็นแผนภาพมีใครใช้วิธีนี้ไหมเอ่ยหรอ
1: ไม่
0: อ๋อไม่ใช่ไหมนะครับไม่ใช้ไม่เป็นไรอันนี้คือวิธีตัวอย่างเนาะ3ก็คือเขียนเป็นรายการออกมานะครับเราอาจจะใช้วิธีที่3เป็นหลักใช่ไหมเราก็ลิสต์ว่ามีรายการอะไรบ้าง1 2 3 4นะครับเราจะใช้ความรู้นี้ไปเล่นเกมกันมีใครพร้อมเล่นเกมแล้วบ้างยกมือขึ้นโอเคนักเรียนปลายทางพร้อมเล่นเกมไปกับเราหรือยังครับผมเราจะเริ่มจากเกมง่ายๆนะครับผมเกมที่1ก็คือเกมแยกส่วนประกอบเก้าอี้
2: ไม
3: ้ไ
4: ม้ไม้พี่จบเด
0: ็กเดี๋ยวทีเชอร์จะเวียนไปทีละโต๊ะดีไหมขอ1โต๊ะละ1คำตอบแต่ว่าคนตอบห้ามซ้ำกันนะครับจะเริ่มต้นที่โต๊ะนี้ก่อนแล้วเวียนไปโต๊ะข้างหลังนะเวียนไปโต๊ะนี้เวียนไปโต๊ะนี้นักเรียนปลายทางนะครับสามารถเขียนลงในเวิร์กชีตของตัวเองได้เลยนะครับว่าส่วนประกอบของเก้าอี้มีอะไรได้บ้างแยกยิ่งเยอะยิ่งดีนะครับโอเคเริ่มต้นที่โต๊ะข้างหน้าครับส่วนประกอบแรกคือ
5: ไม้ผมจะทำไม
0: ้ไม้เหรอไม้เป็นวัตถุดิบใช่ไหมเอามาทำอะไรบ้างไม้เนี่ย
6: มาเป็นที่ตั้งของเก้าอี
0: ้ที่ตั้งเก้าอี้เรียกว่า
7: ขา
0: ขาเก้าอี้นะครับผม
8: มันคือผ้าหรือมันคือหนัง
0: โอเคครับ
9: บอก
0: หนึ่งคำตอบครับเชิญ
10: บ
0: อกขอเดี๋ยวทีละหนึ่งคำตอบนะครับบอกนั่ง
11: บอกนั่ง
12: ลวด
0: โต๊ะหลังครับหนึ่งคำตอบครับ
13: ตะไคร
0: ้ตะไคร้ตรงไหนตะไคร้พนักพิงใช่ไหม
14: ลวด
0: พนักพิง
15: แต่ผมมีคำตอบที่ดีกว่านั้น
0: เดี๋ยวทีเชอร์เดี๋ยวครูกลับมาถามเดี๋ยวครูกลับมาถามเก็บไว้ก่อนเก็บไว้เดี๋ยวเพื่อนรู้เก็บไว้ในใจโต๊ะหน้าหนึ่งคำตอบครับยังเหลือไหมเหลือไหมฮะเอาไม้มาทำอะไรไม้ทำขาไปละไม้ทำพนักพิงไปละทำเบาะไปละเหลืออะไรครับ
16: ที
0: ่
16: พ
0: ิ
16: ง
0: ที่พิงตรงนี้ใช่ไหม
17: ไปแล้ว
0: ไปแล้วมีอะไรอีกไหมหรือหมดละเหล็กทำอะไรครับ
18: น็อต
0: ฮะ
18: น็อต
0: น็อตเอ้ยเยี่ยมมากแสดงว่ามองลึกลงไปเลยนะเนี่ยนะ
19: มันมีสปริง
0: ใครมีคำตอบที่แตกต่างเชิญเลยครับ
1: เบาะผ้าค่ะ
0: เบาะผ้าเบาะนั่งเนาะเสริมว่าเป็นผ้านะครับเชิญครับครูผามีคำตอบใช่ไหมครับไม่มีนะครับเราได้4รายการเนาะเชิญสปริง
2: ที่เป็นเหล็กที่มันไม่ที่มัน
8: สปริง
0: สปริงอยู่ตรงส่วนไหนของเก้าอี
7: ้ใต้เบาะครับ
0: ใต้เบาะให้มันนั่งแล้วมันเด้งเงี้ยเหรออ๋อ
6: เตียงค่ะ
3: สปริงครับมันเด้งด้วยเหรอ
0: ถ้าจะพิสูจน์ต้องอะไรครับแกะดูใช่มั้ยรู้ว่ามีสปริงหรือเปล่าใช่มั้ย
4: แล้วม
0: า
4: ด
0: ู
4: แล้วม
0: ัน
4: ด
0: ีบางทีใช้ฟองน้ำเนาะบางทีใช้สปริงจริงๆก็มีเชิญครับฮะอันนู้นอันนี้มองเห็นนู้นคนนั้นมองเห็นสปริงนะครับเยี่ยมมากมีอีกไหมเอ่ยมีอีกไหมไม่มีไม่เป็นไรนะครับเราได้6รายการฟองน้ำนี่เอาคำตอบครูมาตอบใช่ไหมเมื่อกี้
9: ใช่

0: ฮะ
1: ริบบิ้น
0: ริบบิ้นริบบิ้นอยู่ตรงไหนเอ่ย
2: ตรงนี้มันแ
0: ผ่นโอเคอ่ะหมดแล้วเนาะริบบิ้นโอเคยอดจริงๆเราจะมองแตกต่างกันได้นะครับบางคนมองละเอียดก็เห็นเยอะใช่มั้ยบางคนมองภาพรวมก็เห็นน้อยเราค่อยๆฝึกกันไปนะครับแต่ว่าห้องเราเนี่ยเก่งมากเราได้7ถึง8อันเลยแสดงว่าเราแยกองค์ประกอบเก่งนะครับไปดูอีกอันนึงพร้อมยังอีกอันนึงขอเริ่มจากโต๊ะหลังก่อนได้มั้ยแล้วมาที่เราดีมั้ยมาที่โต๊ะเราเนาะแล้วค่อยเวียนแบบนี้เนาะถ้ายกมือที่เชื่อชี้ค่อยตอบนะครับผมนักเรียนทางบ้านเช่นเดียวกันนะครับสามารถลิสต์ของตัวเองได้เนาะแล้วก็ลองดูว่าเอ๊ะที่นักเรียนต้นทางตอบเนี่ยมีอย่างที่เราคิดหรือเปล่าถ้าไม่มีก็เพิ่มเติมเข้าไปได้นะครับอ่ะเชิญครับ
2: ย่างครับ
0: ฮะ
2: ย่างไปล้อรถ
0: ย่าง
2: กระจกครับ
0: กระจกอ่ะตัวนี้ครับ
2: น้องกายเย
0: ้ให้ชี้ก่อนชี้ก่อนชี้ก่อนแล้วตอบ
2: ไฟ
0: ไฟส่องสว่างข้างหลังครับ
2: เล็กเล็ก
0: เล็กทำอะไรเอ่ย
2: กระจกรถ
3: หมดเก็บน้ำ
0: เดี๋ยววนกลับมาให้เพื่อนบ้างให้เพื่อนบ้างเพื่อนให้เพื่อนบ้าง
2: กระจก
3: เอาไปแล้ว
0: เอาไปแล้ว
2: หมดเก็บน้ำ
0: เดี๋ยวรอก่อนรอก่อนให้เพื่อนบ้างใช่
2: สี
3: ที่ทารถแต่ครับชื่
0: อโครงรถใช่ไหมโครงรถ
2: หมดเก็บน้ำ
3: ที่เชื่อกับพวงมาลัย
0: โอเคเดี๋ยวคุณครูกลับมาตัวนี้ครับ
4: ถ
0: ัง
4: ใส่น
0: ้
4: ำม
0: ัน ถังใส่น้ำมันเอ้ยอันนี้มองเห็นที่อยู่ภายในด้วย
2: เครื่องยนต์อะไร
3: บ่อน้ำ
2: บ่อน้ำ
3: บ่อน้ำ
2: บ่อน้ำ
3: บ่อน้ำ
2: เครื่องยนต์
3: เครื่องอะไร
0: ฝั่งนี้ก่อนฝั่งนี้ก่อน
5: แล้วใส่เครื่องไ
0: ม้โอ้มันมีเยอะมากเลยอ่ะทิชเชอร์
2: แกร์
0: แกร
2: ์สปริง
0: สปริง
2: น
0: ็
2: อต
0: น็อตอ่ะตบมือตัวเองหน่อยครับยอดเยี่ยมมากมีไม่หวัดไม่ไหวเลยเนาะนะครับแสดงว่าการทํารถขึ้นมาได้1คันเนี่ยมันมีองค์ประกอบเยอะแยะมากมายเลยใช่มั้ยใช่มั้ย
2: แล้วต้องมีเครื่องยนต์ด้วยครับ
0: โอเค
2: ไม่มีมอเตอร
0: ์คราวนี้แสดงว่าเราพร้อมการเล่นเกมแล้วเกมนี้ชื่อว่าเกมฉันคืออะไรทีเชอร์ขอดูมือหน่อยพี่ปุ้นโอเคเยี่ยมฉันคืออะไรนะครับทีเชอร์จะให้คำใบ้เป็นส่วนประกอบของสิ่งของใครตอบได้ทำไงอย่าเพิ่งตอบเดี๋ยวเพื่อนจะรู้ยกมือขึ้นโอเคไหมถ้าตอบถ้ารู้นะถ้ารู้นะนะครับเอามือลงครับคอยดูเนาะฉันคืออะไรนะครับทีเชอร์จะบอกส่วนประกอบนะฉันคือยังไม่บอกเลยนักเรียนทางบ้านก็เล่นไปด้วยกันได้นะครับผมนักเรียนปลายทางเนาะฉันคือฉันมีขาสองขาเอามือลงก่อนมือลงก่อนถ้าตอบผิดหมดสิทธิ์ตอบนะคิดที่ดีนะหรือว่าจะรอก่อนก็ได้นะฉันมีขาสองขา
2: สองข้างจ้ะเอาไปเด
0: ินสองข้างสองข้างขออภัย
2: เอาไปเดิน
0: ฉันมีเชือกผูกขาฉันไว
2: ้ห้ามเลย
0: มั่นใจใช่ไหมตอบแล้วห้ามตอบแล้วตัวนี้จะหมดสิทธิ์ตอบนะ
2: อย
0: ่างไม่เอาอย่าเพิ่งอย่าเพิ่งคุยกันก่อนคุยกันในโต๊ะก่อนฉันมีกระจกใสติดตัว
2: รถไม่มีเชือกสิ
0: หมดแล้วคำใบ้หมดแล้วมีแค่นี
5: ้
0: ทีเชอร์นับ10วินาทีถ้าตอบได้จะได้ก้อนนี้ไป1ก้อนเป็นคะแนน
2: ม
0: ัน
2: มีเชือกติดมันมันมี
0: อะไรเอ่ยฮะ
2: ไม่ได้
0: ของสิ่งของคืออะไรเดี๋ยวทีเชอร์จะเรียกให้ตอบทีเชอร์เรียกให้ตอบนับ10
2: คุณมีเ
0: ท่า
2: คนมีคน
0: ไม่ใช่8 7ตอบเลยครับ
2: กะ
0: 6
2: ไม่ใช่รถ
0: ไม่ใช่5
2: รองเท้า
0: ไม่ใช่4สามสองหนึ่งนักเรียนปลายทางได้ไหมครับผมนักเรียนต้นทางไม่ได้นะครับผมเฉลย
6: อะไรอ่ะ
0: นัดแว่นตา
2: หน้ามีขามันไม่ใช่ขา
0: ขาแว่นไง มีขาแว่นมี2ขา
1: เดี๋ยวแว่นกันไม่รู้จัก
0: นี่อ่ะต่อไปต่อไปอีก1อันอีก1อันอีก1อันพร้อมยังพร้อมยังขอความเงียบขอความเงียบชูมือขอมือครับโอเคเอามือลงฉันคืออะไรฉันมี2หูถ้าตอบแล้วหมดสิทธิ์ตอบนะถ้าตอบตอนนี้ตอบหมดสิทธิ์ตอบนะฉันมีตูดแบนและทนร้อน
4: อะไรอ่ะ
0: ฉันมีฝาปิด
7: หม้อครับ
0: หม้อถูกไหม
8: ถูกก็จะตอบอยู่แล้ว
0: หม้อนะครับผมอ่ะได้รางวัลไป1ก้อนรางวัล1ก้อนนะครับผมโอเคเก่งมากนะครับเป็นรางวัลของกลุ่มนะครับคราวนี้ตาพวกเราบ้างทีเชอร์จะให้เราคิดสิ่งของที่เราอยากจะทายเพื่อนๆออกมาโอเคไหมแล้วก็เขียนองค์ประกอบเนาะสิ่งของที่ว่าเนี่ยประกอบด้วยอะไรบ้างนะครับวิธีการเล่นคือเราจะไปจับคู่กับเพื่อนเราจะไปทายเพื่อนฟังว่าฉันคือเราก็อ่านให้ฟัง1 2 3 4ให้เพื่อนทายโอเคมั้ยนะนักเรียนปลายทางนะครับเขียนตามได้เช่นเดียวกันอ่ะยกตัวอย่างยกตัวอย่างสมมุติทีเชอร์เขียนนะครับทีเชอร์เขียนฟังตรงนี้ครับผมฟังคงฟังนะครับยกตัวอย่างทีเชอร์นึกในใจเนาะรถยนต์แต่ห้ามให้เพื่อนเห็นนะถ้าเพื่อนเห็นเพื่อนจะรู้ทันทีโอเคไหมซ่อนไว้นะครับจากนั้นมาเขียนองค์ประกอบครับรถยนต์มีล้อมีไฟส่องสว่างมีพวงมาลัยมีกระจกหน้ามีแอร์มีเครื่องยนต์ห้ามให้เพื่อนเห็นเช่นเดียวกันจากนั้นเดินไปจับคู่ครับและอ่านให้เพื่อนฟังว่าฉันมีอ่านไล่ตามลำดับถ้าเพื่อนตอบได้เขียนชื่อเพื่อนมาครับพร้อมกับว่าเพื่อนตอบได้ตอนได้คำใบ้ไปกี่อันโอเคไหมนะครับตอนนี้ใครเข้าใจขอดูมือถ้าเข้าใจยกมือขึ้นครับแม็กกี้เข้าใจไหมเอ่ยเข้าใจนะครับทีเชอร์จะแจกใบงานนะครับเป็นใบงานที่2ครับนักเรียนปลายทางก็สามารถทำไปได้เช่นเดียวกันนะครับแล้วก็แลกเปลี่ยนกับเพื่อนๆ

0: ียนให้ออกมาหาที่หาคุณครูนะครับหรือคุณครูบอกได้นะมาหาคุณครูได้หาทีละคนหาทีละคน
1: ทีเชอร์ครับใบนี้กี่ข้อคร
0: ับใบจนกว่าเพื่อนจะตอบได้ครับทีเชอร์
1: ครับเหมือนคำ

โอเคนักเรียนตอนนี้นักเรียนคิดทำใบของตัวเองเรียบร้อยแล้วใช่ไหมครับแล้วก็วาดรูปไว้ด้วยนะครับคราวนี้เราจะเล่นยังไงเดี๋ยวเราจะมาลองเล่นให้ดูเป็นตัวอย่างเนาะตอนนี้ทีเชอร์มีทำใบของทีเชอร์นะครับแล้วก็ทีเชอร์ก็จะเล่าให้เราฟังบอกทำใบทีละหนึ่งคำถ้าใครทายออกว่าเป็นอะไร

ก็ยกมือตอบได้เลยนะครับพร้อมหรือยังมาดูคำใบ้ที่หนึ่งฉันมีสองล้อนึกออกไหมถ้านึกออกไปคำใบ้ต่อไปครับฉันมีเบาะนั่งฉันมีกระดิ่งกริ๊งกริ๊งฉันมีตะกร้าฉันมีโซ่แล้วสุดท้ายครับฉันมีที่วางเท้าสำหรับทีมคืออะไรครับคิดว่านักเรียนน่าจะตอบได้ใช่ไหมครับนักเรียนปลายทางก็สามารถทายไปด้วยกันได้เนาะว่าใครสามารถใช้คำให้น้อยที่สุดแล้วก็สามารถทายถูกต้องเลยคือฉันคือรถจักรยานนะครับถ้านักเรียนเขียนคำใบ้ได้ดีนะเพื่อนก็จะสามารถตอบโดยใช้คำใบ้น้อยที่สุดนะแสดงว่าเราเลือกลักษณะสำคัญที่แทนสิ่งของสิ่งนั้นเดี๋ยวเราลองเล่นอีก3อันนะครับพร้อมหรือยังเอ่ยนะครับคำใบ้ที่1ก็คือฉันมีสายหนังฉันมีรูบนสายหนังฉันมีเข็มโลหะสั้นฉันมีเข็มโลหะยาวฉันมีตัวเลขและฉันมีกรอบวงกลมคืออะไรครับผมเฉลยก็คือนาฬิกาข้อมือนะครับก็อาจจะแสดงรูปให้เพื่อนดูเนาะว่าสิ่งที่เราวาดไว้เนี่ยมันสอดคล้องกับส่วนประกอบเรากำหนดหรือเปล่านะถ้าไม่ตรงเนี่ยเพื่อนๆแย้งได้นะครับผมอันที่3เราจะลองเล่นอีก2อันนะครับแล้วก็เดี๋ยวเราจะจับคู่เล่นกับเพื่อนแบบนี้นะครับอันที่3อันข้อคำใบ้ที่1ก็คือฉันมีทานยึดฉันมีแผ่นไม้ฉันมีเชือกมีใครเดาได้หรือยังนะ3คำใบ้ถ้าเราเลือกคำใบ้ที่ดีเพื่อนน่าจะเดาได้เนาะแต่ถ้ายังไม่ได้ไปต่อครับฉันมีเสาฉันมีห่วงยึดทางและสุดท้ายฉันมีน็อตยึดสิ่งนี้คือใครรู้ไหมครับมันคือชิงช้านั่นเองนะครับโอเคสุดท้ายคือผมลองมาเล่นด้วยกันสุดท้ายก่อนที่เราจะไปเล่นกับเพื่อนเนาะฉันมีหลอดไฟเอ่ยฉันมีสายไฟฉันมีฐานรูปวงกลมและฉันก็มีสวิตช์ปิดเปิดฉันมีเสาที่งอได้และฉันมีน็อตยึดฉันคือใครรู้ไหมครับเฉลยฉันคือโคมไฟตั้งโต๊ะโอเคเดี๋ยวเราจะทำแบบนี้นะครับกับเพื่อนๆแล้วถ้าเกิดเพื่อนตอบได้ก็เขียนชื่อเพื่อนๆไว้เนาะครับเพื่อนตอบได้ตั้งแต่คำใบ้ที่ไหนก็เขียนชื่อไว้เดี๋ยวเราจะเริ่มเล่นกันนะครับให้นักเรียนจับคู่นะครับแล้วก็อย่าให้เพื่อนเห็นทับทายของเราแล้วก็ตกลงกันครับใครจะเป็นคนที่อ่านคำใบ้ก่อนและใครจะเป็นคนทายพอทายเสร็จก็สลับกันพอทั้งสองฝ่ายได้ทายก็เปลี่ยนคู่นะครับกลับไปหาเพื่อนคนใหม่แล้วก็ลองดูว่าคำใบ้ที่เราเขียนเนี่ยมันเฉพาะเจาะจงเพียงพอที่ทำให้เพื่อนสามารถที่จะรู้ได้หรือเปล่าว่าวัตถุที่เราเลือกมาคืออะไรโอเค

0: อนยกมือขอดูมือขอดูมือสัญญาณของเราคนหาวอยู่พี่ปูนพี่ปูนพี่ปูนเรายกมืออยู่พี่ปูนครับยกมือครับโอเคเอามือลงครับโอเคนักเรียนนะครับจากกิจกรรมที่ผ่านมานะทุกคนสามารถเขียนแยกส่วนได้เนาะแล้วพอเราฟังเพื่อนเราก็สามารถทายได้แสดงว่าเราเก่งมากนะครับเราสามารถแยกส่วนได้คราวนี้เราแยกส่วนไปทำไมนะประโยชน์ของการแยกส่วนเนาะ1 นะครับเอาไว้ตรวจสอบรายการใช่ไหมว่ามีครบหรือยังอะไรยังขาดอยู่ยกตัวอย่างเช่นต้นคาบเราทำไอศกรีมใช่ไหมครับเราก็มาเช็คดูว่าเรามีครบหรือเปล่าเราก็แยกส่วนออกมาก่อนเราจะได้เช็คได้เนาะแล้วเราจะรู้ว่าขาดอะไรอยู่นะครับหรือว่าเราต้องการไปเล่นกีฬาใช่ไหมถ้าจะไปว่ายน้ำลืมแว่นตาว่ายน้ำเป็นไงครับว่ายไม่ได้เพราะถ้าการที่เราจำแนกออกเนาะเป็นรายการเราก็ตรวจสอบทำให้เราสามารถเช็คได้ว่าของเราไปครบหรือเปล่านะต่อมาเอาไว้สื่อสารลักษณะสำคัญใช่ไหมครับเกมที่คุณครูให้เล่นเนี่ยให้เขียนแค่3ลักษณะแปลว่าเราต้องเลือกลักษณะที่มันสำคัญที่สุด3อันขึ้นมานะครับซึ่งอันเนี้ยเป็นการฝึกการคิดเนาะการเลือกลักษณะที่สำคัญของสิ่งของนะครับพี่ปูนครับพี่ปูนครับฟังทีเชอร์ก่อนนะครับผมสุดท้ายครับเราแตกรายการเพื่อวิเคราะห์ปัญหานะครับอย่างเช่นขับรถไปแล้วรถดับทำไงครับ
1: น้ำมันครับสำหรับ
0: เรารู้ได้ไงว่าปัญหามาจากน้ำมันเราไม่รู้ใช่ไหมเราอาจจะต้องวิเคราะห์ก่อนเนาะนะครับซึ่งในการวิเคราะห์เนี่ยเราก็ต้องแตกแยกองค์ประกอบก่อนว่ารถมีปัญหาอะไรบ้างปัญหาเกี่ยวกับล้อมีอะไรบ้างครับ
2: ล้อ
0: ยางแตกใช่ไหมเป็นไปได้ไหมปัญหาเกี่ยวกับไฟเป็นอะไรได้บ้างครับ
2: ไฟด
0: ับ ไฟดับเวลาขับกลางคืนอันตรายใช่ไหมนะครับปัญหาเกี่ยวกับพวงมาลัยเป็นอะไรได้บ้างครับพวงมาลัยก่อนพวงมาลัย
3: พวงมาล
0: ั
3: ยห
0: ักพวงมาลัยหักเคยไหม
3: เคยคร
0: ับ อะไรนะ
3: พวงมาลัยแข็ง
0: พวงมาลัยแข็งเสียงว่าเคยขับรถเหรอนะปัญหาเกี่ยวกับกระจกหน้าเป็นอะไรบ้างครับ
3: กระจกแตก
0: กระจกแตกขับได้ไหม
3: ไม่ได้
0: ยากเนาะขับยากขับยากปัญหาเกี่ยวกับแอร์เป็นอะไรบ้างครับ
3: ร้อน
4: แอร์เสีย
0: แอร์เสียมีแต่ลมไม่มีความเย็นใช่ไหม
3: ร้อน
0: ปัญหาเกี่ยวกับเครื่องยนต์มีอะไรบ้างครับ
3: เครื่องยนต์น้ำในหม้อน้ำหมดแล้วก็เครื่องยนต์ก็ร้อนจนขับไม่ได้
0: แสดงว่าเคยใช่ไหม
3: แล้วก็แบตหมด
0: นี่แหละคือประโยชน์ของการแตกแยกย่อยนะเพื่อแก้ปัญหานะครับเราจะได้วิเคราะห์ได้ว่าปัญหามันเกิดมาจากอะไรกันแน่นะครับสุดท้ายครับนักเรียนนะครับนักเรียนต้นทางแล้วก็นักเรียนปลายทางด้วยนะครับวันนี้เราเรียนรู้เรื่องการแก้ปัญหาด้วยการแยกส่วนเนาะการแยกส่วนทำได้หลายแบบใช่ไหมครับเราวาดรูปเราสร้างเป็นแผนภาพหรือเราจะเขียนเป็นตารางก็ได้นะครับ
5: เดี๋ยวเรามาสรุปสิ่งที่เราเรียนรู้กันในวันนี้นะครับวันนี้เราเรียนรู้เรื่องของการแยกส่วนนะครับซึ่งการแยกเป็นการระบุส่วนย่อยของวัตถุหรือส่วนย่อยของปัญหาเพื่อทำให้เราสามารถจัดการงานหรือแก้ไขปัญหาได้ง่ายขึ้นนะครับในการแยกส่วนหรือแยกย่อยปัญหานั้นเนี่ยเราสามารถพิจารณาออกเป็นขั้นๆให้มันละเอียดลงไปได้หลายระดับนะครับถ้าเรายังจำได้นะครับเรานึกถึงกิจกรรมที่เราอยากจะทำไอศกรีมใช่ไหมครับซึ่งในการทำไอศกรีมนั้นเนี่ยเราก็ต้องมาวิเคราะห์ดูว่าไอศกรีมมันประกอบด้วยอะไรบ้างนะครับแล้วถ้าเกิดเราสามารถวิเคราะห์แยกย่อยลงไปในรายละเอียดเราก็จะเข้าใจงานที่เราต้องการทำหรือว่าปัญหาที่เรากำลังจะแก้ไขได้มากยิ่งขึ้นนะครับเราได้เรียนรู้เทคนิคในการที่เราจะแยกส่วนปัญหาหรืองานที่เราต้องการทำเทคนิคที่1ก็คือเราสามารถอาจจะวาดเป็นรูปภาพแล้วก็แยกออกมาเป็นชิ้นส่วนก็จะเป็นวิธีการสื่อสารที่ทำให้เราเข้าใจองค์ประกอบของงานนั้นๆหรือปัญหานั้นนั้นได้ดียิ่งขึ้นนะครับสองก็คือการวาดเป็นแผนภาพนะมันก็ทำให้เราแยกย่อยองค์ประกอบออกมาได้ชัดเจนนะครับแล้วก็สุดท้ายนะครับที่เราเล่นเกมวาดรูปแล้วก็เขียนส่วนประกอบต่างๆแล้วก็ไปถ่ายเพื่อนๆก็คือทำเป็นตารางรายการนะครับเราจะเลือกใช้แบบไหนก็ได้ขึ้นอยู่กับความเหมาะสมของการทำงานการแก้ปัญหาของเรานะครับ แล้วก็ในการแยกส่วนนี้นะครับมันก็อาจจะทำให้เราสามารถตรวจสอบรายการเนาะบางทีเราอาจจะหลงลืมนะครับหรือว่าเราต้องการทำงานงานหนึ่งเราก็ต้องมีรายการที่เราเช็คว่าเราทำงานครบถ้วนสมบูรณ์หรือยังนะครับหรือถ้าเราต้องการจะตรวจสอบปัญหาที่เกิดขึ้นการแยกองค์ประกอบออกมาเป็นดูทีละส่วนก็จะทำให้เราวิเคราะห์ปัญหาได้ง่ายขึ้นนะครับแล้วก็สุดท้ายครับมันทำให้เราสื่อสารลักษณะสำคัญของวัตถุได้เก่งขึ้นนั่นเองครับเราจะมาลองทำใบงานไปด้วยกันนะครับนักเรียนที่อยู่ปลายทางก็สามารถที่จะปริ้นใบงานนะครับออกมาแล้วก็ทำไปด้วยกันได้นะครับเราจะทำใบงาน CLB 04นะครับ CLB 04ก็จะเป็นใบงานที่นักเรียนจะต้องวิเคราะห์แยกส่วนองค์ประกอบของวัตถุที่กำหนดให้นะครับบอกว่าสิ่งที่กำหนดให้มันประกอบด้วยส่วนอะไรบ้างแล้วส่วนนั้นมันมักจะเกิดปัญหาอะไรนะครับเรามาลองทำไปด้วยกันเลยนะครับนักเรียนอาจจะพอสวิดีโอนี้ไว้ก่อนนะครับแล้วก็ลองเติมแล้วก็เดี๋ยวเราลองมาแลกเปลี่ยนกันนะครับสิ่งที่ทีเชื่อบอกอาจจะตรงกับที่นักเรียนเขียนนะครับหรืออาจจะแตกต่างที่นักเรียนเขียนนักเรียนก็อาจจะได้เขียนเพิ่มเติมนะครับถ้าเกิดนักเรียนพร้อมแล้วเรามาลองดูกันทีละอันเลยนะครับผมอันที่1ครับบอกส่วนประกอบของรถจักรยานครับผมรถจักรยานประกอบด้วยอะไรบ้างครับจริงๆมันแล้วแต่ว่าเราจะแยกส่วนประกอบละเอียดขนาดไหนนะครับแต่ว่าเดี๋ยวฉันได้ลองแยกออกมาดังนี้ครับ1มีล้อรถนะมีโครงรถมีเบาะนั่งมีแฮนด์แฮนด์ก็คือตัวที่บังคับนะครับทิศทางของล้อมีโซ่มีเบรกนะครับจริงๆสามารถเขียนได้เยอะกว่านี้นะครับขึ้นอยู่กับว่านักเรียนจะต้องการความละเอียดของมันขนาดไหนส่วนใดมักเกิดปัญหาครับทีเชอร์เลือกโซ่ออกมานะครับแล้วทีเชอร์ก็บอกว่าปัญหาของโซ่ก็คือมันมักจะขาดหรือนักเรียนอาจจะบอกว่าโซ่มันหลุดโซ่มันตกนะครับก็ได้นะครับหรือถ้านักเรียนเลือกล้อก็อาจจะบอกว่าเอ้ยล้อมันเบี้ยวอาจจะเคยไปขับชนมาแล้วก็ล้อเกิดเบี้ยวขึ้นมาหรือบางคนอาจจะเลือกยางเพราะยางมันรั่วครับอันนี้เปิดกว้างเลยนะครับนักเรียนจะตอบอะไรก็ได้เนาะแล้วก็ตอบหลากหลายได้นะครับลองดูนะครับว่าที่ทีเชอร์นำเสนอเนี่ยตรงกับที่นักเรียนเขียนหรือเปล่านะครับถ้าไม่ตรงแล้วมันเพิ่มเติมก็อาจจะเขียนเพิ่มเข้าไปได้นะครับเราจะได้เพิ่มความละเอียดในการวิเคราะห์ปัญหาของเรามากขึ้นนะครับรูปที่2ครับก็คือรูปชิงช้าใช่ไหมครับในรูปชิงช้านี้ประกอบด้วยอะไรบ้างครับทีเชอร์ก็อาจจะเขียน3อันหลักๆเนาะก็คือมีโซ่มีแผ่นไม้และก็มีน็อตนะครับส่วนใดมักเกิดปัญหาทีเชอร์เรียกว่าโซ่ครับผมโซ่ปัญหาของโซ่ก็คือมันอาจจะขาดหรืออาจจะเป็นสนิมนะครับแผ่นไม้ปัญหาของแผ่นไม้คือแผ่นไม้มันหักนะครับเล่นกันรุนแรงจนแผ่นไม้หักนะครับหรือบางคนอาจจะเลือกน็อตนะครับแล้วก็บอกว่าปัญหาก็คือน็อตมันหายไปน็อตมันหลุดนะครับทำให้เจ้าตัวชิงช้าเนี่ยมันใช้งานไม่ได้นะครับหรือว่ามันไม่ปลอดภัยในการใช้งานเนี่ยคือเราวิเคราะห์องค์ประกอบเพื่อที่จะระบุว่าเอ้ยอะไรมันคือปัญหาสาเหตุของปัญหาถ้าเรารู้สาเหตุเราก็จะได้แก้ให้มันตรงนะครับรูปต่อไปครับก็คือรูปปิ่นโตนะครับปิ่นโตมีองค์ประกอบอะไรบ้างทีเชอร์กำหนดมา3อันคือฝาหูหิ้วแล้วก็ตัวล็อกครับส่วนใดมักจะเกิดปัญหาเชอร์บอกว่าฝาครับปัญหาก็คือฝาหายครับผมจริงๆอาจจะไม่ใช่ฝาหายใช่ไหมครับอาจจะหายทั้งอันเลยก็ได้ครับอันที่สองก็คือตัวล็อกครับตัวล็อกปัญหาของตัวล็อกก็คือตัวล็อกมันหลุดครับมันไม่สามารถที่จะล็อกได้เองเราก็ต้องดูว่าถ้าเกิดเรารู้สาเหตุปัญหาเราก็ต้องดูว่าเราแก้ไขได้หรือเปล่าเราซ่อมได้หรือเปล่านะครับผมถ้าซ่อมได้เราก็จะได้ปิ่นโตมาใช้งานเหมือนเดิมตัวที่ไม่ต้องเสียตังค์ซื้อใหม่นะครับ รูปต่อมาครับโคมไฟตั้งโต๊ะนะครับโคมไฟตั้งโต๊ะประกอบด้วยมีหลอดไฟมีโครงมีตัวบังแสงแล้วก็มีสายไฟส่วนใดมักจะเกิดปัญหาก็เป็นหลอดไฟปัญหาของหลอดไฟก็คือหลอดไฟขาดถ้าหลอดไฟขาดต้องทำยังไงครับก็เปลี่ยนหลอดไฟถูกไหมครับแล้วมีปัญหาอื่นๆหรือเปล่าที่เชื่อก็ยกตัวอย่างเนาะอย่างเช่นตัวบังแสงปัญหาของตัวบังแสงก็คือมันอาจจะขาดใช่ไหมพอมันขาดปุ๊บแสงมันก็อาจจะเข้าตาเรานะโดยตรงนะทำให้แบบมันรู้สึกมีแสงไฟแยงเข้ามาในตานะครับ
0: เพราะนั้นถ้าเราจำแนกเป็นเนี่ยเราก็จะรอบครอบมากขึ้นนะครับโอเคสำหรับคลาสห้องเรียน Coding for Better Life วันนี้นะครับทุกคนเยี่ยมมากตบมือตัวเองครับผม

สวัสดีค่ะรับชมข่าวในพระราชสำนักทางสถานีโทรทัศน์แห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ์ประจำวันจันทร์ที่22มิถุนายนพุทธศักราช2569พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีพระราชทานพระบรมราชวโรกาสให้เอกอัครราชทูตต่างประเทศประจำประเทศไทยเฝ้าทูลละอองธุลีพระบาทถวายพระราชสารตราตั้งและอักษรสารตราตั้งวันนี้เวลา 17:10 นพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีเสด็จออกณพระที่นั่งอัมพรสถานพระราชวังดุสิตพระราชทานพระบรมราชวโรกาสให้นางคาทารีนาวีเซอร์ซึ่งมีถิ่นพำนักอยู่ที่กรุงเทพมหานครเฝ้าทูลละอองธุลีพระบาทถวายอักษรสารตราตั้งเป็นเอกอัครราชทูตวิสามัญผู้มีอำนาจเต็มแห่งสาธารณรัฐออสเตรียประจำประเทศไทยก่อนที่จะมาดำรงตำแหน่งเป็นเอกอัครราชทูตวิสามัญผู้มีอำนาจเต็มแห่งสาธารณรัฐออสเตรียประจำประเทศไทยนางคาทารีนาวีเซอร์เคยดำรงตำแหน่งเป็นเอกอัครราชทูตสาธารณรัฐออสเตรียประจำสาธารณรัฐอินเดียมาก่อนเวลา 17:14 พระราชทานพระบรมราชวโรกาสให้นายกลาวดิโอริกาโดกูเตเอเรสซึ่งมีถิ่นพำนักอยู่ที่กรุงเทพมหานครเฝ้าทูลละอองธุลีพระบาทถวายอักษรสารตราตั้งเป็นเอกอัครราชทูตวิสามัญผู้มีอำนาจเต็มแห่งสาธารณรัฐอาร์เจนตินาประจำประเทศไทยก่อนที่จะมาดำรงตำแหน่งเป็นเอกอัครราชทูตวิสามัญผู้มีอำนาจเต็มแห่งสาธารณรัฐอาร์เจนตินาประจำประเทศไทยนายกลาวดิโอริกาโดกูติเอเรสเคยดำรงตำแหน่งเป็นอธิบดีกรมทรัพยากรมนุษย์กระทรวงการต่างประเทศสาธารณรัฐอาร์เจนตินามาก่อนเวลา 17:19 พระราชทานพระบรมราชวโรกาสให้นายอับดุลอาซิสมูฮัมหมัดKA อัสซาดะซึ่งมีถิ่นพำนักอยู่ที่กรุงเทพมหานครเฝ้าทูลละอองธุลีพระบาทถวายพระราชสารตราตั้งเป็นเอกอัครราชทูตวิสามัญผู้มีอำนาจเต็มแห่งรัฐกาตาร์ประจำประเทศไทยก่อนที่จะมาดำรงตำแหน่งเป็นเอกอัครราชทูตวิสามัญผู้มีอำนาจเต็มแห่งรัฐกาตาร์ประจำประเทศไทยนายอับดุลอาซิสมูฮัมหมัด KA อัสซาดะเคยดำรงตำแหน่งเป็นอัครราชทูตกรมกิจการอาหรับกระทรวงการต่างประเทศรัฐกาตาร์และกงสุลใหญ่รัฐกาตาร์ณนครอิสตันบูลสาธารณรัฐตุรกีมาก่อนเวลา 17:27 พระราชทานพระบรมราชวโรกาสให้นางลูซี่อึนเจรีคิรูทูซึ่งมีถิ่นพำนักอยู่ที่กรุงเทพมหานครเฝ้าทูลละอองธุลีพระบาทถวายอักษรสารตราตั้งเป็นเอกอัครราชทูตวิสามัญผู้มีอำนาจเต็มแห่งสาธารณรัฐเคนยาประจำประเทศไทยก่อนที่จะมาดำรงตำแหน่งเป็นเอกอัครราชทูตวิสามัญผู้มีอำนาจเต็มแห่งสาธารณรัฐเคนยาประจำประเทศไทยนางลูซี่อึนเจรีคิรูทูเคยดำรงตำแหน่งเป็นรักษาการอธิบดีกรมกิจการการเมืองและการทูตกระทรวงการต่างประเทศสาธารณรัฐเคนยามาก่อนเวลา 17:32 พระราชทานพระบรมราชวโรกาสให้นายฮารีปราโบโวซึ่งมีถิ่นพำนักอยู่ที่กรุงมหานครเฝ้าทูลละอองธุลีพระบาทถวายอักษรสารตราตั้งเป็นเอกอัครราชทูตวิสามัญผู้มีอำนาจเต็มแห่งสาธารณรัฐอินโดนีเซียประจำประเทศไทยก่อนที่จะมาดำรงตำแหน่งเป็นเอกอัครราชทูตวิสามัญผู้มีอำนาจเต็มแห่งสาธารณรัฐอินโดนีเซียประจำประเทศไทยนายฮารีปราโบโวเคยดำรงตำแหน่งเป็นอุปทูตรักษาการและรองผู้แทนถาวรคณะผู้แทนถาวรสาธารณรัฐอินโดนีเซียประจำสหประชาชาติณนครนิวยอร์กสหรัฐอเมริกามาก่อนเวลา 17:36 พระราชทานพระบรมราชวโรกาสให้นายกาลิสเอเฮนบาอุมซึ่งมีถิ่นพำนักอยู่ที่กรุงปักกิ่งสาธารณรัฐประชาชนจีนเฝ้าทูลละอองธุลีพระบาทถวายอักษรสารตราตั้งเป็นเอกอัครราชทูตวิสามัญผู้มีอำนาจเต็มแห่งสาธารณรัฐลัตเวียประจำประเทศไทยคนแรกในการมาดำรงตำแหน่งเป็นเอกอัครราชทูตวิสามัญผู้มีอำนาจเต็มแห่งสาธารณรัฐลัตเวียประจำประเทศไทยคนแรกนายกาลิสเอเฮนบาฮุมได้ดำรงตำแหน่งเป็นเอกอัครราชทูตสาธารณรัฐลัตเวียประจำสาธารณรัฐประชาชนจีนด้วยส
สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีพระราชทานพระราชวโรกาสให้พระสงฆ์เฝ้าและคณะบุคคลต่างๆเฝ้าทูลละอองพระบาทวันนี้เวลา 9:00 นสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีเสด็จออกณวังสะประทุมพระราชทานพระราชวโรกาสให้พระสงฆ์และคณะบุคคลต่างๆเฝ้าแล้วเฝ้าทูลละอองพระบาทดังนี้นายเข้มแข็งยุติธรรมดำรงที่ปรึกษาโครงการส่วนพระองค์สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีนำผู้แทนจากกลุ่มรวมพลังเกษตรอินทรีย์จังหวัดสุรินทร์เฝ้าทูลละอองพระบาททูลเกล้าทูลกระหม่อมถวายเงินและน้อมเกล้าน้อมก

กระหม่อมถวายข้าวเปลือกหอมมะลิอินทรีย์ข้าวหอมมะลิและสิ่งของเพื่อพระราชทานแก่โครงการเกษตรเพื่ออาหารกลางวันในโอกาสนี้พระครูชินวรโกศลผู้ช่วยเจ้าอาวาสวัดพรมสุรินทร์ตำบลในเมืองอำเภอเมืองสุรินทร์จังหวัดสุรินทร์และพระครูปลัดเสกสรรธีร

นิธิชัยพัฒนานำนายเฉลิมชัยมหากิจสิริกรรมการผู้จัดการใหญ่และประธานเจ้าหน้าที่บริหารบริษัทโทริเซนไทยเอเจนซี่จำกัดมหาชนและคณะเฝ้าทูลละอองพระบาทน้อมเกล้าน้อมกระหม่อมถวายรถกระบะไฟฟ้าพร้อมสถานีชาร์จไฟฟ้าและรถจักรยานยนต์ไฟฟ้าพร้อมสถานีชาร์จไฟฟ้าเพื่อใช้ประโยชน์ในกิจกรรมของมูลนิธิชัยพัฒนาศาสตราจารย์ไพรัตน์ทัชยพงศ์กรรมการและเลขาธิการมูลนิธิเทคโนโลยีสารสนเทศตามพระราชดำริสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีพร้อมคณะกรรมการมูลนิธิและคณะกรรมการคัดเลือกผู้แทนประเทศไทยเข้าร่วมกิจกรรมการศึกษาวิจัยอาร์กติกปีพุทธศักราช2569นำนายเสทรงพลอยนักวิจัยสถาบันวิจัยทรัพยากรทางน้ำจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยและนายปราณชวลิตธรรมรงค์นักศึกษาระดับปริญญาเอกการจัดการทรัพยากรธรรมชาติสถาบันเทคโนโลยีแห่งเอเชียผู้เข้าร่วมการศึกษาวิจัยอาร์กติกกับคณะสำรวจอาร์กติกแห่งจีนซินาเร่อาร์กติกเอ็กซ์เพดิชัน2026ของสถาบันวิจัยขั้วโลกแห่งจีน PRIC ปี2569เฝ้าทูลละอองพระบาทรับพระราชทานพรเดินทางโดยมีกำหนดเดินทางออกจากประเทศไทยวันที่27มิถุนายน2569เพื่อเข้าร่วมกับคณะสำรวจของจีนก่อนออกสู่มหาสมุทรอาร์กติกด้วยเรือตัดน้ำแข็งสเวดหลง2ซึ่งจะปฏิบัติงานวิจัยในพื้นที่มหาสมุทรอาร์กติกเป็นเวลาประมาณ100วันระหว่างวันที่27มิถุนายนถึง30กันยายน2569การเข้าร่วมปฏิบัติงานวิจัยในครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อพัฒนาศักยภาพบุคลากรของประเทศด้านวิทยาศาสตร์ขั้วโลกการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศและการวิจัยด้านสิ่งแวดล้อมในระดับนานาชาติตลอดจนส่งเสริมการสร้างเครือข่ายความร่วมมือทางวิชาการและการวิจัยระหว่างประเทศไทยกับสถาบันวิจัยชั้นนำของต่างประเทศอันจะนำไปสู่การแลกเปลี่ยนองค์ความรู้เทคโนโลยีและประสบการณ์ด้านการสำรวจและวิจัยในเขตขั้วโลกเพื่อเสริมสร้างขีดความสามารถด้านการวิจัยและการพัฒนาของประเทศต่อไปโครงการความร่วมมืออันเนื่องมาจากพระราชดำรินี้ได้สนับสนุนนักวิจัยไทยเข้าร่วมการศึกษาวิจัยขั้วโลกเหนือและขั้วโลกใต้พัฒนาความก้าวหน้าทางวิทยาศาสตร์ขั้วโลกของประเทศให้ทัดเทียมกับนานาชาติมาตั้งแต่ปี2536อย่างต่อเนื่องจนถึงปัจจุบันมีนักวิจัยนักวิทยาศาสตร์นักวิชาการของไทยเดินทางไปศึกษาและทำวิจัยในพื้นที่ขั้วโลกแล้ว1พระองค์20คนประกาศสำนักพระราชวังสมเด็จพระนิธิธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีจะเสด็จพระราชดำเนินเยือนสาธารณรัฐออสเตรียและสหพันธ์สาธารณรัฐเยอรมันพระเทพรัตนราชสุดาเจ้าฟ้ามหาจักรีสิรินธรมหาวชิราลงกรณ์วรราชภักดีสิริกิจการิณีพิรยพัฒน์รัตนศรีมาคุณากรปิยชาติสยามบรมราชกุมารีจะเสด็จพระราชดำเนินเยือนสาธารณรัฐออสเตรียและสหพันธ์สาธารณรัฐเยอรมนีระหว่างวันที่22ถึงวันที่30มิถุนายนพุทธศักราช2569ในการเสด็จพระราชดำเนินเยือนสาธารณรัฐออสเตรียสมเด็จพระนิธิธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีจะทอดพระเนตรสถานที่สำคัญและการดำเนินงานของสถาบันต่างๆได้แก่ Austrian Academy of Science หอสมุดแห่งชาติออสเตรียพิพิธภัณฑ์ลูกโลกพิพิธภัณฑ์ภาษาเอสเปเรนโตและพิพิธภัณฑ์การเดินเรือแห่งเมืองสปิตซ์ในการเสด็จพระราชดำเนินเยือนสหพันธ์สาธารณรัฐเยอรมนีสมเด็จพระนิธิธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีจะทรงร่วมพิธีการเปิดการประชุมผู้ได้รับรางวัลโนเบลณเมืองลินเดาครั้งที่75นอกจากนี้จะทอดพระเนตรสถานที่สำคัญต่างๆได้แก่ Mainz Cathedral พิพิธภัณฑ์กูเทนเบิร์กพิพิธภัณฑ์บ้านเกิร์เต้พิพิธภัณฑ์ศิลปะโรแมนติกเยอรมันพระราชวังชลอสสไตน์ไฮม์และฟาร์มโคโนมไซน์โฮฟไบเอ็นบรุนส์สมเด็จพระนิธิธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีจะประทับเครื่องบินของบริษัทการบินไทยจำกัดมหาชนเที่ยวบินที่ TG 920เสด็จพระราชดำเนินออกจากท่าอากาศยานสุวรรณ

ภูมิจังหวัดสมุทรปราการในวันจันทร์ที่22มิถุนายนพุทธศักราช2569เวลา 23:45 น.และจะประทับเครื่องบินของบริษัทการบินไทยจำกัดมหาชนเที่ยวบินที่ TG925 เสด็จพระราชดำเนินกลับถึงท่าอากาศยานสุวรรณภูมิจังหวัดสมุทรปราการในวันอังคารที่30มิถุนายนพุทธศักราช2569เวลา 6:00 น.จึงขอประกาศให้ทราบโดยทั่วกันสำนักพระราชวัง22มิถุนายนพุทธศักราช2569สมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอเจ้าฟ้าจุฬาภรณ์วลัยลักษณ์อัครราชกุมารีกรมพระศรีสว่างควัตวรคัตติยราชนารีเสด็จไปในการพระพิธีธรรมสวดพระอภิธรรมพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิระราชธิดาวันนี้เวลา 18:42 น.สมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอเจ้าฟ้าจุฬาภรณ์วลัยลักษณ์อัครราชกุมารีกรมพระศรีสว่างควัตวรคัตติยราชนารีเสด็จไปยังพระที่นั่งพิมานรัตยาในพระบรมมหาราชวังในการพระพิธีธรรมสวดพระอภิธรรมพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิระราชธิดาในช่วงเวลานี้เป็นพระพิธีธรรมจากวัดบวรนิเวศวิหารและวัดจักรวรรดิราชาวาสรวม8รูปสำหรับพระพิธีธรรมคือสมณศักดิ์ประเภทหนึ่งซึ่งพระมหากษัตริย์ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้ตั้งจากวัดที่เป็นพระอารามหลวงวัดละ1สำรับละ4รูปทำหน้าที่สวดพระอภิธรรมในงานพระบรมศพพระศพหรือศพในพระบรมราชานุเคราะห์โดยในช่วง100วันที่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงบำเพ็ญพระราชกุศลพระราชทานพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิระราชธิดาเป็นพระพิธีธรรมจาก10พระอารามหลวงในกรุงเทพมหานครได้แก่วัดราชสิทธารามวัดอนงคารามวัดประยุรวงศาวาสวัดจักรวรรดิราชาวาสวัดประคังโคสิตารามวัดมหาธาตุยุวราชรังสิตวัดสเกตวัดบวรนิเวศวิหารวัดพระเชตุพนวิมลมังคลารามและวัดสุทัศน์เทพวรารามพระอนุวงศ์และองคมนตรีเสด็จไปทรงเป็นประธานและเป็นประธานในการพระพิธีธรรมสวดพระอภิธรรมพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิระราชธิดาวันนี้ณพระที่นั่งพิมานรัตยาในพระบรมมหาราชวังเวลา 7:00 น.พระวรวงศ์เธอพระองค์เจ้าเฉลิมศึกยุคลเสด็จไปทรงเป็นประธานในการที่พระพิธีธรรมสวดพระอภิธรรมพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิระราชธิดารับพระราชทานฉันเช้าเป็นพระพิธีธรรมจากวัดบวรนิเวศวิหารและวัดพระเชตุพนวิมลมังคลารามกรุงเทพมหานครรวม8รูปทั้งนี้พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้มีพระพิธีธรรมสวดพระอภิธรรมพระศพประจำทั้งกลางวันกลางคืนรับพระราชทานฉันเช้าวันละ8รูปรับพระราชทานฉันเพลวันละ8รูปและประคมย่ำยามกำหนด100วันโดยมีพระบรมวงศานุวงศ์เสด็จพระราชดำเนินและเสด็จไปทรงเป็นประธานรวมทั้งองคมนตรีเป็นประธานในช่วงเวลาต่างเวลา 11:00 น.พลตรีหม่อมเจ้านวพันธุ์ยุคลเสด็จไปทรงเป็นประธานในการพระพิธีธรรมที่สวดพระอภิธรรมพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิระราชธิดารับพระราชทานฉันเพลเป็นพระพิธีธรรมจากวัดสุทัศน์เทพวรารามและวัดสเกตกรุงเทพมหานครรวม8รูปทั้งนี้การพระราชพิธีทรงบำเพ็ญพระราชกุศลครบ15วันการสิ้นพระชนของสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิระราชธิดาทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้ประชาชนเข้าถวายสักการะพระศพณพระที่นั่งพิมานรัตยาในพระบรมมหาราชวังได้ทุกวันในเวลา 9:00 น.ถึง 21:00 น.
เริ่มตั้งแต่วันเสาร์ที่27มิถุนายน2569เป็นต้นไปและเวลา 17:00 นนายพลากรสุวรรณรัตน์องคมนตรีเป็นประธานในการพระพิธีธรรมสวดพระอภิธรรมพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดาซึ่งช่วงนี้เป็นพระพิธีธรรมจากวัดสุทัศน์เทพวรารามและวัดสะเกษกรุงเทพมหานครรวม8รูปบทที่ใช้สวดคือบทสวดพระอภิธรรม7คัมภีร์บทนมัสการบทสวดพระธรรมใหม่หมวดอาสวะโคจกะหมวดสัญโยชนะโคจกะหมวดคันถะโคจกะหมวดโอคะโคจกะหมวดโยคะโคจกะหมวดนิวารณะโคจกะบทสวดพระอภิธรรมสังคหะปริเฉทที่1จิตตสังคหะวิภาคบทติลัคนาทิคถาทำนองเลื่อนและทำนองสรพัญญะองคมนตรีเป็นผู้แทนพระองค์ในพิธีพระราชทานปริญญาบัตรแก่ผู้สำเร็จการศึกษาจากมหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติประจำปีการศึกษา2567วันนี้เวลา 10:13 น.พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้พลอากาศเอกชลิตพุกผาสุกองคมนตรีเป็นผู้แทนพระองค์ไปในพิธีพระราชทานปริญญาบัตรแก่ผู้สำเร็จการศึกษาจากมหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติประจำปีการศึกษา2567ณศูนย์แสดงสินค้าและการประชุม Impact เมืองทองธานีอำเภอปากเกร็ดจังหวัดนนทบุรีในการนี้ผู้แทนพระองค์ได้มอบปริญญากิตติมศักดิ์แก่ผู้ทรงคุณวุฒิจำนวน3คนมอบปริญญาบัตรแก่ผู้สำเร็จการศึกษาในระดับปริญญาเอกปริญญาโทและปริญญาตรีรวมจำนวน956คนมหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติเป็นสถาบันอุดมศึกษาเฉพาะทางด้านการกีฬาสังกัดกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬามีพัฒนาการจากวิทยาลัยพละศึกษาซึ่งก่อตั้งขึ้นในปี2514ก่อนยกฐานะเป็นสถาบันการพละศึกษาในปี2548ต่อมาได้ยกฐานะเป็นมหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติตามพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติพุทธศักราช2562ปัจจุบันมีสำนักงานอธิการบดีวิทยาเขต17แห่งและโรงเรียนกีฬาในสังกัด13แห่งกระจายอยู่ทั่วประเทศโดยมีพันธกิจสำคัญในการผลิตและพัฒนาบุคลากรด้านการกีฬาการวิจัยการบริการวิชาการและการส่งเสริมการกีฬาของประเทศสู่มาตรฐานสากลโอกาสนี้ผู้แทนพระองค์มีโอวาทความสำคัญตอนหนึ่งว่าเป็นที่ยอมรับกันว่าการกีฬานั้นเป็นปัจจัยสำคัญประการหนึ่งในการพัฒนามนุษย์และสังคมทั้งนี้เพราะการฝึกหัดกีฬาและการเล่นกีฬาจะช่วยสร้างทรัพยากรบุคคลที่มีคุณภาพให้แก่สังคมกล่าวคือเป็นผู้ที่มีร่างกายแข็งแรงจิตใจเข้มแข็งเบิกบานมีสมาธิมีปฏิภาณไหวพริบและมีน้ำใจนักกีฬาบัณฑิตทั้งหลายผู้สำเร็จการศึกษาขั้นสูงในด้านการกีฬามาโดยตรงจึงควรนำความรู้ความเชี่ยวชาญที่มีอยู่ไปใช้ปฏิบัติงานส่งเสริมและพัฒนาการกีฬาอย่างถูกต้องให้การกีฬาสามารถพัฒนาบุคคลได้อย่างเต็มที่และแท้จริงถ้าทำได้ก็จะเป็นการสร้างสรรค์ความสำเร็จให้แก่ตนเองสังคมและชาติบ้านเมืองได้อย่างสมบูรณ์พร้อมหน่วยงานต่างๆได้รับพระราชทานพระบรมราชานุญาตให้เป็นเจ้าภาพในการบำเพ็ญกุศลถวายพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงวันนี้ณพระที่นั่งดุสิตมหาปราสาทในพระบรมมหาราชวังเวลา 10:00 น.จังหวัดราชบุรีได้รับพระราชทานพระบรมราชานุญาตให้เป็นเจ้าภาพในการบำเพ็ญกุศลถวายพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงซึ่งช่วงเวลานี้มีพระสงฆ์จำนวน10รูปจากวัดประยุรวงศาวาสกรุงเทพมหานครวัดกำแพงวัดสะพานสูงจังหวัดนนทบุรีวัดป่ามหาวีระวงศ์จังหวัดสระบุรีวัดชลทานประสิทธิ์วัดป่าขาดวัดม่วงหอมจังหวัดสงขลาสวดพระพุทธมนต์จบแล้วพระสงฆ์ทั้งนั้นสวดบทถวายพรพระต่อจากนั้นผู้แทนเจ้าภาพถวายพระทหารเพลแด่พระสงฆ์ทั้ง10รูปจากนั้นผู้แทนเจ้าภาพถวายผ้าไตรแด่พระสงฆ์พระสงฆ์สดับประกรณ์และอนุโมทนา
เวลา 14:30 น.จังหวัดชัยนาทบริษัท AT Bio Power จำกัด

นางสาวปฐมพรจันดีและคณะและบริษัทวิสมาเอเชียจำกัดได้รับพระราชทานพระบรมราชานุญาตให้เป็นเจ้าภาพในการบำเพ็ญกุศลถวายพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงซึ่งช่วงเวลานี้มีพระสงฆ์จำนวน10รูปจากวัดต่างๆในจังหวัดมหาสารคามได้แก่วัดมหาชัยวัดธัญญาวาสวัดสิริชัยวัดอภิสิทธิ์วัดสุวรรณาวาสวัดหนองทุ่มวัดโศกคลองวัดจันทารามวัดพยัคฆภูมิวรารามและวัดสระแก้วสวดมาติกาสดับประกรณ์และอนุโมทนาเวลา 17:00 นกรมอุตุนิยมวิทยาได้รับพระราชทานพระบรมราชานุญาตให้เป็นเจ้าภาพในการบำเพ็ญกุศลถวายพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงซึ่งช่วงเวลานี้มีพระสงฆ์จำนวน10รูปจากวัดต่างๆในจังหวัดลพบุรีได้แก่วัดป่าธรรมโสพลวัดเสาธงทองวัดกลางวัดหนองนาวัดโคกสำราญวัดราชมงคลวัดช่องสาลิกาและวัดพนมวันสวดมาติกาสดับประกรณ์และอนุโมทนาและเวลา 19:00 นโรงแรมสยามธาราพาเรตและกลุ่มธุรกิจในเครือบริษัท B Pro Intertrade and Engineering จำกัดและศูนย์ส่งเสริมความรับผิดชอบต่อสังคมของภาคธุรกิจจังหวัดมหาสารคามได้รับพระราชทานพระบรมราชานุญาตให้เป็นเจ้าภาพในการบำเพ็ญกุศลพระพิธีธรรมสวดพระอภิธรรมพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงซึ่งช่วงเวลานี้เป็นพระพิธีธรรมจากวัดพระเชตุพนวิมลมังคลารามกรุงเทพมหานคร4รูปและวัดโสธรวรารามจังหวัดฉะเชิงเทรา4รูปวันนี้ตลอดทั้งวันณพระที่นั่งดุสิตมหาปราสาทในพระบรมมหาราชวังมีคณะบุคคลและประชาชนทั้งในกรุงเทพมหานครและต่างจังหวัดเดินทางไปกราบถวายบังคมพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงอย่างต่อเนื่องโดยสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณที่ทรงปฏิบัติพระราชกรณียกิจนานับประการเพื่อยกระดับคุณภาพชีวิตของประชาชนให้ดียิ่งขึ้นและมีความมั่นคงในการประกอบอาชีพอาทิวัดนำจั้นจังหวัดลพบุรีองค์การบริหารส่วนตำบลหนองยาปล้องจังเลยโรงเรียนสุนทรภู่พิทยาจังหวัดระยองนักเรียนผู้สูงอายุจังหวัดสมุทรปราการและโรงเรียนศึกษานารีกรุงเทพมหานครทั้งนี้สำนักพระราชวังเปิดให้ประชาชนเข้ากราบถวายบังคมพระบรมศพได้ทุกวันตั้งแต่เวลา 8:00 น.ถึง 20:00 น.และขอความร่วมมือโปรดแต่งกายสุภาพไว้ทุกนักเรียนนักศึกษาสวมเครื่องแบบตามระเบียบพุทธศาสนิกชนเดินทางไปถวายสักการะหน้าพระรูปสมเด็จพระอริยวงศาคตญาณสมเด็จพระสังฆราชสกลมหาสังฆปรินายกในโอกาสวันคล้ายวันประสูติ26มิถุนายน2569เนื่องในโอกาสวันคล้ายวันประสูติของสมเด็จพระอริยวงศาคตญาณสมเด็จพระสังฆราชสกลมหาสังฆปรินายก26มิถุนายน2569ทางวัดราชบพิตรสถิตมหาสีมารามเขตพระนครกรุงเทพมหานครได้จัดสถานที่ภายในพระวิหารวัดราชบพิตรสถิตมหาสีมารามเพื่อให้คณะสงฆ์พุทธศาสนิกชนและประชาชนผู้มีจิตศรัทธาได้ถวายเครื่องสักการะและลงนามถวายสักการะหน้าพระรูปสมเด็จพระอริยวงศาคตญาณสมเด็จพระสังฆราชสกลมหาสังฆปรินายกระหว่างวันที่21ถึง25มิถุนายน2569ตั้งแต่เวลา 9:00 น.ถึง 16:00 น.ซึ่งในวันนี้มีคณะสงฆ์พุทธศาสนิกชนและประชาชนทั้งในกรุงเทพมหานครและต่างจังหวัดเดินทางไปถวายสักการะและลงนามถวายสักการะหน้าพระรูปอย่างต่อเนื่องอาทิอธิบดีกรมการศาสนาพร้อมด้วยผู้นำและผู้แทนศาสนาอิสลามศาสนาคริสต์ศาสนาพราหมณ์ฮินดูและศาสนาซิกในประเทศไทยคณะผู้บริหารครูบุคลากรและนักเรียนจากโรงเรียนต่างๆโดยสำนึกในพระกรุณาธิคุณที่ทรงปฏิบัติพระกรณียกิจเผยแผ่และจันลงพระพุทธศาสนาให้เจริญรุ่งเรืองทำรงอยู่สืบไปและด้วยความเลื่อมใสศรัทธาในพระจริยวัตรที่ทรงมีความสมถะเรียบง่ายทรงเคร่งครัดในพระธรรมวินัยและมีพระเมตตาสูงโอกาสนี้ทางวัดราชบพิตรสถิตมหาสีมาราม

ได้มอบหนังสือ99พรรษาสมเด็จพระอริยวงศาคตญาณอัมพรอัมพโรสมเด็จพระสังฆราชสกลมหาสังฆปรินายกสมเด็จพระสังฆราชพระองค์ที่20แห่งกรุงรัตนโกสินทร์26มิถุนายน2569ให้แก่ผู้ไปถวายสักการะเป็นที่ระลึกด้วยจบข่าวในพระราชสำนักประจำวันนี้แต่เพียงเท่านี้ดิฉันชลพรณพินทากรสวัสดีค่ะ

0: พี่จะถามดูให้นะว่าที่บริษัทมีตำแหน่งว่างหรือเปล่าแต่น้องเขาจบวุฒิม.3อาจจะหางานยากนิดนึงนะครับสวัสดีครับ
1: มีอะไรหรือลูก
0: รุ่นน้องผมนะครับเขามีหลานที่เรียนดีแต่ที่บ้านไม่มีเงินให้เรียนต่อเลยจะมาขอสมัครงานที่บริษัทนะครับ
1: อ้าวเดี๋ยวสิสมัยนี้มีทุนการศึกษาให้เด็กๆเยอะแยะอย่างทุนมทส.ของในหลวงนี่ก็พระราชทานให้เด็กๆทุกจังหวัดต่อเนื่องตั้งแต่ม.ปลายจนจบปริญญาตรีเลยนะในหลวงท่านให้ความสำคัญและส่งเสริมการศึกษาผ่านหลายโครงการเลยล่ะ
0: จริงด้วยครับเดี๋ยวได้บอกเขาก่อนดีกว่าฮัลโหลเออนี
2: ่ฉันอยากรู้ว่าในหลวงให้ความสำคัญกับการศึกษายังไง
0: สถานีรถไฟคลองไผ่จังหวัดนครราชสีมาพุทธศักราช2563
3: ใช่พี่เพิ่งรับพระราชทานปริญญาบัตรจากในหลวงเมื่อวานนี้เอง
4: โห

0: พี่เก่งมากเลยนะครับ
1: พี่ไม่เก่งหรอกพี่แค่พยายามตั้งใจเรียนพอได้รับทุนมทส.ของในหลวงน่ะพระองค์มีพระราชประสงค์ให้พวกเราตั้งใจพัฒนาตนเองเพื่อจะได้เป็นคนที่มีความรู้มีคุณธรรมมีภาวะผู้นำและกลับไปช่วยพัฒนาท้องถิ่นของตนเองน่ะ
0: แปลว่าพี่จะกลับมาทำงานที่บ้านเกิดของพี่เหรอคะ
1: ใช่พี่จะกลับมาทำงานที่นี
0: ่หนูเชื่อว่าพี่ต้องทำได้ดีมากแน่ๆค่ะฮะ
2: ฮะไอ้ลูกหมาเรียนจบแล้ววอย
3: พ
2: ่อเอ้ยมา
1: พ่อครับดูนี่สิครับ
2: ไอ้ลูกหมาไอ้ลูกหมาของพ่อ
1: พ่อครับเดี๋ยวครับ

0: เอานี่มาดู DLTV นี่สิที่ในหลวงรัชกาลที่9ทรงก่อตั้งและตอนนี้รัชกาลที่10โปรดให้พัฒนาระบบออกอากาศให้ทันสมัยขึ้นมากเลยนะ
1: โอ้โหภาพเสียงคมชัดเหมือนคุณครูตัวจริงมาสอนที่บ้านเลยนะครับ
0: ใช่ก็เพราะเป็นระบบ HD น่ะแล้วก็เพิ่มช่องทางการเผยแพร่สัญญาณและขยายกลุ่มผู้เรียนไปหลายๆที่ให้เข้าถึงทุกคนในทุกท้องถิ่นเลยล่ะเพื่อลดความเหลื่อมล้ำทางการศึกษายังไงล่ะ
2: ในหลวงท่านให้ความสำคัญกับการศึกษามากเลยนะคะปู
0: ่นั่นเพราะพระองค์ทรงมีพระราชประสงค์ว่าการศึกษาต้องสร้างให้คนไทยมีคุณสมบัติดังนี้นะ 1. มีทัศนคติที่ดีและถูกต้อง 2. มีพื้นฐานชีวิตที่มั่นคงเข้มแข็ง 3. มีอาชีพมีงานทำและ 4.เป็นพลเมืองดีมีระเบียบวินัยเพื่อเป็นกำลังในการพัฒนาประเทศให้เติบโตได้อย่างมั่นคงยังไงล่ะจ๊ะ
1: ดีมากๆเลยนะครับ
3: ฟังอีกครั้งหนึ่งนะคะกากาก
0: ากากากากา
1: วันนี้ได้รู้ว่าในหลวงให้ความสำคัญและส่งเสริมการศึกษาผ่านหลายโครงการเช่นการให้ทุนมทส.และยังพัฒนา DLTV เพื่อลดความเหลื่อมล้ำทางการศึกษาเพราะท่านอยากให้การศึกษาสร้างให้คนไทยมีทัศนคติที่ดีและถูกต้องมีพื้นฐานชีวิตที่มั่นคงเข้มแข็งมีอาชีพมีงานทำเป็นพลเมืองดีมีระเบียบวินัยรักและช่วยพัฒนาท้องถิ่นของตนประเทศเราก็จะเติบโตอย่างมั่นคง

0: ปู่สั่งทำกรอบรูปในหลวงตอนที่พระองค์ทรงผนวด
1: ตอนพระองค์ทรงผนวดชาวพุทธคงดีใจมากๆเลยนะครับ
0: ก็ไม่ใช่แค่ชาวพุทธหรอกนะเพราะในหลวงท่านทรงสนับสนุนทุกศาสนาเลยล่ะ
1: พระองค์ทรงสนับสนุนทุกศาสนาเลยใช่ไหมครับ
2: บ้านเมืองเรามีคนจากหลายศาสนาอย่างใกล้ๆวัดนี้ก็มีทั้งมัสยิดโบสถ์คริสต์และก็ศาลเจ้าเลยนะ
1: นมัสการ

0: ก้อนเมฆที่แพรวเห็นว่ารูปร่างต่างกันเนี่ยเขาก็มีชื่อที่ต่างกันด้วยนะ
1: ก้อนเมฆมีชื่อด้วยเหรอคะ
0: มีสิคะตอนครอบครัวก้อนเมฆวันนี้อากาศดีมากเลยนะคะดอกไม้ก็บานสวยเต็มสวนเลยอ่ะ
1: ใช่ค่ะครูท้องฟ้าก็สวยก้อนเมฆก็สวยค่ะครูเชยดูนั่นสิคะก้อนเมฆตรงนั้นอ่ะเหมือนข้าวปั้นเลยค่ะ
0: โอ้
1: เฮ้ยส่วนตรงนี้เหมือนแพนเค้กเลยอะค่ะ
0: ครูว่าแพลวต้องหิวแน่ๆเลยค่ะ
1: นิดนึงค่ะ แต่ว่าอันนู้นน่ะก็เหมือนแมวนะคะส่วนอันนี้ก็เหมือนลูกหัวใจเลยค่ะ
0: ว้าวเนี่ยนะคะก้อนเมฆที่แพรวเห็นว่ารูปร่างต่างกันเนี่ยเขาก็มีชื่อที่ต่างกันด้วยนะ
1: ก้อนเมฆมีชื่อด้วย

0: มีสิคะถ้าแพลวอยากรู้ว่าก้อนเมฆมีชื่อแตกต่างกันยังไงงั้นครูจะพาไปหาคำตอบกันในแล็บซ่าท้าทดลองก่อนอื่นนะคะเรามารู้จักกันก่อนว่าเมฆเนี่ยเกิดขึ้นได้ยังไง
1: ค่ะ
0: เมฆนะคะก็เกิดจากละอองน้ำในอากาศค่ะซึ่งเกิดจากการควบแน่นของหยดน้ำที่ทำให้รวมตัวกันกลายเป็นก้อนเมฆ
1: ถ้าเมฆเนี่ยเกิดจากละอองน้ำทำไมบางทีเราถึงมองเห็นเมฆเป็นสีขาวบางครั้งก็เป็นสีเทาอะคะ
0: โดยปกติแล้วนะคะน้ำบริสุทธิ์เวลาที่เรามองผ่านเนี่ยเราก็จะเห็นว่ามันโปร่งแสงใช่ไหมเราก็จะมองเห็นเป็นใสๆแต่เมื่อใดที่หยดน้ำหรือว่าผลึกน้ำแข็งนะคะมีพื้นผิวทำให้เกิดการตกกระทบของแสงทำให้เรามองเห็นว่ามันเป็นสีขาวแต่ถ้าเมื่อใดเนี่ยบางทีนะคะมันเกิดการตกกระทบบวกกับเงาของก้อนเมฆที่อยู่ข้างบนทำให้เรามองเห็นเมฆเป็นสีเทาได้ค่ะ
1: อ๋อเห็นครูบอกว่าเมฆเนี่ยมันมีชื่อเรียกด้วยใช่ไหมคะ
0: ใช่ค่ะนักอุตุนิยมวิทยานะคะเขามีการตั้งชื่อเมฆแบบเป็นทางการด้วยถ้าเราสังเกตดีๆเนี่ยเมฆจะมีด้วยกัน2แบบก็คือเป็นเมฆที่เป็นก้อนๆแบบนั้นเขาจะเรียกกันว่าเมฆคิวมูลัส
1: คิวมูลัส
0: แล้วถ้าเป็นแบบมูดนะคะอ่านตรงนั้นก็ได
1: ้
0: เป็นเมฆที่เป็นแผ่น
1: ๆค่ะ
0: เขาจะเรียกว่าเมฆสตาร์ดัส
1: สตาร์ดัสคิวมูลัสสตาร์ดัส
0: ใช่ค่ะแต่ถ้าสมมติว่าเป็นเมฆก้อนที่เรียงติดกันจนเหมือนเมฆแผ่นเขาจะเรียกว่าเมฆสตาร์โตคิวมูลัส
1: สตาร์โตคิวมูลัส
0: ใช่
1: แล้วมันมีแค่3แบบนี้เท่านั้นเหรอคะ
0: ไม่ค่ะแต่ถ้าเป็นเมฆฝนเขาก็จะมีการเพิ่มคำว่านิมโบหรือนิมบัสเข้าไปซ
1: ึ
0: ่งนิมโบนิมบัสเนี่ยแปลว่าฝนถ้าสมมติว่าเป็นเมฆก้อนที่เป็นเมฆฝนเขาก็จะเรียกว่าคิวมูโลนิมบัส
1: คิวมูโลนิมบัส
0: ใช่ค่ะแต่ถ้าเป็นเมฆแผ่นที่เป็นเมฆฝนที่ทำให้เกิดฝนแบบปล่อยๆเนี่ยเขาจะเรียกว่านิมโบสตาร์ตัส
1: นิมโบสตาร์ตัส
0: ใช่แล้วนอกจากนี้นะคะนักอุตุนิยมวิทยาเนี่ยเขายังแบ่งเมฆตามระดับความสูงด้วยนะคะ
1: มีระดับความสูงอีกด้วย
0: ใช่ค่ะเขาก็จะแบ่งออกเป็น3ระดับ
1: ค่ะ
0: นั่นก็คือเมฆชั้นต่ำเมฆชั้นกลางแล้วก็เมฆชั้นสูง
1: อย่างเมฆชั้นต่ำนี่มันจะต้องต่ำแค่ไหนแล้วมันมีชื่อว่าอะไรอะคะ
0: ถ้าเมฆชั้นต่ำนะคะก็นับจากพื้นขึ้นไปประมาณ2กิโลเมตรค่ะ
1: ค่ะ
0: เมฆชั้นต่ำนะคะก็จะถูกแบ่งเป็น5ประเภทนั่นคือมีเมฆคิวมูลัสสตาร์ตัสแล้วก็เมฆสตาร์โตคิวมูลัส
1: ค
0: ่
1: ะ
0: แล้วก็นิมโบสตาร์ตัส
1: ค
0: ่
1: ะ
0: แล้วก็คิวโมโลนิมบัส
1: ก็คือ5ประเภทที่ครูพูดไปเมื่อกี้นี้
0: ใช่แล้วค่ะส่วนเมฆชั้นกลางนะคะก็จะอยู่สูงถัดขึ้นไปค่ะอยู่ที่2กิโลเมตรจนถึง6กิโลเมตรก็คือเมฆชั้นกลางเนี่ยเขาจะมีการเติมคำว่าอัลโตเข้าไปซึ่งเอาตัวแปลว่ากลาง
1: ค่ะ
0: อย่างเช่นเมฆก้อนที่อยู่ในเมฆชั้นกลางก็จะถูกเรียกว่าอัลโตคิวมูลัสถ้าเป็นเมฆแผ่นเขาจะเรียกว่าอัลโตสตาร์ตัสบางครั้งนะคะเมฆชั้นกลางนะคะที่มีความหนาแน่นมากก็สามารถบดบังดวงอาทิตย์ได้ด้วยทำให้เรามองเห็นว่าเมฆชั้นกลางเนี่ยมีสีเทา
1: แล้วเมฆชั้นสูงล่ะคะ
0: เมฆชั้นสูงนะคะก็จะอยู่สูงถัดขึ้นไปค่ะก็คือสูงกว่าระดับ6กิโลเมตรขึ้นไปเมฆชั้นนี้นะคะก็จะถูกนำหน้าด้วยคำว่าเซโร
1: ถ้าเกิดว่าเป็นก้อนๆ ก็จะเป็นเซโรคิวมูลัสอย่างนี้หรือเปล่าคะ
0: ถูกต้องค่ะ
1: ถ้าเป็นเมฆแผ่นก็เซโรสตาร์ตัส
0: ถูกต้องโอ้เก่งมากเลยค่ะและนอกจากนี้นะคะก็ยังมีเมฆที่เป็นเมฆเซรัสด้วยค่ะลักษณะเป็นขนนกใช
1: ่มีเยอะมากเลยนะคะเนี่ยแล้วคราวนี้เมฆที่อยู่ชั้นสูงจะมีสีเทาเหมือนชั้นกลางไหมคะ
0: ไม่เลยค่ะเราจะมองเห็นว่าเมฆชั้นสูงเนี่ยเป็นสีขาวเพราะว่าตัวเมฆเองเนี่ยมีความหนาแน่นที่น้อยกว่าเมฆชั้นกลางทำให้ไม่สามารถที่จะบังดวงอาทิตย์ได้ค่ะ
1: ว่าแต่เมฆแต่ละประเภทที่ครูพูดถึงเนี่ยเป็นก้อนเป็นแผ่นเป็นขนนกต่างๆหน้าตาจริงๆมันจะเป็นยังไงคะ
0: เพื่อความเข้าใจที่ง่ายขึ้นนะคะเดี๋ยวครูให้แพลวไปทำกิจกรรมกันดีกว่า
1: ไปค่ะ
0: ในกิจกรรมครอบครัวก้อนเมฆดีเลยค่ะกิจกรรมครอบครัวก้อนเมฆ
1: ฟังดูน่าสนุกจังเลยค่ะครูเช่อุปกรณ์เยอะเลย
0: ใช่ค่ะอุปกรณ์ที่จะต้องเตรียมนะคะก็จะมีกระดาษสีดินสอสำลีดินน้ำมันนะคะกาวแล้วก็ กระดาษ
1: ฟิวเจอร์บอร์ด
0: ถูกต้องค่ะ
1: นี่ด้วยมีกระดาษอ๋อกระดาษสีเราตัดแล้ว
0: ใช่ค่ะ
1: แล้วก็นี่มีป้ายติดชื่อที่เราเรียกกันไปเมื่อกี้เพราะว่ามันมีหลายชื่อมาก
0: ถูกต้องค่ะงั้นเรามาเริ่มที่เมฆชั้นต่ำกันก่อน
1: ค่ะ
0: เริ่มที่เมฆก้อนเมฆคิวมูลัสก่อนค่ะ
1: คิวมูลัสเป็นเมฆก้อนๆ
0: ใช่ค่ะหน้าตาจะเป็นแบบนี้จะเห็นว่าเมฆคิวมูลัสนะคะจะเป็นเมฆก้อนที่มีลักษณะที่เป็นขนปุยปุยคล้ายๆกับดอกกระลำหรือว่าบล็อกเคอรี่ก็ได้ค่ะเราจะเจอเมฆคิวมูลัสนะคะในวันที่ท้องฟ้าแจ่มใสฟ้าเป็นสีน้ำเงินเข้ม ในบางครั้งนะคะเราจะสามารถมองเห็นฐานของเมฆคิวมูลัสเนี่ยเป็นสีเทาด้วยนะคะเพราะว่าตัวก้อนเมฆเองนะคะมีความหนาแน่นค่อนข้างมากดังนั้นก็จะสามารถบังแสงอาทิตย์ได้บางส่วนจนทำให้ด้านใต้ของเมฆคิวมูลัสเนี่ยเป็นสีเทาค่ะแพลวลองนึกภาพของเมฆคิวมูลัสเนาะแล้วก็ลองใช้สำลีในการลองทำขึ้นมาสิคะ
1: ได้ค่ะ
0: โอเคเอ่ย
1: ประมาณนี้ได้ไหมคะ
0: โอเคได้แล้วนะคะ
1: นี่เราได้เมฆก้อนแล้วต้องมีเมฆแผ่นด้วย
0: ใช่ค่ะเมฆแผ่นนะคะคือเมฆสตาร์ดัสเมฆแผ่นแบบนี้นะคะก็จะเป็นแผ่นบางๆลอยต่ำๆถ้าเรามองเห็นตอนเช้าก็จะเป็นเมฆที่ลอยอยู่บนเหนือภูเขายอดเขาอะไรอย่างเงี้ยค่ะ อากาศก็จะต้องดีเหมือนกันถึงจะเจอเมฆที่เป็นเมฆสตาร์ดัสได
1: ้ค่ะ
0: ดังนั้นนะคะแพลวลองนึกสิคะว่าจะทำยังไงดีเย่แบบนั้นเลย
1: แถวนี้นะมีเมฆคิวมูลัสแล้วก็สตาร์ดัสแล้วคราวนี้สตาร์โตคิวมูลัสเหรอคะ
0: อ๋อเมฆสตาร์โตคิวมูลัสก็คือเมฆก้อนที่ลอยติดกันไม่มีช่องว่างจนคล้ายเมฆแผ่นแต่เราจะเจอเมฆชนิดนี้นะคะในวันที่อากาศไม่ค่อยดีเท่าไหร่ค่ะแล้วเมฆก็จะดูเหมือนมีสีเทาเพราะว่าเป็นเมฆที่ลอยอยู่ใกล้กับเมฆชั้นกลางค่ะก็เลยโดนเงาของเมฆชั้นกลางเนี่ยทับทำให้มองเห็นว่าเป็นสีเทา
1: อ๋องั้นเดี๋ยวลองทำดูนะคะ
0: ลองดูเลยค่ะเป็นเมฆก้อนแต่ว่าลอยติดกัน
1: ใช่เมฆก้อนแต่ลอยติดกันเลยทำให้เหมือนเป็นแผ่น
0: ใช่ค่ะว้าวอ
1: ย่างนี้ได้ไหมคะ
0: ยอดเลยค่ะ
1: เมื่อกี้คุณเชฟพูดถึงอากาศไม่ดีอ่ะทำให้นึกถึงเมฆฝนเลยอะค่ะ
0: เมฆฝนนะคะอย่างเช่นนิมโบสตาร์ดัสเป็นเมฆแผ่นบางๆที่เป็นเมฆฝนก็คือเมฆชนิดนี้นะคะจะทำให้เกิดฝนที่เป็นฝนปล่อยๆฝนตกไม่หนักฝนตกแดดออกแต่ว่าเมฆชนิดนี้นะคะจะไม่ทำให้เกิดฝนฟ้าคะนองฟ้าร้องฟ้าผ่าก็จะไม่เกิดขึ้นค่ะ
1: แบบบางๆใช่ไหมคะ
0: ใช่ค่ะเพื่อทำให้สีมันดูเป็นเมฆฝนเราก็จะใช้นี่เลยดินส
1: อ
0: ฝนฝนไว้แล้วหนูก็เอาสำลีค่ะไปถูให้เป็นสีเทาๆนิดนึงจะได้เหมือนจริง
1: อย่างนี้ใช่ไหมคะ
0: ใช่ค่ะบางๆนิดนึงโอเคแล้วก็แตะลงไป
1: นี่ได้ไหมคะนี่มันฝนกำลังจะตกเลย
0: ได้ไหม
1: ประมาณตรงนี้ใช่ไหมคะ
0: โอเคถ้าพูดถึงเมฆฝนแล้วนะคะยังขาดไปอีกหนึ่งแบบค่ะ
1: แบบไหนคะ
0: นั่นคือคิวมูโลนิมบัส
1: คิวมูโลนิมบัส
0: ใช่ค่ะเมฆชนิดนี้นะคะจะทำให้เกิดฝนฟ้าคะนองฟ้าร้องฟ้าผ่าฟ้าแลบเพราะว่าเมฆตัวนี้นะคะจะก่อตัวเป็นเมฆแนวตั้งที่สูงมากเลยค่ะบางครั้งนะคะสูงตั้งแต่เมฆชั้นต่ำไปจนถึงเมฆชั้นสูงเลยค่ะ
1: โอ้โห
0: ใหญ่มาก
1: น่ากลัวมาก
0: ดังนั้น
1: เราต้องทำสูงขึ้นไปเลยไหมคะ
0: ใช่ค่ะแล้วเดี๋ยวเราค่อยแปะฟ้าร้องฟ้าผ่าฝนตกลงไปด้วยเพื่อให้เกิดความสมจริง
1: ได้เลยค่ะเป็นก้อนๆนะแล้วก็จุ่มจุ่มจุ่มจุ่มจุ่ม
0: วันไหนที่อากาศไม่ดีฝนตกฟ้าคะนองจะเจอเมฆก้อนนี้เลยค่ะก้อนนี้นะคะเป็นเมฆก้อนใหญ่มากเลยค่ะบางครั้งเนี่ยเขาก็จะมองเห็นเหมือนที่ตีเหล็กเป็นค้อนตีเหล็กก็ได้
1: หรอคะ
0: หรือบางครั้งก็จะมองเป็นเหมือนรูปกระดูกก็ได้นะคะมันใหญ่มากเลย
1: นี่พร้อมไหมคะ
0: โว
1: ้
0: ยอดเยี่ยมเลยค่ะเมฆชั้นต่ำนะคะจบไปแล้วก็ต่อมาก็จะเป็นเมฆชั้นกลาง
1: ค่ะ
0: เมฆชั้นกลางเรามาเริ่มกันที่เมฆอัลโตคิวมูลัส
1: อัลโตคิวมูลัสก็จะเป็นก้อนๆ
0: ถูกต้องค่ะอันนี้นะคะเป็นเมฆชั้นกลางที่เป็นเมฆก้อนแต่ลักษณะของเขาเนี่ยจะคล้ายๆกับฝูงแกะที่ลอยกันอยู่เป็นแพรๆ
1: เขาจะลอยเป็นก้อนใหญ่ๆอันนี้ก็จะเป็นก้อนเล็กๆนี่แหละ
0: ใช่เออเป็นขุนแกะเลย
1: โอ้ยน่ารัก

0: อันเป็น
1: ประ ม
0: าณ
1: ก
0: นี้
1: รด้วยก็ได้จบแล้วค่ะ
0: อ
1: ่
0: ะต่อไปนะคะก็เป็นเลขแผ่นที่อยู่ในชั้นกลางกันบ้างนั่นคือ Auto Startup
1: Auto Startup ก็จะเป็นแผ่นๆเหมือนเดิม
0: ใช่ค่ะแต่แผ่นของเขาเนี่ยค่อนข้างจะหนานิดนึงทำให้สามารถบังแสงของดวงอาทิตย์ได้แล้วบางครั้งเราก็จะมองเห็นว่าเป็นสีเทาแต่เขาไม่ใช่เมฆฝนนะ
1: เพราะว่าบางแสงจากดวงอาทิตย์นั่นเอง
0: ใช่ค่ะ
1: เป็นแผ่นแบบว่าจะหนาหน่อยใช่ไหมคะ
0: ใช่ค่ะเวลาที่เราเจอในธรรมชาตินะคะก็จะเห็นว่าเป็นเมฆแผ่นที่ปกคลุมทั่วท้องฟ้าเลยใช่แล้วว้าว
1: ประมาณนี้หรอคะ
0: ใช่ค่ะ
1: ต่อไปค่ะ
0: ต่อไปแล้วก็ไปที่เมฆชั้นสูงกันบ้าง
1: ไปกันเลยเมฆชั้นสูง
0: เมฆชั้นสูงเราเริ่มที่เมฆอะไรก่อนดีนะเซโร
1: ค่ะ
0: คิวมูลัส
1: โอเคเซโรคิวมูลัส
0: ใช่ค่ะ
1: จะเป็นก้อนก้อน
0: ถูกต้องปันก้อนรอก่อนเลย
1: ก้อนเล็กก้อนใหญ
0: ่อันนี้นะคะก็จะเป็นก้อนเล็ก
1: ๆ
0: อยู่ใกล้ๆกันเหมือนกัน
1: อย่างนี้เหรอคะ
0: ใช่ค่ะเป็นเมฆชั้นสูงโดยเมฆเซโรคิวมูลัสเนี่ยก็จะประกอบไปด้วยผลึกน้ำแข็งเพราะว่าด้านบนเนี่ยจะมีความมีอุณหภูมิที่ค่อนข้างต่ำทำให้จากไอ้น้ำจะสามารถเปลี่ยนเป็นผลึกน้ำแข็งได้แล้วก็จะมีลักษณะที่เป็นริ้วด้วยเพราะลมข้างบนเนี่ยค่อนข้างที่จะแรงนิดนึงก็เลยจะไม่ได้เป็นก้อนที่ชัดเจนเหมือนกับเมฆชั้นต่ำแล้วก็เมฆชั้นกลางต่อมาก็เป็นเซโรสตาร์ตัส
1: คราวนี้ต้องเป็นยังไงอะคะ
0: ก็ยังคงเป็นเมฆที่เป็นสีขาวๆเป็นแผ่นๆแล้วก็เกิดจากผลึกน้ำแข็งเช่นกันแต่ว่าเขาก็จะมีความบางมากเลยนะคะ
1: บางมากๆเลย
0: ใช่ค่ะบางจนสามารถที่จะทำให้เกิดกระเหหรือการกระเจิงของแสงดวงอาทิตย์ได้ด้วยเมฆก้อนนี้นะคะจะทำให้เราสามารถมองเห็นดวงอาทิตย์เป็นพระอาทิตย์ทรงกลมได้ด้วยนะคะ
1: มันบางๆอย่างนี้เลยนะคะ
0: ใช่ค่ะโอ้บางๆเลยโอเค
1: หมดยังคะเนี่ย
0: ยังค่ะเราลืมไปไม่ได้เลยนะคือเมฆเซรัส
1: เซรัสเซรัสที่เป็นขนนก
0: ใช่แล้วเป็นเมฆที่บางมากเลยค่ะลักษณะคล้ายขนนกเลยค่ะเป็นเมฆที่อยู่ที่เมฆชั้นสูงมากๆเลยนะวันนั้นเนี่ยอากาศก็จะดีมากๆด้วย
1: อ๋อถ้ามีเมฆเซรัสจะทำให้
0: ใช่ค่ะ
1: บางๆ
0: บางๆบางๆใช่ค่ะ
1: โอ้
0: บางๆนั้นโอเคบางๆแบบนี้เลยโอ้วางครบแล้วนะคะ
1: ใช่แล้ว
0: งั้นเดี๋ยวเราเนี่ยจะมาเริ่มติดกาวกันแล้วก็ทำการแบ่งชั้นแล้วก็แปะชื่อกันเนาะ
1: ได้เลย
0: โอเคงั้นเดี๋ยวมาช่วยกันเนาะเดี๋ยวคุณครูช่วยทากาวค่ะ
1: ได้ค่ะตกแต่งเสร็จแล้วค่ะครู
0: โอเคถ้าอย่างนั้นเรามาทวนกันหน่อยนะคะว่ามีเมฆอะไรบ้างถ้าอย่างนั้นเรามาเริ่มกันที่เมฆชั้นต่ำก็เลย
1: ได้เลยค่ะ
0: เมฆช
1: ั้
0: นต่ำให้ก่อน
1: นี่เมฆชั้นต่ำของเรา
0: เมฆชั้นต่ำมีอะไรบ้างคะแพรว
1: นี่เลยค่ะมีคิวมูลัสค่ะ
0: คิวมูลัสคือก้อนนี
1: ้
0: ครูช่วยแปะให้ค่ะ
1: สวยนะคะต่อด้วย
0: เมฆก้อนต่อไป
1: ซาตัส
0: โอเคซาตัสเป็นเมฆแผ่นและเมฆก้อนนี้ค่ะ
1: อันนี้คือซาโตคิมลัส
0: โอเค
1: ค่ะ
0: แล้วก็นี้นะคะที่เป็นเมฆฝนที่เป็นเมฆแผ่น
1: เมฆแผ่นก็ต้องเป็นนิมโบซาตัสค่ะ
0: ต้องค่ะจะเลยโอเคอ่ะต่อมาคือเมฆฝนค่ะที่เป็นเมฆก้อนทำให้เกิดพายุฝนฟ้าคะนอง
1: คิวมูโลนิมบัส
0: เก่งมาก
1: นี่แปะตรงนี้แล้วกันนะใช่ไหมคะประมาณนี
0: ้โอเค
1: ต่อไป
0: ก็เป็นเมฆชั้นกลางเป็นเมฆก้อนที่อยู่ชั้นกลาง
1: อัลฟาคิวมูลัสค่ะ
0: อ
1: ั
0: ลฟาคิวมูลัสแล้วก็เป็นเมฆแผ่นที่อยู่ช
1: ั้
0: นกลาง
1: อัลโตซาตัส
0: อัลโตซาตัสโอเคต่อไปเป็นเมฆชั้นสูงกันบ้างค่ะ
1: นี่ถึงเมฆชั้นสูงแล้ว
0: ใช่
1: ก็จะเริ่มจากเซโรคิวมูลัส
0: เซโรคิวมูลัสคืออันนี้เนาะ
1: แล้วค่ะ
0: ต่อไปอันนี้ค่ะ
1: เป็นเซโรซาตัสค่ะ
0: โอเค
1: ขอช่วย
0: แปะให้นะจ๊ะ

0: และสุดท้าย
1: สุดท้ายเป็นเหมือนขนนกคือซารัส
0: โอ้เก่งมากค่ะนี่ยอดเลยนี่เสร็จแล้วนะคะผังครอบครัวก้อนเมฆของเรา
1: ต่อไปถ้าเกิดว่าเจอเมฆรูปแบบนั้นเราก็จะเรียกชื่อถูกแล้ว
0: ใช่ค่ะเนี่ยค่ะพี่โจรายการสอนศิลป์นะคะเขาก็นำไอเดียที่เกิดจากรูปร่างของก้อนเมฆเนี่ยค่ะไปประดิษฐ์เป็นของตกแต่งบ้านด้วย
1: จริงเหรอคะ
0: ใช่ค่ะเนี่ยลองไปดูสิคะในรายการสอนศิลป์ค่ะตอนมูลีก้อนเมฆ
2: ช่วงสอนศิลป์กับชิ้นงานมัน
3: อย่างที่ได้บอกใบ้กันไปในช่วงที่แล้วนะครับช่วงประดิษฐ์วันนี้พี่ตัวจะมาประดิษฐ์สิ่งของหนึ่งอย่างที่เรียกว่าอยู่หน้าต่างของเรานะครับมองออกไปนอกหน้าต่างจะเห็นเขาก่อนนะครับนั่นก็คือมูลี่ครับก่อนอื่นพี่ตัวมีนี่ครับกระดาษลังนะครับแล้วก็นำมานะครับวาดเป็นรูปก้อนเมฆครับพอวาดเป็นรูปก้อนเมฆเสร็จปุ๊บแล้วเราก็นำไปตัดนะฮะตัดออกมาเป็น2ชิ้นแบบนี้นะครับก็นำมาทาสีสีที่ใช้ก็เป็นสีอะคริลิกเช่นเดิมนะครับสีฟ้านะครับสีฟ้าก็คือใช้น้ำเงิน1ส่วนขาว1ส่วนนะครับหาทั้ง2ด้านเลยนะครับรอให้แห้งนะครับก็จะได้ออกมาเป็นแบบนี้นะครับหลังจากนั้นครับตัดครับตัดตรงกลางนะครับทั้ง2ชิ้นพอตัดเสร็จปุ๊บนะครับเอาเข้ามาเสียบเข้าหากันหลังจากนั้นก็นำได้ไหมพรมแบบนี้นะครับนำมาเจาะรูครับวิธีการเจาะก็ใช้เข็มเจาะแบบนี้นะครับให้ระมัดระวังในการเจาะนะครับเจาะเสร็จปุ๊บนำมามัดเป็นพรมเพื่อให้เขามีความหนาขึ้นมาหน่อยนึงครับแค่นี้ก็จะเป็นการล็อกเอาไว้นะครับน้องก็ร้อยต่อลงมาข้างล่างนะครับสมมติว่าชิ้นนี้เป็นชิ้นที่อยู่ล่างสุดใช่ไหมครับนำไปตัดเอาตรงปลายพรมนี้ออกนะครับค่อยมาแบบนี้นะครับแล้วน้องๆก็ทำอีกสัก2อันหรือ3อันนะครับ1อัน2อันแล้วก็ร้อยเชือกขึ้นมาเป็นเส้นๆๆๆ นะครับก็จะได้ออกมาเป็นเส้นแล้วพอทำหลายๆอันเป็นชุดปุ๊บนี่เลยอาจจะสั้นยาวไม่ต้องเท่ากันนะครับแล้วก็ระยะที่อยู่ของเมฆแต่ละก้อนเนี่ยก็อาจจะอยู่สูงอยู่ต่ำก็แล้วแต่นะครับหรือว่าถ้าเกิดสมมติว่าน้องๆอยากจะทำเป็นรูปอื่นๆลวดลายอื่นๆก็ทำได
0: ้ค่ะไอเดียของพี่โจน่ารักใช่ไหมล่ะ
1: น
0: ่
1: ารักมากเลยค่ะ
0: วันนี้นะคะแพรและน้องๆเนี่ยก็รู้จักก้อนเมฆกันไปแล้วถ้าอย่างนั้นนะคะเดี๋ยวครูมีอีกหนึ่งกิจกรรมค่ะให้เด็กๆนะคะได้ไปลองทำกันกับกิจกรรมที่มีชื่อว่าก้อนเมฆน้อยๆของฉัน
1: ว้าว
0: นี่เลยค่ะกิจกรรมก้อนเมฆน้อยๆของฉัน
1: อุปกรณ์แค่นี้นะคะที่เราจะทำก้อนเมฆของเราได้อะ
0: ใช่ค่ะอุปกรณ์ก็จะมีน้ำร้อนโหลสเปรย์แล้วก็น้ำแข็งค่ะถ้าพร้อมแล้วนะคะเรามาเริ่มกันเลยเนาะ
1: ได้เลยค่ะ
0: โอเคค่ะเดี๋ยวคุณครูจะให้แพรวนะคะเทน้ำร้อนใส่ลงไปในโหลค่ะ
1: นี่
0: ประมาณครึ่งโหลใช่
1: คร
0: ึ่
1: งโหล
0: ในขั้นตอนนี้นะคะเด็กๆอาจจะให้คุณพ่อคุณแม่ช่วยด้วยนะคะแล้วก็ระวังด้วยนะคะอย่าให้น้ำร้อนนะคะลวกมือเด็ดขาด
1: โอ้ต้องเป็นน้ำร้อนมากๆแน่ๆเลย
0: ใช่ค่ะ
1: มาต่อด้วยอะไร
0: หลังจากนั้นนะคะเราก็จะใช้สเปรย์ฉีดผมนะคะฉีดลงไปในโหลเลยโอเคแล้วก็ปิดฝาด้านบนค่ะ
1: ปิดแบบนี้เหรอคะปิดแบบไม่ต้องหมุน
0: ค่ะแล้วเราก็จะนำน้ำแข็งค่ะวางไว้ด้านบนเลย
1: ว้าวแค่นี้เหรอคะ
0: ใช่ค่ะตอนนี้นะคะเราก็เตรียมการสร้างก้อนเมฆของเราแล้วค่ะสิ่งที่เราต้องทำต่อไปคือรอค่ะเพื่อให้เห็นชัดขึ้นนะคะเดี๋ยวเราจะใช้ฉากสีดำกันไว้ด้านหลังด้วยโอเคตอนนี้นะคะเราก็จะเห็นว่าเริ่มมีเมฆนะคะเกิดขึ้นในทุกคนโลแล้ว
1: ใช่ค่ะ
0: เดี๋ยวเราจะรอสักแป๊บหนึ่งนะคะให้ก้อนเมฆเนี่ยมีสีขาวมากๆแล้วเราก็ลองเปิดดูครับแล้ว
1: ได้เลยค่ะ
0: โอเคครูว่าน่าจะได้แล้วค่ะแล้ว
1: เปิดเลยไหมคะ
0: เปิดเลยค่ะเห็นไหมคะตอนนี้กำลังมีเมฆลอยออกมาจากขวดแล้วค่ะที่เป็นแบบนี้ค่ะเป็นเพราะว่าเกิดกระบวนการควบแน่นค่ะน้ำร้อนนะคะจะถูกเปลี่ยนสถานะค่ะจากของเหลวกลายเป็นแก๊สนั่นคือไอน้ำแล้วเมื่อไอน้ำที่ร้อนๆนะคะเจอกับความ

0: เย็นที่อยู่ด้านบนทำให้กระบวนการควบแน่นกลายเป็นหยดน้ำค่ะซึ่งหยดน้ำพวกนี้นะคะเมื่อเจอกับละอองเล็กๆนั่นคือสเปรย์ที่เราฉีดเข้าไปนะคะก็จะทำให้เกิดการเกาะกลุ่มกันค่ะแล้วก็กลายเป็นเมฆอย่างที่เห็น
1: แบบนี้นี่เองเราก็เลยสร้างก้อนเมฆของเราได้ด้วย
0: ใช่แล้วค่ะนอกจากนี้นะคะก็ยังมีกิจกรรมสนุกๆค่ะที่เกี่ยวกับเมฆนะคะในรายการคิดวิทย์ไซแอนยาร์ดค่ะลองไปดูกันเลยค่ะ
2: คิดวิทย์ไซแอนยาร์ด
3: ยินดีต้อนรับน้องๆเข้าสู่ห้องการทดลองคิดวิทย์ไซแอนยาร์ดของพี่ต๊อบและน้องทายนะครับเมื่อสักครู่เนี่ยพี่ต๊อบได้ข่าวมาว่าน้องทายและเพื่อนๆเนี่ยได้ข้อมูลเกี่ยวเรื่องเมฆเนี่ยมาเยอะมากเลยไม่แน่ใจว่าน้องๆเนี่ยเขาจะโม้กันหรือเปล่านะน่าสงสัย
4: ไม่ได้โม้นะคะ
3: โอ้ไม่ได้โม้ไม่ได้โม้จริงหรือเปล่า
4: จริงแน่นอนค่ะ
3: อ้าวถ้าอย่างนั้นเดี๋ยวลองถามหน่อยนะครับว่าสังเกตเรื่องของเมฆหรือมีความรู้อะไรเกี่ยวเรื่องของเมฆมาบ้างเริ่มจากคนแรกเลยน้องโฟกัส
5: เมฆเกิดจากไอน้ำครับ
3: เมฆเกิดจากไอน้ำสมิธ
6: เมฆมีหลายชนิดเช่นเมฆธรรมดาหรือเมฆฝนครับ
3: โอ้อันนี้ก็น่าจะใช่นะครับอ่ะน้องพรีม
7: เมฆมีสถานะเป็นก๊าซค่ะ
3: เมฆมีสถานะเป็นก๊าซเมฆจะมีสถานะเป็นก๊าซจริงหรือเปล่าเรายังไม่รู้จนกว่าเราจะได้ทำการทดลองนี้ครับเรามาทำกันเลยดีกว่าเนาะอุปกรณ์มีอะไรบ้างคะน้องทาย
4: ขวดโหลใสค่ะแล้วก็ถุงใส่น้ำแข็งน้ำแข็งแล้วก็น้ำร้อนไม้ขีดไฟค
3: ่
4: ะ
3: ไม้ขีดไฟเพราะฉะนั้นครับมีไม้ขีดไฟใช่ไหมมีความร้อนต้องอยู่ในการดูแลของผู้ใหญ่นะครับเพราะฉะนั้นเดี๋ยวพี่ท็อปเนี่ยจะเป็นคนทำการทดลองให้แล้วน้องๆเป็นคนช่วยนะครับโอเคพร้อมกันยัง
8: พร้อมแล้ว
3: ถ้าพร้อมแล้วเดี๋ยวเรามาทำพร้อมกันนะครับเบื้องต้นพี่ท็อปจะใส่อุปกรณ์ป้องกันไว้ก่อนแล้วกันเนาะอันแรกครับน้องๆจะต้องเอาขวดโหลนี้มาตั้งไว้ตรงนี้ก่อนนะเสร็จแล้วเราจะเทน้ำร้อนครับใส่ไปไว้ในขวดโหลนี้สักปริมาณหนึ่งนะครับเดี๋ยวพี่ท็อปจะขอญาติคนนิดนึงนะอึ๊บอย่างนี้วนให้มันเกิดความร้อนให้ทั่วแล้วก็กระจายเอาล่ะคราวนี้เดี๋ยวเราจะให้น้องๆเนี่ยช่วยกันคีบน้ำแข็งใส่ถุงพลาสติกนี้นะครับอ้าวช่วยกันได้เลยโอเคพี่ท็อปว่าน่าจะพอแล้วนะครับรูดปิดให้สนิทครับผมโอเคเสร็จแล้วเนี่ยขั้นตอนต่อไปนะครับเมื่อเราได้อุปกรณ์แบบนี้แล้วขั้นตอนต่อไปนะครับน้องๆทุกคนเดี๋ยวพี่ท็อปจะจุดไม้ขีดเสร็จปั๊บจุดแล้วพี่ท็อปจะใส่ลงไปไว้นี้เสร็จแล้วเดี๋ยวให้น้องๆนะครับเอาถุงน้ำแข็งไปปิดไว้บริเวณด้านบนแบบนี้นะแล้วเดี๋ยวเราดูผลนะครับว่าจะเกิดอะไรขึ้นพร้อมไหม
4: พร้อมค่ะ
3: พร้อมแล้วก็มาดูกันครับ1 2อึ๊บไปเอาเข้ามาฮึบปิดนะครับดูว่าเกิดอะไรขึ้น
4: โหเหมือนกับควันเมฆเลยอะค่ะมันจะมีควันๆนะคะ
9: เป
4: ็
9: นคว
4: ัน
9: เหม
4: ือ
9: นเป็นไอน
4: ้
9: ำ
4: แล้วไม้ขีดไฟก็หมุน
9: มันเหมือนแต่ว่ามีชั้นของเมฆอยู่ด้านบนแล้วครับ
3: โฟกัสเป็นไงเห็นอะไรบ้างครับในนี้
5: เห็นมันเป็นสีขาวๆเหมือนเมฆครับเป็นไอสีขาวเหมือนเมฆเลยคร
3: ับ แล้วมันลอยขึ้นหรือว่ามันยังไงเอ่ย
5: มันลอยขึ้นไงคร
3: ับ อ๋อมันลอยขึ้นอยู่ใช่ไหมอ่ะสมิธครับเป็นไงบ้าง
6: เป็นไอระเหยขึ้นมากลายเป็นเมฆครับ
3: อืมโอเคแล้วน้องพรีมล่ะ
7: เห็นหยดน้ำเกาะอยู่ข้างขวดโหลค่ะแล้วก็มีเหมือนคล้ายๆเมฆค่ะลอยขึ้นมาน
10: ั่นก็เพราะว่าไอ้น้ำจากน้ำร้อนในขวดโหลนะครับเข้าไปจับตัวกับฝุ่นควันจากไม้ขีดแล้วลอยขึ้นไปเจออุณหภูมิที่เย็นจัดจากถุงน้ำแข็งที่น้องๆวางปิดปากขวดโหลเอาไว้ทำให้ไอ้น้ำควบแน่นเป็นหยดน้ำเล็กๆรวมกับฝุ่นควันกลายเป็นกลุ่มควันสีขาวคล้ายกับเมฆนั่นเองครับเหมือนกับไอน้ำจากพื้นโลกที่ลอยขึ้นไปเจอกับความเย็นบนชั้นอากาศนะครับมันก็จะควบแน่นเป็นหยดน้ำที่รวมกลุ่มกันจนกลายเป็นก้อนเมฆบางก้อนนะครับอยู่ในที่สูงอากาศเย็นจัดทำให้ไอน้ำกลายเป็นน้ำแข็งโดยตรงแถมบางก้อนก็มีทั้งหยดน้ำและก็เกล็ดน้ำแข็งรวมกันแต่ที่สำคัญที่สุดภายในก้อนเมฆยังมีอากาศบางๆกั้นหยดน้ำเหล่านั้นอยู่ด้วย
4: เมฆสามารถมีได้ทั้ง3สถานะเลยใช่ไหมคะ
3: ใช่แล้วครับ
0: วันนี้นะคะพี่พราวแล้วก็น้องๆก็ได้ความรู้เกี่ยวกับเรื่องเมฆไปเยอะมากๆเลยทีเดียวค่ะซึ่งเมฆนะคะก็คือกลุ่มของละอองน้ำค่ะเกิดจากการควบแน่นของหยดน้ำในอากาศนักอุตุนิยมวิทยานะคะเขาก็ได้มีการตั้งชื่อเมฆแบบที่เป็นก้อนว่าคิวมูลัสแล้วก็เมฆแบบที่เป็นแผ่นว่าสตาร์ดัสต์เองแต่ถ้าเกิดว่าเมฆก้อนๆเนี่ยเรียงตัวชิดติดกันนะคะเราก็จะนำเอาสองคำนี้มารวมกันเรียกเป็นสตาร์โตคิวมูลัสค่ะแต่ถ้าเกิดว่าเป็นเมฆฝนนะคะเราก็จะเติมคำว่านิมโบหรือนิมบัสเข้าไปเพราะแปลว่าฝนนั่นเองก็จะเป็นคิวโมโลนิมบัสหรือนิมโบสตาร์ดัสต์นั่นเองค่ะ
8: นอกจากนี้นะคะนักอุตุนิยมวิทยานะคะก็ยังแบ่งเมฆตามระดับความสูงด้วยค่ะซึ่งจะแบ่งออกเป็น3ชั้นนะคะนั่นคือเมฆชั้นต่ำเมฆชั้นกลางแล้วก็เมฆชั้นสูงค่ะถ้าเป็นเมฆชั้นกลางนะคะก็จะมีการเติมคำว่าอัลโตเข้าไปค่ะก็จะกลายเป็นอัลโตคิวมูลัสหรือว่าอัลโตสตาร์ดัสค่ะแต่ถ้าเป็นเมฆชั้นสูงนะคะก็จะมีการเติมคำว่าเซโรเข้าไปค่ะก็จะได้เป็นเซโรคิวมูลัสและก็เซโรสตาร์ดัสค่ะและนอกจากนี้นะคะในเมฆชั้นสูงนะคะก็ยังมีเมฆเซรัสด้วยนะคะที่มีลักษณะคล้ายขนนกค่ะ
0: หลังจากที่ดูรายการของเราจบแล้วนะคะน้องๆก็ลองออกไปดูก้อนเมฆดูนะคะว่ามีรูปร่างแบบไหนแล้วก็ถ่ายรูปส่งมาให้พี่พาวแล้วก็ครูเช่ได้ดูกันด้วยนะแล้วกลับมาพบกับคำถามและการหาคำตอบในชีวิตประจำวันด้วยวิทยาศาสตร์ได้ใหม่ในลับซ่าท้าทดลองวันนี้นะคะพี่พาวแล้วก็ครูเช่ลาไปก่อนแล้วนะ

0: สวัสดีครับผมนาสุกรนุชรานะครับหรือเรียกง่ายๆว่าบุ้นนะครับ
1: สวัสดีค่ะดิฉันชื่อนางสาวนันกนกแซ่ลีนะคะหรือเรียกสั้นๆง่ายๆว่าส้มค่ะ
0: เราสองคนนะครับเป็นตัวแทนนักศึกษาสาขาจิตวิทยาและการแนะแนวนะครับของมหาวิทยาลัยราชสตรีลพบุรีนะครับวันนี้นะครับเราจะมาพูดถึงเรื่องขอบข่ายของการแนะแนวขอบข่ายของการแนะแนวนะครับแบ่งได้3ด้านนะครับด้านแรกนะครับก็คือด้านการศึกษาด้านที่2นะครับด้านอาชีพและด้านสุดท้ายนะครับก็คือด้านส่วนตัวและสังคมวันนี้นะครับเราจะพูดเรื่องอะไรครับคุณส้ม
1: วันนี้นะคะเราจะมาพูดเรื่องด้านขอบข่ายอาชีพกันนะคะ
0: ขอบข่ายด้านอาชีพเป็นไงล่ะครับ
1: ขอบข่ายด้านอาชีพนะคะมีความสำคัญเป็นอย่างมากค่ะเพราะว่ามนุษย์ทุกคนนะคะจะต้องมีการประกอบอาชีพเพื่อเลี้ยงตนเองและครอบครัวค่ะ
0: แล้วอาชีพที่เรายกตัวอย่างมาวันนี้คืออาชีพอะไรล่ะครับ
1: วันนี้นะคะเราก็จะมายกตัวอย่างอาชีพค้าขายแล้วก็เชฟค่ะเพราะสองอาชีพนี้นะคะมีความเชื่อมโยงกันค่ะเพราะส่วนมากคนไทยส่วนใหญ่นะคะจะประกอบอาชีพด้านการค้าขายค่ะโดยการทำขนมขายตั้งแต่สมัยก่อนนะคะจนถึงปัจจุบันได้มีการเปลี่ยนแปลงตามยุคตามสมัยค่ะโดยมีการขายออนไลน์กันมากขึ้นและมีนำขนมใหม่ๆเข้ามาค่ะ
0: แล้ววันนี้เราทำอาชีพเชฟค้าขายครับวันนี้เราทำอะไรครับ
1: วันนี้นะคะเราก็จะมีทั้งหมด3เมนูค่ะก็คือ1ไข่ลูกเขยนะคะ2ไดฟูกุและ3น้ำชาเขียวค่ะ
0: ว้าวมันน่าสนใจจังเลยครับเราไปลองทำกันเลยไหมครับ
1: ไปกันเลยค่ะ
0: สวัสดีครับแขกรับเชิญของเราวันนี้นะครับก็คือคุณวินิยาเดินสลุงนะครับหรือว่าครูพี่แนนของเรานั่นเองนะครับคนที่จะมาสอนเราทำขนมเล็กฟูกุนี้นะครับสวัสดีครับ
2: สวัสดีค่ะ
0: ไม่ทราบว่าขนมเล็กฟูกุเป็นอย่างไรหรอครับ
2: เป็นขนมที่ฮิตในช่วงนี้มากเลยค่ะสำหรับเด็กแล้วก็วัยรุ่น
0: แล้วว่ามีส่วนผสมอะไรบ้างครับ
2: ส่วนผสมของขนมเล็กฟูกุนะคะก็จะมีแป้งข้าวเจ้าแป้งข้าวเหนียวแป้งมันค่ะแล้วก็น้ำแล้วก็ส่วนตัวไส้นะคะก็จะมีโอรีโอมีนมสดแล้วก็สตรอเบอรี่ค่ะ
0: แล้วไส้ไหนขายดีสุดล่ะครับ
2: ไส้โอรีโอกับถั่วแดงค่ะ
0: แล้วกลุ่มลูกค้าส่วนใหญ่เป็นกลุ่มลูกค้าประเภทไหนล่ะ
2: ก็เป็นเด็กกับวัยรุ่นค่ะ
0: ทำยากไหมครับ
2: ทำง่ายมากค่ะ
0: พอดีว่าผมสองคนนะครับเป็นเด็กรุ่นใหม่ที่แบบอยากมีรายได้พิเศษแล้วก็อยากทำขนมขายเป็นงานอดิเรกอย่างเงี้ยครับก็พอดีว่าอยากให้ครูพี่เนียนช่วยสอนเราสองคนได้ไหมครับ
2: ได้ค่ะตอนนี้นะคะเราจะทำแป้งนวลนะคะก็จะมีส่วนผสมของแป้งข้าวโพดเราก็ใช้แป้งข้าวโพดเทเข้าไปในกระทะนะคะเพื่อผัดให้มันสุกวิธีการดูว่ามันจะสุกนะคะคือมันจะไม่ติดกระทะแล้วก็มันก็จะจับตัวกันเป็นก้อนนะคะมันก็จะไม่กระจายตัวแบบนี้
3: ผัดแป้งเสร็จแล้วนะคะเราก็ต้อง

เทใส่ภาชนะผสมได้เลยค่ะแป้งมันค่ะน้ำตาลนะคะ

ี๋ยวเราต้องใช้ไฟอ่อนนะคะเพื่อที่จะไม่ให้มันไหม้แป้งเริ่มใสนะคะ

คะเราก็กวนต่อไปเรื่อยๆจนแป้งสุกทั่วกันหมดนะคะเราจะเห็นว่าแป้งที่มันสุกแล้วมันจะใสกว่าแป้งที่ยังไม่สุกค่ะ

ตอนนี้แป้งของเราก็จะสุกทั่วกันหมดแล้วนะคะเพราะมันเริ่มใสเราขั้นตอนต่อไปเราก็จะไปเตรียมพักแป้งไว้ให้เย็นนะคะ

0: หลังจากเราพักแป้งแล้วครับเราสู่ขั้นตอนการทำไส้นะครับแล้วไส้วันนี้มีอะไรบ้างครับ
1: วันนี้เราจะทำไส้โอริโอ้นะคะส่วนประกอบก็จะมีโอริโอ้บดนะคะ
0: อ
1: ัน
0: นี้โอริโอ้แหละครับผมคิดว่าถั่วดำ
1: โอริโอ้ค่ะเราก็เทโอริโอ้ที่เราบดแล้วนะคะไปในภาชนะที่เรา
0: ผส
1: มอ
0: ันนี้คืออะไรล่ะครับ
1: อันนี้คือนมข้นจืดค่ะ
0: แล้วไม่ทราบว่าสตรอเบอรี่นี่ใส่ตอนไหนล่ะครับ
1: ใส่หลังจากที่เราทำไส้เสร็จแล้วเราจะใส่หรือไม่ใส่ก็ได้นะคะสตรอเบอรี่แต่ถ้าใส่จะเป็นการเพิ่มมูลค่าให้กับสินค้าเราให้กับขนมเราทำให้เราอ่ะขายได้ราคาที่สูงขึ้นมากกว่าเดิมค่ะ
0: เพิ่มได้ปกติขายชิ้นละวันเท่าไหร่ล่ะครับ
1: ถ้าไม่มีไส้สตรอเบอรี่นะคะเราจะขายอยู่ลูกละ15บาทแต่ถ้าเราใส่สตรอเบอรี่ลงไปเราจะขายลูกละ35บาทค่ะ
0: แล้วปกติเด็กชอบแบบไหนมากกว่าครับระหว่างใส่สตรอเบอรี่กับไม่ใส่สตรอเบอรี่ครับ
1: ใส่สตรอเบอรี่ค่ะเพราะสตรอเบอรี่จะมีรสเปรี้ยวแล้วจะตัดกับความหวานของไส้โอริโอ้เราก็จะคนให้มันเข้ากันให้มันสามารถจับตัวกันเป็นก้อนสามารถให้เราปั้นเป็นก้อนได้ค่ะตอนนี้ไส้โอริโอ้ของเราก็เสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะเราก็จะทำการปั้นโอริโอ้นะคะเราก็จับชิ้นพอดีคำ

ประมาณนี้แล้วเราก็ปั้นเป็นกลมๆแบบนี้นะคะแล้วก็แผ่ออกเพื่อที่จะใส่สตรอเบอรี่ลงไปข้างในเราใช้หัวสตรอเบอรี่นะคะจิ้มลงไปแล้วก็ใช้ไส้โอริโออ้อมไว้อย่างนี้ค่อยๆทำนะคะจนมิดจนเราไม่เห็นมองไม่เห็นสตรอเบอรี่แล้ว

0: ไปนะคะเดี๋ยวเราจะมาประกอบของตัวแป้งกับตัวไส้นะคะแป้งที่เราพักไว้แล้วเราก็จะมาทำให้มันเป็นชิ้นพอดีคำเราจะใช้ช่างก็ได้หรือเราจะกระปริมาณตามที่เราชอบก็ได้นะคะพอเราได้มาเป็นแบบนี
1: ้แบบนี้ใช่ไหมครับ
0: ใช่ค่ะเราก็แผ่มันออกแบบนี้นะคะแล้วก็บิด
2: ให้มันแพ้ออกใช่ค่ะใช่ไหมคะ
3: ใช่
2: เสร็จแล้วเราก็เลือกโอรีโอที่เราทำไปแล้วนะคะเราจะใช้วิธีการหั่นหัวแหลมแหลมของเราที่เราปั้นไว้อะลงล่างแล้วก็ใช้แป้งที่เราแผ่มันออกเนี่ยโอบไว
4: ้ติดมือนี่คือทั้งหมดที่ใช่ไหม
2: ถ้าติดมือมากนะคะเราก็ใช้แป้งหมวนที่เราไว้เนี่ยใส่ครีมอะไรเลย

0: มันก็ใช้ได้นะคะแต่ว่าถ้าเราอยากให้ปั้นสวยกว่านี้เราก็สามารถใช้แป้งนะคะเพื่อจะไม่ให้แป้งมาแบบติดคนแล้วก็พยายามเอาแป้งมาเทเต็มเรื่อยๆเพื่อที่ให้มันปั้นเรื่อยๆให้ทุกส่วนเราค่ะ
1: อันนี้ได้สูตรยังไงครับครับ
2: จะเชิญคุณป้าหนูอย่างเนี่ย
1: นี่นะกิน
2: เนื้ออย่างแล้วเราเลย
3: กันบ้างคะยากหรือเปล่า
2: ไม่ค่ะ
4: ไม่ยากเท่าไหร่
3: เรามานานกันดีกว่าเนาะว่าของใครเป็นยังไงบ้าง
4: เขาผมไม่สวยตรงไหน
3: ก็สวยนะคะ
2: เหมือนอื่นเลยอ่ะ
1: นะครับใส่เลยใส่เลยใส่เลย
4: และนี่นะครับก็คือผลงานของเราสองคนนะครับสำหรับวันนี้นะครับผมก็ขอขอบคุณครูพี่แนนนะครับที่สละเวลามาสอนพวกเราสองคนนะครับสำหรับคลิปหน้านะครับถ้าพวกผมสองคนไปทำอะไรอีกก็ฝากเพื่อนๆคอยติดตามและรับชมด้วยนะครับสำหรับวันนี้ขอขอบคุณครับ

0: สวัสดีค่ะวันนี้เรามาพบกันอีกแล้วนะคะวันนี้นะคะเราก็จะมีเมนูแนะนำอีกเมนูหนึ่งนะคะก็คือน้ำชาเขียวค่ะซึ่งมันจะทานคู่กับไดฟูกุและไข่ลูกเขยได้เป็นอย่างดีเลยนะคะวันนี้นะคะเราก็จะมาพบกับครูพี่แนมอีกแล้วนะคะสวัสดีค่ะวันนี้นะคะรบกวนครูพี่แนมสอนเราทำน้ำชาเขียวหน่อยนะคะ
1: ได้ค่ะ
0: ค่ะน้ำชาเขียวมีส่วนประกอบอะไรบ้างคะ
1: ส่วนประกอบของน้ำชาเขียวนะคะก็จะมีผงชาเขียวนมข้นหวานนมข้นจืดน้ำตาลทรายและครีมเทียมนะคะ
0: ค่ะแล้วมีวิธีการทำยากไหมคะ
1: ไม่ยากค่ะง่ายมาก
0: นั้นรบกวนครูพี่แนมสอนเราหน่อยนะคะ
1: ได้จ้าต้มน้ำให้เดือดนะคะพอน้ำเดือดแล้วเราก็เอาผงชาเขียวลงไปต้มได้เลยค่ะก็ใช้ไม้พายนะคะคนให้ผงชาเขียวละลายไปกับน้ำแล้วก็จะมีสีเขียวของใบชาที่ออกมา

0: ะชาเขียวที่เราต้มไว้เมื่อกี้นี้เราก็จะเอาชาเขียวที่เราต้มไว้แล้วมากรองเอาผงชาเขียวออกนะคะ
1: เราไม่กรองได้ไหมคะ
0: ไม่ได้ค่ะเพราะมันจะมีใบชาอยู่ค่ะ
1: กลิ่นชาเขียวหอมจังเลยนะคะ
0: หอมมากค่ะผมค่ะ

แล้วเราก็คนให้ทุกอย่างละลายเข้ากันนะคะ

0: ก็เทส่วนผสมของนมข้นจืดนะคะ
1: ขั้นตอนนี้เป็นขั้นตอนสุดท้ายแล้วใช่ไหมคะ
0: ใช่ค่ะเดี๋ยวเราจะพักให้น้ำชาเขียวเย็นลงนะคะแล้วเราถึงจะสามารถกรอกใส่ขวดของเราได
1: ้1หม้อนี้สามารถกรอกได้จำนวนกี่ขวดคะ
0: 24ขวดค่ะ
1: ต้นทุนสูงไหมคะ
0: ไม่สูงเลยจ้าชาเขียวที่เราพักให้มันเย็นแล้วนะคะเราก็สามารถกรอกใส่ขวดได้เลยนี่คือขวดของเราที่เราเตรียมไว้นะคะเราก็เทในปริมาณที่เราต้องการ
1: ขวดอย่างนี้ขายขวดละเท่าไหร่คะ
0: ขวดละ20ค่ะ

0: กรอกเสร็จแล้วเราก็สามารถปิดฝาได้เลยนะคะ
1: และนี่นะคะน้ำชาเขียวนะคะที่เราทำเสร็จแล้วเพื่อนๆเห็นไหมคะว่าไม่ได้ยากเลยและสามารถนำไปประกอบเป็นอาชีพรายหารายได้เสริมได้นะคะสำหรับวันนี้นะคะข้อขอบคุณครูพี่แนนนะคะที่ให้ความรู้ในการทำน้ำชาเขียวนะคะสำหรับคลิปหน้านะคะเราสองคนมีเมนูอะไรฝากติดตามและรับชมเราและเป็นกำลังใจให้เราในคลิปถัดไปด้วยนะคะขอบคุณค่ะ

0: สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับเข้าสู่รายการ
1: ข้าวทูทำภาษากลาดอย่างไรให้สร้างอาชีพพบกับพวกเราสองคนอีกเช่นเคยค่ะฟ้าค่ะ
0: นิดหน่อยค่ะ
1: ครั้งที่แล้วนะคะก็ได้เรียนรู้การทำสตรอเบอรี่กันไปแล้วว่าแต่วันนี้คุณนิดหน่อยจะพาฟ้าและเพื่อนๆไปเรียนรู้การทำสื่อจากภาษากลาดอะไรคะวันนี
0: ้ค่ะคุณฟ้าคะจากที่เราได้เรียนรู้การทำผลไม้ก็คือสตรอเบอรี่ไปแล้วนะคะวันนี้นะคะเราจะมาเรียนรู้การทำผักจากภาษากลาดค่ะซึ่งคือมะเขือเทศของเรานั่นเองค่ะคุณฟ้าม
1: ะเขือเทศนะคะหูฟ้าอยากลองทำจะเลยค่ะคุณนิดหน่อย
0: ใช่แล้วค่ะนั่นก็คือมะเขือเทศค่ะคุณฟ้าถ้าคุณฟ้าและเพื่อนๆพร้อมแล้วนะคะเดี๋ยวเราไปเรียนรู้กันเลยค่ะค่ะนี่นะคะนี่คือแหล่งเรียนรู้ที่2นะคะก็คือมะเขือเทศที่ทำจากผ้าสักกลาดค่ะก่อนอื่นนะคะเช่นเคยเลยค่ะคุณฟ้าคะเราต้องมาดูอุปกรณ์วิธีการทำมะเขือเทศเราก่อนนะคะ
2: ค่ะได้รู้อุปกรณ์กันไปแล้วนะคะต่อไปเราไปเริ่มทำมะเขือเทศกันเลยค่ะ
3: การทำมะเขือเทศนะคะเราก็จะตัดตามแบบนะคะโดยที่มีแบบมาตัดแบบนี้นะคะเป็นผลของมะเขือเทศค่ะเป็น5ชิ้นค่ะถ้าตัดไม่ถนัดอาจจะใช้เข็มกัดช่วยก็ได้ค่ะแต่ถ้ามือโปรอาชีพก็อย่างนี้ได้เลยค่ะ
4: โผล่ช้านะครับ
3: ตัดแบบนี้ให้ครบ5ชิ้นนะคะอันนี้ก็คือตัดมาเรียบร้อยนะคะ5ชิ้นเราก็จะทำการเย็บแบบต้นถอยหลังค่ะนำชิ้นที่1กับชิ้นที่2นะคะมาประกบกันค่ะแล้วก็ร้อยได้กับเข็มให้ยาวพอประมาณค่ะแล้วก็มัดปมแล้วก็ปักเข็มนะคะสอดปมไว้ข้างนอกค่ะเพราะว่ายังไงเดี๋ยวจะต้องกลับได้นะคะปักลงไปค่ะก็ดึงลงก็ปักแล้วก็ปักมาทางข้างหน้านะคะ

แล้วก็ปักลงไปค่ะปักลงไปแล้วก็ดึงได้ทำแบบนี้ไปจนครบ5ชิ้นนะคะ

0: เว้นให้มันพอดีค่ะไม่ต้องกว้างเกินไปค่ะแล้วก็ดึงให้ตึงๆเพื่อทำให้มันแน่นเย็บร่นถอยหลังไปเรื่อยๆนะคะถ้าเราเย็บครบ5ชิ้นนะคะชิ้นที่5ที่เราเว้นช่องไว้ค่ะไม่ต้องเย็บหมดนะคะเพื่อเราจะกลับด้านค่ะ
1: เรียนดูวิธีการเมากันค่ะก่อนอื่นให้ทุกท่านร้อยได้เข้าเข็มและมัดปมให้เรียบร้อยนะคะจากนั้นแทงเข็มจากข้างล่างขึ้นข้างบนค่ะและดึงได้ให้สุดให้ติดกับปมที่เราทำไว้และแทงเข็มลงค่ะระยะห่างตามที่เพื่อนๆต้องการ
2: ย
1: ั
2: ดใยสังเคราะห์ไปนะคะยัดให้แน่น
1: แล้วดึงให้สุดค่ะจากนั้นเราก็แทงเข็มขึ้นค่ะระยะห่างให้เท่ากับรอบแรกนะคะและดึงให้สุดค่ะทำอย่างนี้ไปเรื่อยๆจนเสร็จเลยค่ะ

จากขอนเสร็จแล้วนะคะแน่นพอดีค่ะเราก็จะเย็บแบบสอยซ่อนได้ค่ะโดยที่เราจะพับทั้งสองข้างค่ะพับอีกนึงแล้วก็จะเอาเข็มค่ะซ่อนไปในทางที่ถนัดค่ะด้านไหนก็ได้ค่ะปักลงไปค่ะที่เราพับไว้เพื่อให้คงอยู่ข้างในมันจะทำให้ไม่เห็นเส้นด้ายแล้วก็ปักลงไปข้างล่างเหมือนเดิมค่ะโซ่

0: ขือเทศนะคะ
1: เรายัดใยสังเคราะห์เสร็จแล้วนะคะเราก็จะมาทำใบต่อค่ะโดยที่เราจะพับครึ่งนึงค่ะแล้วก็ใช้กรรไกรตัดนิดนึงนะคะไม่ให้มันเลยมากนิดเดียวพอเราตัดเสร็จแล้วนะคะเราก็จะได้รูตรงกลางค่ะแบบนี้นะคะแล้วเราก็ใช้ลวดนะคะพับครึ่งนึงค่ะแล้วก็ใส่ไปในอันนี้ก็คือมะเขือเทศที่เสร็จสมบูรณ์ค่ะ

0: รับการทำมะเขือเทศในวันนี้ค่ะ
1: เป็นสื่อที่น่ารักมากๆเลยนะคะคุณหน่อยและง่ายๆสามารถทำตามได้ง่ายเลยนะคะ
0: ค่ะคุณฟ้าคะเรายังมีสื่ออื่นอีกนะคะที่ทำจากผ้าสักหลาดค่ะแต่ว่าจะเป็นอะไรนั้นอยากให้คุณฟ้าและเพื่อนๆรอติดตามชมใน EP ต่อไปนะคะสำหรับวันนี้บ๊ายบายค่ะ

0: สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับเข้าสู่รายการ
1: ข้าวถุงแหล่งเรียนรู้แรกของเรานะคะก็คือการนำผ้าสักการะมาทำเป็นผลไม้ซึ่งวันนี้เราเอามาฝากก็คือสตรอเบอรี่ค่ะคุณฟ้า
2: สตรอเบอรี่เหรอคะคุยหน่อยฟ้าอยากจะลองทำกันเลยค
0: ่
2: ะ
0: ได้เลยค่ะคุณฟ้าแต่ก่อนอื่นที่เราจะไปทำนะคะคุณฟ้าและเพื่อนๆ นะคะต้องไปดูอุปกรณ์การทำสตรอเบอรี่กันก่อนนะคะ

คะเมื่อตัดเสร็จแล้วนะคะก็จะได้แบบวงกลมนี้นะคะแล้วเราก็จะพับครึ่งค่ะแล้วเราก็จะตัดให้เป็นครึ่งวงกลมนะคะก็จะได้แบบนี้นะคะต่อไปเดี๋ยวเราจะมาทำลายสตรอเบอรี่ค่ะโดยเราจะใช้ลายสตรอเบอรี่นะคะเราจะใช้เป็นด้ายสีขาวค่ะเราจะปักในรูปแบบการเนานะคะก็คือปักขึ้นค่ะนี่ค่ะพอตัดเป็นครึ่งวงกลมก็จะได้รูปร่างแบบนี้นะคะจากนั้นเราก็จะมาทำการเนาค่ะโดยใช้ด้ายสีขาวนะคะแต่ก่อนอื่นเราจะไปเรียนรู้วิธีการเนากันก่อนเลยค่ะมาเรียนรู้วิธีการเนากันค่ะก่อนอื่นให้ทุกท่านร้อยได้เข้าเข็มและมัดปมให้เรียบร้อยนะคะจากนั้นแทงเข็มจากข้างล่างขึ้นข้างบนค่ะและดึงได้ให้สุดให้ติดกับปมที่เราทำไว้และแทงเข็มลงค่ะระยะห่างตามที่เพื่อนๆต้องการเลยนะคะแล้วดึงให้สุดค่ะจากนั้นเราก็แทงเข็มขึ้นค่ะระยะห่างให้เท่ากับรอบแรกนะคะและดึงให้สุดค่ะทำอย่างนี้ไปเรื่อยๆจนเสร็จเลยค่ะ

0: เนี่ยค่ะลายสตรอเบอรี่นะคะที่เราเนาเสร็จแล้วนะคะต่อไปเราก็จะพับค่ะให้ด้านปมออกมาข้างนอกนะคะเราจะมาทำการด้นถอยหลังค่ะแต่ก่อนอื่นเราไปเรียนรู้วิธีการด้นถอยหลังกันก่อนเลยค่ะ
1: ต่อไปเรามาเรียนรู้วิธีการด้นถอยหลังนะคะก่อนอื่นให้ทุกท่านเราได้เข้าเข็มค่ะแล้วมา

เข็มแทงด้านหลังของได้ห่างจากได้ประมาณ3นิ้วค่ะแทงจากข้างบนลงล่างค่ะส่วนด้านหน้าแทงจากข้างล่างบนค่ะหลัง3มิลข้างหน้าก็3มิลนะคะเพื่อที่ระยะห่างจะได้เท่ากันค่ะและดึงได้ให้สุดค่ะเมื่อเย็บด้านหน้าเสร็จแล้วให้ย้อนกลับมาด้านหลังค่ะใช้เข็มแทงเข้าไปที่เส้นได้ที่เราทำไว้รอบแรกเลยค่ะทำไปแบบนี้ไปเรื่อยๆนะคะจนเสร็จเลยค่ะ

ค่ะเมื่อเราด้วนถอยหลังเสร็จแล้วนะคะเราก็จะพลิกกลับด้านค่ะเอาด้านลายออกมานะคะก็จะได้รูปร่างลักษณะแบบนี้ค่ะหลังจากนั้นเราก็จะมะนาวนะคะ

ดึงชิดแล้วนะคะเราก็จะมัดปมเลยค่ะเพื่อไม่ให้ใยสังเคราะห์หลุดออกมานะคะ

0: คะมาตัดค่ะ
1: น้ำลวกกำมะหยี่นะคะมาทำเป็นก้านของสตรอเบอรี่ค่ะเราจะพับใบของสตรอเบอรี่นะแล้วก็ตัดตรงกลางค่ะและเรานำลวดกำมะหยี่ที่จะทำเป็นก้านนะคะยัดลงไปค่ะจะออกมาในรูปลักษณะแบบนี้นะคะต่อไปค่ะเราจะทากาวค่ะทากาวโดยการยึดติดใบกับผลของสตรอเบอรี่นะคะ

0: โหคุณนิดหน่อยคะจากที่ฟ้าได้ไปลองทำนะคะได้เรียนรู้วิธีการทำเนี่ยสตรอเบอรี่เนี่ยไม่ยากนะคะคุณนิดหน่อย
1: ใช่ค่ะคุณฟ้าแทนผลไม้ที่อยู่ใกล้ตัวเราอีกด้วยค่ะคุณฟ้า
0: ค่ะนอกจากสตรอเบอรี่ที่ทำมาจากผ้าสักหลาดแล้วนะคะยังมีสื่อหรือชิ้นงานแบบอื่นที่ทำมาจากผ้าสักหลาดอีกไหมคะคุณนิดหน่อย
1: มีแน่นอนค่ะแต่ว่าจะเป็นอะไรนั้นรอติดตามชมใน EP หน้านะคะสำหรับวันนี้บ๊ายบายค่ะ

0: สวัสดีค่ะพบกับพวกเราสองคนอีกเช่นเคยค่ะ
1: ในรายการ How to ทำภาพสักหลาดอย่างไรให้สร้างอาชีพค่ะที่ผ่านมานะคะคุยหน่อยเราก็ได้เรียนรู้ทั้งการทำสตรอเบอรี่ก็มาเขือที่กันไปแล้วว่าแต่ภาพสักหลาดเนี่ยมันทำได้แค่2อย่างนี้หรือเปล่าคะคุณนิดหน่อย
0: ไม่เลยค่ะคุณฟ้าที่ผ่านมานะคะเราเรียนรู้สตรอเบอรี่แล้วก็มะเขือเทศค่ะแต่วันนี้นะคะนิดหน่อยจะไม่ได้พาคุณฟ้าและเพื่อนๆไปเย็บนะคะแต่วันนี้เราจะพาคุณฟ้าไปทำดอกไม้ค่ะซึ่งก็คือแทนดอกกุหลาบของเรานั่นเองค่ะคุณฟ้า
1: สวยมากๆเลยค่ะคุณหน่อยฟ้านี่อยากจะลองทำดอกกุหลาบเลยค่ะคุณหน่อย
0: ถ้าคุณฟ้าพร้อมแล้วเพื่อนๆพร้อมแล้วนะคะเดี๋ยวเราไปเรียนรู้วิธีการทำกันเลยค่ะคุณฟ้าคะถึงแหล่งเรียนรู้ที่3แล้วนะคะนั่นก็คือการทำดอกไม้จากผ้าสักหลาดนั่นเองค่ะซึ่งดอกไม้ที่เรานำมานะคะคือดอกกุหลาบค่ะก่อนอื่นที่เราจะไปทำนะคะเราต้องมาดูอุปกรณ์กันก่อนค่ะ
1: ค่ะได้รู้อุปกรณ์กันไปแล้วนะคะต่อไปเราไปเริ่มทำดอกกุหลาบกันเลยค่ะ
2: ต่อไปนะคะจะเป็นดอกกุหลาบนะคะแบบของเราก็จะมีแบบขนาดเล็กแล้วก็ขนาดใหญ่ค่ะขนาดใหญ่เราจะใช้ทั้งหมด2ชิ้นนะคะเริ่มการทำดอกกุหลาบได้เลยค่ะเราจะใช้เศษผ้านะคะใช้กาวร้อนทาลงไปค่ะเพื่อดอกไม้จะได้เป็นตุ่มๆค่ะทากาวลงไปนะคะแล้วก็แปะบนยอดของกิ่งได้เลยค่ะหลังจากนั้นนะคะเราก็จะใช้ไหมพรมค่ะดึงไปให้

เราก็จะได้แบบที่เราต้องการแล้วนะคะต่อไปค่ะเราจะใช้หยิบดอกกลีบเล็กมาค่ะเราจะพับครึ่งนะคะแล้วก็ตัดไปตรงกลางค่ะแต่ว่าไม่ต้องตัดหมดนะคะตัดประมาณ2นิ้วค่ะแล้วก็มาพลิกมาอีกฝั่งนึงนะคะเราก็ตัดเหมือนกันค่ะอย่าตัดขาดนะคะจะได้รูปร่างลักษณะแบบนี้ค่ะพับเหมือนเดิมค่ะตัดเฉียงค่ะตัดขึ้นมาหน่อยนึงค่ะตัดให้ครบมันจะได้ทั้งหมด6ช่องนะคะแบบนี้ค่ะแล้วเราก็จะมาตัดมุมทุกมุมเลยค่ะเมื่อตัดเสร็จแล้วนะคะเราก็จะได้แบบนี้เลยค่ะกลีบใหญ่เหมือนกันนะคะตัดครึ่งเหมือนกันค่ะแต่ว่ากลีบใหญ่ของเราจะใช้ทั้งหมด4กลีบนะคะแบ่งครึ่งอย่างนี้ใช่ไหมคะแล้วก็มาตัดตรงกลางค่ะไม่ให้มันขาดออกจากกันนะคะเราก็จะได้แบบนี้ค่ะตัดทั้งหมด2ส่วนเลยนะคะ

ค่ะถ้ากัดทั้งหมด2ชิ้นเลยนะคะเราก็จะได้แบบนี้ค่ะแล้วก็จะมาพับครึ่งค่ะตัดตรงกลางหน่อยนึงนะคะเพื่อที่ก้านจะได้ใส่เข้าไปได้ค่ะตัดเหมือนกันทั้ง2ชิ้นเลยนะคะนี่ค่ะเราก็จะได้แบบนี้นะคะแล้วเราก็นำชิ้นเล็กมานะคะที่มีทั้งหมด6ช่องนะคะเสียบลงเข้าไปในไม้เลยค่ะเราก็จะทากาวค่ะทากาวเพื่อยึดติดดอกกับก้านร่วมกันนะคะนี่ค่ะเราก็จะได้แบบนี้นะคะแล้วเราก็เลือกดอกใดดอกหนึ่งค่ะทาลงไปฝั่งขวาค่ะทาไปนิดนึงนะคะแล้วก็แปะทับตรงกลางค่ะเฉียงหน่อยนึงค่ะเพื่อที่เราจะได้ปิดเศษผ้าที่เราใส่ไว้ตั้งแต่แรกนะคะอีกฝั่งนึงเราทำค่ะตรงข้ามกันนะคะแต่ว่าเราจะเมื่อกี้เราติดฝั่งซ้ายฝั่งขวาใช่ไหมคะต่อไปเราจะติดฝั่งซ้ายค่ะก็จะได้รูปร่างลักษณะแบบนี้นะคะทีนี้เราก็ทากาวค่ะทั้งสองฝั่งที่เรายังไม่ได้แปะนะคะแปะทับลงไปค่ะเพื่อให้ดอกกุหลาบดอกกลีบแรกนะคะมีความตูมนิดนึงค่ะต่อไปนะคะเราก็จะทาทั้งสองฝั่งค่ะกลีบอื่นๆทาแล้วเราก็ประกบลงไปเลยค่ะทำเหมือนกันให้ครบทุกกลีบเลยนะคะ

เราก็จะได้ช่อแรกแล้วนะคะต่อไปเราก็นำกลีบใหญ่ค่ะยัดลงไปเหมือนเดิมค่ะแล้วก็ทากาวค่ะบนก้นของกลีบแรกนะคะเพื่อยึดติดกลีบที่1กับกลีบที่2ค่ะ

0: จะมาขยี้ผ้าค่ะเพื่อให้ผ้ามีความบางมากขึ้นนะคะจากแรกนะคะเราทากาวค่ะฝั่งหนึ่งนะคะแล้วเราก็แปะลงไปค่ะกลีบที่สองนะคะเราทาสองฝั่งเลยค่ะแล้วก็แปะลงไปค่ะกลีบที่สามเราก็ทำสองฝั่งเลยนะคะแปะลงไปค่ะกลีบที่สี่เราก็ทาทั้งสองฝั่งเลยนะคะแล้วก็แปะลงไปค่ะกลีบแรกที่เราทาไปฝั่งเดียวนะคะแล้วก็มาแปะอีกฝั่งหนึ่งค่ะเพื่อให้กลีบดอกมีความค่อยกันค่ะเราก็จะเสร็จกลีบที่สองแล้วนะคะกลีบที่สามเราก็ทำเหมือนกันค่ะ
1: ทำดอกกุหลาบนี้ไม่ยากเลยนะคะคุณลิศหน่อย
2: ค่ะไม่ยากเลยค่ะคุณฟ้าแถมยังเป็นประโยชน์ด้วยนะคะใช้ตกแต่งห้องหรือมอบในโอกาสพิเศษต่างๆพร้อมกับสร้างรายได้และสร้างอาชีพให้เราอีกด้วยค่ะ
1: โหดีมากเลยค่ะไม่คิดเลยนะคะว่าผ้าสักหลาดจะสามารถสร้างรายได้ให้กับเราได้อีกด้วยนะคะ
2: ค่ะคุณฟ้ายังมีสื่ออื่นที่ทำจากผ้าสักหลาดอีกนะคะจะเป็นอะไรนั้นอยากให้คุณฟ้าและเพื่อนรอติดตามใน EP ต่อไปด้วยค่ะบ๊ายบายค่ะ

0: แนวทางการใช้สื่อการเรียนการสอน DLTV ของมูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์ 1. สื่อการเรียนการสอนอนุญาตให้ใช้เพื่อการจัดการเรียนการสอนตามการออกอากาศของ DLTV เท่านั้น 2. ห้ามทำซ้ำดัดแปลงหรือเผยแพร่สื่อของ DLTV เพื่อประโยชน์ส่วนตนหรือเพื่อกิจกรรมที่มีลักษณะแสวงหาผลประโยชน์โดยมิได้รับอนุญาตสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่มูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์คำแนะนำสำหรับผู้ปกครองในการจัดการเรียนการสอนระดับประถมศึกษาด้วยการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมผู้ปกครองสามารถจัดให้บุตรหลานเรียนและทำกิจกรรมไปพร้อมกับห้องเรียนต้นทางระดับประถมศึกษาปีที่1ถึง6ทางช่องดาวเทียมหมายเลข186ถึง191ออกอากาศเวลา 8:30 น.ถึงเวลา 14:30 น.สามารถรับชมได้ทุกช่วงเวลาผ่านทาง www.dltv.ac.th ผู้ปกครองสามารถส่งเสริมและดูแลช่วยเหลือในการเรียนทางไกลของบุตรหลานได้โดยก่อนเรียนช่วยกระตุ้นเตือนให้เปิดรายการการเรียนการสอนเมื่อถึงเวลาออกอากาศจัดเตรียมหนังสือเรียนหรือเอกสารประกอบการเรียนรู้สอบถามหรือพูดคุยกับบุตรหลานให้เห็นความสำคัญของการเรียนระหว่างเรียนจัดสภาพแวดล้อมที่สะอาดปลอดภัยควรให้บุตรหลานสนใจเรียนในช่วงเวลา 20-30 นาทีแรกเนื่องจากเป็นช่วงการทบทวนความรู้เดิมและสอนเนื้อหาใหม่ส่งเสริมให้บุตรหลานคิดและทำกิจกรรมตามความสามารถหลังเรียนช่วยกระตุ้นเตือนให้ทำแบบฝึกหัดเวลาว่างให้ช่วยทำงานบ้านง่ายๆให้เล่นอิสระกลางแจ้งผู้ปกครองอ่านหนังสือให้ฟังหรือจัดเวลาให้บุตรหลานอ่านหนังสือให้กำลังใจและสังเกตพฤติกรรมของบุตรหลานหากมีข้อสงสัยผู้ปกครองสามารถสอบถามได้ที่ครูประจำชั้นทางการสื่อสารที่แต่ละโรงเรียนกำหนด
1: เปลี่ยนขยะเป็นพลังงานรักโลกดีต่อใจพลังงานทดแทนจากขยะเป็นทิศทางใหม่ของการผลิตพลังงานเพื่อคุ้มครองโลกพวกเราทราบไหมครับว่าขยะจากบ้านเรือนของเราและกิจการร้านค้าต่างๆเป็นแหล่งพลังงานที่มีศักยภาพสูงเลยทีเดียวขยะเท่ากับพลังงานขยะที่ถูกทิ้งออกมาจากแหล่งกำเนิดยังคงมีพลังงานสะสมอยู่ภายในสามารถนำขยะมาแปรรูปเพื่อเปลี่ยนเป็นพลังงานทดแทนใช้ในรูปแบบพลังงานความร้อนพลังงานไฟฟ้าหรือน้ำมันไพโรไลซิสได้ขยะมูลฝอยเกือบทุกประเภทสามารถนำมาผลิตพลังงานได้แต่ใช้วิธีการและเทคโนโลยีไม่เหมือนกันที่สำคัญคือต้องมีการคัดแยกขยะมูลฝอยปัจจุบันเทคโนโลยีการผลิตพลังงานทดแทนจากขยะมีหลายประเภทควรเลือกใช้ให้เหมาะสมกับปริมาณศักยภาพและคุณลักษณะของขยะเพื่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดครับขยะอะไรที่เราสามารถนำมาผลิตพลังงานได้บ้างไปดูกันเลยครับ 1. ขยะอินทรีย์หรือขยะที่ย่อยสลายได้เช่นเศษผักเศษอาหารเศษผลไม้ใบไม้เป็นต้น 2. ขยะที่สามารถเผาไหม้ได้เช่นพลาสติกกระดาษเศษไม้ยางหนัง 3. ขยะรีไซเคิลหรือมูลฝอยที่ยังใช้ได้เช่นแก้วกระดาษโลหะอลูมิเนียมพลาสติกยางจะถูกนำเข้าสู่กระบวนการนำกลับมาใช้ใหม่เป็นผลิตภัณฑ์อื่นๆเป็นการลดการใช้ทรัพยากรอีกด้วยเรามาทำความรู้จักเทคโนโลยีที่ใช้ในการจัดการขยะเพื่อเปลี่ยนสภาพเป็นพลังงานทดแทนปัจจุบันมีอยู่ทั้งหมด6เทคโนโลยีคือ 1. เทคโนโลยีการฝังกลบเชื้อเพลิงจากขยะเพื่อผลิตก๊าซชีวภาพ 2. เทคโนโลยีหมักไร้อากาศ 3. เทคโนโลยีเชื้อเพลิงขยะ 4. เทคโนโลยีผลิตก๊าซเชื้อเพลิงจากขยะ 5.เทคโนโลยีการผลิตน้ำมันจากขยะพลาสติก 6. เทคโนโลยีการเผาในระบบเตาเผาเราสามารถมีส่วนร่วมด้วยช่วยกันเปลี่ยนขยะเป็นพลังงานได้ด้วยหลัก 3R เพื่อเป็นการลดปริมาณขยะจากชุมชนได้ดังต่อไปนี้ครับ Reduce คือลดของที่จะทิ้งให้น้อยลงเพื่อลดปริมาณขยะ Reuse คือยืดอายุการใช้งานหรือใช้ประโยชน์ให้มากขึ้นโดยการใช้ซ้ำ Recycle คือคัดแยกขยะที่สามารถนำกลับไปแปรรูปใหม่เพื่อกลับมาใช้ประโยชน์ได้อีกครับมาดูประโยชน์ของการเปลี่ยนขยะเป็นพลังงานหมุนเวียนกันเถอะครับ 1. ลดการใช้เชื้อเพลิงจากฟอสซิล 2. ลดการพึ่งพานำเข้าพลังงาน 3. ส่งเสริมการพัฒนาพลังงานอย่างยั่งยืน 4. เพิ่มการจ้างงาน 5. คุณภาพสิ่งแวดล้อมโดยรวมของประเทศดีขึ้น 6. ลดปัญหาโลกร้อนจากการปล่อยก๊าซมีเทนสู่บรรยากาศ 7. ลดปัญหาน้ำชะขยะสู่ใต้ดินเมื่อเราจะทิ้งขยะลองคัดแยกกันก่อนอาจได้เชื้อเพลิงขยะที่เปลี่ยนเป็นพลังงานหมุนเวียนช่วยลดปัญหาขยะอีกด้วยครับ

0: ื่องซักผ้าเป็นอะไร
1: อย่าจับเครื่องใช้ไฟฟ้าในขณะที่ร่างกายเปียกน้ำ
2: แสงตีโป้โอ
3: ้ตำบลปลอดภัยไม่จำกัด
4: PEA
5: พลังแสงทะลุมิติ
6: โอ้โหนี่มันนอกโลก
7: พบกับการผจญภัยครั้งสำคัญของ DLTV และของเพื่อนที่ต้องเผชิญกับภัยพิบัติทางธรรมชาติหลีกเลี่ยงได
5: ้พลังแห่งความคิด
7: ทั้งน้ำท่วมน้ำป่าไหลหลากสึนามิพายุไฟป่าภัยแล้งฝุ่น PM 2.5 แผ่นดินถล่มแผ่นดินไหวและอื่นๆอีกมากมายมาเรียนรู้ทำความรู้จักภัยพิบัติทางธรรมชาติประเภทต่างๆและวิธีเอาตัวรอดทั้งก่อนเกิดเหตุระหว่างเกิดเหตุและหลังเกิดเหตุไปพร้อมๆกับ DLTV และผองเพื่อนได้ทางช่อง DLTV หรือเว็บไซต์ www.dltv.ac.th นอกจากนี้ยังมีเนื้อหาแบบอีบุ๊กด้วยนะเข้าไปดูเข้าไปดาวน์โหลดกันได้เลย

0: สวัสดีครับนักเรียนวันนี้ก็มาพบกับครูเบียร์สังคมศึกษากันแล้วนะครับแต่ก่อนอื่นเลยครูขอถามนักเรียนก่อนว่าตอนนี้นักเรียนนับถือศาสนาอะไรกันอยู่บ้างครับ
1: หนูนับถือศาสนาพุทธ
0: ตอนนี้นักเรียนก็นับถือศาสนาพุทธกันใช่ไหมครับแล้วนักเรียนรู้ไหมว่าศาสนาพุทธเนี่ยเข้ามาสู่ประเทศไทยได้อย่างไร
2: ไม่รู้ครับ
0: ถ้าไม่รู้ไม่เป็นไรเดี๋ยวในวันนี้เราจะมาเรียนกันในสาระการเรียนรู้พระพุทธศาสนาเรื่องการเผยแผ่พระพุทธศาสนาเข้าสู่ประเทศไทยนั่นเองครับผม

นักเรียนครับเดี๋ยวก่อนอื่นเลยเรามาทำความรู้จักกันว่าศาสนาพุทธเนี่ยคืออะไรซึ่งศาสนาพุทธเนี่ยเป็นศาสนาที่มีคนไทยนับถือมากที่สุดทั้งนี้ศาสนาพุทธยังมีประวัติศาสตร์ควบคู่กับพัฒนาการของความเป็นชาติไทยตั้งแต่สมัยก่อนสุโขทัยเรื่อยมาจนถึงในปัจจุบันดังนั้นวันนี้ครูจะมาอธิบายเรื่องพัฒนาการและการเข้ามาของพระพุทธศาสนาตั้งแต่อดีตจนถึงในปัจจุบันวันนี้คุณครูหวังว่านักเรียนจะเข้าใจมากขึ้นว่าทำไมทุกวันนี้พวกเราถึงนับถือศาสนาพุทธกันครับ

เริ่มแรกเลยนะครับเดี๋ยวเรามาดูกันว่าการนับถือศาสนาในประเทศไทยเนี่ยคนไทยนับถือศาสนาอะไรกันบ้างอันดับแรกเดี๋ยวเรามาเริ่มที่ศาสนาพุทธกันก่อนเลยซึ่งศาสนาพุทธเนี่ยมีการนับถือศาสนาพุทธถึง 94.6% ต่อมาจะเป็นศาสนาอิสลาม 4.2% และศาสนาคริสต์ 1.1% และศาสนาสุดท้ายนะครับก็คือศาสนาอื่นๆอย่างเช่นศาสนาพราหมณ์ฮินดูหรือศาสนาผีรวมเป็น 0.1% ครับ

โดยการเผยแผ่พระพุทธศาสนาเข้าสู่ประเทศไทยนั้นได้เกิดขึ้นในยุคของพระเจ้าอโศกมหาราชแห่งชมพูทวีปหรืออินเดียในปัจจุบันนั่นเองซึ่งเป็นกษัตริย์ที่มีความเลื่อมใสในศาสนาเป็นอย่างมากโดยได้ส่งสมณทูตไปเผยแพร่ศาสนาในพื้นที่ต่างๆรวมถึงดินแดนสุวรรณภูมิหรือประเทศไทยด้วยกันนับถือว่าเป็นจุดเริ่มต้นของการนับถือศาสนาพุทธในประเทศไทยโดยพระเจ้าอโศกมหาราชได้ส่งสมณทูตทั้งหมด9สายด้วยกันได้แก่

สมณทูตสายที่1ได้แก่คณะพมัชชันติกะไปที่แคว้นกัสมิละและคันธละโดยปัจจุบันคือแคชเมียร์หรือดินแดนพิพาทระหว่างปากีสถานกับอินเดียในปัจจุบันครับ

่อมานะครับจะเป็นสมณทูตสายที่2ก็คือคณะพระมหาเทวะไปที่มหิสมนทนคือรัสไมซอร์ภาคใต้ของอินเดียทางฝั่งตะวันตกครับ

ต่อมานะครับจะเป็นสมณทูตสายที่3ก็คือคณะพระรักขิตะโดยไปที่แคว้นวนาวาสีประเทศโดยอยู่ทางตอนเหนือของรัฐไมซอร์ภาคใต้ของอินเดียนั่นเองครับ

ต่อไปนะครับจะเป็นสมณทูตสายที่4นั่นก็คือคณะพระธรรมรักขิตะโดยไปที่แถบอปรันตกะชนบทนั่นเองโดยอยู่ทางตอนเหนือของบอมเบย์ครับ

่อมานะครับจะเป็นสมณทูตสายที่5ก็คือคณะพระมหาธรรมรักขิตะไปที่แคว้นมหาราชหรือในปัจจุบันอยู่ในบริเวณเมืองมุมไบของประเทศอินเดียครับผม

่อมานะครับก็คือสมณทูตสายที่6โดยคณะพระมหารักขิตะไปที่โยนกประเทศหรือทางตอนเหนือของอิหร่านนั่นเองครับ

ต่อมานะครับก็คือสมณะที่7นั่นก็คือคณะพระมัชชิมะและพระมหาเถระอีก4รูปไปยังดินแดนหิมวันตะหรือเชิงเขาหิมาลัยประเทศเนปาลในปัจจุบันครับ

่อมานะครับก็คือสมณทูตสายที่8คือคณะพระโสนะกับพระอุตตระไปที่สุวรรณภูมิหรือเอเชียอาคเนย์ในปัจจุบันนั่นเองครับผมต่อมานะครับก็คือสมณทูตสายที่9สายสุดท้ายครับคือพระมหินทเถระไปยังประเทศศรีลังกาครับ

0: นักเรียนครับเมื่อสักครู่นี้นักเรียนก็ได้รู้ไปแล้วใช่ไหมว่าการเผยแผ่พระพุทธศาสนาของพระเจ้าอโศกมหาราชไปยังประเทศต่างๆรวมถึงประเทศไทยเนี่ยเป็นอย่างไรต่อมาเดี๋ยวเราจะมาเข้าสู่พระพุทธศาสนาในสมัยของสุโขทัยกันครับว่าเป็นอย่างไรแต่ก่อนอื่นเลยครูมีคำถามมาถามนักเรียนว่าสมัยสุโขทัยได้รับพระพุทธศาสนามาจากไหนครับ
1: ไม่รู้ครับ
2: ไม่รู้ค่ะ
0: ถ้าไม่รู้ไม่เป็นไรเดี๋ยวครูจะมาอธิบายให้ฟังครับ

โดยในสมัยของสุโขทัยนะครับในยุคของพ่อขุนรามคำแหงมหาราชเนี่ยได้ทรงอาราธนาพระมหาเถระสังฆราชพร้อมด้วยคณะสงฆ์นิกายเถรวาทแบบลังกาวงศ์จากเมืองนครศรีธรรมราชขึ้นมาได้ทำการเทศนาสั่งสอนชาวเมือง

หลังจากนั้นนะครับศาสนาพุทธของเราเนี่ยก็ได้มีความเจริญรุ่งเรืองเรื่อยมาจนเข้าสู่ในยุคของกรุงศรีอยุธยานั่นเองในยุคของสมเด็จพระบรมไตรโลกนาถได้ทรงปกครองบ้านเมืองด้วยความสงบร่มเย็นทรงทำนุบำรุงพระพุทธศาสนาและทรงผนวดเป็นเวลา8เดือนขณะที่พระองค์เองยังทรงเป็นพระมหากษัตริย์อยู่เมื่อพุทธศักราช1998และทรงให้พระราชโอรสกับพระราชนัดดาผนวดเป็นสามเณรด้วยครับ

โดยพระพุทธศาสนานะครับได้มีความเจริญรุ่งเรืองเรื่อยมาจนถึงเริ่มมีจุดเปลี่ยนแปลงอีกครั้งในช่วงของสมัยสมเด็จพระนารายณ์มหาราชพระองค์เองทรงมีบทบาทอย่างมากทั้งต่อด้านฝ่ายอาณาจักรและศาสนจักรทรงส่งเสริมพระพุทธศาสนาอย่างแรงกล้าในสมัยนั้นนะครับได้มีฝรั่งเศสเข้ามาติดต่อกับไทยและได้พยายามเผยแผ่คริสตศาสนาและมีการทูลขอให้พระนารายณ์เข้ารีดแต่พระองค์เองนั้นทรงมั่นคงในทางด้านพระพุทธศาสนาและนับถือพระพุทธศาสนาต่อไปส่งผลให้ศาสนาพุทธยังคงเจริญรุ่งเรืองอยู่ในประเทศไทยเรื่อยมาจนถึงในช่วงของกรุงศรีอยุธยาล่มสลายลงในปีพุทธศักราช2310ครับ

นักเรียนครับพระพุทธศาสนายังกลับเข้ามาอีกครั้งหลังจากที่พระเจ้าตากสินมหาราชได้ทรงสถาปนากรุงธนบุรีเป็นราชธานีต่อจากกรุงศรีอยุธยาและได้เจริญเรื่อยมาจนเข้าสู่ในช่วงของกรุงรัตนโกสินทร์ครับ

0: เมื่อพระพุทธศาสนาได้เข้ามาสู่ช่วงในสมัยของกรุงรัตนโกสินทร์พระมหากษัตริย์ทุกพระองค์ก็ทำนุบำรุงพระพุทธศาสนาด้วยดีเรื่อยมาโดยเริ่มจากพระมหากษัตริย์พระองค์แรกนั่นก็คือพระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกมหาราชหรือรัชกาลที่1พระองค์เองได้เสด็จขึ้นครองราชเมื่อปีพุทธศักราช2325ได้ทรงย้ายราชธานีมาที่กรุงเทพมหานครทรงสร้างและปฏิสังขรณ์วัดต่างๆเช่นการสร้างวัดพระศรีรัตนศาสดารามวัดสุทัศน์เทพวรารามวัดสเกตและวัดพระเชตุพนวิมลมังคลาราม
1: อ

รัชกาลต่อมานะครับก็คือพระบาทสมเด็จพระพุทธเลิศล่านภาลัยหรือรัชกาลที่2นั่นเองในรัชสมัยของพระองค์นะครับได้ทรงสถาปนาสมเด็จพระสังฆราชขึ้นถึง3พระองค์ได้แก่สมเด็จพระสังฆราชมีสมเด็จพระสังฆราชสุขและสมเด็จพระสังฆราชดอนนั่นเองครับผมและในปีพุทธศักราช2357นะครับได้ทรงจัดส่งสมณทูต8รูปเพื่อไปฟื้นฟูพระพุทธศาสนาในประเทศศรีลังกาได้จัดให้มีการจัดงานวันวิสาขบูชาขึ้นเป็นครั้งแรกในสมัยของกรุงรัตนโกสินทร์ครับ

ในรัชสมัยต่อมานะครับก็คือในช่วงของพระบาทสมเด็จพระนางเกล้าเจ้าอยู่หัวหรือรัชกาลที่3นะครับโปรดให้มีการสร้างพระไตรปิฎกฉบับหลวงเพิ่มจำนวนขึ้นไว้อีกหลายฉบับและได้เกิดนิกายธรรมยุตขึ้นโดยสมเด็จพระเจ้าน้องยาเธอเจ้าฟ้ามงกุฎและได้ตั้งวัดบวรนิเวศวิหารเป็นศูนย์กลางของคณะธรรมยุตครับ

รัชสมัยต่อมานะครับพระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวหรือรัชกาลที่4เมื่อทรงเป็นเจ้าฟ้ามงกุฎได้พระหนวด27พรรษาแล้วพระองค์เองนะครับได้ลาสิขาขึ้นครองราชเมื่อพระชนมายุ57พรรษาในพุทธศักราช2394พระองค์นะครับได้ทรงพระราชศรัทธาสร้างวัดใหม่ขึ้นหลายวัดเช่นวัดปทุมวนารามวัดโสมนัสวิหารได้โปรดให้มีพระราชพิธีมาฆบูชาขึ้น

ในรัชสมัยต่อมานะครับก็คือในสมัยของพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวหรือรัชกาลที่5นะครับพระองค์ทรงสร้างวัดขึ้นใหม่เช่นวัดราชบพิตรวัดเทพสิรินทราวาสวัดเบญจมบพิตรทรงนิพนธ์วรรณกรรมทางพระพุทธศาสนาขึ้นเป็นจำนวนมากนอกจากนี้นะครับพระองค์ยังได้จัดตั้งโรงเรียนขึ้นสำหรับราษฎรแห่งแรกณวัดมหันนภารามสมัยพระองค์ยังมีการทรงตั้งมหามกุฏราชยาลัยขึ้นเพื่อเป็นแหล่งศึกษาพระพุทธศาสนาแก่พระภิกษุสงฆ์สามเณรครับ

ในรัชสมัยต่อมานะครับก็คือในสมัยของพระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัวหรือรัชกาลที่6นะครับพระองค์เองเนี่ยทรงพระปีชาปราดเปรื่องในเรื่องของความรู้ในด้านของพระพุทธศาสนาเป็นอย่างมากพระองค์ได้ทรงนิพนธ์หนังสือแสดงคำสอนในพระพุทธศาสนาหลายเรื่องตัวอย่างเช่นในเรื่องของเทศนาเสือป่าเรื่องพระพุทธเจ้าตรัสรู้อะไรเป็นต้นถึงกับทรงอบรมสั่งสอนข้าราชการด้วยพระองค์เองและสุดท้ายนะครับพระองค์เองเนี่ยโปรดให้ใช้พุทธศักราชหรือพ.ศ.แทนรัตนโกสินทร์ศกหรือร.ศ.ครับ

ต่อมานะครับก็จะเป็นในยุคของพระบาทสมเด็จพระปกเกล้าเจ้าอยู่หัวหรือรัชกาลที่7นั่นเองพระองค์นะครับได้โปรดให้มีการทำสังคายนาพระไตรปิฎกขึ้นเป็นการทำสังคายนาครั้งที่3ในประเทศไทยและพระองค์ทรงจัดให้มีการพิมพ์พระไตรปิฎกฉบับสยามรัฐและพระราชทานแก่ประเทศต่างๆอีกด้วยครับ

ต่อมานะครับก็จะเป็นในช่วงของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวอนันทมหิดลหรือรัชกาลที่8นั่นเองครับสมัยพระองค์นะครับได้เปลี่ยนชื่อกระทรวงธรรมการเป็นกระทรวงศึกษาธิการและกรมธรรมการเปลี่ยนเป็นกรมการศาสนาและในปีเดียวกันนะครับรัฐบาลได้ออกพรบคณะสงฆ์ในพุทธศักราช2484เพื่อให้มีการปกครองคณะสงฆ์ได้มีความสอดคล้องเหมาะสมกับการปกครองสมัยใหม่ครับ

ต่อมานะครับก็คือในสมัยของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรหรือรัชกาลที่9นั่นเองครับพระองค์ทรงผนวดระหว่างทรงขึ้นครองราชณวัดพระศรีรัตนศาสดารามในปีพุทธศักราช2499และในปีพุทธศักราช2500ซึ่งเป็นปีครบรอบ 2,500 ปีที่พระพุทธเจ้าเสด็จดับขันปรินิพานรัฐบาลนะครับได้จัดงานฉลองพุทธชยันตีขึ้นนอกจากนี้พระองค์ยังได้ทรงทำนุบำรุงพระพุทธศาสนาเรื่อยมาจนสิ้นสุดราชการของพระองค์เองครับ

นักเรียนครับเป็นไงกันบ้างสำหรับวันนี้นักเรียนก็น่าจะมีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการเผยแผ่พระพุทธศาสนาเข้ามาสู่ประเทศไทยกันพอสมควรกันแล้วใช่ไหมครับก่อนที่เราจะจบบทเรียนกันในวันนี้ครูก็จะมีคำถามท้ายบทเรียนมาถามนักเรียนจำนวน2ข้อด้วยกันครับผม

ข้อที่1พระพุทธศาสนาเข้ามาในประเทศไทยครั้งแรกในสมัยใดกอไก่ในสมัยสุโขทัยขอไข่ในสมัยสมเด็จพระบรมไตรโลกนาถคอควายในสมัยสมเด็จพระเจ้าอโศกมหาราชและงองูสมัยสมเด็จพระนารายมหาราช

ข้อที่2พระพุทธศาสนานิกายธรรมยุตเกิดขึ้นครั้งแรกในสมัยใดกไก่รัชกาลที่1ขไข่รัชกาลที่2คควายรัชกาลที่3และงองูรัชกาลที่4

เป็นไงบ้างครับนักเรียนสำหรับวันนี้วันนี้นักเรียนก็รู้แล้วใช่ไหมว่าการเผยแผ่พระพุทธศาสนาเข้าสู่ประเทศไทยเป็นอย่างไรศาสนาพุทธในประเทศไทยมีพัฒนาการตั้งแต่อดีตจนถึงปัจจุบันอย่างไรซึ่งนักเรียนก็จะเห็นได้ว่าพระมหากษัตริย์ในแต่ละยุคสมัยมีส่วนสำคัญอย่างมากที่ทำให้พระพุทธศาสนายังคงดำรงอยู่จนถึงปัจจุบันวันนี้คุณครูก็หวังว่านักเรียนทุกคนจะยังคงสืบทอดและรักษาไว้ซึ่งพระพุทธศาสนาสืบต่อไปสำหรับวันนี้ครูเบียร์สังคมศึกษาก็ขอลาไปก่อนนะครับพบกันใหม่ในครั้งหน้าสวัสดีค่ะ

พบกับการผจญภัยครั้งสำคัญของ DLTV และของเพื่อนที่ต้องเผชิญกับภัยพิบัติทางธรรมชาติที่ไม่อาจหลีกเลี่ยงได้มาเรียนรู้ทำความรู้จักภัยพิบัติทางธรรมชาติประเภทต่างๆและวิธีเอาตัวรอดไปพร้อมๆกับ DLTV และของเพื่อนได้ทางช่อง DLTV

0: ในรายการ e-learning with ราชคุณครูซึ่งจะออกอากาศในทุกๆวันเสาร์นะคะเวลา 14:30 นบนเพจราชคุณครูค่ะ
1: พี่ฟุกคะพี่ฟุกสังเกตไหมคะว่ารอบๆตัวเราอ่ะมีแต่ใบไม้ตรงนั้นก็มีใบไม้ค่ะพี่ฟุกตรงโน้นก็มีใบไม้ตรงนี้ก็ยังมีใบไม้เลยวันนี้นะคะเราจะมาทำกิจกรรมสร้างสรรค์ผลงานศิลปะนะคะด้วยการพิมพ์ภาพจากใบไม้ค่ะ
0: ค่ะนุ่งนิกนอกจากที่เราจะได้สังเกตธรรมชาติรอบๆตัวแล้วนะคะเราก็ยังสามารถนำงานที่เราสร้างสรรค์นะคะมาต่อยอดนะคะสร้างรายได้แล้วก็นำไปมอบเป็นของขวัญให้กับคนใกล้ตัวได้อีกด้วยค่ะ
1: โอ้น่าตื่นเต้นมากๆเลยค่ะพี่ฟุ๊กงั้นเราไปทำกันเลยไหมคะ
0: ไปค่ะ
1: ไปกันเลย
2: อุปกรณ์ที่เราจะใช้ในกิจกรรมนี้ก็คือ
1: แก้วเซรามิกไม่มีลวดลายสีพื้นแบบนี้ขนาดใดก็ได้ค่ะสีอะคริลิกหรือสีโปสเตอร
0: ์ฟองน้ำหรือผู้กันวัสดุจากธรรมชาติ
2: ควรเลือกวัสดุที่มีรูปร่างชัดเจนหรือใบไม้ที่มีผิวนูนจะทำให้ง่ายต่อการพิมพ์ภาพและลวดลายชัดเจนค่ะนี่คือของที่เราไปเก็บมาใช่ไหมคะก่อนที่เราจะทำควรเช็ดความสะอาดคราบฝุ่นออกไปหลังจากนั้นก็ผสมสีตามที่เราต้องการแล้วทาสีที่ต้องการลงไปให้ทั่วบริเวณเลยค่ะเสร็จแล้วเราก็แปะวัสดุที่เราทาสีลงไปบนแก้วของเราตามที่เราต้องการได้เลยค่ะ

0: เห็นไหมคะว่าศิลปะสนุกสนุกแบบนี้ไม่จำเป็นต้องวาดหรือแค่ระบายสีก็ได้นะคะ
1: หากเพื่อนท่านใดได้ทำกิจกรรมตามเราในวันนี้นะคะสามารถโพสต์อวดรูปหรือหากมีกิจกรรมเจ๋งๆสามารถคอมเมนต์ใต้คลิปนี้ได้เลยนะคะอย่าลืมกดไลค์กดแชร์ให้พวกเราด้วยนะคะสำหรับวันนี้ขอตัวลาไปก่อนแล้วพบกันใหม่สัปดาห์หน้าค่ะสวัสดีค่ะ
2: SAF เชื้อเพลิงอากาศยานแบบยั่งยืนเรามาทำความรู้จักกับ SAF Sustainable Aviation Fuel หรือเชื้อเพลิงอากาศยานแบบยั่งยืนที่ไม่ใช่เชื้อเพลิงฟอสซิลและลดการปล่อย CO2 ได้ SAF ที่ผลิตขึ้นจะมีคุณสมบัติที่คล้ายคลึงกับ Jet A1 ซึ่งเป็นไปตามมาตรฐาน ASTM International Standard มีคุณสมบัติที่สำคัญคือสามารถ Drop In Fuelหรือสามารถผสมกับน้ำมันเชื้อเพลิง Jet A1 ได้โดยตรงโดยไม่มีความจำเป็นต้องปรับเปลี่ยนเครื่องยนต์หรือปรับปรุงโครงสร้างพื้นฐานในการเติมน้ำมันเชื้อเพลิงต่างๆเป็นหลักการเดียวกับการผสมเอทานอลเข้าไปในน้ำมันเบนซินหรือการผสมไบโอดีเซลเข้ากับน้ำมันดีเซลในปัจจุบันธุรกิจการบินมีการปล่อย CO2 มากเป็นสัดส่วนถึงประมาณ 2% ของโลก SAFจึงเป็นหนึ่งในทางเลือกที่จะช่วยลดปริมาณการปล่อย CO2 ในอุตสาหกรรมการบินลงได้เพื่อที่จะก้าวเข้าสู่เป้าหมาย Net Zero ในคริสตศักราช2065กระบวนการผลิต SAF ที่องค์การการบินพลเรือนระหว่างประเทศ The International Civil Aviation Organization หรือ ICAO ยอมรับมีทั้งสิ้น11กระบวนการยกตัวอย่างเช่นHydroprocesses Ester and Fatty Acid หรือ HEFA ใช้วัตถุดิบในกลุ่มน้ำมันได้แก่น้ำมันพืชใช้แล้วไขมันสัตว์น้ำมันปาล์มดิบแอลกอฮอล์ 2-Jet Synthetic Paraffinic Kerosene ATJ-SPK ใช้วัตถุดิบในกลุ่มแอลกอฮอล์ที่เกิดจากกระบวนการหมักวัตถุดิบประเภทแป้งและน้ำตาล Fischer-Tropsch FTใช้วัตถุดิบในกลุ่มก๊าซสังเคราะห์ซินแก๊สซินเทซิสแก๊สโดยใช้วัตถุดิบจำพวกชีวมวลเช่นวัสดุเหลือทิ้งทางการเกษตรหรือป่าไม้แม้กระทั่งขยะจากแหล่งชุมชนก็สามารถนำมาผลิต

์แก๊สได้โดยนำวัตถุดิบเหล่านี้ไปผ่านกระบวนการทางความร้อนและเคมีแล้วนำเข้าสู่กระบวนการฟิชเชอร์โทรปเพื่อผลิตเป็นแซฟต่อไปเมื่อประเมินศักยภาพของประเทศไทยเองพบว่ามีวัตถุดิบที่สามารถนำมาผลิตแซฟได้แก่น้ำมันพืชใช้แล้วน้ำมันปาล์มดิบเอทานอลที่ผลิตจากกากน้ำตาลน้ำอ้อยมันสำปะหลังเป็นต้นแต่จะต้องทำให้วัตถุดิบผ่านการรับรองตามเกณฑ์ความยั่งยืนที่ ICAO กำหนดซึ่งจะต้องอาศัยความร่วมมือจากหลายภาคส่วนทั้งจากหน่วยงานภาครัฐและภาคเอกชนร่วมกันผลักดันให้วัตถุดิบของไทยผ่านเกณฑ์ความยั่งยืนของ ICAO เพื่อนำมาผลิตแซฟได้อย่างยั่งยืน

0: ยินดีต้อนรับทุกคนเข้าสู่รายการและอาจารย์อยากจะรู้จริงพวกเราแอบไปรู้ชื่อตอนมาอีกแล้วเปล่า
1: ค
2: ่
1: ะ
2: ค่ะ
1: ค่ะ
0: มีพี่ปิงหยางเขาไม่รู้นะ
3: แต่หนูรู้ค
2: ่
3: ะ
2: แต่ว่ารู้ค
0: ่
2: ะ
0: อ่ะไหนลองบอกพี่ปิงหยางสิว่
2: าเล่นเปลี่ยนขนาด
4: อ้าวไม่รู้อยู่คนเดียวเลยนะครับน้องปิงหยางวันนี้มีชื่อตอนว่าเลนส์เปลี่ยนขนาดอาจารย์ต้องมีการทดลองสนุกๆแน่ๆเลย
0: พี่ปิงหยางได้ยินคำว่าเลนส์เปลี่ยนขนาดแล้วนึกถึงอะไร
5: แว่นขยายเพราะว่าพอส่องแล้วมันจะใหญ่ขึ้นแล้วก็เหมือนกับแว่นตาบางทีถ้าเกิดเรามองเปล่าๆมันจะใหญ่ขึ้นบ้างถ
0: ้
5: าเลนส์ที่ใหญ่จริงๆก็เลนส์ถนน
0: คืออะไรเลนส์ถนน
2: เลน
0: ส์ถนนเลนส์ถนน
4: เล่นมุกแบบนี้ทำเอาอาจารย์งงไปเลยนะครับเขาเรียกว่าเลนส์ครับไม่ใช่เลนส์ถนนแหมใช้ได้เลยนะครับน้องผิงหยาง
0: เดี๋ยววันนี้เราจะมาเจาะลึกกันว่ามันมีอะไรที่อยู่เบื้องหลังเรื่องราวของเลนส์กันบ้างแต่แน่นอนเราจะต้องพูดถึงเรื่องราวของฟิสิกส์พวกเราคิดว่ามีหลักการทางฟิสิกส์อะไรนะที่มาทำให้เลนส์เนี่ยมันสามารถทำงานของมันได
4: ้เจอคำถามนี้เข้าไปแก๊งตัวจิ๋วของเราถึงกับอึ้งกันไปเลย
2: ผมคิดว่าจะเอาแว่นขยายมาจะดูว่าการมันจะเปลี่ยนไปยังไงบ้างจากที่เรามองอย่างนี้หรือว่าเอาแว่นขยายมา
0: จะดูการเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นน้องบอสบ้าง
6: แล้วก็มันจะมีหลายเลนส์ด้วยกันแต่เลนส์ที่เกี่ยวข้องกับฟิสิกส์ก็คือเลนส์
0: ถนน
4: แหมฟังมาตั้งนานไงจบแบบนี้แล้วครับน้องบอส
0: ทุกทีคนตอบนั่นคือสิ่งที่จะนำไปสู่การสร้างเลนส์หรือการนำเลนส์มาใช้แต่เดี๋ยววันนี้อาจารย์จะเริ่มต้นโดยการอธิบายหลักการที่เป็นเบื้องหลังของไอ้เจ้าเลนส์เหล่านี้ให้พวกเราได้ฟังแต่ก่อนอื่นเลยเดี๋ยวเรามาทำความคุ้นเคยกับเลนส์ต่างๆที่เรามีอย่างที่พวกเราคุยให้อาจารย์ฟังเมื่อสักครู่กันก่อนเนาะการมีตัวอย่างอุปกรณ์ที่เกี่ยวข้องกับเลนส์ที่เราอาจจะน่าจะหาได้รอบๆตัวเราเนาะมาให้ดูกันแล้วลองมาทดสอบซิว่าลักษณะสิ่งที่เราดูผ่านเลนส์เนี่ยมันมีลักษณะเป็นเช่นไร
2: ใช่ค่ะแล้วแบบไม่เกี่ยวอะไรด้วยนะคะ
0: ทุกคนจะสงสัยไม่มีอะไรอาจารย์ใช้มาเป็นแค่ตัวอย่างให้เราส่องเฉยๆอุปกรณ์ที่อาจารย์เอามาให้พวกเราได้ทดลองกันก็คือนี่ในอันนี้คุ้นเคยแว่นขยายนี่คือเราเรียกว่าเป็นตาแมวที่ติดตรงประตูที่เวลาเอาไว้ส่องว่ามีใครมาเยี่ยมมาเคาะประตูแล้วเราก็เช็คได้ว่าเป็นใครอันนี้ก็เป็นเลนส์ทั่วไปที่หาได้จากร้านค้าหรืออาจจะเป็นศูนย์ที่ขายเครื่องเขียนเนาะนี่คือสิ่งที่อาจารย์อยากให้เราทดลองดูทำให้ภาพเปลี่ยนไปอย่างไร
4: ได้เวลาเริ่มการทดลองกันแล้วแล้วเราจะ

0: ทำให้ภาพเปลี่ยนไปได้ยังไงกันนะน้องๆทางบ้านลองคิดกันดูครับผม
1: เป็นนูนกับเลนเว้า
2: ตรงที่มันนูนมันไอตรงกลางมันจะนูนมากที่สุดแล้วเห็นว่าภาพตรงกลางมันจะชัดที่ส
3: ุ
2: ด
3: โอ้ดีมาก
2: แล้วภาพตรง
3: บริเวณ
2: นูนน้อยที่สุดมันก็จะแบบว่าเบลอเบลอ
3: เบลอเนาะ
4: ฟังคะอันนี้มันจะทำไมมันเหมาะกับหัว
3: ไอ้ดีมาก
0: น้องๆแต่ละคนมองภาพไม่เหมือนกันเลยแล้วทำไมถึงมองภาพไม่เหมือนกันล่ะครับอาจารย
5: ์อันนี้จริงๆอาจารย์ตั้งใจเอาเลนส์ที่มีขนาดเล็กกลางใหญ่เนี่ยนะแตกต่างไซส์มาเนี่ยแต่ในความเป็นจริงแล้วพวกเราคิดว่าอะไรที่จะเป็นตัวบอกว่าภาพที่เราจะสังเกตเห็นเนี่ยมันจะมีรูปร่างหน้าตาเปลี่ยนไปอย่างไรคิดว่ามันขึ้นอยู่กับปัจจัยอะไรบ้าง
4: ความนูน
5: ความมีอะไรอีกครับผม
4: ขนาด
5: น้องบอส
4: ความยาวครับ
5: ยาวของ
4: สิ่งของน
5: ั้นของสิ่งของของไหนสิ่งของไหน
4: ของแว่นขยาย
5: อ๋อของแว่นหมายถึงว่าก็คืออย่างที่พี่พิงหยางบอกเส้นผ่านศูนย์กลางนี้นะและนั่นแหละคือสิ่งที่อาจารย์อยากจะให้พวกเราทุกคนตั้งข้อสังเกตให้ได้ก็คือสังเกตนะอันนี้เอาอาจารย์เอาตัวอย่างที่ง่ายที่สุดก็คือแว่นขยายจะสังเกตได้ว่าแว่นขยายเนี่ยจะทำงานได้ก็ต่อเมื่อเราพยายามจะขยายวัตถุที่อยู่ใกล้ๆเนาะอย่างเช่นเวลาเราอ่านหนังสืออะไรเงี้ยไปดูอะไรใกล้ๆอย่างเงี้ยเนาะมันถึงจะใหญ่แต่พอเราดึงไอ้เจ้าตัวเลนส์แว่นขยายออกมาไกลมากขึ้นเรื่อยๆทุกคนบอกว่าเห็นอะไรนะภาพมันกลับหัวอันที่หนึ่งก็คือแสดงว่าสิ่งที่มีผลต่อภาพที่จะปรากฏกับเราก็คือระยะห่างของวัตถุสิ่งที่เรากำลังจะมองนี่มันอยู่ใกล้ไกลนี่มีผลด้วยปัจจัยที่2เมื่อกี้เรามีเรื่องของระยะห่างแล้วเนาะว่าสิ่งของที่เราอยากจะมองมันอยู่ใกล้ไกลก็มีผลแต่จริงๆเมื่อสักครู่มีคนตอบถูกด้วยอีกอันนึงความโค้งที่พี่พิงหยางตอบเมื่อสักครู่ถูกต้องก็คือถ้าเราดูด้านข้างเลนส์แต่ละอันเนี่ยผิวของมันจะสังเกตได้เนื้อว่ามันไม่เรียบมันจะต้องมีความโค้งอยู่สิ่งที่บอกเราว่าภาพที่มันปรากฏมันจะมีการเปลี่ยนแปลงไปอย่างไรเนี่ยไอ้เจ้าความโค้งนี่แหละจะเป็นตัวบอกว่าภาพที่เกิดควรจะเกิดอย่างไรที่ไหนรูปร่างอย่างไรตีลังกากลับหลังไหมอะไรอย่างนี้นั่นคือสิ่งที่เป็นตัวชี้วัดว่าเลนส์เนี่ยจะควรจะมีคุณสมบัติเช่นไรอันนี้สังเกตนี่อันนี้ใหญ่ดูใหญ่เนา
4: ะ
5: แต่ถ้าพวกเราดูด้านข้างสังเกตอะไรไหมมันไม่ค่อยโค้งเลยปะ
4: มันไม่โค้งค่ะมันโค้งค่ะแต่ว่า
5: แต่น้อยมากนะพอเราเอามาวางเนี่ยมันไม่ค่อยจะขยายเท่าไหร่
4: ใช่ค่ะ
5: มันขยายน้อยอ่ะเน
4: า
5: ะ
4: น้อยมากเลยค่ะ
5: มันแทบจะไม่ขยาย
2: กระจกธรรมดา
5: ใช่ถูกต้องเลยเพราะยิ่งมันโค้งน้อยเท่าไหร่ก็คือหมายความว่ามันใกล้ความเรียบเท่าไหร่มันก็จะประพฤติตัวเหมือนกับกระจกธรรมดา
2: อ๋อแสดงว่าหลักการในการขยายก็คือความนูนใช่ไหมคะ
5: ถูกต้อง
2: ถ้าเกิดนูนมากก็สามารถขยายให้ภาพใหญ่ขึ้นได้มาก
5: ถูกต้องแล้วถ้ามันเป็นความเว้าจะเกิดอะไรขึ้น
4: แล้วความเว้าหมายถึงอะไร
5: ความเว้าหมายถึงอะไร
2: ขึ้นก็ได้
5: พี่พิงหยางน้องอดีนถามว่าความเว้าคืออะไรคะ
2: ความนูนมันจะนูนโค้งขึ้นมาแต่ถ้าความเว้าก็คือมันจะแบบว่าโค้งลงไป
5: เยี่ยมยอดทุกคนดูอันนี้สังเกตดูที่ด้านข้างของเลนส์อันนี้ที่อาจารย์ยกมาเป็นตัวอย่างสังเกตมั้ยถ้าทุกคนด้านขวาสังเกตมั้ยมันนูนโป่งออกมาเนาะ
4: ค่ะเหมือนอันนี้ใช่มั้ยคะ
5: ถูกต้อง
4: ว่าอันนี้ก็
5: ใช่แต่ถ้าทุกคนดอนด้านซ้ายสังเกตมั้ย
4: มันหายไป
5: มันเป็นหลุมเข้าไปอย่างที่พี่ผิงหยางบอกนี่แหละเราเรียกว่าเว้าเข้าโอเคมั้ยเพราะฉะนั้นอะไรที่มันโป่งออกมาเงี้ยเราเรียกว่ามันนูนถ้าอะไรที่มันยุบเข้าไปเราเรียกว่ามันเว้า
0: ถึงตอนนี้น้องๆก็ได้รู้จักกับเลนส์แต่ละแบบกันไปแล้วต่อไปเราจะมาทำการทดลองกันดูว่าหลักการอะไรในฟิสิกส์เกี่ยวข้องกับเลนส์บ้าง
5: เดี๋ยวเราจะมาดูเบื้องหลังหลักการทางฟิสิกส์ที่อธิบายปรากฏการณ์ต่างๆที่เกิดขึ้นกับเลนส์นะจริงๆแล้วอ่ะมันมีอยู่คำหนึ่งที่อาจารย์อยากได้ยินอะไรในฟิสิกส์ที่เกี่ยวข้องกับเลนส์ที่เรากำลังจะศึกษาอยู่ตอนนี
0: ้ว่าแต่น้องๆทางบ้านทราบไหมครับว่าฟิสิกส์กับเลนส์เกี่ยวกันยังไง
5: มันมีคำคำหนึ่ง
2: สายตา
5: ห
2: ยา
5: ไม่ใช่เป็นหลักการทางฟิสิกส
4: ์โมเมนตัมเชิงมุม
5: มาแล้วยังไม่ใช่
2: การหักเหของแสง
5: โอ้ยโอ้ยเยี่ยมยอดมากคือการหักเหของแสงเมื่อใดก็ตามที่แสงเคลื่อนที่แล้วมีการเปลี่ยนตัวกลาง
4: ครับ
5: มันจะสามารถมีการเปลี่ยนทิศการเดินของแสงได้และนั่นแหละคือต้นเหตุของการเกิดภาพที่บิดเบี้ยวหรืออาจจะเปลี่ยนระยะของเลนส์อาจารย์เลยมีตัวอย่างให้พวกเราดูนี่อาจารย์ทำตัวอย่างเพื่อให้พวกเราทุกคนเห็นภาพชัดอันนี้อาจารย์เรียนแบบด้านข้างถ้าเราดูนี่คือด้านข้างของเลนส์นะนี่อันนี้นูนหรือเว้าดีมากเราเข้าใจแล้วเนาะก็คือถ้ามันโป่งออกมานี่คือเลนส์นูนแล้วอาจารย์ก็ทำอีกตัวอย่างนึงที่พี่เอเรียนถืออย่างนี้นูนหรือเว้
4: า
5: มันเว้าเข้าไปตราบใดที่ตรงกลางมันกว้างกว่าบริเวณขอบเราจะเรียกว่าเป็นเลนส์นูนทั้งหมดเลยเพราะฉะนั้นถ้าเป็นลักษณะเช่นนี้อย่างนี้เราเรียกว่าเว้าด้านหนึ่งและกรงด้านหนึ่งก็ได้แต่สุดท้ายรวมทั้งชิ้นเรายังถือว่านี้เป็นเลนส์เว้าอยู่สิ่งที่อาจารย์จะทดสอบให้พวกเราเห็นอันนี้อาจารย์สาธิตให้พวกเราดูอาจารย์จะวางชิ้นที่เป็นด้านข้างของเจ้าตัวเลนส์นี้ให้พวกเราเห็นบนโต๊ะนะอาจารย์จะเอาเลเซอร์นี้มาฉายไปลงบริเวณของการเดินทางของแสง
2: แล้วดูแบบ
5: ถูกต้องเลยก็คือเราจะดูว่าแสงเนี่ยถ้าเกิดมันไม่มีอะไรเกิดขึ้นมันควรจะวิ่งไปตรงๆเนาะ
4: ใช่ค่ะ
5: แต่ถ้าเกิดมาเจอเลนส์เนี่ยมันจะสามารถแสดงเรื่องของการหักเหของแสงก็คือเดี๋ยวมันจะมีการเปลี่ยนทิศอย่างไรโอเคไหม
4: ค่ะ
5: สิ่งที่เราจะทำก็คือเลเซอร์เนี่ยเรารู้อยู่แล้วว่าเวลาเรายิงออกมาเนี่ยแสงก็เดินทางเป็นเส้นตรงเนา
4: ะ
5: คราวนี้อาจารย์จะเอาไอ้เจ้าเลนส์ตัวนี้มาขวางทางเอาไว้แล้วเดี๋ยวลองดูซิว่ามันยังวิ่งตรงไปไหมลองดูนะครับอาจารย์ยิงไปที่ตรงกลางเลยสังเกตอะไรไหมก็ยังตรงอยู่นะมันก็ยาวเนาะเพราะว่ามันยังมีลำแสงมันยังตรงอยู่คราวนี้อาจารย์จะค่อยๆขยับขึ้นนะนี่สังเกตอะไรไหม
4: เส้นตรง
5: มันเบี้ยวลงข้างล่างเนาะแล้วถ้าเกิดอาจารย์ขยับเลเซอร์มาด้านล่างมันขึ้นสิ่งที่เกิดขึ้นก็คือแสงต้องเดินทางจากอากาศเข้าไปสู่อันนี้อาจจะเป็นแก้วหรืออะคริลิกที่อาจารย์สร้างมาแล้วสุดท้ายอะคริลิกก็ต้องออกไปที่อากาศอีกทีทุกทีที่มีการเปลี่ยนตัวกลางแล้วมันมีมุมของการตกกระทบเกิดขึ้นเนี่ยมันจะมีการหักเหเกิดขึ้นและนั่นก็เลยนำมาสู่แสงที่ออกมามีการเบี้ยวถ้าเกิดอาจารย์ให้แสงวิ่งมาจากด้านล่างแสงที่ออกไปมันเฉียงขึ้นถ้าแสงที่วิ่งมาจากด้านบนมันเฉียงลงคราวนี้คำถามก็คือถ้าอาจารย์มี2เส้นจะเกิดอะไรขึ้นมาจากข้างบนและล่าง
2: มันกลายเป็นตัว X เลย
5: ถูกต้องมันก็จะต้องมาตัดกันที่ที่หนึ่ง
0: เชียบวันนี้ตอบได้เยอะมากเลยนะครับน้องผิงหยางสุดยอดไปเลย
5: อาจารย์ก็เลยเอาเลเซอร์หลายๆชิ้นมาเรียงกันแล้วอาจารย์จะได้ยิงพร้อมๆกันและดูซิว่ามันไปตัดกันจริงไหมน้องบอสดูนะ
4: เป็นตัว V ค่ะ
5: เป็นตัว V V หรือ X ก็ได้แล้วแต่แต่ทุกคนสังเกตนะว่ามันไปพยายามจะไปตัดกันที่จุดๆนึงทุกคนคุ้นคำคำนึงไหมคำว่าจุดโฟกัสเมื่อใดก็ตามที่อาจารย์เอาแสงวิ่งมาตรงๆแล้วมันก็ไปตัดกันที่จุดหนึ่งเนี่ยถ้าอาจารย์วัดระยะจากไอ้เจ้าตัวเลนส์ไปถึงจุดที่ตัดกันอันนั้นแหละคือระยะโฟกัสของเลนส์นั่นเองถ้าเป็นเลนส์เว้าเนาะอาจารย์เอาเลเซอร์มาใกล้ตัวเนี่ยแสงก็พยายามจะวิ่งมาทางเดียวอาจารย์เนาะ
4: ค่ะ
5: ถ้าอาจารย์ดึงเลเซอร์ออกไปไกลนิดนึงแสงพยายามจะหนีอาจารย์ไปเหมือนกันเนาะเพราะฉะนั้นถ้าเกิดอาจารย์เอาทั้ง2เส้นมา เปิดพร้อมกันเหมือนกันที่เราทำกับเลนส์นูน
2: มันจะกระจายแสง
5: ดีมากนั้นเราลองดูเลยว่าเกิดอะไรขึ้น
2: หูกระจายจริงๆ
5: มันจะบานออกเนาะถ้าเราเน้นไปที่แสงที่ทะลุผ่านเลนส์ไปจะเห็นได้ว่าในกรณีของเลนส์เว้ามันจะถ่างแสงออก

0: สิ่งที่เรากำลังจะทำอาจารย์กำลังจะเปลี่ยนปรับเลนส์ที่อยู่บนมือถือให้สามารถเห็นภาพใหญ่ขึ้น
1: หูเลนส์กล้องในโทรศัพท์มือถือสามารถปรับได้ด้วยหรอครับอาจารย
0: ์สิ่งที่เราสามารถทดลองได้ง่ายๆก็คือตามท้องตลาดทั่วไปตอนนี้เราจะมีเป็นลักษณะเป็นคลิปออนก็คือเป็นคลิปนี่แหละแต่ตอนนี้ทุกคนเข้าใจแล้วถ้าเกิดเราไปดูที่คลิปนั้นสิ่งที่มันมีอยู่ก็คือมีเลนส์นั่นเองเพราะฉะนั้นสิ่งที่เกิดขึ้นก็คืออันนี้อาจารย์ยกตัวอย่างอาจารย์เอาแท็บเล็ตมาซึ่งถือง่ายๆเนาะแต่นี่มือถืออะไรก็ใช้ได้เนาะ
2: โอ้โหชัดแจ๋ว
0: ต้องมีระยะโฟกัสของมันไงจำได้ไหมก็คือถ้าเกิดอาจารย์ขยับออกมามันเริ่มเบลอเพราะมันไม่โฟกัสแล้วนี่เห็นไหมชัดไหมนี่เห็นเกสรตรงกลางเลยเห็นไหมอ่ะลองมาดูอันนี้อาจารย์มีทรายวิทยาศาสตร
3: ์นี่เลย
2: โอ้เป็นเม็ดเม็ดเลย
0: เป็นเม็ดเม็ดเลยนะเห็นนะ
4: มีกี่เม็ด
0: กี่เม็ดนี่นับจนถึงประมาณ3ทุ่มแล้วเนี่ยอาจารย์ด้วยนะ
1: น้องไอรีนตั้งใจนับจริงจังไปเป้าครับ
0: อยากจะให้เราคิดต่อตอนนี้เราเห็นอะไรเล็กๆกำลังขยายเยอะๆอาจารย์อยากจะรู้ว่าถ้าอาจารย์อยากจะเห็นอะไรไกลๆทำได้เปล่า
4: ทำได
0: ้คิดว่าจะทำยังไง
5: ใช้เลนวาว
0: ใช้เลนวาว
6: ใช้เลนนูน
0: ใช้เลนนูน
7: ใช้เลนวาว
0: ใช้เลนวาวแต่สิ่งที่อาจารย์จะทำก็คือเดี๋ยวอาจารย์จะพาพวกเราไปดูอุปกรณ์ที่สามารถมองเห็นสิ่งระยะไกลๆได
8: ้กล้องส่องทางไกล
0: หน้ากล้องส่องทางไกลเท่านั้นยังไม่พอเดี๋ยวเราจะมีโอกาสสร้างกล้องส่องทางไกลของพวกเรากันเองด้วยพร้อมยังพร้อมยัง
9: ดีใจค่ะ
0: พร้อมเดี๋ยวเราออกไปหากล้องส่องทางไกลของจริงที่เราเห็นอะไรไกลๆกันดีกว่าไปกันเลยครับลุย
1: แหมดูแก๊งตัวจิ๋วจะดีใจเป็นพิเศษเลยนะครับเรามาลุ้นกันว่าวันนี้แก๊งตัวจิ๋วของเราจะได้ออกไปสัมผัสกับกล้องส่องทางไกลกันที่ไหนไปดูกันเลย
10: อาจารย
0: ์ว่าไงจะไปไหนกันไปไหนกันไปไหนกันโอ้ยพวกเราจะไปไหนกัน
10: ผมจะบินไปอากาศไปหาความรู้ครับอาจารย์แต่อาจารย์ไปไม่ได้ครับเพราะน้ำหนักเกินครับ
1: น้องบอสแซวอาจารย์แบบนี้อาจารย์คงต้องไปลดน้ำหนักซะแล้ว
0: และตอนนี้พวกเราอยู่กันที่ไหน
2: ตึกใบหยกครับ
11: ต
2: ึ
11: กใบหยกสกายค
0: ่
11: ะ
0: แล้วรู้หรือเปล่าเราอยู่ที่ชั้นที่เท่าไหร่ตอนนี
10: ้77ครับ
0: ครับตอนนี้เราอยู่กันที่ชั้น77ของโรงแรมใบหยกสกายแล้วเป็นชั้นที่เราสามารถมองเห็นกรุงเทพทั้งเมืองเลยเราอยู่กันที่นี่เนี่ยเดี๋ยวอาจารย์จะมาให้พวกเราเนี่ยได้ชมบรรยากาศกรุงเทพรอบๆบวกกับเดี๋ยวเราจะมีฟิสิกส์ที่เกี่ยวข้องกับอุปกรณ์ที่เรามาใช้ในการสังเกตการณ์กันด้วยหลังจากที่เราไปเดินวนดูบรรยากาศรอบๆกันมาแล้วเราจะสังเกตได้ว่าทุกครั้งเนี่ยที่เราอยู่บนชั้นสูงๆเนาะแล้วเราจะสามารถพยายามจะสังเกตอะไรไกลๆเนี่ยมันจะมีอุปกรณ์อยู่ชิ้นหนึ่งที่เป็นลักษณะเช่นนี้มาให้เราสามารถทำอะไรได้นะ
2: ส่องทางไกล
0: พวกเราทุกคนพอจะบอกอาจารย์ได้ไหมว่าไอ้เจ้าอุปกรณ์ที่เราเอาไว้ใช้ส่องทางไกลเนี่ยใช้หลักการอะไร
10: ก็รู้ค
0: ่
10: ะ
0: ทีละคนทีละคน
10: ก็คือต้องเอามา
0: เอาอะไรมาซอง
10: ต้องเอากระจกหลายๆเลนมาซ้อนๆกัน
0: โอ้ใกล้เคียงนะกระจกหลายๆเลน
10: แล้วอีกอย่างนึงครับนี่ไงครับเขาบอกว่าต้องหยอดเงิน10บาทครับถ้าเราไม่ใช้เราก็ไม่ต้องหยอดนะครับ
1: สุดยอดไปเลยครับน้องบอสไม่ธรรมดาจริงๆเลยนะเรา
12: หลักการอันนี้ก็คือว่าเอาหลายๆเลนมาซ้อนๆกันแล้วเสร็จก็ดูถ้าส่องด้านนี้ก็คือมันจะใกล้แต่ถ้าส่อง
0: มีส่องกลับด้าน
12: ส่องอีกด้านนึงมันจะก็จะไกลแถมยังมองไม่เห็นด้วยค่ะเพราะยังไม่ได้หยอดเหรียญค่ะ
0: นี่โอ้โหทุกคนมาลงเอยที่หยอดเหรียญพี่มีอย่างว่าไงครับ
13: เขาใช้หลักการฉายภาพที่มันทำให้ใหญ่ขึ้นพอหันไปหันมามันก็จะบอกว่าเลื่อนไปด้วยได้กล้องฉายภาพ
0: กล้องฉายภาพเอาแหละแต่มันก็ต้องใกล้เคียงกับสิ่งที่เราทำกันทดลองคราวนี้อาจารย์ก็เลยอยากจะพาพวกเรามาที่เนี่ยเพื่อจะมาดูอีกรูปแบบหนึ่งของอุปกรณ์แต่คราวนี้จุดประสงค์ของมันเพื่อจะให้สามารถมองอะไรที่อยู่ไกลๆได้
13: ม
0: ัน
13: ก็เลยดูยาวๆใช่ไหม
0: ถูกต้องเพราะนั้นก็คือเราสามารถจะเห็นอะไรที่อยู่ไกลๆเนี่ยชัดเจนมากขึ้น
10: ใครจะดูก่อน
0: อยากจะดูกันหรือยัง
10: น้อยออกกัน
1: แก๊งตัวจิ๋วรีบจัดคิวกันเองเลยครับจะรอช้าอยู่ทำไม อยากส่องกล้องกันแล้วครับ
0: เห็นอะไรเห็นอะไรบรรยายสักนิด
3: เห็นตึกค่ะ
0: ไหนลองดูซิไกลๆเห็นไปถึงไหนลองดูซิ
3: หนูเห็นตรงตึกที่ยังสร้างไม่เสร็จค
0: ่ะเดี๋ยวให้เอาไปบอสใช่ไหมบอสกำลังมองอะไรครับตอนนี้ไหนอธิบายให้อาจารย์หน่อย
3: ก็เห็นคนจริงๆ BTS นี่ BTS นี
0: ่ BTS BTSลองส่องไปทางวิวบางกระเจ้าทางซ้ายที่เขียวๆที่เป็นป่าเขียวๆหน่อยเห็นอะไรไหมเห็นอะไรไหม
5: ป่า
0: หลังจากที่เราส่องทางไกลด้วยอุปกรณ์ชิ้นนี้เนา
3: ะ
0: ถ้าพวกเราลองไปสังเกตลักษณะไอ้เจ้าโครงสร้างของอุปกรณ์ชิ้นนี้ลักษณะของเลนส์ที่เราสังเกตได้จากรูปร่างของเจ้านี้ก็คือจะเห็นได้ว่ามันจะมีเลนส์ที่อยู่ด้านหน้าเนาะด้านหลังเองก็มันจะต้องมีระบบเลนส์ที่อยู่ในนี้เช่นเดียวกัน
3: อันนี้เล็กไปใหญ่
0: อาจารย์
3: คะแล้วมันเกี่ยวกับเลนส์บอลเลนส์นูนด้วยไหมคะ
0: มีผลเราสามารถเอามาผสมผสานกันได้แต่เมื่อสักครู่เนี่ยน้องบอสพูดว่ามีเล็กไปใหญ่ต้องอย่าลืมว่าจริงๆแล้วเนี่ยเจ้าตัวแค่ความใหญ่ของเลนส์เนี่ยไม่ใช่ตัวกำหนดว่าลักษณะของเลนส์ที่ประกอบขึ้นมาแล้วจะทำหน้าที่อะไรอย่างเดียวจริงๆอ่ะเราต้องดูที่ความอ้วนผอมหรือก็คือความนูนความเว้าด้วยซึ่งเรามีคำว่าระยะโฟกัสนั่นเองมันก็คือมันจะมีลักษณะการประกอบกันของระยะโฟกัสที่แตกต่างกันนี่แหละทำให้เราได้กล้องที่เป็นกล้องขยายบ้างเป็นกล้องส่องทางไกลบ้างสิ่งนึงที่พวกเราและน้องๆทางบ้านสามารถลองศึกษาหลักของฟิสิกส์ตรงนี้ได้ก็คือใช้อุปกรณ์ง่ายอาจารย์มีแว่นขยาย2อันที่จะเห็นได้ว่าขนาดมันไม่เท่ากันเนาะแต่ว่าสิ่งที่อาจารย์เน้นก็คือมันไม่ใช่แค่ความใหญ่แต่มันต้องเป็นความอ้วนผอมของเลนส์ด้วยก็คือระยะโฟกัสอาจารย์เคยบอกไว้ว่าเอ๊ะเดี๋ยวเราพาออกมาข้างนอกแล้วเนี่ยเดี๋ยวเราจะมาลองทำอุปกรณ์กันด้วย
3: ที่อาจารย์บอกว่าจะให้ทำกล้องส่องทางไกล
0: ใช่เดี๋ยวเรามาลองทำกันดูอุปกรณ์ที่อาจารย์บอกว่าเราสามารถทำกันเองได้ไม่ยากอยู่ต่อหน้าของพวกเราทุกคนแล้วตอนนี้แต่ว่าจริงๆแล้วถ้าทุกคนสังเกตด้วยความที่เราต้องการจะสร้างกล้องส่องทางไกลเนาะอาจารย์ก็ต้องการเลนส์2ชิ้นนั่นแหละจริงๆมันก็คือ2ชิ้นเดียวกับที่เอามาจากแว่นขยายนั้นด้านหน้าก็คืออันที่ใหญ่กว่าด้านหลังตัวนี้ก็คืออันที่เล็กกว่าอย่างที่อาจารย์บอกจริงๆเราเน้นกันที่ว่าเราต้องการระยะโฟกัสที่มีค่าแตกต่างกันก็คือไอ้เจ้าอันใหญ่ก็จะไกลหน่อยไอ้อันใกล้ตาก็จะสั้นเข้ามาหน่อยเอามาประกอบกันอาจารย์ก็เลยแค่หาอุปกรณ์มายึดเลนเอาไว้ด้วยกันสิ่งที่อาจารย์ใช้ก็คือตอนนี้อาจารย์ใช้กระบอกจริงๆเนี่ยกระบอกนี้ใช้อะไรก็ได้ถ้าเกิดรูปร่างมันค่อนข้างจะตรงนิดนึงสิ่งที่อาจารย์เอามาใช้ตอนนี้ก็คือกระบอกที่เอาไว้ใส่เอกสารข้อดีก็คือสิ่งที่อาจารย์อยากจะได้ก็คืออาจารย์อยากจะได้กระบอก2ชิ้นที่มีขนาดต่างกันเล็กน้อยเพื่อที่มันจะได้สามารถสไลด์เข้าสไลด์ออกได้เดี๋ยวพวกเราทุกคนลองดูมั้ยว่าหลังจากที่เรามีอุปกรณ์ในการยึดที่ดีขึ้นแล้วเนี่ยเราจะสามารถสังเกตภาพได้ยากง่ายขึ้นยังไงเนาะอย่างลองดูซิว่าหลังจากที่เรายึดอุปกรณ์นี้มาแล้วลองส่องไปไกลๆข้างหลังดูเหมือนกัน
3: ลองส่องทั้ง2ด้านแล้ว
0: ได้เลยลองดูเราจะได้เห็นเราจะได้เห็น
1: ใจเย็นก่อนครับพี่หยางยังไม่ทันได้ใช้เลยเดี๋ยวคนอื่นจะไม่ได้ส่องกันนะ
0: แต่มันมีการกลับหัวด้วยถูกต้อง
5: ไม่ได
0: ้ผลของการที่เราใช้อุปกรณ์อันนี้แล้วระยะห่างของเลนส์มันเป็นอย่างเงี้ย
3: ภาพก็กลับหัวจะสวยกว่า
0: จะสวยกว่ากลับข้าง
3: โอ้สวยอ
0: ่
3: ะ
0: แต่ภาพกลับหัวไหมกลับหัวไหม
3: ไม่กลับคร
0: ับ เฮ้ย
1: คนอื่นเขาเห็นภาพกลับหัวกันหมดแล้วทำไมน้องบอสถึงไม่เห็นเหมือนคนอื่นล่ะครับโอ้ยเล่นเอาทุกคนงงกันไปหมดเลยครับ
3: เวลาไปยกสูงมันจะเห็นเตี้ยเลย
0: อ้าวนั่นแหละกลับหัวแล้วสิ่งที่เราสรุปได้วันนี้ก็คือนี่คือหลักการทำงานของเลนส์ต่างๆซึ่งมีพื้นฐานมาจากเรื่องของการหักเหแสงจำได้เนาะด้วยความที่เลนส์มันมีรูปร่างทั้งนูนบ้างเว้าบ้างก็สามารถทำให้เกิดภาพแปลกแตกต่างกันออกไปและสิ่งหนึ่งที่อยากจะให้ทุกคนสังเกตตอนนี้สำหรับน้องๆทั้งบ้านอย่างพี่ผิงหยางกับอาจารย์สังเกตอาจารย์ใส่แว่นตอนที่เราอาจจะเคยได้ยินกันมาว่าสั้นเว้ายาวนูนตอนนี้พวกเราทุกคนพอจะสรุปได้ยังว่าทำไมสั้นเว้ายาวถึงนูน
7: รู้แล้วคะ
0: ครับผม
7: เพราะรายการฟิสิกส์สนุกไงครับทำให้ผม
0: เยี่ยมยอดสำหรับใครที่ไม่เคยได้ยินประโยคนี้สิ่งที่เกิดขึ้นก็คือสำหรับคนสายตาสั้นปรากฏว่าก็คือความผิดปกติของลูกตาเนี่ยอาจจะมาจากว่าเลนส์เนี่ยมันอาจจะอ้วนเกินไปหรือลูกตามันอาจจะยาวเกินไปก็แล้วแต่คือลักษณะของกระบอกตาอาจจะยาวเกินทำให้แสงเนี่ยมันโฟกัสเร็วเกินไปมันก็เลยไม่ไปตกนะตรงเรติน่าที่เป็นจุดโฟกัสของดวงตา
13: เรติน่าเคยได้ยิน
0: เรติน่าคือจุดที่เป็นรวมแสงและเป็นจอที่เป็นจอประสาทตาที่รับภาพแล้วก็ไปประมวลทำให้สมองเราเห็นเป็นภาพต่างๆตอนนี้เราพอจะเข้าใจแล้วว่าเลนส์ที่อ้วนเนี่ยมันจะโฟกัสเร็วเราก็เลยต้องเอาเลนส์เว้ามาช่วยถ่างมันออกเข้าใจอย่างเพราะฉะนั้นคนสายตาสั้นก็เลยต้องใช้เลนส์เว้าเท่านั้นเองสำหรับคนที่สายตายาวก็กลับกันก็คือเราก็เลยต้องใช้เลนส์นูนเพื่อมารวมแสงให้ไปตกที่เรติน่าได้นั่นเองแต่ก็เป็นหลักการทำงานของเลนส์ล้วนๆเลยในเรื่องของกล้องส่องทางไกลอันที่จริงแล้วเราสามารถสร้างอุปกรณ์ที่มันส่องไปได้ไกลมากคือมากเลยก็คือเราสามารถไปสร้างอุปกรณ์ขนาดใหญ่แล้วเราสามารถส่องเห็นถึงนู่นเลยดาวต่างๆกาแล็กซี่ต่างๆ
13: ส่องดูดาว
0: ถูกต้องก็จะเป็นการขยายขนาดของมันจนขั้นกลายเป็นกล้องดูดาวนั่นเองแต่ก็ยังคงใช้หลักการหักเหของแสงเพราะฉะนั้นสิ่งที่วันนี้เราเรียนรู้เป็นเรื่องราวของฟิสิกส์ที่เกี่ยวข้องกับการหักเหของแสงแล้วก็การทำงานของเลนส์ต่างๆนั่นเองสนุกไหม
5: สนุก
0: และแน่นอน
7: ความสนุกยังไม่หมดเพียงเท่านี้
9: พบกับพวกเราใหม่ในรายการ
5: Physics สนุก
0: สำหรับวันนี้หมดเวลาลงแล้วครับพบกันใหม่คราวหน้าครับสวัสดีครับ

0: มันนอกโลก
1: พบกับการผจญภัยครั้งสำคัญของ DLTV และของเพื่อนที่ต้องเผชิญกับภัยพิบัติทางธรรมชาติที่ไม่อาจหลีกเลี่ยงได
0: ้พลังแห่งความคิด
1: ทั้งน้ำท่วมน้ำป่าไหลหลากสึนามิพายุไฟป่าภัยแล้งฝุ่น PM 2.5 แผ่นดินถล่มแผ่นดินไหวและอื่นๆอีกมากมายมาเรียนรู้ทำความรู้จักภัยพิบัติทางธรรมชาติประเภทต่างๆและวิธีเอาตัวรอดทั้งก่อนเกิดเหตุระหว่างเกิดเหตุและหลังเกิดเหตุไปพร้อมๆกับ DLTV และผองเพื่อนได้ทางช่อง DLTV หรือเว็บไซต์ www.dltv.ac.th นอกจากนี้ยังมีเนื้อหาแบบอีบุ๊กด้วยนะเข้าไปดูเข้าไปดาวน์โหลดกันได้เลย
2: แนวทางการใช้สื่อการเรียนการสอน DLTV ของมูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์ 1. สื่อการเรียนการสอนอนุญาตให้ใช้เพื่อการจัดการเรียนการสอนตามการออกอากาศของ DLTV เท่านั้น 2. ห้ามทำซ้ำดัดแปลงหรือเผยแพร่สื่อของ DLTV เพื่อประโยชน์ส่วนตนหรือเพื่อกิจกรรมที่มีลักษณะแสวงหาผลประโยชน์โดยไม่ได้รับอนุญาตสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่มูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ
3: ์หากพระชมการเรียนการสอนตั้งแต่ชั้นอนุบาลที่1ถึงชั้นมัธยมศึกษาปีที่3สามารถรับชมออกอากาศทบทวนได้อีกครั้งในวันเสาร์และวันอาทิตย์สัปดาห์เดียวกันวันเสาร์ออกอากาศทบทวนรายการการเรียนการสอนของวันจันทร์วันอังคารและวันพุธตั้งแต่เวลา 6:00 น.เป็นต้นไปหลังจากนั้นรับชมรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตวันอาทิตย์ออกอากาศทบทวนรายการการเรียนการสอนของวันพฤหัสบดีและวันศุกร์ตั้งแต่เวลา 6:00 น.เป็นต้นไปหลังจากนั้นรับชมรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตแน่นสาระการเรียนรู้ทุกช่วงเวลาตลอด24ชั่วโมงทางช่อง DLTV

0: งใจพลังบวก Positive Mind กับพี่อ้นพี่บาสพิมพ์เมและน้องอัดในสื่อการเรียนรู้ภัยพิบัติเพื่อการศึกษาสำหรับกลุ่มคนพิการและประชาชนทั่วไปในรูปแบบการ์ตูนแอนิเมชัน
1: สวัสดีครับวันนี้พวกเราทุกคนจะได้มาร่วมมือร่วมใจกันเพื่อเรียนรู้หลักการการช่วยเหลือเกื้อกูลกันในยามที่เราต้องเจอกับภัยพิบัติทางธรรมชาติกันนะครับ
2: เอ้ยช่วยด้วยตะขา
1: ปกป้องเป็นอะไรไหมนี่ก็อีกเรื่องที่ต้องระวังเพราะสัตว์มีพิษต่างๆเขาก็จะมากับน้ำเนอะ
2: ดีนะที่ปกป้องใส่ชุดเอี๊ยมไม่งั้นแย่แน่เลย
3: ขวัญเอ้ยขวัญมานะปกป้อง
0: เรียนรู้เรื่องการลดความเสี่ยงจากภัยพิบัติการเตรียมตัวก่อนเกิดการรับมือระหว่างเกิดและการจัดการหลังการเกิดภัยพิบัติรับชมทั้ง8ตอนในรูปคำบรรยายและภาษามือได้ทางช่อง DLTV 1-12 ทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์เวลา 8:01 น.และทางช่อง DLTV 15เวลา 5:45 น.ออกอากาศรูปแบบมีคำบรรยายและภาษามือ1 ตุลาคมนี้เป็นต้นไป

ัสดีค่ะวันนี้นะคะอาจารย์บอมก็จะมาสอนทุกคนนะคะทำการแทรกฟังก์ชันใน Google Sheet หรือว่า Excel Online กันนะคะโดยเนื้อหาในวันนี้เนี่ยก็จะเป็นการแทรกฟังก์ชัน10สูตรนะคะที่เป็นที่ยอดนิยมมากเลยนะคะ10สูตรที่คนใช้ Excel จะต้องรู้ภายในแค่10นาทีค่ะเชิญรับชมได้เลยค่ะค่ะเรามาดูสูตรแรกกันเลยนะคะสูตรที่1นะคะจะเป็นสูตรอะไรไปไม่ได้นอกจากการหาผลรวมนะคะหรือว่าซัมนั่นเองนะคะโดยปกติแล้วเราจะมีวิธีการแทรกฟังก์ชันอยู่2วิธีนะคะอันดับแรกเนี่ยก็จะต้องไปคลิกเซลล์ที่เราต้องการจะแสดงผลนะคะหลังจากนั้นนะคะเราไปที่ไอคอนตรงนี้นะคะที่เป็นไอคอนฟังก์ชันนะคะกดนะคะแล้วก็จะเห็นฟังก์ชันทั้งหมดที่อยู่ในนี้เต็มไปหมดนะคะในที่นี้เราต้องการหาผลรวมเนาะเราก็เลือกฟังก์ชันซัมได้เลยนะคะหลังจากนั้นนะคะให้เราเลือกเซลล์ที่เราต้องการจะหาผลรวมนะคะในที่นี้นะคะจะเป็น1คอลัมน์อย่างนี้ก็ได้นะคะหรือจะเป็น2คอลัมน์อย่างนี้ก็ได้นะคะอ่ะสมมุติว่าเราเลือก2คอลัมน์เสร็จแล้วเนาะเราก็กด Enter นะคะผลซัมก็จะปรากฏออกมานะคะหรืออีกวิธีหนึ่งนะคะเราสามารถที่จะเลือกเป็นเซลล์ได้ที่ไม่ใช่เซลล์ติดกันเนาะนะคะเราก็ใส่เครื่องหมายเท่ากับค่ะเวลาเราจะแทรกฟังก์ชันนะคะวิธีทางลัดอีกวิธีหนึ่งก็คือสามารถที่จะพิมพ์เครื่องหมายเท่ากับนะคะหลังจากนั้นนะคะเราก็เลือกเซลล์ที่เราต้องการจะซัมนะคะสมมุติว่าตอนนี้อาจารย์เลือก D5 นะคะอีกเซลล์หนึ่งอาจารย์ก็เลือกD7นะคะ D5 นะอ่ะ D5 ก่อนเนาะแล้วก็บวกด้วย D7 แบบนี้นะคะแล้วก็กด Enter นะคะตรงนี้ก็จะเป็นการซัมแบบที่เซลล์ที่ไม่ติดกันนะคะก็จะมีประโยชน์สำหรับการเซลล์ที่มันไม่ติดกันเนาะวิธีนี้นะคะก็จะเป็นการรวมเป็นแนวตั้งที่เป็นคอลัมน์นะคะกรณีเราต้องการจะรวมเป็นแนวนอนบ้างนะคะก็สามารถที่จะเลือกฟังก์ชันแล้วก็ซัมเหมือนเดิมนะคะแล้วก็เลือกเซลล์แนวนอนแบบนี้นะคะจากนั้นก็กด Enter นะคะสังเกตนะคะว่าโปรแกรมเนี่ยเขาจะ suggestion มาให้ว่าให้เราออโต้ฟิลไหมออโต้ฟิลในที่นี้นะคะก็คือเขาจะคำนวณมาให้เลยว่าเซลล์แถวถัดไปนะคะให้บวกกันณตำแหน่งเดิมแบบนี้นะคะถ้าเราต้องการเรากดเครื่องหมายถูกได้เลยนะคะทั้งหมดก็จะซัมมาให้เนาะโอเคมาถึงสูตรที่2นะคะก็คือเป็นซัมอีฟนะคะเป็นการหาผลรวมเฉพาะบางไอเทมกรณีนี้นะคะสมมุตินะคะอาจารย์ต้องการหาผลรวม product ที่เป็นคีย์บอร์ดแบบนี้นะคะว่าผลรวมของสินค้าที่เป็นคีย์บอร์ดขายไปแล้วเนี่ยราคาเท่าไหร่บ้างนะคะอันดับแรกเหมือนเดิมอาจารย์ก็คลิกที่ช่องที่ต้องการแสดงผลแล้วก็ไปเลือกฟังก์ชันนะคะในที่นี้เนี่ยไม่มีเนาะเราไปที่ all ได้เลยนะคะเลือก all ตรงนี้เนาะแล้วตรงนี้สูตรเขาจะเรียงมาตั้งแต่ A ถึง Z นะคะก็ต้องไปที่ตัว S เนาะ sum นะคะไปที่ตัว S sum if นะคะเลือกนะคะอันดับแรกก็จะต้องเลือกตัวที่เป็น range ทั้งหมดนะคะก็คือตรงนี้นะคะ range ทั้งหมดก็คือตรงนี้นะคะเสร็จแล้วนะคะก็ทำการกด comma นะคะพอกด comma แล้วเนี่ยใครที่เหลี่ยของเราก็คือตัวที่เป็นคีย์บอร์ดแล้วก็เลือกเซลล์คีย์บอร์ดนะคะแล้วก็กดคอมมานะคะแล้วก็เลือกซัมเรนจ์อีกทีหนึ่งนะคะก็คือช่องนี้นะคะจากนั้นก็กด Enter นะคะเราก็จะได้ตัวผลลัพธ์ที่เป็นเฉพาะคีย์บอร์ดซึ่งก็คือ400บวก500นั่นเองเป็น900นะคะอีกวิธีหนึ่งนะคะก็สามารถที่จะพิมพ์ข้อความที่เราต้องการจะเป็นเงื่อนไขลงไปได้โดยที่ไม่ต้องอ้างอิงเซลล์เรฟเฟอเรนซ์นะคะในที่นี้ก็คืออาจารย์ต้องการให้พิมพ์คำว่าคีย์บอร์ดอาจารย์ก็พิมพ์คำว่าคีย์บอร์ดได้เลยนะคะแล้วก็กด Enter นะคะผลลัพธ์ก็จะได้เท่ากันค่ะนะคะต่อไปค่ะสูตรที่3ค่ะอันนี้เป็นสูตร
ยอดนิยมเช่นเดียวกันคือสูตรที่ชื่อว่า VLOOKUP นะคะเป็นการค้นหาข้อมูลตามไอเทมที่ต้องการในที่นี้นะคะต้องการหาข้อมูลนะคะที่เป็นเมาส์บีสินค้าที่เป็นเมาส์บีเนาะเราก็เหมือนเดิมค่ะไปที่แทรกฟังก์ชันแล้วก็หาคำว่า VLOOKUP นะคะตรงตัว V ท้ายๆตรงนี้นะคะVLOOKUP นี้นะคะพอเลือกเสร็จแล้วนะคะอันดับแรกนะคะเขาก็จะบอกว่าให้เราใส่ search key นะคะ search key ที่เราจะใส่ตรงนี้ก็คือเป็นตัว mouse b นะคะ mouse b นะคะหลังจากนั้นกด comma แล้วก็เลือก lens ซึ่งตรงเนี้ย lens ที่เราจะต้องการก็คือต้องเป็นข้อมูลที่ควรที่จะครอบคลุมทั้งหมดเราจะไม่เลือกแบบนี้เลือกเกินเนี้ยไม่ได้นะคะให้เลือกเฉพาะครอบคลุมที่มันเป็นข้อมูลที่เรามีนะคะแล้วก็กดคอมมาหลังจากนั้นเนี่ยก็จะเป็นอินเด็กซ์ตัวอินเด็กซ์ในที่นี้ก็คือลำดับของคอลัมน์ตรงนี้อาจารย์ต้องการจะรวมราคาของเมาส์บีอาจารย์ก็ price ราคาเนี่ยเป็นคอลัมน์ที่3อาจารย์จะต้องใส่เลข3แต่ถ้าบางท่านนะคะต้องการ price ต้องการโค้ดไม่ต้องการ price ต้องการโค้ดตรงนี้ก็สามารถใส่เลข2ได้นะคะโอเคเนาะหลังจากนั้นนะคะก็เลือกคอมมานะคะโปรแกรมก็จะแนะนำบอกว่าให้ใส่ east source ลงไปในที่นี้นะคะเราจะต้องใส่คำว่า fault ลงไปนะคะ fault แปลว่าข้อความจะต้องตรงกันทุกข้อความหมายถึงว่า mouse b จะต้องตรงกันหมดแต่ถ้าเราใส่คำว่า true เนี่ยตัว1ตัวที่ไม่ตรงกันอาจจะแสดงผลออกมานะคะนี่คือเป็นเงื่อนไขที่จะต้องใส่นะคะถ้า false เป็นเงื่อนไขสำหรับข้อมูลที่ต้องตรงกันทุกตัวอักษรนะคะตัวเล็กตัวใหญ่จะต้องตรงกันหมดอย่างนี้นะคะอันนี้เนาะอาจารย์ใส่ false ลงไปแล้วก็กด enter นะคะก็จะปรากฏ product mouse b ในราคา300อันนี้ก็จะมีประโยชน์สำหรับการค้นหาข้อมูลตามไอเทมที่เราต้องการนะคะซึ่งจริงๆไอเทมมันอาจจะมีมากกว่านี้เนาะต่อไปมาถึงสูตรที่4ค่ะสูตรที่4ตรงนี้เป็นสูตรการหาการนับจำนวนนะคะนับจำนวนก็คือใช้สูตรที่ชื่อว่าเขานะคะเราก็ไปเลือกเลยค่ะไปเลือกที่ไอคอนตรงไอคอนแทรกฟังก์ชันนะคะแล้วก็เลือกเขาได้เลยเพราะว่าจะเป็นสูตรที่แนะนำอยู่แล้วนะสูตรที่แนะนำจะอยู่ข้างบนตรงนี้นะคะอ่ะเราก็กดแล้วก็เลือกเขาเฉพาะข้อมูลที่เราต้องการจะนับเราต้องการจะนับว่าราคาเนี่ยมันมีกี่ไอเทมนะแล้วก็ลากคลุมนะคะแล้วก็กด enter ก็จะปรากฏว่ามี6ไอเทมถูกต้องนะคะแต่ว่าเขาธรรมดาเนี่ยเราจะไม่เขาจะไม่นับข้อมูลที่เป็นตัวอักษรลองดูนะคะเนี่ยอาจารย์ทำใหม่นะคะอาจารย์ทำใหม่ตรงนี้ก็คือลากคลุมจริงๆมันต้องเป็น12ไอเทมเห็นไหมคะแต่ว่าฟังก์ชันเขาธรรมดาเขาจะไม่นับตัวอักษรนับแต่ตัวเลขนะคะ

ันนี้นะคะก็แทรกเขา A นะคะพอเขา A ก็คือจากนั้นเนี่ยเลือกนะคะตัวเลือกคลุมส่วนที่เราต้องการจะนับได้ทั้งตัวอักษรแล้วก็ตัวเลขนะคะพอเราคลุมเสร็จแล้วปุ๊บกด Enter เห็นไหมคะตรงนี้ก็จะเป็น12นะคะถ้าต้องการจะนับตัวอักษรด้วยให้ใช้เขา A นะสูตรที่5นี้ก็คือเป็นที่ยอดนิยมมากๆเลยก็คือการหาค่าเฉลี่ยนะคะการหาค่าเฉลี่ยก็ตรงตัวเลยค่ะแทรกฟังก์ชันแล้วก็เลือกที่ Average เลยนะคะแล้วก็เลือกคลุมนะคะช่องที่เราต้องการจะหาค่าเฉลี่ยแค่นี้เองเนาะกด Enter ก็จะได้ค่าเฉลี่ยออกมานะคะสูตรที่6ค่ะสูตรการหาค่ามากที่สุดหรือว่า max แล้วก็การหาค่าน้อยที่สุดหรือว่า min นะคะมาดูอันแรกกันค่ะเราต้องการหาราคาที่มากที่สุดก็เลือก sum นะคะเลือกฟังก์ชันนะคะแล้วก็เลือกสูตรที่ชื่อว่า max นะคะหาค่าที่มากที่สุดแล้วก็หลังจากนั้นนะคะให้ลากคลุมข้อความที่เราต้องการจะหาค่าที่มากที่สุดนั้นๆ นะคะกด enter ลงไปก็จะได้ข้อมูลออกมาเนาะอีกอันนึงค่ะก็คือถ้าต้องการหาค่าน้อยที่สุดก็เลือกแทรกแล้วก็เลือกฟังก์ชันมินนะคะลากคลุมเหมือนเดิมแล้วก็กด Enter นะคะนะคะอันนี้ก็จะมีประโยชน์สำหรับการหาข้อมูลที่มีปริมาณจำนวนมากเช่นเดียวกันเนาะสูตรที่7นะคะเป็นสูตรที่ชื่อว่า if นะคะอันนี้เป็นการสร้างเงื่อนไขการทำงานนะคะเราจะต้องการหาสมมุติว่าตรงนี้อาจารย์ต้องการหาราคาที่ราคาของสินค้าที่น้อยกว่า500ให้พิมพ์คำว่า yes นะคะแต่ถ้าราคาของสินค้ามากกว่าหรือเท่ากับ500ให้พิมพ์คำว่า no นะคะมาทำยังไงนะคะก็เริ่มจากการที่เราไปทำการแทรกฟังก์ชันก่อนแล้วก็เลือก if นะคะ ifพอเลือกเสร็จแล้วนะคะอันแรกเขาจะบอกว่าให้ใส่ logical expression ตรงนี้เราจะใส่ช่องเงื่อนไขก็คือมากกว่ากดช่อง reference ตรงนี้ก่อนก็คือราคาตรงนี้จะต้องน้อยกว่ากดเครื่องหมายน้อยกว่า500นะคะแล้วก็เครื่องหมายคอมมาเสร็จแล้วนะคะเขาก็จะให้ใส่ value if to ถ้าเป็นจริงถ้าเงื่อนไขนี้เป็นจริงให้แสดงข้อความว่า yes นะคะจะต้องมี double quote ด้วยนะคะเพราะว่าอะไรที่เป็นข้อความจะต้องอยู่ในเครื่องหมาย double quote นะคะกดเครื่องหมายคอมมาถ้าเงื่อนไขเป็นเท็จให้พิมพ์คำว่า no ค่ะเราก็ใส่เงื่อนไขให้เขาซะนะคะหลังจากนั้นกด enter นะคะพอข้อมูลเป็นแบบนี้เรียบร้อยแล้วนะคะเราสามารถที่จะลากคุมลงมาได้นะคะการลากคุมลงมาเมื่อกี้ขั้นตอนแรกถ้าทุกคนจำได้นะคะเราสามารถคลิกเครื่องหมายถูกแล้ว auto fill ก็ได้แต่อีกวิธีการนึงนะคะเราเอาเมาส์ไปชี้ตรงมุมขวาตรงเนี้ยตรงจุดแล้วก็ลากลงมาค่ะก็จะสามารถทำการหาได้เหมือนกันนะคะหาผลลัพธ์เป็นการดึง reference ลงมาจนถึงข้อมูลที่เราต้องการได้เหมือนกันนะคะลองเช็คดูก่อนว่าเงื่อนไขเป็นจริงไหมนะคะเมื่อกี้เราบอกว่าเงื่อนไขราคาน้อยกว่า500เราให้พิมพ์ yes นะคะหรือถ้ามากกว่าหรือเท่ากับ500ให้พิมพ์ no เงื่อนไขก็ถูกต้องกรณีเราต้องการเปลี่ยน logical test นะคะ logical test ตรงนี้ก็มีเครื่องหมายมากกว่าน้อยกว่าหรือว่าเท่ากับแบบนี้นะคะหรือว่าไม่เท่ากับกรณีนี้ถ้าเกิดเป็นไม่เท่ากับบ้านจะพิมพ์ยังไงไม่เท่ากับก็จะต้องใส่เครื่องหมายแบบนี้นะคะบางคนอาจจะไม่คุ้นเคยนะคะเครื่องหมายแบบนี้จะต้องเป็นเครื่องหมายที่บ่งบอกว่า logical test แบบไม่เท่ากับนะคะแล้วก็กดลงไปแบบนี้นะคะก็จะเปลี่ยนเงื่อนไขได้ตามที่เราต้องการเนาะสูตรที่8เป็นการเชื่อมข้อความค่ะกรณีเราต้องมีรหัสสินค้า1กับรหัสสินค้า2ที่เราจะต้องการเชื่อมข้อความนะคะสูตรที่เราจะใช้ก็คือชื่อว่า concatenate นะคะไปที่ฟังก์ชันเช่นเดียวกันเลือก all แล้วก็ไปที่ตัว c นะคะเลือก concatenate นะคะตรงนี้นะคะเสร็จแล้วนะคะไม่ยากเลยค่ะก็เขาบอกว่าอันแรกให้คลิกที่สตริง1ก็คือข้อ

ความช่องที่1 นะคะแล้วก็คอมม่าตามด้วยข้อความช่องที่2แบบนี้นะคะแล้วก็กด enter ได้เลยก็จะเป็นการเชื่อมข้อความที่1กับข้อความที่2เข้าด้วยกันกรณีรหัสสินค้าอยู่คนละคอลัมน์แบบนี้ก็จะเป็นประโยชน์นะคะอันนี้เราสามารถที่จะลากคุมลงมาได้เช่นเดียวกันนะแล้วก็ถ้าต้องการที่จะใส่เครื่องหมายพิเศษลงไปเราก็ใส่คอมม่านะคะแล้วตามด้วยดับเบิลโควตแบบนี้นะคะอาจจะใส่เครื่องหมายแดชเพื่อให้เป็นการเบรกว่าอันนี้รหัสสินค้า1รหัสสินค้า2ก็ใส่เครื่องหมายคอมม่าขั้นไปแล้วเราก็ enter เห็นไหมคะตรงนี้ก็จะแทรกออกมาเป็นมีขีดมีแดชด้วยเนาะสูตรที่9ค่ะเป็นคำสั่ง today นะคะก็คือกรณีที่เราต้องการให้ข้อมูลมันเป็นปัจจุบันอยู่ตลอดเราต้องการวันที่ปัจจุบันนะคะสามารถที่จะแทรกฟังก์ชันได้เลยนะคะวิธีการนะคะของการแทรกฟังก์ชัน today นะคะก็จะมีประโยชน์ตรงที่เราต้องทางเอกสารเนี่ยเราต้องการให้มันแสดงข้อมูลที่เป็นวันที่ปัจจุบันอยู่ตลอดเวลานะคะก็สามารถที่จะแทรกคำสั่งนี้ลงไปได้โดยใช้ชื่อคำสั่งว่า today นะคะพอเราเลือกฟังก์ชันแล้วเราก็กด enter ได้เลยนะคะในที่นี้นะคะก็จะมีข้อมูลที่ออกมาเป็น format ที่เป็น default ของเครื่องอยู่ตอนนี้ default ของเครื่องก็คือมีวันที่มีเดือนแล้วก็มีปีคริสต์ศักราชนะคะถ้าเราต้องการที่จะเปลี่ยนนะคะเปลี่ยนฟอร์แมตตรงนี้นะคะเราก็เลือกไปที่ฟอร์แมตแล้วก็นัมเบอร์นะคะหลังจากนั้นไปที่คัสตอมเดทแอนด์ไทม์เห็นไหมคะก็จะมีตัวอย่างที่บอกว่าเราจะเอารูปแบบไหนเนาะในที่นี้นะคะก็จะมีหลายรูปแบบมีวันที่แล้วก็เป็นตัวเลขมีเดือนที่เป็นตัวอักษรนะคะสมมุติว่าอาจารย์ต้องการที่เป็นตัวเลขทั้งหมดมีทั้งวันเป็นตัวเลขเดือนเป็นตัวเลขแล้วก็ปีเป็นตัวเลขอาจารย์ก็คลิกตรงนี้แล้วก็กด apply ได้เลยนะคะก็คือสามารถเลือกฟอร์แมตได้นะคะทีนี้ถ้าเราต้องการที่ให้เขาเซฟเป็นค่าคงที่ไปเพราะบางทีเราปิดแล้ววันพรุ่งนี้เรามาเปิดมันก็จะเป็น today ของวันพรุ่งนี้อย่างเงี้ยก็จะไม่ผิดวัตถุประสงค์นะคะเราก็จะไม่สามารถที่จะดูได้ว่าเอกสารนี้มีการแก้ไขล่าสุดได้วันไหนกรณีนี้ให้เราคลิกขวาแล้วก็ copy นะคะเสร็จแล้วก็มาวางนะคะเป็นในรูปแบบของ page special แบบนี้เลือกเป็น value only แบบนี้นะคะตรงนี้พอเซฟปุ๊บข้อความถ้ามาเปิดวันพรุ่งนี้ก็จะไม่เปลี่ยนเป็นวันพรุ่งนี้นะคะจะเป็นข้อความคงที่ไปเลยนะสูตรสุดท้ายค่ะสูตรที่10เป็นการเปลี่ยนตัวอักษรนะคะจากพิมพ์ใหญ่เป็นพิมพ์เล็กนะคะหรือตัวอักษรที่ปะปนกันอยู่ทั้งตัวพิมพ์เล็กและพิมพ์ใหญ่แต่ต้องการจะเปลี่ยนเป็นพิมพ์ใหญ่ทั้งหมดจะใช้คำสั่ง upper นะคะก็ไปที่ตัวที่เป็นฟังก์ชันนะคะแล้วก็เลือก upper นะคะนี่นะคะ upper แล้วก็เลือกช่องที่เป็นข้อความที่เราต้องการจะเปลี่ยนจากนั้นก็กด enter นะคะตรงนี้เราสามารถที่จะลากคลุมมาได้เลยเห็นไหมคะตรงนี้ก็จะเปลี่ยนเป็นตัวพิมพ์ใหญ่ทั้งหมดถ้าต้องการเปลี่ยนเป็นตัวพิมพ์เล็กก็เลือกฟังก์ชันที่ชื่อว่า lower นะคะตรงนี้นะคะแล้วก็เลือกช่องที่เราต้องการจะเปลี่ยนเช่นเดียวกันก็จะเปลี่ยนเป็นตัวพิมพ์เล็กทั้งหมดแล้วก็ลากคลุมลงมาค่ะเสร็จแล้วค่ะ10สูตรที่คนใช้ Excel จำเป็นต้องรู้ภายใน10นาทีต้องบอกว่ามันเป็นประโยชน์มากๆนะคะซึ่งถ้าเกิดใครไม่ใช้เนี่ยอาจารย์มองว่าขาดทุนเลยเพราะว่าข้อมูลที่มันมีมหาศาลแล้วเราต้องการที่จะใช้การคำนวณ นะคะซึ่งนอกจากจะเสียเวลาแล้วเนี่ยนะคะถ้าเราคำนวณเองอาจจะมี human error เกิดขึ้นได้นะคะเพราะฉะนั้นก็เชิญชวนนะคะให้มาลองฝึกฝนลองทำกันดูไม่ยากนะคะแล้วพบกันใหม่นะคะในบทเรียนหน้าค่ะสวัสดีค่ะ

พลังงานลมอนาคตพลังงานทดแทนพลังงานลมเป็นทางเลือกที่ดีในการลดการปล่อยก๊าซคาร์บอนและลดผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศเพราะพลังงานลมเป็นพลังงานสะอาดไม่ก่อให้เกิดอันตรายต่อสิ่งแวดล้อมและนำมาใช้ประโยชน์อย่างต่อเนื่องกังหันลมเพื่อการผลิตไฟฟ้าเมื่อมีลมพัดผ่านใบกังหันพลังงานจลน์ที่เกิดจากลมจะทำให้ใบพัดของกังหันเกิดการหมุนและได้เป็นพลังงานกลออกมาพลังงานกลจากแกนหมุนของกังหันลมจะถูกเปลี่ยนรูปไปเป็นพลังงานไฟฟ้าโดยเครื่องกำเนิดไฟฟ้าที่เชื่อมต่ออยู่กับแกนหมุนของกังหันลมจะจ่ายกระแสไฟฟ้าผ่านระบบควบคุมไฟฟ้าและจ่ายกระแสไฟฟ้าเข้าสู่ระบบต่อไปพลังงานลมในประเทศไทยประเทศไทยได้รับอิทธิพลจากลมมรสุม2ชนิดคือลมมรสุมตะวันตกเฉียงใต้และลมมรสุมตะวันออกเฉียงเหนือโดยโครงการผลิตไฟฟ้าจากพลังงานลมส่วนใหญ่จะตั้งอยู่ภาคตะวันออกเฉียงเหนือเนื่องจากเป็นพื้นที่ที่มีศักยภาพพลังงานลมสูงโดยเฉพาะในช่วงฤดูหนาวของทุกปีลมประจำถิ่นเช่นลมบกลมทะเลเกิดขึ้นเนื่องจากความแตกต่างของอุณหภูมิของพื้นดินและพื้นน้ำที่มีคุณสมบัติของการดูดซับและคายความร้อนที่แตกต่างกันเกิดขึ้นในจังหวัดที่มีพื้นที่ติดทะเลเช่นโครงการสวนกังหันลมเลียบชายฝั่งอำเภอปากพนังจังหวัดนครศรีธรรมราชโดยบริษัทอินเตอร์ฟาร์อีสต์วินอินเตอร์เนชั่นแนลจำกัดกำลังการผลิตติดตั้ง10เมกะวัตต์ประกอบด้วยกังหันลมขนาด 2.5 เมกะวัตต์จำนวน4ต้นซึ่งเป็นกังหันลมกึ่งหุ่นยนต์รุ่นไร้เกียร์สามารถหมุนหาลมและปรับองศาใบพัดได้เองอัตโนมัติเคยได้รับรางวัลดีเด่น Thailand Energy Award 2017ด้านพลังงานทดแทนประเภทโครงการที่เชื่อมโยงกับระบบสายส่งไฟฟ้า On Grid ลมภูเขาลมหุบเขาเป็นลมประจำถิ่นอีกชนิดหนึ่งเกิดขึ้นตามช่วงเวลาของทุกวันโดยเกิดจากความแตกต่างของความกดอากาศบริเวณยอดเขากับพื้นดินพบในบริเวณจังหวัดที่มีพื้นที่เป็นเขาสูงซึ่งอยู่ในภาคเหนือและภาคตะวันตกเช่นโครงการทุ่งกังหันลมเขาค้อโดยบริษัทเขาค้อวินพาวเวอร์จำกัดซึ่งได้รับรางวัลดีเด่นจากเวทีประกวด Thailand Energy Award 2018ด้านพลังงานทดแทนโครงการผลิตไฟฟ้าพลังงานลมเขาค้อกำลังการผลิตติดตั้งรวม60เมกะวัตต์ประกอบด้วยกังหันลมขนาด 2.5 เมกะวัตต์จำนวน24ต้นผลิตไฟฟ้าได้เฉลี่ยประมาณ110ล้านหน่วยต่อปีช่วยลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจกประมาณ 56,000 ตันต่อปีข้อดีของพลังงานลมเป็นพลังงานสะอาดและหมุนเวียนได้ไม่ปล่อยก๊าซเรือนกระจกระหว่างทำงานลมเป็นทรัพยากรที่อุดมสมบูรณ์และใช้ได้อย่างต่อเนื่องทำให้พลังงานลมเป็นแหล่งพลังงานที่ยั่งยืนฟาร์มกังหันลมสร้างงานกระตุ้นเศรษฐกิจในท้องถิ่นผู้ประกอบการเจ้าของกังหันสามารถมีรายได้จากการผลิตและจำหน่ายไฟฟ้าประเทศไทยสามารถใช้ประโยชน์จากพลังงานลมเป็นแหล่งพลังงานสะอาดและพลังงานทดแทนในการขับเคลื่อนประเทศไปสู่อนาคตที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมมากขึ้นได้ครับ

มาพบกับพวกเรานะคะในรายการ Eco Learning with ราชพฤกษ์สคูลค่ะห้องเรียนธรรมชาติที่จะออกอากาศทุกๆวันเสาร์นะคะเวลา 14:00 น.บนเพจราชพฤกษ์สคูลค่ะวันนี้ไอก็มีกิจกรรมนะคะที่ทุกคนสามารถทำได้ที่บ้านเป็นกิจกรรมที่ง่ายมากๆเลยค่ะและนอกจากนี้นะคะกิจกรรมของเรายังมีประโยชน์อีกด้วยนั่นก็คือกิจกรรมถุงหอมสมุนไพรนั่นเองค่ะซึ่งคนโบราณนะคะเขาได้นำกลิ่นหอมของสมุนไพรเนี่ยค่ะมาบำบัดร่างกายนะคะและถ้าทุกคนอยากรู้แล้วว่ากิจกรรมของเราวันนี้มีวิธีทำแล้วก็ส่วนผสมอะไรบ้างนะคะเราไปชมกันเลย

0: ยใช่ไหมคะถ้าใครนะคะมีสูตรหรือว่าชอบกลิ่นไหนอยากจะใส่กลิ่นไหนไปนะคะก็เพิ่มเติมไปได้เลยและนอกจากนี้นะคะประโยชน์ของเขาเนี่ยค่ะเรายังสามารถที่จะพกไว้ในใต้หมอนนะคะไว้ที่ตู้เสื้อผ้าหรือแม้แต่ที่จะพกไปที่ต่างๆได้เลยนะคะและถ้าใครนะคะได้ทำกิจกรรมนี้แล้วก็อย่าลืมฝากผลงานไว้ที่ใต้คอมเมนต์และสุดท้ายนี้นะคะก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์เป็นกำลังใจให้พวกเราด้วยนะคะสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะบ๊ายบาย
1: พลังแสงทะลุมิติ
2: โอ้โหนี่มันนอกโลก
3: พบกับการผจญภัยครั้งสำคัญของ DLTV และของเพื่อนที่ต้องเผชิญกับภัยพิบัติทางธรรมชาติที่ไม่อาจหลีกเลี่ยงได
1: ้พลังแห่งความคิด
3: ทั้งน้ำท่วมน้ำป่าไหลหลากสึนามิพายุไฟป่าภัยแล้งฝุ่น PM 2.5 แผ่นดินถล่มแผ่นดินไหวและอื่นๆอีกมากมายมาเรียนรู้ทำความรู้จักภัยพิบัติทางธรรมชาติประเภทต่างๆและวิธีเอาตัวรอดทั้งก่อนเกิดเหตุระหว่างเกิดเหตุและหลังเกิดเหตุไปพร้อมๆกับ DLTV และผองเพื่อนได้ทางช่อง DLTV หรือเว็บไซต์ www.dltv.ac.th นอกจากนี้ยังมีเนื้อหาแบบอีบุ๊กด้วยนะเข้าไปดูเข้าไปดาวน์โหลดกันได้เลย

0: ับเข้าสู่รายการราชพฤกษ์คลาสรูมวันนี้นะคะเราจะพามาตามหาความลับที่ซ่อนอยู่ภายใต้รูปร่างและสีสันที่มากมายหลากหลายของแมลงสิ่งมีชีวิตที่มีประชากรเยอะที่สุดบนโลกใบนี้ค่ะไปเลย
1: แมลงหลากหลายชนิดมีสีสันที่สดใสเพื่อล่อและดึงดูดเพศตรงข้ามเข้ามาผสมพันธุ์และบางชนิดสีสันที่โดดเด่นยังเป็นเหมือนสัญลักษณ์เพื่อป้องกันตัวเองจากศัตรูตัวฉกาจเช่นสีสันของมวนแดงหนอนในกลุ่มดอกรักที่กินพืชอาหารที่เป็นยางทำให้มันมีพิษในตัวเองรวมไปถึงสีสันของแมลงบางชนิดยังบอกได้ถึงเพศของมันอีกด้วยเช่นสีสันของปีกผีเสื้อบางชนิดสีสันเหลืองดำบนตัวผึ้งหรือตัวต่อเป็นสัญลักษณ์บ่งบอกว่าอันตรายและในแมลงบางชนิดกับเลือกที่จะมีสีสันที่ไม่โดดเด่นกลมกลืนไปกับธรรมชาติรอบตัวเพื่อเป็นการอำพรางตัวเองจากศัตรูที่จะเข้ามาทำร้ายและเพื่อผลประโยชน์ในการหาอาหารตัวอย่างก็คือตั๊กแตนหลายชนิดมักมีขนาดรูปร่างตลอดจนสีบนลำตัวที่เหมือนหรือใกล้เคียงในพื้นที่ที่ออกหากินนอกจากสีสันที่หลากหลายของแมลงเหล่านี้ยังมีลวดลายที่ช่วยให้มันป้องกันและอำพรางตัวเองได้อย่างแนบเนียนเลยตัวอย่างเช่นลวดลายบนลำตัวของผีเสื้อกลางคืนหลายชนิดเช่นมอสเยลหัวกะโหลกที่มีรูปร่างบนหลังเหมือนหัวกะโหลกคอยข่มขวัญได้เป็นอย่างดีหนอนของมอสจรวดลายพางที่มีผิวหนังคล้ายดวงตาตัวโตของสัตว์ใหญ่ปีกด้านล่างของผีเสื้อใบไม้ใหญ่ที่มีสีสันลวดลายเหมือนใบไม้แห้งไม่มีผิด
0: ศัพท์น่ารู้วันนี้ insects i n s e c t s insects แปลว่าแมลง butterfly b u t t e r f l y butterfly ผีเสื้อ moth m o t h moth แปลว่าผีเสื้อกลางคืนสีสันและลวดลายเหล่านี้ช่วยให้เราจำแนกชนิดของแมลงที่มีมากมายบนโลกใบนี้เพื่อการศึกษาและการอนุรักษ์ค่ะตอนต่อไปเราจะพาไปเรียนรู้เกี่ยวกับแมลงให้ลงลึกไปกว่านี้สงสัยใช่ไหมล่ะว่าแมลงแต่ละชนิดทำไมถึงมีหน้าตาแปลกประหลาดแบบนี้รอติดตามชมตอนต่อไปเลยค่ะ

0: งูมันก็สวยดีเหมือนกันเนี่ยแต่มันจะเหมาะกับเสื้อเราหรือเปล่าโอ้คุณยายขอโทษนะครับ
1: ค่ะไม่เป็นไรค่ะ
0: สวัสดีนะครับน้องๆวันนี้เป็นไงบ้างฮะเสื้อใหม่พี่ต้อมเนี่ยดูเท่มากเลยใช่ไหมฮะมันอาจจะไม่แอดเวนเจอร์สมกับความเป็นคิดวิทย์เท่าไหร่นะครับแต่ต้องบอกน้องๆนะครับว่าเส้นใยที่ถักทอบนเสื้อของผ้าพี่ต้อมเนี่ยดูดีใช่ไหมล่ะจริงๆแล้วน้องๆรู้ไหมครับว่ามันคืออะไรมันก็คือเส้นไหมนะครับที่ถูกทอผ้าขึ้นบนกี่ทอผ้านี้และมีต้นกำเนิดมาจากดักแด้ของหนอนนั่นเองครับ

น้องๆครับแล้วที่เราเห็นอยู่ข้างหลังนี้นะครับเป็นห้องเลี้ยงใหม่ครับจะเป็นยังไงตามพี่ท็อปเข้ามานะครับน้องๆเข้ามาดูใกล้ๆเลยนะครับอันนี้คือหนอนหรือว่าหนอนไหมนั่นเองกำลังกินใบไม้อย่างอร่อยอร่อยเลยทีเดียวพอระยะเวลาผ่านไปสักระยะหนึ่งนะครับก็จะเปลี่ยนนี่ครับเปลี่ยนร่างนะครับในการชักใหญ่กลายเป็นดักแด้สีทองแบบนี้ครับผมสวยงามใช่ไหมล่ะครับสักระยะหนึ่งเช่นกันนะครับเขาก็จะเปลี่ยนเป็นผีเสื้อมอสและน้องๆเห็นไหมครับเส้นสีเหลืองทองอร่ามแบบนี้นะครับที่เรานำไปทำเป็นเสื้อผ้านั่นเองครับคราวนี้น้องๆมาดูกันใกล้ๆนะครับถ้าพี่ท็อปนำเส้นใยจากดักแด้ไหมมาโดนความร้อนจะเกิดอะไรขึ้นมาดูกันครับพี่ท็อปก็จะนำบิ๊กเกอร์นะครับมาวางแล้วก็ใส่น้ำประมาณนี้นะครับแล้วก็จุดไฟ

ความร้อนนะครับจะทำให้กาวเซเรซินที่อยู่ในเส้นไหมนะครับละลายออกมาแล้วเมื่อมันละลายออกมาแล้วเนี่ยพี่ท็อปจึงสามารถใช้แท่งคุณสารนะครับในการทำให้เส้นใยเนี่ยพันในลักษณะนี้ได้และนี่ครับก็เป็นที่มานะครับของความแข็งแรงทนทานและก็ความแวววาวของเส้นไหมนั่นเองครับและแน่นอนที่สุดครับวันนี้เรื่องราวของเส้นไหมนะครับต้องกลายมาเป็นภารกิจที่สำคัญให้กับผู้เข้าแข่งขันในรายการคิดวิทย์อย่างแน่นอนแต่จะสนุกสุดมันแค่ไหนไปชมตัวอย่างกันครับ

0: ยินดีต้อนรับน้องๆทีมไซแอนซิลเข้าสู่รายการคิดวิทย์นะครับต้องบอกน้องๆไว้ก่อนครับว่ารายการคิดวิทย์เนี่ยมาจังหวัดขอนแก่นนะครับแน่นอนที่สุดจังหวัดนี้เนี่ยขึ้นชื่อเรื่องเกี่ยวกับผ้าไหมเส้นไหมเป็นอย่างมากเลยนะครับต้องถามน้องๆกันก่อนมีความรู้จักเกี่ยวกับเส้นไหมมากน้อยขนาดไหนครับอ่ะน้องอุ๊บอิ๊บ
1: มากค่ะ
0: เป็นยังไงบ้างรู้จักยังไงบ้างครับ
1: รู้จักตั้งแต่วิธีการเอาตัวไหมมาทำผ้าค่ะ
0: อู้ยอันนี้คือรีเสิร์ชข้อมูลมาก่อนหรือเปล่าร
1: ีเสิร์ชค่ะ
0: ค้นคว้าข้อมูลมาก่อนใช่ไหมครับอ่ะน้องหลิวรู้จักผ้าไหมหรือเส้นไหมมากน้อยขนาดไหนครับ
2: ก็พอรู้จักค่ะ
0: พอรู้จักบ้างเห็นจากไหนเอ่ย
2: เลี้ยงหนอนไหม
0: เลี้ยงหนอนไหม
2: ดูเขาเลี้ยงหนอน
0: เคยไปดูมาด้วยใช่ไหมโอ้อันนี้นี่เรียกได้ว่าเนี่ยหาข้อมูลมาค่อนข้างจะดีเหมือนกันนะครับอ่ะน้องนุ่น
3: ก็พอปานกลางค่ะก็พอรู้บ้างค่ะ
0: ก็พอรู้บ้าง
3: ค่ะ
0: แล้วเคยเห็นคนใส่เสื้อไหมคุณพ่อคุณแม่ใส่ไหม
3: ใส่ค่ะเวลาไปออกงานเนี่ยค่ะแบบไปงานประชุมพวกต่างจังหวัด
0: ต่างจังหวัดอะไรอย่างนี้ใช่ไหมแล้วเราคิดว่ายังไงครับสวยหรือไม่สวย
3: สวยค่ะแล้วก็พิถีพิถันในการทำมากค่ะ
0: ดีมากนะครับต่อไปครับน้องไอซ์ครับรู้จักผ้าไหมหรือว่าเส้นไหมมากน้อยขนาดไหนครับ
4: พอสมควรค่ะ
0: ยังไงเอ่ยเคยเห็นไหม
4: ไม่เคยเห็นนะคะแต่ว่าค้นคว้าทางอินเทอร์เน็ตแล้วก็เคยเห็นคุณยายใส่ชุดใหม่ไปออกงานมั่งค่ะ
0: แล้วสวยไหมเราชอบไหมครับ
4: สวยค่ะ
0: โอเคน้องต้นกล้าครับ
5: พอได้ครับ
0: พอได้ใช่ไหมครับแล้วรู้จักมากน้อยขนาดไหน
5: รู้จักแบบอาหารของไหมตัวไหมอะไรอย่างเงี้ยครับลักษณะมันเป็นยังไงครับ
0: น้องๆทั้ง5คนนะครับพูดเป็นเสียงเดียวกันเลยนะครับว่าผ้าไหมเนี่ยที่ผลิตจากเส้นไหมเนี่ยค่อนข้างที่จะสวยงามแต่ใครจะรู้ครับนอกจากความสวยงามแล้วนะครับผ้าไหมหรือเส้นไหมเนี่ยยังแฝงไปด้วยเรื่องราวของวิทยาศาสตร์ที่น่าทึ่งอีกถ้าอยากจะรู้ว่าน่าทึ่งขนาดไหนไปฟังภารกิจกันครับ
6: ให้น้องๆช่วยกันทำมัดเส้นไหม3สีที่มีคุณภาพพร้อมนำไปทอเป็นผ้าไหมได้โดยจะต้องทำตามกระบวนการตั้งแต่เริ่มต้นเลี้ยงไหมไปจนเสร็จสิ้นได้เป็นเส้นไหมทั้ง3มัด3สีฟังดูแล้วเหมือนจะสั้นๆง่ายๆคล้ายกับว่าเส้นชัยอยู่ใกล้แค่เอื้อมแต่จริงๆแล้วระหว่างทางมีอะไรให้น้องๆต้องฝันฝ่ากันอีกเยอะภารกิจคิดวิทย์ในวันนี้บอกได้คำเดียวว่าท้าทายจริงๆ
0: ขั้นตอนแรกของการเริ่มทำภารกิจนะครับให้น้องๆเนี่ยต้องไปหาอาหารให้กับหนอนซึ่งพี่ท็อปก็มีตัวอย่างนั่นก็คือนี่ใบหม่อนนั่นเองนะครับแต่น้องๆเนี่ยต้องหาใบหม่อนคุณภาพดีที่สามารถเลี้ยงหนอนได้มากถึง 10,000 ตัวหลังจากนั้นนะครับน้องๆถึงจะทำขั้นตอนในการทำเส้นไหมต่อไปได้นะครับอ่ะรับไปเป็นตัวอย่างเลยนี่ดูกันดีๆนะครับถามน้องพร้อมที่จะทำภารกิจกันหรือยังครับ
7: พร้อมแล้วค่ะ
0: ถ้าพร้อมแล้วขอให้น้องโชคดีพี่ต๊อบเอาใจช่วยอย่างเต็มที่เริ่มได้เลย
8: เฮ้ยมาใส่ยังไงล่ะเนี่ย
9: ใส่ง่ายๆเองไปตามนี้นะ
10: เขาเอากรรไกรนั่นแหละใช้ง่ายที่สุดแล้ว
7: สู้
6: หลังจากสำรวจใบหม่อนที่พี่ต๊อบให้มาน้องๆก็ไม่รอช้าพุ่งตรงสู่แปลงปลูกต้นหม่อนทันทีแต่ในศูนย์หม่อนไหมเฉลิมพระเกียรติแห่งนี้มีแปลงปลูกต้นหม่อนอยู่ตั้งหลายสายพันธุ์หลายขนาดแล้วแบบนี้จะรู้ได้ยังไงล่ะครับน้องๆว่าหนอนไหมชอบกินใบหม่อนแบบไหน
3: ภารกิจที่พวกหนูได้รับก็คือช่วยกันทำเส้นมัดไหมได้ให้ได้3สีค่ะก็ตื่นเต้นกลัวทำไม่ได้ค่ะกำลังเก็บใบหม่อนเพื่อให้ไปเป็นอาหารของหนอนไหมในโรงเพาะเลี้ยงค่ะไอ้เราต้องเลือกแบบเนี้ย

0: อันใหญ่ๆเขียวๆเนี้ย
1: ดูข้างหลังมันดี
0: ต้องดูข้างหลังว่ามันสมบูรณ์ขนาดไหน
1: อันนี้มัน
0: แล้วก็ระวังยางมันด้วยล่ะ
2: ก็คือแบ่งกลุ่มอีกคนก็ไปทำอีกโซนนึงไปเก็บอีกโซนนึงอีกคนก็ไปเก็บอีกโซนนึงค่ะ
3: ก็ไม่ยากนะคะแต่ว่ามันเหนื่อยค่ะเหนื่อยตรงที่ไปเก็บใบหม่อนนะคะ
2: ก็เยอะพอประมาณแล้วค่ะ
4: น้องหนอนหนึ่งพี่โ
3: ยอันนี้ได้นะคะเนี่ย
5: แบบว่าอันนี้อันตรงนี้มันใบ
0: ห
5: น
0: อนไปเลยทำไม
5: อันนี้เลี้ยงสำหรับใบสอง
3: อันนี้ก็ไม่ได้
5: คร
3: ับ
5: อ
3: ัน
5: นี้ก็
3: ไม่ได้จะไปเก็บมาหรือเปล่าต้นกล้า
6: หนอนไหมวัยรุ่นที่เติบโตเข้าสู่ระยะที่4ไม่กินใบหม่อนอ่อนแบบนี้ต้องแก้ปัญหาแล้วครับ
2: ก็พี่เขาบอกว่าไม่ต้องเก็บใบอ่อนเพราะว่าใบอ่อนจะเป็นอาหารของวัยที่2วัยที่3แล้วก็คือเราต้องเก็บใบที่แก่ๆเข้มๆค่ะเพื่อจะเป็นอาหารวัยที่3ที่4ค่ะ

0: 2-3 คนให้ใบหม่อนนอนกินส่วนอีก 2-3 คนก็หั่นใบหม่อนเตรียมใบหม่อนอะไรอย่างเงี้ยค่ะ
1: วิ
2: อันริวขอทำ
1: ต่อไปมาหั่น
0: ใบหม่อนก็ให้กระจายไปทั่วอันนี้ค่ะให้มันกินได้เสมอกัน

0: น้องๆครับความจริงแล้วนะครับหม่อนหรือต้นหม่อนเนี่ยก็คือมัมเบอรี่นั่นเองครับประโยชน์ของมันเนี่ยมีมากมายเลยนะครับใบเนี่ยก็ให้ไหมนะครับในการกินและมีสัตว์อีกประเภทหนึ่งที่ชอบมากนั่นก็คือนกกระจอกเทศนั่นเองนะครับประโยชน์ของมันเนี่ยไม่ได้อยู่แค่ใบครับต้นของมันนะครับหรือว่ารากเนี่ยก็สามารถนำไปทำเป็นสมุนไพรได้และที่สำคัญและอร่อยมากที่สุดนั่นก็คือผลของมันนั่นเองครับผลมัมเบอรี่มันอร่อยได้ใจจริงๆนะครับแต่ตอนนี้เราต้องไปติดตามชมกันก่อนครับว่าน้องๆเขาจะต้องทำขั้นตอนอะไรต่อไปหลังจากที่เขาเก็บมอนไปให้หนอนได้กินกันแล้วครับไปติดตามกันเลย
1: เสร็จแล้วป่ะ
2: เอ้ย
1: ต่อไปก็สาว
2: ใหม่อุ๊ย
1: ค่อยๆค่อยๆนะ
3: ขาดที่ถูกขาดแล้ว
1: เย
4: ้ด้วยการสังเกตลองผิดลองถูกทำให้เกิดการเรียนรู้จนน้องๆเข้าใจว่าหนอนไหมที่เติบโตขึ้นมาในแต่ละระยะก็จะชอบกินใบหม่อนที่มีความแก่ความอ่อนแตกต่างกันไปการเรียนรู้ครั้งนี้ทำให้น้องปฏิบัติภารกิจขั้นแรกคือการให้อาหารหนอนไหมได้สำเร็จและสิ่งที่ได้รับก็คือรังดักแด้ของหนอนไหมสีเหลืองทอง1กะละมังใหญ่เอ๊ะแล้วจะเอาไปทำยังไงต่อกันนะ
1: แล้วก็จะไปสาวไหมค่ะ
5: เมื่อหนอนไหมโบยวินออกจากดักแด้มันจะกลายเป็นผีเสื้อกลางคืนตัวนี้ไหมเป็นผีเสื้อกลางคืนชนิดหนึ่งพวกมันจะออกไข่ฟองเล็กๆ เป็นจุดสีขาวอยู่บนใบไม้หลังจากนั้น 10-12 วันหนอนไหมตัวเล็กๆก็จะฟักออกจากไข่พวกมันจะกินใบหม่อนเป็นอาหารและลอกคราบทั้งหมด4ครั้งจนเข้าดักแด้สร้างเส้นใยที่เราสามารถนำไปทอเป็นผ้าไหมที่สวยงามได้นอกจากรังไหมสีเหลืองทองที่เห็นอยู่นี้ยังมีสัตว์ที่ให้เส้นใยซึ่งสามารถนำมาทอเป็นผ้าได้อยู่อีกหลายชนิดเช่นขนแกะเส้นใยของแมงมุมสีทองหรือเจ้าหนอนไหมป่าที่มีชื่อเรียกว่าไหมอีรีที่มีรังดักแด้เป็นสีขาวแวววาวก็เป็นที่นิยมนำเส้นใยของมาเป็นผ้าเช่นกัน
4: หลังจากน้องๆได้รับตัวไหมสีเหลืองทองมาแล้วก็ถึงเวลาที่จะต้องต้มไหมและสาวไหมโดยก่อนหน้านี้เจ้าหน้าที่ของศูนย์หม่อนไหมเฉลิมพระเกียรติได้ทำการสาธิตวิธีให้น้องๆดูกันแล้ว1รอบน้องแต่ละคนก็ตั้งใจเก็บรายละเอียดกันตาไม่กระพริบ

0: พอแล้วพอแล้วเมื่อกี้มันจะไปแล้วเออเอาประมาณนี้แล้วไปเลย
1: เอา20เอาลงสิ
2: น้อง
1: ห
2: นาวหอนไหนมา
1: 60 10แล้ว
2: 20
1: มา20
2: 20โอเคกระบะที่3
0: ไม่พอ50ไปเลย
3: การชั่งวัดรังไหมของน้องๆอาจจะกินเวลาไปนานสักหน่อยแต่วิธีนี้ก็จะทำให้น้องๆสามารถผลิตเส้นไหมที่มีขนาดเท่ากันได้มาตรฐานทั้ง3หม้อน้องๆใส่รังไหมลงไปในหม้อ120รังจะได้เส้นไหมขนาดที่ต้องการคือ120ดีเนี่ยทางเทคนิคถือว่าทำได้ดีคราวนี้ก็เหลือแต่ขั้นตอนการลงมือปฏิบัติจริงเริ่มสาวไหมกันได้เลยครับน้อง
0: ๆทำความสะอาดคือต้องเอาเยื่อที่หุ้มข้างนอกของรังไหมเอาออกให้หมดเลยค่ะ

0: ้สึกยากค่ะมันต้องดูว่าเส้นใยมันจะพันกันหรือว่ามันจะขาดเมื่อไหร่แล้วก็ต้องคอยดูว่าเมื่อรังไหมตัวไหนมันจะบางหรือไม่บางแล้วก็ต้องเติมอีกเท่าไหร่ค่ารังไหมที่จะขาดก็คือว่ามันจะเป็นสีขาวๆแล้วก็จะเห็นตัวของไหมขึ้นเยอะก็เป็นการเอาออกก็ต้องใช้ช้อนตักเอาตัวที่ซีดๆเอาออกมาแล้วก็เพิ่มตัวสีเหลืองๆเข้าไปใหม่แล้วก็เอากดลงน้ำเพื่อให้มันเป็นใยพันกันต่อค่ะ
1: เมื่อสาวไหมได้คล่องแล้วขั้นตอนต่อไปก็คือตามหาสีย้อมแล้วในสวนที่เต็มไปด้วยต้นไม้อย่างนี้จะมีสีย้อมผ้าอยู่ตรงไหนกันเนาะ
2: 3สีมีสีน้ำตาลสีเขียวสีแดงครับอ๋อเจ้าหน้าที่เขาบอกมาครับสีของฝักคูณเนี่ยก็จะใช้สีน้ำตาลในการทำแล้วก็สีเขียวก็ใช้ใบหูกวางหรืออื่นๆก็ได
3: ้ไม่ถึงอ่ะ
2: หาอันดีๆดิเจอแล้วไม่ต้องโยนละนี่ไง22ต้องหาอีก8อันโอเสร็จแล้ว
4: มีต้นไม้อีกหนึ่งชนิดนะครับที่สามารถสร้างสีสันให้สวยงามได้นั่นก็คือต้นคูนฝักของมันนะครับนำไปย้อมไหมนะฮะให้เกิดเป็นสีน้ำตาลนะครับซึ่งน้องๆทีมแซนซิลเขาก็ใช้เหมือนกันนะครับพี่ต๊อบจะลองหักให้ดูว่าข้างในเนี่ยจะมียางครับสีน้ำตาลแบบนี้ครับเพราะฉะนั้นแล้วนะครับพี่ท็อปอยากให้น้องๆเนี่ยสังเกตรอบตัวนะครับเพราะว่ามันเนี่ยยังแฝงสีสันที่สวยงามให้น้องๆได้ศึกษาอีกมากมายเลยครับ
5: เย้เพื่อนเพื่อนหาวัตถุดิบมาครบแล้ว
2: ดูสิอันนี้ใบหูกวางที่เอาไว้ทำสีเขียวแล้วก็ฝักคูเนี่ยเอาไว้ทำสีน้ำตาลแล้วก็เหลือแค่เบิกประดู่เอาไว้ทำสีแดงก็ให้เพื่อนตอนนี้ให้เพื่อน3คนมาปั่นรวมผมด้วยนะครับแล้วก็อีก2คนไปหาสีแดงครับ
1: ด้วยความพยายามที่มุ่งมั่นและอดทนน้องๆก็ได้ม้วนไหมสดมา3ม้วนสวยงามแล้วมาดูด้านสีย้อมกันบ้างน้องๆเลือกส่วนต่างๆของพืชที่แตกต่างกัน3ชนิดคือใบหูกวางฝักคูณและเปลือกต้นสะเดาที่น้องๆคิดว่ามันจะให้สีเขียวน้ำตาลและสีแดงอิฐแต่พืชเหล่านี้จะให้สีสันตามที่น้องๆคิดได้หรือเปล่านั้นต้องมาลุ้นกันในขั้นตอนสุดท้ายการย้อมสี
6: ส่วนต่างๆของพืชพันธุ์เหล่านี้สร้างสีสันได้น่าทึ่งจริงๆสีธรรมชาติส่วนใหญ่ได้จากพืชในส่วนของเปลือกไม้ใบไม้ลูกไม้รากไม้และยางไม้อย่างเช่นรากต้นยอดอกคำฝอยสีน้ำเงินจากต้นครามสีเหลืองจากแก่นขนุนขมิ้นชันสีดำจากลูกมะเกลือสีชมพูจากต้นฟางเป็นต้นถึงแม้สีธรรมชาติเหล่านี้จะไม่ได้ให้สีที่โดดเด่นเหมือนกับสีสังเคราะห์แต่มันก็ไม่ได้เป็นอันตรายต่อผู้สวมใส่ไม่ทำให้เกิดอาการแพ้ดังนั้นจึงมีการคิดค้นวิธีการย้อมสีธรรมชาติให้ติดทนนานและได้สีที่สดยิ่งขึ้นโดยนำน้ำที่มีค่าเป็นกรดจากธรรมชาติได้จากการต้มน้ำกับใบส้มเซี่ยวมาผสมลงในหม้อย้อมสีที่เราต้องการเพื่อให้กรดทำปฏิกิริยากับเส้นไหมจนสีสามารถแทรกซึมเข้าไปในเส้นไหมได้ดียิ่งขึ้นเราก็จะได้เส้นไหมสีธรรมชาติที่สวยงามและทนทาน

0: และตอนนี้นะครับก็ใกล้หมดเวลาขึ้นมาเต็มทีแล้วครับก็อยู่ในขั้นตอนสุดท้ายนะครับก่อนที่จะผลิตเป็นผืนผ้าไหมที่สวยงามครับนั่นก็คือการตากไหมนั่นเองแต่ตอนนี้ครับเราต้องลุ้นกันอย่างมากเลยนะครับว่าเส้นไหมที่น้องๆเขาผลิตขึ้นมาแบบนี้นะครับจะมีคุณภาพพอที่จะเข้าเครื่องทอไหมที่เป็นผืนผ้าหรือเปล่าอันนี้เราต้องติดตามชมกันให้ดีครับ
1: ผมคิดว่าสำเร็จครับถ้าเชื่อว่ามันได้มันก็ได้ถ้าเชื่อว่ามันไม่ได้มันก็ไม่ได
0: ้และตอนนี้นะคะก็ถึงขั้นตอนสุดท้ายนะครับนั่นคือการให้ผู้เชี่ยวชาญนั่นคือคุณยายหลิงนะฮะในการตรวจสอบครับว่าเส้นไหมของน้องๆเนี่ยจะสามารถนำไปเข้าเครื่องทอผ้าได้หรือเปล่าอันนี้เนี่ยเราก็ไม่แน่ใจนะครับว่าจะผ่านหรือไม่ผ่านครับ
2: อันนี้มันบ่มีปมเนี่ยเข้าได้อยู่ค่ะ
0: มันได้เข้าได้อยู่แต่ว่าก็คือปัญหาตอนนี้คือว่าเส้นมันค่อนข้างเล็กใช่ไหม
2: เส้นมันเล็กแต่มันเป็นไม้บ่กลม
0: ไม่กลมด้วย
2: ไม
0: ้
2: แตก
0: ไม้แตกอยู
2: ่มันไม่ละเอียด
0: มันไม่ละเอียดด้วย
2: ควรค่ะ
0: ไม่แตกไม่กลมไม่ละเอียดแล้วภารกิจจะผ่านหรือเปล่าเราต้องลุ้นกันครับโอ้ย

คุณยายครับตอนนี้เนี่ยถึงเวลาที่สำคัญแล้วฮะผมอยากให้คุณยายเนี่ยได้ลองแล้วก็สรุปให้ผมนิดนึงว่าเส้นไหมที่น้องๆได้ทำขึ้นมาเนี่ยสามารถทอได้หรือเปล่าครับ

0: ยายครับสรุปว่าเส้นไหมที่น้องๆทำมานั้นนะครับใช้ได้หรือไม่ได้ครับ
1: ได้ค่ะใช้ได้อยู่ค่ะ
0: ถ้าใช้ได้ก็แปลว่าวันนี้น้องๆทำภารกิจสำเร็จหรือผ่านนั่นเองครับเย้สุดยอดภารกิจที่ยิ่งใหญ่สำเร็จได้ด้วยพลังคิดและความสามัคคีของเด็กๆอย่างพวกเราและในที่สุดนะครับผืนผ้าไหมของน้องๆเนี่ยก็ทำได้สำเร็จวันนี้ครับต้องถามน้องๆเลยได้เรียนรู้อะไรบ้างครับอ่ะน้องหลิว
2: ได้เรียนรู้การทำผ้าไหมการสาวไหมแล้วก็เลือกใบหมอนไปให้นอน
0: โอ้โหก็คือกระบวนการตั้งแต่แรกเริ่มเลยใช่ไหมอ่ะน้องอุ๊บอิ๊บ
3: ต้องเลือกใบหมอนที่แข็ง

0: แล้วไม่อ่อนเกินไปเพราะว่าตัวใบหม่อนจะได้กินได้อย่างสะดวกค่ะ
1: โอ้นะครับอ้าวน้องนุ่น
2: ได้เรียนรู้การเข้าร่วมกลุ่มแล้วก็การรวมพลังในกลุ่มด้วยค่ะว่าต้องสามัคคีกันยังไงบ้างค่ะ
1: การทำงานกันเป็นทีมนั่นเองใช่ไหมครับ
2: ค่ะ
1: อ่ะน้องต้นกล้า
3: ได้เรียนรู้จากการสาวไหมการย้อมสีผ้าแล้วก็ตากแดดเยอะมากเลยครับตอนนี
1: ้โอเคน้องไอซ์
4: ได้เรียนรู้เรื่องใบหม่อนว่าใบขนาดไหนควรที่จะให้หนอนวัยไหนกินมั่งแล้วก็เรียนรู้เรื่องความสามัคคีการทำงานเป็นทีมค่ะ
1: ดีมากๆเลยนะครับสิ่งที่สำคัญที่สุดนะครับน้องนั่นก็คือกระบวนการที่เราได้เรียนรู้วิธีการสร้างผ้าไหมขึ้นมาในแต่ละผืนนั่นเองและที่สำคัญนะเราไม่ต้องใช้เครื่องจักรนะครับหรือว่าสารเคมีอันตรายเลยเราเพียงแค่ใช้ทรัพยากรธรรมชาติที่มีอยู่บวกกับความคิดสร้างสรรค์เราก็สามารถสร้างเป็นผ้าพื้นไหมที่สวยงามใช่ไหมครับเด็กๆ
5: ใช่ค่ะ
1: คำถามชวนคิดวิทย์ท้ายรายการวันนี้ประเทศใดที่ได้ชื่อว่าเป็นคนค้นพบเส้นไหมจากนอนไหมและนำมาทอเป็นผ้าไหมเป็นประเทศแรกของโลกส่งคำตอบของน้องๆนะครับมาทาง Facebook Fanpage ของรายการของเราสำหรับ3คนแรกที่ตอบโดนใจทีมงานนะครับก็จะได้รับสื่อเพื่อการเรียนรู้ทางวิทยาศาสตร์ไปเป็นรางวัลและสำหรับผู้ที่อยากร่วมสมัครเข้าร่วมรายการก็รวบรวมสมาชิกแล้วก็ส่งจดหมายอีเมลหรือสมัคร Facebook Fanpage ก็ได้เช่นกันครับแล้วคิดวิทย์แอดเวนเจอร์ครั้งหน้าจะพาน้องๆไปประจนภัยที่ไหนต้องติดตามชมกันให้ดีครับแต่วันนี้ขอสโลแกนที่เกี่ยวข้องกับผ้าไหมหน่อยครับ
5: ความพยายามอยู่ที่ไหมความสำเร็จอยู่ที่ผ้าเย
1: ้แล้วพบกันใหม่ครั้งหน้ากับรายการ
5: คิดวิทย์
1: สำหรับวันนี้สวัสดีครับ

แนวทางการใช้สื่อการเรียนการสอน DLTV ของมูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์1. สื่อการเรียนการสอนอนุญาตให้ใช้เพื่อการจัดการเรียนการสอนตามการออกอากาศของ DLTV เท่านั้น 2. ห้ามทำซ้ำดัดแปลงหรือเผยแพร่สื่อของ DLTV เพื่อประโยชน์ส่วนตนหรือเพื่อกิจกรรมที่มีลักษณะแสวงหาผลประโยชน์โดยไม่ได้รับอนุญาตสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่มูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์

0: จพลังบวก Positive Mind กับพี่อ้นพี่บาทพิมพ์เมและน้องอัดในสื่อการเรียนรู้ภัยพิบัติเพื่อการศึกษาสำหรับกลุ่มคนพิการและประชาชนทั่วไปในรูปแบบการ์ตูนแอนิเมชัน
1: สวัสดีครับวันนี้พวกเราทุกคนจะได้มาร่วมมือร่วมใจกันเพื่อเรียนรู้หลักการการช่วยเหลือเกื้อกูลกันในยามที่เราต้องเจอกับภัยพิบัติทางธรรมชาติกันนะครับ
2: เอ้ยช่วยด้วยตะขาบ
1: ปกป้องเป็นอะไรไหมนี่ก็อีกเรื่องที่ต้องระวังเพราะสัตว์มีพิษต่างๆเขาก็จะมากับน้ำเนอะ
2: ดีนะที่ปกป้องใส่ชุดเอี๊ยมไม่งั้นแย่แน่เลย
3: ขวัญเอ้ยขวัญมานะปกป้อง
0: เรียนรู้เรื่องการลดความเสี่ยงจากภัยพิบัติการเตรียมตัวก่อนเกิดการรับมือระหว่างเกิดและการจัดการหลังการเกิดภัยพิบัติรับชมทั้ง8ตอน

แบบมีคำบรรยายและภาษามือได้ทางช่อง DLTV 1-12 ทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์เวลา 8:01 น.และทางช่อง DLTV 15เวลา 5:45 น.เริ่มออกอากาศรูปแบบมีคำบรรยายและภาษามือ1 ตุลาคมนี้เป็นต้นไป

0: วัสดีครับผมมิกกี้บอทโรบอทเด็กรุ่นใหม่ใฝ่เรียนรู้มาพบกับทุกคนพร้อมเรื่องราววิทยาศาสตร์แสนสนุกอีกแล้วครับ
1: สวัสดีค่ะพี่ชายเด็กรุ่นใหม่ใฝ่เรียนรู้ก็มารายงานตัวด้วยแล้วเหมือนกันค่ะว่าแต่วิทยาบอทเป็นอะไรไปคะเนี่ยทำไมทำหน้าเศร้าแบบนั้นล่ะ
0: ก็ผมไม่ชอบตอนที่มีฝนตกแบบนี้นะสิครับทั้งเสียงดังเปียกชื้นอากาศก็ไม่สดชื่นบรรยากาศชวนให้รู้สึกเศร้าจังเลยครับ
1: แหมหุ่นยนต์ผู้ละเอียดอ่อนแต่ว่าจริงๆแล้วพี่สายชอบนะคะเวลาที่ฝนตกเนี่ยเพราะมันทำให้อากาศเย็นสบายแถวก็ไม่ต้องหลบหลังต้นไม้และที่สำคัญได้เห็นรุ้งสวยๆแบบนั้นด้วย
0: โอ้โหจริงด้วยครับสายรุ้งสวยมากๆเลยครับเห็นแล้วสดชื่นมากเลยว่าแต่พี่รู้ไหมครับว่าทำไมหลังฝนตกเราถึงเห็นสายรุ้งแบบนี
1: ้รู้ค่ะแต่ว่ายังมีเรื่องน่าสนใจอีกหลายเรื่องเลยที่เกี่ยวกับสายรุ้งที่พี่ใส่เนี่ยก็อยากรู้เหมือนกัน
0: ว้าวยอดไปเลยครับงั้นตอนนี้เพื่อนๆทางบ้านก็มาระดมความคิดตั้งคำถามเกี่ยวกับสายรุ้งได้เลยพวกเราจะไปค้นหาคำตอบด้วยกัน
2: รุ้งเกิดขึ้นได้อย่างไรคะ
3: เราสามารถสร้างรุ้งเองได้ไหมคะ
4: เราจะเห็นรุ้งทุกครั้งหลังฝนตกใช่ไหมคะ
2: นอกจากบนท้องฟ้ายังมีรุ้งอยู่ที่อื่นอีกไหมคะ
5: ทำไมรุ้งถึงมี7สีครับ
1: แสงสีต่างๆรวมกันเป็นสีรุ้งได้ยังไงแล้วรุ้งเกิดขึ้นมาได้ยังไง
0: มาร่วมกันไขปริศนานี้ด้วยการทดลองกันเลยครับ

0: สายรุ้งไม่ได้มีแค่ในนิทานสายรุ้งนั้นมาจากไหนเกิดขึ้นมาได้ยังไง
1: ของสวยๆแบบนี้ธรรมชาติสร้างขึ้นมาแน่นอนแต่รู้ไหมว่าสายรุ้งก็สามารถเกิดขึ้นได้แม้จะไม่มีฝนตก
0: แน่ตื่นเต้นกันแล้วใช่ไหมงั้นเราไปดูจากการทดลองนี้กันเลยนี่คืออุปกรณ์ที่เราจะใช้ทำรุ้งอย่างง่ายขั้นแรกให้ใส่น้ำในโหลแก้วสี่เหลี่ยมและแก้วน้ำในปริมาณเท่านี
1: ้จากนั้นก็เอาอุปกรณ์ทั้งหมดมาวางไว้ตามตำแหน่งนี้เลยค่ะ
0: เมื่อได้ตำแหน่งที่ถูกต้องแล้วก็ให้ดับไฟและเปิดไฟฉาย

0: เมื่อแสงจากไฟฉายเดินทางจากอากาศไปยังน้ำในแก้วน้ำแสงจะเกิดการหักเหขึ้นเพราะอากาศและน้ำมีความหนาแน่นต่างกันและการหักเหของแสงนี้ทำให้แสงกระจายออกมาเป็นสีรุ้งหลังฝนตกและมีแดดออกเราจึงมักเห็นสายรุ้งเพราะแสงอาทิตย์เดินทางจากอากาศผ่านละอองน้ำในอากาศที่เกิดขึ้นหลังฝนตกทำให้แสงเกิดการหักเหและสะท้อนออกมาเป็นสายรุ้งครับ
1: สายรุ้งเกิดจากการหักเหของแสงอาทิตย์ผ่านละอองน้ำในอากาศนั่นเอง
2: งั้นคราวนี้เราลองมาทดสอบการหักเหของแสงด้วยแสงอาทิตย์จริงๆเลยดีกว่าเราจะหันด้านกว้างของปริซึมขึ้นเพื่อรับแสงจากดวงอาทิตย์ค่ะ
1: จากนั้นก็กระดาษสีขาวเนี่ยมาเป็นฉากรับแสงที่ออกมาจากปริซึม

0: สงสัยกันไหมครับว่าทำไมแสงอาทิตย์ที่เป็นสีขาวๆถึงหักเหออกมาเป็นหลายๆสีแบบนี้ได
1: ้แสงอาทิตย์ที่คนเรามองเห็นนั้นเป็นแสงที่ไม่มีสีหรือบางครั้งเรียกกันว่าแสงสีขาวซึ่งความจริงแล้วแสงสีขาวนี้เกิดจากการรวมตัวกันของแสงหลายสีเมื่อแสงสีขาวนั้นเคลื่อนที่จากอากาศไปสู่คลื่นหรือน้ำมันจึงถูกหักเหและแยกออกมาเป็นสีต่างๆมากมายหลายสีโดยสีหลักๆที่ตาของคนเราสามารถมองเห็นได้นั้นแบ่งออกได้เป็น7เฉดสีด้วยกันเรียกว่าสเปกตรัมประกอบด้วยสีม่วงครามน้ำเงินเขียวเหลืองแสดแดงเราจึงคิดกันว่าสายรุ้งนั้นมี7สีถ้าพูดให้ถูกจริงๆแล้วสายรุ้งไม่ได้มี7สีนะครับแต่คนเราสามารถแยกความแตกต่างของสายรุ้งได้ชัดแค่7สีต่างหาก
2: สายแอนอินสคูลสนุกคิดวิทย์ในโรงเรียน
1: หลังฝนตกเด็กๆมักจะตื่นเต้นที่จะได้เห็นสายรุ้งกันสายรุ้งที่เด็กๆชื่นชอบนี้เด็กๆรู้หรือเปล่าว่าทำไมมันถึงมีหลายสี
3: พระอาทิตย์เมื่อส่องกระทบกับละอองน้ำจะทำให้เกิดสายรุ้งแต่จริงๆแล้วพระอาทิตย์มีหลายสีแต่ตาของเราสามารถรับได้เพียงแค่7สีค่ะ
4: แสงอาทิตย์เดินทางมายังโลกเราด้วยความเร็วสูงจึงทำให้เห็นเป็นแสงสีขาวเมื่อในอากาศมีละอองน้ำมากเมื่อแสงอาทิตย์มาตกกระทบจึงทำให้เกิดการกระจายแสงและการหักเหจึงทำให้เห็นเป็นรุ้ง7สี
5: รุ้งมักเกิดขึ้นหลังฝนตกเพราะมีละอองน้ำมากเมื่อแสงแดดส่องผ่านละอองน้ำทำให้เกิดการหักเหและการสะท้อนเข้าที่ตาเราจึงมองเห็นสีรุ้งเป็น7สีค่ะ
1: ไปดูกันว่าสายรุ้งสวยงามที่มีสีสันสดใสนี้จะเป็นแรงบันดาลใจให้เด็กๆคิดสร้างสิ่งประดิษฐ์แบบไหนออกมากันนะถ้าพร้อมแล้วไปพบกับวิจิตรคนเก่ง
6: พวกเรามากโรงเรียนมินบุรีค่ะ
1: ไปชมฝีมือของพวกเขากันได้เลย
7: แรงบันดาลใจของหนูคืออยากให้ห้องตกแต่งให้สวยงามโดยสายรุ้งค่ะ
8: แรงบันดาลใจของหนูคือไปเห็นลูกบอลดิสโก้สีสันสวยๆก็อยากได้มาประดับห้องบ้างแต่ว่ามันมีราคาแพงเราก็เลยนำซีดีมาฉายส่องกับไฟแล้วก็จะเห็นเป็นรุ้งสีสันสวยๆเหมือนกันค
9: ่
8: ะ
9: แรงบันดาลใจของหนูก็คือหนูอยากเห็นรุ้งทุกวันที่หนูในบ้านกลับมาบ้านเหนื่อยเพราะบางครั้งการรอที่กว่าจะเห็นรุ้งที่เกิดขึ้นตามธรรมชาติมันรอแสนนาน
10: แผ่นซีดีเทปใสกาวสองหน้ากาวกรรไกรกระดาษโปสเตอร์สีและกระดาษสีเงินและก็หลอดไฟกล่องทึบแสง
11: วิธีการทำคือนำกระดาษสีเงินมาติดให้ทั่วภายในกล่องจากนั้นนำแผ่นซีดีมาติดให้ทั่วภายในกล่องแล้วก็เจาะช่องที่ข้างกล่องและบนฝากล่องจากนั้นนำหลอดไฟเข้าไปในช่องด้านบนฝากล่อง
12: วิธีการใช้ง่ายๆนะคะคือแค่เราเปิดสวิตช์ก็สามารถใช้งานได้แล้วค่ะ

กลับมาพบกับ5คำถามจริงหรือไม่เกี่ยวกับสายรุ้งจริงหรือไม่มีสายรุ้งสีขาวด้วยคำตอบคือจริงสายรุ้งนี้จะเกิดในที่ที่มีหมอกหนาจัดจริงหรือไม่มีคนพบปลายทางของสายรุ้ง

ายคนหนึ่งบังเอิญถ่ายภาพปลายของสายรุ้งที่ติดอยู่บนพื้นดินได้บนทางด่วนจริงหรือไม่ที่ปลายทางของสายรุ้งมีขุมทรัพย์ซ่อนอยู่คำตอบคือไม่จริงค่ะเป็นเพียงความเชื่อแต่โบราณเท่านั้นจริงหรือไม่ไม่ได้มีแค่สายรุ้งโค้งๆเท่านั้นแต่มีแบบเป็นวงกลมด้วยคำตอบคือจริงแต่ต้องขึ้นไปดูบนที่สูงๆอย่างบนเครื่องบินจริงหรือไม่ไม่มีเครื่องสร้างสายรุ้งจริงๆอยู่ในห้องนอนคำตอบคือไม่จริงค่ะแต่ถ้าจะมีก็จะมีเฉพาะโปรเจคเตอร์ที่สร้างสายรุ้งปลอมๆเท่านั้นน่าทึ่งใช่ไหมล่ะตอบกันถูกกี่ข้อเอ่ยแต่ความสนุกของสายรุ้งยังไม่หมดแค่นี้เท่านั้นนะ

0: เมื่อมีฝนตกแล้วมีแดดออกเราก็จะเห็นสายรุ้งที่มีสีสันสวยงามได้
1: จะอยู่ตรงข้ามกับดวงอาทิตย์เสมอเพราะฉะนั้นถ้าเราอยากเห็นสายรุ้งก็ต้องหันตรงข้ามกับดวงอาทิตย
0: ์นอกจากรุ้งบนท้องฟ้าที่เกิดขึ้นตามธรรมชาติแล้วรู้กันหรือเปล่าว่ารุ้งมีอยู่ในสิ่งของรอบตัวเราด้วย
1: ถูกต้องในบ้านของเราก็มีรุ้งอยู่ด้วยนะ
0: แปลกใจกันใช่ไหมล่ะรุ้งมีได้ยังไงและรุ้งมีอยู่ในสิ่งของอะไรบ้างแล้วจะลองให้เพื่อนๆมาทายกันดู
1: เริ่มจากห้องนั่งเล่นกันเลย
0: ของ4อย่างในห้องนั่งเล่นมีอย่างนึงที่มีรุ้งอยู่เราจะลองมาดูกันว่าวิทย์บอลวิทย์เกิร์ลแถวเนี้ยเขาจะเลือกถูกกันหรือเปล่า

0: ่ะน้องไทก้าครับน้องไทก้าคิดว่าของสิ่งไหนที่ทำให้เกิดลุงได
1: ้ซีดีค่ะ
0: คำตอบของน้องไทก้าถูกต้องครับแผ่นซีดีเนี่ยมีลุงจริงๆนี่ไงโชว์โชว์โชว์
2: อย่างที่เราได้เรียนรู้ไปแล้วว่าในแสงสีขาวนั้นจะประกอบไปด้วยแสงสีต่างๆมากมายหลายสีเมื่อแสงสีขาวเดินทางมากระทบกับเส้นบางๆที่เรียงขนานกันบนแผ่นซีดีมันจะเกิดการกระเจิงแสงขึ้นทำให้ตาของเรามองเห็นแถบสีรุ้งได้ครับ
3: ต่อไปเป็นห้องนอนนะคะ

ทำให้เกิดสายรุ้งได้คะอันนี้กระจกไหนลองดูสิกระจกมีสายรุ้งไหม

0: อบมายังไม่ถูกต้องนะคะที่ถูกต้องก็คือนี่เลยนี่สร้อยคริสตัลนี
1: ่สองคนนี้คิดว่าของสิ่งไหนที่จะทำให้เกิดสายรุ้งได้บ้างอันไหนเลยหยิบเลย
2: หยิบเลยหยิบเลย
3: นี่อันเดียวกันด้วย
1: คิดว่าเพราะอะไรครับ
2: เพราะอะไร
4: เพราะเห็นสี
2: เพราะเห็นสีสายรุ้งอยู่ด้านใน
1: มีสายลุงอยู่ค่ะ
2: แม้แต่ในห้องน้ำก็มีลุงอยู่ด้วย

0: น้องๆครับน้องๆคิดว่าของอันไหนที่มีสายลุ้ง
1: อันนี้เหรอมีสายลุ้งเหรอ
2: ไง
1: วีวี่คิดว่ามีไหม
2: ไม่มี
1: แล้ววีวี่คิดว่าอันไหนเอ่ยอันนี้เหรอ
3: ทำไมถึงคิดว่าเป็นอันนี้
4: เพราะว่าข้างในฟองสบู่มันมีสีคล้ายๆสายลุ้ง

0: คำตอบของน้องๆทั้งสองคนถูกต้องนะครับเพราะในน้ำสบู่เนี่ยมีฟองสบู่อยู่แล้วฟองสบู่เนี่ยก็มีสีของสายรุ้งอยู่ด้วยเอาลองจุ่มขึ้นมาแล้วเปล่าดูแล้วเปล่าเปล่าอู้นี่นี่ได้เห็นรุ้งในสิ่งของต่างๆไปแล้วคราวนี้เรามาทำรุ้งเองกันบ้างดีกว่า
1: ได้เลยถ้าพร้อมแล้วลงมือทำกันเลย
0: เริ่มจากหยดน้ำยาเคลือบเล็บลงไปในน้ำสะอาด

0: วันนี้เราได้รู้ที่มาของรุ้งสวยหลากสีว่าเกิดขึ้นมาได้ยังไงแถมยังได้เห็นสายรุ้งในมุมมองที่แปลกใหม่จากสิ่งรอบๆตัว
1: คราวหน้าที่มองเห็นรุ้งทุกคนคงรู้สึกตื่นเต้นและชื่นชอบสายรุ้งมากขึ้นแน่
0: ส่วนเพื่อนๆคนไหนที่อยากรู้ข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับสายรุ้งก็สามารถหาอ่านได้จากในหนังสือหรือว่าเว็บไซต์พวกนี้ได้เลยค่ะ
1: ส่วนคำถามประจำสัปดาห์นี้ก็คือรุ้งมี7สีใช่หรือไม่คิดให้ดีนะครับเพราะหลังจากดู Worldwide with สายรุ้งวันนี้แล้วคำตอบของเพื่อนๆอาจจะต้องเปลี่ยนไปใครรู้คำตอบแล้วรีบตอบมาทาง Facebook ของรายการเลยนะครับ
0: 3คนแรกที่ตอบถูกรับไปเลยหนังสือวิทยาศาสตร์น่าสนุกแบบนี้ส่วนวันนี้รายการ Worldwide with ของพวกเราก็หมดเวลาลงแล้วแต่ความสนุกทางวิทยาศาสตร์ยังคงดำเนินต่อไป
1: แค่ทุกคนรู้จักสังเกตสิ่งต่างๆรอบตัวศึกษาหาความรู้และรู้จักตั้งคำถามเพราะความสงสัยบวกกับวิทยาศาสตร
0: ์เท่ากับความรู้ที่ไม่มีวันสิ้นสุด
1: แล้วพบกันใหม่เมื่อสงสัยคราวหน้าในรายการ

ากพลาดชมการเรียนการสอนตั้งแต่ชั้นอนุบาลที่1ถึงชั้นมัธยมศึกษาปีที่3สามารถรับชมออกอากาศทบทวนได้อีกครั้งในวันเสาร์และวันอาทิตย์สัปดาห์เดียวกันวันเสาร์ออกอากาศทบทวนรายการการเรียนการสอนของวันจันทร์วันอังคารและวันพุธตั้งแต่เวลา 6:00 น.เป็นต้นไปหลังจากนั้นรับชมรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตวันอาทิตย์ออกอากาศทบทวนรายการการเรียนการสอนของวันพฤหัสบดีและวันศุกร์ตั้งแต่เวลา 6:00 น.เป็นต้นไปหลังจากนั้นรับชมรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตแน่นสาระการเรียนรู้ทุกช่วงเวลาตลอด24ชั่วโมงทางช่อง DLTV

0: Bon.
1: Yeah! Yeah!
2: Grop, grop, grop, grop, grop.
3: เห็นไหมล่ะครับว่าในชีวิตประจำวันของมนุษย์เราเนี่ยมีเสียงต่างๆเกิดขึ้นมากมายตลอดเวลาไม่ว่าจะเป็นเสียงที่เกิดขึ้นจากธรรมชาติหรือว่าเสียงที่เกิดขึ้นจากมนุษย์ของเราในการพูดคุยหรือว่าใช้ในการสื่อสารมันก็เป็นเสียงกันทั้งนั้นใช่ไหมล่ะครับแต่ถ้าเราลองจินตนาการดูว่าเราไม่ได้ยินเสียงล่ะครับมันจะเกิดอะไรขึ้น

0: เห็นไหมล่ะครับพอเราไม่ได้ยินเสียงเนี่ยเราก็จะคุยกันไม่รู้เรื่องแล้วก็ไม่รู้ว่าอีกฝั่งหนึ่งก็พูดอะไรใช่ไหมล่ะครับและในบางครั้งที่เกิดสถานการณ์บางอย่างที่ทำให้เราไม่สามารถมองเห็นได้เสียงก็เป็นอีกหนึ่งสิ่งสำคัญมากๆเลยนะครับเพราะบางครั้งเนี่ยอาจจะทำให้เราเกิดอันตรายได้เลยนะครับเห็นไหมล่ะครับว่าเสียงเนี่ยมีความสำคัญและมีอิทธิพลกับเรามากเลยใช่ไหมล่ะครับ
1: ไฟ
0: คราวนี้เมื่อเราเห็นความสำคัญของการมีอยู่ของเสียงแล้วเนี่ยนะครับอีกสิ่งหนึ่งที่สำคัญมากไม่แพ้กันก็คือตัวรับเสียงครับมนุษย์เราเนี่ยมีตัวรับเสียงก็คือหูครับและเมื่อมีเสียงผ่านเข้ามาในหูเราเราจะเรียกสิ่งที่เกิดขึ้นนี้ว่าการได้ยินครับผมอย่างที่เราลองกดมิวเสียงในตอนแรกใช่ไหมล่ะครับเราก็จะได้ยินหรือว่าได้รู้ความแตกต่างของการได้ยินเสียงกับการไม่ได้ยินเสียงแล้วใช่ไหมล่ะครับแต่ที่มันพิเศษมากกว่านั้นคือเสียงเนี่ยสามารถแยกได้ด้วยนะครับหรือว่าการแยกเสียงของเราผมจะยกตัวอย่างเช่นการที่เราได้ยินเสียงเครื่องดนตรีแต่ละชนิดแต่เราก็สามารถแยกได้ว่าเสียงนั้นเป็นของเครื่องดนตรีชนิดไหนก็เหมือนกับการที่พี่ทำเสียงโอ้แบบสาวน้อยทำไมวันนี้เธอหน้าตาสวยจังเลยนะกับ
2: โอ้ยสวัสดีครับสาวน้อยวันนี้หนูสวยมากเลยนะครับ
0: เห็นไหมล่ะครับแค่นี้เราก็สามารถแยกได้ว่าอันนี้เสียงใหญ่อันนี้เสียงเล็กใช่ไหมล่ะครับเพราะอะไรล่ะครับทำไมเราถึงได้ยินเสียงที่ไม่เหมือนกันลองเปรียบเทียบการตีกองสองแบบดูนะครับเห็นไหมล่ะครับการตีกองแบบธรรมดาเนี่ยก็ให้เสียงที่ไม่เหมือนกันแล้วใช่ไหมล่ะครับกลองนึงเสียงใหญ่ส่วนอีกกลองนึงเสียงเล็กลองตีกันอีกทีแล้วเรามาดูภาพสโลโมชั่นเปรียบเทียบการตีกลองกันดีกว่าครับเห็นอะไรไหมครับน้องๆเห็นไหมครับพอตีปุ๊บเราก็จะเห็นความแตกต่างระหว่างการกระเพื่อมของกลองใช่ไหมล่ะครับเพราะว่าพอกลองใหญ่เนี่ยมันก็จะสั่นช้าส่วนกลองเล็กมันก็จะสั่นเร็วเราจะขอเรียกสิ่งที่เกิดขึ้นนี้ว่าความถี่ครับ
3: คำถามลองแบ่งประเภทของแหล่งกำเนิดเสียงกันดูเสียงไหนเป็นเสียงที่มนุษย์สร้างขึ้นและเสียงไหนเป็นเสียงตามธรรมชาติแหล่งกำเนิดเสียงที่มนุษย์สร้างขึ้นหมายถึงเสียงที่เกิดขึ้นจากการกระทำของมนุษย์ด้วยวิธีการต่างๆเช่นการดีดการสีการตีและการเป่าที่มนุษย์เป็นผู้กระทำกับวัตถุนั้นจนทำให้วัตถุนั้นเกิดการสั่นเกิดเป็นเสียงขึ้นจนกลายเป็นแหล่งกำเนิดเสียงที่มนุษย์สร้างขึ้นนั่นเองซึ่งนั่นก็คือเสียงตบมือกับเสียงเป่าแตรส่วนแหล่งกำเนิดเสียงตามธรรมชาตินั้นหมายถึงเสียงที่เกิดขึ้นเองโดยธรรมชาติเช่นเสียงสัตว์ต่างๆเสียงปรากฏการณ์ทางธรรมชาติเสียงเสียดสีหรือกระทบกันด้วยวิธีการเกิดเสียงหลายรูปแบบและนั่นก็คือเสียงไก่ขันและเสียงฟ้าผ่านั่นเองทบทวนการเกิดเสียงและการได้ยินกันอีกรอบนะคะมี3ตัวแปรที่เราต้องรู้จักคือแหล่งกำเนิดเสียงตัวกลางและตัวรับเสียงเริ่มจากเสียงเกิดจากการสั่นวัตถุต้นกำเนิดเสียงอย่างเช่นเสียงของตกลงพื้นแล้วเราเห็นภาพกรอบรูปอยู่บนพื้นแสดงว่ากรอบรูปกระทบกับพื้นทำให้เกิดการสั่นสะเทือนและโมเลกุลของอากาศที่อยู่รอบๆนั้นก็เกิดการสั่นตามไปด้วยทำให้เกิดเสียงที่มีลักษณะเป็นคลื่นเดินทางผ่านตัวกลางนั่นก็คืออากาศเสียงกระจายไปทั่วทิศทางแต่เมื่อหูเราอยู่ในระยะของการสั่นเราก็จะได้ยินเสียงแต่ถ้าสมมุติว่ากรอบรูปที่ตกลงมาและกระจกแตกด้วยก็จะเกิดการสั่น2แบบวิ่งผ่านตัวกลางเข้ามาในหูของเราด้วยเช่นกันซึ่งจริงๆแล้วตัวกลางไม่ได้มีแค่อากาศเท่านั้นนะเพราะวัตถุต่างๆหรือของเหลวที่อยู่ในวงของการสั่นสะเทือนก็เป็นตัวกลางได้ทั้งหมดเช่นทหารในอดีตจะเอาหูแนบกับพื้นดินเพื่อฟังเสียงเดินทางของม้าหรือกองทัพฝั่งตรงข้ามทำให้ทหารสามารถรู้ได้ว่ากองทัพฝั่งตรงข้ามอยู่ไกลแค่ไหน หรือแม้กระทั่งของเหลวเมื่อเราดำน้ำแล้วหาของไปเคาะใต้น้ำเพื่อนที่ดำน้ำอยู่ใกล้ๆก็สามารถได้ยินการสั่นใต้น้ำได้เช่นกันพอเสียงเดินทางผ่านตัวกลางทำให้ตัวกลางสั่นสะเทือนอย่างเดียวไม่พอเมื่อการสั่นเข้ามาถึงตัวรับเสียงซึ่งก็คือหูของเราปุ๊บก็จะเจอกับ3ด่านด่านแรกคือหูชั้นนอกนั่นคือใบหูช่วยในการรับเสียงเพื่อให้เสียงกระทบเข้ารูหูด่านที่2หูชั้นกลางเยื่อแก้วหูรับการสั่นสะเทือนส่งต่อไปยังหูชั้นกลางกระดูกค้อนกระดูกทั่งและกระดูกโกรนด่านสุดท้ายหูชั้นในมีส่วนที่เรียกว่าคอเคลียมีลักษณะขดเป็นวงคล้ายก้นหอยโขกทำหน้าที่รับการสั่นสะเทือนจากหูชั้นกลางและส่งไปยังเส้นประสาทคำถามเสียงเดินทางผ่านตัวกลางอะไรได้ดีที่สุดระหว่างของแข็งของเหลวและแก๊สคำตอบคือของแข็งเสียงสามารถเดินทางผ่านได้ทั้งแก๊สของแข็งและของเหลวโดยจะมีความเร็วมากที่สุดเมื่อเดินทางผ่านของแข็งของเหลวและแก๊สตามลำดับที่เดินทางผ่านของแข็งได้ดีที่สุดเพราะว่าการเดินทางของเสียงอาศัยการสั่นของโมเลกุลตัวกลางดังนั้นเสียงจะเดินทางได้เร็วขึ้นหากตัวกลางมีความหนาแน่นมากทำให้เสียงเดินทางได้เร็วในของแข็งนั่นเอง
0: การทดลองแรกวันนี้นะครับเราจะมาลองพิสูจน์กันว่าเสียงเนี่ยสามารถส่งต่อการสั่นสะเทือนได้จริงหรือเปล่านะครับมาเริ่มต้นด้วยการทำแบบนี้เลยครับตัดลูกโป่งประกอบกับแก้วน้ำนะครับกะระยะการตัดลูกโป่งสักประมาณนี้นะครับให้มันสามารถครอบแก้วน้ำของเราได้นะครับประมาณนี้เลยนะครับประกอบลูกโป่งเข้ากับแก้วครอบให้แน่นนะครับเพื่อกันไม่ให้มันเนี่ยเด้งออกมานะครับเห็นไหมครับแค่นี้

หลังจากนั้นนะครับให้เราเอาสก็อตเทปใสนะครับมาพันรอบๆไว้กันมันหลุดออกมานะครับต่อไปนะครับหยดน้ำลงบนลูกโป่งครับหยดพอประมาณนะครับพิสูจน์ง่ายๆนะครับน้องๆเพียงแค่น้องๆเนี่ยมีแก้วมีลูกโป่งแล้วก็มีน้ำเดี๋ยวเราจะมาลองทำเสียงกันเลยครับเริ่มที่เสียงดีดนิ้วกันก่อนเลยนะครับดูว่ามันจะสั่นหรือเปล่าโอ้โหมีขยับนิดหน่อยนะครับเนี่ยทีนี้ครับเรามาเริ่มอัพเลเวลการเคาะกันให้มันดังกว่าเดิมโดยการใช้หม้อกันดีกว่านะครับน้องๆน้องๆครับอย่าลืมนะครับว่าห้ามใช้ของมีคมมาเคาะเป็นอันขาดเลยนะครับน้องๆและที่สำคัญเนี่ยนะครับใช้หม้อเคาะเสร็จแล้วก็อย่าลืมเอาไปคืนคุณแม่กันด้วยนะครับมาเรามาเริ่มเคาะกันเลยดีกว่านะครับ

0: เริ่มสั่นแรงขึ้นอย่างเห็นได้ชัดเลย
1: คราวนี้นะครับเราจะมาอัพเลเวลให้มันใหญ่กว่าเดิมโดยการใช้กองใหญ่ไปเลยแล้วเราจะมาดูกันว่าการสั่นสะเทือนมันจะชัดมากขนาดไหนนะครับ

ใหญ่อันนี้จะเห็นว่าแรงสั่นสะเทือนของน้ำเห็นได้ชัดมากและที่เราบอกว่าการสั่นสะเทือนของเสียงเนี่ยมันกระจายไปทั่วทิศทางใช่ไหมล่ะครับเราจึงอยากรู้ว่าถ้าคลื่นเสียงยิ่งอยู่ไกลขึ้นไกลขึ้นการสั่นสะเทือนของเสียงจะเป็นอย่างไรเราจะมาดูกันครับก่อนอื่นผสมสีน้ำและตั้งในระยะที่ห่างกันคราวนี้นะครับเราก็มาเติมน้ำให้เต็มกันเลยนะครับเติมให้เต็มทุกแก้วเลยนะครับ

0: เห็นว่าการสั่นเกิดขึ้นไม่พร้อมกันยิ่งไกลจากกลองมากเท่าไหร่ยิ่งทำให้สั่นน้อยลงดูอย่างแก้วสีแดงนี้สิสั่นเยอะกว่าแก้วอื่นเลยนะครับ
1: การทดลองแรกเราพิสูจน์ว่าเสียงเกิดจากการสั่นสะเทือนจริงไหมซึ่งปรากฏว่าเสียงเกิดจากการสั่นสะเทือนจริงๆด้วยและขนาดของการเกิดเสียงก็มีผลต่อการสั่นของน้ำด้วยเริ่มจากเราดีดนิ้วซึ่งสร้างการสั่นได้ไม่ยากจึงทำให้น้ำสั่นนิดเดียวเปรียบเทียบกับการตีกลองขนาดใหญ่จะเห็นได้ชัดถึงความแตกต่างว่าน้ำสั่นแรงมากความดังของเสียงที่แตกต่างกันจึงขึ้นอยู่กับความเข้มของเสียงโดยเสียงที่ดังมากจะมีค่าความเข้มเสียงมากในขณะที่เสียงเบาจะมีค่าความเข้มเสียงน้อยปัจจัยที่มีผลต่อความเข้มเสียงก็คือความแรงของการสั่นสะเทือนยิ่งมีการสั่นสะเทือนของเสียงที่แรงมากความเข้มก็ยิ่งและเสียงที่ได้ยินก็จะมีความดังมากเช่นกันและในการทดลองที่2ผลสรุปมีการเชื่อมโยงจากอันแรกคือน้ำที่อยู่ใกล้แหล่งกำเนิดเสียงมากที่สุดจะได้รับแรงสั่นสะเทือนที่แรงที่สุดและยิ่งไกลขึ้นแรงสั่นก็จะน้อยลงตามเปรียบเทียบกับหูของเราที่ยิ่งอยู่ไกลยิ่งได้ยินเสียงเบากว่าคนอยู่ใกล้ความเข้มเสียงที่

0: ราพบอีกอันคือรถพยาบาลที่เราจะได้ยินเสียงจากเบาไปดังแล้วก็กลับมาเบาเป็นเพราะเสียงเดินทางมาจากที่ไกลเข้ามาใกล้เราแล้วก็เคลื่อนที่จากไปอย่างรวดเร็วทำให้เราได้ยินเสียงแบบลูกคลื่นเลยยังไงล่ะคำถามถ้านำแผ่นไม้ขนาดเท่าๆกันแต่มีความยาวไม่เท่ากันมาแขวนไว้แบบรูปเมื่อเคาะทั้ง4แผ่นแผ่นไหนจะให้เสียงต่ำที่สุดคำตอบแผ่นที่ให้เสียงต่ำที่สุดก็คือแผ่น B เพราะแผ่น B มีมวลมากที่สุดเมื่อเทียบกับแผ่นอื่นๆเวลาเคาะก็จะทำให้เกิดการสั่นสะเทือนที่มีคลื่นความถี่ต่ำทำให้เกิดเสียงทุ้มที่สุดนั่นเอง
1: ความเข้มของเสียงเนี่ยก็สนุกเหมือนกันใช่ไหมล่ะครับน้องๆและทีเนี้ยน้องๆเคยได้ยินคำว่าเดซิเบลกันหรือเปล่าครับใช่แล้วครับเดซิเบลครับเดซิเบลเนี่ยคือหน่วยวัดความดังของเสียงครับผมจะยกตัวอย่างเช่นเวลาเรากระซิบกันเฮ้ยสวัสดีทำอะไรอยู่เวลาเรากระซิบแบบนี้นะครับความดังก็จะอยู่ที่ประมาณ30เดซิเบลส่วนเวลาเราพูดธรรมดาแบบนี้นะครับความดังก็จะอยู่ที่ประมาณ60เดซิเบลส่วนเสียงเครื่องดูดฝุ่นก็จะอยู่ที่ความดังประมาณ75เดซิเบลนะครับเสียงประทัดในวันตุจีนเนี่ยที่มันดังบุ้มบ้อมบุ้มบ้อมเนี่ยดังถึงประมาณ125เดซิเบลเลยนะครับส่วนเสียงเครื่องบินที่กำลังจะขึ้นสู่ท้องฟ้าชิวขึ้นไปเนี่ยนะครับดังถึงประมาณ140เดซิเบลเลยนะครับโอ้โหดังมากแม้ว่าเราจะได้ยินเสียงกันอยู่ตลอดเวลาซึ่งเสียงเนี่ยจะทำให้เรารับรู้สถานการณ์รอบข้างทำให้เราพูดคุยกันได้รู้เรื่องแต่เสียงก็ทำให้เกิดโทษได้เช่นกันนะครับถ้าเราได้ยินเสียงในระดับ70ถึง85เดซิเบลต่อเนื่องถึง8ชั่วโมงเนี่ยจะทำให้เกิดอาการมึนงงจนกระทั่งเป็นอันตรายต่อเยื่อแก้วหูเลยนะครับอย่างเช่นวิศวกรที่ทำงานอยู่ในไซต์ก่อสร้างที่มีเสียงดังอยู่ตลอดเวลาหรือว่าจะเป็นพนักงานโรงงานที่ทำงานอยู่กับเครื่องจักรที่มีเสียงดังตลอดเวลานะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยต้องใส่ที่ครอบหูไว้เพื่อป้องกันเสียงที่ดังเกินไปครับอย่างน้องๆเองก็ต้องระวังนะครับเวลาใส่หูฟังเล่นเกมหรือว่าดูการ์ตูนอย่าเน้นแต่ความมันนะครับต้องเปิดเสียงไม่ให้ดังเกินไปด้วยล่ะครับนอกจากความดังความเบาของเสียงแล้วเนี่ยลักษณะของเสียงอีกอย่างนึงนั่นก็คือเสียงต่ำและก็เสียงสูงครับอย่างเช่นเสียงสิงโตคำรามโกรธจะเป็นเสียงต่ำส่วนเสียงนกร้องกิ๊บกิ๊บกิ๊บก็จะเป็นเสียงสูงนะครับเสียงสูงเสียงต่ำที่เราได้ยินกันอยู่นั้นขึ้นอยู่กับความเร็วในการสั่นสะเทือนของแหล่งกำเนิดเสียงหรือเรียกว่าความถี่มีหน่วยวัดต่อวินาทีเรียกว่าเฮิร์ตครับซึ่งความถี่ในการสั่นสะเทือนนี้มีความเกี่ยวข้องกับมวลของวัตถุครับวัตถุที่มีมวลน้อยจะมีความถี่และการสั่นสะเทือนที่สูงกว่าวัตถุที่มีมวลมากครับเช่นการที่เราเคาะแก้วน้ำที่มีน้ำอยู่น้อยเราจะได้ยินเสียงที่มันมีความถี่สูงเราจึงได้ยินเสียงแก้วน้ำนั้นส่งเสียงที่แหลมหรือว่าเสียงสูงออกมาครับแต่ถ้าเราเคาะแก้วน้ำที่มีน้ำอยู่มากเราจะได้ยินเสียงความถี่ต่ำเราเลยได้ยินเสียงที่มีเสียงทุ้มและเสียงต่ำนั่นเองครับการที่เครื่องดนตรีมีเสียงต่ำและเสียงสูงเนี่ยใช้หลักการเดียวกันนั่นแหละครับทีนี้พอน้องๆเข้าใจความเข้มข้นและความถี่ของเสียงได้ดีแล้วคราวนี้เราก็สามารถประดิษฐ์เครื่องดนตรีที่เราสามารถทำเองได้ลองไปทำดูนะครับเมื่อเรารู้ความเข้มข้นของเสียงแล้วเราก็ทำได้สบายเลยครับ
0: คำถามหน่วยที่ใช้วัดความดังของเสียงเรียกว่าอะไรคำตอบเดซิเบลเป็นหน่วยที่ใช้วัดความดังของเสียงตัวอย่างเช่นความดัง0เดซิเบลเป็นเสียงที่หูของมนุษย์เราอาจจะไม่ได้ยิน30เดซิเบลคือเสียงกระซิบ50เดซิเบลเท่ากับเสียงที่เราพูดกันตามปกติ100ถึง200เดซิเบลเท่ากับเสียงของเครื่องบินและเราไม่ควรฟังเสียงที่ดังเกินกว่า140เดซิเบลเพราะอาจจะทำให้เกิดอันตรายต่อระบบภายในของหูได้

0: ำแนะนำสำหรับผู้ปกครองในการจัดการเรียนการสอนระดับประถมศึกษาด้วยการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมผู้ปกครองสามารถจัดให้บุตรหลานเรียนและทำกิจกรรมไปพร้อมกับห้องเรียนต้นทางระดับประถมศึกษาปีที่1ถึง6ทางช่องดาวเทียมหมายเลข186ถึง191ออกอากาศเวลา 8:30 นถึงเวลา 14:30 นสามารถรับชมได้ทุกช่วงเวลาผ่านทาง www.dltv.ac.thรองสามารถส่งเสริมและดูแลช่วยเหลือในการเรียนทางไกลของบุตรหลานได้โดยก่อนเรียนช่วยกระตุ้นเตือนให้เปิดรายการการเรียนการสอนเมื่อถึงเวลาออกอากาศจัดเตรียมหนังสือเรียนหรือเอกสารประกอบการเรียนรู้สอบถามหรือพูดคุยกับบุตรหลานให้เห็นความสำคัญของการเรียนระหว่างเรียนจัดสภาพแวดล้อมที่สะอาดปลอดภัยควรให้บุตรหลานสนใจเรียนในช่วงเวลา 20-30 นาทีแรกเนื่องจากเป็นช่วงการทบทวนความรู้เดิมและสอนเนื้อหาใหม่ส่งเสริมให้บุตรหลานคิดและทำกิจกรรมตามความสามารถหลังเรียนช่วยกระตุ้นเตือนให้ทำแบบฝึกหัดเวลาว่างให้ช่วยทำงานบ้านง่ายๆให้เล่นอิสระกลางแจ้งผู้ปกครองอ่านหนังสือให้ฟังหรือจัดเวลาให้บุตรหลานอ่านหนังสือให้กำลังใจและสังเกตพฤติกรรมของบุตรหลานหากมีข้อสงสัยผู้ปกครองสามารถสอบถามได้ที่ครูประจำชั้นตามช่องทางการสื่อสารที่แต่ละโรงเรียนกำหนด
1: สมาร์ทซิตี้เมืองอัจฉริยะกับอาคารอนุรักษ์พลังงานสมาร์ทซิตี้หรือเมืองอัจฉริยะคือการนำเทคโนโลยีและนวัตกรรมที่ทันสมัยมาผสมผสานกับการใช้ชีวิตในทุกๆด้านยกระดับคุณภาพชีวิตสร้างความสุขความสะดวกสบายให้ประชาชนด้วยเทคโนโลยีที่ตอบสนองความต้องการของผู้คนอย่างชาญฉลาดโครงสร้างของเมืองอัจฉริยะจะเน้นเรื่องพลังงานที่สามารถปรับเปลี่ยนและรองรับกันได้เช่นใช้ไฟฟ้าจากพลังงานแสงอาทิตย์ในตอนกลางใช้ไฟฟ้าพลังงานน้ำหรือพลังงานลมในเวลากลางคืนมีแหล่งเก็บกระแสไฟที่สามารถจ่ายไฟได้ตลอดเวลาและต้องเป็นพลังงานสะอาดการออกแบบและวางแผนการก่อสร้างที่ดีจึงเป็นส่วนสำคัญในการสร้างเมืองอัจฉริยะให้เกิดขึ้นได้จริงอาคาร BEC จึงเป็นคำตอบในยุคนี้ BEC หรือ Building Energy Code คือเกณฑ์มาตรฐานประสิทธิภาพด้านพลังงานในอาคารด้วยการกำหนดมาตรฐานหลักเกณฑ์และวิธีการจัดการพลังงานกับอาคารที่จะก่อสร้างใหม่หรือดัดแปลงตั้งแต่เริ่มต้นออกแบบอาคารเพื่อให้อาคารมีการใช้พลังงานอย่างมีประสิทธิภาพเกณฑ์มาตรฐานขั้นต่ำในการออกแบบอาคารเพื่อการอนุรักษ์พลังงานมีจำนวน6ระบบดังนี้1ระบบเปลือกอาคาร2ระบบไฟฟ้าแสงสว่าง3ระบบปรับอากาศ4อุปกรณ์ผลิตน้ำร้อน5การใช้พลังงานโดยรวมของอาคาร6การใช้พลังงานหมุนเวียนซึ่งการออกแบบอาคาร BEC จะเป็นพื้นฐานให้อาคารใช้พลังงานอย่างประหยัดและมีประสิทธิภาพสูงสุดเช่นการเลือกใช้วัสดุก่อสร้างเปลือกอาคารที่ป้องกันความร้อนได้ดีการติดตั้งฉนวนบนหลังคาการใช้สีโทนอ่อนการใช้อุปกรณ์ไฟฟ้าและเครื่องปรับอากาศที่มีประสิทธิภาพสูงเป็นต้นซึ่งจะสามารถเอามาตรฐาน BEC ไปเชื่อมโยงนวัตกรรมหลากหลายเพิ่มเติมได้เช่นระบบควบคุมพลังงานในอาคารอัตโนมัติระบบปรับปรุงคุณภาพอากาศภายในอาคารระบบปรับอากาศและระบายอากาศสามารถควบคุมด้วยระบบคลาวด์หรือ AI สามารถวิเคราะห์และประเมินผลให้เครื่องปรับอากาศทำงานโดยสูญเสียพลังงานน้อยที่สุดลดพลังงานในช่วงเวลาที่ไม่จำเป็นครับส่วนหลักเกณฑ์การคำนวณในการออกแบบอาคารเพื่อการอนุรักษ์พลังงานพอได้พัฒนาโปรแกรมในการช่วยคำนวณเรียกว่าโปรแกรม BEC ระบบเว็บเบสสามารถดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่เว็บไซต์ศูนย์ให้คำปรึกษาการออกแบบอาคารเพื่อการอนุรักษ์พลังงานครับSAF เชื้อเพลิงอากาศยานแบบยั่งยืนเรามาทำความรู้จักกับSAF Sustainable Aviation Fuel หรือเชื้อเพลิงอากาศยานแบบยั่งยืนที่ไม่ใช่เชื้อเพลิงฟอสซิลและลดการปล่อย CO2 ได้ SAF ที่ผลิตขึ้นจะมีคุณสมบัติที่คล้ายคลึงกับ Jet A1 ซึ่งเป็นไปตามมาตรฐาน ASTM International Standard มีคุณสมบัติที่สำคัญคือสามารถ Drop-in Fuel หรือสามารถผสมกับน้ำมันเชื้อเพลิง Jet A1 ได้โดยตรงโดยไม่มีความจำเป็นต้องปรับเปลี่ยนเครื่องยนต์หรือปรับปรุงโครงสร้างพื้นฐานในการเติมน้ำมันเชื้อเพลิงต่างๆเป็นหลักการเดียวกับการผสมเอทานอลเข้าไปในน้ำมันเบนซินหรือการผสมไบโอดีเซลเข้ากับน้ำมันดีเซลในปัจจุบันธุรกิจการบินมีการปล่อย CO2 มากเป็นสัดส่วนถึงประมาณ 2% ของโลก SAF จึงเป็นหนึ่งในทางเลือกที่จะช่วยลดปริมาณการปล่อย CO2 ในอุตสาหกรรมการบินลงได้เพื่อที่จะก้าวเข้าสู่เป้าหมาย Net Zero ในคริสตศักราช2065กระบวนการผลิต SAF ที่องค์การการบินพลเรือนระหว่างประเทศ The International Civil Aviation Organization หรือ ICAO ยอมรับมีทั้งสิ้น11กระบวนการยกตัวอย่างเช่น Hydroprocesses Ester and Fatty Acid หรือ HEFA ใช้วัตถุดิบในกลุ่มน้ำมันได้แก่น้ำมันพืชใช้แล้วไขมันสัตว์น้ำมันปาล์มดิบแอลกอฮอล์ทูเจตซินเทติกเคนิคเคโรซีน ATJ-SPK ใช้วัตถุดิบในกลุ่มแอลกอฮอล์ที่เกิดจากกระบวนการหมักวัตถุดิบประเภทแป้งและน้ำตาล Fischer-Tropsch FT ใช้วัตถุดิบในกลุ่มก๊าซสังเคราะห์ Syngas Synthesis Gas โดยใช้วัตถุดิบจำพวกชีวมวลเช่นวัสดุเหลือทิ้งทางการเกษตรหรือป่าไม้แม้กระทั่งขยะจากแหล่งชุมชนก็สามารถนำมาผลิตซินแก๊สได้โดยนำวัตถุดิบเหล่านี้ไปผ่านกระบวนการทางความร้อนและเคมีแล้วนำเข้าสู่กระบวนการ Fischer-Tropsch เพื่อผลิตเป็นแซฟต่อไปเมื่อประเมินศักยภาพของประเทศไทยเองพบว่ามีวัตถุดิบที่สามารถนำมาผลิตแซฟได้แก่น้ำมันพืชใช้แล้วน้ำมันปาล์มดิบเอทานอลที่ผลิตจากกากน้ำตาลน้ำอ้อยมันสำปะหลังเป็นต้นแต่จะต้องทำให้วัตถุดิบผ่านการรับรองตามเกณฑ์ความยั่งยืนที่ ICAO กำหนดซึ่งจะต้องอาศัยความร่วมมือจากหลายภาคส่วนทั้งจากหน่วยงานภาครัฐและภาคเอกชนร่วมกันผลักดันให้วัตถุดิบของไทยผ่านเกณฑ์ความยั่งยืนของ ICAO เพื่อนำมาผลิตแซฟได้อย่างยั่งยืน
2: ชมการเรียนการสอนตั้งแต่ชั้นอนุบาลที่1ถึงชั้นมัธยมศึกษาปีที่3สามารถรับชมออกอากาศทบทวนได้อีกครั้งในวันเสาร์และวันอาทิตย์สัปดาห์เดียวกันวันเสาร์ออกอากาศทบทวนรายการการเรียนการสอนของวันจันทร์วันอังคารและวันพุธตั้งแต่เวลา 6:00 นเป็นต้นไปหลังจากนั้นรับชมรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตวันอาทิตย์ออกอากาศทบทวนรายการการเรียนการสอนของวันพฤหัสบดีและวันศุกร์ตั้งแต่เวลา 6:00 นเป็นต้นไปหลังจากนั้นรับชมรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตอัดแน่นสาระการเรียนรู้ทุกช่วงเวลาตลอด24ชั่วโมงทางช่อง DLTV

0: ร้านเด็ดของเราวันนี้นะครับผู้พาคุณผู้ชมมาอยู่ที่ตลาดสีย่านนะครับต้องบอกว่าเป็นตลาดเก่าแก่ที่เป็นแหล่งรวมของกินของคนกรุงเทพเลยนะครับตอนนี้ประมาณ8โมงร้านค้าสตรีทฟู้ดต่างๆนี่ตั้งเรียงรายพร้อมที่จะเสิร์ฟให้กับคนที่จะมาซื้ออาหารไปกินนะครับเนี่ยส่วนใหญ่นะก็จะเป็นคนที่ตื่นเช้ามาทำงานก็แวะซื้อขึ้นรถเมล์ไปทำงานได้นะครับแต่วันนี้ร้านเด็ดของฟู้ดนะครับที่จะพามานี่เป็นร้านที่อยู่ริมฟุตบาทชื่อว่าร้านห่อหมกแม่บุญมานะครับเขาว่ากันว่าทำมาขายนี่วันละ100โลขายหมดได้ยังไงอร่อยขนาดไหนตามพุ่มมาเลยนะครับมาครับคุณผู้ชมฮะนี่ตั้งอยู่ริมฟุตบาทแบบนี้เลยนะฮะต้นซอย4ย่าน1เจอเลยนี่แม่สวัสดีครับ
1: จ้าสวัสดีครับ
0: นี่เลยห่อหมกแม่บุญมาของเราแม่บุญมาคือคนนี้ใช
1: ่
0: ไหม
1: ใช่ค่ะนี่ตัวจริงเสียงจริง
0: ดูหม้อนี่คือใหญ่มากเลยนะแม
1: ่ค่ะหม้อเบอร์60ค่ะเต็มหม้อ100โลเนื้อปลา100โลค่ะ
0: เนื้อปลา100โล
1: มีปลาช่อนตะกายหมูสับแล้วก็หัวเนื้อหัวพุงค่ะ
0: หัวเนื้อหัวพุงปลาช่อนเหรอ
1: ปลาช่อนค่ะ
0: ราคาก็ต่างกันไปอย่างเงี้ยนะ
1: ต่างกันไปก็หัวพุงกระทงละ60
0: จ้ะ
1: ถ้าพุงล้วนกระทงละ80เด็กจิ๋วก็25บาทค่ะ
0: คือเขาจะมีวางถาดไว้ในตู้กระจกนะตรงนี้เป็นกระทงเล็ก25บาทใช
1: ่
0: ไหม
1: จ้ะ
0: ส่วนใหญ่คนก็จะมาซื้อแบบนี้ความอร่อยของห่อหมกเราคืออะไรจ๊ะแม่
1: คือใจซื่อมือสะอาดใส่เครื่องให้ครบไม่ลดของกะทิที่แพงมากโลละ780ป้าก็ต้องใส่เท่านั้นไม่ลดใส่เครื่องให้ถึงไม่ตั้งใจทำ
0: พริกแกงเครื่องแกงนี่สูตรเราเลย
1: สูตรเรา
0: จากที่เห็นนี่คือตากใส่กระทงตรงนี้แล้วก็นึ่งกันเลยถ้าใครมีเวลาเนี่ยรอได้ก็สั่งแม่ได
1: ้บางคนสั่งมาจากบ้านก็ได้ค่ะแล้วมาเอา
0: อ๋อโทรสั่งก็ได้อันนี้ขายเริ่มขายตั้งแต่กี่โมงจ๊ะแม
1: ่โมง
0: 7โมง
1: ใช่
0: แล้วหมดประมาณกี่โมงอ่ะ
1: ก็บ่ายโมง2โมง3โมงแล้วแต่
0: เอาเหรอก็มาสักเที่ยงนี่ก็ยังพอได้กินอยู
1: ่ได้ค่ะได้ฝนฟ้าตกก็จะขายหมดไม่มีการเหลือแช่เหลือค้างไม่เอา
0: ไม่มีโอ้โห100โลนี่เกลี้ยงนะครับนอกจากห่อหมกแล้วมีอย่างอื่นด้วยนี
1: ่มีทอดมันแล้วก็ขนมจีนน้ำยาปลาช่อนทอดมันไปซีค่ะ
0: ทอดมัน
1: ผสมเองนะ
0: ทอดมันชิ้นใหญ่ๆแบบนี้นะครับ
1: ชิ้นหนาแต่ของเราจะไม่มีน้ำจิ้ม
0: เอาเหรอทำไม
1: เพราะเราทำมันหนาแล้ว
0: จ้ะ
1: อร่อยในตัว
0: ชิ้นเท่าไหร่จ้ะเนี่ย
1: ชิ้นละ5บาท
0: ชิ้นละ5บาทนะครับลองชิมกันได้เดี๋ยวผู้สั่งหมดเลย

ิมกันนะครับคือต้องบอกก่อนว่าร้านนี้นะฮะเขาไม่มีที่ให้นั่งกินนะแต่อันนี้คือเราขอเป็นกรณีพิเศษแล้วก็เอาข้าวมาด้วยซื้อข้าวมาแถวนี้นะฮะคือเพราะว่าตรงนี้เป็นร้านสตรีทฟู้ดทั้งหมดเลยนะครับหาซื้อง่ายมากเริ่มจากห่อหมกก่อนเลยนะครับอันนี้จะเป็นไซส์เล็กนะครับ25บาทที่แม่บอกว่าขายดีมากนะครับอันนี้เป็นห่อหมกหมูสับแล้วก็ห่อหมกปลากายนะฮะเดี๋ยวลองปลากายก่อนเลยโอ้ตัวเนื้อนี่มาแน่นๆก่อนอื่นเลยขอลองชิมแบบเปล่าๆเพียวๆก่อนนะครับเนื้อปลากายคือเต็มคำชิ้นใหญ่แน่นหนึบนะฮะส่วนรสชาติเนี่ยจะเค็มนำแล้วมีหวานมันตามนะฮะกินกับข้าวสวยนี่อร่อยมากแน่นอนนะครับแล้วเผ็ดกันเลยถ้าเป็นห่อหมกปลากายนะครับก็จะลองมาด้วยกระหล่ำปลีแบบนี้นะฮะซึ่งทางร้านนี่มี3

0: แบบนะมีใบยอมีโหระพาแล้วก็มีกระหล่ำเดี๋ยวลองเป็นหมูสับบ้างนะครับดูความฉ่ำนะครับหมูสับฉ่ำว้าวตัวพริกแกงในห่อหมกหมูสับมันจะเผ็ดน้อยกว่าตัวปลากายนะฮะแต่โดยรวมแล้วเนี่ยพริกแกงที่แม่เขาใส่ลงมานะกับตัวหัวกะทินะให้เยอะเข้มข้นอร่อยมากถึงมากมาต่อเลยนะครับเดี๋ยวมาลองทีเด็ดของทางร้านนะครับที่รู้ว่าทีเด็ดเพราะอะไรหม้อใหญ่สุดห่อหมกปลาช่อนนะครับเนื้อล้วนๆใหญ่มากอันนี้เป็นห่อแบบห่อใหญ่60บาทนะครับหุยให้เยอะมากเลยอ่ะอันนี้จะเป็นใบยอนะเนื้อปลาช่อนนะครับมันเป็นชิ้นเป็นก้อนแล้วมันแน่นนะครับสดมากนะฮะกินแบบเคี้ยวไปรวมกับตัวห่อหมกที่มันมีทั้งกะทิเป็นหัวกะทิแบบเข้มข้นแล้วก็มีพริกแกงที่มันรสจัดจ้านนะมันตัดกันดีนะครับมันกลายเป็นแบบนัวๆไม่เผ็ดจนเกินไปแล้วก็มีความหวานมันของหัวกะทิด้วยมาต่อกันที่ใครที่ชอบหัวกับพุงนะครับก็มีเหมือนกันกระทงนี้กระทงใหญ่80บาทนี่หัวนะเบิ่มๆแบบนี้มาทั้งหัวแบบนี้อันนี้จะเป็นพุงนะฮะถ้าเป็นกระทง80บาทที่เป็นหัวกับพุงนะครับเขาก็จะใส่ผักรวมมาเลยนุ่มนวลชวนฝันมากเลยคือส่วนพุงอ่ะมันจะมีความมันแล้วก็มีเนื้อที่มันนุ่มนวลกว่าส่วนที่เป็นชิ้นๆนะสำหรับพุงนะถ้าพุงมาเนี่ยพุงจะมุ่งมาเลย80บาทต่อเลยนะฮะนี่มาที่ขนมจีนมากนะครับเป็นน้ำยาปลาช่อนนะฮะด้วยความที่แม่บุญมานะครับเขาใส่หัวกะทิแบบเต็มที่ไม่หวงเลยนะฮะแล้วก็พริกแกงนี่ค่อนข้างเข้มข้นเลยเพราะมันรวมกันอ่ะมันทำอะไรก็อร่อยไปหมดเลยนะครับห่อหมกก็ดีน้ำยาขนมจีนก็ดีเดี๋ยวมาลองทอดมันบ้างนะครับว่าเป็นยังไงนะครับแต่ว่าให้ดูชิ้นใหญ่ๆแบบนี้5บาทเท่านั้นนะครับเป็นปลาอินทรีนะฮะมาแบบนี้เลยน้ำจิ้มไม่ทำเพราะว่าอร่อยอยู่แล้วนี่เด้งหนึบไม่แห้งไม่แข็งกระด้างเลยนะครับเครื่องนี่เผ็ดกำลังดีนะครับไม่หวานไม่เค็มเกินอยู่ตรงกลางๆกินกับข้าวอร่อยเลยอันนี้ก็ขายวันละ100โลเหมือนกันนะครับสมคำล่ำลือนะครับ40กว่าปีอยู่ตรงนี้อร่อยมากเลยใครผ่านไปผ่านมานี่ซื้อกันหูหยุดต้องหยุดซื้อแล้วดูนะครับออเดอร์นี่คือใส่แบบกล่องเตรียมไว้เยอะมากนะฮะเชื่อแล้วว่า100โลยังไงก็หมดนะครับเดี๋ยวมาดูราคากันหน่อยนะครับไล่จากห่อหมกไซส์เล็กนะครับ25บาทนะครับมี3แบบนะครับมีทั้งหมูสับกับปลากายแล้วก็ปลาช่อนนะฮะอันนี้เราสั่งมาแค่2อย่างนะครับปลาช่อนเราสั่งเป็นไซส์ใหญ่60บาทนะฮะอันนี้หัวกับพุงนะครับ80บาทส่วนขนมจีนชุดละ30บาททอดมัน9ชิ้นชิ้นละ5บาท45บาทนะครับทั้งหมดวันนี้รวมเป็น265บาทราคาไม่แพงนะถ้าเทียบกับคุณภาพที่แม่บุญมาจัดให้เรานะครับอร่อยมากรสชาติดีนะครับถ้าคุณผู้ชมสนใจมาได้เลยนะครับตรงปากซอย4ย่าน1เจอแน่นอนนะครับเปิดทุกวันหยุดแค่วันจันทร์เท่านั้นนะฮะเปิดตั้งแต่8โมงเช้าถึงประมาณ3โมงเย็นนะครับแต่ว่าสัก2โมง3โมงเนี่ยก็เริ่มหมดแล้วนะฮะมาไวๆหน่อยก็ดีนะครับมาได้เลยนะครับกับห่อหมกแม่บุญมา4ย่านซอย1เขตดุสิตกรุงเทพมหานครนี่เองครับอร่อย
1: มาทำความรู้จักกับอีกหนึ่งภูมิปัญญาและอาชีพของชาวบ้านในภาคเหนือกับการเลี้ยงครั่งค่ะครั่งคืออะไรเลี้ยงกันที่ไหนแล้วมีประโยชน์ยังไงวันนี้นะคะเราจะไปหาคำตอบกันที่บ้านห้วยปิงอำเภอทุ่งหัวช้างจังหวัดลำพูนกันค่ะในช่วงเข้าสู่ฤดูหนาวของแถบพื้นที่ภาคเหนือนะคะก็คือตั้งแต่เดือนพฤศจิกายนเป็นต้นไปจะเริ่มเข้าสู่ฤดูกาลของการเก็บเกี่ยวครั่งกันค่ะชาวบ้านนะคะจะเริ่มปีนต้นไม้เพื่อเก็บครั่งที่เลี้ยงไว้ลงมาซึ่งครั่งที่ว่านี้ก็คือก้อนขาวๆที่ติดอยู่บนกิ่งไม้นี่แหละค่ะ
2: ครั่งนี้เป็นแมลงชนิดหนึ่งนะครับจะพวกเพี้ยทีนี้มันเป็นเพี้ยที่มันมีประโยชน์เขาทำรังของเขาแล้วเขาจะอาศัยอยู่ในนั้นทีนี้เขาเอารังวันนี้ไปใช้งานไปใช้ประโยชน
1: ์วิธีการสังเกตนะคะว่าต้นไหนมีครั่งอยู่ก็จะ

0: เราปล่อยไปแล้วเนี่ยถ้ามันติดหรือไม่ติดเนี่ยนะครับชาวสวนเขาจะฟันทั้งหมดเลยต้นนั้นให้กิ่งมันโป่งพร้อมกันนะครับหลักสำคัญคือว่าเวลาฟันแล้วเนี่ยเขาจะไม่ให้กิ่งของตัวชำฉานี่ฉีกเพราะว่าถ้าฉีกแล้วเปลือกมันฉีกในเวลามันแตกคราวต่อไปเนี่ยไอตัวด้านล่างที่มันฉีกมันจะไม่แตกเนื้อไม้มันจะเน่าไประยะเวลาของมันนะครับเราจะเริ่มตัดช่วงเดือนพฤศจิกาถ้ามันเยอะจริงๆก็จะเริ่มตั้งแต่ตุลาแล้วก็มาพฤศจิกาแล้วก็จะเข้าช่วงธันวาเนี่ยมันจะเป็นช่วงที่เราเก็บเชื้อด้วยเก็บพันธุ์ด้วยนะครับ
1: แต่ว่าไม่ใช่ต้นไม้อะไรก็ได้นะคะที่จะสามารถเลี้ยงคลั่งแล้วก็ทำให้คลั่งเจริญเติบโตได้ส่วนใหญ่แล้วนะคะชาวบ้านก็จะเลือกต้นช้ำช้าหรือว่าต้นก้ามปูในการเลี้ยงคลั่งค่ะ
0: ที่ชาวบ้านนิยมเลี้ยงกันมากที่สุดก็คือต้นช้ำช้าเขาจะให้ผลผลิตดีกว่าไม้ทุกอย่างตัวคลั่งนี้จะเจริญเติบโตได้ดีกว่าไม้ทุกชนิดแล้วก็การเก็บเนี่ยต้นช้ำช้ามันจะเก็บง่ายกว่ากิ่งมันก็จะเรียบๆอย่างเงี้ยอย่างเป็นอย่างไม้ชนิดอื่นมันก็จะเป็นกิ่งที่เป็นกิ่งเยอะๆทีนี้มันจะเก็บยาก
1: นอกจากสาเหตุในเรื่องของการให้ผลผลิตที่ดีแล้วก็ง่ายต่อการเก็บคลั่งแล้วนะคะอีกหนึ่งเหตุผลที่ต้นช้ำช้านั้นกลายเป็นต้นไม้ยอดฮิตสำหรับการเลี้ยงคลั่งก็เนื่องจากเป็นต้นไม้ที่มีอยู่เยอะมากในพื้นที่ค่ะและด้วยสภาพภูมิอากาศที่เหมาะสมนะคะก็ทำให้คลั่งนั้นเจริญเติบโตได้ดีค่ะแต่นอกจากต้นช้ำช้าแล้วนะคะในปัจจุบันก็มีการเพาะเลี้ยงคลั่งบนต้นลำไยและก็ต้นลินจีอีกด้วยค่ะ
0: ตัวนี้เขาเรียกรังในรังของคลั่งนี่ครับไอ้ตรงที่น้ำแดงๆตรงนี้นะครับตัวนี้จะพัฒนาไปเป็นตัวแม่ของมันประมาณกลางเดือนธันวาจะเป็นตัวแม่เล็กๆสีแดงๆเขาก็จะออกมาถ้าสังเกตเห็นว่าถ้าสมมติว่ารังเขาแก่เนี่ยหลังตรงนี้เขาจะแตกเป็นร่องแตกเป็นเหมือนลายงานะครับตัวนี้ถ้าเราจะขายเลยเราก็เลาะฝักเขาออกมาเวลาตัดเราต้องเอาใบออกให้หมดนะครับเพื่อความสะอาดของตัวรังคลั่งเวลาเราไปเลาะ
1: อย่างที่พี่พัดบอกนะคะว่าครั้งที่ได้นั้นจะแยกออกเป็น2ส่วนค่ะคือส่วนที่เลาะรังเพื่อนำไปขายซึ่งสามารถนำไปขายได้ทั้งหมดนะคะทั้งรังที่ขาวๆแล้วก็รังสีดำที่ชาวบ้านเรียกกันว่าเป็นรังของครั้งที่ตายแล้วค่ะอีกส่วนที่สมบูรณ์นะคะก็จะแยกไว้สำหรับทำพันธุ์เพาะเชื้อค่ะซึ่งการทำพันธุ์นั้นนะคะก็จะใช้วิธีการนำฟางมาห่อรังที่ถูกตัดเป็นท่อนๆแบบนี้ค่ะ
0: ชาวบ้านก็จะมัดอย่างนี้มันก็มีหลายวิธีนะครับเท่าที่เห็นอยู่ตอนนี้มันมีอยู่3วิธีที่ชาวบ้านเขาใช้กันแต่มัดฟางแห้งเนี่ยจะเป็นวิธีดั้งเดิมถ้าเป็นสมัยใหม่ขึ้นมาหน่อยที่เขาเก่งต้นไม้เขาก็ไม่มัดแล้วนะครับเขาใช้กิ่งอันเนี้ยขึ้นไปบนกิ่งไม้เลยแล้วก็เอาใช้ตอกมัดติดเลยแล้วอีกอันนึงก็ใช้ใบมะพร้าวแล้วก็มามัดไอ้ตัวเนี้ยติด2ข้างแล้วก็พับแล้วก็ขึ้นไปห้อยเลยพอเราได้อย่างนี้มาแล้วนะครับเราก็ใช้ท่อนพันมัดเข้าไป2อันครับต้องใช้2อันเพราะว่าเวลาเราไปห้อยอ่ะมันจะถ่วงกันอยู่มันก็จะได้ประมาณนี้ครับอย่างนี้เลยใช้ได้เลยป่าตรงนี้นิดหนึ่งเพื่อให้มันพับได้อันนี้คือท่อนพันธุ์ที่พร้อมปล่อยต้นไม้ที่เราจะปล่อยต่อไปเนี่ยเราต้องดูความสมบูรณ์ของกิ่งต้องขาวไม่ดำแล้วก็ไม่แก่แต่ว่าอันหนึ่งศัตรูของเขาคือมดดำนะครับตัวนี้จะแพ้มดดำถือว่าเราตัดปีนี้นะครับพัก2ปีเราพอเริ่มปีที่3เราก็ใส่สิ้นปีที่3เราก็ตัด3ปีจะได้ผลผลิต1ครั้ง
1: ในส่วนของคลั่งที่ได้นะคะก็จะถูกส่งไปที่โรงรับซื้อซึ่งเป็นจุดที่รวบรวมคลั่งก่อนที่จะส่งโรงงานเพื่อนำไปแปรรูปอีกครั้งนั่นเองค่ะ
2: ตรงจุดนี้ก็คือว่าตีปีเนี่ยเป็นคนรับซื้อเจ้าเดี๋ยวนี้ตีเห็นอยู่นี่อยู่ประมาณอยู่770โลเจ้าพอมาเทว่าของเขาอ่ะมีสิ่งเจือปนกับเจ้าบางคนก็มีทรายเนาะบางคนก็เป็นเศษไม้มันต้องออกหมดนะเจ้าเนาะต้องทำแบบสะอาดเจ้าเป็นใบอย่างเหมือนหื้อมีเจ้า

คุณสมบัติของคลั่งเนี่ยมันก็คืออยู่ที่อายุของคลั่งนะครับอย่างคลั่งดิบที่ได้จากเกษตรกรเนี่ยจริงๆถ้าอายุประมาณ 1-2 ปีเนี่ยคุณภาพยังใช้ได้อยู่แต่ถ้าเกิดเกินกว่านั้นเป็น 3-4-5 ปีเนี่ยคุณภาพก็จะต่ำลงกระบวนการที่เราต้องการก็คือเราจะเอาตัวเนื้อของคลั่งเพราะนั้นคลั่งที่คุณภาพดีก็คือ 1. อายุไม่ยาวจนเกินไปไม่เกินปี2ปีอันที่2ก็คือสิ่งเจือปนน่ะจะต้องน้อยสิ่งเจือปนที่เห็นมาครับก็จะเป็นพวกเศษไม้นะครับแล้วก็เป็นพวกความชื้นพวกน้ำพวกฝุ่นนะครับซึ่งการตรวจสอบก็เราจะตรวจสอบเบื้องต้นด้วยสายตานะครับหลังจากนั้นเราจะเอาไปเข้าแลบเพื่อทด

0: สอบอีกทีนึงหลังจากได้ข้างดิบมาแล้วเนี่ยเราก็จะมาทำการบดลดขนาดให้มีขนาดประมาณเม็ดถั่วเขียวแล้วก็มาทำการล้างซึ่งวิธีการล้างเราก็จะล้างด้วยน้ำกับโซดาแอชนะครับเพื่อเป็นการเอาสิ่งเจือปนออกสิ่งที่ออกไปกับน้ำก็จะเป็นพวกน้ำเลี้ยงที่มีสีแดงเราจะเอาน้ำเลี้ยงที่มีสีแดงเนี่ยเอาไปสกัดเป็นสีผสมอาหารสีย้อมผ้าส่วนของที่เหลือที่เราใช้ประโยชน์จริงๆก็คือตัวเนื้อของมันหรือเรซินนะครับหลังจากล้างเสร็จปุ๊บเนี่ยเราก็จะมีกระบวนการเอามาตากเหมือนที่เราเห็นอยู่ตรงนี้เนาะลานตากจริงๆก็ตากประมาณ4ชั่วโมงนะครับเพื่อป้องกันไม่ให้มันร้อนเกินไปโดนแดดมากเกินไปสีมันจะเปลี่ยนเป็นสีคล้ำคุณสมบัติของคลั่งนะครับก็คือมันเป็นเขาเรียกว่าพลาสติกที่มีจุดหลอมเหลวต่ำดีกว่าแปลว่าถ้าเกิดว่าตากไว้เฉยๆโดยไม่มีการเกลี่ยเนี่ยมันก็จะติดกันเป็นก้อนได้เพราะฉะนั้นเราก็จะมีการเกลี่ยที่กองเรื่อยๆซึ่งจริงๆก็จะประมาณครึ่งชั่วโมงครั้งนึงอะไรเงี้ยหลังจากตากเสร็จเราจะเอาไปทำความสะอาดก็คือเอาเศษไม้เล็กกับฝุ่นออกหลังจากนั้นก็จะมีเข้าไปในส่วนของห้องที่จะอบลดความชื้นประมาณ7วันก็จะเสร็จกระบวนการแรกก็คือคลั่งเม็ดคลั่งดิบจากเกษตรกรแปลรูปมันเป็นคลั่งเม็ดซึ่งคลั่งเม็ดนี่แหละครับจะกลายเป็นวัตถุดิบสำคัญในการผลิตชะแลกชะแลกใช้ในหลายอุตสาหกรรมนะครับปัจจุบันอย่างประเทศไทยเราอาจจะคุ้นเคยว่าชะแลกนี่เอาไปทาไม้แต่จริงๆแล้วเนี่ยชะแลกถือเป็นพลาสติกธรรมชาติที่ได้รับการรับรองเรื่องความปลอดภัยเนี่ยจาก FDA ของอเมริกาจาก EFSA ของยุโรปให้ใช้ในอุตสาหกรรมอาหารได้เพราะนั้นชะแลกในปัจจุบันเนี่ยไม่ได้ใช้เฉพาะทาไม้ละเราใช้ในการเคลือบผลไม้นะครับพวกส้มพวกแอปเปิ้ลเคลือบพวกช็อกโกแลตนะครับช็อกโกแลตที่มันวาวหรือลูกอมต่างๆนี่ก็เคลือบด้วยชะแลกและอีกอุตสาหกรรมนึงก็คืออุตสาหกรรมเม็ดยาอีกอุตสาหกรรมนึงที่กำลังเติบโตก็คือว่าสกัดสารเคมีในเม็ดคลั่งเนี่ยเพื่อเอาไปใช้เป็นหัวน้ำหอมการใส่ส่วนผสมจากคลั่งเข้าไปจะทำให้กลิ่นมันหน่วงนานขึ้นนะครับนี่ก็เป็นอุตสาหกรรมหนึ่งที่ใช้คลั่งเยอะ
1: เรียกได้ว่ากว่าจะได้คลั่งเม็ดที่นำมาใช้ประโยชน์อย่างที่เราคุ้นเคยกันนั้นนะคะก็ต้องผ่านภูมิปัญญาที่สะท้อนถึงวิธีการเกษตรท้องถิ่นและขั้นตอนการผลิตที่ได้คุณภาพต่อยอดเป็นผลิตภัณฑ์ที่หลากหลายทั้งสร้างงานสร้างอาชีพแล้วก็สร้างเศรษฐกิจให้กับชุมชนถึงเป็นแค่แมลงตัวเล็กๆนะคะแต่ก็สามารถสร้างประโยชน์ให้กับมนุษย์เราได้มากมายเลยค่ะ
2: วันนี้นะคะที่นำมาให้ผู้ชมได้ช็อปกันถึงหน้าจอนะคะเป็นผลิตภัณฑ์น้ำพริกค่ะมาจากอำเภอแม่ม้อจังหวัดลำปางนะคะผลิตภัณฑ์ของเรานะคะมาจากวิสาหกิจชุมชนกลุ่มแม่บ้านเกษตรกรบ้านเมาะหลวงนะคะที่นี่เนี่ยเป็นกลุ่มแม่บ้านที่เขารวมตัวกันแปรรูปส่วนใหญ่นี่ก็จะเป็นผลิตภัณฑ์น้ำพริกตัวเครื่องที่จะใช้ในการทำน้ำพริกเนี่ยก็จะนำมาจากชุมชนใกล้เคียงที่มีการปลูกมีการหากันนะคะเริ่มจากอันนี้ก่อนเลยนะคะน้ำพริกข่าโบราณนะคะตัวน้ำพริกข่าอันนี้เนี่ยจะอยู่ที่กระปุกละ50บาทนะคะนี่ค่ะน้ำพริกข่าก็จะเป็นน้ำพริกแห้งๆแบบนี้นะคะโรยข้าวกินหรือว่าจ้ำข้าวเหนียวนี่คือล้ำเลยอันนี้อีกหนึ่งน้ำพริกต่อมาอันนี้เนี่ยเป็นน้ำพริกลาบนะคะน้ำพริกลาบเนี่ยสังเกตว่าสีของตัวน้ำพริกจะค่อนข้างเข้มกว่าน้ำพริกข่านะคะเครื่องเขาจะทั้งคั่วแล้วก็มีการนำไปอบด้วยนะคะน้ำพริกลาบจะมีส่วนผสมของมะแล็บด้วยนะคะเป็นเครื่องเทศเนาะเป็นเครื่องเทศของทางเหนือเหมือนกันนะคะเป็นกลิ่นจะหอมๆเย็นๆกระปุกนี้ก็50บาทเหมือนกันนะคะ1หอม2รสชาตินี่คือบอกเลยว่าเผ็ดร้อนรสจัดนะคะถ้าใครทานรสจัดได้ถือว่าอร่อยเนาะหอมแล้วก็ค่อนข้างที่จะเป็นน้ำพริกที่แห้งเพราะฉะนั้นเนี่ยเก็บไว้ได้นานแน่นอนมาที่น้ำพริกกรอบสมุนไพรกันบ้างนะคะตัวน้ำพริกกรอบสมุนไพรเนี่ยหลักๆแล้วก็คือหอมกระเทียมแล้วก็พวกพริกแห้งนะคะข่าแต่ว่านอกจากตัวน้ำพริกกรอบสมุนไพรที่ไม่ใส่เนื้อสัตว์แล้วเนี่ยมีแบบที่ใส่เนื้อสัตว์ด้วยเช่นน้ำพริกกรอบสมุนไพรกุ้งป่นปลาป่นแล้วก็หมูกระจกนะคะอันนี้เนี่ยราคาก็คือเท่ากันก็คือกระปุกละ50บาทราคาก็จะไม่รวมส่งนะคะเดี๋ยวเปิดตัวอย่างให้ดูเป็นกุ้งป่นนะคะตัวเครื่องสมุนไพรเนี่ยเขาจะมีความเป็นชิ้นที่ใหญ่กว่าตัวน้ำพริกก่อนหน้านี้อย่างเช่นพวกน้ำพริกข่าก็จะมีความละเอียดกว่านี้เนาะหรือน้ำพริกลาบอันนี้จะมาเป็นแบบชิ้นๆเลยนะคะแล้วก็จะมีเป็นกุ้งแห้งเป็นอะไรแบบนี้อบกรอบมาหมดเลยนะคะส่วนอันนี้เป็นน้ำพริกกรอบสมุนไพรที่เป็นหมูกระจกนะคะก็จะใส่มามีความแบบกากหมูข้างบนด้วยแบบนี้เป็นชิ้นๆนะคะกลิ่นหอมเจียวนี่คือแบบหอมมากแล้วก็อันนี้ไม่หืนนะคะกลิ่นไม่หืนเลยน้ำพริกชนิด

ันนี้จะเป็นน้ำพริกเรียกง่ายๆน้ำพริกกากหมูแล้วกันเพราะว่าเขาจะเน้นตัวกากหมูเยอะหน่อยนะคะกระปุกนี้เนี่ยจะราคาต่างจากน้ำพริกชนิดอื่นก็คือน้ำพริกกากหมูจะอยู่ที่กระปุกละ65บาทนะคะกากหมูเป็นชิ้นๆเลยแล้วก็ทั้งกระเทียมทั้งหอมนี่คือแบบดูกรอบมากแล้วก็พอตักออกมาเนี่ยนะคะได้กลิ่นหอมของกระเทียมเจียวมาอบกรอบสมุนไพรทุกอย่างเนี่ยจะได้เครื่องเหมือนกันก็คือเป็นพวกหอมเป็นพวกกระเทียมที่เวลากินเข้าไปก็จะมีความกรอบใช่ไหมคะแต่ถ้าเป็นน้ำพริกกากหมูเนี่ยตัวกากหมูเพราะฉะนั้นเราจะได้เคี้ยวกากหมูแบบเต็มปากเต็มคำเลยนะคะแต่ว่ากรอบแล้วก็ไม่หืนด้วยนะคะน้ำพริกทุกอย่างไม่หืนเลยมาอีกหนึ่งผลิตภัณฑ์นะคะอันนี้เนี่ยในพื้นที่เขามีการเลี้ยงกันก็คือเรื่องของจิ้งหรีดนะคะแต่ว่าตัวผลิตภัณฑ์จากจิ้งหรีดเนี่ยอันนี้จะเป็นการนำไปคั่วแล้วก็อบวิธีการของเขาคือก่อนที่จะนำจิ้งหรีดมาจำหน่ายเนี่ยเขาจะมีการปล่อยให้จิ้งหรีดเนี่ยถ่ายท้องเพื่อที่จะเหมือนกับว่าให้ถ่ายของเสียออกไปก่อนเวลานำมารับประทานเนี่ยเราก็จะไม่ท้องเสียนะคะจากนั้นเนี่ยเขาก็จะนำมาคั่วกับน้ำเกลือจากนั้นก็จะนำมาคั่วกับพวกเครื่องสมุนไพรต่างๆอย่างอันนี้เนี่ยเขาจะบรรจุมาเป็นหลอดๆแบบนี้เหมือนอารมณ์แบบจิ้งหรีดช็อตนะคะเนี่ยข้างในเราจะมองเห็นตัวสมุนไพรที่อยู่ภายในหลอดเลยอย่างที่โนบอกเขาคั่วไปกับสมุนไพรซึ่งหลังจากที่คั่วแล้วเนี่ยเขาก็จะนำไปอบเพราะฉะนั้นเนี่ยตัวจิ้งหรีดช็อตอันนี้เนี่ยจะได้ทั้งรสชาติความหอมแล้วก็ความกรอบด้วยนะคะหลอดนี้หรือว่ากระปุกนี้นะคะอยู่ที่20บาทราคาไม่รวมส่งคือกลิ่นเป็นกลิ่นของสมุนไพรด้วยแล้วก็กลิ่นของจิ้งหรีดด้วยนะคะแล้วก็ไม่เค็มเกินไปอร่อยอันนี้คือแบบกินง่ายนะว่ากินง่ายเลยคุณผู้ชมที่สนใจสินค้าของวิสาหกิจชุมชนกลุ่มแม่บ้านเกษตรกรบ้านเมาะหลวงนะคะจากอำเภอแม่เมาะจังหวัดลำปางนะคะก็สามารถที่จะติดต่อสอบถามได้ตามเบอร์ตามรายละเอียดที่เราขึ้นเอาไว้ให้นะคะรวมถึงค่ะกลุ่มไหนชุมชนไหนนะคะที่มีการรวมกลุ่มการผลิตสินค้านะคะแล้วก็จำหน่ายในนามชุมชนนะคะอยากจะส่งมาให้เรื่องเดตโลของเราช่วยรีวิวให้สามารถที่จะติดต่อสอบถามแล้วก็ส่งรายละเอียดของสินค้าเข้ามาได้ที่ Facebook ของเรื่องเดตโลการรีวิวสินค้าของเราไม่เสียค่าใช้จ่ายแต่อย่างใดนะคะรวมไปถึงคุณผู้ชมที่ดูแล้วจดเบอร์ไม่ทันจำราคาไม่ได้นะคะทักทายมาถามกันได้ที่ Facebook ของเรื่องเดตโลเช่นกันค่ะวันนี้เรื่องเดตโลของเราหมดเวลาลงแล้วนะคะพบกันใหม่กับการรีวิวสินค้าดีๆทางอมรินทร์ทีวีเอชดีช่อง34แห่งนี้ในรายการเรื่องเดตโลค่ะวันนี้ลาไปแล้วสวัสดีค่ะ

好。

0: ากพระชมการเรียนการสอนตั้งแต่ชั้นอนุบาลที่1ถึงชั้นมัธยมศึกษาปีที่3สามารถรับชมออกอากาศทบทวนได้อีกครั้งในวันเสาร์และวันอาทิตย์สัปดาห์เดียวกันวันเสาร์ออกอากาศทบทวนรายการการเรียนการสอนของวันจันทร์วันอังคารและวันพุธตั้งแต่เวลา 6:00 นเป็นต้นไปหลังจากนั้นรับชมรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตวันอาทิตย์ออกอากาศทบทวนรายการการเรียนการสอนของวันพฤหัสบดีและวันศุกร์ตั้งแต่เวลา 6:00 นเป็นต้นไปหลังจากนั้นรับชมรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตแน่นสาระการเรียนรู้ทุกช่วงเวลาตลอด24ชั่วโมงทางช่อง DLTV
1: ยูสักท่าเป็นอะไร
2: อย่าจับเครื่องใช้ไฟฟ้าในขณะที่ร่างกายเปียกน้ำ
3: แซนตี้โฟโอ้ตำบลปลอดภัยไม่จำกัด
4: PEA

ายการที่จะพาน้องๆทุกคนนะคะมาปฏิสิ่งของง่ายๆที่สามารถทำได้ด้วยตัวเองเพราะว่า DIY ง่ายนิดเดียวและสำหรับวันนี้นะคะพี่โบจะพาน้องๆทุกคนมาปฏิสิ่งของกันและเชื่อว่าน้องๆทุกคนเนี่ยจะต้องสนุกแล้วก็เพลิดเพลินไปกับการประดิษฐ์อย่างแน่นอนเลยล่ะค่ะเพราะของในวันนี้พี่โบจะพาน้องๆมาทำคือของเล่นและของเล่นชิ้นแรกของเรานะคะก็คือหุ่นเชิดจากแกงทิชชู่ถ้าพร้อมแล้วไปดูอุปกรณ์กันเลยอุปกรณ์ทำหุ่นเชิดจากแกงทิชชู่แกงกระดาษทิชชู่กระดาษสติกเกอร์กระดาษแข็งกาวฝาขวดน้ำไขควงไหมพรมเชือกเอ็นตะเกียบสีเมจิกแล้วตัวหุ่นเชิดของพี่โบ๊ทในวันนี้เนี่ยพี่โบ๊ทจะพาน้องๆมาทำรูปกบกันกบแบบอบๆอ่ะเออถูกต้องนะคะและอย่างแรกที่เราขาดไม่ได้เลยก็คือแกงทิชชู่นั่นเองค่ะนี่พอน้องๆได้แกงทิชชู่มาแล้วนะคะเราก็จะเอากระดาษสีค่ะพี่โบ๊ทเลือกใช้เป็นกระดาษสติกเกอร์นะแต่ถ้าน้องๆคนไหนนะคะไม่มีก็สามารถใช้กระดาษสีแทนได้นะตัดตามรอยเส้นเลยค่ะจากนั้นก็จะติดลงไปรอบๆเลยค่ะแล้วตอนนี้พี่โบก็ติดเรียบร้อยแล้วค่ะหลังจากนั้นนะคะน้องๆเราจะมาวาดหน้ากบกันค่ะก็ลองวัดขนาดดูค่ะว่ากบของเราเนี่ยอยากได้หน้าใหญ่ขนาดไหนกบของเราก็จะต้องมีแก้มป่องๆหน่อยนะคะมีดวงตาขึ้นมาก่อนเติมจมูกให้เป็นกบด้วยค่ะโอเคน้องๆตัดตามรอยที่วาดเอาไว้ได้เลยนะคะได้หน้ากบออกมาเรียบร้อยแล้วค่ะนี่นะคะน้องๆทุกคนก็เอากระดาษกบของเราเนี่ยนะคะไปแปะลงบนกระดาษแข็งค่ะที่เราแปะลงบนกระดาษแข็งนะคะน้องๆเพื่อเพิ่มความแข็งแรงให้กับใบหน้าของกบเราค่ะนี้เราก็มาตัดตามรอยอีกรอบนึงเลยค่ะทีนี้ค่ะน้องๆมาถึงขั้นตอนการทำตัวกบกันแล้วเพื่อที่เราจะทำเป็นหุ่นเชิดกันค่ะเราจะทำการเจาะรูเข้าไปบนฝานะคะเพื่อร้อยไหมพรมลงไปทำเป็นเท้าของกบกันเราก็จะใช้ไขควงนะคะเจาะลงไปเลยถ้าน้องๆมีผู้ใหญ่หรือผู้ปกครองอยู่ด้วยขอให้ผู้ปกครองเข้ามาช่วยนะคะเราจะเจาะกันทั้งหมด4ฝานะคะน้องๆเราก็จะทำการร้อยไหมพรมเข้าไปเลยค่ะให้มันยาวพอประมาณนึงค่ะนี่นะคะน้องๆจะได้ออกมาหน้าตาแบบนี้เลยเราจะทำกันทั้งหมด4ฝาด้วยกันนะคะทีนี้นะคะน้องๆเราจะมาติดขากบเข้าไปกันที่ตัวกันเลยค่ะน้องๆต้องมาเจาะรูกันก่อนนะคะเพื่อที่เราจะได้ร้อยไหมพรมเข้าไปค่ะเวลาผูกขานะคะน้องๆพยายามทำขาของกบให้มันมีขนาดที่เท่ากันนะคะเพราะว่าเวลาเราพาน้องกบเดินเนี่ยมันจะได้ไม่เอียงค่ะอีกทีเราก็จะได้ทั้ง4ขาที่พอดีกันแล้วค่ะน้องๆแบบนี้เลยขั้นตอนต่อมาค่ะเราจะมาทำตัวเชิดกันโดยการที่น้องๆ นะคะนำไม้ตะเกียบค่ะติดเข้าด้วยกันนะคะเป็นตัวกากบาทแบบนี้ทีนี้นะคะเราจะตัดเอ็นนะคะน้องๆให้มีขนาดเท่ากัน2เส้นค่ะส่วนเส้นที่3ของเรานะคะจะให้มีขนาดที่สั้นกว่าจากนั้นค่ะน้องๆเราก็จะติดเอ็นนะคะฝั่งซ้ายฝั่งขวาของเราเนี่ยด้วยตัว2เส้นยาวค่ะส่วนตรงกลางฝั่งนี้ก็จะเป็นตัวที่สั้นค่ะทีนี้นะคะเมื่อเราได้3เส้นออกมาแบบนี้เรียบร้อยแล้วเราจะทำการติดนะคะ2เส้นนี้เข้าไปที่เท้าของกบกันค่ะส่วนเส้นนี้นะคะเราจะไปติดกันที่หลังคอของกบกันแล้วน้องๆสามารถใช้ไขควงนะคะเป็นตัวเจาะนำทางก่อนได้ค่ะเราจะแอบสกอตเทปเข้าไปที่ด้านในกันนะคะทีนี้นะคะน้องๆอีก2เส้นค่ะเราจะมาติดที่เท้าด้านหลังกันเลยค่ะแบบนี้ทีนี้ค่ะก็ได้เรียบร้อยแล้วตัวกบของเรานะคะได้ออกมาเป็นแบบนี้เลยเดี๋ยวพี่โบนะคะจะเอาตัวหน้ากบค่ะที่เราทำเอาไว้มาติดเพิ่มเข้าไปค่ะพี่โบก็ได้ทำหุ่นเชิดเสร็จเรียบร้อยแล้วล่ะค่ะน่ารักมากๆเลยใช่ไหมล่ะคะแต่วันนี้นะคะน้องๆเรายังไม่หมดกันแค่นี้ค่ะเดี๋ยวเรามาดูของเล่นชิ้นที่2กันเลยดีกว่านั่นก็คือบาสจิ๋วลงห่วงอุปกรณ์มีอะไรกันบ้างไปดูกันเลยอุปกรณ์ทำบาสจิ๋วลงห่วงกล่องลังแก้วน้ำกระดาษลูกปิงปองกระดาษ A4 กรรไกรคัตเตอร์สีเมจิกขั้นตอนในการทำบาสจิ๋วลงห่วงนะคะน้องๆง่ายมากๆเลยค่ะอันดับแรกเราก็จะมาตัดตรงฝากล่องกันก่อนนะคะพี่โบจะใช้กรรไกรนะคะในการตัดอันนี้ฝากล่องทั้ง

ีด้านค่ะเราไม่ได้ใช้ก็ตัดออกไปเลยตอนนี้นะคะพี่โบ๊ทก็ได้ตัดฝากล่องออกทั้งหมดแล้วนะคะทีนี้ค่ะน้องๆเราจะมาวาดเป็นแป้นบาสกันโดยพี่โบ๊ทนะคะจะใช้ด้านกว้างด้านนี้เลยวัดขึ้นมาประมาณ 2.5 ซมนะคะหรือว่า1ไม้บรรทัดก็ได้พี่โบ๊ทจะใช้ประมาณ18ซมค่ะก็มาร์กจุดเอาไว้เลยนะคะหลังจากนั้นเราจะเอาจุดที่18ซมของเราเนี่ยลากขึ้นไปให้ชนกับมุมกล่องข้างบนได้เลยด้านนี้ของเราก็ได้ค่ะวัดเอาไว้ก่อนเลยวัดรอบกล่องเหมือนเดิมเลยนะคะแล้วก็ขนาดเซนติเมตรตามเดิมเลยค่ะน้องๆแล้วก็ตัดตามร้อยให้ครบเลยค่ะต้องค่อยๆตัดนะคะน้องๆต้องใช้ความใจเย็นแล้วก็ความอดทนกันนิดนึงนะเสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะตอนนี้พี่โบก็ได้ตัดแป้นบาสเสร็จแล้วจะได้ออกมาเป็นทรงแบบนี้เลยต่อมานะคะน้องๆในการทำแป้นบาสเนี่ยง่ายมากๆเลยค่ะน้องๆพับครึ่งกระดาษ A4 แบบนี้ได้เลยนะคะจากนั้นก็ตัดครึ่งได้เลยค่ะเมื่อตัดเสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะพี่โบก็จะพับครึ่งแบบนี้แต่เราไม่ต้องไปรีดมันให้มันเป็นรอยนะคะมันจะได้เวลาตัดแล้วเนี่ยมีความโค้งขนาดที่เท่ากันเราก็ตัดเลยแบบนี้เลยค่ะทีนี้เราก็มาวาดตัวแป้นกันเลยค่ะเราจะใช้แบบนี้นะคะน้องๆทั้งหมด3แผ่นด้วยกันก็คือตัวแป้นบาสของเราเนี่ยจะมีทั้งหมด2คะแนน3คะแนนแล้วก็5คะแนนค่ะแต่แป้นบาสของเรายังขาดตัวห่วงอยู่ใช่ไหมล่ะคะกับลูกบาสเดี๋ยวพี่โบนะคะจะพาน้องๆมาทำห่วงและลูกบาสไปพร้อมๆกันค่ะเราจะใช้แก้วน้ำนะคะไม่ว่าจะเป็นแก้วน้ำกระดาษหรือว่าแก้วน้ำพลาสติกก็ได้เพื่อทำเป็นห่วงของเรากันค่ะน้องๆก็วัดขึ้นมานะคะประมาณ1นิ้วเราก็จะมาร์กเอาไว้แบบนี้นะคะแล้วเราก็จะมาตัดตูดมันออกค่ะนี่นะคะตอนนี้พี่โบก็ได้ห่วงออกมาแบบนี้แล้วนี่เลยจากนั้นนะคะน้องๆเราก็จะมาตกแต่งห่วงกันต้องเป็นตะข่ายใช่ไหมคะวาดง่ายๆมากๆเลยค่ะน้องๆเราก็จะวาดเป็นเส้นทแยงนะคะซ้อนทับกันทั้งหมด2เส้นค่ะและแล้วเราก็ทำห่วงเสร็จเรียบร้อยแล้วล่ะค่ะนี่เลยเราจะทำห่วงแบบนี้นะคะน้องๆทั้งหมด3อันด้วยกันค่ะหลังจากนั้นเราก็จะไปติดกันที่แป้นที่เราทำเอาไว้นะคะมาดูการทำลูกบาสกันค่ะพี่โบจะใช้เป็นลูกปิงปองนะคะแทนลูกบาสของเราอันดับแรกเลยค่ะน้องๆเราจะมาวาดตัวบ่วงนะคะรอบๆ ลูกปิงปองของเราเลยพอเราได้เส้นแนวนอนแล้วเราก็มาวาดเส้นแนวตั้งกันต่อค่ะพอเราได้ตัวบ่วงของเราออกมาเรียบร้อยแล้วน้องๆสังเกตด้านข้างนะคะวาดเป็นคล้ายๆกับวงรีแบนๆค่ะทั้งสองฝั่งเลยแค่นี้ค่ะน้องๆเราก็จะได้ลูกบาสออกมาแล้วเราจะทำแบบนี้นะคะน้องๆทั้งหมด3ลูกด้วยกันค่ะเราจะต้องเผื่อเอาไว้นะคะเผื่อว่าลูกของเราเนี่ยหายไปหรือว่าเพื่อนมาเล่นด้วยก็จะได้เล่นกันได้

0: เป็นไงบ้างคะวันนี้เราได้ทำของเล่นเป็นทั้งหมด2อย่างด้วยกันเลยนะน้องๆอย่าลืมนะคะชวนเพื่อนๆมาเล่นด้วยกันหรือว่าน้องๆอาจจะเอาไปเล่นกับพี่น้องที่บ้านก็ได้นะคะรับรองว่าสนุกอย่างแน่นอนแล้วสำหรับน้องๆคนไหนนะคะที่ได้ประดิษฐ์เกมทั้ง2เกมตามพี่โบ๊ทแล้วอย่าลืมถ่ายรูปส่งมาให้พี่โบ๊ทดูด้วยนะทางแฟนเพจ Mahidon Channel ค่ะคนไหนทำถูกใจพี่โบ๊ทเนี่ยมีรางวัลส่งไปให้ถึงที่บ้านอย่างแน่นอนเลยและสำหรับวันนี้นะคะพี่โบและจิ๋วซ่านักประดิษฐ์ต้องขอตัวลาไปก่อนพบกันใหม่ครั้งหน้านะคะอย่าลืมว่า DIY ง่ายนิดเดียวเราเจอกันค่ะบ๊ายบาย
1: จิ๋วซ่านักประดิษฐ
0: ์สวัสดีค่ะพบกับพี่โบและรายการจิ๋วซ่านักประดิษฐ์รายการที่จะพาน้องๆนะคะมาประดิษฐ์สิ่งของง่ายๆที่สามารถทำได้ด้วยตัวเองเพราะว่า DIY ง่ายนิดเดียวสำหรับวันนี้นะคะพี่โบจะพาน้องๆทุกคนนำของเหลือใช้มาประดิษฐ์ใหม่ค่ะเพื่อให้เป็นสิ่งของชิ้นใหม่ซึ่งบอกได้เลยว่าของชิ้นนี้เนี่ยนะคะน้องๆสามารถเอาไปเล่นกับเพื่อนๆที่โรงเรียนก็ได้หรือจะเอามาเล่นกับครอบครัวก็ได้นะคะมันเป็นสิ่งประดิษฐ์ DIY ที่เท่สุดๆไปเลยและของชิ้นนั้นก็คือโปรเจคเตอร์จากกล่องกระดาษนั่นเองเดี๋ยวเราไปดูอุปกรณ์การทำกันเลยค่ะอุปกรณ์ทำโปรเจคเตอร์

กล่องกระดาษกล่องกระดาษกระดาษสีแว่นขยายดินสอกาวกรรไกรคัตเตอร์เรามาดูวิธีการทำกันเลยนะที่โบนะคะก็เตรียมเป็นกล่องไปรษณีย์มาค่ะแต่น้องๆคนไหนนะคะถ้ามีกล่องกระดาษแบบอื่นก็ใช้ได้หมดเลยนะไม่ว่าจะเป็นกล่องรองเท้ากล่องเครื่องเขียนหรืออะไรก็ได้ค่ะเราจะทำการตัดส่วนเกินออกก่อนค่ะสีที่โบจะเหลือตัวหลักๆก็คือแค่ตัวกล่องนะคะกับตัวฝาปิดค่ะน้องๆอย่าลืมนะคะว่าการใช้กรรไกรเนี่ยมันเป็นของมีคมนะถ้ามีผู้ปกครองให้ผู้ปกครองเข้ามาช่วยนะคะทีนี้เราจะมาติดกระดาษกันนะคะเพื่อตกแต่งตัวกล้องของเรากันก่อนแล้วก็จะวัดกระดาษตามขนาดหน้ากล่องของเราเลยนี่นะคะแล้วเราก็จะแปะลงไปด้านหน้าแบบนี้เลยเราก็จะตกแต่งเป็นตัวกล้องนะคะเราก็จะใช้อีกสีนึงในการทำฐานด้านล่างค่ะโอเคเรียบร้อยแล้วค่ะหลังจากนี้ค่ะน้องๆถึงขั้นตอนสำคัญของเราแล้วนั่นก็คือการติดเลนส์นั่นเองพี่โบจะเอาตัวเลนส์นะคะวางพอดีเข้ากับตรงกลางของขนาดกล่องของเราค่ะหลังจากนั้นเราก็วัดลงไปได้เลยและตอนนี้นะคะพี่โบก็ได้ขนาดเลนส์ออกมาเรียบร้อยแล้วล่ะค่ะแต่การตัดของเราเนี่ยเราจะไม่ได้ตัดพอดีกับตัวเลนส์นี้นะคะเราจะตัดให้มันมีขนาดเล็กกว่าเพื่อที่เลนส์ของเราเนี่ยเวลาใส่เข้าไปแล้วจะได้มีตัวยึดติดได้ค่ะขั้นตอนนี้นะคะน้องๆต้องระมัดระวังอย่างดีเลยนะเพราะว่าเราจะใช้คัตเตอร์ในการตัดควรให้ผู้ใหญ่เข้ามาช่วยนะแล้วตอนนี้นะคะพี่โบก็ตัดเสร็จเรียบร้อยแล้วค่ะได้แล้วตัวใส่เลนส์ของพี่โบสแบบนี้เลยนะคะทีนี้ค่ะน้องๆเราก็จะเอาเลนส์ของเรานะคะทากาวค่ะแล้วก็ติดเข้าไปที่ด้านในของกล่องฝั่งนี้ต้องใจเย็นๆนะคะค่อยๆทำค่ะปิดฝากาวให้สนิททุกครั้งนะคะรอสักพักนึงค่ะจนกว่ากาวจะแห้งเลนส์ของพี่โบ๊ทเนี่ยก็ติดกับกล่องแบบแน่นสนิทเรียบร้อยแล้วล่ะค่ะดังนั้นเราจะมาทำแท่นวางกันนี่พี่โบ๊ทก็จะใช้ความหนาประมาณ7ซมขีดยาวได้เลยค่ะค่อยๆตัดนะคะทีนี้ค่ะเราจะมาพับครึ่งกันน้องๆเอาโทรศัพท์มานะคะแล้วก็วัดความหนาลงไปเลยของพี่โบ๊ทก็จะประมาณ1ซมนะคะแล้วก็วัดตามความหนาของโทรศัพท์ตัวเองเลยนะคะตัวนี้เป็นกึ่งกลางใช่ไหมคะน้องเราจะเหยียบมาทางขวานิดนึงนะพี่โบก็จะเอามา1ซมประมาณตรงนี้หลังจากนั้นน้องๆลากเส้นเฉียงขึ้นไปได้เลยค่ะสำหรับตรงนี้ค่ะน้องๆมันจะเป็นที่เอาไว้พิงโทรศัพท์ของเราอันนี้นะคะก็คือความหนาของโทรศัพท์พี่โบสค่ะนี่น้องๆก็ขุดร่องลงไปได้เลยประมาณนี้จากนั้นก็ลบรอยออกค่ะก็จะได้หน้าตาออกมาเป็นแบบนี้สำหรับอันนี้นะคะน้องๆพี่โบจะใช้คัตเตอร์ในการตัดนะน้องๆจะใช้ตามเนี่ยก็ต้องระวังมือให้ดีๆเลยนะคะหรือถ้ามีผู้ปกครองให้ผู้ปกครองเข้ามาช่วยกันค่ะเราจะค่อยๆกรีดลงไปค่ะและตอนนี้พี่โบก็ตัดเสร็จเรียบร้อยแล้วนี่แดนทีนี้เมื่อน้องๆ นะคะเอาโทรศัพท์มาวางเนี่ยมันก็จะอยู่ได้พอดีเลยค่ะทีนี้เราก็สามารถเอาไปใส่ในกล่องโปรเจคเตอร์ของเราได้แล้วล่ะค่ะและในการฉายหนังของเรานะคะน้องๆถ้าสมมติน้องๆรู้สึกว่ามันไม่ชัดเนี่ยน้องๆสามารถเลื่อนขยับเข้าออกได้เลยนะคะทันใดแค่นี้ก็เสร็จเรียบร้อยแล้วล่ะค่ะโปรเจคเตอร์จากกล่องกระดาษของเราเห็นไหมล่ะคะน้องๆง่ายมากๆเลยใช่ไหมคะที่สำคัญเนี่ยน้องๆสามารถชวนเพื่อนมาดูพร้อมกันก็ได้ด้วยนะจากการที่เราจะดูคนเดียวเนี่ยเราสามารถเรียกเพื่อนมาดูพร้อมกันได้เลยหลายคนเลยนะคะน้องๆแค่คิดก็สนุกแล้วใช่ไหมล่ะคะแต่สิ่งประดิษฐ์ของพี่โบ๊ทในวันนี้นะคะยังไม่จบแค่นี้ค่ะอีกอย่างหนึ่งที่พี่โบ๊ทจะพาน้องๆไปประดิษฐ์นั่นก็คือกระเป๋าเป้จากเสื้อตัวเก่าค่ะถ้าน้องๆพร้อมแล้วไปดูอุปกรณ์กันเลยอุปกรณ์ทำเป้จากเสื้อเก่าเสื้อตัวเก่าเชือกเข็มได้เข็มกลัดกรรไกรน้องๆอยากได้เป้ขนาดไหนเนี่ยน้องๆสามารถตัดตามขนาดนั้นได้เลยนะคะแต่พี่โบจะเอาขนาดใหญ่หน่อยเพราะว่าพี่โบจะเอาไปใส่รองเท้าเราก็จะขีดเอาไว้ก่อนโอเคเมื่อพร้อมแล้วก็ตัดตามรอยได้เลยค่ะในการตัดนะคะน้องๆต้องใจเย็นๆระมัดระวังให้ดีเลยนะคะเพราะว่ากรรไกรเนี่ยเป็นของมีคมอันตรายมากค่ะเนี่ยเสื้อตัวเก่าของเรานะคะน้องๆแทนที่เราจะเอาไปทิ้งเนี่ยเราก็สามารถเอามาประดิษฐ์ใหม่ได้นะคะน้องๆแค่นี้เราก็ใช้ใหม่ขึ้นมาด้วยนะ
ทีนี้ค่ะเราจะเตรียมเชือกกันโดยเชือกของเรานะคะเลือกสีตามใจชอบเลยน้องก็ลองพับครึ่งเชือกดูนะเราจะต้องใส่แบบนี้เข้าไปที่ตรงส่วนปลายแบบนี้นะคะอันนี้พี่โบตัดออกมาประมาณ2เมตรครึ่งนะคะทีนี้เรามาทำการร้อยเชือกเข้าไปกันเลยค่ะตอนน้องเอาปลาย2อันนี้นะคะขึ้นมาแบบนี้แล้วเราก็จะตัดเสียงแบบนี้เลยเพื่อให้มันมีรูสำหรับการสอดเชือกค่ะก็จะตัดอีกข้างนึงเหมือนกันเลยค่ะพี่โบก็จะเข็มกัดนะคะจับกับตัวเชือกไปก่อนเลยทีนี้ค่ะน้องๆเราจะเอาตัวนี้นะคะใส่เข้าไปในปลายของชายเสื้อกันค่ะมาเรื่อยๆเลยนะคะจนออกมาอีกข้างนึงนี่เห็นไหมคะตอนพี่โบก็ได้ฝั่งแรกแล้วทีนี้เดี๋ยวพี่โบจะร้อยเข้าไปในตัวด้านหลังกันนะคะที่มันต่อกันแบบนี้เลยเพื่อทำให้มันโค้งทั้งหมด1รอบค่ะนี่ค่ะน้องๆตอนนี้ก็ออกมาเรียบร้อยแล้วนะคะแบบนี้เดี๋ยวเราจะดึงนะคะเพื่อให้ปลายเชือกของเรานะคะน้องๆมีขนาดที่เท่ากันค่ะแบบนี้เราก็จะมามัดปลายของเชือกกันค่ะผูกเป็นปมเลยนะคะน้องๆดึงให้แน่นเลยค่ะเดี๋ยวเราจะทำแบบนี้นะคะน้องๆอีกรอบนึงค่ะทีนี้เราจะร้อยจากฝั่งซ้ายค่ะกลับเข้ามาฝั่งขวาบ้างและตอนนี้นะคะน้องๆพี่โบก็ได้ร้อยเสร็จเรียบร้อยแล้วค่ะทั้งสองฝั่งเลยทีนี้เราจะเย็บนะคะเพื่อคล้องเชือกของเรากันค่ะสำหรับน้องๆคนไหนนะคะที่อาจจะยังเย็บไม่เป็นนะน้องๆอาจจะให้คุณแม่เข้ามาช่วยก็ได้นะคะเราจะทำการเย็บทับกับเชือกเลยนะคะทีนี้ก็เย็บไปเรื่อยๆเลยนะคะน้องๆนี่นะคะน้องๆเราก็เย็บแบบนี้นะคะมาจนสุดเลยค่ะทีนี้เราก็พันเอาไว้หลายๆรอบหน่อยนะคะกันเชือกหลุดค่ะเพื่อเป็นการจบได้ของเราค่ะเสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะน้องๆนี่เลยกระเป๋าเป้ DIY ของเราเพียงแค่เรามีเสื้อตัวเก่านะเราก็สามารถเอามา DIY ใหม่เป็นกระเป๋าเป้ที่เป็นสิ่งของใหม่ของเราได้เลยน้องๆสามารถใส่สะพายไปโรงเรียนก็ได้หรือว่าจะไปสอนเพื่อนๆทำก็ได้นะคะ

ของเราในวันนี้นะคะก็เสร็จเรียบร้อยแล้วมีทั้งโปรเจคเตอร์นะคะจากกล่องกระดาษแล้วก็กระเป๋าเป้จากเสื้อตัวเก่าเป็นการ DIY ของทั้งคู่เลยใช่ไหมล่ะคะซึ่งของชิ้นนี้นะคะน้องๆน้องอาจจะเอาไปเล่นกับเพื่อนๆก็ได้หรือว่าจะเอาไปดูกับครอบครัวก็ได้ส่วนชิ้นนี้นะคะกระเป๋าเป้น้องๆสามารถใส่ของไปโรงเรียนก็ได้นะคะหรือว่าจะใส่ไปไหนก็ได้เช่นกันและสำหรับน้องๆคนไหนนะคะที่ได้ทำสิ่งประดิษฐ์เรียบร้อยแล้วอย่าลืมส่งผลงานมาให้พี่โบดูนะทางแฟนเพจ Mahidol Channel พี่โบรอดูอยู่นะและที่สำคัญค่ะน้องๆคนไหนทำถูกใจพี่โบดมีรางวัลส่งไปให้ถึงที่บ้านอย่างแน่นอนเลยค่ะแล้ววันนี้นะคะพี่โบดและจิ๋วซ่านักประดิษฐ์ก็ต้องขอตัวลาไปก่อนค่ะพบกันใหม่ครั้งหน้านะคะอย่าลืมว่า DIY ง่ายนิดเดียวเราจะ

ปลี่ยนขยะเป็นพลังงานรักโลกดีต่อใจพลังงานทดแทนจากขยะเป็นทิศทางใหม่ของการผลิตพลังงานเพื่อคุ้มครองโลกพวกเราทราบไหมครับว่าขยะจากบ้านเรือนของเราและกิจการร้านค้าต่างๆเป็นแหล่งพลังงานที่มีศักยภาพสูงเลยทีเดียวขยะเท่ากับพลังงานขยะที่ถูกทิ้งออกมาจากแหล่งกำเนิดยังคงมีพลังงานสะสมอยู่ภายในสามารถนำขยะมาแปรรูปเพื่อเปลี่ยนเป็นพลังงานทดแทนใช้ในรูปแบบพลังงานความร้อนพลังงานไฟฟ้าหรือน้ำมันไพโรไลซิสได้ขยะมูลฝอยเกือบทุกประเภทสามารถนำมาผลิตพลังงานได้แต่ใช้วิธีการและเทคโนโลยีไม่เหมือนกันที่สำคัญคือต้องมีการคัดแยกขยะมูลฝอยปัจจุบันเทคโนโลยีการผลิตพลังงานทดแทนจากขยะมีหลายประเภทควรเลือกใช้ให้เหมาะสมกับปริมาณศักยภาพและคุณลักษณะของขยะ

0: เพื่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดครับขยะอะไรที่เราสามารถนำมาผลิตพลังงานได้บ้างไปดูกันเลยครับ 1. ขยะอินทรีย์หรือขยะที่ย่อยสลายได้เช่นเศษผักเศษอาหารเศษผลไม้ใบไม้เป็นต้น 2. ขยะที่สามารถเผาไหม้ได้เช่นพลาสติกกระดาษเศษไม้ยางหนัง 3. ขยะรีไซเคิลหรือมูลฝอยที่ยังใช้ได้เช่นแก้วกระดาษโลหะอลูมิเนียมพลาสติกยางจะถูกนำเข้าสู่กระบวนการนำกลับมาใช้ใหม่เป็นผลิตภัณฑ์อื่นๆเป็นการลดการใช้ทรัพยากรอีกด้วยเรามาทำความรู้จักเทคโนโลยีที่ใช้ในการจัดการขยะเพื่อเปลี่ยนสภาพเป็นพลังงานทดแทนปัจจุบันมีอยู่ทั้งหมด6เทคโนโลยีคือ 1. เทคโนโลยีการฝังกลบเชื้อเพลิงจากขยะเพื่อผลิตก๊าซชีวภาพ 2. เทคโนโลยีหมักไร้อากาศ 3. เทคโนโลยีเชื้อเพลิงขยะ 4. เทคโนโลยีผลิตก๊าซเชื้อเพลิงจากขยะ 5. เทคโนโลยีการผลิตน้ำมันจากขยะพลาสติก 6. เทคโนโลยีการเผาในระบบเตาเผาเราสามารถมีส่วนร่วมด้วยช่วยกันเปลี่ยนขยะเป็นพลังงานได้ด้วยหลัก 3R เพื่อเป็นการลดปริมาณขยะจากชุมชนได้ดังต่อไปนี้ครับ Reduce คือลดของที่จะทิ้งให้น้อยลงเพื่อลดปริมาณขยะ Reuse คือยืดอายุการใช้งานหรือใช้ประโยชน์ให้มากขึ้นโดยการใช้ซ้ำ Recycle คือคัดแยกขยะที่สามารถนำกลับไปแปรรูปใหม่เพื่อกลับมาใช้ประโยชน์ได้อีกครับมาดูประโยชน์ของการเปลี่ยนขยะเป็นพลังงานหมุนเวียนกันเถอะครับ 1. ลดการใช้เชื้อเพลิงจากฟอสซิล 2. ลดการพึ่งพานำเข้าพลังงาน 3. ส่งเสริมการพัฒนาพลังงานอย่างยั่งยืน 4. เพิ่มการจ้างงาน5. คุณภาพสิ่งแวดล้อมโดยรวมของประเทศดีขึ้น 6. ลดปัญหาโลกร้อนจากการปล่อยก๊าซมีเทนสู่บรรยากาศ 7. ลดปัญหาน้ำชักขยะสู่ใต้ดินเมื่อเราจะทิ้งขยะลองคัดแยกกันก่อนอาจได้เชื้อเพลิงขยะที่เปลี่ยนเป็นพลังงานหมุนเวียนช่วยลดปัญหาขยะอีกด้วยครับสมาร์ทฟาร์มนวัตกรรมการเกษตรและพลังงานทดแทนคุณเคยได้ยินเรื่องสมาร์ทฟาร์มกันบ้างไหมครับสมาร์ทฟาร์มเป็นการผสมผสานระหว่างเทคโนโลยีสมัยใหม่และงานด้านเกษตรเพื่อช่วยแก้ไขปัญหาต่างๆให้กับเกษตรกรโดยกลยุทธ์การทำสมาร์ทฟาร์มนอกจากจะเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมแล้วยังช่วยให้เกษตรกรสามารถใช้ทรัพยากรได้อย่างเหมาะสมกับสภาพพื้นที่ของตนส่งเสริมการดูแลสิ่งแวดล้อมควบคู่ไปกับการเพิ่มผลผลิตทางการเกษตรน่าสนใจมากเลยใช่ไหมครับเราลองมาดูวิธีการเพิ่มประสิทธิภาพการใช้พลังงานในสมาร์ทฟาร์มสามารถทำด้วยกันได้3วิธีครับ 1. การเพิ่มประสิทธิภาพการใช้พลังงานคือการนำเครื่องจักรอุปกรณ์ประสิทธิภาพสูงและเทคโนโลยีต่างๆมาใช้เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการใช้พลังงานเช่นการใช้อุปกรณ์ประสิทธิภาพสูงรวมถึงระบบควบคุมอัตโนมัติต่างๆเช่นระบบจ่ายน้ำอัตโนมัติเพื่อลดภาระการของเครื่องจักรอุปกรณ์และเป็นการใช้เครื่องจักรและอุปกรณ์เท่าที่จำเป็นทำให้เราสามารถลดการใช้พลังงานลงในขณะที่ยังคงคุณภาพการผลิตไว้ได้ด้วยครับ 2. การใช้พลังงานทดแทนคือการนำพลังงานทดแทนรูปแบบต่างๆเช่นใช้ประโยชน์จากพลังงานแสงอาทิตย์โดยการใช้โซลาร์เซลล์เป็นแหล่งพลังงานผลิตกระแสไฟฟ้าเพื่อตอบสนองความต้องการใช้ไฟฟ้าภายในฟาร์มได้นอกจากนี้ยังสามารถใช้เทคโนโลยีผลิตก๊าซชีวภาพจากมูลสัตว์และเศษอาหารมาหมักจนเกิดก๊าซที่เป็นเชื้อเพลิงสำหรับเปลี่ยนเป็นพลังงานความร้อนเพื่อใช้สำหรับการหุงต้มภายในครัวเรือนเพื่อลดต้นทุนค่าใช้จ่ายด้านพลังงานได้อีกด้วยครับ 3. ระบบบริหารจัดการอัตโนมัติและเทคโนโลยีสมัยใหม่คือการนำระบบ Internet of Things IoT ในการเก็บข้อมูลการใช้พลังงานรวมภายในฟาร์มและข้อมูลการปลูกพืชและเลี้ยงสัตว์เพื่อให้สามารถติดตามตรวจสอบดูแลและวิเคราะห์การใช้พลังงานในภาพรวมอีกทั้งการนำเทคโนโลยีใหม่ๆมาประยุกต์ใช้เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพภายในฟาร์มยกตัวอย่างเช่นการใช้เซ็นเซอร์วัดค่าความชื้นและปริมาณน้ำในดินเพื่อใช้ในการคำนวณปริมาณและเวลาในการรดน้ำได้อีกส่วนสำคัญของการทำสมาร์ทฟาร์มคือการรวบรวมข้อมูลอย่างถูกต้องและแม่นยำเพื่อใช้ตัดสินใจในการบริหารจัดการทรัพยากรและพลังงานภายในฟาร์มและสั่งงานมาที่ฟาร์มได้เช่นสั่งงานมาที่ระบบปั๊มน้ำให้รดน้ำแปลงเกษตรหรือสั่งงานให้โดรนบินสำรวจรอบพื้นที่การเกษตรทำให้ทราบการเปลี่ยนแปลงของพืชและฉีดพ่นปุ๋ยตรงจุดเฉพาะได้ครับด้วยการรวมแนวทางด้านนวัตกรรมการเกษตรและพลังงานทดแทนฟาร์มอัจฉริยะในประเทศไทยกำลังได้รับความนิยมและพัฒนาขึ้นเรื่อยๆจะสามารถขับเคลื่อนภาคเกษตรกรรมไปสู่อนาคต ส่งผลดีต่อสิ่งแวดล้อมและยังส่งผลต่อผลผลิตโดยรวมของอุตสาหกรรมการเกษตรอีกด้วยครับพลังงานแสงอาทิตย์แหล่งพลังงานไม่สิ้นสุดดวงอาทิตย์เป็นแหล่งพลังงานที่มีศักยภาพมากนอกจากให้ความร้อนและแสงสว่างมายังโลกเราแล้วพลังงานจากดวงอาทิตย์ยังเป็นพลังงานหมุนเวียนที่สะอาดและเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมอีกด้วยทุกๆวินาทีดวงอาทิตย์จะปล่อยพลังงานจำนวนมหาศาลออกมาซึ่งสามารถนำไปใช้เพื่อผลิตไฟฟ้าหรือน้ำร้อนสำหรับการใช้งานต่างๆได้ครับเรานำแสงอาทิตย์มาใช้ประโยชน์ได้ด้วยเซลล์แสงอาทิตย์คืออุปกรณ์ทางอิเล็กทรอนิกส์ที่เราสามารถเปลี่ยนพลังงานแสงอาทิตย์เป็นพลังงานไฟฟ้าได้โดยตรงจึงเหมาะกับการติดตั้งบริเวณอาคารบ้านเรือนที่มีพื้นที่รับแสงแดดบนหลังคาหรือบริเวณพื้นดินและพื้นที่บ่อน้ำเป็นต้นครับเทคโนโลยีพลังงานแสงอาทิตย์มีอะไรบ้างเราลองมาดูกันครับรูปแบบที่1เทคโนโลยีพลังงานแสงอาทิตย์เพื่อผลิตกระแสไฟฟ้าได้แก่ระบบผลิตกระแสไฟฟ้าด้วยเซลล์แสงอาทิตย์รูปแบบที่2เทคโนโลยีพลังงานแสงอาทิตย์เพื่อผลิตความร้อนได้แก่การผลิตน้ำร้อนด้วยพลังงานแสงอาทิตย์และการอบแห้งด้วยพลังงานแสงอาทิตย์หรือพาราโบลาโดมระบบผลิตไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์ในระบบผลิตไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์มีส่วนประกอบที่เราควรต้องรู้มีดังนี้ครับแผงโซล่าเซลล์แปลงพลังงานแสงอาทิตย์เป็นพลังงานไฟฟ้าเครื่องแปลงไฟแปลงไฟฟ้ากระแสตรงเป็นกระแสสลับแบตเตอรี่การใช้งานจริงมีทั้งระบบที่มีและไม่มีแบตเตอรี่เพื่อเก็บพลังงานไว้ใช้เมื่อไม่มีแสงอาทิตย์เช่นเวลากลางคืนครับเครื่องควบคุมการชาร์จและจ่ายไฟฟ้าควบคุมการชาร์จไฟฟ้าเข้าสู่แบตเตอรี่เราลองมาดูตัวอย่างระบบผลิตไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์กันครับระบบผลิตไฟฟ้าด้วยเซลล์แสงอาทิตย์แบบอิสระได้รับการออกแบบสำหรับใช้งานในพื้นที่ห่างไกลที่ไม่มีระบบจำหน่ายไฟจากระบบการไฟฟ้าทำงานได้ทั้ง2ช่วงเวลากลางวันและกลางคืนกลางวันรับแสงแดดผลิตไฟฟ้าจ่ายให้แก่อุปกรณ์ไฟฟ้าที่ใช้ในบ้านและเก็บไฟฟ้าไว้ในแบตเตอรี่กลางคืนจะดึงไฟจากแบตเตอรี่จ่ายไฟให้แก่อุปกรณ์ไฟฟ้าที่ใช้ในบ้านครับระบบสูบน้ำพลังงานแสงอาทิตย์เป็นระบบสูบน้ำสำหรับการใช้ในครัวเรือนอาคารฟาร์มปศุสัตว์เป็นต้นเพื่อให้สามารถสูบน้ำได้โดยไม่ต้องอาศัยไฟฟ้าจากระบบภาครัฐทั้งจากแหล่งน้ำใต้ดินรวมไปถึงแหล่งน้ำผิวดินเช่นแม่น้ำบ่อน้ำเพื่อการบริหารจัดการน้ำเพื่ออุปโภคและบริโภคให้เพียงพอตลอดทั้งปีช่วยลดต้นทุนและคืนทุนในเวลาสั้นครับการใช้พลังงานแสงอาทิตย์สามารถลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจกและชะลอภาวะโลกร้อนได้สามารถตอบสนองความต้องการด้านพลังงานทั้งในเมืองและในชนบทระบบผลิตไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์ยังสร้างโอกาสในการทำงานด้านการผลิตการติดตั้งและการบำรุงรักษาช่วยขับเคลื่อนให้เศรษฐกิจเติบโตควบคู่ไปกับการอนุรักษ์พลังงานที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมมากขึ้นด้วยครับ
1: พระชมการเรียนการสอนตั้งแต่ชั้นอนุบาลที่1ถึงชั้นมัธยมศึกษาปีที่3สามารถรับชมออกอากาศทบทวนได้อีกครั้งในวันเสาร์และวันอาทิตย์สัปดาห์เดียวกันวันเสาร์ออกอากาศทบทวนรายการการเรียนการสอนของวันจันทร์วันอังคารและวันพุธตั้งแต่เวลา 6:00 นเป็นต้นไปหลังจากนั้นรับชมรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตวันอาทิตย์ออกอากาศทบทวนรายการการเรียนการสอนของวันพฤหัสบดีและวันศุกร์ตั้งแต่เวลา 6:00 นเป็นต้นไปหลังจากนั้นรับชมรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตอัดแน่นสาระการเรียนรู้ทุกช่วงเวลาตลอด24ชั่วโมงทางช่อง DLTV

0: สวัสดีครับนักเรียนต้นทางแล้วก็นักเรียนปลายทางของห้องเรียน Coding for Better Life นะครับวันนี้เราจะมาเรียนรู้กิจกรรมโคดดิ้งกันนะฮะใครทายออกบ้างวันนี้เราจะเรียนรู้เรื่องอะไรบ้าง
1: การแก้ปัญหา
0: โคดไอ้ยี
1: ่แก้ปัญหาด้วยตัวเอง
0: การแก้ปัญหาด้วยตัวเองเยี่ยมมากนะครับอัลกอริทึมนะครับวันนี้มีกิจกรรมสนุกๆให้เล่นแน่นอนเนาะเราจะทำ3สิ่งนี้วันนี้นะครับมีอะไรบ้างครับ
2: ทำงานทำงานทำง
0: านอย่างแรกเราจะลงมือทำกิจกรรมนะอันที่2ปุ๊บทำแล้วต้องใช้ความคิดด้วยนะครับคิดแล้วปุ๊บท้าทายเอาสิ่งที่เรียนรู้ไปใช้ต่อยอดนะครับนักเรียนปลายทางด้วยเช่นเดียวกันนะครับเราจะทำ3สิ่งเนาะ1ก็คือลงมือทำกิจกรรมตามใบงานที่คุณครูมอบหมายเนาะ2ก็คือคิดตามนะครับ3ก็คือท้าทายเอาไปยอดนะครับผมวันนี้เราจะมีคนทายถูกนะครับเราจะแก้ปัญหาด้วยการแยกส่วนคิดว่าคืออะไรครับการแยกส่วน
3: ก็คือการที่เรา
1: แก้ปัญหาด้วยตัวเอง
3: ในแต่ละทาง
0: คิดในแต่ละทางแตกต่างกันโอ้โหเก่งมากเลยนะครับมีใครอยากต่อยครับยกมือแยกส่วนคืออะไรเอ่ยมีไหมมีใครอยากตอบไหมให้เวลาคิดให้เวลาคิดนิดนึงเชิญครับผม
4: ก็คือการที่เราเอาของอย่างนึงมาแยกเป็นหลายส่วน
0: ของอย่างนึงมาแยกเป็นหลายส่วนใช่ไหมนะครับเดี๋ยวเราใครที่ยังไม่รู้ไม่เป็นไรเนาะเราวันนี้เราจะเรียนรู้สิ่งนี้กันแล้วเราจะรู้ว่าเอ๊ะทำไมเราต้องแยกส่วนนะการแยกส่วนทำให้เราแก้ปัญหาได้ยังไงบ้างนะครับผมดูรูปนี้ครับนี่คือรูปอะไรเอ่ย
2: ไอติม
0: ใครชอบกินไอติมบ้างยกมือขึ้นโอเคมือลงอันนี้เรียกว่าอะไรครับรู้ชื่อไหมรู้ชื่อไหมไอติมกล้วย
5: เป็นกล้วยใส่ไอเป็นแล้วได้ไอกล้วย
0: ก้านกล้วยไอศกรีมนี้ชื่อว่าบานาน่าสปริตบานาน่าแปลว่ากล้วยใช่ไหมผ่าครึ่งแบ่งออกแล้วก็วางไอติมตรงกลางนี่คือบานาน่าสปริตนะครับวันนี้ครูอยากจะพาพวกเราไปทำบานาน่าสปริตกันนะครับแต่ว่าจะทำมันได้มันต้องมีของใช่ไหมต้องมีอุปกรณ์ใช่ไหมงั้นเราไปดูตู้เย็นก่อนนะตู้เย็นสมมตินะครับไปเปิดตู้เย็นดูปรากฏว่ามีของที่เราอยากจะทำบานาน่าสปริตหรือเปล่านะในตู้เย็นมี
2: ไอศกรีม
0: รส
2: ช็อกโกแลต
0: มี1อย่างแล้วนะมีไอศกรีมช็อกโกแลตแล้วนะในตู้เย็นมี
2: ไอติมรสวานิลา
0: ไอติมรสวานิลาเบอรี่มีอะไรอีกนะ
2: แล้วก็เชอร์รี่
0: เชอร์รี่ต้องใส่ไหม
2: ใส
0: ่ใช่ไหมมีอะไรอีกให้ทาย
2: กล้วย
0: วิปครีมมีใครไม่รู้จักวิปครีมบ้างรู้จักหรือไม่
2: ร
0: ู้
2: จ
0: ัก วิปครีมก็คือครีมที่ใส่อยู่บนไอศกรีมใช่ไหมนะครับไปดูในตู้เย็นอีกมีอะไรอีก
2: กล้วย
0: มีกล้วยนะครับเปิดตู้เย็นมี6อย่างต่อไปนี้พอไหมนะ
2: พอ
0: จะทำบานาน่าสปริตตามรูปเมื่อกี้หรือเปล่า
2: พอ
0: คิดว่าพอไหม
2: มีจานด้วย
0: มีจานมีอยู่แล้วนะครับที่บ้านมีจานอยู่แล้วเนาะนะครับเดี๋ยวทีเชอร์จะมีโจทย์ให้พวกเรานะครับพอไม่พอเนี่ยเราต้องวิเคราะห์ปัญหาดูก่อนเนาะไปวิเคราะห์ดูว่าไอศกรีมต้นแบบที่อยากจะได้เนี่ยมันลักษณะยังไงบ้างแล้วถ้าของที่เรามี6อย่างนี้เพียงพอหรือเปล่าหรือมีบางอย่างขาดหายไปนะครับทีเชอร์แจกคนละแผ่นนะครับสิ่งที่ทีเชอร์จะแจกเป็นใบงานที่1นะครับสำหรับนักเรียนต้นทางสามารถดูใบงานที่1ได้นะครับในใบงานที่1เนาะด้านขวามือนะครับด้านซ้ายมือจะประกอบด้วยรูปไอศกรีมงานที่เราต้องการทำก็คือเราต้องการไอศกรีมแบบนี้เนาะรูปขวามือคืออะไรครับของที่มีอยู่ในตู้เย็นเนาะคำถามคืออะไร
6: ต้องซื้อ
0: โอ๊ยตั้งคำถามได้เก่งมาก1มีพอหรือเปล่าแล้วเราต้องซื้ออะไรเพิ่มเติมโอเคมั้ยทีเชอร์จะให้ใบงานนี้กับพวกเรานะครับแล้วก็แจก1คน1ใบนะครับเราลองดูนะครับว่าของที่มีอยู่เพียงพอหรือเปล่านะครับ

0: ถ้าไม่พอบอกนะครับทุกคนลองหาครับผมถ้าเขียนลงไปครับเขียนลงไป
1: เขียนอะไรอ่ะ
0: เขียนสิ่งที่ต้องซื้อเพิ่มเติมเขียนตรงไหนก็ได้ครับเขียนตรง question mark เนี่ยครับตรงเครื่องหมายคำถามนะครับในใบงานจะมีของที่มีอยู่ในตู้เย็นนะครับแล้วก็มีของที่ต้องซื้อเพิ่มเติมเนาะนะครับนักเรียนลองวิเคราะห์รูปภาพนะครับแล้วลองดูว่าอะไรที่มีแล้วอะไรที่ยังไม่มีให้ระบุลงไปเขียนลงไปเขียนตรง question mark เลยครับใครเขียนเสร็จแล้วคว่ำกระดาษลงโอเคไหมเขียนเสร็จแล้วคว่ำกระดาษลง
2: มันไม่ใช่
0: คว่ำลงคว่ำกระดาษครับเสร็จแล้วคว่ำกระดาษโอเคเยี่ยมพี่ปุณเร็วมาก

0: ม่ได้แปลว่าถูกนะไม่ต้องเชื่อเพื่อนนะครับอันนี้เขียนให้ดูเฉยๆนะถ้าเราคิดต่างไม่เป็นไรคิดต่างได้ช็อกโกแลต
1: โอ้ยไม่มีแล้วช็อกโกแลตอ่ะ
0: ไม่ต้องเชื่อเพื่อนนะคิดไอเดียของเราเองได้เลยเพื่อนอาจจะผิดก็ได้น่าจะเสร็จหมดแล้วเนาะน่าจะเสร็จหมดแล้วนะครับใครคิดว่าเราหาเจอบ้านของที่หายไปขอดูมือหน่อยใครหาเจอขอดูมือหน่อยหาเจอไหมตัวหลังไม่ยกมือหาเจอไหมเจอเนาะไม่เจอหรอไม่เจอไม่เป็นไรเดี๋ยวลองฟังจากเพื่อนเนาะพอฟังจากเพื่อนลองตรวจสอบดูนะครับว่าใช่หรือเปล่านะครับเดี๋ยวพี่เชื่อให้ตอบพร้อมกันดีไหมตอบพร้อมกันเนาะของอย่างแรกพร้อมยังพร้อมยังพร้อมนะครับของอย่างแรกที่หายไปคือ
1: ช็อกโกแลต
0: มี2เสียง1ก็คือซอสช็อกโกแลตอีกอันนึงคือ
1: ถั่ว
0: ใครตอบเหมือนเพื่อนขอดูมือหน่อยโอ้ยเกือบทุกคนเลยคราวนี้ลองตรวจสอบสิตรวจสอบที่จริงหรือเปล่าคำตอบเนี้ยอย่าเพิ่งเชื่อจริงไหม
1: จริ
0: งนะครับถูกต้องครับผมสิ่งที่หายไปคือซอสช็อกโกแลตกับถั่วนะครับนี่คือสิ่งที่เราต้องมีเพิ่มเติมเพื่อเราจะทำไอศกรีมบานาน่าสปริตได้นะครับโอเคนะครับสิ่งที่เราแก้ปัญหานี้ได้เนาะเรากำลังทำสิ่งที่เราเรียกว่าการแยกส่วนอยู่นะครับเราบอกได้ว่าอะไรมีอะไรขาดเราจะแก้ปัญหายังไงเนี่ยเราแยกองค์ประกอบของงานที่เราสนใจเนาะดูจากภาพเก่งมากนะครับการแยกส่วนเนี่ยทำให้เราแก้ปัญหาได้ง่ายขึ้นเนาะแล้วก็สามารถจัดการกับปัญหาได้ยกอย่างเช่นรูปนี้นี่คืองานของเราเราก็แตกออกองค์ประกอบนะครับจากนั้นในการแยกส่วนเนี่ยก็สามารถแยกต่อไปได้อีกเนาะนะครับยกตัวอย่างเช่นทุกคนดูทุกคนดูสไลด์นะครับยกตัวอย่างงานที่เราต้องการทำคือทำ
1: ไอศกร
0: ีมซึ่งไอศกรีมประกอบด้วยองค์ประกอบต่างๆใช่ไหมครับผมเราก็ดูว่าเอ๊ะมีครบหรือยังนะแล้วส่วนที่เราแยกมาสามารถแยกต่อได้อีกเนาะอย่างเช่นไอศกรีมก็จะประกอบไปด้วยอาจจะมีนมหรือว่ามีช็อกโกแลตชิพอยู่ข้างในนั้นแล้วแต่รสชาติอะไรใช่ไหมครับสิ่งนี้เราเรียกว่าแยกส่วนเนาะวิธีการแยกส่วนครับง่ายๆเลยทำได้หลายแบบนะครับคุณครูอยากให้เราดู3วิธี1ครับดูจากรูปเนาะแล้วก็แยกมันออกไปเป็นส่วนๆนะครับบางคนอาจจะดูรูปไอศกรีมใช่ไหมแล้วก็วงกลมแล้วก็ขีดแยกส่วนออกจากกันนะครับ2ครับวาดเป็นแผนภาพมีใครใช้วิธีนี้ไหมเอ่ยหรอ
2: ไม่
0: อ๋อไม่ใช่ไหมนะครับไม่ใช้ไม่เป็นไรอันนี้คือวิธีตัวอย่างเนาะ3ก็คือเขียนเป็นรายการออกมานะครับเราอาจจะใช้วิธีที่3เป็นหลักใช่ไหมเราก็ลิสต์ว่ามีรายการอะไรบ้าง1 2 3 4นะครับเราจะใช้ความรู้นี้ไปเล่นเกมกันมีใครพร้อมเล่นเกมแล้วบ้างยกมือขึ้นโอเคนักเรียนปลายทางพร้อมเล่นเกมไปกับเรา

0: จะเริ่มต้นที่โต๊ะนี้ก่อนแล้วเวียนไปโต๊ะข้างหลังนะเวียนไปโต๊ะนี้เวียนไปโต๊ะนี้นักเรียนปลายทางนะครับสามารถเขียนลงในเวิร์กชีตของตัวเองได้เลยนะครับว่าส่วนประกอบของเก้าอี้มีอะไรได้บ้างแยกยิ่งเยอะยิ่งดีนะครับโอเคเริ่มต้นที่โต๊ะข้างหน้าครับส่วนประกอบแรกคือ
1: ผมจะทำไม้
0: ไม้เหรอไม้เป็นวัตถุดิบใช่ไหมเอามาทำอะไรบ้างไม้เนี่ย
1: ที่ตั้งของเก้าอี
0: ้ที่ตั้งเก้าอี้เรียกว่า
1: ขา
0: เก้าอี้นะครับผม
1: มันคือผ้าหรือมันคือหลัง
0: โอเคครับ
1: บอก
0: หนึ่งคำตอบครับเชิญ
1: เบ
0: าะขอเดี๋ยวทีละหนึ่งคำตอบนะครับเบาะนั่ง
1: เบาะนั่งลวด
0: ตัวหลังครับหนึ่งคำตอบครับ
1: ตะไคร
0: ่ตะไคร่ตรงไหนตะไคร่
1: ม
0: ัน
1: ไม่มีตะไคร่
0: พนักพิงใช่ไหม
1: ลวด
0: พนักพิง
1: แต่ผมมีคำตอบที่ดีกว่านั้น
0: เดี๋ยวทีเชอร์เดี๋ยวครูกลับมาถามเก็บไว้ก่อนเก็บไว้เดี๋ยวเพื่อนรู้เก็บไว้ในใจโต๊ะหน้า1คำตอบครับยังเหลือมั้ยฮะเอาไม้มาทําอะไรไม้ทําขาไปละไม้ทําพนักพิงไปละทําเบาะไปละเหลืออะไรครับ
1: ที่พิง
0: ตรงนี้ใช่ไหม
1: ไปแล้ว
0: มีอะไรอีกมั้ยหรือหมดละ
1: เหล
0: ็กเหล็กทําอะไรครับฮะอ่ะน็อตเอ้ยเยี่ยมมากแสดงว่ามองลึกลงไปเลยนะเนี่ยนะ
1: มันมีสปริ
0: งใครมีคำตอบที่แตกต่างเชิญเลยครับ
1: เบาะผ้าค่ะ
0: เบาะผ้าเบาะนั่งเนาะเสริมว่าเป็นผ้านะครับเชิญครับภูผามีคำตอบใช่ไหมครับไม่มีนะครับเราได้4รายการเนาะเชิญ
1: สปริ งที่เป็นเหล็กที่มัน
0: สปริงอยู่ตรงส่วนไหนของเก้าอี
1: ้ใต้เบาะครับ
0: ใต้เบาะให้มันนั่งแล้วมันเด้งเงี้ยเหรออ๋อ
1: เตียงค่ะสปริงครับมันเด้งด้วยเหรอ
0: ถ้าจะพิสูจน์ต้องอะไรครับแกะดูใช่มั้ยรู้ว่ามีสปริงหรือเปล่าใช่มั้ย
1: ก็แกะแล้วมันดู
0: บางทีใช้ฟองน้ําเนาะบางทีใช้สปริงจริงๆก็มีเชิญครับฮะคนนี้มองเห็นนู่นคนนั้นมองเห็นสปริงนะครับเยี่ยมมากมีอีกมั้ยเอ่ยมีอีกมั้ยไม่มีไม่เป็นไรนะครับเราได้6รายการฟองน้ำนี่เอาคำตอบครูมาตอบใช่ไหมเมื่อกี้
1: ใช่แล้วแม่เขาบอกให้ผมเอาเชื่อพี่หมอลิปบิ้น
0: อยู่ตรงไหนเอ่ย
1: ตรงนี้มันแ
0: ฉะลงมาโอเคหมดแล้วเนาะลิปบิ้นโอเคยอดเยี่ยมจริงๆเราจะมองแตกต่างกันได้นะครับบางคนมองละเอียดก็เห็นเยอะใช่ไหมบางคนมองภาพรวมก็เห็นน้อยเราค่อยๆฝึกกันไปนะครับแต่ว่าห้องเราเนี่ยเก่งมากเราได้7ถึง8อันเลยแสดงว่าเราแยกองค์ประกอบเก่งนะครับไปดูอีกอันนึงพร้อมยังอีกนึงขอเริ่มจากโต๊ะหลังก่อนได้ไหมแล้วมาที่เราดีไหมมาที่โต๊ะเราเนาะแล้วค่อยเวียนแบบนี้เนาะถ้ายกมือที่เชื่อชี้ค่อยตอบนะครับผมนักเรียนทางบ้านเช่นเดียวกันนะครับสามารถลิสต์ของตัวเองได้เนาะเราก็ลองดูว่าเอ๊ะที่นักเรียนต้นทางตอบเนี่ยมีอย่างที่เราคิดหรือเปล่าถ้าไม่มีก็เพิ่มเติมเข้าไปได้นะครับเชิญครับ
1: ยางครับ
0: ฮะ
1: ยางเป็นล้อรถ
0: ยาง
1: กระจกครับ
0: กระจกตัวนี้ครับ
1: น้องไก
0: ่ให้ชี้ก่อนแล้วตอบ
1: ไฟ
0: ส่องสว่างข้างหลังครับ
1: เล็ก
0: ทำอะไรเอ่ย
1: กระจกรถกดเก็บน
0: ้ำเดี๋ยววนกลับมาให้เพื่อนบ้างเพื่อนบ้าง
1: กระจกเอาไปแล้วกดเก็บน้ำ
0: เดี๋ยวรอก่อนให้เพื่อนบ้างใช่
1: สีที่ทางรถแต่ครับเชื่อ
0: โครงรถใช่ไหมโครงรถ
1: กดเก็บน้ำที่เชื่อกับพวงมาลัย
0: โอเคเดี๋ยวคุณครูกลับมาตัวนี้ครับ
1: ถ
0: ังใส่น้ำมันเอ้ยอันนี้มองเห็นที่อยู่ภายในด้วย
1: เครื่องยนต์อะไรเบาะนั่งเครื่องยนต์เครื่องอะไร
0: ฝั่งนี้ก่อน
2: แล้วใส่เครื่องหัวไม้
0: โอ้มันมีเยอะมากเลยอ่ะทีเชอร์

0: แตร
1: สปริง
0: สปริง
1: น
0: ็อตอ่ะตบมือตัวเองหน่อยครับยอดเยี่ยมมากมีไม่หวั่นไม่ไหวเลยเนาะนะครับแสดงว่าการทำรถขึ้นมาได้1คันเนี่ยมันมีองค์ประกอบเยอะแยะมากมายเลยใช่ไหมใช่ไหม
1: แล้วก็มีเครื่องยนต์ด้วยครับ
0: โอเคคราวนี้แสดงว่าเราพร้อมการเล่นเกมแล้วเกมนี้ชื่อว่าเกมฉันคืออะไรทีเชอร์ขอดูมือหน่อยพี่ปุ้นโอเคเยี่ยมฉันคืออะไรนะครับทีเชอร์จะให้คำใบ้เป็นส่วนประกอบของสิ่งของใครตอบได้ทำไงอย่าเพิ่งตอบเดี๋ยวเพื่อนจะรู้ยกมือขึ้นโอเคไหมถ้าตอบถ้ารู้นะถ้ารู้นะนะครับเอามือลงครับคอยดูเนาะฉันคืออะไรนะครับที่ฉันจะบอกส่วนประกอบนะฉันคือยังไม่บอกเลยจุๆนักเรียนทางบ้านก็เล่นไปด้วยกันได้นะครับผมนักเรียนปลายทางเนาะฉันคือฉันมีขา2ขาเอามือลงก่อนมือลงก่อนถ้าตอบผิดหมดสิทธิ์ตอบนะคิดดีๆนะหรือว่าจะรอก่อนก็ได้นะฉันมีขา2ขา
1: 2ข้างเอาไว้เดิน
0: 2ข้าง2ข้างขออภัย
1: เอาไว้เดิน
0: ฉันมีเชือกผูกขาฉันไว
1: ้ห้ามอะไร
0: มั่นใจใช่ไหมตอบแล้วห้ามตอบแล้วตัวนี้จะหมดสิทธิ์ตอบนะ
1: ไม่เอาย
0: ังไม่เอาอย่าเพิ่งอย่าเพิ่งคุยกันก่อนคุยกันในโต๊ะก่อน
1: ฉันจะบอกว่าฉันมีเงินสุดอะไร
2: ให้ตอบให้ตอบ
0: ฉันมีกระจกใสติดตัว
1: รถไม่มีเชือกสิ
0: หมดแล้วคำใบ้หมดแล้วมีแค่นี้ทีเชอร์นับ10วินาทีถ้าตอบได้จะได้ก้อนนี้ไป1ก้อนเป็นคะแน
1: น
0: อะไรฮะ
1: ไม่ได
0: ้ของสิ่งของคืออะไรเดี๋ยวทีเชอร์จะเรียกให้ตอบทีเชอร์เรียกให้ตอบนับ10
1: คนมีเชือก
0: 9
1: คนมีคนอะไรอ่ะ
0: 8 7ตอบเลยครับหก
1: ไม
0: ่
1: ใช
0: ่
1: รถ
0: ไม่ใช่ห้าร
1: องเท้า
0: ไม่ใช่สี่สามสองหนึ่งนักเรียนปลายทางได้ไหมครับผมนักเรียนต้นทางไม่ได้นะครับผมเฉลย
2: อะไรอ
0: ่
2: ะ
0: นัดเว้นตา
1: เ
0: ว้
1: นตามีขามันไม่ใช่ขา
0: ขาแว่นไงมีขาแว่นมีสองขา
1: เดี๋ยวเว้นตาไม่มีขาน
0: ี่อ่ะต่อไปอีกหนึ่งอันอีกหนึ่งอันพร้อมยังพร้อมยังขอความเงียบขอความเงียบชูมือขอมือครับโอเคเอามือลงฉันคืออะไรฉันมีสองหูถ้าตอบแล้วหมดสิทธิ์ตอบนะถ้าตอบตอนนี้ตอบหมดสิทธิ์ตอบนะฉันมีตูดแบนและทนร้อน
1: อะไรอ่ะ
0: ฉันมีฝาปิด
1: หักอ่างหม
0: ้
1: อคร
0: ับหม้อถูกไหม
1: ก็จะตอบอย
0: ู่
1: แล้วอ่ะ
0: หม้อนะครับผมได้รางวัลไป1ก้อนรางวัล1ก้อนนะครับผมโอเคเก่งมากนะครับเป็นรางวัลของกลุ่มนะครับคราวนี้ตาพวกเราบ้างทีเชอร์จะให้เราคิดสิ่งของที่เราอยากจะทายเพื่อนๆออกมาโอเคไหมแล้วก็เขียนองค์ประกอบเนาะสิ่งของที่ว่าเนี่ยประกอบด้วยอะไรบ้างนะครับวิธีการเล่นคือเราจะไปจับคู่กับเพื่อนเราจะไปทายเพื่อนฟังว่าฉันคือเราก็อ่านให้ฟัง1 2 3 4ให้เพื่อนทายโอเคไหม
1: นะ
0: นักเรียนปลายทางนะครับเขียนตามได้เช่นเดียวกันยกตัวอย่างสมมติทีเชอร์เขียนนะครับทีเชอร์เขียนฟังตอนนี้ครับผมฟังคงฟังนะครับยกตัวอย่างทีเชอร์นึกในใจเนาะรถยนต์แต่ห้ามให้เพื่อนเห็นนะ

าเพื่อนเห็นเพื่อนจะรู้ทันทีโอเคไหมซ่อนไว้นะครับจากนั้นมาเขียนองค์ประกอบครับรถยนต์มีล้อมีไฟส่องสว่างมีพวงมาลัยมีกระจกหน้ามีแอร์มีเครื่องยนต์ห้ามให้เพื่อนเห็นเช่นเดียวกันจากนั้นเดินไปจับคู่ครับและอ่านให้เพื่อนฟังว่าฉันมีอ่านไล่ตามลำดับถ้าเพื่อนตอบได้เขียนชื่อเพื่อนมาครับพร้อมกับว่าเพื่อนตอบได้ตอนได้คำใบ้ไปกี่อันโอเคไหมนะครับตอนนี้ใครเข้าใจขอดูมือถ้าเข้าใจยกมือขึ้นครับแม็กกี้แม็กกี้เข้าใจไหมเอ่ยเข้าใจนะนะครับทีเชอร์จะแจกใบงานนะครับเป็นใบงานที่2ครับนักเรียนก็สามารถทำไปได้เช่นเดียวกันนะครับแล้วก็แลกเปลี่ยนกับเพื่อนๆ

0: เขียนไม่ออกมาหาที่หาคุณครูนะครับหรือคุณครูบอกให้นะมาหาคุณครูได้หาทีละคนหาทีละคน
1: ทีเชอร์ครับไปนี่กี่ข้อคร
0: ับไปจนกว่าเพื่อนจะตอบได้ครับทีเชอร์
1: ครับเหมือนคำ
0: ต้องระบุครับเขียนชื่อด้วยเนาะเวลาเพื่อน

อเคนักเรียนตอนนี้นักเรียนคิดคำใบ้ของตัวเองเรียบร้อยแล้วใช่ไหมครับแล้วก็วาดรูปไปด้วยนะครับคราวนี้เราจะเล่นยังไงเดี๋ยวเราจะมาลองเล่นให้ดูเป็นตัวอย่างเนาะตอนนี้ทีเชอร์มีคำใบ้ของทีเชอร์นะครับแล้วก็ทีเชอร์ก็จะเล่าให้เราฟังบอกคำใบ้ทีละหนึ่งคำถ้าใครทายออกว่าเป็นอะไรก็ยกมือออกได้เลยนะครับพร้อมหรือยังมาดูคำใบ้ที่หนึ่งฉันมีสองล้อนึกออกไหมถ้านึกออกไปคำใบ้ต่อไปครับฉันมีเบาะนั่งฉันมีกระดิ่งกริ๊งกริ๊งฉันมีตะกร้าฉันมีโซ่แล้วสุดท้ายครับฉันมีที่วางเท้าสำหรับทีมคืออะไรครับคิดว่านักเรียนน่าจะตอบได้ใช่ไหมครับนักเรียนปลายทางก็สามารถทายไปด้วยกันได้เนาะครับว่าใครสามารถใช้คำให้น้อยที่สุดแล้วก็สามารถทายถูกต้องเลยคือฉันคือรถจักรยานนะครับถ้านักเรียนเขียนคำใบ้ได้ดีนะเพื่อนก็จะสามารถโดยใช้คำใบ้น้อยที่สุดนะแสดงว่าเราเลือกลักษณะสำคัญที่แทนสิ่งของสิ่งนั้นเดี๋ยวเราลองเล่นอีก3อันนะครับพร้อมหรือยังเอ่ยนะครับคำใบ้ที่1ก็คือฉันมีสายหนังฉันมีรูบนสายหนังฉันมีเข็มโลหะสั้นฉันมีเข็มโลหะยาวฉันมีตัวเลขและฉันมีกรอบวงกลมคืออะไรครับผมเฉลยก็คือนาฬิกาข้อมือนะครับก็อาจจะแสดงรูปให้เพื่อนดูเนาะว่าสิ่งที่เราวางไว้เนี่ยมันสอดคล้องกับส่วนประกอบเรากำหนดหรือเปล่านะถ้าไม่ตรงเนี่ยเพื่อนๆแย้งได้นะครับผมอันที่3เราจะลองเล่นอีก2อันนะครับแล้วก็เดี๋ยวเราจะจับคู่เล่นกับเพื่อนแบบนี้นะครับอันที่3อันข้อคำใบ้ที่1ก็คือฉันมีทานยึดฉันมีแผ่นไม้ฉันมีเชือกมีใครเดาได้หรือยังนะ3คำใบ้ถ้าเราเลือกคำใบ้ที่ดีเพื่อนน่าจะเดาได้เนาะแต่ถ้ายังไม่ได้ไปต่อครับฉันมีเสาฉันมีห่วงยึดขาดและสุดท้ายฉันมีน็อตยึดสิ่งนี้คือใครรู้ไหมครับมันคือชิงช้านั่นเองนะครับโอเคสุดท้ายเราลองมาเล่นด้วยกันสุดท้ายก่อนที่เราจะไปเล่นกับเพื่อนเนาะฉันมีหลอดไฟไอ้เอ๋ยฉันมีสายไฟฉันมีฐานรูปวงกลมและฉันก็มีสวิตช์ปิดเปิดฉันมีเสาที่งอได้และฉันมีน็อตยึดฉันคือใครรู้ไหมครับเฉลยฉันคือโคมไฟตั้งโต๊ะโอเคเดี๋ยวเราจะทำแบบนี้กับเพื่อนๆแล้วถ้าเกิดเพื่อนตอบได้ก็เขียนชื่อเพื่อนๆไว้เนาะครับเพื่อนตอบได้ตั้งแต่คำใบ้ที่ไหนก็เขียนชื่อไว้เดี๋ยวเราจะเริ่มเล่นกันนะครับให้นักเรียนจับคู่นะครับแล้วก็อย่าให้เพื่อนเห็นคำทายของเราแล้วก็ตกลงกันครับใครจะเป็นคนที่อ่านคำใบ้ก่อนและใครจะเป็นคนทายนะพอทายเสร็จก็สลับกันพอทั้งสองฝ่ายได้ทายก็เปลี่ยนคู่นะครับกลับไปหาเพื่อนคนใหม่แล้วก็ลองดูว่าคำใบ้ที่เราเขียนเนี่ยมันเฉพาะเจาะจงเพียงพอทำให้เพื่อนสามารถที่จะรู้ได้หรือเปล่าว่าวัตถุที่เราเลือกมาคืออะไรโอเค

0: ยกมือขอดูมือขอดูมือสัญญาณของเราคนหาวอยู่พี่ปูนพี่ปูนพี่ปูนเรายกมืออยู่พี่ปูนครับยกมือครับโอเคเอามือลงครับโอเคนักเรียนนะครับจากกิจกรรมที่ผ่านมานะทุกคนสามารถเขียนแยกส่วนได้เนาะแล้วพอเราฟังเพื่อนเราก็สามารถทายได้แสดงว่าเราเก่งมากนะครับเราสามารถแยกส่วนได้คราวนี้เราแยกส่วนไปทำไมนะประโยชน์ของการแยกส่วนเนาะ1 นะครับเอาไว้ตรวจสอบรายการใช่ไหมว่ามีครบหรือยังอะไรยังขาดอยู่ยกตัวอย่างเช่นต้นคาบเราทำไอศกรีมใช่ไหมครับเราก็มาเช็คดูว่าเรามีครบหรือเปล่าเราก็แยกส่วนออกมาก่อนเราจะได้เช็คได้เนาะแล้วเราได้รู้ว่าขาดอะไรอยู่นะครับหรือว่าเราต้องการไปเล่นกีฬาใช่ไหมถ้าจะไปว่ายน้ำลืมแว่นตาว่ายน้ำเป็นไงครับว่ายไม่ได้เพราะถ้าการที่เราจำแนกออกเนาะเป็นรายการเราก็ตรวจสอบทำให้เราสามารถเช็คได้ว่าของเราไปครบหรือเปล่านะต่อมาเอาไว้สื่อสารลักษณะสำคัญใช่ไหมครับเกมที่คุณครูให้เล่นเนี่ยให้เขียนแค่3ลักษณะแปลว่าเราต้องเลือกลักษณะที่มันสำคัญที่สุด3อันขึ้นมานะครับซึ่งอันนี้เป็นการฝึกการคิดเนาะการเลือกลักษณะที่สำคัญของสิ่งของพี่ปูนครับพี่ปูนครับฟังทีเชอร์ก่อนนะครับผมสุดท้ายครับเราแตกรายการเพื่อวิเคราะห์ปัญหานะครับอย่างเช่นขับรถไปแล้วรถดับทำไงครับ
1: น้ำมันครับสำหรับ
0: เรารู้ได้ไงว่าปัญหามาจากน้ำมันเราไม่รู้ใช่ไหมเราอาจจะต้องวิเคราะห์ก่อนเนาะนะครับซึ่งในการวิเคราะห์เนี่ยเราก็ต้องแตกแยกองค์ประกอบก่อนว่ารถมีปัญหาอะไรบ้างปัญหาเกี่ยวกับล้อมีอะไรบ้างครับ
2: ล้อแตก
0: ยางแตกใช่ไหมเป็นไปได้ไหมปัญหาเกี่ยวกับไฟเป็นอะไรได้บ้างครับ
2: ไฟด
0: ับไฟดับเวลาขับกลางคืนอันตรายใช่ไหมนะครับปัญหาเกี่ยวกับพวงมาลัยเป็นอะไรได้บ้างครับพวงมาลัยก่อนพวงมาลัย
2: พวงมาล
0: ั
2: ยห
0: ัก พวงมาลัยหักเคยไหมเคยไหม
2: เคยคร
0: ับ อะไรนะ
2: พวงมาลัยแข็ง
0: พวงมาลัยแข็งเสียงว่าเคยขับรถเหรอนะปัญหาเกี่ยวกับกระจกหน้าเป็นอะไรบ้างครับ
2: กระจกแตก
0: กระจกแตกขับได้ไหม
2: ไม่ได้
0: ยากเนาะขับยากขับยากปัญหาเกี่ยวกับแอร์เป็นอะไรบ้างครับ
2: ร้อน
3: แอร์เสีย
0: แอร์เสียมีแต่ลมไม่มีความเย็นใช่ไหม
2: ร้อนเต็ม
0: ปัญหาเกี่ยวกับเครื่องยนต์เป็นอะไรบ้างครับ
2: เครื่องยนต์น้ำในหม้อน้ำหมดแล้วก็เครื่องยนต์ก็ร้อนจนขับไม่ได
0: ้แสดงว่าเคยใช่ไหมเคยใช่ไหม
2: แล้วก็แบตหมด
0: แบตหมดนี่แหละนี่แหละคือประโยชน์ของการแตกแยกย่อยนะเพื่อแก้ปัญหานะครับเราจะได้วิเคราะห์ได้ว่าปัญหามันเกิดมาจากอะไรกันแน่นะครับสุดท้ายสุดท้ายครับนักเรียนนะครับนักเรียนต้นทางแล้วก็นักเรียนปลายทางด้วยนะครับวันนี้นะครับวันนี้เราเรียนรู้เรื่องการแก้ปัญหาด้วยการแยกส่วนเนาะการแยกส่วนทำได้หลายแบบใช่ไหมครับเราวาดรูปเราสร้างเป็นแผนภาพหรือเราจะเขียนเป็นตารางก็ได้นะครับ
4: เดี๋ยวเรามาสรุปสิ่งที่เราเรียนรู้กันในวันนี้นะครับวันนี้เราเรียนรู้เรื่องของการแยกส่วนนะครับซึ่งการแยกส่วนเนี่ยเป็นการระบุส่วนย่อยของวัตถุหรือส่วนย่อยของปัญหาเพื่อทำให้เราสามารถจัดการงานหรือแก้ไขปัญหาได้ง่ายขึ้นนะครับในการแยกส่วนหรือแยกย่อยปัญหานั้นเนี่ยเราสามารถพิจารณาออกเป็นขั้นๆให้มันละเอียดลงไปได้หลายระดับนะครับถ้าเรายังจำได้นะครับเรานึกถึงกิจกรรมที่เราอยากจะทำไอศกรีมใช่ไหมครับซึ่งในการทำไอศกรีมนั้นเราก็ต้องมาวิเคราะห์ดูว่าไอศกรีมมันประกอบด้วยอะไรบ้างนะครับและถ้าเกิดเราสามารถวิเคราะห์แยกย่อยลงไปในรายละเอียดเราก็จะเข้าใจงานที่เราต้องการทำหรือว่าปัญหาที่เรากำลังจะแก้ไขได้มากยิ่งขึ้นนะครับเราได้เรียนรู้เทคนิคในการที่เราจะแยกส่วนปัญหาหรืองานที่เราต้องการทำเทคนิคที่1ก็คือเราสามารถอาจจะวาดเป็นรูปภาพแล้วก็แยกออกมาเป็นชิ้นส่วนก็จะเป็นวิธีการสื่อสารที่ทำให้เราเข้าใจองค์ประกอบของงานนั้นๆหรือปัญหานั้นๆได้ดียิ่งขึ้นนะครับ2ก็คือการวาดเป็นแผนภาพมันก็ทำให้เราแยกย่อยองค์ประกอบออกมาได้ชัดเจนนะครับแล้วก็สุดท้ายนะครับที่เราเล่นเกมวาดรูปแล้วก็เขียนส่วนประกอบต่างๆแล้วก็ไปถ่ายเพื่อนๆก็คือทำเป็นตารางรายการนะครับเราจะเลือกใช้แบบไหนก็ได้ขึ้นอยู่กับความเหมาะสมของการทำงานการแก้ปัญหาของเรานะครับ แล้วก็ในการแยกส่วนนี้นะครับมันก็อาจจะทำให้เราสามารถตรวจสอบรายการเนาะบางทีเราอาจจะหลงลืมนะครับหรือว่าเราต้องการทำงานงานนึงเราก็ต้องมีรายการที่เราเช็คว่าเราทำงานครบถ้วนสมบูรณ์หรือยังนะครับหรือถ้าเราต้องการจะตรวจสอบปัญหาที่เกิดขึ้นการแยกองค์ประกอบออกมาเป็นดูทีละส่วนก็จะทำให้เราวิเคราะห์ปัญหาได้ง่ายขึ้นนะครับแล้วก็สุดท้ายครับมันทำให้เราสื่อสารลักษณะสำคัญของวัตถุได้เก่งขึ้นนั่นเองครับเราจะมาลองทำใบงานไปด้วยกันนะครับนักเรียนที่อยู่ปลายทางก็สามารถที่จะปริ้นใบงานนะครับออกมาแล้วก็ทำไปด้วยกันได้นะครับเราจะทำใบงาน CLB 04นะครับ CLB 04ก็จะเป็นใบงานที่นักเรียนจะต้องวิเคราะห์แยกส่วนองค์ประกอบของวัตถุที่กำหนดให้นะครับบอกว่าสิ่งที่กำหนดให้มันประกอบด้วยส่วนอะไรบ้างแล้วส่วนนั้นมันมักจะเกิดปัญหาอะไรนะครับเรามาลองทำไปด้วยกันเลยนะครับนักเรียนอาจจะโพสต์วิดีโอนี้ไว้ก่อนนะครับแล้วก็ลองเติมแล้วก็เดี๋ยวเราลองมาแลกเปลี่ยนกันนะครับสิ่งที่ที่เชื่อบอกอาจจะตรงกับที่นักเรียนเขียนนะครับหรืออาจจะแตกต่างที่นักเรียนเขียนนักเรียนก็อาจจะได้เขียนเพิ่มเติมนะครับถ้าเกิดนักเรียนพร้อมแล้วเรามาลองดูกันทีละอันเลยนะครับผมอันที่1ครับบอกส่วนประกอบของรถจักรยานครับผมรถจักรยานประกอบด้วยอะไรบ้างครับจริงๆมันแล้วแต่ว่าเราจะแยกส่วนประกอบละเอียดขนาดไหนนะครับแต่ว่าเดเชอร์ได้ลองแยกออกมาดังนี้ครับ1มีล้อรถนะมีโครงรถมีเบาะนั่งมีแฮนด์แฮนด์ก็คือตัวที่บังคับนะครับทิศทางของล้อมีโซ่มีเบรกนะครับจริงๆสามารถเขียนได้เยอะกว่านี้นะครับแต่ว่านักเรียนจะต้องการความละเอียดของมันขนาดไหนส่วนใดมักเกิดปัญหาครับทีเชอร์เลือกโซ่ออกมานะครับทีเชอร์ก็บอกว่าปัญหาของโซ่ก็คือมันมักจะขาดหรือนักเรียนอาจจะบอกว่าโซ่มันหลุดโซ่มันตกนะครับก็ได้นะครับหรือถ้านักเรียนเลือกล้อก็อาจจะบอกว่าเอ้ยล้อมันเบี้ยวอาจจะเคยไปขับชนมาแล้วก็ล้อเกิดเบี้ยวขึ้นมาหรือบางคนอาจจะเลือกยางเพราะยางมันแบนยางมันรั่วครับอันนี้เปิดกว้างเลยนะครับนักเรียนจะตอบอะไรก็ได้เนาะแล้วก็ตอบหลากหลายได้นะครับลองดูนะครับว่าที่ทีเชอร์นำเสนอเนี่ยตรงกับที่นักเรียนเขียนหรือเปล่านะครับถ้าไม่ตรงแล้วมันเพิ่มเติมก็อาจจะเขียนเพิ่มเข้าไปได้นะครับเราจะได้เพิ่มความละเอียดในการวิเคราะห์ปัญหาของเรามากขึ้นนะครับรูปที่2ครับก็คือรูปชิงช้าใช่ไหมครับในรูปชิงช้านี้ประกอบด้วยอะไรบ้างครับทีเชอร์ก็จะเขียน3อันหลักๆเนาะก็คือมีโซ่มีแผ่นไม้และก็มีน็อตนะครับส่วนใดมักเกิดปัญหาทีเชอร์เรียกว่าโซ่ครับผมโซ่ปัญหาของโซ่ก็คือมันอาจจะขาดหรืออาจจะเป็นสนิมนะครับแผ่นไม้ปัญหาของแผ่นไม้คือแผ่นไม้มันหักนะครับเล่นการรุนแรงจนแผ่นไม้หักนะครับหรือบางคนอาจจะเลือกน็อตนะครับแล้วก็บอกว่าปัญหาก็คือน็อตมันหายไปน็อตมันหลุดนะครับทำให้เจ้าตัวชิงช้าเนี่ยมันใช้งานไม่ได้นะครับหรือว่ามันไม่ปลอดภัยในการใช้งานนะครับนี่คือเราวิเคราะห์

0: องค์ประกอบเพื่อที่จะระบุว่าเอ้ยอะไรมันคือปัญหาสาเหตุของปัญหาถ้าเรารู้สาเหตุเราก็จะได้แก้ให้มันตรงนะครับรูปต่อไปครับก็คือรูปปิ่นโตนะครับปิ่นโตมีองค์ประกอบอะไรบ้างทีเชอร์กำหนดมา3อันคือฝาหูหิ้วแล้วก็ตัวล็อกครับส่วนใดมักจะเกิดปัญหาทีเชอร์บอกว่าฝาครับปัญหาก็คือฝาหายครับผมจริงๆอาจจะไม่ใช่ฝาหายใช่ไหมครับอาจจะหายทั้งอันเลยก็ได้ครับอันที่2ก็คือตัวล็อกครับตัวล็อกปัญหาของตัวล็อกก็คือตัวล็อกมันหลุดครับมันไม่สามารถที่จะล็อกได้นี่เราก็ต้องดูว่าถ้าเกิดเรารู้สาเหตุปัญหาเราก็ต้องดูว่าเราแก้ไขได้หรือเปล่าเราซ่อมได้หรือเปล่านะครับผมถ้าซ่อมได้เราก็จะได้ปิ่นโตมาใช้งานเหมือนเดิมตัวที่ไม่ต้องเสียตังค์ซื้อใหม่นะครับรูปต่อมาครับโคมไฟตั้งโต๊ะนะครับโคมไฟตั้งโต๊ะประกอบด้วยมีหลอดไฟมีโครงมีตัวบังแสงแล้วก็มีสายไฟนะส่วนใดมักจะเกิดปัญหาก็เป็นหลอดไฟปัญหาของหลอดไฟก็คือหลอดไฟขาดถ้าหลอดไฟขาดต้องทำยังไงครับก็เปลี่ยนหลอดไฟถูกไหมครับแล้วมีปัญหาอื่นๆหรือเปล่าทีเชอร์ก็ยกตัวอย่างเนาะอย่างเช่นตัวบังแสงปัญหาของตัวบังแสงก็คือมันอาจจะขาดใช่ไหมพอมันขาดปุ๊บแสงมันก็อาจจะเข้าตาเรานะโดยตรงนะทำให้มันรู้สึกมีแสงไฟแยงเข้ามาในตานะครับ
1: เพราะนั้นถ้าเราจำแนกเป็นเนี่ยเราก็จะรอบครอบมากขึ้นนะครับโอเคสำหรับคลาสห้องเรียน Coding for Better Life วันนี้นะครับทุกคนเยี่ยมมากตบมือตัวเองครับผม

0: ระวังอย่าใช้ไฟเกิน
1: ซื้อปลั๊กพ่วงที่มีเซอร์กิตเบรกเกอร์
2: เซฟตี้ฟอร์โอ้ต
3: ำบลปลอดภัยไม่จำกัด
4: PEA
5: หากพระชมการเรียนการสอนตั้งแต่ชั้นอนุบาลที่1ถึงชั้นมัธยมศึกษาปีที่3สามารถรับชมออกอากาศทบทวนได้อีกครั้งในวันเสาร์และวันอาทิตย์สัปดาห์เดียวกันวันเสาร์ออกอากาศทบทวนรายการการเรียนการสอนของวันจันทร์วันอังคารและวันพุธตั้งแต่เวลา 6:00 น.เป็นต้นไปหลังจากนั้นรับชมรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตวันอาทิตย์ออกอากาศทบทวนรายการการเรียนการสอนของวันพฤหัสบดีและวันศุกร์ตั้งแต่เวลา 6:00 น.เป็นต้นไปหลังจากนั้นรับชมรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตแน่นสาระการเรียนรู้ทุกช่วงเวลาตลอด24ชั่วโมงทางช่อง DLTV

0: ตอนนี้นักเรียนนับถือศาสนาอะไรกันอยู่บ้างครับ
1: หนูนับถือศาสนาพุทธ
0: ตอนนี้นักเรียนก็นับถือศาสนาพุทธกันใช่ไหมครับแล้วนักเรียนรู้ไหมว่าศาสนาพุทธเนี่ยเข้ามาสู่ประเทศไทยได้อย่างไร
2: ไม่รู้ครับ
0: ถ้าไม่รู้ไม่เป็นไรเดี๋ยวในวันนี้เราจะมาเรียนกันในสาระการเรียนรู้พระพุทธศาสนาเรื่องการเผยแผ่พระพุทธศาสนาเข้าสู่ประเทศไทยนั่นเองครับผม

นักเรียนครับเดี๋ยวก่อนอื่นเลยเรามาทำความรู้จักกันว่าศาสนาพุทธเนี่ยคืออะไรซึ่งศาสนาพุทธเนี่ยเป็นศาสนาที่มีคนไทยนับถือมากที่สุดทั้งนี้ศาสนาพุทธยังมีประวัติศาสตร์ควบคู่กับพัฒนาการของความเป็นชาติไทยตั้งแต่สมัยก่อนสุโขทัยเรื่อยมาจนถึงในปัจจุบันดังนั้นวันนี้ครูจะมาอธิบายเรื่องพัฒนาการและการเข้ามาของพระพุทธศาสนาตั้งแต่อดีตจนถึงในปัจจุบันวันนี้คุณครูหวังว่านักเรียนจะเข้าใจมากขึ้นว่าทำไมทุกวันนี้พวกเราถึงนับถือศาสนาพุทธกันครับ

เริ่มแรกเลยนะครับเดี๋ยวเรามาดูกันว่าการนับถือศาสนาในประเทศไทยเนี่ยคนไทยนับถือศาสนาอะไรกันบ้างอันดับแรกเดี๋ยวเรามาเริ่มที่ศาสนาพุทธกันก่อนเลยซึ่งศาสนาพุทธเนี่ยมีการนับถือศาสนาพุทธถึง 94.6% ต่อมาจะเป็นศาสนาอิสลาม 4.2% และศาสนาคริสต์ 1.1% และศาสนาสุดท้ายนะครับก็คือศาสนาอื่นๆอย่างเช่นศาสนาพราหมณ์ฮินดูหรือศาสนาผีรวมเป็น 0.1% ครับ

โดยการเผยแผ่พระพุทธศาสนาเข้าสู่ประเทศไทยนั้นได้เกิดขึ้นในยุคของพระเจ้าอโศกมหาราชแห่งชมพูทวีปหรืออินเดียในปัจจุบันนั่นเองซึ่งเป็นกษัตริย์ที่มีความเลื่อมใสในศาสนาเป็นอย่างมากโดยได้ส่งสมณทูตไปเผยแพร่ศาสนาในพื้นที่ต่างๆรวมถึงดินแดนสุวรรณภูมิหรือประเทศไทยด้วยกันนับถือว่าเป็นจุดเริ่มต้นของการนับถือศาสนาพุทธในประเทศไทยโดยพระเจ้าอโศกมหาราชได้ส่งสมณทูตทั้งหมด9สายด้วยกันได้แก่

มณทูตสายที่1ได้แก่คณะพมัชชันติกะไปที่แคว้นกัสมีระและคันธละโดยปัจจุบันคือแคชเมียร์หรือดินแดนพิพาทระหว่างปากีสถานกับอินเดียในปัจจุบันครับ

่อมานะครับจะเป็นสมณทูตสายที่2ก็คือคณะพระมหาเทวะไปที่มหิสมนทนคือรัสไมซอร์ภาคใต้ของอินเดียทางฝั่งตะวันตกครับ

ต่อมานะครับจะเป็นสมณทูตสายที่3ก็คือคณะพระคิตะโดยไปที่แคว้นวนาวาสีประเทศโดยอยู่ทางตอนเหนือของรัฐไมซอร์ภาคใต้ของอินเดียนั่นเองครับ

่อไปนะครับจะเป็นสมณทูตสายที่4นั่นก็คือคณะพระธรรมรักขิตะโดยไปที่แถบอปรันตกะชนบทนั่นเองโดยอยู่ทางตอนเหนือของบอมเบย์ครับ

่อมานะครับจะเป็นสมณทูตสายที่5ก็คือคณะพระมหาธรรมรักขิตะไปที่แคว้นมหาราชหรือในปัจจุบันอยู่ในบริเวณเมืองมุมไบของประเทศอินเดียครับผม

่อมานะครับก็คือสมณทูตสายที่7นั่นก็คือคณะพระมัชชิมะและพระมหาเถระอีก10ไปยังดินแดนหิมวันตะหรือเชิงเขาหิมาลัยประเทศเนปาลในปัจจุบันครับ

่อมานะครับก็คือสมณทูตสายที่8คือคณะพระโสนะกับพระอุตตระไปที่สุวรรณภูมิหรือเอเชียอาคเนย์ในปัจจุบันนั่นเองครับผมต่อมานะครับก็คือสมณทูตสายที่9สายสุดท้ายครับคือพระมหินทเถระไปยังประเทศศรีลังกาครับ

0: นักเรียนครับเมื่อสักครู่นี้นักเรียนก็ได้รู้ไปแล้วใช่ไหมว่าการเผยแผ่พระพุทธศาสนาของพระเจ้าอโศกมหาราชไปยังประเทศต่างๆรวมถึงประเทศไทยเนี่ยเป็นอย่างไรนะต่อมาเดี๋ยวเราจะมาเข้าสู่พระพุทธศาสนาในสมัยของสุโขทัยกันครับว่าเป็นอย่างไรแต่ก่อนอื่นเลยครูมีคำถามมาถามนักเรียนว่าสมัยสุโขทัยได้รับพระพุทธศาสนามาจากไหนครับ
1: ไม่รู้ครับ
2: ไม่รู้ค่ะ
0: ถ้าไม่รู้ไม่เป็นไรเดี๋ยวครูจะมาอธิบายให้ฟังครับ

โดยในสมัยของสุโขทัยนะครับในยุคของพ่อขุนรามคำแหงมหาราชเนี่ยได้ทรงอาราธนาพระมหาเถระสังฆราชพร้อมด้วยคณะสงฆ์นิกายเถรวาทแบบลังกาวงจากเมืองนครศรีธรรมราชขึ้นมาได้ทำการเทศนาสั่งสอนชาวเมืองสุโขทัยโดยหลังจากนั้นชาวเมืองสุโขทัยเนี่ยก็ได้มีการนับถือศาสนาพุทธเรื่อยมาดังปรากฏในหลักฐานทางประวัติศาสตร์ไม่ว่าจะเป็นในสถาปัตยกรรมในด้านของศิลปกรรมอาทิเช่นวัดวาอารามเจดีย์รูปทรงต่างๆรวมถึงในด้านของพระพุทธรูปมากมายที่ปรากฏในปัจจุบันครับ

หลังจากนั้นนะครับศาสนาพุทธของเราเนี่ยก็ได้มีความเจริญรุ่งเรืองเรื่อยมาจนเข้าสู่ในยุคของกรุงศรีอยุธยานั่นเองในยุคของสมเด็จพระบรมไตรโลกนาถได้ทรงปกครองบ้านเมืองด้วยความสงบร่มเย็นทรงทำนุบำรุงพระพุทธศาสนาและทรงผนวดเป็นเวลา8เดือนขณะที่พระองค์เองยังทรงเป็นพระมหากษัตริย์อยู่เมื่อพุทธศักราช1998และทรงให้พระราชโอรสกับพระราชนัดดาผนวดเป็นสามเณรด้วยครับ

โดยพระพุทธศาสนานะครับได้มีความเจริญรุ่งเรืองเรื่อยมาจนถึงเริ่มมีจุดเปลี่ยนแปลงอีกครั้งในช่วงของสมัยสมเด็จพระนารายณ์มหาราชพระองค์เองทรงมีบทบาทอย่างมากทั้งต่อด้านฝ่ายอาณาจักรและศาสนจักรทรงส่งเสริมพระพุทธศาสนาอย่างแรงกล้าในสมัยนั้นนะครับได้มีฝรั่งเศสเข้ามาติดต่อกับไทยและได้พยายามเผยแผ่คริสตศาสนาและมีการทูลขอให้พระนารายณ์เข้ารีดแต่พระองค์เองนั้นทรงมั่นคงในทางด้านพระพุทธศาสนาและนับถือพระพุทธศาสนาต่อไปส่งผลให้ศาสนาพุทธยังคงเจริญรุ่งเรืองอยู่ในประเทศไทยเรื่อยมาจนถึงในช่วงของกรุงศรีอยุธยาล่มสลายลงในปีพุทธศักราช2310ครับ

ักเรียนครับพระพุทธศาสนายังกลับเข้ามาอีกครั้งหลังจากที่พระเจ้าตากสินมหาราชได้ทรงสถาปนากรุงธนบุรีเป็นราชธานีต่อจากกรุงศรีอยุธยาและได้เจริญเรื่อยมาจนเข้าสู่ในช่วงของกรุงรัตนโกสินทร์ครับ

องค์ก็ทำนุบำรุงพระพุทธศาสนาด้วยดีเรื่อยมาโดยเริ่มจากพระมหากษัตริย์พระองค์แรกนั่นก็คือพระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกมหาราชหรือรัชกาลที่1พระองค์เองได้เสด็จขึ้นครองราชเมื่อปีพุทธศักราช2325ได้ทรงย้ายราชธานี

รัชกาลต่อมานะครับก็คือพระบาทสมเด็จพระพุทธเลิศล่านภาลัยหรือรัชกาลที่2นั่นเองในรัชสมัยของพระองค์นะครับได้ทรงสถาปนาสมเด็จพระสังฆราชขึ้นถึง3พระองค์ได้แก่สมเด็จพระสังฆราชมีสมเด็จพระสังฆราชสุขและสมเด็จพระสังฆราชดอนนั่นเองครับผมและในปีพุทธศักราช2357นะครับได้ทรงจัดส่งสมณทูต8รูปเพื่อไปฟื้นฟูพระพุทธศาสนาในประเทศศรีลังกาได้จัดให้มีการจัดงานวันวิสาขบูชาขึ้นเป็นครั้งแรกในสมัยของกรุงรัตนโกสินทร์ครับ

ในรัชสมัยต่อมานะครับก็คือในช่วงของพระบาทสมเด็จพระนั่งเกล้าเจ้าอยู่หัวหรือรัชกาลที่3นะครับโปรดให้มีการสร้างพระไตรปิฎกฉบับหลวงเพิ่มจำนวนขึ้นไว้อีกหลายฉบับและได้เกิดนิกายธรรมยุตขึ้นโดยสมเด็จพระเจ้าน้องยาเธอเจ้าฟ้ามงกุฎและได้ตั้งวัดบวรนิเวศวิหารเป็นศูนย์กลางของคณะธรรมยุตครับ

รัชสมัยต่อมานะครับพระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวหรือรัชกาลที่4เมื่อทรงเป็นเจ้าฟ้ามงกุฎได้ผนวด27พรรษาแล้วพระองค์เองนะครับได้ลาสิกขาขึ้นครองราชเมื่อพระชนมายุ57พรรษาในพุทธศักราช2394พระองค์นะครับได้ทรงพระราชศรัทธาสร้างวัดใหม่ขึ้นหลายวัดเช่นวัดปทุมวนารามวัดโสมนัสวิหารได้โปรดให้มีพระราชพิธีมาฆบูชาขึ้นเป็นครั้งแรกณที่วัดพระศรีรัตนศาสดารามจนได้ถือปฏิบัติสืบมาจนถึงทุกวันนี้ครับ

ในรัชสมัยต่อมานะครับก็คือในสมัยของพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวหรือรัชกาลที่5นะครับพระองค์ทรงสร้างวัดขึ้นใหม่เช่นวัดราชบพิตรวัดเทพศิรินทราวาสวัดเบญจมบพิตรทรงนิพนธ์วรรณกรรมทางพระพุทธศาสนาขึ้นเป็นจำนวนมากนอกจากนี้นะครับพระองค์ยังได้จัดตั้งโรงเรียนขึ้นสำหรับราษฎรแห่งแรกณวัดมหันนภารามสมัยพระองค์ยังมีการทรงตั้งมหามกุฏราชวิทยาลัยขึ้นเพื่อเป็นแหล่งศึกษาพระศาสนาแก่พระภิกษุสงฆ์สามเณรครับ

ในรัชสมัยต่อมานะครับก็คือในสมัยของพระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัวหรือรัชกาลที่6นะครับพระองค์เองเนี่ยทรงพระปีชาปราดเปรื่องในเรื่องของความรู้ในด้านของพระพุทธศาสนาเป็นอย่างมากพระองค์ได้ทรงนิพนธ์หนังสือแสดงคำสอนในพระพุทธศาสนาหลายเรื่องตัวอย่างเช่นในเรื่องของเทศนาเสือป่าเรื่องพระพุทธเจ้าตรัสรู้อะไรเป็นต้นถึงกับทรงอบรมสั่งสอนข้าราชการด้วยพระองค์เองและสุดท้ายนะครับพระองค์เองเนี่ยโปรดให้ใช้พุทธศักราชหรือพ.ศ.แทนรัตนโกสินทร์ศกหรือร.ศ.ครับ

่อมานะคะก็จะเป็นในยุคของพระบาทสมเด็จพระปกเกล้าเจ้าอยู่หัวหรือรัชกาลที่7นั่นเองพระองค์นะครับได้โปรดให้มีการทำสังคายนาพระไตรปิฎกขึ้นเป็นการทำสังคายนาครั้งที่3ในประเทศไทยและพระองค์ทรงจัดให้มีการพิมพ์พระไตรปิฎกฉบับสยามรัฐและพระราชทานแก่ประเทศต่างๆอีกด้วยครับ

่อมานะครับก็จะเป็นในช่วงของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวอนันทมหิดลหรือรัชกาลที่8นั่นเองครับสมัยพระองค์นะครับได้เปลี่ยนชื่อกระทรวงธรรมการเป็นกระทรวงศึกษาธิการและกรมธรรมการเปลี่ยนเป็นกรมการศาสนาและในปีเดียวกันนะครับรัฐบาลได้ออกพรบคณะสงฆ์ในพุทธศักราช2484เพื่อให้มีการปกครองคณะสงฆ์ได้มีความสอดคล้องเหมาะสมกับการปกครองสมัยใหม่ครับ

ต่อมานะครับก็คือในสมัยของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรหรือรัชกาลที่9นั่นเองครับพระองค์ทรงผนวดระหว่างทรงขึ้นครองราชณวัดพระศรีรัตนศาสดารามในปีพุทธศักราช2499และในปีพุทธศักราช2500ซึ่งเป็นปีครบรอบ2500ปีที่พระพุทธเจ้าเสด็จดับขันปรินิพพานรัฐบาลนะครับได้จัดงานฉลองพุทธชยันตีขึ้นนอกจากนี้พระองค์ยังได้ทรงทำนุบำรุงพระพุทธศาสนาเรื่อยมาจนสิ้นสุดรัชกาลของพระองค์เองครับ

นักเรียนครับเป็นไงกันบ้างสำหรับวันนี้นักเรียนก็น่าจะมีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการเผยแผ่พระพุทธศาสนาเข้ามาสู่ประเทศไทยกันพอสมควรกันแล้วใช่ไหมครับก่อนที่เราจะจบบทเรียนกันในวันนี้ครูก็จะมีคำถามท้ายบทเรียนมาถามนักเรียนจำนวน2ข้อด้วยกันครับผม

ข้อที่1พระพุทธศาสนาเข้ามาในประเทศไทยครั้งแรกในสมัยใดกไก่ในสมัยสุโขทัยขอไข่ในสมัยสมเด็จพระบรมไตรโลกนาถคอควายในสมัยสมเด็จพระเจ้าอโศกมหาราชและงองูสมัยสมเด็จพระนารายมหาราช

ข้อที่2พระพุทธศาสนานิกายธรรมยุทธเกิดขึ้นครั้งแรกในสมัยใดกอไก่รัชกาลที่1ขอไข่รัชกาลที่2คอควายรัชกาลที่3และงองูรัชกาลที่4

เป็นไงบ้างครับนักเรียนสำหรับวันนี้นักเรียนก็รู้แล้วใช่ไหมว่าการเผยแผ่พระพุทธศาสนาเข้าสู่ประเทศไทยเป็นอย่างไรศาสนาพุทธในประเทศไทยมีพัฒนาการตั้งแต่อดีตจนถึงปัจจุบันอย่างไรซึ่งนักเรียนก็จะเห็นได้ว่าพระมหากษัตริย์ในแต่ละยุคสมัยมีส่วนสำคัญอย่างมากที่ทำให้พระพุทธศาสนายังคงดำรงอยู่จนถึงปัจจุบันวันนี้คุณครูก็หวังว่านักเรียนทุกคนจะยังคงสืบทอดและรักษาไว้ซึ่งพระพุทธศาสนาสืบต่อไปสำหรับวันนี้ครูเบียร์สังคมศึกษาก็ขอลาไปก่อนนะครับพบกันใหม่ในครั้งหน้าสวัสดีค่ะ

0: พลังแสงทะลุมิติ
1: โอ้โหนี่มันนอกโลก
2: พบกับการผจญภัยครั้งสำคัญของ DLTV และของเพื่อนที่ต้องเผชิญกับภัยพิบัติทางธรรมชาติที่ไม่อาจหลีกเลี่ยงได
0: ้พลังแห่งความคิด
2: ทั้งน้ำท่วมน้ำป่าไหลหลากสึนามิพายุไฟป่าภัยแล้งฝุ่น PM 2.5 แผ่นดินถล่มแผ่นดินไหวและอื่นๆอีกมากมายมาเรียนรู้ทำความรู้จักภัยพิบัติทางธรรมชาติประเภทต่างๆและวิธีเอาตัวรอดทั้งก่อนเกิดเหตุระหว่างเกิดเหตุและหลังเกิดเหตุไปพร้อมๆกับ DLTV และผองเพื่อนได้ทางช่อง DLTV หรือเว็บไซต์ www.dltv.ac.th นอกจากนี้ยังมีเนื้อหาแบบอีบุ๊กด้วยนะเข้าไปดูเข้าไปดาวน์โหลดกันได้เลย
3: ทำความรู้จักรถยนต์ไฟฟ้า Electric Vehicle ปัจจุบันทั่วโลกได้ให้ความสำคัญกับวิกฤตโลกร้อนเป็นอย่างมากสาเหตุเกิดจากการปล่อยก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์หรือก๊าซเรือนกระจกในปี2564ประเทศไทยได้ประกาศเป้าหมายการลดก๊าซเรือนกระจกของประเทศในการประชุม Conference of the Parties ครั้งที่26หรือ COP 26ณเมืองกลาสโกว์ประเทศสหราชอาณาจักรโดยเราจะบรรลุความเป็นกลางทางคาร์บอนภายในปี2050และบรรลุการปล่อยก๊าซเรือนกระจกสุทธิเป็นศูนย์ภายในปี2065การใช้น้ำมันเชื้อเพลิงในภาคขนส่งก็เป็นหนึ่งในสาเหตุหลักของการปล่อยก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ของประเทศไทยที่ผ่านมารัฐบาลพยายามรณรงค์ให้ประชาชนช่วยกันลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจกซึ่งการมุ่งมั่นส่งเสริมให้ใช้รถ EVก็เพื่อดำเนินตามนโยบายลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจกตามเป้าหมายให้ได้ครับเรามาดูกันครับว่า EV คืออะไร EV หรือ Electric Vehicle ยานยนต์ไฟฟ้าหมายถึงยานยนต์ที่ขับเคลื่อนด้วยมอเตอร์ไฟฟ้าเพียงอย่างเดียวหรือยานยนต์ที่อาศัยเครื่องยนต์มาใช้ร่วมกับมอเตอร์ไฟฟ้าทั้งในส่วนของการขับเคลื่อนและผลิตพลังงานไฟฟ้าเก็บสะสมในแบตเตอรี่หรือการอัดประจุไฟฟ้าจากภายนอกหรือการใช้เชื้อเพลิงไฮโดรเจนในการผลิตพลังงานไฟฟ้าจากเซลล์เชื้อเพลิงรถยนต์ไฟฟ้าสามารถแบ่งออกได้เป็น4ประเภท 1. HEV ยานยนต์ไฟฟ้าไฮบริด 2. PHEV ยานยนต์ไฟฟ้าปลั๊กอินไฮบริด 3. BEV ยานยนต์ไฟฟ้าแบตเตอรี่ 4. FCEV ยานยนต์ไฟฟ้าเซลล์เชื้อเพลิงข้อดีข้อเสียของรถยนต์ไฟฟ้าข้อดีเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมลดมลพิษทางเสียงประสิทธิภาพสูงกว่ารถที่ใช้น้ำมันประหยัดค่าใช้จ่ายชาร์จแบตเตอรี่ได้จากที่บ้านข้อเสียราคาสูงระยะการขับตามความจุแบตเตอรี่สถานีอัดประจุยังไม่ครอบคลุมต้องเรียนรู้เรื่องการบำรุงรักษาระบบเรื่องการจัดการขยะจากแบตเตอรี่รัฐบาลโดยคณะกรรมการนโยบายยานยนต์ไฟฟ้าแห่งชาติได้ออกนโยบาย10@30เป็นแนวทางการส่งเสริมยานยนต์ไฟฟ้าของประเทศด้วยการตั้งเป้าผลิตรถ ZEV หรือรถยนต์ที่ปล่อยมลพิษเป็นศูนย์ให้ได้อย่างน้อย 30% ของการผลิตยานยนต์ทั้งหมดในปีคริสตศักราช2030ด้วยนโยบาย30@30และการส่งเสริมต่างๆจากภาครัฐเช่นมาตรการส่งเสริม ZEV จะทำให้ราคารถยนต์ไฟฟ้าถูกลงและเราสามารถเข้าถึงได้ง่ายมากยิ่งขึ้นเราหวังว่าการใช้รถยนต์ไฟฟ้าที่มากขึ้นจะนำพาประเทศไทยไปสู่การเป็นสังคมคาร์บอนต่ำได้ในอนาคตครับ

0: ทันและรับมือกับภัยพิบัติทางธรรมชาติในรูปแบบต่างๆที่เกิดขึ้นตามการเปลี่ยนแปลงของโลกในยุคปัจจุบันไปกับน้อง DLTV ปกป้องอิงฟ้าอะตอมและต้นกล้าในสื่อการเรียนรู้ภัยพิบัติทางธรรมชาติในรูปแบบการ์ตูน
1: ต้นเพื่อนใหม่จากนอกโลก
2: นายคือใครเนี่ย
1: ฉันชื่อ DLTV
2: ดูด้านสิกิ่งไม้มันลอยมาตามน้ำไกลๆนู่นล่ะ
1: ฉันขอค้นหาข้อมูลก่อนนะพลังแห่งความคิด
2: โอ้โหมีพลังแห่งความคิดด้วยเหรอ
0: ออกอากาศช่อง DLTV 1-12 ทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์ครั้งที่1เวลา 11:30 นถึงเวลา 12:00 นและออกอากาศซ้ำครั้งที่2ในรูปแบบคำบรรยายและภาษามือเวลา 18:06 นถึงเวลา 18:30 วันเสาร์และวันอาทิตย์ช่อง DLTV 1ถึงช่อง DLTV 6ออกอากาศเวลา 5:30 นถึงเวลา 18:00 นและออกอากาศซ้ำในรูปแบบคำบรรยายและภาษามือเวลา 19:30 นถึงเวลา 20:00 นช่อง DLTV 7-9 ออกอากาศเวลา 5:30 นถึงเวลา 18:00 นออกอากาศซ้ำในรูปแบบคำบรรยายและภาษามือเวลา 20:35 นถึงเวลา 21:00 นและช่อง DLTV 10-12 ออกอากาศเวลา 5:45 ถึงเวลา 18:00 และออกอากาศซ้ำในรูปแบบคำบรรยายและภาษามือเวลา 19:30 ถึงเวลา 20:00 ร่วมรับมือกับภัยพิบัติทางธรรมชาติทั้ง30ตอนไปกับเราได้ทางช่อง DLTV และทางเว็บไซต์ www.dltv.ac.th

0: วัสดีครับผมนาสุกรนุจรานะครับหรือเรียกง่ายๆว่าบุ้นนะครับ
1: สวัสดีค่ะดิฉันชื่อนางสาวนันตนกแซ่ลีนะคะหรือเรียกสั้นๆง่ายๆว่าส้มค่ะ
0: เราสองคนนะครับเป็นตัวแทนนักศึกษาสาขาจิตวิทยาและการแอนแอลนะครับของมหาวิทยาลัยราชสตรีลพบุรีนะครับวันนี้นะครับเราจะมาพูดถึงเรื่องขอบข่ายของมันแน่ๆขอบข่ายของมันแน่ๆแบ่งได้3ด้านนะครับด้านแรกนะครับก็คือด้านการศึกษาด้านที่2นะครับด้านอาชีพและด้านสุดท้ายนะครับก็คือด้านส่วนตัวและสังคมวันนี้นะครับเราจะพูดเรื่องอะไรครับคุณส้ม
1: วันนี้นะคะเราจะมาพูดเรื่องด้านขอบข่ายอาชีพกันนะคะ
0: ขอบข่ายด้านอาชีพเป็นไงล่ะครับ
1: ขอบข่ายด้านอาชีพนะคะมีความสำคัญเป็นอย่างมากค่ะเพราะว่ามนุษย์ทุกคนนะคะจะต้องมีการประกอบอาชีพเพื่อดูแลตนเองและครอบครัวค่ะ
0: แล้วอาชีพที่เรายกตัวอย่างมาวันนี้คืออาชีพอะไรหรอครับ
1: วันนี้นะคะเราก็จะมายกตัวอย่างอาชีพค้าขายแล้วก็เชฟค่ะเพราะสองอาชีพนี้นะคะมีความเชื่อมโยงกันค่ะเพราะส่วนมากคนไทยส่วนใหญ่นะคะจะประกอบอาชีพด้านการค้าขายค่ะโดยการทำขนมขายตั้งแต่สมัยก่อนนะคะจนถึงปัจจุบันได้มีการเปลี่ยนแปลงตามยุคตามสมัยค่ะโดยมีการขายออนไลน์กันมากขึ้นและมีนำขนมใหม่ๆเข้ามาค่ะ
0: แล้ววันนี้เราทำอาชีพเชฟค้าขายครับ

0: นี่เราทำอะไรขายดีครับ
1: วันนี้นะคะเราก็จะมีทั้งหมด3เมนูค่ะก็คือ1ไข่ลูกเขยนะคะ2ไดฟูกุและ3น้ำชาเขียวค่ะ
0: ว้าวมันน่าสนใจจังเลยครับเราไปลองทำกันเลยไหมครับ
1: ไปกันเลยค่ะ
2: สวัสดีครับแขกรับเชิญของเราวันนี้นะครับก็คือคุณวินิยาเดินสลุงนะครับหรือว่าครูพี่แนนของเรานั่นเองนะครับคนที่จะมาสอนเราทำขนมเล็บฟูกุนี้นะครับสวัสดีครับ
3: สวัสดีค่ะ
2: ไม่ทราบว่าขนมเล็บฟูกุเป็นอย่างไรหรอครับ
3: เป็นขนมที่ฮิตในช่วงนี้มากเลยค่ะสำหรับเด็กแล้วก็วัยรุ่น
2: แล้วว่ามีส่วนผสมอะไรบ้างครับ
3: ส่วนผสมของขนมเล็บฟูกุนะคะก็จะมีแป้งข้าวเจ้าแป้งข้าวเหนียวแป้งมันค่ะแล้วก็น้ำแล้วก็ส่วนตัวไส้นะคะก็จะมีโอรีโอมีนมสดแล้วก็สตรอเบอรี่ค่ะ
2: แล้วไส้ไหนขายดีสุดล่ะครับ
3: ไส้โอรีโอกับถั่วแดงค่ะ
2: แล้วกลุ่มลูกค้าส่วนใหญ่เป็นกลุ่มลูกค้าประเภทไหนล่ะ
3: ก็เป็นเด็กกับวัยรุ่นค่ะ
2: ทำยากไหมครับ
3: ทำง่ายมากค่ะ
2: พอดีว่าผมสองคนนะครับเป็นเด็กรุ่นใหม่ที่แบบอยากมีรายได้พิเศษแล้วก็อยากทำขนมขายเป็นงานอดิเรกอย่างเงี้ยครับก็พอดีว่าอยากให้ครูพี่เนี่ยช่วยสอนเราสองคนได้ไหมครับ
3: ได้ค่ะตอนนี้นะคะเราจะทำแป้งนวลนะคะก็จะมีส่วนผสมของแป้งข้าวโพดเราก็ใช้แป้งข้าวโพดอะเทเข้าไปในกระทะนะคะเพื่อผัดให้มันสุกวิธีการดูว่ามันจะสุกนะคะคือมันจะไม่ติดกระทะแล้วก็มันก็จะจับตัวกันเป็นก้อนนะคะมันก็จะไม่กระจายตัวแบบนี้
4: ผัดแป้งเสร็จแล้วนะคะเราก็ต้องมากรองนะคะเพื่อให้แป้งมันละเอียด

่อนแล้วนะคะเราก็เอามาพักไว้นะคะเดี๋ยวจะไปทำแป้งชั้นต่อไปค่ะขั้นตอนต่อไปนะคะเดี๋ยวเราจะมาทำแป้งชั้นในนะคะก็จะมีแป้งข้าวเจ้านะคะเทใส่ภาชนะผสมได้เลยค่ะแป้งมันค่ะน้ำตาลนะคะ

ล้วนะคะเราก็กวนต่อไปเรื่อยๆจนแป้งสุกทั่วกันหมดนะคะเราจะเห็นได้ว่าแป้งที่มันสุกแล้วมันจะใสกว่าแป้งที่ยังไม่สุกค่ะ

ตอนนี้แป้งของเราก็จะสุกทั่วกันหมดแล้วนะคะเพราะมันเริ่มใสเราขั้นตอนต่อไปเราก็จะไปเตรียมพักแป้งไว้ให้เย็นนะคะ

0: จ้างเราพักแป้งแล้วครับเราสู่ขั้นตอนการทำไส้นะครับแล้วไส้วันนี้มีอะไรบ้างครับ
1: วันนี้เราจะทำไส้โอริโอ้นะคะส่วนประกอบก็จะมีโอริโอ้บดนะคะ
0: อ
1: ัน
0: นี้โอริโอ้เหรอครับผมคิดว่าถั่วดำ
1: โอริโอ้ค่ะเราก็เทโอริโอ้ที่เราบดแล้วนะคะไปในภาชนะที่เรา
0: ผสมอันนี้คืออะไรล่ะครับ
1: อันนี้คือนมข้นจืดค่ะ
0: แล้วไม่ทราบว่าสตรอเบอรี่นี่ใส่ตอนไหนล่ะครับ
1: ใส่หลังจากที่เราทำไส้เสร็จแล้ว
0: อ๋อ
1: เราจะใส่หรือไม่ใส่ก็ได้นะคะสตรอเบอรี่แต่ถ้าใส่จะเป็นการเพิ่มมูลค่าให้กับสินค้าเราให้กับขนมเราทำให้เราอ่ะขายได้ราคาที่สูงขึ้นมากกว่าเดิมค่ะ
0: เพิ่มได้ปกติขายชิ้นละวันเท่าไหร่หรอครับ
1: ถ้าไม่มีไส้สตรอเบอรี่นะคะเราจะขายอยู่ลูกละ15บาทแต่ถ้าเราใส่สตรอเบอรี่ลงไปเราจะขายลูกละ35บาทค่ะ
0: แล้วปกติเด็กชอบแบบไหนมากกว่าครับระหว่างใส่สตรอเบอรี่กับไม่ใส่สตรอเบอรี่ครับ
1: ใส่สตรอเบอรี่ค่ะซอสสตรอเบอรี่จะมีรสเปรี้ยวแล้วจะตัดกับความหวานของไส้โอริโอ้เราก็จะคนให้มันเข้ากันให้มันสามารถจับตัวก้อนสามารถให้เราปั้นเป็นก้อนได้ค่ะตอนนี้ไส้โอริโอ้ของเราก็เสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะเราก็จะทำการปั้นโอริโอ้นะคะเราก็จับชิ้นพอดีคำประมาณนี้แล้วเราก็ปั้นเป็นกลมๆแบบนี้นะคะแล้วก็แผ่ออกเพื่อที่จะใส่สตรอเบอรี่ลงไปข้างในเราใช้หัวสตรอเบอรี่นะคะจิ้มลงไปแล้วก็ใช้ไส้โอริโอ้อ้อมไว้อย่างนี้ค่อยๆทำนะคะจนมิดจนเราไม่เห็นมองไม่เห็นสตรอเบอรี่แล้ว

0: ไปนะคะเดี๋ยวเราจะมาประกอบของตัวแป้งกับตัวไส้นะคะแป้งที่เราพักไว้แล้วเราก็จะมาทำให้มันเป็นชิ้นพอดีคำเราจะใช้ช่างก็ได้หรือเราจะกระปริมาณตามที่เราชอบก็ได้นะคะพอเราได้มาเป็นแบบนี
1: ้แบบนี้ใช่ไหมครับ
0: ใช่ค่ะเราก็แผ่มันออกแบบนี้นะคะแล้วก็บิด
2: เพื่อให้มันแผ่ออก

0: ใช่ค่ะ
1: เสร็จแล้วเราก็เลือกโอริโอที่เราทำไปแล้วนะคะเราจะใช้วิธีการหั่นหัวแหลมๆของเราที่เราปั้นไว้อะลงล่างแล้วก็ใช้แป้งที่เราแผ่มันออกเนี่ยโอบไว
2: ้ติดมือนี่คือทั้งหมดที่ใช
1: ่ถ้าติดมือมากนะคะเราก็ใช้แป้งหมวนที่เราไว้เนี่ยไปคลีนอะไรเลย

0: ครับ
1: มันก็ใช้ได้นะคะแต่ว่าถ้าเราอยากให้ปั้นสวยกว่านี้เราก็สามารถใช้แป้งนะคะเอาเพื่อจะไม่ให้แป้งมาแบบติดคนแล้วเราพยายามเอาแป้งมาเทเป็นเรื่อยๆเพื่อที่ให้มันปั้นเรื่อยๆทุกตรงที่เราต้องการ
0: อันนี้ได้สูตรได้ไหมครับนะครับผม
2: กันบ้างคะยากหรือเปล่า
3: ไม่ค่ะ
4: ไม่ยากเท่าไหร่
2: เลยครับงั้นเรามาโชว์ผลงานกันดีกว่าเนาะว่าของใครเป็นยังไงบ้าง
4: เขาผมไม่สวยตรงไหน
2: ก็สวยนะคะ
3: ไม่รู้อ่านเลยอ่ะ
0: นะครับใส่เลยใส่เลยใส่เลย
4: และนี่นะครับก็คือผลงานของเราสองคนนะครับสำหรับวันนี้นะครับผมก็ขอขอบคุณครูพี่แนนนะครับที่สละเวลามาสอนพวกเราสองคนนะครับสำหรับคลิปหน้านะถ้าพวกผมสองคนไปทำอะไรอีกก็ฝากเพื่อนๆคอยติดตามและรับชมด้วยนะครับสำหรับวันนี้ขอขอบคุณครับ

0: สวัสดีค่ะวันนี้เรามาพบกันอีกแล้วนะคะวันนี้นะคะเราก็จะมีเมนูแนะนำอีกเมนูหนึ่งนะคะก็คือน้ำชาเขียวค่ะซึ่งมันจะทานคู่กับไดฟุกุและไข่ลูกเขยได้เป็นอย่างดีเลยนะคะวันนี้นะคะเราก็จะมาพบกับครูพี่แนมอีกแล้วนะคะสวัสดีค่ะวันนี้นะคะรบกวนครูพี่แนมสอนเราทำน้ำชาเขียวหน่อยนะคะ
1: ได้ค่ะ
0: ค่ะน้ำชาเขียวมีส่วนประกอบอะไรบ้างคะ
1: ส่วนประกอบของน้ำชาเขียวนะคะก็จะมีผงชาเขียวนมข้นหวานนมข้นจืดน้ำตาลทรายและครีมเทียมนะคะ
0: ค่ะแล้วมีวิธีการทำยากไหมคะ
1: ไม่ยากค่ะง่ายมาก
0: นั้นรบกวนครูพี่แนมสอนเราหน่อยนะคะ
1: ได้จ้าทีนี้เราต้มน้ำให้เดือดนะคะพอน้ำเดือดแล้วเราก็เอาผงชาเขียวลงไปต้มได้เลยค่ะแล้วก็จะมีสีเขียวของใบชาที่ออกมา

0: คะชาเขียวที่เราต้มไว้เมื่อกี้นี้เราก็จะเอาชาเขียวที่เราต้มไว้แล้วมากรองเอาผงชาเขียวออกนะคะ
1: เราไม่กรองนะ

0: ไม่ได้ค่ะเพราะมันจะมีใบชาอยู่ค่ะ
1: กลิ่นชาเขียวหอมจังเลยนะคะ
0: หอมมากค่ะหอมค่ะ

0: มของนมข้นหวานค่ะ
1: ชูครีมฟอง
0: น้ำตาลทรายค่ะครีมเทียมค่ะแล้วเราก็คนให้ทุกอย่างละลายเข้ากัน

0: ราก็เติมส่วนผสมของนมข้นจืดนะคะ
1: ขั้นตอนนี้เป็นขั้นตอนสุดท้ายแล้วใช่ไหมคะ
0: ใช่ค่ะเดี๋ยวเราจะพักให้น้ำชาเขียวเย็นลงนะคะแล้วเราถึงจะสามารถกรอกใส่ขวดของเราได
1: ้1หม้อนี่สามารถกรอกได้จำนวนกี่ขวดคะ
0: 24ขวดค่ะ
1: ต้นทุนสูงไหมคะ
0: ไม่สูงเลยจ้าชาเขียวที่เราพักให้มันเย็นแล้วนะคะเราก็สามารถกรอกใส่ขวดได้เลยนี่คือขวดของเราที่เราเตรียมไว้นะคะเราก็เทในปริมาณที่เราต้องการ
1: ขวดอย่างนี้ขายขวดละเท่าไหร่คะ
0: ขวดละ20ค่ะกรอกเสร็จแล้วเราก็สามารถปิดฝาได้เลยนะคะ
1: และนี่นะคะน้ำชาเขียวนะคะที่เราทำเสร็จแล้วเพื่อนๆเห็นไหมคะว่าไม่ได้ยากเลยและสามารถนำไปประกอบเป็นอาชีพรายหารายได้เสริมได้นะคะสำหรับวันนี้นะคะข้อขอขอบคุณครูพี่แนนนะคะที่ให้ความรู้ในการทำน้ำชาเขียวนะคะสำหรับคลิปหน้านะคะเราสองคนมีเมนูอะไรฝากติดตามและรับชมเราและเป็นกำลังใจให้เราในคลิปถัดไปด้วยนะคะขอบคุณค่ะ

0: สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับเข้าสู่รายการ
1: ข้าวทูทำภาษาสกัดอย่างไรให้สร้างอาชีพพบกับพวกเรา2คนอีกเช่นเคยค่ะฟ้าค่ะ
0: นิดหน่อยค่ะ
1: ครั้งที่แล้วนะคะก็ได้เรียนรู้การทำสตอรี่กันไปแล้วว่าแต่วันนี้คุณนิดหน่อยจะพาฟ้าและเพื่อนๆไปเรียนรู้การทำสื่อจากภาษาสกัดอะไรคะวันนี้
0: ค่ะคุณฟ้าคะจากที่เราได้เรียนรู้การทำผลไม้ก็คือสตรอเบอรี่ไปแล้วนะคะวันนี้นะคะเราจะมาเรียนรู้การทำผักจากภาคสักราดค่ะซึ่งคือมะเขือเทศของเรานั่นเองค่ะคุณฟ้าม
1: ะเขือเทศราคาหูฟ้าอยากลองทำจะไหมคะคุณนิดหน่อย
0: ใช่แล้วค่ะนั่นก็คือมะเขือเทศค่ะคุณฟ้าถ้าคุณฟ้าและเพื่อนๆพร้อมแล้วนะคะเดี๋ยวเราไปเรียนรู้กันเลยค่ะนะคะก็คือมะเขือเทศที่ทำจากผ้าสักหลาดค่ะก่อนอื่นนะคะเช่นเคยเลยค่ะคุณฟ้าคะเราต้องมาดูอุปกรณ์วิธีการทำมะเขือเทศเราก่อนนะคะ
1: ค่ะได้รู้อุปกรณ์กันไปแล้วนะคะต่อไปเราไปเริ่มทำมะเขือเทศกันเลยค่ะ
2: การทำมะเขือเทศนะคะเราก็จะตัดตามแบบนะคะโดยที่มีแบบมาตัดแบบนี้นะคะเป็นผลของมะเขือเทศค่ะเป็น5ชิ้นค่ะตัดไม่ถนัดอาจจะใช้เข็มกัดช่วยก็ได้ค่ะแต่ถ้ามือปัวชีพก็อย่างนี้ได้เลยค่ะ

0: โผล่ช้าๆนะครับ
1: ตัดแบบนี้ให้ครบ5ชิ้นนะคะอันนี้ก็คือตัดมาเรียบร้อยนะคะ5ชิ้นเราก็จะทำการเย็บแบบต้นถอยหลังค่ะนำชิ้นที่1กับชิ้นที่2นะคะมาประกบกันค่ะแล้วก็ร้อยได้กับเข็มให้ยาวพอประมาณค่ะแล้วก็มัดปมแล้วก็ปักเข็มนะคะสอดปมไว้ข้างนอกค่ะเพราะว่ายังไงเดี๋ยวจะต้องกลับได้นะคะปักลงไปค่ะก็ดึงลงก็ปักแล้วก็ปักมาทางข้างหน้านะคะ

แล้วก็ปักลงไปค่ะปักลงไปแล้วก็ดึงได้ทำแบบนี้ไปจนครบ5ชิ้นนะคะ

เว้นให้มันพอดีค่ะไม่ต้องกว้างเกินไปค่ะแล้วก็ดึงให้ตึงๆเพื่อทำให้มันแน่นเย็บร่นถอยหลังไปเรื่อยๆนะคะถ้าเราเย็บครบ5ชิ้นนะคะชิ้นที่5ที่เราเว้นช่องไว้ค่ะไม่ต้องเย็บหมดนะคะเพื่อเราจะกลับด้านค่ะ

0: ันค่ะก่อนอื่นให้ทุกท่านร้อยได้เข้าเข็มและมัดปมให้เรียบร้อยนะคะจากนั้นแทงเข็มจากข้างล่างขึ้นข้างบนค่ะและดึงได้ให้สุดให้ติดกับปมที่เราทำไว้และแทงเข็มลงค่ะระยะห่างตามที่เพื่อนๆต้องการ
1: ยัดยายสังขอไปนะคะยัดให้แน่น
0: แล้วดึงให้สุดค่ะจากนั้นเราก็แทงเข็มขึ้นค่ะระยะห่างให้เท่ากับรอบแรกนะคะและดึงให้สุดค่ะทำอย่างนี้ไปเรื่อยๆจนเสร็จเลยค่ะ

จากขนเสร็จแล้วนะคะแน่นพอดีค่ะเราก็จะเย็บแบบสอยซ่อนได้ค่ะโดยที่เราจะพับทั้งสองข้างพับอีกนึงแล้วก็จะเอาเข็มนะคะซ่อนไปในทางที่ถนัดนะคะด้านไหนก็ได้ค่ะปักลงไปค่ะที่เราพับไว้เพื่อให้คงอยู่ข้างในมันจะทำให้ไม่เห็นเส้นด้ายค่ะแล้วก็ปักลงไปข้างล่างเหมือนเดิมค่ะโซ่

0: เดี๋ยวจะไปเจ็บ
1: พอเราถึงนิดนึง

0: kan sama lo. Ini apa tuh?
1: เรายัดใยสังเคราะห์เสร็จแล้วนะคะแล้วก็จะมาทําใบต่อค่ะโดยที่เราจะพับครึ่งนึงค่ะแล้วก็ใช้กรรไกรตัดนิดนึงนะคะไม่ให้มันเลยมากนิดเดียวพอเราตัดเสร็จแล้วนะคะเราก็จะได้รูตรงกลางค่ะแบบนี้นะคะแล้วเราก็ใช้ลวดนะคะพับครึ่งนึงค่ะแล้วก็ใส่ไปในรูที่เราตัดเมื่อกี้นี้เลยค่ะเสร็จนะคะเราก็จะใช้กาวยูฮูนะคะมาติดตรงใบนะคะบีบกาวไม่ต้องเยอะนะคะเดี๋ยวมันจะเยิ้มมันจะเลอะกับผ้าแล้วก็แปะติดให้มันแบบพอดีอะค่ะไม่ต้องเลย

อันนี้ก็คือมะเขือเทศที่เสร็จสมบูรณ์ค่ะ

0: สำหรับการทำมะเขือเทศในวันนี้ค่ะ
1: เป็นสูตรที่น่ารักมากๆเลยนะคะคุณหน่อยและย่อยๆสามารถทำตามได้ง่ายเลยนะคะ
0: ค่ะคุณฟ้าคะเรายังมีสื่ออื่นอีกนะคะที่ทำจากผ้าสักหลาดค่ะแต่ว่าจะเป็นอะไรนั้นอยากให้คุณฟ้าและเพื่อนๆรอติดตามชมใน EP ต่อไปนะคะสำหรับวันนี้บ๊ายบายค่ะ

0: สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับเข้าสู่รายการ
1: How to ทำภาษากระดาษอย่างไรให้สร้างอาชีพดิฉันนางสาวพัชรพันธ์นชัมหรือจะเรียกว่าฟ้าก็ได้นะคะ
0: ดิฉันนางสาวสุวรรณเวียนเป๊ะค่ะหรือจะเรียกว่านิดหน่อยก็ได้นะคะ
1: ค่ะที่วางอยู่ตรงหน้าของเราเนี่ยคืออะไรเหรอคะคุณนิดหน่อย
0: ที่วางอยู่ตรงหน้าของเรานะคะก็คือสื่อที่ทำจากภาษากระดาษค่ะมีทั้งสตรอเบอรี่มะเขือเทศกวางแล้วก็ดอกไม้ค่ะ
1: จากที่คุณนิดหน่อยพูดมาแสดงว่าวันนี้ฟ้าและเพื่อนๆจะได้ไปทำสื่อจากภาษากระดาษใช่ไหมคะคุณนิดหน่อย
0: ใช่ค่ะคุณฟ้าภาษากระดาษนะคะนอกจากมาทำสื่อแล้วนะคะยังสามารถสร้างรายได้สร้างอาชีพให้เราอีกด้วยค่ะถ้าคุณฟ้าและเพื่อนๆพร้อมแล้วนะคะเดี๋ยวเราจะไปเรียนรู้กันเลยค่ะนี่ค่ะคุณฟ้าถึงแหล่งเรียนรู้แรกของเรานะคะก็คือการนำภาษากระดาษมาทำเป็นผลไม้ซึ่งวันนี้เราเอามาฝากก็คือสตรอเบอรี่ค่ะคุณฟ้า
1: สตรอเบอรี่เหรอคะคุณนิดหน่อยฟ้าอยากจะลองทำดูเลยค่ะ
0: ได้เลยค่ะคุณฟ้าแต่ก่อนอื่นที่เราจะไปทำนะคะคุณฟ้าและเพื่อนๆนะคะต้องไปดูอุปกรณ์การทำสตรอเบอรี่กันก่อนนะคะ
2: ค่ะก็จะทำผลของสตรอเบอรี่นะคะก็คือจะนำแบบวงกลมค่ะวางบนผ้าสักหลาดสีแดงนะคะแล้วเราก็จะตัดตามแบบเลยค่ะ

ให้เป็นครึ่งวงกลมนะคะก็จะได้แบบนี้นะคะต่อไปเดี๋ยวเราจะมาทำลายสตรอเบอรี่ค่ะโดยเราจะใช้ลายสตรอเบอรี่นะคะเราจะใช้เป็นด้ายสีขาวค่ะเราจะปักในรูปแบบการเนานะคะก็คือปักขึ้นค่ะนี่ค่ะพอตัดเป็นครึ่งวงกลมก็จะได้รูปร่างแบบนี้นะคะจากนั้นเราก็จะมาทำการเนาค่ะโดยใช้ด้ายสีขาวนะคะแต่ก่อนอื่นเราจะไปเรียนรู้วิธีการเนากันก่อนเลยค่ะมาเรียนรู้วิธีการเนากันค่ะก่อนอื่นให้ทุกท่านร้อยได้เข้าเข็มและมัดปมให้เรียบร้อยนะคะจากนั้นแทงเข็มจากข้างล่างขึ้นข้างบนค่ะและดึงได้ให้สุดให้ติดกับปมที่เราทำไว้และแทงเข็มลงค่ะระยะห่างตามที่เพื่อนๆต้องการเลยนะคะแล้วดึงให้สุดค่ะจากนั้นเราก็แทงเข็มขึ้นค่ะระยะห่างให้เท่ากับรอบแรกนะคะและดึงให้สุดค่ะทำอย่างนี้ไปเรื่อยๆจนเสร็จเลยค่ะ

0: เนี่ยค่ะลายสตรอเบอรี่นะคะที่เราเนาเสร็จแล้วนะคะต่อไปเราก็จะพับค่ะให้ด้านปมออกมาข้างนอกนะคะเราจะมาทำการด้นถอยหลังค่ะแต่ก่อนอื่นเราไปเรียนรู้วิธีการด้นถอยหลังกันก่อนเลยค่ะ
1: ต่อไปเรามาเรียนรู้วิธีการด้นถอยหลังนะคะก่อนอื่นให้ทุกท่านเราได้เข้าเข็มค่ะ

เข็มแทงด้านหลังของได้ห่างจากได้ประมาณ3นิ้วค่ะแทงจากข้างบนลงล่างค่ะส่วนด้านหน้าแทงจากข้างล่างขึ้นข้างบนค่ะหลัง3มิลข้างหน้าก็3มิลนะคะเพื่อที่ระยะห่างจะได้เท่ากันค่ะและดึงได้ให้สุดค่ะเมื่อเย็บด้านหน้าเสร็จแล้วให้ย้อนกลับมาด้านหลังค่ะใช้เข็มแทงเข้าไปที่เส้นได้ที่เราทำไว้รอบแรกเลยค่ะทำไปแบบนี้ไปเรื่อยๆนะคะจนเสร็จเลยค่ะ

มื่อเราด้วนถอยหลังเสร็จแล้วนะคะเราก็จะพลิกกลับด้านค่ะเอาด้านลายออกมานะคะก็จะได้รูปร่างลักษณะแบบนี้ค่ะหลังจากนั้นเราก็จะมะเนานะคะ

ดึงชิ้นแล้วนะคะเราก็จะมัดปมเลยค่ะเพื่อไม่ให้ใยสังเคราะห์หลุดออกมานะคะ

น้ำลวกกำมะหยี่นะคะมาทำเป็นก้านของสตรอเบอรี่ค่ะเราจะพับใบของสตรอเบอรี่นะคะแล้วก็ตัดตรงกลางค่ะและเรานำลวดกำมะหยี่ที่จะทำเป็นก้านนะคะยัดลงไปค่ะจอกมาในรูปลักษณะแบบนี้นะคะต่อไปค่ะเราจะทากาวค่ะทากาวโดยการยึดติดใบกับผลของสตรอเบอรี่นะคะ

0: ของคุณนิดหน่อยค่ะจากที่ฟ้าได้ไปลองทำนะคะได้เรียนรู้วิธีการทำเนี่ยสตรอเบอรี่เนี่ยไม่ยากนะคะคุณนิดหน่อย
1: ใช่ค่ะคุณฟ้าแถมเป็นผลไม้ที่อยู่ใกล้ตัวเราอีกด้วยค่ะคุณฟ้า
0: ค่ะนอกจากสตรอเบอรี่ที่ทำมาจากผ้าสักหลาดแล้วนะคะยังมีสื่อหรือชิ้นงานแบบอื่นที่ทำมาจากผ้าสักหลาดอีกไหมคะคุณนิดหน่อย
1: มีแน่นอนค่ะแต่ว่าจะเป็นอะไรนั้นรอติดตามชมใน EP หน้านะคะสำหรับวันนี้บ๊ายบายค่ะ

0: สวัสดีค่ะพบกับพวกเราสองคนอีกเช่นเคยค่ะ
1: ในรายการ How to ทำภาพสักหลาดอย่างไรให้สร้างอาชีพค่ะที่ผ่านมานะคะคุยหน่อยเราก็ได้เรียนรู้ทั้งการทำสตอรี่ก็มาเขื่อนที่กันไปแล้วว่าแต่ภาพสักหลาดเนี่ยมันทำได้แค่2อย่างนี้หรือเปล่าคะคุณดิบหน่อย
0: ไม่เลยค่ะคุณฟ้าที่ผ่านมานะคะเราเรียนรู้สตรอเบอรี่แล้วก็มะเขือเทศค่ะแต่วันนี้นะคะนิดหน่อยจะไม่ได้พาคุณฟ้าและเพื่อนๆไปเย็บนะคะแต่วันนี้เราจะพาคุณฟ้าไปทำดอกไม้ค่ะซึ่งก็คือแทนดอกกุหลาบของเรานั่นเองค่ะคุณฟ้า
1: สวยมากๆเลยค่ะคุณหน่อยฟ้านี่อยากจะลองทำดอกกุหลาบเลยค่ะคุณหน่อย
0: ถ้าคุณฟ้าพร้อมแล้วเพื่อนๆพร้อมแล้วนะคะเดี๋ยวเราไปเรียนรู้วิธีการทำกันเลยค่ะค่ะคุณฟ้าคะถึงแหล่งเรียนรู้ที่3แล้วนะคะนั่นก็คือการทำดอกไม้จากผ้าสักหลาดนั่นเองค่ะซึ่งดอกไม้ที่เรานำมานะคะคือดอกกุหลาบค่ะก่อนอื่นที่เราจะไปทำนะคะเราต้องมาดูอุปกรณ์กันก่อนค่ะ

0: คะต่อไปเราไปเริ่มทำดอกกุหลาบกันเลยค่ะ
1: ค่ะต่อไปนะคะจะเป็นดอกกุหลาบนะคะแบบของเราก็จะมีแบบขนาดเล็กแล้วก็ขนาดใหญ่ค่ะขนาดใหญ่เราจะใช้ทั้งหมด2ชิ้นนะคะเริ่มการทำดอกกุหลาบได้เลยค่ะเราจะใช้เศษผ้านะคะใช้กาวร้อนทาลงไปค่ะเพื่อดอกไม้จะได้เป็นตุ่มๆค่ะทากาวลงไปนะคะแล้วก็แปะบนยอดของกิ่งได้เลยค่ะหลังจากนั้นนะคะเราก็จะใช้ไหมพรมค่ะดึงไปให้

เราก็จะได้แบบที่เราต้องการแล้วนะคะต่อไปค่ะเราหยิบดอกกลีบเล็กมาค่ะเราจะพับครึ่งนะคะแล้วก็ตัดไปตรงกลางค่ะแต่ว่าไม่ต้องตัดหมดนะคะตัดประมาณ2นิ้วค่ะแล้วก็มาพลิกมาอีกฝั่งนึงนะคะเราก็ตัดเหมือนกันค่ะอย่าตัดขาดนะคะจะได้รูปร่างลักษณะแบบนี้ค่ะพับเหมือนเดิมค่ะตัดเฉียงค่ะ

แตกขึ้นมาหน่อยนึงค่ะแตกให้ครบมันจะได้ทั้งหมด6ช่องนะคะแบบนี้ค่ะแล้วเราก็จะมาตัดมุมทุกมุมเลยค่ะเมื่อตัดเสร็จแล้วนะคะเราก็จะได้แบบ

ค่ะถ้าตัดทั้งหมด2ชิ้นเลยนะคะเราก็จะได้แบบนี้ค่ะแล้วก็จะมาพับครึ่งค่ะตัดตรงกลางหน่อยนึงนะคะเพื่อที่ก้านจะได้ใส่เข้าไปได้ค่ะตัดเหมือนกันทั้ง2ชิ้นเลยนะคะนี่ค่ะเราก็จะได้แบบนี้นะคะแล้วเราก็นำชิ้นเล็กมานะคะที่มีทั้งหมด6ช่องนะคะเสียบลงเข้าไปในไม้เลยค่ะเราก็จะทากาวค่ะทากาวเพื่อยึดติดดอกกับก้านร่วมกันนะคะนี่ค่ะเราก็จะได้แบบนี้นะคะแล้วเราก็เลือกดอกใดดอกหนึ่งค่ะทาลงไปฝั่งขวาค่ะทาไปนิดนึงนะคะแล้วก็แปะทับตรงกลางค่ะเฉียงหน่อยนึงค่ะเพื่อที่เราจะได้ติดเศษผ้าที่เราใส่ไว้ตั้งแต่แรกนะคะอีกฝั่งนึงเราทำค่ะตรงข้ามกันนะคะแต่ว่าเราจะเมื่อกี้เราติดฝั่งซ้ายฝั่งขวาใช่ไหมคะต่อไปเราจะติดฝั่งซ้ายค่ะก็จะได้รูปร่างลักษณะแบบนี้นะคะทีนี้เราก็ทากาวค่ะทั้งสองฝั่งที่เรายังไม่ได้แปะนะคะแปะทับลงไปค่ะเพื่อให้ดอกกุหลาบดอกกลีบแรกนะคะมีความตูมนิดนึงค่ะต่อไปนะคะเราก็จะทาทั้งสองฝั่งค่ะกลีบอื่นๆทาแล้วเราก็ประกบลงไปเลยค่ะทำเหมือนกันให้ครบทุกกลีบเลยนะคะ

0: เราก็จะได้ช่อแรกแล้วนะคะต่อไปเราก็นำกลีบใหญ่ค่ะยัดลงไปเหมือนเดิมค่ะแล้วก็ทากาวค่ะบนก้นของกลีบแรกนะคะเพื่อยึดติดกลีบที่1กับกลีบที่2ค่ะรอกาวแห้งแป๊บนึงนะคะแล้วก็จะมาขยี้ผ้าค่ะเพื่อให้ผ้ามีความบานมากขึ้นนะคะจากแรกนะคะเราทากาวค่ะฝั่งใดฝั่งหนึ่งนะคะแล้วเราก็แปะลงไปค่ะกลีบที่2นะคะเราทา2ฝั่งเลยค่ะแล้วก็แปะลงไปค่ะกลีบที่3เราก็ทำ2ฝั่งเลยนะคะแปะลงไปค่ะกลีบที่4เราก็ทาทั้ง2ฝั่งเลยนะคะแล้วก็แปะลงไปค่ะกลีบแรกที่เราทาไปฝั่งเดียวนะคะเราก็มาแปะอีกฝั่งหนึ่งค่ะเพื่อให้กลีบดอกมีความค่อยกันค่ะเราก็จะเสร็จกลีบที่2แล้วนะคะกลีบที่3เราก็ทำเหมือนกันค่ะ
1: ทำดอกกุหลาบนี้ไม่ยากเลยนะคะคุณลิศหน่อย
2: ค่ะไม่ยากเลยค่ะคุณฟ้าแถมยังเป็นประโยชน์ด้วยนะคะใช้ตกแต่งห้องหรือมอบในโอกาสพิเศษต่างๆพร้อมกับสร้างรายได้

0: าอาชีพให้เราอีกด้วยค่ะ
1: โหดีมากเลยค่ะไม่คิดเลยนะคะว่าภาคสักการะจะสามารถสร้างรายได้ให้กับเราได้อีกด้วยนะคะ
0: ค่ะคุณฟ้ายังมีสื่ออื่นที่ทำจากภาคสักการะอีกนะคะจะเป็นอะไรนั้นอยากให้คุณฟ้าและเพื่อนๆรอติดตามใน EP ต่อไปด้วยค่ะบ๊ายบายค่ะ

0: ากพระชมการเรียนการสอนตั้งแต่ชั้นอนุบาลที่1ถึงชั้นมัธยมศึกษาปีที่3สามารถรับชมออกอากาศทบทวนได้อีกครั้งในวันเสาร์และวันอาทิตย์สัปดาห์เดียวกันวันเสาร์ออกอากาศทบทวนรายการการเรียนการสอนของวันจันทร์วันอังคารและวันพุธตั้งแต่เวลา 6:00 นเป็นต้นไปหลังจากนั้นรับชมรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตวันอาทิตย์ออกอากาศทบทวนรายการการเรียนการสอนของวันพฤหัสบดีและวันศุกร์ตั้งแต่เวลา 6:00 นเป็นต้นไปหลังจากนั้นรับชมรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตแน่นสาระการเรียนรู้ทุกช่วงเวลาตลอด24ชั่วโมงทางช่อง DLTV
1: 20ปีอาคารอนุรักษ์พลังงานเฉลิมพระเกียรติกรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงานขอพาทุกท่านมาสู่ศูนย์แสดงเทคโนโลยีอนุรักษ์พลังงานสถานที่ที่นวัตกรรมมาบรรจบกับแรงบันดาลใจมาร่วมรำลึกถึงการเดินทางตลอด20ปีอันน่าทึ่งของอาคารอนุรักษ์พลังงานเฉลิมพระเกียรติท่ามกลางความงดงามของเทคโนธานีตำบลคลอง5คลองหลวงจังหวัดปทุมธานีเป็นจุดเริ่มต้นพันธกิจอันสูงส่งของกรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงานได้ริเริ่มการก่อสร้างอาคารอนุรักษ์พลังงานเพื่อเฉลิมพระเกียรติแด่พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรเนื่องในวโรกาสที่ทรงครองสิริราชสมบัติครบ50ปีโดยมีพิธีวางศิลาฤกษ์เมื่อวันที่12ธันวาคมพุทธศักราช2538ก่อสร้างแล้วเสร็จและเปิดใช้งานเมื่อปีพุทธศักราช2545ถือเป็นจุดเริ่มต้นของการเดินทางเพื่อการพัฒนาบุคลากรด้านพลังงานให้ก้าวทันเทคโนโลยีและนวัตกรรมในยุคพลังงานเปลี่ยนผ่านของประเทศไทยอาคารหลังนี้เป็นนวัตกรรมทางการอนุรักษ์พลังงานโดยนำแนวคิดของการออกแบบผสมผสานเทคโนโลยีเข้ากับหลักการของธรรมชาติหรือ Passive Design เป็นการประสานความทันสมัยเข้ากับจิตสำนึกด้านสิ่งแวดล้อมและมีการติดตั้งการผลิตไฟฟ้าจากพลังงานแสงอาทิตย์และพลังงานลมมีกำลังผลิตติดตั้งรวม100กิโลวัตต์ภายในเป็นที่ตั้งของศูนย์แสดงเทคโนโลยีการอนุรักษ์พลังงานประกอบด้วย3ส่วนได้แก่ศูนย์แสดงเทคโนโลยีการอนุรักษ์พลังงานภาคอุตสาหกรรมภาคอาคารธุรกิจและภาคบ้านอยู่อาศัยรวม57เทคโนโลยีซึ่งเปิดให้ผู้สนใจสามารถเข้าศึกษาเยี่ยมชมเทคโนโลยีด้านการอนุรักษ์พลังงานและพลังงานทดแทนมาอย่างต่อเนื่องตลอด20ปีผู้เยี่ยมชมนอกจากจะได้รับความรู้แล้วยังมีอิสระพร้อมความเพลิดเพลินในการเยี่ยมชมสามารถเรียนรู้นำไปประยุกต์ใช้ให้เกิดประโยชน์ทั้งในแง่การประหยัดค่าใช้จ่ายด้านพลังงานและการเพิ่มผลผลิตได้หรือนำตัวอย่างการออกแบบอาคารไปประยุกต์ใช้กับการออกแบบก่อสร้างและปรับปรุงอาคารอื่นๆให้เกิดผลการอนุรักษ์พลังงานและพลังงานทดแทนที่ประสบผลสำเร็จต่อไปได้จริงนอกจากนี้อาคารอนุรักษ์พลังงานเฉลิมพระเกียรติยังเป็นสำนักงานของกองพัฒนาทรัพยากรบุคคลด้านพลังงานซึ่งมีบทบาทสำคัญในการพัฒนาบุคลากรด้านพลังงานของประเทศและอาเซียนโดยเปิดสอนหลักสูตรผู้รับผิดชอบด้านพลังงานและหลักสูตรด้านพลังงานทดแทนอื่นๆผู้เข้าอบรมจะได้เรียนรู้ภาคทฤษฎีณอาคารอนุรักษ์พลังงานเฉลิมพระเกียรติและภาคปฏิบัติณศูนย์ฝึกอบรมปฏิบัติการด้านการจัดการพลังงานหรือ Mini Plant ซึ่งเป็นศูนย์ฝึกอบรมภาคปฏิบัติสำหรับหลักสูตรผู้รับผิดชอบด้านพลังงานเพียงแห่งเดียวของประเทศไทยตลอด2ทศวรรษอันรุ่งโรจน์ของอาคารอนุรักษ์พลังงานเฉลิมพระเกียรติได้เปิดรับทุกคนตั้งแต่ข้าราชการไปจนถึงสถาปนิกวิศวกรนักศึกษาและประชาชนทั่วไปกลายเป็นศูนย์กลางแห่งการเรียนรู้

ด้านพลังงานทดแทนและการอนุรักษ์พลังงานให้กับทุกคนครบรอบ20ปีของอาคารอนุรักษ์พลังงานเฉลิมพระเกียรติเป็นเครื่องพิสูจน์แล้วถึงความทุ่มเทที่จะรวบรวมความรู้นวัตกรรมเทคโนโลยีแห่งการอนุรักษ์พลังงานและพลังงานทดแทนเพื่อเผยแพร่ให้กับประชาชนรวมทั้งการสร้างแรงบันดาลใจในการอนุรักษ์พลังงานที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมสำหรับคนรุ่นใหม่ต่อไปในอนาคตทำความรู้จักรถยนต์ไฟฟ้า Electric Vehicle ปัจจุบันทั่วโลกได้ให้ความสำคัญกับวิกฤตโลกร้อนเป็นอย่างมากสาเหตุเกิดจากการปล่อยก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์หรือก๊าซเรือนกระจกในปี2564ประเทศไทยได้ประกาศเป้าหมายการลดก๊าซเรือนกระจกของประเทศในการประชุม Conference of the Parties ครั้งที่26หรือ COP 26ณเมืองกลาสโกว์ประเทศสหราชอาณาจักรโดยเราจะบรรลุความเป็นกลางทางคาร์บอนภายในปี2050และบรรลุการปล่อยก๊าซเรือนกระจกสุทธิเป็นศูนย์ภายในปี2065การใช้น้ำมันเชื้อเพลิงในภาคขนส่งก็เป็นหนึ่งในสาเหตุหลักของการปล่อยก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ของประเทศไทยที่ผ่านมารัฐบาลพยายามรณรงค์ให้ประชาชนช่วยกันลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจกซึ่งการมุ่งมั่นส่งเสริมให้ใช้รถ EV ก็เพื่อดำเนินตามนโยบายลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจกตามเป้าหมายให้ได้ครับเรามาดูกันครับว่า EV คืออะไร EV หรือ Electric Vehicle ยานยนต์ไฟฟ้าหมายถึงยานยนต์ที่ขับเคลื่อนด้วยมอเตอร์ไฟฟ้าเพียงอย่างเดียวหรือยานยนต์ที่อาศัยเครื่องยนต์มาใช้ร่วมกับมอเตอร์ไฟฟ้าทั้งในส่วนของการขับเคลื่อนและผลิตพลังงานไฟฟ้าเก็บสะสมในแบตเตอรี่หรือการอัดประจุไฟฟ้าจากภายนอกหรือการใช้เชื้อเพลิงไฮโดรเจนในการผลิตพลังงานไฟฟ้าจากเซลล์เชื้อเพลิงรถยนต์ไฟฟ้าสามารถแบ่งออกได้เป็น4ประเภท 1. HEV ยานยนต์ไฟฟ้าไฮบริด 2. PHEV ยานยนต์ไฟฟ้าปลั๊กอินไฮบริด 3. BEV ยานยนต์ไฟฟ้าแบตเตอรี่ 4. FCEV ยานยนต์ไฟฟ้าเซลล์เชื้อเพลิงข้อดีข้อเสียของรถยนต์ไฟฟ้าข้อดีเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมลดมลพิษทางเสียงประสิทธิภาพสูงกว่ารถที่ใช้น้ำมันประหยัดค่าใช้จ่ายชาร์จแบตเตอรี่ได้จากที่บ้านข้อเสียราคาสูงระยะการขับตามความจุแบตเตอรี่สถานีอัดประจุยังไม่ครอบคลุมต้องเรียนรู้เรื่องการบำรุงรักษาระบบเรื่องการจัดการขยะจากแบตเตอรี่รัฐบาลโดยคณะกรรมการนโยบายยานยนต์ไฟฟ้าแห่งชาติได้ออกนโยบาย30@30เป็นแนวทางการส่งเสริมยานยนต์ไฟฟ้าของประเทศด้วยการตั้งเป้าผลิตรถ ZEV หรือรถยนต์ที่ปล่อยมลพิษเป็นศูนย์ให้ได้อย่างน้อย 30% ของการผลิตยานยนต์ทั้งหมดในปีคริสตศักราช2030ด้วยนโยบาย30@30และการส่งเสริมต่างๆจากภาครัฐเช่นมาตรการส่งเสริม ZEV จะทำให้ราคารถยนต์ไฟฟ้าถูกลงและเราสามารถเข้าถึงได้ง่ายมากยิ่งขึ้นเราหวังว่าการใช้รถยนต์ไฟฟ้าที่มากขึ้นจะนำพาประเทศไทยไปสู่การเป็นสังคมคาร์บอนต่ำได้ในอนาคตครับเปลี่ยนขยะเป็นพลังงานรักโลกดีต่อใจพลังงานทดแทนจากขยะเป็นทิศทางใหม่ของการผลิตพลังงานเพื่อคุ้มครองโลกพวกเราทราบไหมครับว่าขยะจากบ้านเรือนของเราและกิจการร้านค้าต่างๆเป็นแหล่งพลังงานที่มีศักยภาพสูงเลยทีเดียวขยะเท่ากับพลังงานขยะที่ถูกทิ้งออกมาจากแหล่งกำเนิดยังคงมีพลังงานสะสมอยู่ภายในสามารถนำขยะมาแปรรูปเพื่อเปลี่ยนเป็นพลังงานทดแทนใช้ในรูปแบบพลังงานความร้อนพลังงานไฟฟ้าหรือน้ำมันไพโรไลซิสได้ขยะมูลฝอยเกือบทุกประเภทสามารถนำมาผลิตพลังงานได้แต่ใช้วิธีการและเทคโนโลยีไม่เหมือนกันที่สำคัญคือต้องมีการคัดแยกขยะมูลฝอยปัจจุบันเทคโนโลยีการผลิตพลังงานทดแทนจากขยะมีหลายประเภทควรเลือกใช้ให้เหมาะสมกับปริมาณศักยภาพและคุณลักษณะของขยะเพื่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดครับขยะอะไรที่เราสามารถนำมาผลิตพลังงานได้บ้างไปดูกันเลยครับ 1. ขยะอินทรีย์หรือขยะที่ย่อยสลายได้เช่นเศษผักเศษอาหารเศษผลไม้ใบไม้เป็นต้น 2. ขยะที่สามารถเผาไหม้ได้เช่นพลาสติกกระดาษเศษไม้ยางหนัง 3. ขยะรีไซเคิลหรือมูลฝอยที่ยังใช้ได้เช่นแก้วกระดาษโลหะอลูมิเนียมพลาสติก

อย่างจะถูกนำเข้าสู่กระบวนการนำกลับมาใช้ใหม่เป็นผลิตภัณฑ์อื่นๆเป็นการลดการใช้ทรัพยากรอีกด้วยเรามาทำความรู้จักเทคโนโลยีที่ใช้จัดการขยะเพื่อเปลี่ยนสภาพเป็นพลังงานทดแทนปัจจุบันมีอยู่ทั้งหมด6เทคโนโลยีคือ 1. เทคโนโลยีการฝังกลบเชื้อเพลิงจากขยะเพื่อผลิตก๊าซชีวภาพ2. เทคโนโลยีหมักไร้อากาศ 3. เทคโนโลยีเชื้อเพลิงขยะ 4. เทคโนโลยีผลิตก๊าซเชื้อเพลิงจากขยะ 5. เทคโนโลยีการผลิตน้ำมันจากขยะพลาสติก 6. เทคโนโลยีการเผาในระบบเตาเผาเราสามารถมีส่วนร่วมด้วยช่วยการเปลี่ยนขยะเป็นพลังงานได้ด้วยหลัก 3R เพื่อเป็นการลดปริมาณขยะจากชุมชนได้ดังต่อไปนี้ครับ Reduce คือลดของที่จะทิ้งให้น้อยลงเพื่อลดปริมาณขยะ Reuse คือยืดอายุการใช้งานหรือใช้ประโยชน์ให้มากขึ้นโดยการใช้ซ้ำ Recycle คือคัดแยกขยะที่สามารถนำกลับไปแปรรูปใหม่เพื่อกลับมาใช้ประโยชน์ได้อีกครับมาดูประโยชน์ของการเปลี่ยนขยะเป็นพลังงานหมุนเวียนกันเถอะครับ 1. ลดการใช้เชื้อเพลิงจากฟอสซิล 2. ลดการพึ่งพานำเข้าพลังงาน 3. ส่งเสริมการพัฒนาพลังงานอย่างยั่งยืน 4. เพิ่มการจ้างงาน5. คุณภาพสิ่งแวดล้อมโดยรวมของประเทศดีขึ้น 6. ลดปัญหาโลกร้อนจากการปล่อยก๊าซมีเทนสู่บรรยากาศ 7. ลดปัญหาน้ำชักขยะสู่ใต้ดินเมื่อเราจะทิ้งขยะลองคัดแยกกันก่อนอาจได้เชื้อเพลิงขยะที่เปลี่ยนเป็นพลังงานหมุนเวียนช่วยลดปัญหาขยะอีกด้วยครับ

0: ก้อนเมฆที่แพรเห็นว่ารูปร่างต่างกันเนี่ยเขาก็มีชื่อที่ต่างกันด้วยนะ
1: ก้อนเมฆมีชื่อด้วยเหรอคะ
0: มีสิคะตอนครอบครัวก้อนเมฆวันนี้อากาศดีมากเลยนะคะดอกไม้ก็บานสวยเต็มสวนเลยอ่ะ
1: ใช่ค่ะครูท้องฟ้าก็สวยก้อนเมฆก็สวยค่ะฮะครูเชดูนั่นสิคะก้อนเมฆตรงนั้นอ่ะเหมือนข้าวปั้นเลยค่ะ
0: โอ้
1: เฮ้ยส่วนตรงนี้เหมือนแพนเค้กเลยอะค่ะ
0: ครูว่าแพลต้องหิวแน่ๆเลยค่ะ
1: นิดนึงค่ะแต่ว่าอันนู้นอ่ะก็เหมือนแมวนะคะส่วนอันนี้ก็เหมือนลูกหัวใจเลยค่ะ
0: ว้าวนี่นะคะก้อนเมฆที่แพรเห็นว่ารูปร่างต่างกันเนี่ยเขาก็มีชื่อที่ต่างกันด้วยนะ
1: ก้อนเมฆมีชื่อด้วยเหรอ
0: มีสิคะถ้าแพรอยากรู้ว่าก้อนเมฆมีชื่อแตกต่างกันยังไงงั้นครูจะพาไปหาคำตอบกันใน
2: ลับซ่าท้าทดลอง
0: ก่อนอื่นนะคะเรามารู้จักกันก่อนว่าเมฆเนี่ยเกิดขึ้นได้ยังไง
1: ค่ะ
0: เมฆนะคะก็เกิดจากละอองน้ำในอากาศค่ะซึ่งเกิดจากการควบแน่นของหยดน้ำที่ทำให้รวมตัวกันกลายเป็นก้อนเมฆ
1: ถ้าเมฆเกิดจากละอองน้ำทำไมบางทีเราถึงมองเห็นเมฆเป็นสีขาวบางครั้งก็เป็นสีเทาอะคะ
0: โดยปกติแล้วนะคะน้ำบริสุทธิ์เวลาที่เรามองผ่านเนี่ยเราก็จะเห็นว่ามันโปร่งแสงใช่ไหมเราก็จะมองเห็นเป็นใสๆแต่เมื่อใดที่หยดน้ำหรือว่าผลึกน้ำแข็งนะคะมีพื้นผิวทำให้เกิดการตกกระทบของแสงทำให้เรามองเห็นว่ามันเป็นสีขาวแต่ถ้าเมื่อใดเนี่ยบางทีนะคะมันเกิดการตกกระทบบวกกับเงาของก้อนเมฆที่อยู่ข้างบนทำให้เรามองเห็นเมฆเป็น

0: ีเทาได้ค่ะ
1: อ๋อเห็นครูบอกว่าเมฆเนี่ยมันมีชื่อเรียกด้วยใช่ไหมคะ
0: อืมใช่ค่ะนักอุตุนิยมวิทยานะคะเขามีการตั้งชื่อเมฆแบบเป็นทางการด้วยถ้าพลางสังเกตดีๆเนี่ยเมฆจะมีด้วยกัน2แบบก็คือเป็นเมฆที่เป็นก้อนๆแบบนั้นเขาจะเรียกกันว่าเมฆคิวมูลัส
1: คิวมูลัส
0: อืมแล้วถ้าเป็นแบบมูดนะคะอ่านตรงนั้นก็ได
1: ้
0: เป็นเมฆที่เป็นแผ่น
1: ๆค่ะ
0: เขาจะเรียกว่าเมฆสตาร์ดัส
1: สตาร์ดัสคิวมูลัสสตาร์ดัส
0: ใช่ค่ะแต่ถ้าสมมติว่าเป็นเมฆก้อนที่เรียงติดกันจนเหมือนเมฆแผ่นเขาจะเรียกว่าเมฆสตาร์โตคิวมูลัส
1: สตาร์โตคิวมูลัส
0: ใช่
1: แล้วมันมีแค่3แบบนี้เท่านั้นหรอคะ
0: ไม่ค่ะแต่ถ้าเป็นเมฆฝนเขาก็จะมีการเพิ่มคำว่านิมโบหรือนิมบัสเข้าไปซึ่งนิมโบนิมบัสเนี่ยแปลว่าฝนถ้าสมมติว่าเป็นเมฆก้อนที่เป็นเมฆฝนเขาก็จะเรียกว่าคิวมูโลนิมบัส
1: คิวมูโลนิมบัส
0: ใช่ค่ะแต่ถ้าเป็นเมฆแผ่นที่เป็นเมฆฝนที่ทำให้เกิดฝนแบบปล่อยๆเนี่ยเขาจะเรียกว่านิมโบสตาร์ตัส
1: นิมโบสตาร์ตัส
0: ใช่แล้วนอกจากนี้นะคะนักอุตุนิยมวิทยาเนี่ยเขายังแบ่งเมฆตามระดับความสูงด้วยนะคะ
1: มีระดับความสูงอีกด้วย
0: ใช่ค่ะเขาก็จะแบ่งออกเป็น3ระดับ
1: ค่ะ
0: นั่นคือเมฆชั้นต่ำเมฆชั้นกลางแล้วก็เมฆชั้นสูง
1: อย่างเมฆชั้นต่ำนี่มันจะต้องต่ำแค่ไหนแล้วมันมีชื่อว่าอะไรอะคะ
0: ถ้าเมฆชั้นต่ำนะคะก็นับจากพื้นขึ้นไปประมาณ2กิโลเมตรค่ะ
1: ค่ะ
0: เมฆชั้นต่ำนะคะก็จะถูกแบ่งเป็น5ประเภทนั่นคือมีเมฆคิวมูลัสสตาร์ตัสแล้วก็เมฆสตาร์โตคิวมูลัส
1: ค
0: ่
1: ะ
0: แล้วก็นิมโบสตาร์ตัส
1: ค
0: ่
1: ะ
0: แล้วก็คิวโมโลนิมบัส
1: ก็คือ5ประเภทที่ครูพูดไปเมื่อกี้นี้
0: ใช่แล้วค่ะส่วนเมฆชั้นกลางนะคะก็จะอยู่สูงถัดขึ้นไปค่ะอยู่ที่2กิโลเมตรจนถึง6กิโลเมตรก็คือเมฆชั้นกลางเนี่ยเขาจะมีการเติมคำว่าอัลโตเข้าไปซึ่งอัลโตแปลว่ากลาง
1: ค่ะ
0: อย่างเช่นเมฆก้อนที่อยู่ในเมฆชั้นกลางก็จะถูกเรียกว่าอัลโตคิวมูลัสถ้าเป็นเมฆแผ่นเขาจะเรียกว่าอัลโตสตาร์ตัสบางครั้งนะคะเมฆชั้นกลางนะคะที่มีความหนาแน่นมากก็สามารถบดบังดวงอาทิตย์ได้ด้วยทำให้เรามองเห็นว่าเมฆชั้นกลางเนี่ยมีสีเทา
1: แล้วเมฆชั้นสูงล่ะคะ
0: เมฆชั้นสูงนะคะก็จะอยู่สูงถัดขึ้นไปค่ะก็คือสูงกว่าระดับ6กิโลเมตรขึ้นไปเมฆชั้นนี้นะคะก็จะถูกนำหน้าด้วยคำว่าเซโร
1: ถ้าเกิดว่าเป็นก้อนๆ ก็จะเป็นเซโรคิวมูลัสอย่างนี้หรือเปล่าคะ
0: ถูกต้องค่ะ
1: ถ้าเป็นเมฆแผ่นก็เซโรสตาร์ตัส
0: ถูกต้องโอเคมากเลยค่ะและนอกจากนี้นะคะก็ยังมีเมฆที่เป็นเมฆเซรัสด้วยค่ะลักษณะเป็นขนนกใช
1: ่มีเยอะมากเลยนะคะเนี่ยแล้วคราวนี้เมฆที่อยู่ชั้นสูงจะมีสีเทาเหมือนชั้นกลางไหมคะ
0: ไม่เลยค่ะเราจะมองเห็นว่าเมฆชั้นสูงเนี่ยเป็นสีขาวเพราะว่าตัวเมฆเองเนี่ยมีความหนาแน่นกว่าเมฆชั้นกลางทำให้ไม่สามารถที่จะบังดวงอาทิตย์ได้ค่ะ
1: ว่าแต่เมฆแต่ละประเภทที่ครูพูดถึงเนี่ยเป็นก้อนเป็นแผ่นเป็นขนนกต่างๆหน้าตาจริงมันจะเป็นยังไงอะคะ
0: เพื่อความเข้าใจที่ง่ายขึ้นนะคะเดี๋ยวครูให้แพลวไปทำกิจกรรมกันดีกว่า
1: ไปค่ะ
0: ในกิจกรรมครอบครัวก้อนเมฆดีเลยค่ะกิจกรรมครอบครัวก้อนเมฆ
1: ฟังดูน่าสนุกจังเลยค่ะครูเช่อุปกรณ์เยอะเลย
0: ใช่ค่ะอุปกรณ์ที่จะต้องเตรียมนะคะก็จะมีกระดาษสีดินสอสำลีดินน้ำมันนะคะกาวแล้วก็กระดาษ
1: ฟิวเจอร์บอร์ด
0: ถูกต้องค่ะ
1: นี่ด้วยมีกระดาษเอากระดาษสีเราตัดแล้ว
0: ใช่ค่ะ
1: แล้วก็นี่มีป้ายติดชื่อที่เราเรียกกันไปเมื่อกี้เพราะว่ามันมีหลายชื่อมาก
0: ถูกต้องค่ะงั้นเรามาเริ่มที่เมฆชั้นต่ำกันก่อน
1: ค่ะ
0: เริ่มที่เมฆก้อนเมฆคิวมูลัสก่อนค่ะ
1: คิวมูลัสเป็นเมฆก้อนๆ
0: ใช่ค่ะหน้าตาจะเป็นแบบนี้จะเห็นว่าเมฆคิวมูลัสนะคะจะเป็นเมฆก้อนที่มีลักษณะที่เป็นขนปุยๆคล้ายๆกับดอกกะหล่ำหรือว่าบล็อกเคอรี่ก็ได้ค่ะเราจะเจอเมฆคิวมูลัสนะคะในวันที่ท้องฟ้าแจ่มใสฟ้าเป็นสีน้ำเงินเข้มในบางครั้งนะคะเราจะสามารถมองเห็นฐานของเมฆคิวมูลัสเนี่ยเป็นสีเทาด้วยนะคะเพราะว่าตัวก้อนเมฆเองนะคะมีความหนาแน่นค่อนข้างมากดังนั้นก็จะสามารถบังแสงอาทิตย์ได้บางส่วนจนทำให้ด้านใต้ของเมฆคิวมูลัสเนี่ยเป็นสีเทาค่ะ แพลวลองนึกภาพของเมฆคิวมูลัสเนาะแล้วก็ลองใช้สำลีในการลองทำขึ้นมาสิคะ
1: ได้ค่ะ
0: โอเคนี่เอ่ย
1: ประมาณนี้ได้ไหมคะ
0: โอเคได้แล้วนะคะ
1: นี่เราได้เมฆก้อนแล้วต้องมีเมฆแผ่นด้วย
0: ใช่ค่ะเมฆแผ่นนะคะคือเมฆสารัตเมฆแผ่นแบบนี้นะคะก็จะเป็นแผ่นบางๆลอยต่ำๆถ้าเรามองเห็นตอนเช้าก็จะเป็นเมฆที่ลอยอยู่บนเหนือภูเขายอดเขาอะไรเงี้ยค่ะ อากาศก็จะต้องดีเหมือนกันถึงจะเจอเมฆที่เป็นเมฆซาตัสได
1: ้ค่ะ
0: ดังนั้นนะคะแพลวลองนึกสิคะว่าจะทำยังไงดีเย่แถวนั้นเลย
1: แถวนี้นะมีเมฆคิวมูลัสแล้วก็สตาร์ตัสแล้วคราวนี้สตาร์โตคิวมูลัสเหรอคะ
0: อ๋อเมฆสตาร์โตคิวมูลัสก็คือเมฆก้อนที่ลอยติดกันไม่มีช่องว่างจนคล้ายเมฆแผ่นแต่เราจะเจอเมฆชนิดนี้นะคะในวันที่อากาศไม่ค่อยดีเท่าไหร่ค่ะแล้วเมฆก็จะดูเหมือนมีสีเทาเพราะว่าเป็นเมฆที่ลอยอยู่ใกล้กับเมฆชั้นกลางค่ะก็เลยโดนเงาของเมฆชั้นกลางเนี่ยทับทำให้มองเห็นว่าเป็นสีเทา
1: อ๋องั้นเดี๋ยวลองทำดูนะคะ
0: ลองดูเลยค่ะเป็นเมฆก้อนแต่ว่าลอยติดกัน
1: ใช่เมฆก้อนแต่ลอยติดกันเลยทำให้เหมือนเป็นแผ่น
0: ใช่ค่ะว้าวอ
1: ย่างนี้ได้ไหมคะ
0: ยอดเลยค่ะ
1: เมื่อกี้คุณเชฟพูดถึงอากาศไม่ดีอ่ะทำให้นึกถึงเมฆฝนเลยค่ะ
0: เมฆฝนนะคะอย่างเช่นนิมโบซาตัสเป็นเมฆแผ่นบางๆที่เป็นเมฆฝนก็คือเมฆชนิดนี้นะคะจะทำให้เกิดฝนที่เป็นฝนปล่อยๆฝนตกไม่หนักฝนตกแดดออกแต่ว่าเมฆชนิดนี้นะคะจะไม่ทำให้เกิดฝนฟ้าขนองฟ้าร้องฟ้าผ่าก็จะไม่เกิดขึ้นค่ะ
1: แบบบางๆใช่ไหม
0: ใช่ค่ะเพื่อทำให้สีมันดูเป็นเมฆฝนเราก็จะใช้นี่เลยดินส
1: อ
0: ฝนฝนไว้แล้วหนูก็เอาสำลีค่ะไปถูๆๆให้เป็นสีเทาๆนิดนึงจะได้เหมือนจริง
1: อย่างนี้ใช่ไหมคะ
0: ใช่ค่ะบางๆนิดนึงโอเคแล้วก็แตะลงไป
1: นี่ได้ไหมคะนี่เหมือนฝนกำลังจะตกเลย
0: เห็นไหม
1: ไว้ประมาณตรงนี้ใช่ไหมคะ
0: โอเคถ้าพูดถึงเมฆฝนแล้วนะคะยังขาดไปอีกหนึ่งแบบค่ะ
1: แบบไหนคะ
0: นั่นคือคิวมูโลนิมบัส
1: คิวมูโลนิมบัส
0: ใช่ค่ะเมฆชนิดนี้นะคะจะทำให้เกิดฝนฟ้าคะนองฟ้าร้องฟ้าผ่าฟ้าแลบเพราะว่าเมฆตัวนี้นะคะจะก่อตัวเป็นเมฆแนวตั้งที่สูงมากเลยค่ะบางครั้งนะคะสูงตั้งแต่เมฆชั้นต่ำไปจนถึงเมฆชั้นสูงเลยค่ะ
1: โอ้โห
0: ใหญ่มาก
1: น่ากลัวมาก
0: ดังนั้น
1: เราต้องทำสูงขึ้นไปเลยไหมคะ
0: ใช่ค่ะแล้วเดี๋ยวเราค่อยแปะฟ้าร้องฟ้าผ่าฝนตกลงไปด้วยเพื่อให้เกิดความสมจริง
1: ได้เลยค่ะเป็นก้อนๆนะแล้วก็จุ่ม
0: ๆๆวันไหนที่อากาศไม่ดีฝนตกฟ้าคะนองจะเจอเมฆก้อนนี้เลยค่ะก้อนนี้นะคะเป็นเมฆก้อนใหญ่มากเลยค่ะบางครั้งเนี่ยเขาก็จะมองเห็นเหมือนที่ตีเหล็กเป็นค้อนตีเหล็กก็ได้
1: หรอคะ
0: หรือบางครั้งก็จะมองเป็นเหมือนรูปกระดูกก็ได้นะคะใหญ่มากเลย
1: นี่พอไหมคะ
0: โอ
1: ้
0: ยอดเยี่ยมเลยค่ะเมฆชั้นต่ำนะคะจบไปแล้วก็ต่อมาก็จะเป็นเมฆชั้นกลาง
1: ค่ะ
0: เมฆชั้นกลางเรามาเริ่มกันที่เมฆอัลโตคิวมูลัส
1: อัลโตคิวมูลัสก็จะเป็นก้อนๆ
0: ถ
1: ู
0: กต้องค่ะอันนี้นะคะเป็นเมฆชั้นกลางที่เป็นเมฆก้อนแต่ลักษณะของเขาเนี่ยจะคล้ายๆกับฝูงแกะที่ลอยกันอยู่เป็นแผ่ๆ
1: เขาจะลอยเป็นก้อนใหญ่ๆอันนี้ก็จะเป็นก้อนเล็กๆนี่แหละค่ะ
0: ใช่เป็นฝูงแกะเลย
1: โอ้ยน่ารัก
0: อันเป็นก้อนด้วยก็ได้
1: จ้าค่ะ
0: อ
1: ่
0: ะต่อไปนะคะก็เป็นเมฆแผ่นที่อยู่ในชั้นกลางกันบ้างนั่นคืออัลโตสตาร์ตัส
1: อัลโตสตาร์ตัสก็จะเป็นแผ่นๆเหมือนเดิม
0: ใช่ค่ะแต่แผ่นของเขาเนี่ยค่อนข้างจะหนานิดนึงทำให้สามารถบังแสงของดวงอาทิตย์ได้แล้วบางครั้งเราก็จะมองเห็นว่าเป็นสีเทาแต่เขาไม่ใช่เมฆฝนนะ
1: เพราะว่าบางแสงจากดวงอาทิตย์นั่นเอง
0: ใช่ค่ะ
1: เป็นแผ่นแต่ว่าจะหนาหน่อยใช่ไหมคะ
0: ใช่ค่ะเวลาที่เราเจอในธรรมชาติเนี่ยค่ะก็จะเห็นว่าเป็นเมฆแผ่นที่ปกคลุมทั่วท้องฟ้าเลยใช่แล้วว้า
1: วประมาณนี้เหรอคะ
0: ใช่ค่ะ
1: ต่อไปค่ะ
0: ต่อไปแล้วก็ไปที่เมฆชั้นสูงกันบ้าง
1: ไปกันเลยเมฆชั้นสูง
0: เมฆชั้นสูงเราเริ่มที่เมฆอะไรก่อนดีนะเซโร
1: ค่ะ
0: คิวมูลัส
1: โอเคเซโรคิวมูลัส
0: ใช่ค่ะ
1: จะเป็นก้อน

0: ก้อน
1: ถูกต้องปั้นก้อนรอก่อนเลย
0: ก้อนเล็กก้อนใหญ
1: ่อันนี้นะคะก็จะเป็นก้อนเล็กๆ อยู่ใกล้ๆกันเหมือนกัน
0: อย่างนี้เหรอคะ
1: ใช่ค่ะเป็นเมฆชั้นสูงโดยเมฆเซอร์โรคิวมูลัสเนี่ยก็จะประกอบไปด้วยผลึกน้ำแข็งเพราะว่าด้านบนเนี่ยจะมีความมีอุณหภูมิที่ค่อนข้างต่ำทำให้จากไอ้น้ำเนี่ยสามารถเปลี่ยนเป็นผลึกน้ำแข็งได้แล้วก็จะมีลักษณะที่เป็นริ้วด้วยเพราะลมข้างบนเนี่ยค่อนข้างที่จะแรงนิดนึงก็เลยจะไม่ได้เป็นก้อนที่ชัดเจนเหมือนกับเมฆชั้นต่ำแล้วก็เมฆชั้นกลางต่อมาก็เป็นเซอร์โรสตาตัส
0: คราวนี้ต้องเป็นยังไงอะคะ
1: ก็ยังคงเป็นเมฆที่เป็นสีขาวๆเป็นแผ่นๆแล้วก็เกิดจากผลึกน้ำแข็งเช่นกันแต่ว่าเขาก็จะมีความบางมากเลยนะคะ
0: บางมากๆเลย
1: ใช่ค่ะบางจนสามารถที่จะทำให้เกิดการหักเหหรือการกระเจิงของแสงดวงอาทิตย์ได้ด้วยเมฆก้อนนี้นะคะจะทำให้เราสามารถมองเห็นดวงอาทิตย์เป็นพระอาทิตย์ทรงกลดได้ด้วยนะคะ
0: มันบางๆอย่างนี้เลยนะคะ
1: ใช่ค่ะโอ้บางๆเลยโอเค
0: หมดยังคะเนี่ย
1: ยังค่ะเราลืมไปไม่ได้เลยนะคือเมฆเซรัส
0: เซรัสเซรัสที่เป็นขนนก
1: ใช่แล้วเป็นเมฆที่บางมากเลยค่ะลักษณะคล้ายขนเลยค่ะเป็นเมฆที่อยู่ที่เมฆชั้นสูงมากๆเลยนะวันนั้นเนี่ยอากาศก็จะดีมากๆด้วย
0: อ๋อถ้ามีเมฆเซรัสจะทำให้
1: ใช่ค่ะ
0: บางๆ
1: บางๆบางๆใช่ค่ะ
2: โอ้บาง
1: ๆโอเคบางๆแบบนี้เลยโอ้วางครบแล้วนะคะ
0: ใช่แล้ว
1: งั้นเดี๋ยวเราเนี่ยจะมาเริ่มติดกาวกันแล้วก็ทำการแบ่งชั้นแล้วก็แปะชื่อกันเนาะ
0: ได้เลย
1: โอเคงั้นเดี๋ยวมาช่วยกันเนาะเดี๋ยวคุณครูช่วยทากาวค่ะ
0: ได้ค่ะตกแต่งเสร็จแล้วค่ะครู
1: โอเคถ้าอย่างนั้นเรามาทวนกันหน่อยนะคะว่ามีเมฆอะไรบ้างถ้าอย่างนั้นเรามาเริ่มกันที่เมฆชั้นต่ำก็เลย
0: ได้
1: เมฆชั้นต่ำให้ก่อน
2: นี่เมฆชั้นต่ำของเรา
1: เมฆชั้นต่ำมีอะไรบ้างคะแพร
0: นี่เลยค่ะมีคิวมูลัสค่ะ
1: คิวมูลัสคือก้อนนี
2: ้
1: ครูเซตให้
0: สวยนะคะต่อด้วย
1: ก้อนต่อไป
0: ซาตัส
1: โอเคซาตัสเป็นเมฆแผ่นและเมฆก้อนนี้ค่ะ
0: อันนี้คือซาโตคิมลัส
1: โอเค
0: น
1: ี
0: ่ค่ะ
1: แล้วก็นี้นะคะที่เป็นเมฆฝนที่เป็นเมฆแผ่น
0: เมฆแผ่นก็ต้องเป็นนิมโบซาตัสค่ะ
1: ต้องค่ะได้เลยโอเคอ่ะต่อมาคือเมฆฝนค่ะที่เป็นเมฆก้อนทำให้เกิดพายุฝนฟ้าคะนอง
0: คิวมูโลนิมบัส
1: เก่งมาก
0: นี่แปะตรงตรงนี้แล้วกันนะใช่ไหมคะประมาณนี
1: ้โอเค
0: ต่อไป
1: ต่อไปก็เป็นเมฆชั้นกลางเป็นเมฆก้อนที่อยู่ชั้นกลาง
0: อัลโตคิวมูลัสค่ะ
1: อ
0: ั
1: ลโตคิวมูลัสแล้วก็เป็นเมฆแผ่นที่อยู่ช
0: ั้
1: นกลาง
0: อัลโตซาตัส
1: อัลโตซาตัสโอเคต่อไปเป็นเมฆชั้นสูงกันบ้างค่ะ
0: นี่ถึงเมฆชั้นสูงแล้ว
1: ใช
0: ่ก็จะเริ่มจากเซอร์โรคิวมูลัส
1: เซอร์โรคิวมูลัสคืออันนี้เนาะ
0: แล้วค่ะ
1: ต่อไปอันนี้ค่ะ
0: เป็นเซโรซาตัสค่ะ
1: โอเคขอช่วยแปะให้นะจ๊ะและสุดท้าย
0: สุดท้ายเป็นเหมือนขนนกคือเซรัส
1: โอ้เก่งมากค่ะยี่ยอดเลยนี่เสร็จแล้วนะคะผังครอบครัวก้อนเมฆของเรา
0: ต่อไปถ้าเกิดว่าเจอเมฆรูปแบบนั้นแล้วก็จะเรียกชื่อถูกแล้ว
1: ใช่ค่ะเนี่ยค่ะพี่โจรายการสอนศิลป์นะคะเขาก็นำไอเดียที่เกิดจากรูปร่างของก้อนเมฆเนี่ยค่ะไปประดิษฐ์เป็นของตกแต่งบ้านด้วย
0: จริงเหรอคะ
1: ใช่ค่ะเนี่ยลองไปดูสิคะในรายการสอนศิลป์ค่ะตอนมูลี่ก้อนเมฆ
3: ช่วงสอนศิลป์กับชิ้นงานมัน
4: อย่างที่ได้บอกใบ้กันไปในช่วงที่แล้วนะครับช่วงประดิษฐ์วันนี้พี่ตัวจะมาประดิษฐ์สิ่งของหนึ่งอย่างที่เรียกว่าอยู่หน้าต่างของเรานะครับมองออกไปนอกหน้าต่างจะเห็นเขาก่อนนะครับนั่นก็คือมูลี่ครับก่อนอื่นพี่ตัวมีนี่ครับกระดาษลังนะครับแล้วก็นำมานะครับวาดเป็นรูปก้อนเมฆครับ

0: พอวาดเป็นรูปก้อนเมฆเสร็จปุ๊บแล้วเราก็นำไปตัดนะฮะตัดออกมาเป็น2ชิ้นแบบนี้นะครับก็นำมาทาสีสีที่ใช้ก็เป็นสีอะคริลิกเช่นเดิมนะครับสีฟ้านะครับสีฟ้าก็คือใช้น้ำเงิน1ส่วนขาว1ส่วนนะครับหาทั้ง2ด้านเลยนะครับรอให้แห้งนะครับก็จะได้ออกมาเป็นแบบนี้นะครับหลังจากนั้นครับตัดครับตัดตรงกลางนะครับทั้ง2ชิ้นพอตัดเสร็จปุ๊บนะครับเอาเข้ามาเสียบเข้าหากันหลังจากนั้นก็นำได้ไหมพรมแบบนี้นะครับนำมาเจาะรูครับวิธีการเจาะก็ใช้เข็มเจาะแบบนี้นะครับให้ระมัดระวังในการเจาะนะครับเจาะเสร็จปุ๊บนำมามัดเป็นพรมเพื่อให้เขามีความหนาขึ้นมาหน่อยนึงครับแค่นี้ก็จะเป็นการล็อกเอาไว้นะครับน้องก็ร้อยต่อลงมาข้างล่างนะครับสมมุติว่าชิ้นนี้เป็นชิ้นที่อยู่ล่างสุดใช่ไหมครับนำไปตัดเอาตรงปลายผมนี้ออกนะครับก็ห้อยมาแบบนี้นะครับแล้วน้องก็ทำอีกสัก2อันหรือ3อันนะครับ1อัน2อันแล้วก็ร้อยเชือกขึ้นมาเป็นเส้นๆๆๆ นะครับก็จะได้ออกมาเป็นเส้นแล้วพอทำหลายๆอันเป็นชุดปุ๊บนี่เลยอาจจะสั้นยาวไม่ต้องเท่ากันนะครับแล้วก็ระยะที่อยู่ของเมฆแต่ละก้อนเนี่ยก็อาจจะอยู่สูงอยู่ต่ำก็แล้วแต่นะครับหรือว่าถ้าเกิดสมมติว่าน้องๆอยากจะทำเป็นรูปอื่นๆลวดลายอื่นๆก็ทำได
1: ้ค่ะไอเดียของพี่โจน่ารักใช่ไหมล่ะ
2: น่ารักมากเลยค่ะ
1: วันนี้นะคะแพรและน้องๆเนี่ยก็รู้จักก้อนเมฆกันไปแล้วถ้าอย่างนั้นนะคะเดี๋ยวครูมีอีกหนึ่งกิจกรรมค่ะให้เด็กๆนะคะได้ไปลองทำกันกับกิจกรรมที่มีชื่อว่าก้อนเมฆน้อยๆของฉัน
2: ว้าว
1: นี่เลยค่ะกิจกรรมก้อนเมฆน้อยๆของฉัน
2: อุปกรณ์แค่นี้นะคะที่เราจะทำก้อนเมฆของเราได้อะ
1: ใช่ค่ะอุปกรณ์ก็จะมีน้ำร้อนโหลสเปรย์แล้วก็น้ำแข็งค่ะถ้าพร้อมแล้วนะคะเรามาเริ่มกันเลยเนาะ
2: ได้เลยค่ะ
1: โอเคค่ะเดี๋ยวคุณครูจะให้แพรวนะคะเทน้ำร้อนใส่ลงไปในโหลค่ะ
2: นี่
1: ประมาณครึ่งโหลใช่
2: ค่ะ
1: ในขั้นตอนนี้นะคะเด็กๆอาจจะให้คุณพ่อคุณแม่ช่วยด้วยนะคะแล้วก็ระวังด้วยนะคะอย่าให้น้ำร้อนนะคะลวกมือเด็ดขาด
2: โอ้ต้องเป็นน้ำร้อนมากๆแน่ๆเลย
1: อืมใช่ค่ะ
2: แล้วต่อด้วยอะไร
1: หลังจากนั้นนะคะเราก็จะใช้สเปรย์ฉีดผมนะคะฉีดลงไปในโหลเลยโอเคแล้วก็ปิดฝาด้านบนค่ะ
2: ปิดแบบนี้เหรอคะปิดแบบไม่ต้องหมุน
1: ใช่ค่ะแล้วเราก็จะนำน้ำแข็งค่ะวางไว้ด้านบนเลย
2: ว้าวแค่นี้เหรอคะ
1: ใช่ค่ะตอนนี้นะคะเราก็เตรียมการสร้างก้อนเมฆของเราแล้วค่ะสิ่งที่เราต้องทำต่อไปคือรอค่ะเพื่อให้เห็นชัดขึ้นนะคะเดี๋ยวเราจะใช้ฉากสีดำกันไว้ด้านหลังด้วยโอเคตอนนี้นะคะเราก็จะเห็นว่าเริ่มมีเมฆนะคะเกิดขึ้นในทุกคนโลแล้ว
2: ใช่ค่ะ
1: เดี๋ยวเราจะรอสักแป๊บนึงนะคะให้ก้อนเมฆเนี่ยมีสีขาวมากๆแล้วเราก็ลองเปิดดูครับแล้ว
2: ได้เลยค่ะ
1: โอเคครูว่าน่าจะได้แล้วค่ะแล้ว
2: เปิดเลยไหมคะ
1: เปิดเลยค่ะเห็นไหมคะตอนนี้กำลังมีเมฆลอยออกมาจากขวดแล้วค่ะที่เป็นแบบนี้ค่ะเป็นเพราะว่าเกิดกระบวนการควบแน่นค่ะน้ำร้อนนะคะจะถูกเปลี่ยนสถานะค่ะจากของเหลวกลายเป็นแก๊สนั่นคือไอน้ำและเมื่อไอน้ำที่ร้อนนะคะเจอกับความเย็นที่อยู่ด้านบนทำให้เกิดกระบวนการควบแน่นกลายเป็นหยดน้ำค่ะซึ่งหยดน้ำพวกนี้นะคะเมื่อเจอกับละอองเล็กๆนั่นคือสเปรย์ที่เราฉีดเข้าไปนะคะก็จะทำให้เกิดการเกาะกลุ่มกันค่ะแล้วก็กลายเป็นเมฆอย่างที่เห็น
2: แบบนี้นี่เองเราก็เลยสร้างก้อนเมฆของเราได้ด้วย
1: ใช่แล้วค่ะนอกจากนี้นะคะก็ยังมีกิจกรรมสนุกๆค่ะที่เกี่ยวกับเมฆนะคะในรายการคิดวิทย์สายอัญญาตค่ะลองไปดูกันเลยค่ะ
3: คิดวิทย์สายอัญญาต
4: ยินดีต้อนรับน้องๆเข้าสู่ห้องการทดลองคิดวิทย์ไซแอนยาร์ดของพี่ต๊อบและน้องทายนะครับเมื่อสักครู่เนี่ยพี่ต๊อบได้ข่าวมาว่าน้องทายและเพื่อนๆเนี่ยได้ข้อมูลเกี่ยวเรื่องเมฆเนี่ยมาเยอะมากเลยไม่แน่ใจว่าน้องๆเนี่ยเขาจะโม้กันหรือเปล่านะน่าสงสัย
5: ไม่ได้โม้นะคะ
4: โอ้ไม่ได้โม้ไม่ได้โม้จริงหรือเปล่า
5: จริงแน่นอน

0: ถ้าอย่างนั้นเดี๋ยวลองถามหน่อยนะครับว่าสังเกตเรื่องของเมฆหรือมีความรู้อะไรเกี่ยวเรื่องของเมฆมาบ้างเริ่มจากคนแรกเลยน้องโฟกัส
1: เมฆเกิดจากไอน้ำครับ
0: เมฆเกิดจากไอน้ำสมิธ
2: เมฆมีหลายชนิดเช่นเมฆธรรมดาหรือเมฆฝนครับ
0: โอ้อันนี้ก็น่าจะใช่นะครับอ่ะน้องพรีม
3: เมฆมีสถานะเป็นก๊าซค่ะ
0: เมฆมีสถานะเป็นก๊าซเมฆจะมีสถานะเป็นก๊าซจริงหรือเปล่าเรายังไม่รู้จนกว่าเราจะได้ทำการทดลองนี้ครับเรามาทำกันเลยดีกว่าเนาะอุปกรณ์มีอะไรบ้างคะน้องทาย
2: ขวดโหลใสค่ะแล้วก็ถุงใส่น้ำแข็งน้ำแข็งแล้วก็น้ำร้อนไม้ขีดไฟค
0: ่
2: ะ
0: ไม้ขีดไฟเพราะฉะนั้นครับมีไม้ขีดไฟใช่ไหมมีความร้อนต้องอยู่ในการดูแลของผู้ใหญ่นะครับเพราะฉะนั้นเดี๋ยวพี่ท็อปเนี่ยจะเป็นคนทำการทดลองให้แล้วน้องๆเป็นคนช่วยนะครับโอเคพร้อมกันยัง
4: พร้อมแล้ว
0: ถ้าพร้อมแล้วเดี๋ยวเรามาทำพร้อมกันนะครับเบื้องต้นพี่ท็อปจะใส่อุปกรณ์ป้องกันไว้ก่อนแล้วกันเนาะอันแรกครับน้องๆจะต้องเอาขวดโหลนี้มาตั้งไว้ตรงนี้ก่อนนะเสร็จแล้วเราจะเทน้ำร้อนครับใส่ไปไว้ในขวดโหลนี้สักปริมาณหนึ่งนะครับเดี๋ยวพี่ท็อปจะขอญาติคนนิดนึงนะอึ๊บอย่างนี้วนให้มันเกิดความร้อนให้ทั่วแล้วก็กระจายเอาล่ะคราวนี้เดี๋ยวเราจะให้น้องๆเนี่ยช่วยกันคีบน้ำแข็งใส่ถุงพลาสติกนี้นะครับอ้าวช่วยกันได้เลยโอเคพี่ท็อปว่าน่าจะพอแล้วนะครับรูดปิดให้สนิทครับผมโอเคเสร็จแล้วเนี่ยขั้นตอนต่อไปนะครับเมื่อเราได้อุปกรณ์แบบนี้แล้วขั้นตอนต่อไปนะครับน้องๆทุกคนเดี๋ยวพี่ท็อปจะจุดไม้ขีดเสร็จปั๊บจุดแล้วพี่ท็อปจะใส่ลงไปไว้นี้เสร็จแล้วเดี๋ยวให้น้องๆนะครับเอาถุงน้ำแข็งไปปิดไว้บริเวณด้านบนแบบนี้นะแล้วเดี๋ยวเราดูผลนะครับว่าจะเกิดอะไรขึ้นพร้อมไหม
2: พร้อมค่ะ
0: พร้อมแล้วก็มาดูกันครับ1 2อึ๊บไปเอาเข้ามาอึ๊บปิดนะครับดูว่าเกิดอะไรขึ้น
2: โหเหมือนกับควันเมฆเลยอะค่ะ
1: ม
2: ันจะมีควันควันนะคะ
1: เป็นควันเป็นไอน้ำ
2: แล้วไม้ขีดไฟก็หมด
1: มันเหมือนกับว่ามีชั้นของเมฆอยู่ด้านบนแล้วครับ
0: โฟกัสเป็นไงเห็นอะไรบ้างครับในนี้
1: เห็นมันเป็นสีขาวๆเหมือนเมฆครับเป็นไอสีขาวเหมือนเมฆเลยครับ
0: แล้วมันลอยขึ้นหรือว่ามันยังไงเอ่ย
1: มันลอยขึ้นเลยคร
0: ับ
1: อ๋อ
0: มันลอยขึ้นอยู่ใช่ไหมอ่ะสมิธครับเป็นไงบ้าง
2: เป็นไอระเหยขึ้นมากลายเป็นเมฆครับ
0: โอเคแล้วน้องพรีมล่ะ
3: เห็นหยดน้ำเกาะอยู่ข้างขวดโหลค่ะแล้วก็มีเหมือนคล้ายๆเมฆค่ะลอยขึ้นมาน
0: ั่นก็เพราะว่าไอ้น้ำจากน้ำร้อนในขวดโหลนะครับจะเข้าไปจับตัวกับฝุ่นควันจากไม้ขีดแล้วลอยขึ้นไปเจออุณหภูมิที่เย็นจัดจากถุงน้ำแข็งที่น้องๆวางปิดปากขวดโหลเอาไว้ทำให้ไอ้น้ำควบแน่นเป็นหยดน้ำเล็กๆรวมกับฝุ่นควันกลายเป็นกลุ่มควันสีขาวคล้ายกับเมฆนั่นเองครับเหมือนกับไอ้น้ำจากพื้นโลกที่ลอยขึ้นไปเจอกับความเย็นบนชั้นอากาศนะครับมันก็จะควบแน่นเป็นหยดน้ำที่รวมกลุ่มกันจนกลายเป็นก้อนบางก้อนนะครับอยู่ในที่สูงอากาศเย็นจัดทำให้ไอ้น้ำกลายเป็นน้ำแข็งโดยตรงแถมบางก้อนก็มีทั้งหยดน้ำและก็เกล็ดน้ำแข็งรวมกันแต่ที่สำคัญที่สุดภายในก้อนเมฆยังมีอากาศบางๆกั้นหยดน้ำเหล่านั้นอยู่ด้วย
2: เมฆสามารถมีได้ทั้ง3สถานะเลยใช่ไหมคะ
0: ใช่แล้วครับ
5: วันนี้นะคะพี่พราวแล้วก็น้องๆก็ได้ความรู้เกี่ยวกับเรื่องเมฆไปเยอะมากๆเลยทีเดียวค่ะซึ่งเมฆนะคะก็คือกลุ่มของละอองน้ำค่ะเกิดจากการควบแน่นของหยดน้ำในอากาศนักอุตุนิยมวิทยานะคะเขาก็ได้มีการตั้งชื่อเมฆแบบที่เป็นก้อนว่าคิวมูลัสแล้วก็เมฆแบบที่เป็นแผ่นว่าสตาร์ดัสต์เองแต่ถ้าเกิดว่าเมฆก้อนๆเนี่ยเรียงตัวชิดติดกันนะคะเราก็จะนำเอาสองคำนี้มารวมกันเรียกเป็นสตาร์โตคิวมูลัสค่ะแต่ถ้าเกิดว่าเป็นเมฆฝนนะคะเราก็จะเติมคำว่านิมโบหรือนิมบัสเข้าไปเพราะแปลว่าฝนนั่นเองก็จะเป็นคิวโมโลนิมบัสหรือนิมโบสตาร์ดัสต์นั่นเองค่ะ
6: นอกจากนี้นะคะนักอุตุนิยมวิทยานะคะก็ยังแบ่งเมฆตามระดับความสูงด้วยค่ะซึ่งจะแบ่งออกเป็น3ชั้นนะคะนั่นคือเมฆชั้นต่ำเมฆชั้นกลางแล้วก็เมฆชั้นสูงค่ะถ้าเป็นเมฆชั้นกลางนะคะก็จะมีการเติมคำว่าอัลโตเข้าไปค่ะก็จะกลายเป็นอัลโตคิวมูลัสหรือว่าอัลโตสตาร์ดัสค่ะแต่ถ้าเป็นเมฆชั้นสูงนะคะก็จะมีการเติมคำว่าเซโรเข้าไปค่ะก็จะได้เป็นเซโรคิวมูลัสและก็เซโรสตาร์ดัสค่ะ และนอกจากนี้นะคะในเมฆชั้นสูงนะคะก็ยังมีเมฆเซอรัสด้วยนะคะที่มีลักษณะคล้ายขนนกค่ะ
5: หลังจากที่ดูรายการของเราจบแล้วนะคะน้องๆก็ลองออกไปดูก้อนเมฆดูนะคะว่ามีรูปร่างแบบไหนแล้วก็ถ่ายรูปส่งมาให้พี่แพลวแล้วก็ครูเช่ได้ดูกันด้วยนะแล้วกลับมาพบกับคำถามและการหาคำตอบในชีวิตประจำวันด้วยวิทยาศาสตร์ได้ใหม่ในลับซ่าท้าทดลองวันนี้นะคะพี่แพลวแล้วก็ครูเช่ลาไปก่อนแล้วนะ

0: อย่าเสียบปลั๊กไฟเกินอย่าใช้ไฟฟ้าหลายอย่างกับปลั๊กไฟตัวเดียว
1: แซตี้บอโฮ
2: PEA
3: พบกับการผจญภัยครั้งสำคัญของ DLTV และของเพื่อนที่ต้องเผชิญกับภัยพิบัติทางธรรมชาติที่ไม่อาจหลีกเลี่ยงได้มาเรียนรู้ทำความรู้จักภัยพิบัติทางธรรมชาติประเภทต่างๆและวิธีเอาตัวรอดไปพร้อมๆกับ DLTV และของเพื่อนได้ทางช่อง DLTV หรือเว็บไซต์ www.dltv.ac.th นอกจากนี้ยังมีเนื้อหาแบบอีบุ๊กด้วยนะ
0: ระวังอย่าใช้ไฟเกินซื้อปลั๊กพ่วงที่มีเซอร์กิตเบรกเกอร์
1: แซตตี้โบโฮทำบนปลอดภัยไม่จำกัด
2: PEA

0: ยินดีต้อนรับทุกคนเข้าสู่รายการ
1: เต้นแซ่บ
0: และอาจารย์อยากจะรู้จริงพวกเราแอบไปรู้ชื่อตอนมาอีกแล้วเปล่า
2: ค
1: ่
2: ะ
1: ใช่ค่ะ
0: ค่ะมีพี่ผิงหยางเขาไม่รู้นะ
3: แต่หนูรู้ค่ะ
4: แต่บอลรู้ค
0: ่
4: ะ
0: ไหนลองบอกพี่ผิงหยางสิวันนี้ชื่อตอน
1: เล่นเปลี่ยนขนาด
5: อ้าวไม่รู้อยู่คนเดียวเลยนะครับน้องผิงหยางวันนี้มีชื่อตอนว่าเลนส์เปลี่ยนขนาดอาจารย์ต้องมีการทดลองสนุกสนุกแน่ๆเลย
0: พี่ผิงหยางได้ยินคำว่าเลนส์เปลี่ยนขนาดแล้วนึกถึงอะไร
6: แว่นขยายเพราะว่าพอส่องแล้วมันจะใหญ่ขึ้นแล้วก็เหมือนกับแว่นตาบางทีถ้าเกิดเรามองเปล่าๆมันจะใหญ่ขึ้นบ้างถ
0: ้
6: าเลนส์ที่ใหญ่จริงๆก็เลนส์ถนน
0: คืออะไรเลนส์ถนน
1: เลนส์ค่ะเลนส
0: ์เลนส์ถนน
5: เล่นมุกแบบนี้ทำเอาอาจารย์งงไปเลยนะครับเขาเรียกว่าเลนส์ครับไม่ใช่เลนส์ถนนแหมใช้ได้เลยนะครับน้องผิงหยาง
0: เดี๋ยววันนี้เราจะมาเจาะลึกกันว่ามันมีอะไรที่อยู่เบื้องหลังเรื่องราวของเลนส์บ้างแต่แน่นอนเราจะต้องพูดถึงเรื่องราวของฟิสิกส์พวกเราคิดว่ามีหลักการทางฟิสิกส์อะไรนะที่มาทำให้เลนส์เนี่ยมันสามารถทำงานของมันได
5: ้เจอคำถามนี้เข้าไปแก๊งตัวจิ๋วของเราถึงกับอึ้งกันไปเลย
7: ผมคิดว่าจะเอาแว่นขยายมาจะดูว่าการมันจะเปลี่ยนไปยังไงบ้างจากที่เรามองอย่างนี้หรือว่าเอาแว่นขยายมา
0: จะดูการเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นน้องบอสบ้าง
8: แล้วก็มันจะมีหลายเลนส์ด้วยกันแต่เลนส์ที่เกี่ยวข้องกับฟิสิกส์ก็คือเลนส์
0: ถนน
5: แหมฟังมาตั้งนานไงจบแบบนี้แล้วครับน้องบอส
0: ทุกที่คนตอบนั่นคือสิ่งที่จะนำไปสู่การสร้างเลนส์หรือการนำเลนส์มาใช้แต่เดี๋ยววันนี้อาจารย์จะเริ่มต้นโดยการอธิบายหลักการที่เป็นเบื้องหลังของไอ้เจ้าเลนส์เหล่านี้ให้พวกเราได้ฟังแต่ก่อนอื่นเลยเดี๋ยวเรามาทำความคุ้นเคยกับเลนส์ต่างๆที่เรามีอย่างที่พวกเราคุยให้อาจารย์ฟังเมื่อสักครู่ก่อนเนาะอาจารย์มีตัวอย่างอุปกรณ์ที่เกี่ยวข้องกับเลนส์ที่เราอาจจะน่าจะหาได้รอบๆตัวเราเนาะมาให้ดูกันและลองมาทดสอบว่าลักษณะสิ่งที่เราดูผ่านเลนส์เนี่ยมันมีลักษณะเป็นเช่นไร
1: ใช่ค่ะแล้วไม่เกี่ยวอะไรด้วยคะ
0: ทุกคนจะสงสัยไม่มีอะไรอาจารย์ใช้มาเป็นแค่ตัวอย่างให้เราส่องเฉยๆอุปกรณ์ที่อาจารย์เอามาให้พวกเราได้ทดลองกันก็คือนี่ในอันนี้คุ้นเคยแว่นขยายอันนี้คือเราเรียกว่าเป็นตาแมวที่ติดตรงประตูที่เวลาเอาไว้ส่องว่ามีใครมาเยี่ยมมาเคาะประตูแล้วเราก็เช็คได้ว่าเป็นใครอันนี้ก็เป็นเลนส์ทั่วไปที่หาได้จากร้านค้าหรืออาจจะเป็นศูนย์ที่ขายเครื่องเขียนเนาะนี่คือสิ่งที่อาจารย์อยากให้เราทดลองดูทําให้ภาพเปลี่ยนไปอย่างไร
5: ได้เวลาเริ่มการทดลองกันแล้วแล้วเราจะทําให้ภาพเปลี่ยนไปได้ยังไงกันนะน้องๆทางบ้านลองคิดกันดูครับผม
6: เลนส์นูนกับเลนส์เว้า
8: ตรงที่มันนูนมันไอตรงกลางมันจะนูนมากที่สุดแล้วเห็นว่าภาพตรงกลางมันจะชัดที่ส
0: ุ
8: ด
0: โอ้ดีมาก
8: แล้วภาพตรง
0: บริเวณ
8: นูนน้อยที่สุดมันก็จะแบบว่าเบลอๆ
0: เบลอๆเน
8: า
0: ะ
8: ฟังคะอันนี้มันจะทำไมมันมองกับหัว
0: อดีมาก
5: น้องๆแต่ละคนมองภาพไม่เหมือนกันเลยแล้วถึงมองภาพไม่เหมือนกันล่ะครับอาจารย
0: ์อันนี้จริงๆอาจารย์ตั้งใจเอาเลนส์ที่มีขนาดเล็กกลางใหญ่เนี่ยนะแตกต่างไซส์มาเนี่ยแต่ในความเป็นจริงแล้วพวกเราคิดว่าอะไรที่จะเป็นตัวบอกว่าภาพที่เราจะสังเกตเห็นเนี่ยมันจะมีรูปร่างหน้าตาเปลี่ยนไปอย่างไรคิดว่ามันขึ้นอยู่กับปัจจัยอะไรบ้าง
8: ความนูน
0: ความมีอะไรอีกครับผม
8: ขนาด
0: น้องบอส
8: ความยาวค่ะ
0: ยาวของ
8: สิ่งของน
0: ั้นของสิ่งของของไหนสิ่งของไหน
8: ของแว่นขยาย
0: ของแว่นหมายถึงว่าก็คืออย่างที่พี่ผิงหยางบอกเส้นผ่านศูนย์กลางนี้นะและนั่นแหละคือสิ่งที่อาจารย์อยากจะให้พวกเราทุกคนตั้งข้อสังเกตให้ได้ก็คือสังเกตนะอันนี้เอาอาจารย์เอาตัวอย่างที่ง่ายที่สุดก็คือแว่นขยายจะสังเกตได้ว่าแว่นขยายเนี่ยจะทำงานได้ก็ต่อเมื่อเราพยายามจะขยายวัตถุที่อยู่ใกล้ๆเนาะอย่างเช่นเวลาเราอ่านหนังสืออะไรเงี้ยไปดูอะไรใกล้ๆอย่างเงี้ยเนาะมันถึงจะใหญ่แต่พอเราดึงไอ้เจ้าตัวเลนส์แว่นขยายออกมาไกลมากขึ้นเรื่อยๆทุกคนบอกว่าเห็นอะไรนะภาพมันกลับหัวอันที่1ก็คือแสดงว่าสิ่งที่มีผลต่อภาพที่จะปรากฏกับเราก็คือระยะห่างของวัตถุสิ่งที่เรากำลังจะมองนี่มันอยู่ใกล้ๆเนี่ยมีผลด้วยปัจจัยที่2 เมื่อกี้เรามีเรื่องของระยะห่างแล้วเนาะว่าสิ่งของที่เราอยากจะมองมันอยู่ใกล้ๆก็มีผลแต่จริงๆเมื่อสักครู่มีคนตอบถูกด้วยอีกอันนึงความโค้งที่พี่พิงหยางตอบเมื่อสักครู่ถูกต้องก็คือถ้าเราดูด้านข้างเลนส์แต่ละอันเนี่ยผิวของมันจะสังเกตได้เนอะว่ามันไม่เรียบมันจะต้องมีความโค้งอยู่สิ่งที่บอกเราว่าภาพที่มันปรากฏมันจะมีการเปลี่ยนแปลงไปอย่างไรเนี่ยไอ้เจ้าความโค้งนี่แหละจะเป็นตัวบอกว่าภาพที่เกิดควรจะเกิดอย่างไรที่ไหนรูปร่างอย่างไรตีลังกากับหลังไหมอะไรอย่างนี้นั่นคือสิ่งที่เป็นตัวชี้วัดว่าเลนส์เนี่ยจะควรจะมีคุณสมบัติเช่นไรอันนี้สังเกตนี่อันนี้ใหญ่ดูใหญ่เนา
7: ะ
0: แต่ถ้าพวกเราดูด้านข้างสังเกตอะไรไหมมันไม่ค่อยโค้งเลยปะ
7: มันไม่โค้งค่ะมันโค้งค่ะแต่ว่า
0: แต่น้อยมากนะพอเราเอามาวางเนี่ยมันไม่ค่อยจะขยายเท่าไหร่
7: ใช่ค่ะ
0: มันขยายน้อยอ่ะเน
7: า
0: ะ
7: น้อยมากเลยค่ะ
0: มันแทบจะไม่ขยาย
6: กระจกธรรมดา
0: ใช่ถูกต้องเลยเพราะยิ่งมันโค้งน้อยเท่าไหร่ก็คือหมายความมันใกล้ความเรียบเท่าไหร่มันก็จะประพฤติตัวเหมือนกับกระจกธรรมดา
6: อ๋อแสดงว่าหลักการในการขยายก็คือความนูนใช่ไหม
0: ถูกต้อง
6: ถ้าเกิดนูนมากก็สามารถขยายให้ภาพใหญ่ขึ้นได้มาก
0: ถูกต้องแล้วถ้ามันเป็นความเว้าจะเกิดอะไรขึ้น
7: แล้วความเว้าหมายถึงอะไร
0: ความเว้าหมายถึงอะไร
6: ขึ้นก็ได
0: ้พี่พิงหยางน้องอดีนถามว่าความเว้าคืออะไรคะ
6: ความนูนมันจะนูนโค้งขึ้นมาแต่ถ้าความเว้าก็คือมันจะแบบว่าโค้งลงไป
0: เยี่ยมยอดทุกคนดูอันนี้สังเกตดูที่ด้านข้างของเลนส์อันนี้ที่ท่านยกมาเป็นตัวอย่างสังเกตไหมถ้าทุกคนด้านขวาสังเกตไหมมันนูนโป่งออกมาเนาะ
7: ค่ะเหมือนอันนี้ใช่ไหมคะ
0: ถูกต้อง
7: ว่าอันนี้ก็
0: ใช่แต่ถ้าทุกคนดอนด้านซ้ายสังเกตไหม
7: มันหายไป
0: มันเป็นหลุมเข้าไปอย่างที่พี่ผิงหยางบอกนี่แหละเราเรียกว่าเว้าเข้าโอเคไหมเพราะฉะนั้นอะไรที่มันโป่งออกมาเงี้ยเราเรียกว่ามันนูนถ้าอะไรที่มันยุบเข้าไปเราเรียกว่ามันเว้า
5: ถึงตอนนี้น้องๆก็ได้รู้จักกับเลนส์แต่ละแบบกันไปแล้วต่อไปเราจะมาทำการทดลองกันดูว่าหลักการอะไรในฟิสิกส์เกี่ยวข้องกับเลนส์บ้าง
0: เดี๋ยวเราจะมาดูเบื้องหลังหลักการทางฟิสิกส์ที่อธิบายปรากฏการณ์ต่างๆที่เกิดขึ้นกับเลนส์นะจริงๆแล้วอ่ะมันมีอยู่คำหนึ่งที่อาจารย์อยากได้ยินอะไรในฟิสิกส์ที่เกี่ยวข้องกับเลนส์ที่เรากำลังจะศึกษาอยู่ตอนนี
5: ้ว่าแต่น้องๆทางบ้านทราบไหมครับว่าฟิสิกส์กับเลนส์เกี่ยวกันยังไง
0: มันมีคำหนึ่ง
6: สายตาสั้นสายต
0: าใหญ่ไม่ใช่เป็นหลักการทางฟิสิกส
7: ์โมเมนตัมเชิงมุม
0: มาแล้วยังไม่ใช่
6: การหักเหของแสง
0: โอ้ยโอ้ยเยี่ยมยอดมากคือการหักเหของแสงเมื่อใดก็ตามที่แสงเคลื่อนที่แล้วมีการเปลี่ยนตัวกลางมันจะสามารถมีการเปลี่ยนทิศการเดินได้และนั่นแหละคือต้นเหตุของการเกิดภาพที่บิดเบี้ยวหรืออาจจะเปลี่ยนระยะของเลนส์อาจารย์เลยมีตัวอย่างให้พวกเราดูนี่อาจารย์ทำตัวอย่างเพื่อให้พวกเราทุกคนเห็นภาพชัดอันนี้อาจารย์เรียนแบบด้านข้างถ้าเราดูนี่คือด้านข้างของเลนส์นะนี่อันนี้นูนหรือเว้าดีมากเราเข้าใจแล้วเนาะก็คือถ้ามันโป่งออกมานี่คือเลนส์นูนแล้วอาจารย์ก็ทำอีกตัวอย่างนึงที่พี่ไอเรียนถืออย่างนี้นูนหรือเว้า
7: ว้าว
0: มันเว้าเข้าไปตราบใดที่ตรงกลางมันกว้างกว่าบริเวณขอบเราจะเรียกว่าเป็นเลนส์นูนทั้งหมดเลยเพราะฉะนั้นถ้าเป็นลักษณะเช่นนี้อย่างนี้เราเรียกว่าเว้าด้านหนึ่งแล้วก็ตรงด้านหนึ่งก็ได้แต่สุดท้ายรวมทั้งชิ้นเรายังถือว่านี่เป็นเลนส์เว้าอยู่สิ่งที่อาจารย์จะทดสอบให้พวกเราเห็นอันนี้อาจารย์สาธิตให้พวกเราดูอาจารย์จะวางชิ้นที่เป็นด้านข้างของเจ้าตัวเลนส์นี้ให้พวกเราเห็นบนโต๊ะนะอาจารย์จะเอาเลเซอร์นี้มาฉายไปลงบริเวณของการเดินทางของแสง
6: แล้วดูว่ามันจะหักเห
0: เป็นแบบไหนถูกต้องเลยก็คือเราจะดูว่าแสงเนี่ยถ้าเกิดมันไม่มีอะไรเกิดขึ้นมันควรจะวิ่งไปตรงๆเนาะ
7: ใช่ค่ะ
0: แต่ถ้าเกิดมาเจอเลนส์เนี่ยมันจะสามารถแสดงเรื่องของการหักเหของแสงก็คือเดี๋ยวมันจะมีการเปลี่ยนทิศอย่างไรโอเคไหม
7: ค่ะ
0: สิ่งที่อาจารย์จะทำก็คือเลเซอร์เนี่ยเรารู้อยู่แล้วว่าเวลาเรายิงออกมาเนี่ยแสงก็เดินทางเป็นเส้นตรงเนาะ
7: ค่ะ
0: คราวนี้อาจารย์จะเอาไอ้เจ้าเลนส์ตัวนี้มาขวางทางเอาไว้แล้วเดี๋ยวลองดูซิว่ามันยังวิ่งตรงไปไหมลองดูนะครับอาจารย์ยิงไปที่ตรงกลางเลยสังเกตอะไรไหมก็ยังตรงอยู่นะมันก็ยาวนะเพราะว่ามันยังมีลำแสงมันยังตรงอยู่คราวนี้อาจารย์จะค่อยๆขยับขึ้นนะนี่สังเกตอะไรไหม
7: มันตรง
0: มันเบี้ยวลงข้างล่างเนาะแล้วถ้าเกิดอาจารย์ขยับเลเซอร์มาด้านล่าง
7: มัน
0: ขึ้น สิ่งที่เกิดขึ้นก็คือแสงต้องเดินทางจากอากาศเข้าไปสู่อันนี้อาจจะเป็นแก้วหรืออะคริลิกที่อาจารย์สร้างมาแล้วสุดท้ายอะคริลิกก็ต้องออกไปที่อากาศอีกทีทุกทีที่มีการเปลี่ยนตัวกลางแล้วมันมีมุมของการตกกระทบเกิดขึ้นเนี่ยมันจะมีการหักเหเกิดขึ้นและนั่นก็เลยนำมาสู่แสงที่ออกมามีการเบี้ยวถ้าเกิดอาจารย์ให้แสงวิ่งมาจากด้านล่างแสงที่ออกไปมันเฉียงขึ้นถ้าแสงที่วิ่งมาจากด้านบนมันเฉียงลงคราวนี้คำถามก็คือถ้าอาจารย์มี2เส้นจะเกิดอะไรขึ้นมาจากข้างบนและล่าง
6: อ๋อมันกลายเป็นตัว x เลย
0: ถูกต้องมันก็ต้องมาตัดกันที่ที่หนึ่ง
5: เจี๊ยบวันนี้ตอบได้เยอะมากเลยนะครับน้องผิงหยางสุดยอดไปเลย
0: อาจารย์ก็เลยเอาเลเซอร์หลายๆชิ้นมาเรียงกันแล้วอาจารย์จะได้ยิงพร้อมๆกันและดูซิว่ามันไปตัดกันจริงไหมน้องบอสดูนะ
7: เป็นตัว V ค
0: ่ะเป็นตัว V V หรือ X ก็ได้แล้วแต่
7: V.
0: แต่ทุกคนสังเกตนะว่ามันไปพยายามจะไปตัดกันที่จุดๆหนึ่งทุกคนคุ้นคำคำหนึ่งไหมคำว่าจุดโฟกัสเมื่อใดก็ตามที่อาจารย์เอาแสงวิ่งมาตรงๆแล้วมันก็ไปตัดกันที่จุดหนึ่งเนี่ยถ้าอาจารย์วัดระยะจากไอ้เจ้าตัวเลนส์ไปถึงจุดที่ตัดกันอันนั้นแหละคือระยะโฟกัสของเลนส์นั่นเองถ้าเป็นเลนส์เว้าเนาะอาจารย์เอาเลเซอร์มาใกล้ตัวเนี่ยแสงก็พยายามจะวิ่งมาทางเดียวอาจารย์เนาะ
7: ค่ะ
0: ถ้าอาจารย์ดึงเลเซอร์ออกไปไกลนิดนึงแสงพยายามจะหนีอาจารย์ไปเหมือนกันเนาะเพราะฉะนั้นถ้าเกิดอาจารย์เอาทั้ง2เส้นมา
7: okay.
0: เปิดพร้อมกันเหมือนกันที่เราทำกันเลนนู
7: นจะกระจายแสง
0: ดีมากนั้นเราลองดูเลยว่าเกิดอะไรขึ้น
6: หูกระจายจริงๆ
0: มันจะบานออกนะถ้าเราเน้นไปที่แสงที่ทะลุผ่านเลนส์ไปจะเห็นได้ว่าในกรณีของเลนส์เว้ามันจะถ่างแสงออก

0: สิ่งที่เรากำลังจะทำอาจารย์กำลังจะเปลี่ยนปรับเลนส์ที่อยู่บนมือถือให้สามารถเห็นภาพใหญ่ขึ้น
1: หูเลนส์กล้องในโทรศัพท์มือถือสามารถปรับได้ด้วยหรอครับอาจารย
0: ์สิ่งที่เราสามารถทดลองได้ง่ายๆก็คือตามท้องตลาดทั่วไปตอนนี้เราจะมีเป็นลักษณะเป็นคลิปออนก็คือเป็น

0: ต้องมีระยะโฟกัสของมันไงจำได้ไหมก็คือถ้าเกิดอาจารย์ขยับออกมามันเริ่มเบลอเพราะมันไม่โฟกัสแล้วนี่เห็นไหมชัดไหมนี่เห็นเกสรตรงกลางเลยเห็นไหมอ่ะลองมาดูอันนี้อาจารย์มีทรายวิทยาศาสตร
1: ์นี่เลย
2: เป็นเม็ดๆเลย
1: เป็นเม็ดๆเลยนะเห็นนะ
3: มีกี่เม็ดหนึ่ง
1: กี่เม็ดนี่นับจนถึงประมาณ3ทุ่มแล้วเนี่ยอาจารย์ด้วยนะ
4: น้องไอรีนตั้งใจนับจริงจังไปเป้าครับ
0: อยากจะให้พวกเราคิดต่อตอนนี้เราเห็นอะไรเล็กๆกำลังขยายเยอะๆอาจารย์อยากจะรู้ว่าถ้าอาจารย์อยากจะเห็นอะไรไกลๆทำได้เปล่า
5: ทำได
0: ้คิดว่าจะทำยังไง
6: ใช้เล่นว้าว
0: ใช้เล่นว้าว
7: ใช้เล่นนูน
0: ใช้เล่นนูน
8: ใช้เล่นว้าว
0: ใช้เล่นว้าวแต่สิ่งที่อาจารย์จะทำก็คือเดี๋ยวอาจารย์จะพาพวกเราไปดูอุปกรณ์ที่สามารถมองเห็นสิ่งระยะไกลๆได้
9: กล้องส่องทางไกล
0: หน้ากล้องส่องทางไกลเท่านั้นยังไม่พอเดี๋ยวเราจะมีโอกาสสร้างกล้องส่องทางไกลของพวกเรากันเองด้วยพร้อมยังพร้อมยัง
10: ดีใจค่ะ
0: ถ้าพร้อมเดี๋ยวเราออกไปหากล้องส่องทางไกลของจริงที่เราเห็นอะไรไกลๆกันดีกว่า
10: ค
0: ่
10: ะ
0: ไปกันเลยครับลุย
4: แหมดูแก๊งตัวจิ๋วจะดีใจเป็นพิเศษเลยนะครับเรามาลุ้นกันว่าวันนี้แก๊งตัวจิ๋วของเราจะได้ออกไปสัมผัสกับกล้องส่องทางไกลกันที่ไหนไปดูกันเลย
9: อาจารย
0: ์ว่าไงจะไปไหนกันไปไหนกันไปไหนกันโอ้ยพวกเราจะไปไหนกัน
9: ผมจะบินไปอากาศไปหาความรู้ครับอาจารย์แต่อาจารย์ไปไม่ได้ครับเพราะน้ำหนักเกินครับ
4: น้องบอสเซลอาจารย์แบบนี้อาจารย์คงต้องไปลดน้ำหนักซะแล้ว
0: และตอนนี้พวกเราอยู่กันที่ไหน
2: ตึกใบหยกครับ
9: ต
2: ึ
9: กใบหยกสกายค
0: ่
9: ะ
0: แล้วรู้หรือเปล่าเราอยู่ที่ชั้นที่เท่าไหร่ตอนนี
9: ้77คร
0: ับครับตอนนี้เราอยู่กันที่ชั้น77ของโรงแรมใบหยกสกายแล้วเป็นชั้นที่เราสามารถมองเห็นกรุงเทพทั้งเมืองเลยเราอยู่กันที่นี่เนี่ยเดี๋ยวอาจารย์จะมาให้พวกเราเนี่ยได้ชมบรรยากาศกรุงเทพรอบๆบวกกับเดี๋ยวเราจะมีฟิสิกส์ที่เกี่ยวข้องกับอุปกรณ์ที่เรามาใช้ในการสังเกตการณ์กันด้วยหลังจากที่เราไปเดินวนดูบรรยากาศรอบๆกันมาแล้วเราจะสังเกตได้ว่าทุกครั้งเนี่ยที่เราอยู่บนชั้นสูงๆเนาะแล้วเราจะสามารถพยายามจะสังเกตอะไรไกลๆเนี่ยมันจะมีอุปกรณ์อยู่ชิ้นหนึ่งที่เป็นลักษณะเช่นนี้มาให้เราสามารถทำอะไรได้นะ
2: ส่องทางไกล
0: พวกเราทุกคนพอจะบอกอาจารย์ได้ไหมว่าไอ้เจ้าอุปกรณ์ที่เราเอาไว้ใช้ส่องทางไกลเนี่ยใช้หลักการอะไร
9: ก็รู้ค
0: ่
9: ะ
0: ทีละคนทีละคน
9: ก็คือต้อง
0: เอาอะไรมาซอง
9: ต้องเอากระจกหลายๆเลนมาซ้อนๆก
0: ันอย่างนั้นกระจกหลายๆเลน
9: แล้วอีกอย่างนึงครับนี่ไงครับเขาบอกว่าต้องหยอดเงิน10บาทครับถ้าเราไม่ใช้เราก็ไม่ต้องหยอดนะคะ
4: สุดยอดไปเลยครับน้องบอสไม่ธรรมดาจริงๆเลยนะเรา
11: หลักการอันนี้ก็คือว่าเอาหลายๆเลนมาซ้อนๆกันแล้วเสร็จก็ดูถ้าส่องด้านนี้ก็คือมันจะใกล้แต่ถ้าส
0: ่องมีส่องกลับทาง
11: ส่องอีกด้านนึงมันจะก็จะไกลแล้วแถมยังมองไม่เห็นด้วยค่ะเพราะยังไม่ได้หยอดเหรียญค่ะ
0: นี่โอ้โหทุกคนมาลงเอยให้หยอดเหรียญอ่ะพี่มีอย่างว่าไงครับ
12: เขาใช้หลักการฉายภาพที่มันทำให้ใหญ่ขึ้นพอหันไปหันมามันก็จะบอกว่าเลื่อนไปด้วยได้กล้องฉายภาพ
0: กล้องฉายภาพเอาแหละแต่มันก็ต้องใกล้เคียงกับสิ่งที่เราทำการทดลองมาแล้วคราวนี้อาจารย์ก็เลยอยากจะพาพวกเรามาที่เนี่ยเพื่อจะมาดูอีกรูปแบบนึงของอุปกรณ์แต่คราวนี้จุดประสงค์ของมันเพื่อจะให้สามารถมองอะไรที่อยู่ไกลๆได้
12: มันก็เลยดูยาวๆใช่ไหม
0: ถูกต้องนั่นก็คือเราสามารถจะเห็นอะไรที่อยู่ไกลๆเนี่ยชัดเจนมากขึ้น
9: ใครจะดูก่อน
0: อยากจะดูกันแล้วยัง
9: น้อยออกกัน
4: แก๊งตัวจิ๋วรีบจัดคิวกันเองเลยครับจะรอช้าอยู่ทำไมอยากส่องกล้องกันแล้วครับ
0: เห็นอะไรเห็นอะไรบรรยายสักนิด
13: เป็นตึกค่ะ
0: ไหนลองดูสิไกลๆเห็นไปถึงไหนลองดูสิ
13: หนูเห็นตรงตึกที่ยังสร้างไม่เสร็จ
0: เดี๋ยวให้เอาไปบอสใช่ไหมบอสกำลังมองอะไรครับตอนนี้ไหนอธิบายให้อาจารย์หน่อย
9: ก็เห็นคนจริงๆอ่ะ BTS นี่
0: BTS

0: ลองส่องไปทางวิวบางกระเจ้าทางซ้ายที่เขียวๆที่เป็นป่าเขียวๆหน่อยเห็นอะไรไหมเห็นอะไรไหม
1: เห็นป่า
0: หลังจากที่เราส่องทางไกลด้วยอุปกรณ์ชิ้นนี้เนา
1: ะ
0: ถ้าพวกเราลองไปสังเกตลักษณะไอ้เจ้าโครงสร้างของอุปกรณ์ชิ้นนี้ลักษณะของเลนส์ที่เราสังเกตได้จากรูปร่างของเจ้านี้ก็คือจะเห็นได้ว่ามันจะมีเลนส์ที่อยู่ด้านหน้าเนาะด้านหลังเองก็มันจะต้องมีระบบเลนส์ที่อยู่ในนี้เช่นเดียวกัน
1: อันนี้เล็กไปใหญ่
0: อาจารย์
1: คะแล้วมันเกี่ยวกับเลนส์บอลเลนส์นูนด้วยไหมคะ
0: มีผลเราสามารถเอามาผสมผสานกันได้แต่เมื่อสักครู่เนี่ยน้องบอสพูดว่ามีเล็กไปใหญ่ต้องอย่าลืมว่าจริงๆแล้วเนี่ยเจ้าตัวแค่ความใหญ่ของเลนส์เนี่ยไม่ใช่ตัวกำหนดว่าลักษณะของเลนส์ที่ประกอบขึ้นมาแล้วจะทำหน้าที่อะไรอย่างเดียวจริงๆอ่ะเราต้องดูที่ความอ้วนผอมหรือก็คือความนูนความเว้าด้วยซึ่งเรามีคำว่าระยะโฟกัสนั่นเองนั่นก็คือมันจะมีลักษณะการประกอบกันของระยะโฟกัสที่แตกต่างกันนี่แหละทำให้เราได้กล้องที่เป็นกล้องขยายบ้างเป็นกล้องส่องทางไกลบ้างสิ่งหนึ่งที่พวกเราและน้องๆทางบ้านสามารถลองศึกษาหลักของฟิสิกส์ตรงนี้ได้ก็คือใช้อุปกรณ์ง่ายอาจารย์มีแว่นขยาย2อันที่จะเห็นได้ว่าขนาดมันไม่เท่ากันเนาะแต่ว่าสิ่งที่อาจารย์เน้นก็คือมันไม่ใช่แค่ความใหญ่แต่มันต้องเป็นความอ้วนผอมของเลนส์ด้วยก็คือระยะโฟกัสอาจารย์เคยบอกไว้ว่าเอ๊ะเดี๋ยวเราพาออกมาข้างนอกแล้วเนี่ยเดี๋ยวเราจะมาลองทําอุปกรณ์กันด้วย
1: อาจารย์บอกว่าจะให้ทํากล้องส่องทางไกล
0: ใช่เดี๋ยวเรามาลองทํากันดูอุปกรณ์ที่อาจารย์บอกว่าเราสามารถทำกันเองได้ไม่ยากอยู่ต่อหน้าของพวกเราทุกคนแล้วตอนนี้แต่ว่าจริงๆแล้วถ้าทุกคนสังเกตด้วยความที่เราต้องการจะสร้างกล้องส่องทางไกลเนาะอาจารย์ก็ต้องการเลนส์2ชิ้นนั่นแหละจริงๆมันก็คือ2ชิ้นเดียวกับที่เอามาจากแว่นขยายนั้นด้านหน้าก็คืออันที่ใหญ่กว่าด้านหลังตัวนี้ก็คืออันที่เล็กกว่าอย่างที่อาจารย์บอกจริงๆเราเน้นกันที่ว่าเราต้องการระยะโฟกัสที่มีค่าแตกต่างกันก็คือไอ้เจ้าอันใหญ่ก็จะไกลหน่อยไอ้อันใกล้ตาก็จะสั้นเข้ามาหน่อยเอามาประกอบกันอาจารย์ก็เลยแค่หาอุปกรณ์มายึดเลนเอาไว้ด้วยกันสิ่งที่อาจารย์ใช้ก็คือตอนนี้อาจารย์ใช้กระบอกจริงๆเนี่ยกระบอกนี้ใช้อะไรก็ได้ถ้าเกิดลูกค่อนข้างจะตรงนิดนึงสิ่งที่อาจารย์เอามาใช้ตอนนี้ก็คือกระบอกที่เอาไว้ใส่เอกสารข้อดีก็คือสิ่งที่อาจารย์อยากจะได้ก็คืออาจารย์อยากจะได้กระบอก2ชิ้นที่มีขนาดต่างกันเล็กน้อยเพื่อที่มันจะได้สามารถสไลด์เข้าสไลด์ออกได้เดี๋ยวพวกเราทุกคนลองดูไหมว่าหลังจากที่เรามีอุปกรณ์ในการยึดที่ดีขึ้นแล้วเนี่ยเราจะสามารถสังเกตภาพได้ยากง่ายขึ้นยังไงเนาะอย่างลองดูซิว่าหลังจากที่เรายึดอุปกรณ์นี้มาแล้วลองส่องไปไกลๆข้างหลังดูเหมือนกัน
1: ลองส่องทั้งสองด้านแล้ว
0: ได้เลยลองดูเราจะได้เห็นเราจะได้เห็น
2: ใจเย็นก่อนครับพี่หยางยังไม่ทันได้ใช้เลยเดี๋ยวคนอื่นจะไม่ได้ส่องกันนะ
0: แต่มันมีการกลับหัวด้วยถูกต้อง
1: ไม่ได
0: ้ผลของการที่เราใช้อุปกรณ์อันนี้แล้วระยะห่างของเลนส์มันเป็นอย่างเงี้ย
1: ภาพก็กลับหัวจะสวยกว่า
0: จะสวยกว่ากลับข้าง
1: โอ้สวยอ
0: ่
1: ะ
0: แต่ภาพกลับหัวไหมกลับหัวไหม
1: ไม่กลับครับ
0: เฮ้ย
2: คนอื่นเขาเห็นภาพกลับหัวกันหมดแล้วทำไมน้องบอสถึงไม่เห็นเหมือนคนอื่นล่ะครับโอ้ยเลนเอาทุกคนงงกันไปหมดเลยครับ
1: เวลาไปยกสูงมันจะเห็นเตี้ยเลย
0: อ้าวนั่นแหละกลับหัวแล้วสิ่งที่เราสรุปได้วันนี้ก็คือนี่คือหลักการทำงานของเลนส์ต่างๆซึ่งมีพื้นฐานมาจากเรื่องของการหักเหแสงจำได้เนาะด้วยความที่เลนส์มันมีรูปร่างทั้งนูนบ้างเว้าบ้างก็สามารถทำให้เกิดภาพแปลกแตกต่างกันออกไปและสิ่งหนึ่งที่อยากจะให้ทุกคนสังเกตตอนนี้สำหรับน้องๆทั้งบ้านอย่างพี่ผิงหยางกับอาจารย์สังเกตอาจารย์ใส่แว่นตอนที่เราอาจจะเคยได้ยินกันมาว่าสั้นเว้ายาวนูนตอนนี้พวกเราทุกคนพอจะสรุปได้ยังว่าทำไมสั้นเว้ายาวถึงนูน
1: รู้แล้วคะ
0: ครับผม
1: เพราะรายการฟิสิกส์สนุกไงครับทำให้ผม
0: เยี่ยมยอดสำหรับใครที่ไม่เคยได้ยินประโยคนี้สิ่งที่เกิดขึ้นก็คือสำหรับคนสายตาสั้นปรากฏว่าก็คือความผิดปกติของลูกตาเนี่ยอาจจะมาจากว่าเลนส์เนี่ยมันอาจจะอ้วนเกินไปหรือลูกตามันอาจจะยาวเกินไปก็แล้วแต่คือลักษณะของกระบอกตาอาจจะยาวเกินทำให้แสงเนี่ยมันโฟกัสเร็วเกินไปมันก็เลยไม่ไปตกนะตรงเรติน่าที่เป็นจุดโฟกัสของดวงตา
3: เรติน่าเคยได้ยิน
0: เรติน่าคือจุดที่เป็นรวมแสงและเป็นจอที่เป็นจอประสาทตาที่รับภาพแล้วก็ไปประมวลทำให้สมองเราเห็นเป็นภาพต่างๆตอนนี้เราพอจะเข้าใจแล้วว่าเลนส์ที่อ้วนเนี่ยมันจะโฟกัสเร็วเราก็เลยต้องเอาเลนส์เว้ามา

0: ด้วยทางมันออกนะเข้าใจอย่างเพราะฉะนั้นคนสายตาสั้นก็เลยต้องใช้เลนเว้าเท่านั้นเองสำหรับคนที่สายตายาวก็กลับกันก็คือเราก็เลยต้องใช้เลนนูนเพื่อมารวมแสงให้ไปตกที่เรติน่าได้นี่แต่ก็เป็นหลักการทำงานของเลนส์ล้วนๆเลยในเรื่องของกล้องส่องทางไกลอันที่จริงแล้วเราสามารถสร้างอุปกรณ์ที่มันส่องไปได้ไกลมากคือมากเลยก็คือเราสามารถไปสร้างอุปกรณ์ขนาดใหญ่แล้วเราสามารถส่องเห็นถึงนู่นเลยดาวต่างๆกาแล็กซี่ต่างๆ
1: ส่องดูดาว
0: ถูกต้องก็จะเป็นการขยายขนาดของมันจนขั้นกลายเป็นกล้องดูดาวนั่นเองแต่ก็ยังคงใช้หลักการหักเหของแสงเพราะฉะนั้นสิ่งที่วันนี้เราเรียนรู้เป็นเรื่องราวของฟิสิกส์ที่เกี่ยวข้องกับการหักเหของแสงแล้วก็การทำงานของเลนส์ต่างๆนั่นเองสนุกไหม
2: สนุก
0: และแน่นอน
3: ความสนุกยังไม่หมดเพียงเท่านี้
4: พบกับพวกเราใหม่ในรายการ
2: ฟิสิกส์สนุก
0: สำหรับวันนี้หมดเวลาลงแล้วครับพบกันใหม่คราวหน้าครับสวัสดีครับ

0: พลังแสงทะลุมิติ
1: โอ้โหนี่มันนอกโลก
2: พบกับการผจญภัยครั้งสำคัญของ DLTV และของเพื่อนที่ต้องเผชิญกับภัยพิบัติทางธรรมชาติที่ไม่อาจหลีกเลี่ยงได
0: ้พลังแห่งความคิด
2: ทั้งน้ำท่วมน้ำป่าไหลหลากสึนามิพายุไฟป่าภัยแล้งฝุ่น PM 2.5 แผ่นดินถล่มแผ่นดินไหวและอื่นๆอีกมากมายมาเรียนรู้ทำความรู้จักภัยพิบัติทางธรรมชาติประเภทต่างๆและวิธีเอาตัวรอดทั้งก่อนเกิดเหตุระหว่างเกิดเหตุและหลังเกิดเหตุไปพร้อมๆกับ DLTV และผองเพื่อนได้ทางช่อง DLTV หรือเว็บไซต์ www.dltv.ac.th นอกจากนี้ยังมีเนื้อหาแบบอีบุ๊กด้วยนะเข้าไปดูเข้าไปดาวน์โหลดกันได้เลย
3: ของชูการ์ไกลเดอร์นะคะชูการ์แปลว่าน้ำตาลเพราะฉะนั้นชูการ์จะชอบอาหารที่มีรสหวานอาหารหลักของเขาได้แก่ผลไม้ตามฤดูกาลทุกชนิดสิ่งที่เสริมเข้ามาและเขามีความจำเป็นที่จะต้องได้รับก็คือโปรตีนจากแมลงแมลงที่เขาจะสามารถทานได้ได้แก่หนอนจิ้งหรีดหรือแมลงเล็กๆอื่นๆที่อยู่ตามบริเวณต้นไม้หากไม่สามารถที่เขาจะทานแมลงได้หรือเราไม่สามารถที่จะหาแมลงให้เขาทานได้โปรตีนอย่างอื่นที่เราจะเสริมได้ได้แก่กลุ่มของโปรตีนจากไข่โปรตีนจากเนื้อไก่บ้างเล็กๆน้อยๆนะคะหรืออาจจะเป็นลักษณะของโปรตีนจากเต้าหู้ก็สามารถให้เขาทานได้เช่นกันค่ะการกินของชูการ์ไกเดอร์แต่ละตัวจะขึ้นอยู่กับนิสัยของสัตว์เลี้ยงของเราเป็นหลักแต่มีความจำเป็นที่จะต้องหาให้เพียงพอกับความต้องการของเขาหากเจ้าของคนไหนที่ไม่สามารถที่จะหากลุ่มของแมลงได้คือเรากลัวแมลงสิ่งที่เราจะสามารถนำมาเสริมแทนได้ก็คืออาหารเม็ดสำหรับสัตว์กินแมลงเข้ามาเสริมทดแทนโปรตีนให้คู่กันไปกับผลไม้หากไม่สามารถหาอาหารเม็ดสำหรับสัตว์กินแมลงได้ที่เราจะสามารถหาได้ก็คืออาหารเม็ดของสุนัขและแมวทีนี้ในกรณีการใช้อาหารเม็ดของสุนัขและแมวข้อจำกัดก็คือในชูการ์ไกเดอร์ที่อายุไม่เกิน1ปีเราสามารถให้อาหารสุนัขและอาหารแมวได้นะคะเราจะสามารถให้เพียงวันละ1เม็ดต่อตัวเท่านั้นชูการ์ไกเดอร์ที่อายุมากกว่า1ปีเราจะให้เพียงแค่ 2-3 ครั้งต่อสัปดาห์นะคะโดยให้แค่ครั้งละ1เม็ดหากให้อาหารของสุนัขและแมวมากเกินไปจะทำให้ชูการ์ไกเดอร์มีปัญหาในเรื่องของตับและไตตามมาได้ในอนาคตค่ะ

0: ามารถรับชมออกอากาศทบทวนได้อีกครั้งในวันเสาร์และวันอาทิตย์สัปดาห์เดียวกันวันเสาร์ออกอากาศทบทวนรายการการเรียนการสอนของวันจันทร์วันอังคารและวันพุธตั้งแต่เวลา 6:00 นเป็นต้นไปหลังจากนั้นรับชมรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตวันอาทิตย์ออกอากาศทบทวนรายการการเรียนการสัพหัสบดีและวันศุกร์ตั้งแต่เวลา 6:00 นเป็นต้นไปหลังจากนั้นรับชมรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตแน่นสาระการเรียนรู้ทุกช่วงเวลาตลอด24ชั่วโมงทางช่อง DLTV
1: อย่าเสียบปลั๊กไฟเกินอย่าใช้ไฟฟ้าหลายอย่างกับปลั๊กไฟตัวเดียว
2: PEA
3: พบกับการผจญภัยครั้งสำคัญของ DLTV และของเพื่อนที่ต้องเผชิญกับภัยพิบัติทางธรรมชาติที่ไม่อาจหลีกเลี่ยงได้มาเรียนรู้ทำความรู้จักภัยพิบัติทางธรรมชาติประเภทต่างๆและวิธีเอาตัวรอดไปพร้อมๆกับ DLTV และของเพื่อนได้ทางช่อง DLTV หรือเว็บไซต์ www.dltv.ac.th นอกจากนี้ยังมีเนื้อหาแบบอีบุ๊กด้วยนะ

0: มันก็สวยดีเหมือนกันเนี่ยแต่มันจะเหมาะกับเสื้อเราหรือเปล่าโอ้คุณยายขอโทษนะครับ
1: ค่ะไม่เป็นไรค่ะ
0: สวัสดีนะครับน้องๆวันนี้เป็นไงบ้างคะเสื้อใหม่พี่ต้อมเนี่ยดูเท่มากเลยใช่ไหมฮะมันอาจจะไม่แอดเวนเจอร์สมกับความเป็นคิดวิทย์เท่าไหร่นะครับแต่ต้องบอกน้องๆนะครับว่าเส้นใยที่ถักทอบนเสื้อของผ้าพี่ต้อมเนี่ยดูดีใช่ไหมล่ะจริงๆแล้วน้องๆรู้ไหมครับว่ามันคืออะไรมันก็คือเส้นไหมนะครับที่ถูกทอผ้าขึ้นบนกี่ทอผ้านี้และมีต้นกำเนิดมาจากดักแด้ของหนอนนั่นเองครับ

น้องๆครับแล้วที่เราเห็นอยู่ข้างหลังนี้นะครับเป็นห้องเลี้ยงใหม่ครับจะเป็นยังไงตามพี่ท็อปเข้ามานะครับน้องๆเข้ามาดูใกล้ๆเลยนะครับอันนี้คือหนอนหรือว่าหนอนไหมนั่นเองกำลังกินใบไม้อย่างอร่อยเลยทีเดียวพอระยะเวลาผ่านไปสักระยะหนึ่งนะครับก็จะเปลี่ยนนี่ครับเปลี่ยนร่างนะครับในการชักใหญ่กลายเป็นดักแด้สีทองแบบนี้ครับผมสวยงามใช่ไหมล่ะครับสักระยะหนึ่งเช่นกันนะครับเขาก็จะเปลี่ยนเป็นผีเสื้อมอสและน้องๆเห็นไหมครับเส้นสีเหลืองทองอร่ามแบบนี้นะครับที่เรานำไปทำเป็นเสื้อผ้านั่นเองครับคราวนี้น้องๆมาดูกันใกล้ๆนะครับถ้าพี่ท็อปนำเส้นใยจากดักแด้ไหมมาโดนความร้อนจะเกิดอะไรขึ้นมาดูกันครับพี่ท็อปก็จะนำบิ๊กเกอร์นะครับมาวางแล้วก็ใส่น้ำประมาณนี้นะครับแล้วก็จุดไฟ

ความร้อนนะครับจะทำให้กาวเซรีซินที่อยู่ในเส้นไหมนะครับละลายออกมาและเมื่อมันละลายออกมาแล้วเนี่ยพี่ท็อปจึงสามารถใช้แท่งคนสานนะครับในการทำให้เส้นใยเนี่ยพันในลักษณะนี้ได้และนี่ครับก็เป็นที่มานะครับของความแข็งแรงทนทานและก็ความแวววาวของเส้นไหมนั่นเองครับและแน่นอนที่สุดครับวันนี้เรื่องราวของเส้นไหมนะครับต้องกลายมาเป็นภารกิจที่สำคัญให้กับผู้เข้าแข่งขันในรายการคิดวิทย์อย่างแน่นอนแต่จะสนุกสุดมันแค่ไหนไปชมตัวอย่างกันครับ

โอ้โหน่าตื่นเต้นขนาดนี้นะครับน้องๆที่อาสามาคิดวิทย์พิชิตภารกิจเส้นไหมต้องไม่ธรรมดาอย่างแน่นอนครับขอเชิญพบกับน้องๆทีม Science Seal

0: ยินดีต้อนรับน้องๆทีม Science Seal เข้าสู่รายการคิดวิทย์นะครับต้องบอกน้องๆไว้ก่อนครับว่ารายการคิดวิทย์เนี่ยมาจังหวัดขอนแก่นนะครับแน่นอนที่สุดจังหวัดนี้เนี่ยขึ้นชื่อเรื่องเกี่ยวกับผ้าไหมเส้นไหมเป็นอย่างมากเลยนะครับต้องถามน้องๆกันก่อนมีความรู้จักเกี่ยวกับเส้นไหมมากน้อยขนาดไหนครับอ่ะน้องอุ๊บอิ๊บ
1: มากค่ะ
0: เป็นยังไงบ้างรู้จักยังไงบ้างครับ
1: รู้จักตั้งแต่วิธีการเอาตัวไหมมาทำผ้าค่ะ
0: อู้อันนี้คือรีเสิร์ชข้อมูลมาก่อนหรือเปล่าร
1: ีเสิร์ชค่ะ
0: ค้นคว้าข้อมูลมาก่อนใช่ไหมครับอ่ะน้องหลิวรู้จักผ้าไหมหรือเส้นไหมมากน้อยขนาดไหนครับ
2: ก็พอรู้จักค่ะ
0: พอรู้จักบ้างเห็นจากไหนเอ่ย
2: เลี้ยงหนอนไหม
0: เลี้ยงหนอนไหม
2: ดูเขาเลี้ยงหนอนค่ะ
0: เคยไปดูมาด้วยใช่ไหมโอ้อันนี้นี่เรียกได้ว่าเนี่ยหาข้อมูลมาค่อนข้างจะดีเหมือนกันนะครับอ่ะน้องนุ่น
3: ก็พอปานกลางค่ะก็พอรู้บ้างค่ะ
0: ก็พอรู้บ้างแล้วเคยเห็นคนใส่เสื้อไหมคุณพ่อคุณแม่ใส่ไหม
3: ใส่ค่ะเวลาไปออกงานเนี่ยค่ะแบบไปงานประชุมพวกต่างจังหวัด
0: ต่างจังหวัดอะไรอย่างนี้ใช่ไหมแล้วเราคิดว่ายังไงครับสวยหรือไม่สวย
3: สวยค่ะแล้วก็พิถีพิถันในการทำมากค่ะ
0: ดีมากนะครับต่อไปครับน้องไอซ์ครับรู้จักผ้าไหมหรือว่าเส้นไหมมากน้อยขนาดไหนครับ
4: พอสมควรค่ะ
0: ยังไงเอ่ยเคยเห็นไหม
4: ไม่เคยเห็นนะคะแต่ว่าค้นคว้าทางอินเทอร์เน็ตแล้วก็เคยเห็นคุณยายใส่ชุดใหม่ไปออกงานมั่งค่ะ
0: แล้วสวยไหมเราชอบไหมครับ
4: สวยค่ะ
0: โอเคน้องต้นกล้าครับ
5: พอได้ครับ
0: พอได้ใช่ไหมครับแล้วรู้จักมากน้อยขนาดไหน
5: รู้จักแบบอาหารของไหมตัวไหมอะไรอย่างเงี้ยครับลักษณะมันเป็นยังไงครับ
0: น้องๆทั้ง5คนนะครับพูดเป็นเสียงเดียวกันเลยนะครับว่าผ้าไหมเนี่ยที่ผลิตจากเส้นไหมเนี่ยค่อนข้างที่จะสวยงามแต่ใครจะรู้ครับนอกจากความสวยงามแล้วนะครับผ้าไหมหรือเส้นไหมเนี่ยยังแฝงไปด้วยเรื่องราวของวิทยาศาสตร์ที่น่าทึ่งอีกถ้าอยากจะรู้ว่าน่าทึ่งขนาดไหนไปฟังภารกิจกันครับ
6: ให้น้องๆช่วยกันทำมัดเส้นไหม3สีที่มีคุณภาพพร้อมนำไปทอเป็นผ้าไหมได้โดยจะต้องทำตามกระบวนการตั้งแต่เริ่มต้นเลี้ยงไหมไปจนเสร็จสิ้นได้เป็นเส้นไหมทั้ง3มัด3สีฟังดูแล้วเหมือนจะสั้นๆง่ายๆคล้ายกับว่าเส้นชัยอยู่ใกล้แค่เอื้อมแต่จริงๆแล้วระหว่างทางมีอะไรให้น้องๆต้องฟันฝ่ากันอีกเยอะภารกิจคิดวิทย์ในวันนี้บอกได้คำเดียวว่าท้าทายจริงๆ
0: ขั้นตอนแรกของการเริ่มทำภารกิจนะครับให้น้องๆเนี่ยต้องไปหาอาหารให้กับหนอนซึ่งพี่ต๊อบก็มีตัวอย่างนั่นก็คือนี่ใบหม่อนนั่นเองนะครับแต่น้องๆเนี่ยต้องหาใบหม่อนคุณภาพดีที่สามารถเลี้ยงหนอนได้มากถึง 10,000 ตัวหลังจากนั้นนะครับน้องๆถึงจะทำขั้นตอนในการทำเส้นไหมต่อไปได้นะครับอ่ะรับไปเป็นตัวอย่างเลยนี่ดูกันดีๆนะครับถามน้องพร้อมที่จะทำภารกิจกันหรือยังครับ
7: พร้อมแล้วค่ะ
0: ถ้าพร้อมแล้วขอให้น้องโชคดีพี่ต๊อบเอาใจช่วยอย่างเต็มที่เริ่มได้เลย
8: เฮ้ยมาใส่ยังไงล่ะเนี่ย
9: ใส่ง่ายๆเอ็มตามนี้นะ
10: เขาเอากรรไกรนั่นแหละใช้ง่ายที่สุดละ
6: หลังจากสำรวจใบหม่อนที่พี่ต๊อบให้มาน้องๆก็ไม่รอช้าพุ่งตรงสู่แปลงปลูกต้นหม่อนทันทีแต่ในศูนย์หม่อนไหมเฉลิมพระเกียรติแห่งนี้มีแปลงปลูกต้นหม่อนอยู่ตั้งหลายสายพันธุ์หลายขนาดแล้วแบบนี้จะรู้ได้ยังไงล่ะครับน้องๆว่าหนอนไหมชอบกินใบหม่อนแบบไหน
3: ภารกิจที่พวกหนูได้รับก็คือช่วยกันทำเส้นมัดไหมได้ให้ได้3สีค่ะก็ตื่นเต้นกลัวทำไม่ได้ค่ะกำลังเก็บใบหม่อนเพื่อให้ไปเป็นอาหารของหนอนไหมในโรงเพาะเลี้ยงค่ะไอ้เราต้องเลือกแบบเนี้ยอันใหญ่ๆเขียวๆอย่างเงี้ย
11: ดูข้างหลังมันดี
3: ต้องดูข้างหลังว่ามันสมบูรณ์ขนาดไหน
11: อันนี้มัน
3: แล้วก็ระวังยางมันด้วยล่ะก็คือแบ่งกลุ่มอีกคนก็ไปทำอีกโซนนึงไปเก็บอีกโซนนึงอีกคนก็ไปเก็บอีกโซนนึงค่ะ
12: ก็ไม่ยากนะคะแต่ว่ามันเหนื่อยค่ะเหนื่อยตรงที่ไปเก็บใบหม่อนนะคะ
3: ก็เยอะพอประมาณแล้วค่ะ
13: น้องหนอนหนึ่งกิโล
14: อันนี้ได้ไหมคะเนี่ย
13: แบบว่า
14: อันตรงนี้มันใบอ่อน
13: นะลูกนะทำไม
14: อันนี้เลี้ยงสำหรับวัย2
13: อันนี้ก็ไม่ได้
14: ครับอันนี้ก็ไม่
13: ได้จะไปเก็บมาหรือเปล่าต้นกล้า
6: หนอนไหมวัยรุ่นที่เติบโตเข้าสู่ระยะที่4ไม่กินใบหม่อนอ่อนแบบนี้ต้องแก้ปัญหาแล้วครับ
3: ก็พี่เขาบอกว่าไม่ต้องเก็บใบอ่อนเพราะว่าใบอ่อนจะเป็นอาหารของวัยที่2วัยที่3แล้วก็คือเราต้องเก็บใบที่แก่ๆเข้มๆค่ะเพื่อจะเป็นอาหารวัยที่3ที่4ค่ะ

0: ินแล้ว2-3 คนให้ใบหม่อนนอนกินส่วนอีก2-3 คนก็หั่นใบหม่อนเตรียมใบหม่อนอะไรอย่างเงี้ย
1: วิ
2: อาลิวขอทำ
0: ต่อไปมาหั่นใบหม่อนก็ให้กระจายไปทั่วอันนี้ค่ะให้มันกินได้เสมอกัน

0: น้องๆครับความจริงแล้วนะครับหม่อนหรือต้นหม่อนเนี่ยก็คือมัมเบอรี่นั่นเองครับประโยชน์ของมันเนี่ยมีมากมายเลยนะครับใบเนี่ยก็ให้ไหมนะครับในการกินและมีสัตว์อีกประเภทนึงที่ชอบมากนั่นก็คือนกกระจอกเทศนั่นเองนะครับประโยชน์ของมันเนี่ยไม่ได้อยู่แค่ใบครับต้นของมันนะครับหรือว่ารากเนี่ยก็สามารถนำไปทำเป็นสมุนไพรได้และที่สำคัญและอร่อยมากที่สุดนั่นก็คือผลของมันนั่นเองครับผลมัมเบอรี่มันอร่อยได้ใจจริงๆนะครับแต่ตอนนี้เราต้องไปติดตามชมกันก่อนครับว่าน้องๆเขาจะต้องทำขั้นตอนอะไรต่อไปหลังจากที่เขาเก็บมอนไปให้หนอนได้กินกันแล้วครับไปติดตามกันเลย
1: เสร็จแล้วป่ะ
2: เอ้ย
1: ต่อไปก็สาว
2: ใหม่อุ๊ย
1: ค่อยๆค่อยๆนะ
3: ขาดที่ถูกขาดแล้ว
1: เย้
4: ด้วยการสังเกตลองผิดลองถูกทำให้เกิดการเรียนรู้จนน้องๆเข้าใจว่าหนอนไหมที่เติบโตขึ้นมาในแต่ละระยะก็จะชอบกินใบหม่อนที่มีความแก่ความอ่อนแตกต่างกันไปการเรียนรู้ครั้งนี้ทำให้น้องปฏิบัติภารกิจขั้นแรกคือการให้อาหารหนอนไหมได้สำเร็จและสิ่งที่ได้รับก็คือรังดักแด้ของหนอนไหมสีเหลืองทองหนึ่งกะละมังใหญ่แล้วจะเอาไปทำยังไงต่อกันนะ
1: แล้วก็จะไปสาว

0: ค่ะ
1: เมื่อนอนไหมโบยวินออกจากแดกแด้มันจะกลายเป็นผีเสื้อกลางคืนตัวนี้ไหมเป็นผีเสื้อกลางคืนชนิดหนึ่งพวกมันจะออกไข่ฟองเล็กๆ เป็นจุดสีขาวอยู่บนใบไม้หลังจากนั้น 10-12 วันหนอนไหมตัวเล็กๆก็จะฟักออกจากไข่พวกมันจะกินใบหม่อนเป็นอาหารและลอกคราบทั้งหมด4ครั้งจนเข้าดักแด้สร้างเส้นใยที่เราสามารถนำไปทอเป็นผ้าไหมที่สวยงามได้นอกจากรังไหมสีเหลืองทองที่เห็นอยู่นี้ยังมีสัตว์ที่ให้เส้นใยซึ่งสามารถนำมาทอเป็นผ้าได้อยู่อีกหลายชนิดเช่นขนแกะเส้นใยของแมงมุมสีทองหรือเจ้าหนอนไหมป่าที่มีชื่อเรียกว่าไหมอีรี่ที่มีรังดักแด้เป็นสีขาวแวววาวก็เป็นที่นิยมนำเส้นใยของมันมาทอเป็นผ้าเช่นกัน
2: หลังจากน้องๆได้รับตัวไหมสีเหลืองทองมาแล้วก็ถึงเวลาที่จะต้องต้มไหมและสาวไหมโดยก่อนหน้านี้เจ้าหน้าที่ของศูนย์หม่อนไหมเฉลิมพระเกียรติได้ทำการสาธิตวิธีให้น้องๆดูกันแล้ว1รอบน้องแต่ละคนก็ตั้งใจเก็บรายละเอียดกันตาไม่กระพริบ

0: อ้าวพอแล้วพอแล้วเมื่อกี้มันจะเป๊ะแล้วเออเอาประมาณนี้แล้วไปเลย
1: เอา20เอาลงสิ
2: น้องอยากนอนใหม่นะ
1: สิบแล้ว
2: 20
1: มา20
0: 20โอเคกระบะที่3ไม่พอ50ไปเลย
3: การชั่งวัดรังไหมของน้องๆอาจจะกินเวลาไปนานสักหน่อยแต่วิธีนี้ก็จะทำให้น้องๆสามารถผลิตเส้นไหมที่มีขนาดเท่ากันได้มาตรฐานทั้ง3หม้อน้องๆใส่รังไหมลงไปในหม้อ120รังจะได้เส้นไหมขนาดที่ต้องการคือ120ดีเนี่ยทางเทคนิคถือว่าทำได้ดีคราวนี้ก็เหลือแต่ขั้นตอนการลงมือปฏิบัติจริงเริ่มสาวไหมกันได้เลยครับน้องๆ
0: ทำความสะอาดคือต้องเอาเยื่อที่หุ้มข้างนอกของรังไหมเอาออกให้หมดเลยค่ะ

0: ้สึกยากค่ะมันต้องดูว่าเส้นใยมันจะพันกันหรือว่ามันจะขาดเมื่อไหร่แล้วก็ต้องคอยดูว่าเมื่อรังไหมตัวไหนมันจะบางหรือไม่บางแล้วก็ต้องเติมอีกเท่าไหร่ค่ะค่ารังไหมที่จะขาดก็คือว่ามันจะเป็นสีขาวๆแล้วก็จะเห็นตัวของไหมขึ้นเยอะก็เป็นการเอาออกก็ต้องใช้ช้อนตักเอาตัวที่ซีดๆเอาออกมาแล้วก็เพิ่มตัวสีเหลืองๆเข้าไปใหม่แล้วก็เอากดลงน้ำเพื่อให้มันเป็นใยพันกันต่อค่ะ
1: เมื่อสาวไหมได้คล่องแล้วขั้นตอนต่อไปก็คือตามหาสีย้อมแล้วในสวนที่เต็มไปด้วยต้นไม้อย่างนี้จะมีสีย้อมผ้าอยู่ตรงไหนกันเนาะ
2: 3สีมีสีน้ำตาลสีเขียวสีแดงครับอ๋อเจ้าหน้าที่เขาบอกมาครับสีของฝักคูณเนี่ยก็จะใช้สีน้ำตาลในการทำแล้วก็สีเขียวก็ใช้ใบหูกวางหรืออื่นๆก็ได
3: ้ไม่ถึงอ่ะ
2: หาอันดีๆดิเจอแล้วไม่ต้องโยนละนี่ไง22ต้องหาอีก8อันโอ้
4: มีต้นไม้อีกหนึ่งชนิดนะครับที่สามารถสร้างสีสันให้สวยงามได้นั่นก็คือต้นคูนฝักของมันนะครับนำไปย้อมไหมนะฮะให้เกิดเป็นสีน้ำตาลนะครับซึ่งน้องๆทีมแซนซิลเขาก็ใช้เหมือนกันนะครับพี่ต๊อบจะลองหักให้ดูว่าข้างในเนี่ยจะมียางครับสีน้ำตาลแบบนี้ครับเพราะฉะนั้นแล้วนะครับพี่ท็อปอยากให้น้องๆเนี่ยสังเกตธรรมชาติรอบตัวนะครับเพราะว่ามันเนี่ยยังแฝงสีสันที่สวยงามให้น้องๆได้ศึกษาอีกมากมายเลยครับ

0: ครบแล้ว
1: ดูสิอันนี้ใบหูกวางที่เอาไว้ทำสีเขียวแล้วก็ฝักคูเนี่ยเอาไว้ทำสีน้ำตาลแล้วก็เหลือแค่เบิกประดู่เอาไว้ทำสีแดงก็ให้เพื่อนตอนนี้ให้เพื่อน3คนมาปั่นรวมผมด้วยนะครับแล้วก็อีก2คนไปหาสีแดงครับ
2: ด้วยความพยายามที่มุ่งมั่นและอดทนน้องๆก็ได้ม้วนไหมสดมา3ม้วนสวยงามแล้วมาดูด้านสีย้อมกันบ้างน้องๆส่วนต่างๆของพืชที่แตกต่างกัน3ชนิดคือใบหูกวางฝักคูณและเปลือกต้นสะเดาที่น้องๆคิดว่ามันจะให้สีเขียวน้ำตาลและสีแดงอิดแต่พืชเหล่านี้จะให้สีสันตามที่น้องๆคิดได้หรือเปล่านั้นต้องมาลุ้นกันในขั้นตอนสุดท้ายการย้อมสี
3: ส่วนต่างๆของพืชพันธุ์เหล่านี้สร้างสีสันได้น่าทึ่งจริงๆสีธรรมชาติส่วนใหญ่ได้จากพืชในส่วนของเปลือกไม้ใบไม้ลูกไม้รากไม้และยางไม้อย่างเช่นรากต้นยอดอกคำฝอยสีน้ำเงินจากต้นครามสีเหลืองจากแก่นขนุนขมิ้นชันสีดำจากลูกมะเกลือสีชมพูจากต้นฟางเป็นต้นถึงแม้สีธรรมชาติเหล่านี้จะไม่ได้ให้สีที่โดดเด่นเหมือนกับสีสังเคราะห์แต่มันก็ไม่ได้เป็นอันตรายต่อผู้สวมใส่ไม่ทำให้เกิดอาการแพ้ดังนั้นจึงมีการคิดค้นวิธีการย้อมสีธรรมชาติให้ติดทนนานและได้สีที่สดยิ่งขึ้นโดยนำน้ำที่มีค่าเป็นกรดจากธรรมชาติได้จากการต้มน้ำกับใบส้มเซี่ยวมาผสมลงในหม้อย้อมสีที่เราต้องการเพื่อให้กรดทำปฏิกิริยากับเส้นไหมจนสีสามารถแทรกซึมเข้าไปในเส้นไหมได้ดียิ่งขึ้นเราก็จะได้เส้นไหมสีธรรมชาติที่สวยงามและทนทาน

0: และตอนนี้นะครับก็ใกล้หมดเวลาขึ้นมาเต็มทีแล้วครับก็อยู่ในขั้นตอนสุดท้ายนะครับก่อนที่จะผลิตเป็นผืนผ้าไหมที่สวยงามครับนั่นก็คือการตากไหมนั่นเองแต่ตอนนี้ครับเราต้องลุ้นกันอย่างมากเลยนะครับว่าเส้นไหมที่น้องๆเขาผลิตขึ้นมาแบบนี้นะครับจะมีคุณภาพพอที่จะเข้าเครื่องทอไหมที่เป็นผืนผ้าหรือเปล่าอันนี้เราต้องติดตามชมกันให้ดีครับ
1: ผมคิดว่าสำเร็จครับถ้าเชื่อว่ามันได้มันก็ได้ถ้าเชื่อว่ามันไม่ได้มันก็ไม่ได้
0: และตอนนี้นะคะก็ถึงขั้นตอนสุดท้ายนะครับนั่นคือการให้ผู้เชี่ยวชาญนั่นคือคุณยายหลิงนะฮะในการตรวจสอบครับว่าเส้นไหมของน้องๆเนี่ยจะสามารถนำไปเข้าเครื่องทอผ้าได้หรือเปล่าอันนี้เนี่ยเราก็ไม่แน่ใจนะครับว่าจะผ่านหรือไม่ผ่านครับ
2: อันนี้มันบ่มีปมเนี่ยเข้าได้อยู่ค่ะ
0: มันก็เข้าได้อยู่แต่ว่าก็คือปัญหาตอนนี้คือว่าเส้นมันค่อนข้างเล็กใช่ไหม
2: เส้นมันเล็กแต่มันเป็นไหมบ่กลม
0: ไหมไม่กลมด้วย
2: ไหมแตก
0: ไหมแตกอยู่
2: มันไม่ละเอียด
0: มันไม่ละเอียดด้วย
2: ทวนค่ะ
0: ไม่แตกไม่กลมไม่ละเอียดแล้วภารกิจจะผ่านหรือเปล่าเราต้องลุ้นกันครับโอ้ย

0: ยายครับสรุปว่าเส้นไหมที่น้องๆทำมานั้นนะครับใช้ได้หรือไม่ได้ครับ
1: ได้ค่ะใช้ได้อยู่ค่ะ
0: ถ้าใช้ได้ก็แปลว่าวันนี้น้องๆทำภารกิจสำเร็จหรือผ่านนั่นเองครับเย้สุดยอดภารกิจที่ยิ่งใหญ่สำเร็จได้ด้วยพลังคิดและความสามัคคีของเด็กๆอย่างพวกเราและในที่สุดนะครับผืนผ้าไหมของน้องๆเนี่ยก็ทำได้สำเร็จวันนี้ครับต้องถามน้องๆเลยได้เรียนรู้อะไรบ้างครับอ่ะน้องหลิว
2: ได้เรียนรู้การทำผ้าไหมการสาวไหมแล้วก็เลือกใบหมอนไปให้นอน
0: โอ้โหก็คือกระบวนการตั้งแต่แรกเริ่มเลยใช่ไหมอ่ะน้องอุ๊บอิ๊บ
3: ต้องเลือกใบหมอนที่แข็งแล้วไม่อ่อนเกินไปเพราะว่าตัวใบหมอนจะได้กินได้อย่างสะดวกค่ะ
0: โอ้นะครับอ้าวน้องนุ่น
4: ได้เรียนรู้การเข้าร่วมกลุ่มแล้วก็การรวมพลังในกลุ่มด้วยค่ะว่าต้องสามัคคีกันยังไงบ้างค่ะ
0: การทำงานกันเป็นทีมนั่นเองใช่ไหมครับ
4: ค
0: ่
4: ะ
0: อ่ะน้องต้นกล้า
5: ได้เรียนรู้จากการสาวไหมการย้อมสีผ้าแล้วก็ตากแดดเยอะมากเลยครับตอนนี
0: ้โอเคน้องไอซ์
6: ได้เรียนรู้เรื่องใบหมอนว่าใบขนาดไหนควรที่จะให้หนอนวัยไหนกินมั่งแล้วก็เรียนรู้เรื่องความสามัคคีการทำงานเป็นทีมค่ะ
0: ดีมากๆเลยนะครับสิ่งที่สำคัญที่สุดนะครับน้องนั่นก็คือกระบวนการที่เราได้เรียนรู้วิธีการสร้างผ้าไหมขึ้นมาในแต่ละผืนนั่นเองและที่สำคัญนะเราไม่ต้องใช้เครื่องจักรนะครับหรือว่าสารเคมีอันตรายเลยเราเพียงแค่ใช้ทรัพยากรธรรมชาติที่มีอยู่บวกกับความคิดสร้างสรรค์เราก็สามารถสร้างเป็นผ้าพื้นไหมที่สวยงามใช่ไหมครับเด็กๆ
7: ใช่ค่ะ
0: คำถามชวนคิดวิทย์ท้ายรายการวันนี้ประเทศใดที่ได้ชื่อว่าเป็นคนค้นพบเส้นไหมจากหนอนไหมและนำมาทอเป็นผ้าไหมเป็นประเทศแรกของโลกส่งคำตอบของน้องๆนะครับมาทาง Facebook Fanpage ของรายการของเราสำหรับ3คนแรกที่ตอบโดนใจทีมงานนะครับก็จะได้รับสื่อเพื่อการเรียนรู้ทางวิทยาศาสตร์ไปเป็นรางวัลและสำหรับผู้ที่อยากร่วมสมัครเข้าร่วมรายการก็รวบรวมสมาชิกแล้วก็ส่งจดหมายอีเมลหรือสมัคร Facebook Fanpage ก็ได้เช่นกันครับแล้วคิดวิทย์แอดเวนเจอร์ครั้งหน้าจะพาน้องๆไปประจนภัยที่ไหนจะต้องติดตามชมกันให้ดีครับแต่วันนี้ขอสโลแกนที่เกี่ยวข้องกับผ้าไหมนะครับ
7: ความพยายามอยู่ที่ไหนความสำเร็จอยู่ที่ผ้าเย
0: ้แล้วพบกันใหม่ครั้งหน้ากับรายการ
7: คิดวิทย์
0: สำหรับวันนี้สวัสดีครับ

0: พบกับการผจญภัยครั้งสำคัญของ DLTV และผองเพื่อนที่ต้องเผชิญกับภัยพิบัติทางธรรมชาติที่ไม่อาจหลีกเลี่ยงได
1: ้พลังแห่งความคิด
0: ทั้งน้ำท่วมน้ำป่าไหลหลากสึนามิพายุไฟป่าภัยแล้งฝุ่น PM 2.5 แผ่นดินถล่มแผ่นดินไหวและอื่นๆอีกมากมายมาเรียนรู้ทำความรู้จักภัยพิบัติทางธรรมชาติประเภทต่างๆและวิธีเอาตัวรอดทั้งก่อนเกิดเหตุระหว่างเกิดเหตุและหลังเกิดเหตุไปพร้อมๆกับ DLTV และผองเพื่อนได้ทางช่อง DLTV หรือเว็บไซต์ www.dltv.ac.th นอกจากนี้ยังมีเนื้อหาแบบอีบุ๊กด้วยนะเข้าไปดูเข้าไปดาวน์โหลดกันได้เลย

0: พบกับการผจญภัยครั้งสำคัญของ DLTV และผองเพื่อนที่ต้องเผชิญกับภัยพิบัติทางธรรมชาติที่ไม่อาจหลีกเลี่ยงได้มาเรียนรู้ทำความรู้จักภัยพิบัติทางธรรมชาติประเภทต่างๆและวิธีเอาตัวรอดไปพร้อมๆกับ DLTV และผองเพื่อนได้ทางช่อง DLTV หรือเว็บไซต์ www.dltv.ac.th นอกจากนี้ยังมีเนื้อหาแบบอีบุ๊กด้วยนะ
1: พระชมการเรียนการสอนตั้งแต่ชั้นอนุบาลที่1ถึงชั้นมัธยมศึกษาปีที่3สามารถรับชมออกอากาศทบทวนได้อีกครั้งในวันเสาร์และวันอาทิตย์สัปดาห์เดียวกันวันเสาร์ออกอากาศทบทวนรายการการเรียนการสอนของวันจันทร์วันอังคารและวันพุธตั้งแต่เวลา 6:00 น.เป็นต้นไปหลังจากนั้นรับชมรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตวันอาทิตย์ออกอากาศทบทวนรายการการเรียนการสอนของวันพฤหัสบดีและวันศุกร์ตั้งแต่เวลา 6:00 น.เป็นต้นไปหลังจากนั้นรับชมรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตอัดแน่นสาระการเรียนรู้ทุกช่วงเวลาตลอด24ชั่วโมงทางช่อง DLTV

0: ชีวมวลไบโอแมสคือสารอินทรีย์ที่เป็นแหล่งกักเก็บพลังงานจากธรรมชาติและสามารถนำมาใช้ผลิตพลังงานได้เช่นเศษวัสดุเหลือใช้ทางการเกษตรหรือกากจากกระบวนการผลิตในอุตสาหกรรมการเกษตรเช่นแกลบได้จากการสีข้าวเปลือกชานอ้อยได้จากการผลิตน้ำตาลทรายเศษไม้ได้จากการแปรรูปยางพาราหรือไม้ยูคาลิปตัสเป็นส่วนใหญ่และบางส่วนได้จากสวนป่าที่ปลูกไว้ชีวมวลสามารถเปลี่ยนรูปเป็นพลังงานได้เพราะในขั้นตอนของการเจริญเติบโตนั้นพืชใช้คาร์บอนไดออกไซด์และน้ำแล้วเปลี่ยนเป็นพลังงานจากแสงอาทิตย์ได้โดยการผ่านกระบวนการสังเคราะห์แสงได้ออกมาเป็นแป้งและน้ำตาลแล้วกักเก็บไว้ตามส่วนต่างๆของพืชดังนั้นเมื่อนำพืชมาเป็นเชื้อเพลิงเราก็จะได้พลังงานออกมาการใช้ประโยชน์จากพลังงานชีวมวลสามารถใช้ได้ทั้งในรูปแบบของพลังงานความร้อนไอน้ำหรือผลิตเป็นกระแสไฟฟ้าโดยจะใช้เชื้อเพลิงชีวมวลชนิดใดชนิดหนึ่งที่กล่าวมาข้างต้นหรือหลายชนิดรวมกันก็ได้ชีวมวลจึงเป็นแหล่งเชื้อเพลิงราคาถูกหากมีการใช้ประโยชน์ในบริเวณที่ไม่ไกลจากแหล่งเชื้อเพลิงมากนักเพื่อลดต้นทุนในการขนส่งชีวมวลมีอยู่ทั่วไปในประเทศไทยการนำชีวมวลมาใช้จึงช่วยลดการสูญเสียเงินตราต่างประเทศในการนำเข้าเชื้อเพลิงและสร้างรายได้ให้กับคนท้องถิ่นนอกจากนี้เรายังมุ่งหวังว่าการพัฒนาโครงการเกี่ยวกับชีวมวลจะสามารถเสริมสร้างความเข้มแข็งและการมีส่วนร่วมของชุมชนได้อีกด้วย
1: สวัสดีครับขอต้อนรับท่านผู้ชมทุกท่านนะฮะเข้าสู่รายการคิดการใหญ่รายการที่ชื่นชมคนเก่งคนไทยคิดสร้างสรรค์ผลงานชิ้นใหญ่ยกระดับความสามารถของคนไทยให้ก้าวขึ้นไปอีกขั้นซึ่งสิ่งประดิษฐ์รายการนี้นะฮะเป็นส่วนหนึ่งของโครงการพัฒนาสินค้าและเทคโนโลยีเพื่อทดแทนการนำเข้าและเพิ่มศักยภาพในการแข่งขันอีกด้วยครับต้องบอกเลยนะฮะต้องขอขอบคุณผู้สนับสนุนใจดีนะครับสำนักปลัดกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีนะฮะร่วมกับ TGI ไทยเยอรมันนะครับวันนี้นะฮะผมอาร์ซีนาได้พาท่านทุกท่านนะฮะไปดูเครื่องเผาจะเผาอะไรนั้นนะครับเดี๋ยวไปดูกันนะครับแต่เขามีชื่อว่าเครื่องผลิตเชื้อเพลิงเชื้อมวลอัดแท่งชื่อแบบนี้แล้วอยากรู้ว่าเป็นยังไงเดี๋ยวไปดูกันเลยครับ
0: ปัจจุบันทั่วโลกต่างให้ความสำคัญกับการเปลี่ยนแปลงภูมิอากาศของโลกหรือภาวะโลกร้อนซึ่งสาเหตุหลักส่วนหนึ่งเกิดจากการปล่อยก๊าซเรือนกระจกของภาคอุตสาหกรรมโดยเฉพาะอย่างยิ่งกระบวนการผลิตที่มีการใช้เชื้อเพลิงฟอสซิลในการกำเนิดไอน้ำการเผาไหม้เชื้อเพลิงเหล่านี้ปล่อยก๊าซเรือนกระจกเป็นจำนวนมากและปัจจุบันไทยยังต้องพึ่งพาการนำเข้าเชื้อเพลิงจากต่างประเทศในสภาวะขาดแคลนเชื้อเพลิงฟอสซิลทั่วโลกผลักดันให้ราคาเชื้อเพลิงจากฟอสซิลพุ่งสูงขึ้นอย่างต่อเนื่องทำให้ผู้คิดค้นได้เล็งเห็นถึงวิกฤตการณ์เหล่านี้จึงได้เกิดความคิดขึ้นว่าในประเทศไทยจะมีส่วนช่วยในการลดการใช้เชื้อเพลิงฟอสซิลได้อย่างไรทางผู้คิดค้นเห็นว่าประเทศของเราเป็นประเทศเกษตรกรรมมีสิ่งที่เหลือใช้จากภาคอุตสาหกรรมการเกษตรเป็นจำนวนมากทำให้มีเชื้อเพลิงชีวมวลเยอะจึงได้เกิดที่มาของเครื่องผลิตเชื้อเพลิงชีวมวลอัดแท่งที่สามารถแปรรูปเชื้อเพลิงให้อยู่ในรูปเชื้อเพลิงอัดเม็ดซึ่งจะช่วยลดการขนส่งและเกิดเชื้อเพลิงแบบใหม่ที่พร้อมใช้รวมถึงแก้ปัญหาเรื่องชีวมวลล้นและต้องเผาทำให้เกิดหมอกควันเกิดมลพิษนอกจากนี้เชื้อเพลิงชีวมวลยังเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมช่วยลดโลกร้อนจากการปล่อยก๊าซเรือนกระจกเป็นเชื้อเพลิงที่สามารถหาได้ภายในประเทศมีความยั่งยืนลดการนำเข้าเชื้อเพลิงจากต่างประเทศเป็นการสร้างภาพลักษณ์ให้กับองค์กรของผู้ประกอบการในเรื่องของการรับผิดชอบต่อสังคมอีกด้วย
1: กลับเข้ามาอยู่ในรายการคิดการใหญ่นะครับและตอนนี้นะฮะอาร์ก็ได้อยู่กับอาจารย์ที่เขาบอกว่ารู้ลึกรู้จริงแล้วนะครับสวัสดีครับ
2: สว
1: ั
2: สดีครับ
1: อยากถามเหมือนกันนะฮะคำว่าชีวมวลเนี่ยมันคืออะไรซึ่งผมรู้จักชื่อแล้วแต่ผมไม่รู้จักชีวมวลนะฮะ
3: ครับชีวมวลนะครับอธิบายง่ายๆก็คือเป็นเศษที่เราเหลือจากไม่ว่าจะเป็นอุตสาหกรรมป่าไม้หรือว่าทางด้านการเกษตรนะครับอย่างถ้าด้านการเกษตรยกตัวอย่างเช่นพวกฟางข้าวนะครับแกลบนะครับชานอ้อยนะครับกากมันสำปะหลังส่วนทางด้านอุตสาหกรรมเนี่ยยกตัวอย่างเช่นพวกอุตสาหกรรมจากกาแฟพวกการสกัดเอากาแฟออกแล้วแล้วเป็นกากกาแฟครับก็เป็นจากอุตสาหกรรมได้ครับ
1: อ๋อนี่คือชีวมวล
3: นี่คือชีวมวลนะครับ ครับ
1: อ๋อครับผมและอยากทราบว่าจุดเริ่มต้นในการผลิตเครื่องเจ้าตัวนี้อ่ะฮะคือมายังไง
3: ครับคือทางเชื้อเพลิงอัดแท่งที่เรียกว่าเป็นวุฒิผลิตตัวนี้เนี่ยนะครับในทางเมืองนอกเนี่ยหรือว่าในทางยุโรปเนี่ยมีการใช้กันมาเป็น10ปีแล้ว
1: มีมานานแล้ว
3: มีมานานแล้วนะครับ
1: ครับ
3: ก็คือเค้าเนี่ยจะพัฒนาจากการใช้เศษเหลือเช่นเดียวกับทางเราซึ่งทางประเทศไทยเราเนี่ยเศษเหลือทางการเกษตรหรือชีวมวลต่างๆเหล่านี้เนี่ยมีปริมาณที่เยอะมากนะครับเรามองถึงว่าแนวโน้มการใช้ชีวมวลเอามาเป็นพลังงานทดแทนนะครับจะต้องเกิดขึ้นเช่นเดียวกับทางในยุโรปนะครับเราจึงมองเรื่องของการศึกษาพัฒนาเครื่องนี้เนี่ยมามากกว่า10ปีแล้วนะครับจนปัจจุบันก็เกิดเป็นผลงานตามที่ได้เห็น
1: แล้วเกี่ยวกับการพัฒนาสินค้านะฮะไปร่วมมือเขาได้อย่างไรครับ
3: ครับโครงการนี้เนี่ยเริ่มต้นมาจากทางกระทรวงวิทยาศาสตร์นะครับซึ่งทางกระทรวงวิทยาศาสตร์เนี่ยได้ร่วมมือกับทางภาคเอกชนหลายๆด้านนะครับขอย้อนกลับไปเมื่อประมาณ6ปีที่แล้วนะครับเราได้เริ่มต้นพัฒนาเครื่องอัดแท่งชีวมวลเวอร์ชั่นแรกขึ้นมานะครับแล้วในปีถัดมาเนี่ยประเทศเราเกิดปัญหาโดยเฉพาะอย่างยิ่งทางด้านภาคเหนือนะครับเรามีลำไยค้างสต็อกอยู
1: ่
3: 46,800 ตันทางกระทรวงและทางสมาคมเครื่องจักรกลไทยณขณะนั้นเนี่ยเราเข้าไปนำเสนอแนวความคิดว่างั้นเราเปลี่ยนพวกลำไยค้างสต็อกเก่าตรงนั้นเนี่ยให้อยู่ในรูปเชื้อเพลิงชีวมวลอัดแท่งนะครับเพื่อจะได้ใช้เป็นเชื้อเพลิงในอุตสาหกรรมในภาคเหนือได้เกิดประโยชน์นะครับในขณะนั้นเนี่ยเราร่วมกับทางมหาวิทยาลัยสุรนารีในการเข้าไปทําลายลำไยชุดนี้จนกระทั่งในปัจจุบันเนี่ยลำไยที่ค้างสต็อกตรงนั้นเนี่ยได้เปลี่ยนเป็นรูปเป็นเชื้อเพลิงชีวมวลและได้ถูกนําไปใช้ในอุตสาหกรรมในนั้นจนหมดสิ้น
1: โอ้โหแล้วทางด้านโครงการนะฮะได้ช่วยเหลืออะไรบ้างอ่ะครับ
3: โครงการนี้นะครับก็พอหลังจากที่เรานำไปใช้ให้เกิดประโยชน์อย่างแท้จริงแล้วเนี่ยเรายังพบว่าเครื่องจักรของเราต้องการการพัฒนาอีกขั้นหนึ่งนะครับเราจึงได้มาพบโครงการนี้ว่าเขาต้องการจะช่วยเหลือทางภาคเอกชนที่พัฒนาเครื่องจักรกลภายในประเทศนะครับไม่ว่าจะเรื่องของการทดแทนการนำเข้านะครับเรื่องของศักยภาพของวิศวกรและช่างที่มีอยู่ในประเทศได้พัฒนาขึ้นเพื่อการสร้างเครื่องจัก
1: ร
3: เทคโนโลยีขึ้นภายในประเทศนะครับซึ่งจุดวัตถุประสงค์เนี่ยก็ตรงกันทำให้เราเนี่ยขอได้นำเสนอแนวความคิดเพื่อพัฒนาแล้วเขาก็เห็นพ้องด้วยจึงเกิดโครงการพัฒนาเครื่องจักรเวอร์ชั่น2นี้ขึ้นมาครับ
1: ก็ได้รู้ความรู้ลึกรู้จริงรู้ทุกอย่างไปแล้วแต่ยังไม่หมดเพียงแค่นี้เดี๋ยวช่วงหน้านะฮะเดี๋ยวผมจะล้วงให้ลึกกว่านี้นะครับเดี๋ยวเจอกันช่วงหน้าครับ

0: ได้
1: เครื่องผลิตเชื้อเพลิงชีวมวลอัดแท่งเป็นเครื่องที่มีความสำคัญในกระบวนการผลิตการแปรรูปวัตถุดิบที่พร้อมให้อยู่ในรูปของแท่งเครื่องตัวนี้ไม่สามารถทำงานด้วยตัวมันเองได้ต้องมีเครื่องจักรที่เป็นการเตรียมวัตถุดิบเพื่อให้วัตถุดิบมีความพร้อมก่อนที่จะเข้าเครื่องอัดเครื่องที่สร้างนี้มีความสำคัญคือใช้พลังงานกลในการอัดวัตถุดิบที่แปรรูปเป็นผงอัดให้เกิดความหนาแน่นเพิ่มมากขึ้นจากเดิมกว่าปกติให้มีความหนาแน่นมากขึ้นในปริมาณที่เท่าเดิมชีวมวลอัดแท่งเป็นสิ่งที่นำมาใช้ในงานอุตสาหกรรมอย่างแพร่หลายเนื่องจากมีประโยชน์หลากหลายประการดังนี้ 1. สะดวกในการขนส่งประหยัดค่าขนส่งเนื่องจากมีความหนาแน่นสูงประมาณ600ถึง650กิโลกรัมต่อลูกบาศก์เมตร 2. สามารถควบคุมปริมาณการใช้ได้ง่ายเพราะมีขนาดที่เท่าๆกันทำให้มีอัตราการเผาไหม้ที่สม่ำเสมอและการเผาไหม้ที่สมบูรณ์ 3.มีขี้เถ้าน้อยกว่าชีวมวลประเภทอื่น 4. ให้พลังงานความร้อนมากกว่าชีวมวลประเภทอื่น 5. ความชื้นต่ำน้อยกว่า 15% 6. เป็นการลดการปล่อยก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์หนึ่งในก๊าซเรือนกระจกซึ่งเป็นสาเหตุของภาวะโลกร้อนเนื่องจากก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ที่เกิดจากการเผาชีวมวลจะถูกหมุนเวียนกลับไปใช้โดยพืชเพื่อสังเคราะห์แสง 7. ค่าใช้จ่ายน้อยกว่าเชื้อเพลิงพลังงานฟอสซิลเช่นน้ำมันดิบก๊าซธรรมชาติก๊าซหุงต้มเชื้อเพลิงชีวมวลอัดเม็ด 2-3 กิโลกรัมเท่ากับน้ำมันเตา1ลิตร
2: กลับมาสู่รายการคิดการใหญ่แล้วครับตอนนี้ก็กลับมาอยู่กับอาจารย์ครั้งหนึ่งนะฮะสักครู่นี้ที่พูดไปเนี่ยเป็นพื้นฐานเบสิกและตอนนี้นะครับผมอยากรู้เรื่องประโยชน์เรื่องคุณภาพความรู้ต่างๆนะครับเดี๋ยวไปถามอาจารย์กันดีกว่าครับนะฮะอยากถามหน่อยนะครับว่าประโยชน์ของเจ้าเครื่องผลิตเชื้อเพลิงตัวนี้นะฮะมีอะไรบ้าง
3: ครับอย่างเครื่องผลิตตัวนี้เนี่ยก็คือจะแปรรูปชีวมวลที่มีความหนาแน่นต่ำนะครับเปลี่ยนให้เป็นชีวมวลที่มีความหนาแน่นสูงในลักษณะเป็นแท่งทรงกระบอกนะครับที่เรียกว่าเป็นพาเลตนะครับตัวนี้เนี่ยจะทำให้สะดวกเราสะดวกเรื่องของการขนส่งนะครับมีประสิทธิภาพสูงขึ้นก็คือต่อเที่ยวเนี่ยเราจะขนส่งเชื้อเพลิงได้เป็นปริมาณที่มากขึ้นจากเดิมถ้าส่งไปในชีวมวลรูปแบบเดิมๆเนี่ยยกตัวอย่างเช่นใน1ลูกบาศก์เมตรเนี่ยมันมี
2: เมตร
3: มันมีน้ำหนักเพียงแค่100ถึง150กิโลกรัมต่อ1ลูกบาศก์เมตรนะครับแต่พอเปลี่ยนเข้ามาในเอาเหล่านั้นเนี่ยวัตถุดิบเหล่านั้นเนี่ยมาผ่านเครื่องจักรตัวนี้นะครับก็จะมีความหนาแน่นสูงนะครับถึง600ถึง700กิโลกรัมต่อลูกบาศก์เมตร
2: โอ้โห4ถึง5เท่าเลย
3: ใช่ครับ
2: ในขนาดเดียวกัน
3: ในขนาดเท่ากัน
2: โอ้โหสุดยอดเลย
3: คร
2: ับ
3: ซึ่งคืออะไรนะครับก็คือจะประหยัดในเรื่องของจำนวนเที่ยวการขนส่งนะครับทำให้สามารถเราสามารถส่งเชื้อเพลิงไปยังอีกที่หนึ่งได
2: ้
3: นะครับแทนที่จะส่งเชื้อเพลิงวัตถุดิบตั้งต้นเบาๆไปอีก

0: ที่หนึ่งซึ่งเปลืองค่าขนส่งมากครับ
1: แล้วแนวคิดในการผลิตล่ะครับ
2: เหมือนกับว่าแนวคิดในการผลิตของเครื่องนี้ฮะมีจะมีอะไรต่อไปไหมครับ
0: การผลิตเครื่องนี้นะครับเราคิดว่านะครับจะปรับปรุงในแง่ของการลดขั้นตอน

0: ครับเข้าถึงจุดปรับแต่งได้ง่ายยิ่งขึ้นนะครับ
1: คืออ๋อก็อาจจะเป็นแบบว่าอนาคตอาจจะเป็นปุ่มเดียวก็ใช้ได้หมดเลยอะไรอย่างนี้ป่ะฮะ
0: อาจจะเป็นหนึ่งหน้าจอคอนโทรลทั้งลายการผลิตนะครับ
1: ครับผมนะฮะแล้วแนวคิดทางการตลาดจะเป็นยังไงบ้างครับแนวคิดทางการตลาด
0: สำหรับเครื่องจักรชุดนี้ที่เราพัฒนาขึ้นนะครับคือเราตั้งใจว่าเครื่องจักรเนี่ยควรจะไปอยู่ที่ในที่ที่มีแหล่งชีวมวลนะครับเพราะนั้นในทั่วประเทศของเราเนี่ยมีหลายๆแหล่งที่เป็นแหล่งกำเนิดชีวมวลขึ้นนะครับเราตั้งใจว่าเราจะไปนำเสนอให้กับผู้ประกอบการในพื้นที่เหล่านั้นได้เห็นถึงความสำคัญในการพัฒนาชีวมวลทางด้านนี้ออกมาเป็นเชื้อเพลิงอัดแท่งนะครับแล้วก็สามารถมีเครื่องจักรตั้งอยู่ณจุดต่างๆเป็นแหล่งกำเนิดพลังงานแบบใหม่ของไทยที่กระจายอยู่ทั่วประเทศนะครับ
1: เป้าหมายและอนาคตอะครับจะเป็นอย่างไรอาจารย์ว่าแบบอนาคตเนี่ยเป้าหมายและอนาคตจะเป็นอย่างไรกับเจ้าเครื่องนี้
0: เจ้าเครื่องตัวนี้นะครับก็ถือว่าเป็นเครื่องจักรตัวหนึ่งนะฮะที่มีความสำคัญในแง่ที่จะเปลี่ยนเรื่องของการนำเพียงแค่วัตถุดิบตั้งต้นเอาไปใช้งานเปลี่ยนให้อยู่ในรูปแบบของผู้ผลิตพลังงานทดแทนนะครับสำหรับกลุ่มธุรกิจที่มีเครื่องจักรประเภทนี้นะครับเขาก็จะเป็นอีกแรงขับเคลื่อนหนึ่งซึ่งช่วยในเรื่องของสภาพแวดล้
1: อม
0: ของเรานะครับลดมลภาวะการใช้เชื้อเพลิงฟอสซิลนะครับ
1: โอ้โหนะฮะเราได้ความรู้มากมายเลยพูดกันมาขนาดนี้แล้วผมอยากเห็นตัวเครื่องจริงอยากดูวิธีการทำงานของตัวเครื่องนะครับเราไปดูกันดีกว่าไหมฮะ
0: เดี๋ยวก่อนเข้าไปดูเดี๋ยวผมใส่อุปกรณ์ป้องกันแล้วก็ให้พิธีกรใส่ด้วยชุดหนึ่งนะครับแต่ว่าไม่ซับซ้อนยุ่งยากอะไรเพียงแต่ป้องกันเลอะเทอะนิดๆหน่อยๆนะครับ
1: เดี๋ยวไปดูเลยก่อนครับ
0: ครับ

0: นะฮะกลับมาอยู่ในเบรกที่3มันเองนะครับโอ้โหเบรกนี้นะฮะเราได้มาดูเครื่องตัวจริงๆแล้วนะครับเอาละครับนะฮะอยากถามอาจารย์นิดนึงนะฮะว่าเครื่องผลิตนี้ฮะใช้งานยังไงขั้นตอนอะไรยังไง
1: ครับ
0: ช่วยอธิบายหน่อยฮะ
1: ครับอย่างเช่นเครื่องชุดนี้นะครับเราจะเริ่มต้นจากขี้เลื่อยนะครับที่มีลักษณะเราทําให้เป็นผงย่อยละเอียดแล้วนะครับแล้วก็มีความแห้งเหมาะสมนะครับอยู่ในช่วงประมาณ 10-15% นะครับจากนั้นเนี่ยเราก็เอาขี้เลื่อยตรงนั้นเนี่ยครับมาป้อนให้ป้อนเข้าสู่เครื่องคัดแยกนะครับเครื่องคัดแยกเนี่ยก็คือจะแยกพวกหัวไม้สิ่งปลอมปนชิ้นใหญ่ๆแข็งๆก้อนหินอะไรพวกนี้นะครับออกจากตัวขี้เลื่อยเราทําให้ได้ขี้เลื่อยที่สะอาดนะครับจากนั้นก็ป้อนจานเนี่ยเข้าไปสู่กลวยทางด้านบนทางนู้นนะครับแล้วก็จะเข้าสู่เครื่องสีขาวทั้ง2ตัวนั้นซึ่งสีขาวทั้ง2ตัวนั้นก็คือเครื่องอัดเชื้อเพลิงแท่งของเรานั่นเองนะ
0: ครับ
1: อัดออกมาได้เป็นวูดพาเลตแบบนี้นะครับ
0: นี่คือที่ทำออกมาได้เป็นอย่างนี
1: ้ครับ
0: จริงๆแล้วนะฮะจะเหมือนกับกิ่งไม้แห้งๆที่หักออกมาเลยใช่ไหมฮะคือตอนแรกผมความเข้าใจของผมคือมันจะออกมาเหมือนไม้อัดอะไรอย่างงี้เหมือนเครื่องอัดแต่ไม่ใช่นะฮะออกจะเป็นไม้แท่งนี้เลยนะฮะ
1: ครับ
0: แล้วส่วนประกอบของเครื่องนะครับมีอะไรบ้างครับอย่างเช่นตัวอย่าง
1: แยกเป็นส่วนๆเครื่องนี้นะครับก็มีส่วนของหลังจากที่เราโหลดวัตถุดิบมาทางสายพานแล้วนะครับก็จะมีกลวยรับวัตถุดิบนะครับหลังจากที่วัตถุดิบผ่านกลวยตรงนั้นลงมาแล้วเนี่ยก็จะมีส่วนที่เป็นการตีวัตถุดิบนะครับตีเพื่อไม่ให้วัตถุดิบเนี่ยมันแพ็คตัวเป็นก้อนแล้วจะไหลลําบากนะครับเพราะฉะนั้นจะต้องมีชุดตีวัตถุดิบพอหลังจากตีวัตถุดิบแล้วเนี่ยเราก็จะเข้าสู่ชุดฟีดสกรูเพื่อกําหนดปริมาณการป้อนวัตถุดิบเพื่อเข้าไปในเครื่องนะครับพอผ่านชุดฟีดสกรูจะมาเข้าสู่ส่วนของมิกเซอร์นะครับซึ่งจะมีเพื่อเราสามารถจะเติมน้ำเข้าไปได้ในกรณีที่วัตถุดิบแห้งจนเกินไปนะครับเพราะว่าวัตถุดิบเนี่ยต้องมีความชื้นที่เหมาะสมจริงๆถึงจะอัดออกมาเป็นตัวอย่างนี้ได้นะครับพอหลังจากผ่านชุดมิกเซอร์แล้วเนี่ยก็จะเข้าสู่ชุดห้องอัดนะครับเป็นคอมเพรสชั่น

0: เบอร์นะครับในนั้นเนี่ยจะมีส่วนประกอบก็คือมีโรลเลอร์กับไดนะครับโรลเลอร์เนี่ยจะเป็นลูกกลิ้งอยู่2ลูกนะครับที่รีดวัตถุดิบที่โปรยมาจากห้องมิกเซอร์เนี่ยก็จะรีดวัตถุดิบให้อยู่ในรูปของไดนะครับเป็นวงกลมจากนั้นเนี่ยที่ตัวไดเนี่ยจะมีการเจาะรูเล็กๆเอาไว
1: ้
0: ซึ่งหลังจากที่วัตถุดิบถูกรีดเป็นวงกลมในลักษณะเป็นเหมือนกับผืนพรมแล้วเนี่ยพอวัตถุดิบชิ้นใหม่ป้อนเข้ามาเรื่อยๆวัตถุดิบเก่าที่ถูกป้อนไปก่อนหน้าเนี่ยก็จะถูกดันตัวออกมาเรื่อยๆผ่านรูเล็กๆที่อยู่รอบๆไดตัวนี้ทําให้ออกมาเป็นแท่งแบบนี้ขึ้นมารอบๆตัวไดนะครับ
1: แท่งแบบนี้นะครับนี่คือแท่งนะฮะแล้วความพิเศษของเครื่องอะครับความพิเศษของเครื่องเจ้าตัวนี้มีความพิเศษยังไง
0: ครับตัวเครื่องตัวนี้นะครับออกแบบมาให้มีความแข็งแรงทนทานนะครับเหมาะสำหรับการอัดเชื้อเพลิงชีวมวลที่ใครว่าอัดยากเนี่ยเรามาอัดกับเครื่องนี้เนี่ยออกมาเป็นเชื้อเพลิงแท่งตะเกียบตัวนี้ได้นะครับแล้วก็อีกขั้นนึงก็คือในเครื่องจักรตัวนี้เนี่ยชิ้นส่วนมากกว่า 60% นะครับเราสามารถผลิตขึ้นได้ภายในประเทศนะครับมีเพียงแค่บางส่วนเท่านั้นเองที่เรายังต้องนำเข้ามา
1: ครับผมนะฮะหลังจากได้ความรู้ไปเยอะแยะมากมายนะครับเดี๋ยวอยากให้อาจารย์ฝากไว้นิดนึงนะฮะ
0: ครับสำหรับเครื่องผลิตเชื้อเพลิงเชื้อมวลอัดเม็ดตัวนี้นะครับเราก็ได้ตั้งใจนะครับเพื่อให้เกิดการพัฒนาเทคโนโลยีเครื่องจักรกลตัวนี้ขึ้นภายในประเทศนะครับแล้วก็อยากจะเป็นแรงบันดาลใจให้กับนักพัฒนารุ่นต่อๆไปนะครับที่จะพัฒนาเครื่องจักรในด้านผลิตพลังงานทดแทนรุ่นใหม่ๆขึ้นมา
1: ครับ
0: ครับ
1: แล้วถ้าใครที่อยากจะได้แบบความรู้ก็สามารถติดต่อได้เช่นกัน
0: ครับสามารถติดต่อผมได้โดยตรงหรือว่าติดต่อผ่านทางกระทรวงวิทยาศาสตร์ซึ่งจะมีข้อมูลเกี่ยวกับทางบริษัทแล้วก็ตัวผมอยู่ที่นั่นอยู่แล้วนะครับ
1: อ๋อโอเคครับผมนะฮะวันนี้ต้องขอขอบคุณมากนะครับ
0: ครับ
1: ขอบคุณครับนะฮะต้องบอกเลยนะครับว่ายังไม่หมดเพียงแค่นี้นะฮะเดี๋ยวเราไปดูผู้ประกอบการกันเดี๋ยวไปดูเลยดีกว่าครับเอาละครับและตอนนี้นะฮะอาร์ตก็ได้อยู่กับผู้ประกอบการแล้วนะครับสวัสดีครับ
2: สวัสดีครับสวัสดีครับผมพัฒนาวิราศีสันจาก Total Energy Chan นะครับบริษัทเราทำเกี่ยวกับผลิตและจัดจำหน่ายเชื้อเพลิงชีวมวลอัดเม็ดนะครับ
1: ครับผมนะฮะอย่างแรกที่อยากจะถามเลยนะฮะว่ารู้จักเจ้าเครื่องนี้ได้อย่างไรครับ
2: ก็อย่างแรกเลยเราก็ต้องเท้าความก่อนนะครับว่าผมเข้ามาสู่ธุรกิจนี้ได้ยังไงนะ
1: ครับ
2: ขั้นต้นเนี่ยอย่างแรกก็คือประมาณ4ปีที่แล้วเนี่ยประเทศไทยเนี่ยยังไม่มีใครรู้จักตัวเจ้าเชื้อเพลิงชีวมวลอัดเม็ดมากนัก
1: ครับผม
2: ทีนี้แล้วมารู้จักกันได้ยังไงเกิดแรงซื้อจากต่างประเทศครับประเทศนั้นก็คือเกาหลีเนื่องจากรัฐบาลเนี่ยมีนโยบายที่จะสนับสนุนให้เลิกใช้ถ่านหินครับให้เปลี่ยนมาใช้เชื้อเพลิงชีวมวลมากขึ้น
1: ครับ
2: ซึ่งไอ้ตัวเชื้อเพลิงชีวมวลอัดเม็ดเนี่ยเป็นหนึ่งในทางเลือกที่จะสนับสนุนนโยบายของรัฐบาลได้เป็นอย่างดีแต่ติดอยู่ที่ว่าประเทศเกาหลีเนี่ยซัพพลายเขาไม่เพียงพอนะครับเขาก็เลยต้องมากระตุ้นประเทศในเขตเอเชียเนี่ยเพื่อให้พัฒนาแล้วก็ผลิตออกมาเพื่อเป็นซอร์ซิ่งให้กับประเทศเกาหลีครับดังนั้นเนี่ยคนเกาหลีก็เลยเข้ามาประเทศไทยทำให้เกิดเป็นเหมือนยุคคล้ายๆยุคตื่นทองในอเมริกาแต่เป็นยุคตื่นเชื้อเพลิงชีวมวลอัดเม็ดในประเทศไทยครับอันนี้เป็นช่วงประมาณ2ปีที่แล้วครับผมทำให้ผมทราบว่ามีบริษัทของคนไทยซึ่งทำกับเครื่องจักรมาหลาย10ปีแล้วแล้วก็มีความรู้เรื่องเครื่องอัดชิ้วมวลเครื่องสร้างชิ้วมวลอัดเม็ดเนี่ยก
1: ็
2: คือไอตัวเครื่องอัดวุ้นผลิตของเราเนี่ยครับ โครงกับทางกระทรวงวิทยาศาสตร
1: ์
2: นะครับทำให้น่าสนใจแล้วก็น่าเชื่อถือผมก็เลยได้เข้าไปติดต่อกับทาง CDM จะเป็นอย่างนี้รู้จักเครื่องทางนี้ครับผม
1: โอ้โหนะฮะแล้วก็เจ้าเครื่องนี้นะฮะช่วยอะไรได้บ้างอะครับ
2: สำคัญมากครับเพราะว่าการทำธุรกิจเนี่ยเราต้องดูทั้งเรื่องการต้นทุนกำไรแล้วก็การทำงานถูกไหมครับผมขออนุญาตแบ่งเป็น3ส่วนหลักๆแล้วกันส
1: ่
2: วนแรกครับเป็นเรื่องของต้นทุนกำไรจากที่ผมได้ไปหาซอร์สมานะครับว่าเครื่องจักรจากที่ไหนดีราคาเป็นยังไงบ้างพบว่ามีหลายแหล่งนะครับแหล่งหลักๆก็คือ1เป็นยุโรปราคาค่อนข้างสูงแต่ว่าการทำงานเนี่ยนิ่งมากทำได้ดี
1: ครับ
2: ซอร์สที่2คือฝั่งเอเชียราคาเนี่ยถูกน่าสนใจแต่ว่าการทำงานก็ต้องเท
1: ค
2: ริสไปเกิดความเสี่ยงอาจจะทำได้ไม่ดีตัวที่3คือประเทศของเราเอง
1: ครับผม
2: ซึ่งข้อดีของประเทศของเราเองเนี่ยก็คือขนส่งสะดวกระยะทางใกล้เซอร์วิสดีนะครับของคุณภาพโอเคราคาอาจจะสูงกว่าเอเชีย
1: ครับผม
2: แต่ก็ม ีราคาที่เหมาะส
1: ม
2: ควบคู่กับคุณภาพที่เหมาะกับที่เราต้องการ
1: ครับผม
2: ครับส่วนที่2คือประสิทธิภาพในการทํางาน
1: ครับ
2: ประสิทธิภาพเนี่ยเนื่องจากเป็นเครื่องจักรใหม่ที่เรายังไม่เคยใช้งานถูกมั้ยครับ
1: ครับ
2: ดังนั้นเนี่ยเครื่องจักรเราต้องการสิ่งที่มีความชัวร์ความนิ่งบริษัท TDM นะครับได้วางระบบให้ผมในการสร้างโรงงานนะครับแบบครบวงจรเนี่ยต้นน้ำจนถึงปลายน้ำนะครับตั้งแต่วิธีการแปรรูปวัตถุดิบการจัดเก็บการคัดกรองการอัดการเก็บอะไรเงี้ยครับครบกระบวนการทั้งหมดทำให้ผมเนี่ยสามารถทำงานได้นิ่งมากรับรู้ได้ว่าถ้าผมทำงานระยะเวลาเท่านี้ผมจะได้ผลผลิตเท่านี
1: ้
2: ซึ่งการที่ผมวางไว้ได้เนี่ยมันจะทำให้ผมบริหารงานได้ง่ายขึ้นส่วนที่3ส่วนสำคัญเลยก็คือการบริการครับ after sale service ส่วนนี้สำคัญเพราะว่าถ้าเราลงทุนไม่ว่าจะประเทศฝั่งยุโรปหรือเอเชียก็ตามเนี่ย
1: ครับ
2: สิ่งสำคัญก็คือเขาบริการเราได้ไม่เต็มที
1: ่
2: ผมมองเห็นถึงข้อนี้เนี่ยก็เป็นข้อดีหลักๆเลยที่ผมเลือกบริษัทของประเทศไทย
1: บ
2: ริษัท TDM นะครับเพราะเซอร์วิสดีนะครับบริการได้รวดเร็วอร่อยทันใจนะครับแล้วก็เป็นบริษัทที่มีระยะเวลาการทำงานมานานแล้วก็คุ้มครีกเครื่องนี้มานานนะครับก็เป็นสาเหตุหลักที่ทำให้ผมเลือกแล้วเป็นประโยชน์ที่สำคัญมาก
1: ครับผมนะฮะแล้วสามารถช่วยเหลือคนในชุมชนอย่างไรได้บ้างครับ
2: การทำเชื้อเพลิงชุมชนหมัดเม็ดเนี่ยจะมีข้อช่วยเหลือได้ก็เป็นในเรื่องของการสร้างงานทั้งต้นน้ำจนถึงปลายน้ำนะครับเราจะต้องมีการสร้างงานให้แก่เกษตรกรคนในชุมชนรวมถึงการขนส่ง
1: นะครับ
2: ก่อนทำอะไรแล้วก็สนับสนุนการปลูกหรืออาจจะมีการปลูกอยู่แล้วนะครับแต่ว่าเราก็ไปรับซื้อมาเกษตรกรได้ขายยางได้ขายไม้นะครับสองมีการใช้บริการขนส่งภายในนะครับขนส่งในภายในบริเวณนั้น
1: ๆ
2: ก็มีการขนส่งรวมถึงจ้างคนเพื่อที่จะมาทำเครื่องอัดให้เรานะครับเดินงานให้เราน ะครับรวมถึงสร้างรายได้แก่ประเทศด้วย
1: ครับผมนะฮะอยากให้คุณพัฒนายฝากอะไรไว้บ้างครับอย่างเช่นเบอร์โทรติดต่อหรือว่าใครจะสอบถามอะไรครับ
2: ได้ครับก็บริษัท Total Energy Corporation นะครับเราซื้อขายเชื้อเพลิงชีวมวลอัดเม็ดนะครับถ้าหากทุกท่านนะครับไม่มีความสนใจที่จะติดต่อไม่ว่าจะจัดหาจัดซื้อเนี่ยก็สามารถติดต่อเข้ามาได้ที่บริษัทนะครับบริษัทเราจะอยู่ที่สมุทรปราการแล้วก็จะมีโรงงานอยู่ที่ระยอง
1: เอาละครับวันนี้นะฮะขอขอบคุณคุณพัฒนายบ้างนะครับขอบคุณครับนะฮะวันนี้ได้ความรู้มากมายเลยนะครับอีกสักครู่นึงนะฮะเดี๋ยวอาจจะเดินชมบรรยากาศรอบๆหน่อยนะฮะเพราะว่าวันนี้เราอยู่ข้างในและเยอะแล้วอยากไปสู่บรรยากาศข้างนอกบ้างเดี๋ยวเจอกันข้างนอกครับ

วันนี้หมดเวลาลงแล้วนะครับกับรายการคิดการใหญ่นะฮะขอขอบคุณนะฮะคุณจักรเกษตรนะครับและคุณพัฒนัยนะฮะที่เอื้อเฟื้อสถานที่นะครับสิ่งประดิษฐ์เหล่านี้จะไม่สามารถเกิดขึ้นได้นะฮะถ้าไม่มีโครงการพัฒนาสินค้าเทคโนโลยีเพื่อการทดแทนการนำเข้าและเพิ่มศักยภาพในการแข่งขันครับต้องขอขอบคุณด้วยนะฮะสำนักปลัดกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีร่วมกับสถาบัน TGI ไทยเยอรมันวันนี้ผมอาร์ตสิทธินาต้องขอลาไปก่อนรอบหน้าไปดูกันว่าผมคิดการใหญ่ที่ไหนอะไรยังไงเดี๋ยวไปดูกันครับวันนี้ขอลาไปก่อนครับสวัสดีครับ

พบกับการผจญภัยครั้งสำคัญของ DLTV และผองเพื่อนที่ต้องเผชิญกับภัยพิบัติทางธรรมชาติที่ไม่อาจหลีกเลี่ยงได้มาเรียนรู้ทำความรู้จักภัยพิบัติทางธรรมชาติประเภทต่างๆและวิธีเอาตัวรอดไปพร้อมๆกับ DLTV และผองเพื่อนได้ทางช่อง DLTV หรือเว็บไซต์ www

0: www.dltv.ac.th นอกจากนี้ยังมีเนื้อหาแบบอีบุ๊กด้วยนะ
1: ไม่เป็นไรนะครับ
2: ติดตั้งอุปกรณ์เช็คและป้องกันไฟรั่วหรือ RCD ไว้ภายในบ้าน
3: เต็มตีโต้ตั้งบนปลอดภัยไม่จำกัด
4: PEA

0: วัสดีครับผมนิติบัตรโรบอทเด็กรุ่นใหม่ใฝ่เรียนรู้มาพบกับทุกคนพร้อมเรื่องราววิทยาศาสตร์แสนสนุกอีกแล้วครับ
1: สวัสดีค่ะพี่ชายเด็กรุ่นใหม่ใฝ่เรียนรู้ก็มารายงานตัวด้วยแล้วเหมือนกันค่ะว่าแต่วิทยบัตรเป็นอะไรไปคะเนี่ยทำไมทำหน้าเศร้าแบบนั้นล่ะ
0: ก็ผมไม่ชอบตอนที่มีฝนตกแบบนี้นะสิครับทั้งเสียงดังเปียกชื้นอากาศก็ไม่สดชื่นบรรยากาศชวนให้รู้สึกเศร้าจังเลยครับ
1: แหมหุ่นยนต์พูดละเอียดอ่อนแต่ว่าจริงๆแล้วพี่สายชอบนะคะเวลาที่ฝนตกเนี่ยเพราะมันทำให้อากาศเย็นสบายแล้วก็ไม่ต้องรดน้ำต้นไม้และที่สำคัญได้เห็นรุ้งสวยๆแบบนั้นด้วย
0: โอ้โหจริงด้วยครับสายรุ้งสวยมากๆเลยครับเห็นแล้วสดชื่นมากเลยเอ๊ว่าแต่พี่รู้ไหมครับว่าทำไมหลังฝนตกเราถึงเห็นสายรุ้งแบบนี
1: ้รู้ค่ะแต่ว่ายังมีเรื่องน่าสนใจอีกหลายเรื่องเลยที่เกี่ยวกับสายรุ้งที่พี่ใส่เนี่ยก็อยากรู้เหมือนกัน
0: ว้าวยอดไปเลยครับงั้นตอนนี้เพื่อนๆทางบ้านก็มาระดมความคิดตั้งคำถามเกี่ยวกับสายรุ้งได้เลยพวกเราจะไปค้นหาคำตอบด้วยกัน
2: รุ้งเกิดขึ้นได้อย่างไรคะ
3: เราสามารถสร้างรุ้งเองได้ไหมคะ
4: เราจะเห็นรุ้งทุกครั้งหลังฝนตกใช่ไหมคะ
2: นอกจากบนท้องฟ้ายังมีรุ้งอยู่ที่อื่นอีกไหมคะ
5: ทำไมรุ้งถึงมี7สีครับ
1: แสงสีต่างๆรวมกันเป็นสีรุ้งได้ยังไงแล้วรุ้งเกิดขึ้นมาได้ยังไง
0: มาร่วมกันไขปริศนานี้ด้วยการทดลองกันเลยครับ

0: สายรุ้งไม่ได้มีแค่ในนิทานสายรุ้งนั้นมาจากไหนเกิดขึ้นมาได้ยังไง
1: ของสวยๆแบบนี้ธรรมชาติสร้างขึ้นมาแน่นอนแต่รู้ไหมว่าสายรุ้งก็สามารถเกิดขึ้นได้แม้จะไม่มีฝนตก
0: แน่ตื่นเต้นกันแล้วใช่ไหมงั้นเราไปดูจากการทดลองนี้กันเลยนี่คืออุปกรณ์ที่เราจะใช้ทำรุ้งอย่างง่ายขั้นแรกให้ใส่น้ำในโหลแก้วสี่เหลี่ยมและแก้วน้ำในปริมาณเท่านี
1: ้จากนั้นก็เอาอุปกรณ์ทั้งหมดมาวางไว้ตามตำแหน่งนี้เลยค่ะ
0: เมื่อได้ตำแหน่งที่ถูกต้องแล้วก็ให้ดับไฟและเปิดไฟฉาย

0: เมื่อแสงจากไฟฉายเดินทางจากอากาศไปยังน้ำในแก้วน้ำแสงจะเกิดการหักเหขึ้นเพราะอากาศและน้ำมีความหนาแน่นต่างกันและการหักเหของแสงนี้ทำให้แสงกระจายออกมาเป็นสีรุ้งหลังฝนตกและมีแดดออกเราจึงมักเห็นสายรุ้งเพราะแสงอาทิตย์เดินทางจากอากาศผ่านละอองน้ำในอากาศที่เกิดขึ้นหลังฝนตกทำให้แสงเกิดการหักเหและสะท้อนออกมาเป็นสายรุ้งครับ
1: สายรุ้งเกิดจากการหักเหของแสงอาทิตย์ผ่านละอองน้ำในอากาศนั่นเอง
2: งั้นคราวนี้เราลองมาทดสอบการหักเหของแสงด้วยแสงอาทิตย์จริงๆเลยดีกว่าเราจะหันด้านกว้างของปริซึมขึ้นเพื่อรับแสงจากดวงอาทิตย์ค่ะ
1: จากนั้นก็กระดาษสีขาวเนี่ยมาเป็นฉากรับแสงที่ออกมาจากปริซึม

0: สงสัยกันไหมครับว่าทำไมแสงอาทิตย์ที่เป็นสีขาวๆถึงหักเหออกมาเป็นหลายๆสีแบบนี้ได
1: ้แสงอาทิตย์ที่คนเรามองเห็นนั้นเป็นแสงที่ไม่มีสีหรือบางครั้งเรียกกันว่าแสงสีขาวซึ่งความจริงแล้วแสงสีขาวนี้เกิดจากการรวมตัวกันของแสงหลายสีเมื่อแสงสีขาวนั้นเคลื่อนที่จากอากาศไปสู่คลื่นหรือน้ำมันจึงถูกหักเหและแยกออกมาเป็นสีต่างๆมากมายหลายสีโดยสีหลักๆที่ตาของคนเราสามารถมองเห็นได้นั้นแบ่งออกได้เป็น7เฉดสีด้วยกันเรียกว่าสเปกตรัมประกอบด้วยสีม่วงครามน้ำเงินเขียวเหลืองแสดแดงเราจึงคิดกันว่าสายรุ้งนั้นมี7สีถ้าพูดให้ถูกจริงๆแล้วสายรุ้งไม่ได้มี7สีนะครับแต่คนเราสามารถแยกความแตกต่างของสายรุ้งได้ชัดแค่7สีต่างหาก
2: สายแอนอินสคูลสนุกคิดวิทย์ในโรงเรียน
1: หลังฝนตกเด็กๆมักจะตื่นเต้นที่จะได้เห็นสายรุ้งกันสายรุ้งที่เด็กๆชื่นชอบนี้เด็กๆรู้หรือเปล่าว่าทำไมมันถึงมีหลายสี
3: พระอาทิตย์เมื่อส่องกระทบกับละอองน้ำจะทำให้เกิดสายรุ้งแต่จริงๆแล้วพระอาทิตย์มีหลายสีแต่ตาของเราสามารถรับได้เพียงแค่7สีค่ะ
4: แสงอาทิตย์เดินทางมายังโลกเราด้วยความเร็วสูงจึงทำให้เห็นเป็นแสงสีขาวเมื่อในอากาศมีละอองน้ำมากเมื่อแสงอาทิตย์มาตกกระทบจึงทำให้เกิดการกระจายแสงและการหักเหจึงทำให้เห็นเป็นรุ้ง7สี
5: รุ้งมักเกิดขึ้นหลังฝนตกเพราะมีละอองน้ำมากเมื่อแสงแดดส่องผ่านละอองน้ำทำให้เกิดการหักเหและการสะท้อนเข้าที่ตาเราจึงมองเห็นสีรุ้งเป็น7สีค่ะ
1: ไปดูกันว่าสายรุ้งสวยงามที่มีสีสันสดใสนี้จะเป็นแรงบันดาลใจให้เด็กๆคิดสร้างสิ่งประดิษฐ์แบบไหนออกมากันนะถ้าพร้อมแล้วไปพบกับวิจิตรคนเก่ง
6: พวกเรามาจากโรงเรียนมินบุรีค่ะ
1: ไปชมฝีมือของพวกเขากันได้เลย
7: แรงบันดาลใจของหนูคืออยากให้ห้องตกแต่งให้สวยงามโดยสายรุ้งค่ะ
8: แรงบันดาลใจของหนูคือไปเห็นลูกบอลดิสโก้สีสันสวยๆก็อยากได้มาประดับห้องบ้างแต่ว่ามันมีราคาแพงเราก็เลยนำซีดีมาฉายส่องกับไฟแล้วก็จะเห็นเป็นรุ้งสีสันสวยๆเหมือนกันค
9: ่
8: ะ
9: แรงบันดาลใจของหนูก็คือหนูอยากเห็นรุ้งทุกวันที่หนูในบ้านกลับมาบ้านเหนื่อยเพราะบางครั้งการรอที่กว่าจะเห็นรุ้งที่เกิดขึ้นตามธรรมชาติมันรอแสนนาน
10: แผ่นซีดีเทปใสกาวสองหน้ากาวกรรไกรกระดาษโปสเตอร์สีและกระดาษสีเงินและก็หลอดไฟกล่องทึบแสง
11: วิธีการทำคือนำกระดาษสีเงินมาติดให้ทั่วภายในกล่องจากนั้นนำแผ่นซีดีมาติดให้ทั่วภายในกล่องแล้วก็เจาะช่องที่ข้างกล่องและบนฝากล่องจากนั้นนำหลอดไฟเข้าไปในช่องด้านบนฝากล่อง
12: วิธีการใช้ง่ายๆนะคะคือแค่เราเปิดสวิตช์ก็สามารถใช้งานได้แล้วค่ะ
13: หลักการที่ทำให้เห็นสายรุ้งพื้นผิวของแผ่นซีดีถูกปกคลุมไปด้วยรอยเล็กๆที่เรียกว่าพิษทำให้แสงแต่ละสีตกสะท้อนในมุมที่แตกต่างกันจึงเกิดเป็นสเปกตรัมหรือสายรุ้งค่ะ

ื่อเพื่อนครับในหลักการการรวมสีของสายลุ้มเราสามารถมาทำเป็นของเล่นสนุกสนุกใช้ในชีวิตประจำวันได้เช่นลูกข่างและวงล้อสีครับ

ับมาพบกับ5คำถามจริงหรือไม่เกี่ยวกับสายรุ้งจริงหรือไม่มีสายรุ้งสีขาวด้วยคำตอบคือจริงสายรุ้งนี้จะเกิดในที่ที่มีหมอกหนาจัดจริงหรือไม่มีคนพบปลายทางของสายรุ้งคำตอบคือจริงมีชายคนหนึ่งบังเอิญถ่ายภาพปลายของสายรุ้งที่ติดอยู่บนพื้นดินได้บนทางด่วนจริงหรือไม่ที่ปลายทางของสายรุ้งมีขุมทรัพย์ซ่อนอยู่ความเชื่อแต่โบราณเท่านั้นจริงหรือไม่ไม่ได้มีแค่สายรุ้งโค้งๆเท่านั้นแต่มีแบบเป็นวงกลมด้วยคำตอบคือจริงขึ้นไปดูบนที่สูงๆอย่างบนเครื่องบินจริงหรือไม่ที่มีเครื่องสร้างสายรุ้งจริงๆอยู่ในห้องนอนคำตอบคือไม่จริงค่ะแต่ถ้าจะมีก็จะมีเฉพาะโปรเจคเตอร์ที่สร้างสายรุ้งปลอมๆเท่านั้นน่าทึ่งใช่ไหมล่ะตอบกันถูกกี่ข้อเอ่ยแต่ความสนุกของสายรุ้งยังไม่หมดแค่นี้เท่านั้นนะ

0: เมื่อมีฝนตกแล้วมีแดดออกเราก็จะเห็นสายรุ้งที่มีสีสันสวยงามได้
1: จะอยู่ตรงข้ามกับดวงอาทิตย์เสมอเพราะฉะนั้นถ้าเราอยากเห็นสายรุ้งก็ต้องหันตรงข้ามกับดวงอาทิตย
0: ์นอกจากรุ้งบนท้องฟ้าที่เกิดขึ้นตามธรรมชาติแล้วรู้กันหรือเปล่าว่ารุ้งมีอยู่ในสิ่งของรอบตัวเราด้วย
1: ถูกต้องในบ้านของเราก็มีรุ้งอยู่ด้วยนะ
0: แปลกใจกันใช่ไหมล่ะรุ้งมีได้ยังไงและรุ้งมีอยู่ในสิ่งของอะไรบ้างแล้วจะลองให้เพื่อนๆมาทายกันดู
1: เริ่มจากห้องนั่งเล่นกันเลย
0: ของ4อย่างในห้องนั่งเล่นมีอย่างนึงที่มีรุ้งอยู่เราจะลองมาดูกันว่าวิธีบอยวิธีเกิร์ลแถวเนี้ยเขาจะเลือกถูกกันหรือเปล่า

0: ีดีค่ะ
1: คำตอบของน้องไทก้าถูกต้องครับแผ่นซีดีเนี่ยมีลุงจริงๆนี่ไงโชว์อ
2: ย่างที่เราได้เรียนรู้ไปแล้วว่าในแสงสีขาวนั้นจะประกอบไปด้วยแสงสีต่างๆอยู่มากมายหลายสีเมื่อแสงสีขาวเดินทางมากระทบกับเส้นบางๆที่เรียงขนานกันบนแผ่นซีดีมันจะเกิดการกระเจิงแสงขึ้นทำให้ตาของเรามองเห็นแถบสีรุ้งได้ครับ
3: ต่อไปเป็นห้องนอนนะคะ

0: ทำให้เกิดสายรุ้งได้คะอันนี้กระจกไหนลองดูสิกระจกมีสายรุ้งไหมคำตอบที่น้องภูมิตอบมายังไม่ถูกต้องนะคะที่ถูกต้องก็คือนี่เลยนี่สร้อยคริสตัลสองคนนี้คิดว่าของสิ่งไหนที่จะทำให้เกิดสายรุ้งได้บ้างอันไหนเอ่ยหยิบเลย
1: หยิบเลยหยิบเลย
2: อันนี้เหรอ
0: นี่อันเดียวกันด้วยคิดว่าเพราะอะไรครับ
1: เพราะอะไร
2: เพราะเห็นสี
1: เพราะเห็นสีสายรุ้งอยู่ด้านใน
0: คำตอบคือถูกต้องค่ะในสร้อยคริสตัลมีสายรุ้งอยู่ค่ะ
3: แม้แต่ในห้องน้ำก็มีรุ้งอยู่ด้วย

0: น้องๆครับน้องๆคิดว่าของอันไหนที่มีสายลุ้งอ่ะ
1: อันนี้เหรอมีสายลุ้งเหรอ
2: มีไงมีไง
1: วีวีคิดว่ามีไหม
3: ไม่มี
1: อ่ะแล้ววีวีคิดว่าอันไหนเอ่ย
2: อันนี้เหรอ
0: ทำไมถึงคิดว่าเป็นอันนี้
4: เพราะว่าข้างในฟองสบู่มันมีสีคล้ายๆสายลุ้ง

0: คำตอบของน้องๆทั้งสองคนถูกต้องนะครับเพราะในน้ำสบู่เนี่ยมีฟองสบู่อยู่แล้วฟองสบู่เนี่ยก็มีสีของสายรุ้งอยู่ด้วยเอาลองจุ่มขึ้นมาแล้วเป่าดูแล้วเป่าเป่าปู้นี่นี่ได้เห็นรุ้งในสิ่งของต่างๆไปแล้วคราวนี้เรามาทำรุ้งเองกันบ้างดีกว่า
1: ได้เลยถ้าพร้อมแล้วลงมาทำกันเลย
0: เริ่มจากหยดน้ำยาเคลือบเล็บลงไปในน้ำสะอาด

0: วันนี้เราได้รู้ที่มาของรุ้งสวยหลากสีว่าเกิดขึ้นมาได้ยังไงแถมยังได้เห็นสายรุ้งในมุมมองที่แปลกใหม่จากสิ่งรอบๆตัว
1: คราวหน้าที่มองเห็นรุ้งทุกคนคงรู้สึกตื่นเต้นและชื่นชอบสายรุ้งมากขึ้นแน่
0: ส่วนเพื่อนๆคนไหนที่อยากรู้ข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับสายรุ้งก็สามารถหาอ่านได้จากในหนังสือหรือว่าเว็บไซต์พวกนี้ได้เลยค่ะ
1: ส่วนคำถามประจำสัปดาห์นี้ก็คือรุ้งมี7สีใช่หรือไม่คิดให้ดีนะครับเพราะหลังจากดู Worldwide with สายรุ้งวันนี้แล้วคำตอบของเพื่อนๆอาจจะต้องเปลี่ยนไปใครรู้คำตอบแล้วรีบตอบมาทาง Facebook ของรายการเลยนะครับ
0: 3คนแรกที่ตอบถูกรับไปเลยหนังสือวิทยาศาสตร์น่าสนุกแบบนี้ส่วนวันนี้รายการเวอร์ไววิทของพวกเราก็หมดเวลาลงแล้วแต่ความสนุกทางวิทยาศาสตร์ยังคงดำเนินต่อไป
1: แค่ทุกคนรู้จักสังเกตสิ่งต่างๆรอบตัวศึกษาหาความรู้และรู้จักตั้งคำถามเพราะความสงสัยบวกกับวิทยาศาสตร์
0: เท่ากับความรู้ที่ไม่มีวันสิ้นสุด
1: แล้วพบกันใหม่เมื่อสงสัยคราวหน้าในรายการ

0: พบกับการผจญภัยครั้งสำคัญของ DLTV และของเพื่อนที่ต้องเผชิญกับภัยพิบัติทางธรรมชาติที่ไม่อาจหลีกเลี่ยงได
1: ้พลังแห่งความคิด
0: ทั้งน้ำท่วมน้ำป่าไหลหลากสึนามิพายุไฟป่าภัยแล้งฝุ่น PM 2.5 แผ่นดินถล่มแผ่นดินไหวและอื่นๆอีกมากมายมาเรียนรู้ทำความรู้จักภัยพิบัติทางธรรมชาติประเภทต่างๆและวิธีเอาตัวรอดทั้งก่อนเกิดเหตุระหว่างเกิดเหตุและหลังเกิดเหตุไปพร้อมๆกับ DLTV และผองเพื่อนได้ทางช่อง DLTV หรือเว็บไซต์ www.dltv.ac.th นอกจากนี้ยังมีเนื้อหาแบบอีบุ๊กด้วยนะเข้าไปดูเข้าไปดาวน์โหลดกันได้เลย

0: Bon.
1: Grop.
2: เห็นไหมล่ะครับว่าในชีวิตประจำวันของมนุษย์เราเนี่ยมีเสียงต่างๆเกิดขึ้นมากมายตลอดเวลาไม่ว่าจะเป็นเสียงที่เกิดขึ้นจากธรรมชาติหรือว่าเสียงที่เกิดขึ้นจากมนุษย์ของเราในการพูดคุยหรือว่าใช้ในการสื่อสารมันก็เป็นเสียงกันทั้งนั้นใช่ไหมล่ะครับแต่ถ้าเราลองจินตนาการดูว่าเราไม่ได้ยินเสียงล่ะครับมันจะเกิดอะไรขึ้น

0: เห็นไหมล่ะครับพอเราไม่ได้ยินเสียงเนี่ยเราก็จะคุยกันไม่รู้เรื่องแล้วก็ไม่รู้ว่าอีกฝั่งนึงก็พูดอะไรใช่ไหมล่ะครับและในบางครั้งที่เกิดสถานการณ์บางอย่างที่ทำให้เราไม่สามารถมองเห็นได้เสียงก็เป็นอีกหนึ่งสิ่งสำคัญมากๆเลยนะครับเพราะบางครั้งเนี่ยอาจจะทำให้เราเกิดอันตรายได้เลยนะครับเห็นไหมล่ะครับว่าเสียงเนี่ยมีความสำคัญและมีอิทธิพลกับเรามากเลยใช่ไหมล่ะครับ
1: ไฟ
0: คราวนี้เมื่อเราเห็นความสำคัญของการมีอยู่ของเสียงแล้วเนี่ยนะครับอีกสิ่งหนึ่งที่สำคัญมากไม่แพ้กันก็คือตัวรับเสียงครับมนุษย์เราเนี่ยมีตัวรับเสียงก็คือหูครับและเมื่อมีเสียงผ่านเข้ามาในหูเราเราจะเรียกสิ่งที่เกิดขึ้นนี้ว่าการได้ยินครับผมอย่างที่เราลองกดมิวเสียงในตอนแรกใช่ไหมล่ะครับเราก็จะได้ยินหรือว่าได้รู้ความแตกต่างของการได้ยินเสียงกับการไม่ได้ยินเสียงแล้วใช่ไหมล่ะครับแต่ที่มันพิเศษมากกว่านั้นคือเสียงเนี่ยสามารถแยก